0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสู่ศาลอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสู่ศาลอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสู่ศาลอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละเวลา 10:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแผ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
1: เวลา 16:25 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเล่เค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวูไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ จากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายศรีหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลาง ที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
4: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
3: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุ่นนาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่หลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จ สู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
9: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 7:16 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะคีร์กีซสถาน3-2เก็บชนะแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีร์กีซสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ลานาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปณธรสิริโสมดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก 9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่20-29กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็นสาย A A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VCส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซวีซีไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อนุจอดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC กาญจนบุรี Power วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30 เซนติเมตรและเวลา 20:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17 เซนติเมตรและเวลา 15:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 น.
11: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งโดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ70ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ 2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ70-80ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี้
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรคอายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัวมีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่หากรอดชีวิตผู้ป่วยบางรายอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าขนาดก้อนเลือดในสมองเลือดแตกในโพรงสมองระดับความรู้สึกตัวและความดันโลหิตช่วยพยากรณ์โรคได้แม่นยำและมีงานวิจัยในประเทศไทยใช้อ้างอิงอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการรักษาฟรี72ชั่วโมงแรกกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและ พิญญรุ่งสมัยอ่าน
16: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
17: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุตังสรณังกัจฉามิ
1: บุตังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิบุตังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขา
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยหันนะไมยังบุตตสาภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการัง

อันนัมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามเส

ท่านนมยังมหาการุณโคนาโทษติอดีกาญาทาโยอนามาเส

Em. Phát, phát, phát, cho hãy phòn, hãy phòn, hãy phòn ra. Cho hãy phòn. Yatham vadi vaha pura pari purenti sakharang keva veva ito thinnang petanang upakapati ichitang patitang tumhang chibame vasamichato saphe purento sangkapa chantho panna araso yathamani chote ระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขิทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพระสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยะสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาลภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกคล้องให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงไปทำให้คิดอ่ะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธัมมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้ง

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิจิตรมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิจิตรมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นาทีช่วงบ่ายเวลา 13:30 นาทีเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสอุจจโยทานสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

ฝนตกทั้งคืนน้ำมันเต็มคลองเลยต้องระบายเต็มที่ดังนั้นท่วมตรงนี้แล้วเนี่ยเดือนปกติเดือนสิงหาประมาณที่12น้ำนี่เต็มหมดเนี่ยมันน่าน้ำหลากเนาะน้ำมันอิ่มตัวปีนี้เพิ่งมาดูดีเมื่อคืนเนี่ยนะแต่ก่อนหน้านั้น 3-4 วันนะฝนตกทั้งคืนนะตกแรงอยู่น้ำล้นต้องระบายฝนอากาศก็ดีนะถ้าฝนตกอากาศก็ดีอากาศก็เป็นใจนะนอนก็ใครจะนอนก็นอนก็ดีมีเขามีอะไรเขาเรียกนิทานเนอะอดีตการนะเขามันนานก็เลยนานสามเณรนะสามเณรมีเณรองค์เดียวรับใช้อุปถากพระเป็นหลายร้อยนะหลายร้อยวิ่งวุ่นทั้งวันทั้งคืนเณรนะเณรรูปเดียวนะเนี่ยจะไปลงตรงที่นอนนะโอ้ยไม่ได้พักเมื่อไหร่จะได้พักนะพอจวนแกจะละนะการแกก็เลยปรารถนาเลยมันนะปรารถนานอนเลยนะขอนอนสักทีเถอะมันนะก็ได้จริงๆนะเนนสัมมาเนนองค์นั้นนะคือรับใช้พระเป็นหลายร้อยนะวิ่งทั้งวันทั้งคืนเมื่อไหร่นะจะได้พักได้นอนสักทีจะนอนให้เต็มที่เนนนะสัมมาเนนนะสุดท้ายรายการแกจะละแกจะจุติงั้นนะจากเนนเปลี่ยนร่างกายร่างไปหาร่างอื่นอยู่พวกอย่าถ้าพวกเราเรียกว่าตายนะเรียกเคลื่อนร่างเคลื่อนจิตไปหาร่างใหม่อยู่ไปเกิดเป็นพญานาคนะนี่แล้วตอนนี้ยังนอนอยู่พญานาคเนนนั่นนะนอนตั้งแต่พุทธเจ้าองค์แรกนะพัทธกัปนี้มีพุทธเจ้า5พระองค์พัทธกัปก็คือมีพระพุทธเจ้าเกิน1พระองค์นะไม่เกิน5นะก็เรียกพัทธกัปถ้ามหากัปนี่มีองค์เดียวพุทธเจ้าพระองค์เดียวเนนตายแล้วไปเกิดเป็นพญานาคนะปรารถนานอนกี่ปีกี่กลับแล้วนี่นะยังไม่ตื่นพอพุทธเจ้ากับอุสันโธนะองค์แรกท่านจะสำเร็จธรรมจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้าท่านก็ลอยถาดนะลอยไปก็เป็นลงตรงนั้นแหละนะมีที่อธิษฐานถ้าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ถาดทองคำลอยทวนกระแสน้ำไปนะก็ไปลอยไปสัก20เมตรนะหรือ10กว่าเมตรนะจมลงไปพอไปถึงพื้นมันกระทบพื้นทำไมมันก็ดังกิ้ง
พญานาคที่เนนน่ะได้ยินโอ้พระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วองค์หนึ่งนะพอมาอีกก็ไม่รู้กี่ปีนะก็เรียกเป็นท่านเรียกเป็นกลับเป็นกันเป็นครั้งที่สองก็มาอีกโกชื่อโกคมโนนะองค์ที่สองพระพุทธเจ้าก็มาบำเพ็ญเพียรแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงลอยฐานเหมือนกันลอยแล้วอธิษฐานตาจะสำเร็จมรรคผลพระนิพพานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ถาดทองคำถาดนั่นก็คือถาดเสบยพระกยาหารนะจะเลือกข้าวมัทุกปายาตนะทำเป็นก้อนๆ นะทำมันหลายขั้นตอนอยู่กว่าจะมาเป็นข้าวมัทุกปายาตนะอินเดียเขาทำนะทำจากนมทั้งอะไรหุงจากนมกันนะเคี่ยวให้คนให้ได้คุณค่ามากๆนะพอทานเข้าไปแล้วมีพลังนะเขาไม่ได้ทำอย่างเรายังไม่ถึงเนาะพอองค์ที่สองก็ลอยเหมือนกันถาก็ทวนน้ำไปกิ้งลงไปอีกเนนนั่นน่ะนอนอยู่นั่นน่ะเป็นพญานาคน่ะเอ้าองค์ที่สองมาสำเร็จอีกแล้วนะแล้วองค์ที่สามกับกัสสปโปก็เหมือนกันก็ตื่นขึ้นมาแค่นั้นแหละนะปรารถนานอนใช่ไหมปรารถนาได้นอนทั้งวันทั้งคืนก็ได้นอนยาวเลยนะองค์ที่สี่ก็คือพระโคตโมเนี่ยนี่พุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระสิทธัตถะนะก็ไปอยู่นั่งพักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนางสุชาดานะมาบวงสรวงเทวดานะมาเห็นพุทธเจ้าแล้วผิวพรรณผ่องใสนะก็คิดว่าเป็นเทวดาก็นั่งหลับตานั่งภาวนาอยู่ก็เลยเอาข้าวมัทุปายาสนะมาถวายก็ปั่นเป็น49ก้อนนะพอทานพอเสวยเสร็จก็ลอยถาดอีกเหมือนกันถาดทองคำก็ลอยไปกับ น้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็ทวนอันนี้ทวนกระแสน้ำขึ้นมาก็ลงไปอีกนะจมลงไปอีกก็ดังกิ้งอีกนะพญานาคก็ตื่นอีกเงินนะเนี่ยความปรารถนานะเราอย่าไปพูดแบบเอาสบายเข้าว่านะคือมันบุญนะบุญกุศลนะที่เราทำนะเราก็ปรารถนาเพื่อความสุขนะเราต้องปรารถนาเพื่อสิ้นกิเลสนะสุดท้ายก็คือหมดห่วงหมดทุกอย่างนะตอนนี้มันก็ไปไม่ได้นะอยากไปมันก็ไปไม่ได้เพราะมันโดนดึงนะโดนดึงโดนลากโดนถ่วงโดนมัดอยู่นะมันดึงไว้นะก็คือกิเลสนั่นแหละนะความหึงความหวงความห่วงนะห่วงได้มาก็หึงหวงนั่นนะใครมาเอาก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยให้เว้นนะในศีล5แล้วก็ให้เว้นไม่ให้ฆ่าเว้นจากการฆ่านะเว้นจากการขโมยเห็นไหมเพราะได้ของมาแล้วก็หึงหวงใช่ไหมแล้วก็มาขโมยกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะถ้าให้กันมันก็ให้มากกว่าก็ให้ได้นะเว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากพูดปดนะพูดหลอกลวงพูดหลอกเอาสตังค์หลอกเอาอะไรเนี่ยทุกวันนี้มันหลอกง่ายนะแล้วก็เว้นจากเครื่องมึนเมานะนี่
ศีลห้าท่านเพื่อความอยู่ร่มสงบร่มเย็นนั่นแหละเพื่อความสุขนะถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีนะมันก็อยู่ด้วยกันได้อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นชุมชนเป็นประเทศชาติอย่างนี้มันก็อยู่สบายอยู่สงบแล้วถ้าไปยุแย่กันจะฆ่าจะแกงกันอย่างนี้มันก็ไม่สงบนะท่านถึงพุทธเจ้าถึงบัญญัตินะให้รักษาศีลนะเพื่อความสงบร่มเย็นเพื่อความถ้าไม่เบียดเบียนเราก็เป็นผู้ไม่มีโรคนะผู้ไม่มีโรคคือเป็นล่าประเสริฐนะถ้าไปเบียดเบียนเขานะโรคภัยไข้เจ็บมันก็ตามมาหรือกรรมมันมันก็ตามมานะท่านถึงให้สร้างคุณงามความดีนะเพราะสิ่งต่างๆเราไม่ทราบนะท่านก็บอกว่ากรรมคือการกระทำนะทำแล้วมันจะกลับมาหาเรานะทำชั่วก็เป็นผลชั่วทำดีก็เป็นความดีนะอย่างการให้ทานรักษาศีลนะเจริญเมตตาภาวนานี่คือทางของพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เรานะนำไปปฏิบัตินะจะเป็นความสุขความร่มเย็นนะแก่เราทั้งหลายนะการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรที่เวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติราโสยะถา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เรื่องพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระราชกุมารแห่งโกริยวงศ์ตามตำราว่าเป็นพระเชษฐภาดาของพระนางยโสธรามารดาพระลาหุลพระเทวทัตเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุปพุทธะแห่งโกริยวงศ์แต่คงมาอยู่ทางกบิลพัสดุ์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพราะเรื่องที่เกี่ยวกับพระเทวทัตส่วนมากตั้งแต่สมัยเป็นราชกุมารมักปรากฏที่กบิลพัสดุ์ทั้งสิ้นเมื่อพระสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จมากบิลพัสดุ์โปรดพระญาติมีพระราชกุมารไม่น้อยที่ออกผนวดตามเสด็จพระบรมศาสดาแต่มีพระราชกุมาร6พระองค์ไม่ได้ผนวดคือพระภัททยกุมารอนุรุทธะอานันทะภคุกิมพิละและเทวทัตพระญาติทั้งหลายต่างพูดกันว่าพวกเราให้ลูกๆของตนบวชกันเป็นส่วนมากแล้วสากยะทั้ง6นี้จะรอยจะไม่ใช่พระญาติของพระพุทธเจ้ากระมังจึงไม่ได้บวชตามเสด็จเสียงนี้ทำให้ท้าวมหานามเชษฐภาดาของพระอนุรุทธะไม่สบายพระทัยจึงทรงปรึกษากับพระอนุรุทธะว่าในพวกเรา2คนนี้ต้องบวชคนหนึ่งอนุรุทธะจะอยู่ครองเรือนหรือจะบวชหลังจากได้ปรึกษากันเป็นอันมากแล้วอนุรุทธะเลือกเอาทางบวชเพราะเบื่อการงานของฆราวาสอันวนเวียนซ้ำซากไม่มีที่สิ้นสุดจึงทูลพระมารดาขออนุญาตบวชพระมารดาทรงห้ามถึง3ครั้งก็ยังทรงยืนยันการบวชอยู่พระมารดาจึงว่าหากภัททยราชสหายของลูกบวชได้ก็จงบวชเถิดอนุรุทธะจึงไปหาภัททยะอ้อนวอนอยู่ถึง7วันภัททยราชจึงยอมรับคำว่าจะบวชในการออกบวชครั้งนี้มีพระราชกุมาร6พระองค์ด้วยกันคือภัททยะอนุรุทธะอานันทะภคุกิมพิละและเทวทัตรวมอุบาลีภูสามาลาเข้าอีก1เป็น7ก่อนออกบวชได้เสวยมหาสมบัติ7วันเต็มๆคือสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ปานประหนึ่งว่าเทวดาเสวยทิพสมบัติแล้วเสด็จพร้อมด้วยจตุรงคคินีเสนาดุจเสด็จไปพระราชอุทยานเมื่อถึงพรมแดนได้ทรงจตุรงคคินีเสนากลับราชกุมารทั้ง6พระองค์ได้เปลื้องภัตราภรณ์ของตนห่อแล้วสั่งให้อุบาลีนายภูสามาลาและช่างคลบกพลางกล่าวว่าอุบาลีรับของอันมีค่านี้ไปเถิดมันพอเลี้ยงชีพของท่านไปตลอดชีวิตจงถือเอาสมบัติเหล่านี้แล้วกลับไปอุบาลีกลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของพระราชกุมารเหล่านั้นรำพันต่างๆแต่ไม่อาจขัดขืนคำสั่งได้จึงลุกขึ้นถือห่อของแล้วกลับไปเมื่อพระราชกุมารทั้ง6และอุบาลีแยกกันนั้นราวป่าเป็นประหนึ่งว่าจะร้องไห้แผ่นดินมีอาการเสมือนจะหวั่นไหวเมื่อเดินทางกลับไปได้หน่อยหนึ่งอุบาลีฉุกคิดว่าพวกสากยะทั้งหลายดุร้ายนักอาจเข้าใจผิดคิดว่าเราปลงพระชนพระราชกุมารและยึดเอาสมบัติเหล่านี้กลับคืนมานี่คืออันตรายประการหนึ่งของเราอันหนึ่งเล่าสากยะทั้ง6นี้ทรงสละสมบัติอันล้ำค่าออกบวชก็เราเล่าหากเรารับภัตราภรณ์อันเขาทิ้งแล้วเหล่านี้จะไม่เหมือนตื่นก้อนเขละอันผู้อื่นถมทิ้งแล้วหรือคิดดังนี้แล้วจึงแก้ห่อออกเอาภัตราภรณ์แขวนไว้บนกิ่งไม้พลางกล่าวว่าผู้ต้องการจงเอาไปเถิดดังนี้แล้วกลับไปหาราชกุมารทั้ง6เล่าความคิดทั้งปวงของตนให้ราชกุมารเหล่านั้นทรงทราบพระราชกุมารก็รับไปโดยดีขณะนั้นพระศาสดาประทับอยู่ณอนุปิยะอัมพวันแห่งอนุปิยะนิคมของพวกมลกษัตริย์สักยกุมารทั้ง6พระองค์และอุบาลีเข้าเฝ้าณที่นั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมมุนีข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นพวกสักยะมีความถือตัวมากบุคคลผู้นี้คืออุบาลีเป็นคนรับใช้ของพวกข้าพระองค์มานานขอพระองค์ได้โปรดให้เขาบวชก่อนเถิดเพ พื่อพวกข้าพระองค์จักได้ทำสามีจีกรรมแก่เขามีการลุกรับและกราบและการกราบไหว้เป็นต้นด้วยอาการอย่างนี้อาการมานะของพวกข้าพระองค์จักสางสิ้นไปพระศาสดาทรงอนุโลมตามทรงให้อุบาลีบวชก่อนต่อจากนั้นจึงให้สากยกุมารทั้ง6ได้ทรงผนวดบรรดาท่านทั้ง6นั้นภัททิยะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยวิชา3ภายในพรรษานั่นเองวิชา3นั้นคือ 1. ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้ 2. จุตูปปาตญาณคือทิพจักษุ 3. อาสวัคคยญาณคือความรู้ที่สามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นไปท่านพระอนุรุทธะได้จักษุทิพต่อมาภายหลังได้สดับมหาปุริสวิตกสูตรได้บรรลุพระอรหัตผลส่วนพระอานนท์ได้บรรลุโสดาปัตติผลพระภควุและกิมพิละภายหลังได้เจริญวิปัสสนาบรรลุพระอรหัตผลส่วนพระเทวทัตได้ฤทธิ์ปุถุชนหมายความว่าได้ฤทธิ์หลายอย่างแต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ต่อมาพระศาสดาเสด็จสู่โกสัมพีนครประชาชนให้ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งเพราะความเลื่อมใสนั้นลาภสักการะจึงเกิดขึ้นแก่พระตถาคตเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากมนุษย์ทั้งหลายถือเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปสู่อารามถามกันอยู่ว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนพระสารีบุตรพระมหาโมคคลานะพระมหากัสสปพระภัททิยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระภควุพระกิมพีละอยู่ที่ไหนดังนี้แล้วเที่ยวเดินตรวจดูที่อยู่ของท่านเหล่านั้นและของพระอสีติมหาสาวกอื่นๆแต่จะมีใครถามถึงพระเทวทัตสักคนหนึ่งมิได้มีพระเทวทัตเสียใจว่าเราบวชพร้อมด้วยสักยกุมารทั้งหลายมีพระภัททิยะเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นขัตติยะบรรพชิตเราก็เป็นขัตติยะบรรพชิตเหมือนกันคนทั้งหลายที่เราถามหาท่านเหล่านั้นอยู่แต่จะมีใครถามถึงเราสักคนหนึ่งมิได้มีเราจะคบกับใครทำให้ใครหนอเลื่อมใสแล้วให้ลาภสการะเกิดขึ้นแก่เราเหมือนที่เกิดขึ้นแก่พระเหล่าอื่นพระเทวทัตคิดถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่ก็ไม่สามารถเอามาเป็นพวกได้เพราะได้บรรลุโสดาปัตติผลเสียแล้วตั้งแต่พระศาสดาเสด็จกรุงราชคฤห์ครั้งแรกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เหมือนกันไม่อาจให้ถอนความเลื่อมใสในพระตถาคตได้แต่พระราชกุมารอชาติศัตรูพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนั้นยังหนุ่มยังไม่ค่อยจะรู้คุณและโทษเมื่อสมคบกับพระราชกุมารนั้นเกลี้ยกล่อมด้วยดีจะได้เป็นพรรคพวกเป็นกำลังยังลาภสการะให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้บังเอิญไปเกิดที่โกสัมพีซึ่งห่างจากพระญาติทั้งสองฝ่ายของพระเทวทัตถ้าเรื่องเกิดในขณะที่พระศาสดาประทับในเขตกบิลพัสดุ์หรือเขตเทวทหะก็จะน่าสงสัยมากว่าเหตุไรพระญาติทั้งสองฝ่ายจึงไม่ได้เอาใจใส่ต่อพระเทวทัตเลยที่โกสัมพีก็เหมือนกันน่าสงสัยว่าทำไมจึงไม่มีคนถามหาพระเทวทัตบ้างพระเทวทัตเป็นพระไม่ดีหรืออย่างไรตำนานก็บอกว่าท่านทำสมณกิจจนได้ฤทธิ์หลายอย่างเพียงแต่ว่าท่านยังเป็นปุถุชนอยู่เท่านั้นหรือพระเทวทัตจะเป็นผู้ไม่มีบุญในเรื่องลาภสักการะแต่เมื่อพิจารณาเรื่องโดยตลอดก็จะเห็นว่าพระเทวทัตคงมีนิสัยเกเรอยู่ไม่น้อยจึงได้กระทำกรรมอันหนักต่างๆกับพระศาสดาได้หลายเรื่องและคงมีนิสัยมักใหญ่ไฟสูงอยู่มากด้วยเรื่องต่อไปนี้จะบอกท่านได้ดีอันหนึ่งพิจารณาในแง่ของเวรกรรมพระเทวทัตก็ได้ผูกเวรในพระพุทธเจ้ามานมนานนักหนาตั้งแต่สมัยเป็นพ่อค้าลูกปัดในนิทานชาดกทั้งปวงพระพุทธเจ้าเป็นพระเอกพระเทวทัตเป็นผู้ร้ายทุกเรื่องไปแม้ในชาติสุดท้ายนี้ก็อีกเมื่อเทวทัตตกลงใจแน่นอนว่าจะเกลี้ยกล่อมอาชาติศัตรูราชกุมารเป็นพวกดังนี้แล้วก็เดินทางออกจากกรุงโกสัมพีมุ่งสู่ราชคฤห์นิรมิตเพศเป็นกุมารน้อยพันอสรพิษ4ตัวคือที่มือ2และที่เท้า2อีกตัวหนึ่งพันคออีกตัวหนึ่งทำเป็นเสิร์ตไว้บนศีรษะอีกตัวหนึ่งทำเฉวียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเผาของอาชาติศัตรูราชกุมารเมื่อพระกุมารทรงกลัวตรัสถามว่า ท่านเป็นใครจึงทูลตอบว่าอาตมาภาพคือพระเทวทัตเพื่อบรรเทาความกลัวของพระราชกุมารพระเทวทัตจึงกลับอัตภาพเป็นดังเดิมคือเป็นภิกษุมีสังฆาติบาทและจีวรยืนอยู่เบื้องหน้าพระกุมารประเล่าประโลมด้วยวาจาต่างๆจนพระกุมารเลื่อมใสรับเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4พระเทวทัตยังลาภสการะให้เกิดขึ้นด้วยประการชนีพระเทวทัตอุดมด้วยลาภสการะและปัจจัย4อันอาชาติศัตรูราชกุมารทรงบำรุงแล้วถูกความเมาในลาภสการะครอบงำแล้วแต่หาพอใจเพียงเท่านั้นไม่ยังต้องการอำนาจในการปกครองคณะสงฆ์อีกคิดว่าเราจักปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมดพร้อมกับความคิดนี้ฤทธิ์ต่างๆของพระเทวทัตก็เสื่อมไปทันทีพระศาสดาเสด็จจากโกสัมพีมาราชคฤห์ประทับอยู่ณเวรุวันพระเทวทัตเข้าเฝ้าขณะที่พระศาสดากำลังทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัท4แม้พระราชาพิมพิสารก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วยพระเทวทัตทูลพระศาสดาว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคทรงชรามากแล้วขอจงทรงขวนขวายน้อยอยู่เป็นสุขไปวันหนึ่งวันหนึ่งหม่อมฉันจักบริหารคณะสงฆ์เองขอได้โปรดมอบภาระบริหารคณะสงฆ์ให้แก่หม่อมฉันเถิดเราต้องไม่ลืมว่าเวลานั้นพระเทวทัตยังเป็นพระปุถุชนอยู่จะปกครองพระอรหันต์อย่างไรแต่ความมักใหญ่ไฟสูงของพระเทวทัตทำให้มองเห็นผิดเป็นชอบไปพระศาสดาตรัสตอบว่าอย่าเลยเทวทัตเธออย่าปกครองคณะสงฆ์เลยขอให้เธอทำหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ก่อนเถิดการปกครองคณะสงฆ์เป็นหน้าที่ของเราหรือสารีบุตรโมกขลานะเธอยังหาควรปกครองคณะสงฆ์ไม่เมื่อพระเทวทัตอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพระศาสดาจึงตรัสให้พระเทวทัตระลึกถึงความไม่ดีงามในใจของตนด้วยเขลาสิกวาทว่าดูก่อนเทวทัตเธอนั้นพอใจติดอยู่ในลาภสักการะและชื่อเสียงถูกลาภสักการะครอบงำทำให้จิตมืดบอดเทวทัตเอ่ยอันลาภสักการะเป็นต้นนั้นเป็นดุจเคละคือน้ำลายที่พระอริยเจ้าทั้งหลายถมทิ้งแล้วเธอไปติดใจพอใจสยบอยู่ในก้อนเคละคือลาภและปัจจัย4เห็นป่านนั้นควรอยู่หรือพระดำรัสเช่นนี้แลอันท่านเรียกว่าเคลาสิกวาทะพระเทวทัตฟังแล้วไม่พอใจมากผูกอาฆาตในพระศาสดาเป็นครั้งแรกแล้วหลีกไปในระหว่างนั้นพระเทวทัตกระทำอะไรหลายอย่างอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่คณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าพระศาสดาทรงเห็นว่าปล่อยไว้ความเสื่อมจากลามปามมาถึงคณะสงฆ์ที่บริสุทธิ์ด้วยมีพระประสงค์จะทำประกาศนียกรรมแก่พระเทวทัตจึงรับสั่งให้ประกาศในกรุงราชคฤห์ว่าการใดอันพระเทวทัตทำแล้วก็เป็นเรื่องของพระเทวทัตไม่เกี่ยวกับพระองค์และคณะสงฆ์ของพระองค์ขอให้ประชาชนรับทราบตามนี้ด้วยรวมความว่าพระเทวทัตถูกตัดออกจากบัญชีคณะสงฆ์ของพระศาสดาตั้งแต่บัดนั้นมาฝ่ายพระเทวทัตคิดว่า

เองเหมือนกันพระองค์จักได้เป็นใหญ่ในฝ่ายอาณาจักรอาตมาภาพจักเป็นใหญ่ในศาสนจักรความพยายามในเรื่องให้อาชาติศัตรูกุมารปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารของพระเทวทัตประสบผลสำเร็จอาชาติศัตรูกุมารได้ขึ้นครองราชการอุปถัมภ์บำรุงพระเทวทัตและบริวารเป็นไปอย่างสม่ำเสมอพระเทวทัตขอคนแม่นธนูจากพระเจ้าอาชาติศัตรูจำนวนหนึ่งเพื่อปรงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนเหล่านั้นกลับไปเลื่อมใสพระศาสดาขอบวชและบรรลุโสดาปัตติผลกันหมดพระเทวทัตจึงลงมือดำเนินการเองโดยขึ้นไปอยู่บนยอดเขาคิชกูฏแล้วกลิ้งศีลาลงมาในขณะพระศาสดาเสด็จขึ้นในทางแคบๆสะเก็ดหินกระเด็นมากระทบพระบาทของพระศาสดาทำให้พระโลหิตห่อคือห่อเลือดได้หมอชีวกช่วยรักษาจนหายสนิทในวันรุ่งขึ้นพระเทวทัตยิ่งแค้นใจหนักจึงให้พระเจ้าอาชาติศัตรูปล่อยช้างนาลาคิรีซึ่งเป็นช้างดุร้ายมุ่งทำลายพระศาสดาขณะออกบิณฑบาตในเช้าวันหนึ่งแต่พระศาสดาก็ทรงปราบช้างได้ด้วยน้ำคือพระเมตตาช้างไม่ได้ทำอันตรายแก่พระองค์แต่กลับหมอบลงแทบพระบาทแสดงความเคารพเลื่อมใสคราวนี้ประชาชนก็รู้กันหมดว่าเรื่องต่างๆเช่นการให้คนแม่นธนูไปซุ่มยิงพระพุทธเจ้าก็ตามการกลิ้งศิลาจากภูเขาคิชกูฏก็ตามการปล่อยช้างนาราคิรีก็ตามเป็นการกระทำของพระเทวทัตทั้งสิ้นแม้การปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นการยุโยงของพระเทวทัตเหมือนกันทำไมเนาะพระราชาจึงทรงครอบคนชั่วถึงป่านนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสลับเรื่องราวนั้นก็ทรงหวั่นพระทัยเกรงราชบัลลังก์จะไม่มั่นคงหากคบพระเทวทัตต่อไปจึงเลิกคบพระเทวทัตไม่เสด็จไปสู่ที่บำรุงคือไม่ยอมไปมาหาสู่ทายธรรมปัจจยลาภที่เคยถวาย500สำรับก็รับสั่งให้งดเสียชาวเมืองก็ไม่ยอมถวายอะไรแก่พระเทวทัตพระเทวทัตเสื่อมจากลาภสักการะเสื่อมจากความนิยมนับถือของมหาชนประสงค์จะเลี้ยงชีพด้วยการหลอกลวงจึงเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลขอวัตถุ5ประการอันเป็นเงื่อนไขในการประพฤติของภิกษุคือ 1. ขอให้ภิกษุงดฉันเนื้อและปลาตลอดชีวิตให้ฉันได้แต่อาหารผัก 2. ขอให้ภิกษุอยู่ป่าตลอดชีวิต 3. ขอให้ภิกษุถือผ้าบางสกุลตลอดชีวิตไม่ควรรับผ้าที่มีผู้ถวาย 4. ขอให้ภิกษุฉันอาหารเฉพาะบิณฑบาตมาได้ตลอดชีวิตไม่ควรฉันอาหารที่มีผู้นำมาถวาย 5. ขอให้ภิกษุอยู่โคนไม้เป็นปกติไม่ควรเข้าสู่ที่มุงบังพระศาสดาไม่ทรงอำนวยตามกลับตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตผู้ใดปรารถนาจะทำก็จงทำเฉพาะตนเถิดเราไม่ห้ามแต่จะบัญญัติให้ทำอย่างนั้นทั่วไปหมดนั้นตถาคตไม่บัญญัติพระเทวทัตได้โอกาสจึงประกาศขึ้นว่าผู้ใดใคร่พ้นทุกข์ขอผู้นั้นจงมากับเราดังนี้แล้วหลีกไปภิกษุบางพวกบวชใหม่ยังมีความรู้น้อยเข้าใจว่าพระเทวทัตพูดถูกจึงยอมไปเป็นบริวารของพระเทวทัตความจริงพระเทวทัตคงไม่ได้ทูลขอเรื่องทั้ง5นั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่คงขอด้วยต้องการจะอดเคร่งเพื่อให้ได้ลาภและได้ความนับถือเท่านั้นเมื่อใดภิกษุใหม่ประมาณ500รูปเป็นบริวารแล้วก็เที่ยวขอปัจจัยจากชาวบ้านมาบริโภคและคิดทำลายสงฆ์ผู้สามัคคีให้แตกกันพระศาสดาทรงเป็นห่วงตรัสถามว่าเทวทัตได้ยินว่าเธอพยายามเพื่อทำลายสงฆ์หรือจริงพระเจ้าข้าพระเทวทัตทูลรับเทวทัตเธออย่าพอใจในการทำลายสงฆ์เลยเพราะการทำลายสงฆ์เป็นโทษหนักแม้พระศาสดาทรงเตือนอยู่อย่างนี้ก็หาเชื่อไม่เช้าวันหนึ่งพบพระอานนท์ซึ่งบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์ได้กล่าวกับพระอานนท์ว่าอานนท์ผู้มีอายุตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะทำอุโบสถสังฆกรรมต่างหากไม่รวมกับพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ของพระศาสดาพระอานนท์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์เกิดธรรมสังเวชและทรงปริวิตกว่าเทวทัตทำกรรมอันเป็นเหตุให้หมกไหม้ในนรกเสียแล้วกรรมอย่างนี้เป็นไปเพื่อความย่อยยับแก่สัตว์โลกรวมทั้งเทวโลกเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสย้ำว่ากรรมที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ทำได้ง่ายส่วนกรรมที่ดีและมีประโยชน์ทำได้ยากยิ่งทรงเปล่งอุทานอีกว่ากรรมดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่
พระอริยเจ้าไม่ทำ

ยพระเทวทัตได้ภิกษุมาชาววัชชี500รูปเป็นบริวารเพราะเลื่อมใสหลงเชื่อในเรื่องวัตถุ5ประการแล้วพาไปสู่ตำบลขยาศีสะในเขตแคว้นมคธนั่นเองพระศาสดาทรงเป็นห่วงภิกษุใหม่เกรงจะต้องวอดวายเสียจากคุณธรรมอันพึงบรรลุจึงรับสั่งให้พระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะไปนำภิกษุเหล่านั้นกลับมาพระสารีบุตรและพระโมคคลานะไปสั่งสอนอบรมชี้แนะจนภิกษุเหล่านั้นเข้าใจแจ่มแจ้งได้ดื่มรสแห่งอมตะธรรมแล้วพาภิกษุเหล่านั้นกลับมาเฝ้าพระศาสดาขณะนั้นพระเทวทัตนอนพักผ่อนอยู่เพราะนึกว่าพระอัครสาวกทั้งสองเลื่อมใสในตนจึงตามมาพระเทวทัตจึงให้แสดงธรรมแทนตนเมื่อพระอัครสาวกพาภิกษุ500รูปไปหมดแล้วพระโกกาลิกะซึ่งเป็นสาวกสนิทของพระเทวทัตเข้าไปปลุกพระเทวทัตพลางกล่าวว่าเทวทัตลุกขึ้นเถิดพระสารีบุตรโมคคลานะนำภิกษุไปหมดแล้วข้าพเจ้าเคยบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรโมคคลานะเพราะทั้งสองนั้นมีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วดังนี้แล้วด้วยความเจ็บใจจึงเอาเข่ากระแทกอกพระเทวทัตจนกระอักเลือดฝ่ายภิกษุทั้งหลายได้เห็นพระอัครสาวกกลับมาพร้อมด้วยภิกษุ500งามยิ่งนักจึงกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์พระสารีบุตรเมื่อไปเพียง2เท่านั้นบัดนี้กลับมาพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากงามเหลือเกินพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่บุตรของเรามาสู่สำนักของเราด้วยลีลาอันงามแม้ในการก่อนเมื่อเธอเกิดกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็เคยเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสข้อความในลักขณะชาดกว่าความเจริญย่อมมีแก่ผู้มีศีลผู้รู้จักปฏิสันถานจงดูเถิดเนื้อชื่อลักขณะงามอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติส่วนเนื้อชื่อกาละเสื่อมแล้วจากหมู่ญาติทั้งปวงภิกษุทั้งหลายทูลเรื่องอื่นอีกว่าได้ทราบว่าพระเทวทัตให้พระสองรูปนั่งข้างทั้งสองเป็นทนองอัครสาวกแล้วกล่าวว่าเราจักแสดงธรรมด้วยพุทธลีลาทำกิริยาตามอย่างพระตถาคตเจ้าพระศาสดาตรัสว่ามิใช่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตทำอย่างนี้แล้วเหมือนกันแต่ไม่สามารถทำได้ดังนี้แล้วตรัสนาทีจรกากชาดกหรือวีรกชาดกว่าวีรกะท่านเห็นนกชื่อสวิทกะไหมนกนั้นเสียงเพราะมีสร้อยคอเหมือนนกยูงเขาเป็นผัวของฉันวีรกะตอบว่านกสวิทกะถูกสาหร่ายพันคอตายซะแล้วเพราะตัวไม่ได้เป็นนกทะเลทำเยี่ยงอย่างนกทะเลที่ไปได้ทั้งในน้ำและบนบกกินปลาสดได้เป็นนิดพระศาสดาทรงปรารภพระเทวทัตตรัสชาดกอีกเป็นอันมากเช่นกันทะคละกะชาดกวิโรจนะชาดกชวะสกุณะชาดกกุรังคมิคะชาดกและอุปโตภตัฐะชาดกเป็นต้นหลังจากนั้นพระศาสดาเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์สู่นครสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลประทับณเชตวันมหาวิหารเพราะเหตุที่ถูกกระแทกหน้าอกจนกระอักเลือดและความเสียใจที่พระอัครสาวกทั้งสองมาพาภิกษุบริวารไปเสียพระเทวทัตจึงป่วยหนักอยู่นานถึง9เดือนในระหว่างที่ป่วยนั้นคงจะได้มีโอกาสคิดทบทวนถึงกรรมของตนบ้างจึงรู้สึกตัวว่าได้ทำผิดไว้ในพระศาสดามากจึงอยากจะเข้าเฝ้าขอร้องให้สิทธามไปเฝ้าสาวกทั้งหลายกล่าวว่าเมื่อยังสามารถไปมาได้อยู่ได้ประพฤติตนเป็นคนมีเวรกับพระศาสดาข้าพเจ้าไม่สามารถพาท่านไปได้พระเทวทัตอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าจริงอยู่ข้าพเจ้าผูกเวรในพระศาสดาแต่พระองค์หามีเวรต่อข้าพเจ้าไม่พระองค์ไม่ได้ผูกอาฆาตข้าพเจ้าเลยแม้เท่าปลายผมจงกรุณาพาข้าพเจ้าไปเฝ้าพระศาสดาเถิดจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีพระหฤทัยสม่ำเสมอในบุคคลทั้งปวงเช่นในคนแม่นธนูพระเทวทัตโจรองคุลิมานช้างนาราคิรีและแม้ในพระราหุลคือไม่ได้ทรงมีอคติเลือกที่รักผลักที่ชังประการใดเลยเมื่อพระเทวทัตอ้อนวอนมากเข้าสิทธิ์ก็พร้อมใจกันหามพระเทวทัตออกจากขยาศีสะไปเฝ้าพระศาสดา
ณเมืองสาวัตถีภิกษุทั้งหลายทราบข่าวนั้นจึงกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายในชาตินี้เทวทัตจักไม่ได้เห็นเราอีกเลยท่านกล่าวว่าภิกษุที่ขอวัตถุ5ประการแล้วจะไม่ได้เห็นพระศาสดาอีกเลยข้อนี้เป็นธรรมดาเมื่อพระเทวทัตมาถึงที่ต่างๆในระหว่างทางภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระศาสดาว่าบัดนี้พระเทวทัตมาถึงนั้นแล้วมาถึงที่นั้นแล้วพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่าเทวทัตจะมาถึงไหนจะทำอย่างไรก็ตามเรื่องที่เทวทัตจะได้เห็นเรานั้นเป็นไม่มีเมื่อพระเทวทัตเดินทางใกล้เข้ามาภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระศาสดาอีกว่าบัดนี้พระเทวทัตอยู่ห่างจากที่นี่เพียงโยชน์เดียวบัดนี้กึ่งโยชน์บัดนี้พระเทวทัตมาถึงสระโบกครณีหน้าวัดเชตวันแล้วพระศาสดายังคงยืนยันว่าแม้เทวทัตจะเข้ามาภายในวัดเชตวันแล้วก็จะไม่ได้เห็นเราพระสาวกพาพระเทวทัตมาวางเตียงลงริมสระโบกครณีใกล้วัดเชตวันแล้วพากันลงไปอาบน้ำในสระพระเทวทัตลุกจากอาการนอนนั่งห้อยเท้าทั้งสองลงบนแผ่นดินเท้าทั้งสองของเขาค่อยๆจมลงไปในดินถึงข้อเท้าถึงเข่าถึงเอวถึงนมและถึงคอเวลากระดูกคางจดถึงพื้นดินเทวทัตได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นผู้เลิศเป็นเทพยิ่งกว่าเทพทั้งหลายเป็นผู้ชำนาญในการฝึกคนทรงมีพระจักษุรอบด้านทรงมีพระลักษณะอันสำเร็จมาจากบุญข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งขอถวายกระดูกคางและลมหายใจครั้งสุดท้ายนี้เป็นเครื่องสักการะแด่พระองค์ทราบกันว่าพระศาสดาทรงเห็นฐานะนี้คือการที่พระเทวทัตจักถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งในวาระสุดท้ายจึงทรงยอมให้พระเทวทัตบวชถ้าเขาไม่ได้บวชเลยอยู่เป็นคฤหัสถ์จะทำกรรมหนักยิ่งกว่านี้จักไม่ได้ทำปัจจัยอันดีเพื่อพบต่อไปเมื่อได้บวชแม้จะทำกรรมหนักก็จริงก็ยังสามารถทำปัจจัยอันดีไว้เพื่อพบต่อไปในว่าในอีกแสนกับข้างหน้าพระเทวทัตจักได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอธิสระพระเทวทัตจมดินแล้วไปเกิดในอเวจีถูกไฟในอเวจีไหม้อยู่เคลื่อนไหวไม่ได้เพราะประพฤติผิดในพระพุทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวทุกทรมานอยู่ในอเวจีนั้นนานแสนนานภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระเทวทัตมาถึงนี้แล้วไม่ทันได้เฝ้าพระศาสดาจมดินเสียแล้วพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเทวทัตประพฤติผิดในเราต้องถูกแผ่นดินสูบในการนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็เคยแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงศีลวนวนาคชาดกสมัยที่พระองค์เป็นช้างพบพรานหลงทางในป่าลึกยกขึ้นหลังของตนไปส่งถึงที่อันปลอดภัยแต่พรานนั้นกลับมาตัดงาเสียถึง3ครั้งและถูกแผ่นดินสูบพระศาสดาทรงย้ำว่าหากเราจะให้แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอกตัญญูก็ให้เขาพอใจไม่ได้ทรงแสดงชาดกอื่นๆอีกเช่นขันติวาทีชาดกสมัยพระองค์เป็นขันติวาทีดาบทพระเทวทัตเป็นพระเจ้ากลาภุจุลธรรมปาลชาดกสมัยพระองค์ทรงเป็นจุลธรรมปาละพระเทวทัตเป็นพระเจ้ามหาปตาปะรู้แต่เคยประพฤติผิดในพระองค์และเคยถูกแผ่นดินสูบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบแล้วประชาชนต่างชื่นชมยินดียกธงและเล่นมหรสพพลางกล่าวกันว่าเป็นรากของพวกเราแล้วหนอที่พระเทวทัตตายไปภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระศาสดาตรัสว่ามิใช่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเมื่อเทวทัตตายคนทั้งหลายก็ร่าเริงแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงปิงคละชาดกว่าโดยเรื่องพระเจ้าปิงคละผู้ครองนครพราณสีเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ดุร้ายหยาบช้าเมื่อสวรรคตคนทั้งหลายก็พากันร่าเริงเล่นมหรสพแต่นายประตูคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่เมื่อพระโพธิสัตว์ถามว่าเขารักพระเจ้าปิงคละนักหรือเขาตอบว่าพระราชาปิงคละผู้มีพระเนตรไม่ดำหาเป็นที่รักของข้าพเจ้าไม่แต่ข้าพเจ้าร้องไห้เพราะเกรงว่า
พระองค์จะกลับมาอีกด้วยว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะพึงไปเบียดเบียนพระยามัจจุราชมัจจุราชรำคาญเข้าอาจนำพระองค์กลับคืนมาข้าพเจ้าร้องไห้เพราะเหตุนี้เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าเวลานี้พระเทวทัตไปที่ใดพระศาสดาตอบว่าไปเกิดในเวชีมหานรกแล้วตรัสต่อไปว่าผู้ทำบาปย่อมเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นต้นทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์คนผ่านปัญญาเร็วย่อมประกอบตนอยู่ในความประมาทส่วนบัณฑิตปัญญาดีย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาทอย่าชื่นชมในกามผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจอยู่ย่อมบรรลุสุขอันไพบูลย์อธิบายความทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์ในที่นี้คือความไม่ประมาทความประมาทคืออาการนอนใจไว้ใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่วนความไม่ประมาทตรงกันข้ามได้แก่ความระวังความมีสติรอบคอบคนพาลชอบหมกมุ่นอยู่ในความประมาทเช่นการทำความชั่วแล้วชื่นชมในความชั่วอันตัวทำนั้นทนงตนว่าเก่งที่สามารถทำความชั่วไว้ส่วนบัณฑิตมีปัญญาดีย่อมคุ้มครองรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐเหมือนอย่างว่าคนทั้งหลายเห็นคุณค่าของทรัพย์ว่าเป็นเครื่องค้ำจุนให้ตนดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของความสุขแล้วคุ้มครองรักษาทรัพย์ด้วยดีฉันใดคนมีปัญญาก็ฉันนั้นเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทว่าเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมนานาประการตั้งแต่อย่างต่ำไปถึงอย่างสูงแล้วย่อมรักษาความไม่ประมาทนั้นไว้เพื่อความสุขอันไพบูลย์ส่วนที่ทรงเตือนมิให้ทำความชื่นชมยินดีในกามนั้นเพราะกามเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์หลายอย่างทรงเคยเปรียบกามเหมือนโรคเหมือนหัวฝีเป็นต้นเป็นเหตุแห่งการทะเลาะยื้อแย่งการฆาตกรรมนานาประการที่สำคัญที่สุดคือกามเป็นเครื่องเผาลนจิตใจให้เราร้อนอยู่เสมอและกามนั้นมีความพลัดพรากเป็นที่สุดคือลงท้ายด้วยความพลัดพรากผู้ไม่ตกอยู่ในบ่วงกามและพอกพูนความไม่ประมาทอยู่เสมอย่อมเป็นผู้หาความสุขอันไพบูลย์ได้ลักษณะแห่งคนพาลบัณฑิตนั้นแตกต่างตรงกันข้ามคนพาลแม้เมื่อเล่นก็เล่นอย่างพาลดังตัวอย่างต่อไปนี้เรื่องพาลนกษัตริย์พาลนกษัตริย์แปลว่าการเล่นรื่นเริงของคนพาลสมัยหนึ่งในเมืองสาวัตถีได้มีการเป่าประกาศให้มีพาลนกษัตริย์ทั่วเมืองผู้คนพาลพากันเอาขี้เถ้าและขี้โคทาตัวแล้วเที่ยวเล่นสรรพดลต่างๆรวมทั้งการกล่าววาจาหยาบคายไปทั่วเมืองไม่มีความละอายต่อญาติผู้ใหญ่สตรีเพศหรือบรรพชิตใดๆเลยเที่ยวไปพูดวาจาหยาบคายหน้าบ้านของคนนั้นบ้างคนนี้บ้างผู้ดีไม่สามารถทนฟังได้ก็ให้ทรัพย์บาทหนึ่งบ้างครึ่งบาทบ้างเพื่อซื้อความรำคาญพวกนั้นจึงหลีกไปในเมืองสาวัตถีมีอริยสาวกอยู่มากท่านเหล่านั้นได้เห็นการเล่นรื่นเริงของคนผ่านแล้วได้ขอร้องไม่ให้พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ออกจากวัดเชตวันเป็นเวลา7วันส่วนอาหารนั้นพวกตนจะนำไปถวายไม่ให้เดือดร้อนพอวันที่8อริยสาวกก็ทูลเชิญพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสวยที่บ้านของตนของตนและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์7วันที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าช้านานเหลือเกินพวกข้าพระองค์อยู่ได้โดยยากเมื่อได้ยินวาจาอันหยาบคายของพวกคนผ่านแล้วหูทั้งสองเหมือนจะแตกทำลายไม่มีใครละอายใครกันเลยพวกข้าพระองค์จึงขอมิให้พระองค์และภิกษุสงฆ์ออกมาภายนอกแม้พวกข้าพระองค์เองก็ไม่ได้ออกนอกเรือนเลยพระศาสดาตรัสว่ากิริยาของพวกคนผ่านย่อมเป็นเช่นนี้ส่วนคนมีปัญญาทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนรักษาทรัพย์อันเป็นสาระย่อมสามารถบรรลุอมตะมหานิพพานได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นแล้วนั่นแหละ

วิไลสันตพลทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาต่อไปมันจะต่อไปโรงเรียนมันจะยุบแล้วเด็กเด็กไม่มีเด็กเกิด เด็กเกิดลดลงโรงเรียนจะยุบเหรออไหนซะเอาจะให้พรแล้วลืมยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยยุวัจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกปวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5.รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AX ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับฟังครับ

ำให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงศึกษาดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ไทยทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ทรงซึมซับเรื่องศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีไทยดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือสมเด็จแม่กับการศึกษาความตอนหนึ่งว่าทรงมีวิธีสอนแปลกๆเช่นอ่านอีเหนาตอนเห็นดอกปานันสำคัญคิดเหมือนวันพี่ลิขิตด้วยนะคะท่านสอนว่าดอกปานันคือดอกลำเจียกกลีบใหญ่และแข็งพอจะเขียนตัวหนังสือได้ให้เก็บมาลองเขียนกลอนแต่เราเขียนไม่ได้เพราะตัดเล็บสั้นก็ให้หาไม้เขียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความสนพระราชฤทัยในการศึกษาศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปส่งเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆเป็นโอกาสให้พระองค์ได้ทรงชื่นชมและเรียนรู้ถึงความแตกต่างของดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านอันแสดงถึงการสั่งสมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้ทรงสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ดนตรีและนาฏศิลป์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นทรงเข้าพระราชฤทัยในคุณค่าและประโยชน์ของนาฏศิลป์ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องความเป็นไทยทรงริเริ่มให้เกิดการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ขึ้นหลายชุดทั้งพระราชทานพระราชดำริให้ศิลปินไปออกแบบและบางชุดพระราชทานคำแนะนำให้ปรับปรุงเช่นฟ้อนดวงเดือนเป็นการฟ้อนรำในละครพันทางเรื่องพะลอโปรดให้มีการปรับท่ารำใหม่เพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งเป็นการอนุรักษ์การฟ้อนแบบล้านนาเซิงกระติบโปรดให้ดัดแปลงจากการร่ายรำตามแบบพื้นบ้านอีสานมีการจัดระเบียบท่ารำที่แสดงถึงศิลปะและอาชีพของชาวอีสานจนถึงทรงสนับสนุนให้มีการจัดแสดงนาฏลีลาของชาวใต้ในวาระต่างๆเช่นระบำรองงิงเป็นต้นทั้งหมดล้วนเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบำรำฟ้อนเกี่ยวกับศิลปะและอาชีพในแต่ละท้องถิ่นมากขึ้นสนพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนการทรงทำนุบำรุงดุริยางคศิลป์นาฏศิลป์จนถึงศิลปะการแสดงท้องถิ่นต่างๆล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูและเชิดชูเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จัก

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เรื่องธรรมะมันก็เป็นย้ายอื่นสิ่งนอกเหนือไปจากการเคยเนี่ยสอนมาครูอาจารย์องค์ใดที่ท่านพิจารณาธรรมะท่านฝึกธรรมะท่านก็สอนเรื่องกายเรื่องใจสอนไปจากที่อื่นเหมือนเราทานอาหารน่ะทานลงไปที่ปากของเก่าไม่ทานไปเอาใส่ในรูจมูกรูหูเหมือนยังถาดยังต้องการอาหารเวลาหิวมากว่าทานไปยังถาดขันให้มีกำลังขึ้นมีการพิจารณาธรรมะก็ทำนองเดียวกันเมื่อจิตยังสัมผัสกับธรรมะจิตยังมีการเกี่ยวข้องกับธรรมะก็ต้องพิจารณาเรื่องกายเรื่องใจของตัวไม่ได้พิจารณาไปที่อื่นเพราะความหลงของจิตก็หลงกายหลงใจเมื่อไม่มีกายมีใจสิ่งทั่วไปในโลกมันก็หมดความหมายไม่มีอะไรที่จะมีความหมายต่อไปกายใจของเรายังมีอยู่จึงมีความหมายว่าหน้าที่การงานหรือว่าเข้าของเงินทองต่างๆหากหมดเรื่องของกายของจิตสิ่งเหล่านั้นถึงจะมีอยู่เขาก็อยู่ตามเรื่องของเขาตามสภาพของเขาใจของเราจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพินิจพิจารณาหาสาเหตุให้เข้าใจตามเป็นจริงแล้วจะมีความสุขเพราะความรู้จริงเข้าใจจริงปล่อยวางจริงเห็นสิ่งต่างๆเป็นของจริงพอเห็นจิตของตัวเป็นของจริงนี่ที่เกี่ยวข้องได้มีการพินิจพิจารณาก็เพราะจิตยังไม่เห็นจิตจริงจิตยังไม่เข้าใจสิ่งต่างๆเป็นของจริงในตัวของมันมีการสงสัยมีการอยากได้มีการเกี่ยวข้องเกิดความหลุ่มหลงทางศาสนาท่านจึงสอนให้พิจารณาให้เข้าใจให้เห็นจริงผู้ที่รู้จริงเห็นจริงท่านจึงว่ายะถาภูตังญาณทัสสนัง คือมันมีอยู่อย่างไรก็ให้รู้ให้เข้าใจอย่างนั้นโดยไม่ไปเกาะเกี่ยวไม่ไปยึดถือกันมันเป็นจริงได้ในการปฏิบัติในการเข้าใจโดยปัญญามันไม่เหมือนจิตธรรมดาที่ยังไม่เคยฝึกอบรมถึงเห็นอะไรก็เกาะเกี่ยวอันนั้นสิ่งที่ไม่ควรยุ่งเกี่ยวก็ไปยุ่งเกี่ยวสิ่งที่ให้ทุกข์ก็เลยไม่เห็นเรื่องของทุกข์กับเพลิดเพลินหลงไหลว่าให้สุขแก่ตัวความหลงของใจเป็นภัยสำคัญสำหรับตัวเองหากจิตได้ถูกการปฏิบัติฝึกหัดอบรมจนเกิดปัญญาสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆตามเป็นจริงจิตของตัวเองก็เป็นจริงมันก็ไม่มีอะไรที่จะมายั่วยุให้จิตใจหลงไหลติดข้องไม่ว่ารูปว่าเสียงว่ากลิ่นว่ารสหรือสัมผัสเพราะความรู้ความเข้าใจด้วยปัญญาตายานจริงจังมันเด่นชัดมันประจักษ์ในตัวของท่านท่านจริงไม่มีความหมายในการเกิดการตายในการอยู่การไปไม่มีความหมายว่าชาติภพต่อไปจะเป็นอย่างไรนิพพานอยู่ที่ไหนอยากไปหรือไม่อยากสำเร็จอรหันต์หรือไม่อยากถึงนิพพานหรือไม่ก็เพราะท่านเห็นท่านเป็นจะว่าท่านไปหรือท่านอยู่ ในความบริสุทธิ์ในนิพพานมันก็ถูกหมดความอยากถั่วไปคือใจที่อบรมฝึกฝนใจจริงรู้เห็นเด่นชัดในความบริสุทธิ์แต่จะเห็นจะเป็นอย่างนั้นก็อาศัยการปฏิบัติกำหนดพินิจพิจารณาให้เข้าใจอย่างจริงจังมีปัญญาสามารถสอนใจตัวเองที่ติดข้องหลุมหลงให้ละถอนเลิกหนีจากความหลุมหลงนั้นเช่นตัวอย่างตาเห็นรูปที่เราชอบเราพอใจอยากได้รักใคร่กำหนัดผู้ที่มีปัญญาภายในพอเห็นเข้าใจมันไปสัมผัสใจมันไปยินดีใจมันคิดปรุงชอบติดต่างๆปัญญาของท่านสามารถจะขี้คาย แก้ไขจิตใจที่คล้องติดนั้นรูปอันนี้ไม่ใช่มีขึ้นวันนี้ขณะนี้มีมาตั้งแต่ก่อนเรายังไม่เห็นมันยังมีอยู่ถ้ามันไม่มีเราก็ไม่เห็นแต่ก่อนเราไม่เห็นรูปอันนี้มีอยู่จิตก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องจิตก็ไม่ได้ไปยึดถือไม่เกิดความรักความชอบอะไรแต่เมื่อเราไม่เห็นทำไมมันไปยึดไปถือไปเกี่ยวไปคล้องไปเกิดความอยากได้ยินดีในรูปนั้นนี่เป็นเรื่องปัญญาของแต่ละท่านที่จะแก้ไขในขณะจิตที่ตัวชอบใจหรือติดคล้องมันจะเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นมันแก้ไขความหลงไหลของจิตว่าจิตอันนี้มันชั่วมันเสียมันยึดมันถือพอเห็นเข้าสิ่งที่ดีมันก็ชอบใจติดใจสิ่งที่ชั่วมันก็โกรธเกลียดต่างๆจึงไม่ควรเชื่อมั่นในจิตที่เป็นมายาจิตที่เป็นกิเลสตัณหาอย่างนี้ควรจะชำระจิตใจออกไปด้วยสติด้วยปัญญาของตัวไม่เชื่อใจของตัวไม่นอนใจตายใจเพราะความรักก็ดีความโกรธก็ดีล้วนแต่เป็นกิเลสไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่จิตที่จะนำความสุขมาให้ถ้าใจมีรักมีโกรธอยู่เมื่อไรใจก็ยังได้รับความทุกข์อยู่เมื่อนั้นความจริงแล้วความโกรธเกิดขึ้นเพราะความรักเรารักสิ่งใดสงวนสิ่งใดยึดถือสิ่งใดสิ่งนั้นแหละเป็นภัยให้ทุกข์ถ้าเราไม่รักเราไม่ยินดีในสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นเกิดวิบัติไปเสียหายไปหรือแตกหักไปใจก็จะไม่เกิดทุกข์เพราะความไม่รักไม่ยินดีไม่ติดข้องในรูปนั้นเราจะพิจารณาได้โดยง่ายได้เรื่องสิ่งที่เราสละละทิ้งเด็ดขาดไม่ยินดีหวงแหนในสิ่งนั้นเช่นหมูดขูดหรือน้ำมูกน้ำลายของเราเป็นต้นเมื่อตกหล่นออกไปเราไม่เคยคิดหวงแหนคนจะมาเหยียบมาย่ำทำลายหรือสัตว์มดแมลงจะมากัดมากินอย่างไรเราไม่เคยเสียใจไม่เคยเป็นทุกข์นี่จิตเมื่อรู้เห็นและละถอนปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่หึงหวงไม่รักจิตก็มีความสุขความสบายอย่างนั้นทั้งจิตของอยู่ในตัวก็ตามของอยู่นอกตัวก็ตามเมื่อจิตไม่มีการรักการยึดมันสบายมันเป็นสุขแต่มันก็ฝึกยากสำหรับเราคนโง่คนชอบติดชอบคล้องสองแวะในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่แนะสอนทางศาสนาจึงสอนว่าปิยโตสยเตโสโกปิยโตสยเตพยังปิยโตวิปมุตตัสสานัตถิโสโกมุตโตพยังนี่เป็นภาษิตทางศาสนา พระพุทธเจ้ากล่าวว่าความรักปิยะนำความโศกมาให้นำภัยมาให้นำทุกข์มาให้ไม่เหมือนภาสิทธิ์ของโลกของคนผ่านคนมีกิเลสตัณหาถือว่ารักกันไม่มีภัยอันตรายอยู่ด้วยกันสะดวกสบายอยู่ด้วยกันเป็นสุขเพราะรักกันชอบกันเราเห็นตั้งแต่เวลารักเวลาชอบจิตที่สุขที่สบายแต่รูปนั้นสิ่งนั้นเมื่อจิตยังไม่เข้าถึงธรรมะจะไม่ทราบว่ามันจะเป็นไปอย่างไรไม่ได้พิจารณาไปล่วงหน้าเพราะรูปนั้นหรือเรื่องนั้นมันเกิดวิบัติเข้าด้วยอำนาจที่ไม่มีธรรมะในใจไม่เคยใส่จิตที่จะแก้ไขให้จิตรู้เห็นตามเป็นจริงยอมยึดถือแล้วเกิดทุกข์คิดดูง่ายๆสิ่งที่เราหวงแหนทุกอย่างยิ่งหวงมากห่วงมากก็ยิ่งทุกข์มากเช่นลูกของเราสามีภรรยาของเราพ่อแม่ของเราเราถือว่าเป็นของเราพวกเรานั้นหากป่วยไข้จิตใจของเราจะต้องกังวลวุ่นวายวิ่งเต้นหาอยู่หายาหาหมอหาหมอมารักษาไม่เป็นอันกินอันนอนถ้าป่วยหนักเข้าทั้งที่เราอยู่สบายกายของเราไม่มีไข้ไม่มีเจ็บอะไรแต่ก็เป็นไปเพราะความรักอำนาจของใจที่ไปยึดไปเกี่ยวข้องคนอื่นซึ่งนอกจากความรักของเราไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปยึดถือเขาป่วยเขาเป็นเขาล้มเขาตายสบายไม่มีการคิดอะไรว่าคนนั้นป่วยหนักคนนั้นตายไปเสียจิตเสียใจอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีจิตของพวกเราที่ไม่มีธรรมอคติอย่างนี้ถือยึดในสิ่งของตนเราไม่ยึดไม่ถือในสิ่งที่ตนไม่ถือว่าเป็นของตนญาติของตนคนของตนทั้งท่านที่คนนั้นมีคุณค่าเสมอกันคนเราตายหรือคนเขาตายก็คือตายด้วยกันคนเขาเจ็บคนเราเจ็บก็คือเจ็บด้วยกันแต่พวกเราท่านวันนี้พิจารณาจิตจึงยึดเป็นบางเกาะบางดอนปล่อยเป็นบางเกาะบางดอนบางสิ่งบางอย่างนี่คือจิตไม่เสมอจิตยังไม่เห็นอาจทำไม่พิจารณาตามเป็นจริงถ้าพิจารณาตามเป็นจริงเข้าใจจริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกขึ้นชื่อว่ารูปก็มีการตั้งขึ้นมีการแปรปรวนและแตกสลายเหมือนกันหมดทั้งตัวเองและคนอื่นทั้งสิ่งที่รักที่ไม่รักมันเหมือนกันหมดถ้าจิตไปยึดหนักในสิ่งใดสิ่งนั้นจะนำความโศกมาให้เพราะไม่ได้สมหวังนำทุกข์มาให้เพราะไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตัวเราเองโง่หรือฉลาดอย่างไรจึงทำตัวของตัวรักษาตัวของตัวไม่ให้สุขไม่ให้สบายถ้าหากคนฉลาดคนมีอาจมีธรรมท่านจะไม่มีการ

ทางไม่ยึดไม่ถือทางละทางถอนความติดข้องของใจความสุขของทางธรรมผิดกันกับความสุขของโลกความสุขของโลกเป็นความสุขที่ยึดถือที่กอบโกยได้มาเท่าไรมีความสุขมีความสบายใจเท่านั้นทั้งสิ่งอื่นที่เรายึดถือมาเขาไม่ทราบว่าเป็นของเราหรือของใครถ้าเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเขาอาจเสียใจว่าเรานี้เอารัดเอาเปรียบเขาไม่เป็นอาจเป็นธรรมให้แต่เราก็ดีใจเต็มใจว่าเราได้มาสัตว์ต่างๆที่เขากลัวมนุษย์เห็นมนุษย์เป็นยักษ์พอเบียดเบียนเขาข่มขี่เขาฆ่าเขาแต่เขาไม่มีอาวุธไม่มีปัญญาที่จะต่อสู้มีจำนวนมากแต่เราก็ถือว่าเราเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่สูงสุดในคุณความดีเพราะเราให้เกียรติตัวเราเองสัตว์อื่นเขาอาจถือว่าผีว่ายักษ์แต่เขาไม่ได้มาพูดให้เราฟังเหตุใดจึงว่าอย่างนั้นสัตว์ไม่ว่านกว่าสัตว์ต่างๆสัตว์น้ำสัตว์บกถ้าเห็นมนุษย์ไปมันกลัวที่มันกลัวก็เพราะว่าเรานี้มนุษย์นี้เป็นอันตรายต่อมันเป็นข้าศึกเป็นศัตรูไม่ให้ความสุขความสบายแก่เขาเหมือนกันกับมนุษย์ที่กลัวสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วต่างๆที่เป็นรูปหรือเป็นวัตถุโดยเฉพาะสิ่งที่มีจิตวิญญาณที่ดุร้ายมนุษย์กลัวกันเพราะเห็นสิ่งเหล่านั้นจะทำลายตัวของตัวจึงกลัวสัตว์ทั่วไปกลัวมนุษย์กว่าทำนองนั้นพวกเราท่านจึงควรพินิจพิจารณาให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันหมดทั้งตัวเราตัวเขาเมื่อใจเห็นชีวิตของเราเป็นอย่างไรชีวิตของสัตว์ทั่วไปเป็นอย่างนั้นมันสม่ำเสมอไม่เบียดเบียนอิจฉาสัตว์อื่นคนอื่นเพราะเขาก็รักกรรมสิทธิ์ของเขารักชีวิตของเขาเหมือนเรารักชีวิตของเรานี่ทางพิจารณาที่จะประพฤติธรรมะจนพิจารณาเข้ามาภายในถึงธาตุถึงขันธ์ของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละสัตว์พอพิจารณาธาตุขันธ์ของตัวเองเป็นอย่างไรธาตุขันธ์ของคนอื่นสัตว์อื่นก็เป็นอย่างนั้นมันไม่มีสงสัยจะไปเกิดกำหนัดพอใจหลงไหลว่าสวยงามหรือสุขสบายเพราะก่อนของธาตุของขันแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลดูตนของตนก็ทราบก็เข้าใจธาตุอันนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลไหลออกมาทางตาทางหูเขาก็เรียกขี้ตาขี้หูติดอยู่ตามสอกฟันเขาก็เรียกขี้ฟันออกมาจากจมูกเรียกขี้มูกทุกทวารไหลออกตามคุ้มขนเขาก็เรียกขี้ไข่เป็นของที่ไม่ดีเป็นของที่ปฏิกูลแต่เราก็ยังหลงไหลยังเพลิดเพลินเต็มใจเพราะปัญญาตาในอัตธรรมไม่มีถือกันตามเรื่องกิเลสตัณหาที่ชาวโลกส่วนใหญ่ถือว่ามันสวยมันงามน่ารักใคร่น่าเต็มใจน่ายินดีแล้วกิเลสที่เคยก่อภพก่อชาติติดมาจะเก่าก่อนมันก็มีทั้งที่ไม่มีคนแนะสอนมันก็นึกคิดปรุงไปได้ในทางชั่วทางเสียต่างๆหากไม่มีทำในใจไม่อาศัยพระพุทธเจ้าบ่งบอก

0: มนุษย์เราก็ไม่จะแปลกอะไรกับสัตว์เพราะจะประพฤติปฏิบัติไปตามเรื่องของกิเลสเมื่อมีธรรมคำสอนมาเป็นประทีปส่องความสว่างให้คนที่พิจารณาตามหลักอัตธรรมก็พอทราบได้ว่าอันนี้มันอย่างนั้นอันนั้นมันอย่างนี้ยิ่งพิจารณาแยบคายเข้าไปภายในกายของตัวให้รู้เห็นเด่นไปจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างธาตุทั้งสี่ที่ผสมกันเข้าถือว่าเราว่าเขานี้มีอะไรกันแน่สมมุติมันต่างกันแต่ก็ธาตุขันมันเป็นอย่างเดียวกันจะสมมุติไปอย่างไรถ้าพิจารณาแยบคายเข้าใจได้ตามเป็นจริงมันก็เบื่อหน่ายถอดถอนความยึดถือติดข้องเพลิดเพลินต่างๆสลดสังเวชตัวเองที่มาหลงไหลยึดถือพอใจในของสกปรกสังเวชจิตที่มาอาศัยกายเหมือนตัวหนอนที่อยู่ในหลุมมูดคูดสกปรกโสโมมแสนสาหัสแต่ก็หลงไหลติดข้องเพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่แสงมีแสงสว่างส่องให้รู้เห็นนี่คือการประพฤติปฏิบัติทางศาสนาจิตเมื่อมีปัญญาจะต้องละถอนความจิตข้องละได้เท่าไรปล่อยได้เท่าไรมันก็ยิ่งสบายเหมือนกันกับเราเคยแบกเคยหามของหนักๆถ้ามีคนหยิบออกทิ้งออกได้เท่าไรมันก็สบายความหนักหน่วงก็น้อยลงไปเบาลงไปทิ้งทั้งหมดเราอยู่เฉพาะตัวไปเฉพาะตัวมันก็ง่ายคล่องนี่การแบกการหามการยึดการถือเรื่องธาตุขันธ์เรื่องตัวตนคนสัตว์ก็ทำนองเดียวกันอุบายที่จะซ้อนใจให้รู้เห็นละถอนอย่างนั้นก็เพราะการที่นิพพิจนาเรื่องธาตุขันธ์ตัวเองด้วยจิตมีหลักคือสมาธิหนักแน่นไม่ลำเอียงไม่มีอคติมันเป็นอย่างไรเข้าใจอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นมันก็มีการละการถอนการปล่อยการวางทางพิจารณาก็แล้วแต่สติปัญญาของใครที่จะพิจารณาให้แยบคายโดยอุบายอันใดความรู้ความเป็นมันจะเกิดขึ้นความเยือกความเย็นความสงบของคนที่พิจารณาไปหลายแง่หลายมุมต่างคนต่างคิดต่างปรุงต่างคนต่างฝึกต่างคนต่างปฏิบัติจุดรวมของจิตก็คือความสงบอันเดียวกันไม่ผิดแปลกแตกต่างมุ่งจุดนั้นคือจุดสงบจุดสบายจุดละจุดถอนจุดหลุดจุดพ้นไม่ได้หมายเอาว่าคนนั้นพิจารณาอันนั้นผิดคนนั้นพิจารณาอันนั้นจึงถูกเหมือนกันกับเขาทำงานกสิกรค่ะสายการงานมีหลายด้านหลายอย่างจะทำนาทำสวนจักสารตลอดถึงสั่งไม้สั่งเหล็กอะไรต่างๆงานนั้นเขาก็มุ่งหวังหาสตางค์หาเงินถ้าเป็นตัวเงินมาแล้วจะเป็นงานต่ำงานสูงงานหยาบงานละเอียดมีคุณค่าเหมือนกันหมดแต่หน้าที่หาใครชอบถนัดในการหาแบบใดก็หาไปตามความถนัดของใจมีการกำหนดพิจารณาบทธรรมก็ทำนองเดียวกันกำหนดอะไรถูกทางนั้นหาจิตของท่านคนนั้นได้รับความสงบความเยือกเย็นความเป็นสุขความปล่อยวางละถอนเรื่องกิเลสตัณหาไม่ผิดถึงจะมีในตำรับตำราหรือไม่มีครูอาจารย์แนะสอนก็ช่างผู้ที่มีธรรมจึงไม่จนธรรมพิจารณาได้เพราะกายจิตมีสิ่งภายนอกที่เห็นที่ได้ยินถ้าจิตของเราเป็นธรรมสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นธรรมไปหมดถ้าเราจิตของเราเป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสไปหมดเห็นสิ่งที่ไม่ควร รักมันก็รักสิ่งที่ไม่ควรเกลียดชังมันก็เกลียดชังขึ้นเพราะจิตมีกิเลสกิเลสจึงเป็นข้าศึกเป็นศัตรูต่อใจความสงบความสบายถ้าเราไม่อาศัยธรรมะเป็นอาวุธสำหรับฝ่าฟันกิเลสแล้วเราจะไม่มีวันสุขวันสบายสงบได้การฝึกจิตก็คือการฝึกสติฝึกปัญญาสติมีอยู่แต่มันไม่อยู่กับตัวมันหลั่วไหลไปในที่ต่างๆพอโดนเข้าถึงระลึกได้มันห่างไกลถ้าหากเป็นอาวุธมันก็อยู่ที่อื่นเขายิงเก็บเขาฆ่าแทบตายแล้วจึงจะไปวิ่งหาอาวุธมันไม่ทันกับเหตุการณ์เราต้องเอาอาวุธติดตัวสติมีอยู่ทุกขณะทุกเวลาอะไรเกิดมาจะต้องพิจารณาแก้ไขไม่อย่างนั้นไม่ทันกับกิเลสกิเลสมันไม่หาการหาเวลาไม่หาสถานที่มันเกิดได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเมื่อขาดสติขาดปัญญากิเลสมันก็เกิดขึ้นฉะนั้นจึงควรรักษาเรื่องสติเรื่องปัญญาของตัวเอาใจใส่ทำอะไรทำจริงคนที่ฝึกตนอบรมตนถือว่าจิตถือว่าธรรมเป็นของมีคุณค่าเหนือสิ่งทั่วไปแล้วมันก็เห็นก็เป็นได้ถ้าหากไม่ถืออย่างนั้นเห็นสิ่งอื่นเป็นของสำคัญกว่าจิตของตัวกว่าธรรมที่ตัวจะประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นไปยากอาจจะเป็นไปไม่ได้ตลอดปันตายเพราะไม่ได้สนใจมีการฝึกการรักษาเนี่ยสอนตัวเองจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนควรฝึกฝนควรเนี่ยสอนเพราะความสุขที่เราเคยผ่านมาทางหูทางตา ที่โลกเขานิยมเป็นอย่างไรได้สมหวังหรือไม่ท้ายๆก็คงจะพอทราบว่าความสุขที่เราลุ่มหลงเพลิดเพลินติดข้องว่าอันนั้นมันดีจะให้ความสุขแก่กายแก่ใจของเราเมื่อได้มาแล้วมันไม่สมหวังให้คือใจมันรับความสุขจริงถ้าเราสังเกตแต่คนเราไม่เคล็ดลาบทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งที่เห็นว่ามันเป็นเวรเป็นภัยไม่เป็นสาระอะไรแน่นอนแต่ก็ยังจะคุบเรื่อยไประลึกได้ชั่วขณะเหมือนฝ่าแรกจะทำอะไรให้เป็นสิ่งเป็นอันไม่ได้มีการระลึกได้อย่างนั้นชั่วขณะเวลานิดหน่อยจึงไม่มีทางที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาได้มันระลึกมันคิดมันฝึกมันอบรมตัวให้จิตรู้ให้จิตเข้าใจจริงจังสิ่งที่ผิดให้จิตเห็นเด่นชัดมันจะอยากจะกำหนัดเกิดขึ้นก็ไม่ตามเชื่อเรื่องของมันเพราะอันนี้ถึงจะมาแบบไหนอย่างไรก็คือยาพิษฝืนกินต่อไปจะให้ทุกข์ถึงตายเราสอนใจของเราอย่างนั้นในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใจสิ่งที่ให้ทุกข์แก่ตัวทำความเจ็บหลาบทำความกลัวให้ถึงใจแล้วจะไม่ฝ่าฝืนกระทำอีกต่อไปใจของผู้มีอัตมีธรรมแน่นอนเป็นอย่างนั้นท่านไม่หลงไหลทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มีอยู่แต่ก็อาศัยสติของท่านปัญญาของท่านรู้ทันมันจะเกิดขึ้นแบบไหน อย่างไรท่านพยายามแก้ไขละถอนจนจิตของท่านบริสุทธิ์เต็มที่การที่จะรักษาเรื่องจิตไม่มีมีแต่รักษาเรื่องธาตุขันธ์เรื่องของโลกเรียกว่าโลกวัฏฏะรักษาศีลตามพระวินัยบัญญัติไม่ใช่รักษาเพื่อจะให้จิตของตัวเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดวิชาวิมุตติเพราะเหตุใดเพราะวิชาวิมุตติท่านรู้ท่านเข้าใจอยู่แล้วแต่ก่อนรักษาพออยู่ในสังคมพออยู่ในโลกมันจึงเป็นภาระลำบากทั้งที่ไม่มีโทษแต่รักษาจิตของท่านไม่มีโทษปราศจากทุกข์ปราศจากกิเลสปราศจากราคะตัณหาแต่ก่อนรักษาเหมือนคนธรรมดาไม่อย่างนั้นโลกเขาจะติสินนินทาเป็นโลกวัฏฏะเป็นทางเสียหายแต่พวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นรักษาเพื่อความบริสุทธิ์รักษาเพื่อความสงบรักษาเพื่อความสบายรักษาเพื่อความอยากได้มรรคผลผิดกันกับท่านที่บริสุทธิ์พยายามที่นี้พิจารณาเพียงรู้จิตของตัวรู้กายของตัวเท่านั้นมันเหมือนกันหมดทั้งอดีตอนาคตทั้งตัวเองและคนอื่นมันจึงหายสงสัยว่าอะไรที่จะควรละควรถอนอีกมันไม่รู้ตัวไม่เข้าใจในเรื่องของตัวจึงไปเกี่ยวข้องยึดถือเกิดปัญหาสำหรับเรื่องอื่นคนอื่นท่านจึงให้พิจารณาเข้ามาภายในทำเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองทำเป็นโอปนยิโกน้อมมาอย่าส่งออกไปเห็นอะไรหรือยินอะไรพิจารณาภายในน้อมเข้ามาภายในใจไม่หลงถ้าทำได้อย่างนั้นใจจะสงบใจจะสบายเห็นคุณค่าสาระของตัวที่เกิดมาได้ฝึกได้รักษาคุณงามความดีได้รู้ได้เห็นความสุขความสบายถึงกายมันจะมีโรคภัยเบียดเบียนกายมันจะแปรจะเปลี่ยนไปทำตามธรรมชาติธาตุขันตัวของท่านก็ทราบดีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนแตกสลายคืออะไรทราบแล้วหน้าที่ของกายหน้าที่ของธาตุขันเป็นอย่างไรก็ทราบอีกเรียนกายเรียนใจเมื่อเรียนได้ไม่หลงเรียนได้ประเสริฐเรียนได้สงบเรียนได้สุขใจมากไม่เหมือนเรียนศาสตร์ต่างๆภายนอกซึ่งตัวเรียนได้ขนาดนั้นแต่ไปสอบตกเข้าเท่านั้นเขาไม่ให้ใบประกาศนียบัตรก็ยึดก็ถือเอาจริงจังว่าเราสอบตกคนนั้นเขาโง่ไม่ฉลาดเหมือนเราเรียนไม่เก่งเหมือนเราแต่เขาสอบได้เรารู้เราฉลาดกว่าเขาเรียนเก่งกว่าเขาแต่เราสอบตกเสียใจนี่ความคิดของคนทั้งโลกที่ไม่ฝึกหัดปฏิบัติธรรมความจริงใบประกาศนั้นมันไม่เป็นปัญหาอะไรเขาได้มาถ้าเขาโง่เขาก็โง่อยู่อย่างเดิมเราไม่ได้เราจำเรารู้เราเข้าใจใบประกาศไม่มีมันก็คงที่ไม่ใช่มันดีเพราะใบประกาศมันชั่วเพราะใบประกาศแต่จิตมันไปยึดจริงๆจังๆถือจริงๆจังๆเราสอบตกมันไม่ตกไปไหนเราจำได้อย่างไรมันก็จำได้อยู่อย่างนั้นเราสอบได้เราชั่วเราเสียอย่างไรมันก็ไม่ใช่มันได้มันดีขึ้นไปจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมท ท่านพิจารณาภายในทุกสิ่งทุกอย่างไปฉะนั้นท่านจึงไม่มีการหวั่นไหวเอียงไปตามเรื่องต่างๆง่ายดายเหมือนพวกคนทั่วไปที่เคยฝึกอบรมใจตาเห็นหูได้ยินเขาสรรเสริญนินทาท่านดูตัวของตัวเสมอไปเนาะพิจารณาได้เพื่อแก้ไขความยึดถือของใจสบายถ้าหากเป็นดีวิเศษได้เพราะการสรรเสริญของคนเราก็ไม่ต้องลงมือทำการทำงานไม่ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติไม่ต้องลงมือก่อสร้างอะไรพร้อมกันไปสรรเสริญไอ้คนนี้ดีวิเศษจิตไม่มีกิเลสตัณหาจิตหมดทุกหมดเวรหมดภัยมีความผ่องใสมีความสงบเย็นทุกอย่างมันเป็นไปได้เพราะลมปากที่เขาสรรเสริญมันก็ควรไปสรรเสริญเอาไม่ต้องลงมือประพฤติปฏิบัตินี่หมายถึงอัตธรรมภายในสรรเสริญภายนอกคนนี้สวยมากงามมากเทวดาก็สู้ไม่ได้ร่างกายมันสวยไปตามคำสรรเสริญของเขาเราก็ควรยินดีควรปลื้มใจแต่เขาสรรเสริญแล้วเราเป็นอย่างไรมันก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นสรรเสริญว่าเราเป็นคนมั่งมีร่ำรวยไม่มีใครไม่มีอะไรจะอดจนแต่เราเป็นคนอดคนจนมันก็อดจนอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรดีขึ้นสรรเสริญว่าเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรจะโรคภัยเบียดเบียนเราแทบจะตายเราจะไปดีใจอะไรกับคำสรรเสริญของเขาเขาเนียนทาแล้วกว่าทำนองเดียวกันพระพุทธเจ้าหรือทางศาสนาท่านจึงสอนให้ดูภายในเมื่อดูภายในเข้าใจตามเป็นจริงมันตั้งมั่นไม่หลงไหลไม่เอียงเอียงไปตามลมปากของคนสรรเสริญก็แค่นั้นนินทาก็แค่นั้นนั่นเป็นลมปากเราดีชั่วอย่างไรเราทราบดีกว่าคนอื่นที่จะมาสรรเสริญมานินทาเรานี่เป็นทางที่จะทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ถึงความจริงถ้าเรายังหลงตามเรื่องลมปากของเขาเรายังไม่มั่นคงทางจิตใจจงพยายามทำให้ถึงเหตุถึงผลทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงเหตุถึงผลแล้วความวอกแวกเอียงใจเบาจะไม่มีหนักแน่นทุกการทุกเวลาไม่หลงไหลในความเห็นในการได้ยินไม่ได้ถือคนอื่นเป็นสำคัญเท่ากับจิตใจของตัวเองที่เห็นที่เป็นตรวจตาพิจารณาตัวเองเสมอไปขอสรรเสริญไม่ดีละอายอยากจะกระทำให้ดีอย่างเขาสรรเสริญเขาตำหนิว่าชั่วว่าเสียเมื่อเราชั่วเสียจริงก็ควรละอายละเว้นให้ถือเอาสิ่งที่เห็นที่ได้ยินต่างๆมาเป็นธรรมสอนใจอย่าไปถือผิดจากคนอื่นให้ถือดีเสมอไปคือจะเอาดีจากสิ่งที่เห็นที่ได้ยินให้ได้ถ้าสอนเราได้อย่างนั้นเราหัดทำตัวของเราอย่างนั้นอยู่สถานที่ใดจิตใจจะเบิกบานจิตใจจะผ่องใสจิตใจจะได้ปัญญาการพิจารณาธรรมะจึงพิจารณาที่ตัวของตัวถ้าพิจารณาตัวของตัวแยบคายเข้าใจเป็นจริงแล้วมันหมดปัญหามันสุขมันสบายไม่มีการสงสัยการฝึกใจจึงเป็นของที่มีประโยชน์มีคุณค่าเหนือสิ่งทั้งปวงพยายามฝึกพยายามสอนพยายามอบรมตัวเองพระพุทธเจ้า ท่านบอกทางให้ผู้ที่จะทำคือตัวของเราผู้ที่จะเดินคือตัวของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์กายวาจาใจไม่มีอะไรบกพร่องสิ่งที่ควรละควรถอนท่านสอนว่าเป็นสิ่งที่ชั่วที่เสียก็พิจารณาหาทางชำระถอดถอนสิ่งที่ควรบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ให้ใจอยู่ใจสงบก็อบรมกระทำบำเพ็ญเองไม่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไปในความสงบของใจไม่เป็นไปในการละถอนกิเลสตัวเองถ้าเราพิจารณาน้อมเข้ามาภายในพิจารณากายใจของตัวเข้าใจตัวเองรู้เห็นตัวเองเป็นอย่างไรคนอื่นสัตว์อื่นมันก็ไม่มีทางสงสัยจิตใจที่มีกิเลสให้ทุกข์อย่างไรคนอื่นที่ยังมีกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นจิตใจสงบหมดกิเลสเป็นอย่างไรท่านที่ดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วหรือยังเหลืออยู่ก็เป็นเหมือนกันกับเราถ้าเราเป็นเราเห็นเรารู้ธรรมะเป็นเชือก สอแสดงให้ตัวรู้ตัวเองเป็นประทีปส่องโลกให้สว่างคือโลกของจิตภายในการฝึกจึงเป็นเรื่องสำคัญการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญอยากเห็นอยากรู้อยากเป็นอยากไปก็พยายามทำด้วยความเอาใจใส่พยายามตามรักษากายใจของตัวคนที่พยายามเพ่งอยู่จะรู้จะเห็นดีชั่วต่างๆเกิดขึ้นหากไม่ทำเพียงแต่อยากมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทำถึงเราไม่ปรารถนาถึงไม่มีความอยากแต่เราทำอยู่อานิสงส์มันก็ได้เหมือนกันกับเราเดินทางไม่ปรารถนาอยากจะถึงจุดนั้นแต่ไปไม่ถอยมันก็ถึงปรารถนาแรงกล้าขนาดไหนแต่ไม่ไปมันก็ไม่ถึงมีการปฏิบัติก็ทำนองเดียวกันลงมือปฏิบัติคิดส่วนอื่นคิดได้สอนคนอื่นสอนเป็นแต่จะสอนตนเองสอนไม่เป็นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นคนโง่หรือคนฉลาดพระพุทธเจ้าท่านสอนตัวของท่านดีวิเศษแล้วจึงสอนคนอื่นนี่พวกเราท่านเลยสนใจจะสอนคนอื่นไม่สนใจที่จะสอนตัวเองทำตัวของตัวให้เป็นตัวอย่างให้ดีให้สบายสอนแต่ปากหากไม่ทำให้เขาเห็นมันคุณค่าสาระมีน้อยทำให้เขาเห็นสอนทั้งปากสอนทั้งกายทั้งใจนั่นแหละมีคุณค่ามากคนที่เห็นที่ได้ยินจึงจะเต็มใจประพฤติปฏิบัติใครเล่าเห็นความสุขความสบายไม่อยากได้คนมีกิเลสทั่วไปอยากได้นี่ขอให้ทุกคนฝึกฝนตัวเองให้สุขให้สบายลูกเล็กเด็กแดงเขาจะสนใจเองพ่อแม่ของเราท่านนั่งรับหูรับตาอยู่สบายเวลาท่านทำงานอะไรท่านก็เอาใจใส่ทำจริงทำจังจิตของท่านไม่หวั่นไหววอกแวกท่านบังคับกายบังคับจิตของท่านได้เขาเชื่อเขาเหลื่อมใสถึงไม่บวชเป็นพระเป็นเนนในศาสนาบิดามารดาที่ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมทำดีเป็นตัวอย่างของเขาเขาก็เคารพบูชาเป็นเจดีย์ของลูกของหลานปรารถนาต้องการเพราะเป็นเรื่องของดี นี่เราไม่เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เขาเคารพอยากจะให้เขาเหลื่อมใสอยากจะให้เขาดีแต่เราไม่ดีเราไม่เคารพตัวของเราเองไม่เหลื่อมใสในตัวของเราเพราะเราไม่ทำเพราะเราไม่ปฏิบัติเราเหลื่อมใสในตัวของเราเรายินดีในตัวของเราเราสงบในตัวของเราไม่ต้องไปร้องขอให้คนนั้นมาเคารพมาเห็นร้องขอให้คนนั้นมายินดีเหลื่อมใสมันยินดีเหลื่อมใสไปได้เหมือนดอกไม้ถึงอยู่ป่าลึกขนาดไหนก็ตามแมลงผู้แมลงผึ้งจะต้องไปเห็นเพราะสัตว์เหล่านั้นต้องการเกสรดอกไม้ครูอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีวิเศษจะอยู่ลึกขนาดไหนคนที่สนใจในธรรมรู้เห็นเพราะคนต้องการทำสนใจทำมันมีอยู่อย่าไปคิดกลัวความอดอยากยากจนถ้าหากประพฤติปฏิบัติกายใจของตนเป็นธรรมธรรมจะรักษาไม่ให้คนคนนั้นตกไปสู่ที่ชั่วไม่ให้อดตายพูดถึงเรื่องภายนอกไม่ให้ทุกข์ตายพูดถึงเรื่องภายในเพราะใจจะสบายใจจะเยือกเย็นใจจะมีความสุขปรารถนาไหมล่ะความสุขของใจถ้าปรารถนาลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมจะรักษาไม่ว่าอยู่ป่าอยู่วัดอยู่บ้านหากมีธรรมประจำตัวธรรมรักษาไปมาสถานที่ใดมีความสุขเยือกเย็นภายในไม่รักษาธรรมไม่พฤติธรรมจะให้ธรรมรักษาเป็นไปไม่ได้พยายามสอนใจฝึกอบรมตัวการปฏิบัติธรรมการฝึกธรรมการพิจารณาธรรมเป็นหน้าที่ของทุกท่านทุกคนจะฝึกฝนอบรมประพฤติปฏิบัติวันคืนเดือนปีหมดไปหมดไปถ้ายังทรงอยู่ก็ได้ชื่อว่าขาดทุนถ้าไม่ดีขึ้นเพราะเหตุใดเพราะวันคืนมันหมดไปอะไรไม่เสียหายไปจะไม่ดีขึ้นได้ชื่อว่าขาดทุนถ้าหากวันคืนหมดไปความดีวิเศษการละกิเลสตัณหามันดีขึ้นวิเศษขึ้นเข้าใจเห็นจริงในตัวไม่ขาดทุนเพราะวันคืนหมดไปความดีก็ได้มาทดแทนชีวิตของพวกเราไม่ยั่งยังอย่างยืนทุกคนจะไปสู่จุดคือความตายเครื่องหมายที่บ่งบอกวัดอายุอย่าไปดูนอกว่ายังอ่อนตายังสดสวยโรคภัยยังไม่เบียดเบียนหรือยังเด็กยังเล็กมันไม่แน่นอนไม่ใช่เครื่องหมายของอายุให้ดูลมหายใจออกไม่เข้ามันก็ตายเข้าไม่ออกมันก็ตายเพียงแค่นี้ชีวิตของมนุษย์เราไม่จีรังอย่างยืนอะไรปิดจมูกเอาไว้ไปถึง5นาทีเรียบวุฒิคือตายกันไม่ว่าพระว่าเนนว่าหญิงว่าชายความตายมันอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นออกไม่เข้าเข้าไม่ออกมันก็ตายเมื่อเป็นอย่างนั้นจะหลงไหลเพลิดเพลินไปทำไมจะเอาเมื่อไรการประพฤติปฏิบัติธรรมสอนใจของตัวฝึกอบรมด้วยสติปัญญาที่นี่พิจารณาให้ใจสงบการสอนธรรมท่านไม่ได้สอนไปที่อื่นสอนลงในกายในใจฉะนั้นทุกท่านถึงมีกายมีใจควรนำไปที่นี่พิจารณาการอธิบายธรรมะก็เห็นว่าพอสมควรเสียเวลา เรียกว่า
1: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครคืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเมื่อต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
2: จิตที่ได้ชำระมีความผ่องใสเป็นประจำขณะที่เราอยู่ในสถานที่เงียบเงียบไม่มีเสียงปรากฏเลยเวลากลางคืนแล้วจิตทั้งๆที่ไม่รวมไม่สงบลงเป็นสมาธิก็ตามเมื่อกำหนดดูที่จุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นว่าเป็นความละเอียดอ่อนมากที่สุดจนพูดอะไรไม่ถูกแล้วความละเอียดนั้นเลยกลายเป็นเหมือนกับอะไรรัศมีมันแผ่กระจายไปหมดสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางลิ้นทางจมูกทางกายก็ไม่ปรากฏในเวลานั้นทั้งที่จิตไม่ได้รวมไม่ได้เป็นองค์แห่งสมาธิแต่เป็นฐานของจิตที่ชำระด้วยดีอยู่แล้วแสดงความรู้ของตนให้เด่นชัดอยู่ภายในตัวเองความรู้อันนี้ก็เหมือนกับไม่มีร่างมีกายเป็นที่อาศัยอยู่เลยเป็นความรู้ที่ละเอียดเด่นอยู่เฉพาะความรู้ร่างกายก็แม้จิตไม่รวมก็ตามเพราะความละเอียดของจิตเพราะความเด่นของจิตเลยกลายเป็นเรื่องความรู้คือจิตนั้นเด่นอยู่โดยลำพังตนเองนี่เป็นอีกระยะหนึ่งนี่เป็นระยะหนึ่งอีกระยะหนึ่งจิตที่ได้ชำระด้วยดีแล้วนี้ยังเข้าสู่ความสงบไม่คิดไม่ปรุงอะไรพักความกระเพื่อมคือความคิดปรุงต่างๆภายในจิตโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่เรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบยิ่งอะไรๆไม่ปรากฏเลยจะปรากฏแต่ความรู้นั้นเหมือนครอบโลกธาตุไปหมดเพราะกระแสของจิตไม่เหมือนกระแสของไฟกระแสของไฟมีที่สิ้นสุดมีระยะใกล้หรือไกลตามกำลังของไฟเช่นแสงสว่างของไฟฟ้าถ้าแรงเทียนสูงก็สว่างไปไกลยังแทนหรือแรงเทียนต่ำก็สว่างไปไกลๆแต่กระแสของจิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นจะใกล้ไกลไม่มีก็เหมือนกับว่าไม่มีการสถานที่นั่นเองมันครอบไปได้หมดไกลก็เหมือนกับใกล้ใกล้หรือไกลมันพูดไม่ถูกเห็นแต่ความรู้นั้นเด่นครอบไปหมดขอบเขตจักรวาลยอดโลกทั้งโลกเลยปรากฏมีแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ยนี่อำนาจของจิตกระแสของจิตที่ชำระสิ่งปิดบังมัวหมองอะไรออกไปแล้วเป็นอย่างนั้นยิ่งจิตมีความบริสุทธิ์หมดจดด้วยแล้วอันนั้นยิ่งพูดไม่ถูกเลยไม่ทราบจะคาดว่าอย่างไรเพราะไม่ใช่สิ่งที่คาดไม่ใช่สิ่งที่หมายไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาพูดได้เช่นสมมุติทั่วไปเนื่องจากสิ่งนั้นไม่ใช่สมมุติแล้วเป็นวิสัยของผู้มิใช่สมมุติรู้เรื่องความมิใช่สมมุติของตนเท่านั้นจึงนำมาพูดอะไรไม่ได้นี้โลกเต็มไปด้วยสมมุติพูดอะไรก็ต้องมีภาพขึ้นมาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ยกตัวอย่างเช่นยกคำว่านิพพานขึ้นมาพูดนั้นเรื่องของกิเลสสามัญคือจิตสามัญธรรมดาเราจะต้องคาดว่านิพพานจะต้องว่างขวางเบื้องว่างว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยดีพอดียังจะคิดประโยชน์มีแต่ผู้คนที่บริสุทธิ์เดินกวักแขวกันดูนะอยู่ในพระนิพพานนั้นเท่านั้นน่ะทั้งหญิงทั้งชายเพราะเป็นความบริสุทธิ์ได้ด้วยกันมีแต่พวกที่บริสุทธิ์เท่านั้นเดินกวักแขวกันไปกันมาหรือนั่งอยู่สะดวกสบายพระสุขเจริญอะไรทำนองนั้นไม่มีความโศกเศร้าง้อง้อยเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันเหมือนโลกสมมติเราน่ะความจริงหาได้ทราบไม่ว่าความที่ว่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชายที่บริสุทธิ์เดินกวักไขว่หรือนั่งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของตนด้วยความสุขความเกษมไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งขวนนั้นเป็นสมมติอันหนึ่งนะแล้วมันก็เข้ากับพิมุตคำว่านิพพานแท้ๆไม่ได้การที่จะนำมากล่าวในสิ่งที่สุดวิสัยของสมมติแม้ผู้นั้นไม่สุดวิสัยแห่งความรู้ก็ตามเป็นวิสัยแห่งความรู้ของตนอยู่ด้วยดีก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะนำออกมาพูดได้ในทางสมมุติพูดออกมาก็ตีความหมายไปผิดหมดเพราะตามธรรมดาจิตก็คอยแต่จะผิดอยู่แล้วหรือยังมีความผิดอยู่ภายในตัวอยู่แล้วพอแยบออกมาอะไรก็จะต้องคาดไปตามความร่นเดาที่ไปกินเมื่อจังไม่แน่ไม่นอนเสมอไปนั่งพระอะไรยมกที่ถูกกับภาษาดิบุตรว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์เพราะพระยมกนั้นเป็นปุถุชนภาษาดิบุตรเป็นผู้ชี้แจงให้ฟังยังไม่ยอมเข้าใจพระพุทธเจ้ามาชี้แจงให้ฟังแม้เช่นนั้นก็รู้สึกในตำราที่ท่านเขียนไว้นั้นก็พระยมกยังไม่ปรากฏว่าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานอะไรแต่ต้องมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหากไม่มีความหมายอยู่ในการแสดงบ้างแล้วพระองค์จะไม่แสดงเลยนี่เป็นอะไรคติของพระพุทธเจ้าหรือพระวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจะรับสั่งเรื่องอะไรออกมาต้องมีเหตุมีผลคือมีสิ่งที่จะพึงได้รับสำหรับผู้ฟังจึงจะแสดงออกมาหากไม่มีอะไรเลยก็ไม่ส่งแสดงนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่พร้อมด้วยเหตุด้วยผลรู้รอบขอบคิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่พูดไปแบบเปล่าๆเหมือนโลกทั่วไปเพราะฉะนั้นในเวลาที่พูดกับพญามกรับสั่งอะไรกับพญามกทักลืมๆกันมันนานแล้วจนลืมว่ามีใครได้ผลอะไรบ้างในระยะนั้นหรือว่าพญามกก็ได้มันสงสัยป่ะมาถือเอาแต่ตอนที่ว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญพระองค์ทรงแสดงว่าพระอรหันต์เป็นรูปเหรอถึงตายแล้วสูญพระอรหันต์เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณหรือพระอรหันต์เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหรือเป็นอะไรถามไปเรื่อยๆมันไม่ใช่อันเดียวกันสรุปความลงแล้วว่ารูปไม่เที่ยงรูปก็สลายลงไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงก็มีความสลายลงไปเท่านั้นเรื่องของสมมติเป็นไปตามสมมติอย่างนั้นส่วนเรื่องของวิมุตติคือความบริสุทธิ์จะให้เป็นอย่างนั้นไปไม่ได้จะนำเรื่องของความวิมุตติธรรมหรือวิมุตติจิตเข้ามาค้าคร้าวหรือมาบวกกันกับขันธ์ห้าซึ่งเป็นเรื่องของสมมติดูเป็นอย่างนั้นความละเอียดของจิตละเอียดจนอัศจรรย์แม้ขณะที่ยังมีสิ่งพัวพันอยู่ก็แสดงความอัศจรรย์ ตามขั้นภูมิของตนยิ่งสิ่งที่พัวพันหมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงแล้วจิตนั่นแหละเป็นดวงธรรมหรือธรรมนั่นแหละคือจิตจิตนั่นแหละคือธรรมธรรมทั้งแท่งก็คือจิตจิตทั้งดวงก็คือธรรมที่นี่เราจะสมมุติอะไรไปไม่ได้เป็นธรรมล้วนๆแล้วภายในจิตแม้ท่านจะครองร่างอยู่ธรรมชาตินั้นก็เป็นอย่างนั้นโดยสมบูรณ์แล้วขันก็เป็นขันอยู่อย่างพวกเราๆท่านๆนี่เองใครมีรูปลักษณะมีกิริยามารยาทเป็นมีนิจจริตนิสัยไงก็แสดงออกตามจริตนิสัยของตนตามเรื่องของสมมติที่มันมีการแสดงตัวอย่างนั้นแต่ธรรมชาติของสมมตินั้นแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าโลกก็เป็นอีกโลกหนึ่งแม้จะอยู่ในโลกแห่งขันก็ตามแต่นี้ไม่ใช่โลกก็พูดอย่างนั้นไม่ได้นอกจากว่าโลกุตระเหนือโลกไปเสียเท่านั้นโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกท่านถึงทราบได้ในเรื่องความสืบต่อของจิตเมื่อชำระเข้ามาโดยลำดับเห็นเงินต้นเงินปลายเห็นความแสดงออกของจิตว่าหนักไปในทางใดยังมีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวสืบต่อหรือเกี่ยวเนื่องกันอยู่ท่านก็ทราบได้ชัดนั่นเมื่อทราบชัดจึงหาวิธีตัดหาวิธีปลดเปลื้องสิ่งที่ทราบชัดนั้นออกจากจิตโดยลำดับเวลามันหนาแน่นภายในจิตมืดดำไปหมดนี้ไม่ทราบว่าจิตเป็นอะไรแล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผูกพันคืออะไรเลยถือเป็นอันเดียวกันหมดทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งตัวจิตเองคล้าเคล้าเป็นอันเดียวกันไม่มีทางที่จะทราบได้ต่อเมื่อได้ชำระสัสสางไปโดยลำดับค่อยมีทางทราบได้โดยลำดับจนกระทั่งทราบได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตยังมีอะไรอยู่มากน้อยหรือยังมีอยู่นิดก็ทราบว่ายังมีเพราะมีความสืบต่อให้เห็นอยู่ชัดเจนว่านี่คือเงื่อนหรือนี่คือเชื้อที่จะทำให้ไปเกิดในสถานที่ใดที่หนึ่งบอกอยู่ภายในจิตเมื่อท่านทราบชัดอย่างนั้นท่านก็พยายามแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาจนกระทั่งสิ่งนั้นได้ขาดไปจากจิตไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆหมดทางสืบต่อเห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือผู้ไม่โดนเดาคือผู้ปฏิบัติจริงคือผู้จริงๆตามหลักของความจริงเห็นได้ชัดเจนประจักษ์ใจท่านพูดท่านจริงไม่ผิดนำสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่รู้จริงเห็นจริงออกมาพูดจะผิดไปได้อย่างไรพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงทราบว่าเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดเป็นอะไรบ้างแม้ปัจจุบันอีกมีความสืบต่อเกี่ยวเนื่องกับอะไรบ้างเพราะมันมีมากต่อมากที่เหลือในระยะนั้นพระองค์ก็ยังไม่ทรงทราบได้เหมือนกันต่อเมื่อได้ทรงบำเพ็ญจนกระทั่งตรัสรู้เป็นทำทั้งดวงขึ้นมาที่พระทัยแล้วจะทราบได้ชัดเมื่อทราบทรงทราบได้อย่างชัดเจนจึงนำเอาความจริงอันนั้นออกมาประกาศธรรมสอนโลกแล้วใครผู้ที่จะสามารถรู้ธรรมประเภทไหนได้อย่างรวดเร็วก็ทรงเรียนญาณทราบดังที่ท่านทราบดาบททั้งสองและเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นเมื่อเสด็จมาโปรดพวกเบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็สมดังพระประสงค์ที่ทรงกำหนดทราบด้วยญาณไว้แล้วท่านเหล่านี้ก็ได้บรรลุธรรมเป็นขั้นๆโดยลำดับจนกระทั่งถึงบรรลุเป็นพระคีณาสกด้วยกันทั้ง5องค์เพราะเอาของจริงออกมาแสดงต่อความจริงที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งประสงค์ความจริงอยู่ด้วยกันอย่างเต็มใจอยู่แล้วจึงรับกันได้ง่ายผู้ต้องการหาความจริงกับ ผู้มุ่งจะให้ผู้ที่ต้องการหาความจริงรู้แสดงออกตามหลักความจริงผู้นั้นจึงรับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รู้ตามพระองค์ท่านเป็นลำดับจนกระทั่งรู้โดยสิ้นเชิงภายในจิตใจบรรดากิเลสที่มีอยู่มากน้อยสลายตัวไปหมดผู้รู้จริงเห็นจริงแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางธรรมย่อมเป็นที่แน่ใจได้เพราะเห็นมาด้วยตาได้ยินมาด้วยหูได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วมาพูดในสิ่งที่สัมผัสแล้วนั้นจะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้เค็มเป็นต้นเราก็ทราบในลิ้นของเราแล้วว่ามันเค็มพูดออกมาจากความเค็มของเกลือนั้นจะผิดไปไหนเผ็ดพริกมันเผ็ดมาสัมผัสลิ้นก็ทราบแล้วว่าพริกนี่เผ็ดและพูดออกมาด้วยความจริงว่าพริกนี่เผ็ดจะผิดไปที่ตรงไหนการรู้ธรรมก็เหมือนกันปฏิบัติถึงขั้นที่ควรรู้ต้องรู้เป็นลำดับลำดารู้ธรรมหรือละกิเลสมันเป็นไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันเหมือนอย่างเราเปิดไฟความมืดก็ดับไปในขณะเดียวกันกิเลสสลายตัวลงไปความสว่างที่ถูกปิดบังอยู่นั้นก็แสดงขึ้นมาในขณะเดียวกันกับกิเลสสลายตัวลงไปความจริงได้ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนกิเลสซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งก็ทราบอย่างชัดเจนแล้วตัดขาดได้ด้วยหลักความจริงคือสติปัญญาแล้วนำมาพูดกันเพื่อผู้ฟังด้วยความตั้งใจฟังต้องเข้าใจและธรรมที่พระองค์ท่านแสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์เหล่านี้นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากเป็นเจ้าขันธ์ของเรามีใจเป็นตัวประธานสำหรับรับผิดชอบชั่วดีทุกสิ่งทุกอย่างทำแม้จะมากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามแสดงไปตามอาการของจิตอาการของกิเลสอาการของธรรมว่าเป็นไปอย่างไรบ้างในบรรดาสัตว์ที่มีนิสัยต่างๆกันจึงต้องแสดงออกอย่างกว้างขวาง 84,000 พระธรรมขันธ์เพื่อให้เหมาะสมกับจริตนิสัยนั้นๆจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติและแก้ไขตนเองในวาระต่อไปและควรจะทราบควรจะแก้กิเลสอาสวะได้ในขณะสดับธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ให้ได้สำเร็จประโยชน์สำเร็จผลไปโดยลำดับธรรมทั้งหลายจึงอยู่ที่เฉพาะอย่างยิ่งอยู่ที่ใจการแสดงธรรมมีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวเนื่องพัวพันกันอยู่ก็มีธาตุมีขันธ์มีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนับไม่ถ้วนหาประมาณไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจึงต้องแสดงทั้งภายนอกแสดงทั้งภายในเพราะจิตหลงได้ทั้งภายนอกหลงได้ทั้งภายในรักได้ชังได้ทั้งภายนอกภายในเป็นไปได้ภายในจิตนี้สำคัญเมื่อทรงแสดงให้ทราบทั้งเหตุทั้งผลทั้งข้างนอกข้างในตามหลักความจริงจิตที่ใคร่ครวญหรือพิจารณาตามหลักความจริงอยู่โดยเฉพาะอยู่แล้วต้องทราบไปโดยลำดับแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับเพราะทราบความจริงนั้นเป็นลำดับนั้นเมื่อทราบสิ่งใดแล้วก็ย่อมปล่อยวางมาและสิ่งนั้นก็หมดปัญหาในการที่จะไปพิสูจน์ในการที่จะไปพิจารณาอีกต่อไปสิ่งใดที่เข้าใจแล้วสิ่งนั้นก็หมดปัญหาเพราะเมื่อเข้าใจแล้วก็ย่อมปล่อยในสิ่งนั้นวางในสิ่งนั้นคือปลดปล่อยไปเรื่อยๆเพราะความเข้าใจไปเรื่อยๆธรรมะในขณะที่แคบก็แคบคือจิตใจของเราในขณะที่แคบก็มีในระยะที่แคบเช่นการอบรมในเบื้องต้นจิตมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้จึงต้องสอนให้อบรมจิตใจให้มีความสงบสุขเพื่อจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ด้วยความสงบนั้นเป็นบาทเป็นฐานหรือเป็นรากฐานของใจพอจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในการปฏิบัติต่อไป จึงต้องสอนให้จิตมีความสงบด้วยทำบทใดก็ตามเมื่อจิตได้รับความสงบเพราะทำบทนั้นๆพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เริ่มพินิจพิจารณาปัญญาก็ค่อยแตกออกไปโดยลำดับเมื่อถึงการอันควรที่จะพักจิตด้วยสมาธิภาวนาก็กำหนดทั้งที่เคยทำมาแล้วโดยไม่ต้องสนใจกับทางด้านปัญญาแต่อย่างใดในขณะนั้นตั้งหน้าตั้งตาทำความสงบด้วยธรรมที่เคยเป็นคู่เคียงของใจหรือที่เคยได้ปฏิบัติมาเพื่อความสงบนั้นกำหนดทำบทนั้นเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วมีความสุขความเย็นใจเรียกว่าพักผ่อนหย่อนจิตด้วยสมาธิภาวนาเมื่อจิตถอนออกมาจากความพักจากความสงบนั้นแล้วก็ออกคลี่คลายพิจารณาดูสิ่งต่างๆอันใดที่ควรจะพิจารณาในระยะในเวลาใดพิจารณาในเวลานั้นๆจนเป็นที่เข้าใจเมื่อปัญญาได้เริ่มไหวตัวเพราะพลังคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาจะต้องแสดงพิจารณาออกอย่างกว้างขวางโดยลำหนักลำหนักนี่ตอนนี้ปัญญาถ้ากว้างกว่ากว้างธรรมถ้ากว้างกว่ากว้างตอนนี้ปัญญามีความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งกระจายออกไปจนกระทั่งรู้เหตุรู้ผลในสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วหายสงสัยจิตย้อนตัวถอยตัวเข้ามาเข้ามานี่เข้ามาในวงแคบก็เมื่อพิจารณารู้ตามความจริงแล้วจะไปพัวพันไปกังวลกับสิ่งอะไรอีกเล่าเท่าที่กังวลวุ่นวายอยู่นั้นก็เพราะความไม่เข้าใจจึงได้เป็นเช่นนั้นเมื่อเข้าใจด้วยปัญญาที่ได้พิจารณาคลี่คลายเห็นตามความจริงของมันแล้วก็จิตก็ถอยปล่อยกังวลเข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็นวงแคบเข้ามาแคบเข้ามาจนกระทั่งถึงธาตุถึงขันธ์ถึงจิตตัวเองโดยเฉพาะนี่เวลานี้วงแคบในระยะนี้วงแคบเพราะตัดเข้ามาโดยลำดับแล้วธาตุขันธ์มีอะไรบ้างน่ะทีนี้แจงลงไปทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณพิจารณาจนหายสงสัยในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็ตามเช่นพิจารณาในรูปเรื่องเวทนามันก็เป็นอันว่าจะเข้าใจไปตามๆกันมากน้อยหรือพิจารณาในเวทนามันก็วิ่งมาถึงกันกับรูปอีกเช่นเดียวกันสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีลักษณะเดียวกันเพราะออกมาจากกระแสของจิตอันเดียวกันสรุปความลงแล้วขันธ์ทั้งห้าท่านก็บอกว่าเป็นครังแห่งตายรักหรือเป็นกองแห่งตายรักทั้งหมดมีสิ่งใดที่จะควรถือเอารูปประธาตุรูปประขันรูปทั้งปวงก็เป็นกองแห่งธาตุอยู่แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็เป็นเพียงนามธรรมปรากฏยิบยับยิบยับแล้วหายไปในขณะขณะจะถือเอาสาระแก่นสารอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่าปัญญาอย่างทราบเข้าไปเดิมหลักคือทราบตามความจริงซึ้งถึงจิตจริงๆแล้วก็ปล่อยวางด้วยความซึ้งอีกเช่นเดียวกันคือปล่อยอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจก็ปล่อยอย่างถึงใจเข้าใจอย่างถึงใจแคบเข้าไปแคบเข้าไปนี่แหละเห็นวิถีทางเดินของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรต่างๆนานาทราบเข้ามาโดยลำดับตัดทางเสือโคร่งท่านว่าในหนังสือทั้งหมดท่านว่าตัดทางเสือโคร่งออกเที่ยวหากินท่านว่าคือออกจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปเที่ยวเกี่ยวข้องตามรูปตามเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่นี่ก็ออกมาเที่ยวตามรูปตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณค้นเข้าไปค้นเข้าไปทางเสือโคร่งเสือดาวมันเที่ยวตามนี้ทันวะแล้วค้นเข้ามาตัดเข้ามาตัดธรรมเข้ามาจนกระทั่งเอา เข้าใส่กรงเดียวเข้าใส่กรงคือเข้ารวมตัวในจิต

จิตที่เป็นสมมุติแตกกระจายไปจิตที่เป็นสมมุติก็แสดงตัวอย่างเต็มที่ทำไมถึงว่าจิตที่เป็นสมมุติจิตที่เป็นสมมุติมันเป็นจิตสองดวงอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นจิตดวงนั้นแหละที่มีสมมุติที่เป็นกิเลสอาสวะมันครอบอยู่นั้นเหมือนกับว่าเรียกว่าจิตประเภทหนึ่งแต่เมื่อได้ถูกชำระขยี้ขยำด้วยปัญญาลงไปแล้วอันนี้กระจายไปหมดแต่ส่วนจิตที่ทนต่อการพิสูจน์ไม่ได้สลายไปด้วยนี่สลายไปแต่สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นกิเลสอาสวะจะละเอียดเพียงไรก็ตามมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันสิ่งนี้สลายไปธรรมชาติที่รู้นั้นถึงสิ่งนั้นจะสลายไปก็ตามอันนี้ไม่ใช่ใจรักซะแล้วเพราะสิ่งที่เป็นใจรักได้กระจายตัวออกไปสิ่งที่ไม่ใช่ใจรักก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มภูมิหรืออย่างเต็มที่นี่แหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ค่ะจากความสืบต่อเกี่ยวเนื่องอะไรโดยประการทั้งปวงเหลือแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆนี้เราพูดไม่ได้ที่นี่ว่าจะเป็นจุดอยู่ในที่ใดในร่างกายของเรานี้แต่ก่อนเป็นจุดเช่นสมาธิเราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกความรู้เด่นอยู่ตรงนั้นความสงบเด่นอยู่ตรงนั้นความสว่างความโปร่งใสของจิตเด่นอยู่ที่ตรงนั้นอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปถามใครบรรดาท่านผู้มีจิตที่มีความสงบเป็นฐานสมาธิแล้วจะปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกนี้จริงๆทีนี้เวลาจิตนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วพูดไม่ได้ว่าอยู่เบื้องบนเบื้องล่างอยู่สถานที่ใดเพราะเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ด้วยเป็นความรู้ที่ละเอียดเหนือสมมุติใดๆทั้งหมดแม้ฉะนั้นก็ยังเอาสมมุติมาพูดว่าละเอียดสุดเนี่ยซึ่งไม่ตรงต่อความจริงเลยคำว่าละเอียดสุดนี่ก็มันก็ต้องเป็นสมมุติอันหนึ่งเนี่ยแต่อันนั้นไม่ใช่สมมุติเลยยังพูดไม่ได้ว่าอยู่สูงอยู่ต่ำมีจุดมีต่ำอยู่ที่ไหนไม่มีแล้วแต่ความรู้เท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกสิงแม้จะอยู่ในธาตุในขันธ์ซึ่งเคยคละคร่าวกันมาแต่ก่อนก็ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยกลับเป็นคนละโลกไปแล้วทราบได้ชัดขันธ์ก็เป็นขันธ์นั่นเองจิตก็เป็นจิตกายก็เป็นกายเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็เป็นขันธ์แต่ละอย่างละอย่างส่วนเวทนาในจิตนั้นไม่มีคำว่าปรมังสุขขังไม่ใช่สุขเวทนามีขณะนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคำว่าสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่เวทนาเหมือนเวทนาของจิตที่มีกิเลสและเวทนาของกายซึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์แสดงอยู่เสมอไม่ใช่เวทนาเหล่านี้จิตที่มีบริสุทธิ์ล้วนแล้วเราจะเรียกว่าจิตมีเวทนาจึงเรียกไม่ได้ไม่มีคำว่าปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์จึงหาความอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกในปรมังสุขขังนั้นไม่ได้ฐานนิพพานเที่ยงปรมังสุขขังนี่ก็เที่ยงนั่นอันเดียวกันขณะนิพพานเที่ยงปรมังสุขขังก็เที่ยงปรมังสุญญังก็เที่ยงเป็นอันเดียวกันพูดอะไรแยกอะไรก็แยกไปได้ถ้าผู้ที่รู้ผู้เข้าใจประจักษ์ใจแล้วถ้าไม่เข้าใจพูดวันดั้งค่ำผิดวันดั้งค่ำไม่มีทางถูกเพราะจิตไม่ถูกพูดออกมาจะถูกตามอัตตามธรรมเพียงไรก็ตามแต่จิตผู้แสดงตัวออกมานั้นไม่ถูกแล้วจะเป็นถูกได้อย่างไรเหมือนอย่างเราเรียนคำว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุญญังเรียนจนติดปากก็ตาม

0: จิตก็คือจิตที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละมันถูกไปไม่ได้เมื่อจิตไม่พาถูกเสียอย่างเดียวอะไรจะถูกไปไม่ได้นั่นพอจิตถูกเสียอย่างเดียวไม่พูดก็ถูกนี่เพราะธรรมชาตินั้นถูกอยู่แล้วพูดหรือไม่พูดก็ถูกเมื่อถึงขั้นที่ถูกแล้วไม่มีผิดนี่แหละผลแห่งความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนถึงภูมินี้เท่านั้นไม่ทรงสั่งสอนอะไรต่อไปอีกหมดสมมติหมดบัญญัติหมดทุกตัวประการทั้งปวงจึงไม่ทรงแสดงอะไรต่อไปเป็นจุดที่มุ่งหมายอย่างเต็มที่แล้วหรือเต็มภูมิของจิตของธรรมแล้วในเวลาจะปรินิพพานทรงแสดงพระโอวาทเรียกว่าปัจฉิมโอวาทนะฮันดันดาลิพิเวอมันตยามิโอพระธรรมาสร้างคราบมาเดเวนะสัมปาเดทะหรือก่อนไปสู่ทั้งหลายพูดย่อๆเธอทั้งหลายจงพิจารณาสังขารที่เจริญขึ้นแล้วเสื่อมไปหรือเกิดแล้วดับไปด้วยความไม่ประมาทเถอะนั่นเท่านั้นแล้วปิดพระโอษฐ์ในพระโอวาทที่เป็นขนาดขั้นปัจฉิมโอวาทแล้วเราจะถือว่าสังขารนี่เป็นสังขารประเภทใดเราแยกไปสังขารประเภทภายนอกก็ไม่ผิดแต่ในขณะนั้นมีแต่พระสงฆ์ผู้พูดเป็นนักปฏิบัติซึ่งมีภูมิทั้งสูงทั้งนั้นนับแต่พระอรหันต์ลงมาเข้าเฝ้าพระองค์ในขณะที่ประทานพระโอวาทปัจฉิมโอวาทนี้หลักใหญ่จึงขึ้นอยู่กับสังขารภายในที่ปรุงอยู่ภายในจิตกวนจิตอยู่ตลอดเวลานี้ให้พิจารณาถึงความเกิดความดับแห่งสังขารอันนี้ด้วยความไม่ประมาทคือด้วยสติปัญญาอยู่ตลอดเวลานั่นเองสังขารอันนี้ครอบโลกธาตุหาเราจะแยกไปสังขารภายนอกก็ได้ต้นไม้ภูเขาอะไรสัตว์บุคคลอะไรก็ได้แต่ไม่สมภูมิพระองค์ไม่เหมาะกับการเวลาที่เป็นเวลาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่จะปรินิพพานและประทานพระโอวาทให้แก่พระสงฆ์ในขณะนั้นการแสดงปัจฉิมโอวาทเกี่ยวกับเรื่องสังขารในขณะที่จะปรินิพพานนั้นจึงหมายถึงสังขารอันละเอียดสุดที่มีอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเมื่อทราบวันนี้ชัดเจนลงโดยแบบทำไมจะไม่ทราบหลักฐานรากฐานของสังขารเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นมันก็ต้องยังเข้าไปถึงบ่อแห่งวัฏจักรคือจิตตอวิชชามันเป็นทางที่จะยั่งเข้านั้นผู้ที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องได้ทราบผู้ที่กำลังก้าวเข้าไปในโดยลำดับลำดาที่ยังไม่ถึงภูมินั้นสนิทก็ทราบชัดเจนเพราะกำลังพิจารณาอยู่แล้วนี่เหมาะสมกับโอกาสหรือเวลาเวลาที่พระองค์ประทานพระโอวาทเพราะเหตุใดเพราะปกติของจิตที่ได้พิจารณามีภูมิธรรมขึ้นไปโดยลำดับแล้วสังขารยิ่งจะเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการพิจารณาเพราะอันนี้แสดงอยู่ทั้งวันทั้งคืนแสดงอยู่ทุกระยะภายในจิตที่พิจารณาทำขั้นภายในแล้วจะต้องถือสังขารเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณานี่จึงเป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวเนื่องถึงกันกับปัจฉิมโอวาทอย่างยิ่งทีเดียวที่จะคว้าอวิชชาให้ล่มจมลงไปก็ต้องสืบทอดไปจากสังขารตัวปรุงอยู่เรื่อยๆที่ได้รับความอวิชชาให้แสดงตัวพอกำหนดตามลงไปก็ไปถึงรากเหง้าเข้ามูลของกิเลสทำลายท่านแสงไปสังขารอันนี้ก็มีความหมายอะไร นอกจากธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ทางด้านอัตธรรมเห็นคิดปรุงแต่งเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่สงสารแสดงธรรมก็ต้องใช้สังขารสังขารประเภทนี้ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปสังขารที่เป็นเครื่องมือของวิชาบังคับบัญชาให้ใช้นั่นเป็นอันว่าเปลี่ยนตัวไปแล้วกลายมาเป็นสังขารประเภทเครื่องใช้เครื่องมือของธรรมไปเครื่องมือของผู้บริสุทธิ์ได้นำสังขารนี้ออกแสดงแก่โลกคือความปรุงปรุงอัดปรุงธรรมต่างๆธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ในครั้งพุทธกาลคืออดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ได้อยู่อนาคตที่ยังไม่ถึงแต่อยู่ในระหว่างขันธ์กับจิตของเรานี้หรืออยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตใจของเรานี้ทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายมรรคทั้งความบริสุทธิ์มีอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่การโน้นสมัยโน้นที่โน้นกับคนโน้นคนนี้อยู่กับผู้ปฏิบัติคือผู้ฟังผู้พินิจพิจารณาอยู่เวลานี้เพราะเหตุใดเพราะเราต่างคนต่างมุ่งต่ออัตต่อธรรมมุ่งต่อความจริงเช่นเดียวกับธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วในสมัยนั้นๆแล้วเข้ากำหลักว่ามัชฌิมาเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอไม่เอียงไปสมัยโน้นไม่เอียงไปสมัยนี้ไม่เอียงไปการโน้นการนี้เพราะอยู่ในท่ามกลางแห่งธาตุแห่งขันธ์ของเรานี้ท่ามกลางอยู่เสมอมัชฌิมาขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี้แล้วเราจะเห็นผลแห่งมัชฌิมาที่แสดงออกดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่านิพพานังปรมังสุขังจะไม่พ้นไปจากจิตดวงรู้นี้เลยจึงขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับคณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: ของที่ออกมาที่พระกวายชานี่เราแยกไปตามวัดต่างๆแต่ต้องสงวนโรงพยาบาลไว้เป็นหลักเลยนะพออ่อนลงแล้วหมดก่อนลงหมดไว้สำหรับโรงพยาบาลอยู่บ้านเพราะโรงพยาบาลนี่เป็นพื้นฐานไม่มีต้องหามานะไอ้ส่วนที่เราแจกแบ่งมานั่งคือเมื่อมันพอทุกส่วนเราก็แยกไปวัดนั้นวัดนี้พอทั้งอ่อนลงก็หมดสำหรับโรงพยาบาลทั้งนั้นเพราะโรงพยาบาลไม่ขาดแต่ละวันแม้ที่สุดวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังมาอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีทางผอ.โรงพยาบาล มีจดหมายแนบมาด้วยคือโรคมันสกปรกมันมาเลยแอบมาทำทุจริตหมอนอันนี้ที่โรงพยาบาลให้ทะเลสลายมันถึงบอกไปทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลทุกโรงที่มาก็มีจดหมายแนบมาเป็นความยอมรับของหรือทราบเรื่องราวจากผู้ขอแล้วว่างั้นถึงแล้วก็จับให้ได้เรายังไม่ยืนคือจ้างเพื่อนพักเพื่อนนอนให้เรือนจำลาดยาวเกือบอย่างนี้สองชั้น6 ล้านแล้วเข้ามาปีพศเท่าไหร่37หรือว่าไงนะ
3: 37ครับ
2: เออนั่นแหละเนี่ยถึงปี45นี่6 ปีแล้วนั่นแหละแล้วก็พังแล้วนะนี่มีอะไรผู้ในการโผล่ชื่อตกกรม
3: อธิบดีกรมราชธรรม
2: เอออธิบดีกรมราชธรรม
3: ในการ
2: ผู้ในการ
3: รับยาก
2: ับเจ้าหน้าที่มาคนเยอะนะมาก็มาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเขายังไม่ขอนะแต่ความหมายก็คือเขาจะมาขอนั่นเองเรื่องค ความจริงเป็นอย่างนั้นแต่เขายังไม่ขอเขาเอาความจริงอย่างหนึ่งออกมาให้เราทราบก่อนไม่มาแล้วก็มาบอกให้ทราบว่าเกิดที่หลวงตาสร้างให้เปลี่ยนงั้นเขาบอกว่าเวลานี้กับคันแล้วว่าพวกผู้กองขังหนิงคือกันนั้นต้องกันอื้อขนย้ายกันออกว่าว่ามันกับขังแล้วว่าเราก็ย้ำคือตึกหลังสร้างให้ทั้งเหนือว่าอย่างนั้นแบบว่าโอ้ยงงเลยก็ไม่เคยมีคือน่าจะให้คนอื่นเขามาทำแทนเราคืออะไรเป็นได้เรื่องทุกทีนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรื่องความสกปรกมันแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปพยายามทางโรงพยาบาลลงสามนั่นก็ไม่มีอะไรละเป็นความจำเป็นเขาเปลี่ยนบริษัทประคำให้ยิ่งร่างวุ่นวายเงินเพิ่มขึ้นนี่ไม่ใช่คนไม่ใช่เราสั่งให้ไปทำมันก็มีอย่างนี้ให้รู้แต่อันนี้ไม่มีเจตนาทำเป็นความจำเป็นของเขาเราก็ทราบแล้วเปลี่ยนบริษัทมาสร้างใหม่บริษัทนี้ผ่านไปบริษัทนั่งขมาแทงเขายังไม่เสร็จเขามีความจำเป็นอะไรเลยแย่เลยนะแต่ไม่แย่เลยอะไรแล้วเพิ่มขึ้นการเงินการของทุกอย่างเพิ่มขึ้นคนใหม่เนี่ยมาว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นความกังวลใจไอ้เรื่องเงินยังไม่เสียยาอีกเรื่องความแต่ความจริงความถูกต้องมีงานที่มีต่อกันนี่มีคุณค่ามากแล้วเอายิ่งนะคือหมายถึงว่ามันสร้างทั้งสองบริษัทขึ้นมาสร้างเสร็จนี่ต้อง15 ล้านนะถือโรงพยาบาลหลวงตาอันนี้เขาสร้างโรงพยาบาลติดต่อกันมาเองแล้วก็ยุ่งกับเรื่องพนักงานกำลังไม่มีปัญหาอะไรทั้งนี้ซื้อเข้าไปทางราชยาวอยู่สิแล้วทำให้เราย้อนไปคิดถึงเรื่องตึกองค์ที่สร้างให้สูงนักพิพากษาที่ปากเกร็ดอันนั้น6,300,000ทำให้เราย้อนหมายอย่างนั้นเขายังไม่มาบอกว่างั้นจนละมันเหมือนกับว่ามันจะมาบอกแบบเดียวกันนี้เพราะมันกินมากคืนมากสูงง่ายว่างั้นนะมันตึกอย่างนี้ยัง6 ปีจะพังเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะเข้าใจไหมล่ะนี่มันก็เป็นเห็นต่อหน้าตาเขามาพูดให้เราฟังเรางงแล้วต้องถามจ้ำอีกเพื่อความแน่ใจเขาก็ชี้แจงตามเหตุผลอ๋อแล้วกันนะนี่เขายังไม่ขอนะความมุ่งหมายเราก็คือจะสร้างใหม่นั่นแหละแต่เขาไม่มีเงินเขามาเล่าเหตุการณ์มาฟังเราก็ยุ่งทันทีเลยเพราะมันไม่เคยมีมาตั้งแต่เราสร้างตึกต่างๆมาตลอดไม่เคยมีอันนี้เพียง6 ปีจะพังแล้วผู้อยู่ในห้องขังอยู่ในตึกนั้นแต่จะรีบเรียกได้จะไปแม่งนั้นมันจะพังแต่หัวคนตายว่างั้นพอทราบชัดแล้วก็ทำให้ใหม่อย่างนี้ไม่ก็ขออย่างนี้เขาอยากได้3,0003,000ก็ให้เราสงสารพวกนั้นนะเขาตายใจกับเราสร้างตึกจนมาช่างมาพูดหยอกเล่นกับลูกศิษย์ลูกหาในศาลาเราอยู่เมื่อไหร่เนี่ยศาลาหลังนี้นะเขาทำประดับประดาตกแต่งภายนอกที่สวยงามมากทุกอย่างเรียบไปหมดเวลาเราไปอยู่ขั้นสุดท้ายมันก็ไม่มีที่จ้องเลยที่มันประดับไว้ข้างนอกข้างในนี่จะท่วมแต่ฐานนะจี๊ยัง6 ปีห้องจะพังแล้วเนี่ยเราก็เลยรับทันทีทั้งที่เขายังไม่ขอความจำเป็นก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมล่ะเราก็บอกเราจะสร้างให้ใหม่ว่างั้นพูดอย่างนั้นเราจะสร้างให้ใหม่เพราะว่าอยากได้คราวนี้จะได้3,000คราวก่อน2,000เอา3,000ก็ให้แต่ว่าแล้วตกลงกันเลยว่าให้ไม่ให้โทรไปทางนู้นบอกคือเขาก็เล่าเรื่องมาตั้งแต่ผู้ชายตามเรานั่นเป็นผู้ติดต่อเรื่องราวอะไรมาทำมันเลยให้ย้อนไปหาโน้นโทรไปบอกเอาโน้นให้ทราบชัดเจนแล้วคำ จะโทรไปอีกทีนึงแต่ว่างมันนี่คนไทยอาจจะมาบางใจบางหนึ่งก็แล้วมาให้เราไม่ควรจะพิจารณาไงเช่นรื้อตึกยิงมาถ้ารื้ออย่างนี้ขึ้นมาแล้วจะสร้างให้คนงานพักเป็นอยู่อย่างหนึ่งก็ได้แล้วส่วนหลังนี่ร้อยกว่าเซนเอาใหม่เท่านั้นเยอะกว่าร้อยกว่าเซนส่วนตึกเก่านั้นเวลารื้อออกไปแล้วเอาไปทำใหม่ก็เราทำประดุจแล้วจะไปไหนเมื่อพอได้สร้างอีกแล้วก็สร้างให้เขาอีกให้เขาพักเป็นหลังหนึ่งขึ้นมาถ้าที่อำนวยเนื้อทางเจ้าหน้าที่เขาเห็นด้วยแล้วเราก็เหมาะสมที่เราจะทำให้แล้วเราจะทำให้ทั้งสองหลังเลยสงสารนะสะดุดใจตื้อเกลือเกินมาเนื้อเราก็ย้อนไปถึงเรื่องผู้มาสร้างแล้วใครเป็นนายช่างมาสร้างต้องดูการต้องใจปั่นก่อนไอ้รู้เรื่องรู้ราวนี่ละข้างไหนที่เรามาทำเราไม่ได้เกี่ยวข้องสองแห่งนี้เป็นด้วยกันนะเห็นไหมล่ะชัดเจนไหมอย่างที่รวมกันนั่นพอธรรมดาเป็นความจำเป็นของเขาจริงเราก็ทราบแต่อันนี้มันเรื่องเป็นตั้งกินตั้งตื่นจริงๆนะพวกอื่นพวกคูณพวกอะไรมันจะกินในนั้นหมดเลยเล็บนี่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ขนาดนี้ไม่ได้นะปูนนี่มาสงสัยปูนผสมนะมากินกันแหลกเลยมันถึง6ปีคำเราไม่เคยจะทำที่ไหนมาตึกมันสร้างปีตึกโรงพยาบาลนี่คือหมายก็ว่าเราเป็นคนสั่งคนงานมาเองสั่งแล้วหัวขาดไปทีนะมาเคลื่อนกับเราไม่ได้พี่พอปล่อยแล้วเราก็ปล่อยเลยไม่จะไปดูเฉยๆดูทุกอย่างก็ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปเลยแต่เรียกมาจนต้องกลัวจุดไหนก็ไม่เคยทำแม้จะสุดจุดโรงพยาบาลสูง2ชั้น6จุดเตียงอันนั้นก็เรียกอยู่ก็ต้องกลัวอันนี้ก็เสียต้องมาทำให้อันนั้นก็ลูกหลานก็ว่ามาจะสั่งให้มาทำอันนั้นก็ทำเรียกเลยแล้วก็ตึกอย่างนี้เราภาวนาไว้ตลอดเลยนะจนกระทั่งเราตายถ้ามีการเสื่อมโทรมที่ตรงไหนไม่มีตรงไหนควรจะซ่อมหรือเพิ่มเติมตรงไหนให้ทำเลยเพราะเขามาขออีกชั้นหนึ่งเป็นสามชั้นเลี้ยงปีเดียวนะเรื่องของมาขอแกนั่นอะไรมาตรฐานของมันทานน้ำหนักของนี่เราก็ไม่ถามเพราะว่าสองชั้นประทานกันนั้นอันเวลาเขามาขอเราก็เลยมาติดตรงที่น้ำหนักให้ไปถามช่างเขาดูที่เขามาสถาปนิกคืออะไรถ้าเขาว่าสามท่านต่อได้แล้วต่อให้ทันทีเขาบอกเราไปถามเขาซะก่อนเราถามเขาบอกว่าโอ้ได้เพียงสองท่านเท่านั้นเขาว่าแล้วตกลงก็เลยไม่ได้สามท่านที่เขาขออีกเราก็เลยเพิ่มเติมให้เอ้าในบริเวณนี้จะสร้างอะไรขึ้นมาเอาสร้างเราต้องให้หมดเนี่ยเราบอกให้หมดเลยเนี่ยแม้จุดอะไรทุกตรงหรือเพิ่มเติมในจุดนี้อีกให้อีกแล้วจะสร้างต่อเติมให้หมดนั่นเห็นไหมล่ะสำหรับเครื่องอุปกรณ์ในจุดนั้นหมดทุกชิ้นเลยเราให้หมดเพราะอย่างนั้นเรียกมาจนกระทั่งทุกวันมีอะไรก็ช่างของเราสั่งมาเองแล้วเรานี่เหมือนกันจุดไหนเติมไหนรางวัลใดเรียบร้อยไปทั้งนั้นเพราะเราทำด้วยความตายใจว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วหนึ่งแล้วเราไม่กังวลที่จะต้องไปดูย้อนกรรมตั้งปัญชาสั่งเขาคำเดียวพอเลยนี่ที่เราทำมาเรียบมาหมดนะไม่ว่าโรงแรมโรงเรียนถ้าเราได้สั่งคนงานมาแล้วก็เรียบไปหมดเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นให้เราเห็นแล้วเราเคลื่อนใจมากนะต่อไปนี้จะต้องได้ควบคุมทุกอย่างไม่ควบคุมไม่ได้นะแหมไอ้ส้วมไอ้ฐานกับทองคำธรรมชาติเนี่ยมันผิดกันมากนะทองคำธรรมชาติก็คือทำตายใจได้เลยเข้าใจไหมไอ้ส้วมฐานก็อย่างนี้แล้วทั้งจริงทั้งตื่นจังๆไม่มีอะไรเหลือเป็นซากขึ้นมาเป็นตึกเป็นอะไรละมันจริงจนจะจนหมดแล้วโอ้ยสุเรศนะเราเรื่องนี้แหละเรื่องโลกกับธรรมท่านทั้งหลายพิจารณากันนะเป็นยังไงศาสนาเหลวไหลไหมที่พูดเดี๋ยวนี้เรื่องศาสนาเหลวไหลหรือส่วมฐานมันเหลวไหลไอ้พวกนี้มาทำนั่นมันกลายเป็นส่วมเป็นฐานไปหมดแล้วพูดในสั่งนี้เอาธรรมมาสั่งเป็นทองทั้งแท่งตายไม่อาจไม่อั้น ไม่เคยหยิบเรื่องว่าเท่าไรจ่ายตามนั้นเลยตามกฎเกณฑ์ที่เขามาบอกเรื่องราวแล้วจ่ายตูมตูมตูมตูมเลยไม่มีอีกเอื้อเรื่องการเงินการทองแต่อันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนั่นคือเสียใจเหมือนกันนะเราตัวนี้ยิ่งได้เข้มงวดกวดขันเรื่องของโลกสกปรกเข้าหยิบนะไปเกี่ยวข้องที่ไหนไปทั้งนั้นนะเวลาเราพูดขึ้นมาหาว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปนี่พวกเป็ดนะเข้าใจไหมมันไม่ยอมรับนะความจริงนะถ้าถูกตำหนิเขาบ้างตามความจริงนะมันไม่ยอมรับสิ่งที่ถูกตำหนินั่นนะมันมาหาเรื่องทางนี้ไปเยอะเนี่ยเห็นไหมกิเลสมันยอมใครเมื่อไหร่ท่านหลายฟังนะกิเลสกับธรรมต่างกันยังไงบ้างถ้าเป็นธรรมล้วนๆแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นล่ะเอายกตัวอย่างเช่นวัดนี่นะหัวหน้าวัดเป็นธรรมผู้เข้ามาเป็นธรรมด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันเหมือนอวัยวะเดียวกันลูกพ่อเดียวแม่เดียวยังทะเลาะเบาะแว้งกันนะนี่พระนี่ไม่เหมือนอย่างนั้นหากแต่มันเป็นเรื่องสุดวิสัยมันก็มีแม้แต่ครั้งบุตรเจ้าก็มีแต่ธรรมดาก็ไม่มีนั่นไปอย่างนั้นคอยฟังเหตุผลกลไกดีชั่วผิดถูกและปฏิบัติตามนั่นและผู้สอนก็สอนตามความถูกต้องแม่นยำนั่นแล้วผู้ยึดไปปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนั้นจะมีเรื่องอะไรกันนั่นก็อยู่ด้วยกันเป็นผาสุกเช่นอะไรอะไรก็ตามเข้ามาในกลุ่มนี้แล้วมันเป็นอวัยวะเดียวกันเหมือนพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกเนี่ยครอบครัวเลี้ยงกันแบบครอบครัวเฉพาะอย่างวัดป่าวันตาเลี้ยงแบบครอบครัวเลยย่นกันไปจงกันถึงว่าเป็นอวัยวะเดียวกันใครมาจากที่ไหนอำเภอจังหวัดไหนนี่ไม่ค่อยถามมาเลยไม่ค่อยถามเพราะร่างใจเขาทราบแล้วว่าเป็นคนไทยด้วยกันคนเป็นคนต่างชาติถามบ้างเป็นธรรมดาคนไทยก็ไม่ค่อยถามในความเป็นพระผัวบวชของอุปชาใดนั่นนี่แหละอุปชาเป็นของเครื่องยืนยันสำหรับร้านบวชอุปชาครูบาอาจารย์องค์ใดพอจะล้มบอกมาตามเหตุผลกฎหมายแล้วรับถ้าควรรับก็รับถ้าไม่ควรรับมันมากเกินไปนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็แยกเป็นธรรมดาแต่ที่อยากไปหาอะไรเบี้ยกันนั้นไม่มีนี่เราก็อยู่ด้วยกันด้วยความตายใจนะไม่จำเป็นจะต้องไปถามบ้านเรือนอำเภอจังหวัดที่ไหนกันนะหรือพระมาจากเมืองไหนก็เข้าในแบบของพระแล้วก็สมบูรณ์แบบอย่างเดียวกันหมดก็อย่างนี้เราเยอะแยะนี่เนี่ยทั้งฝรั่งมังค่ามังแค่หมูหมาเป็ดไก่อยู่ด้วยกันได้หมดเข้าใจไหมเมื่อคืนนี่ก็เยอะแยะเยอะกับเราพวกนี้มันปล่อยกระต่ายมาอย่างไรล่ะหนาเห็นไหมพอเลี้ยงโตแล้วมันปล่อยมายุ่งเรากลางคืนเราเดินกลัวมันไปเล่นกับเรามันไม่ได้กลัวเรานี่นะพวกนั้นเลี้ยงมันไม่จะกลัวอะไรเห็นเรามันหยอกเล่นเอาตีนเฉียวมันก็หลบมาทางนี้ตีนเฉียวนี่หลบมาทางนี้วะน่ะมันไม่ได้กลัวพวกนี้น่ะกระต่ายเต็มในป่านกลางคืนมืดๆทั้งโดนมาสีมืดๆมันก็มองเห็นนี่นะเพราะเราเดินจงกรมเราไม่ติดไฟมันปุ๊บปั๊บมาเลยเนี่ยอย่างนี้เป็นไปหวานะมันก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้เห็นไหมล่ะนั่นแหละธรรมปกครองสัตว์ก็เย็นอะไรเย็นไปหมดไอ้หมาในวันนี้รู้สึกจะไม่รู้จักกลัวใครแล้วตอนนั้นไม่เคยโดนไม่เลียวถ้ามีบ้างก็ไอ้หมีมีบ้างไอ้หมีมันชอบขู่เขาจะไม่เคยกัดตัวไหนเลยมันขู่เขาไม่เลียวใส่เพี้ยสอนมันอย่ารังแกกันนั่นความหมายเพราะงั้นไม่มีถูกเชี่ยนถูกตีไม่มีหายิ่งไอ้ที่ไอ้ยองไอ้ยองถูกผลมันมาเห่าเรามันจะกัดเราเราก็คว้าได้ไม้แต่อยู่ที่หนูเปิดเลยมีไอ้ยองตัวเดียวนอกนั้นไม่มีไอ้กี้มันรู้จักกลัวนี่เราพูดถึงเรื่องโลกกับธรรมมันเป็นยังไงพี่น้องทั้งหลายเห็นศาสนาเป็นของเล่นไปแล้วหรือเห็นแต่เรื่องคดกันโกงกันกินกันแหลกไปนี่หรือเป็นของดีของดีเมืองไทยแล้วมันเป็นเลือกจะเป็นเมืองหมากัดกันแล้วนะถ้ามันมีศาสนาเป็นหมากัดกันได้หมามันไม่ค่อยมีเหตุมีผลมันเอาอำนาจเขาว่าใครมีอำนาจมากไม่คำนึงว่าอำนาจเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมว่าตัวมีอำนาจแล้วก็แบ่งเท่านั้นเองแล้วกัดแหลกไปเลยกินแหลกตับไตไส้พุงของผู้น้อยจะไม่มีเหลือในตัวอำนาจปากเถื่อนมันเราไปกินหมดเป็นอย่างนั้นนะเวลานี้นี่คือความไม่มีธรรมทีนี้ผู้น้อยเดือดร้อนหรือชุ่มเย็นกับอำนาจปากเถื่อนประเภทนั้นร้อนทั้งนั้นเขาไม่อยากมองหน้าเลยนะเป็นอย่างนั้นนะถ้าทำแล้วไปที่ไหนเย็นไปไหนนะแล้วก็ยังไม่เห็นธรรม ว่าเป็นของแปลกประหลาดสำคัญอะไรอยู่เลยนะมันยังจะกัดกินกันฉีกกันแหลกไปอย่างนี้นะเมื่อเห็นพวกเห็นฐานกิเลสปัญหาดีกว่าก็ทำแล้วนี่แหละมันจะสร้างคนให้เป็นหมาเข้าใจความไม่มีเหตุมีผลมีอัตมีธรรมรับผิดถูกชั่วดีจากกันแล้วยังไงก็เป็นหมาเลวกว่าหมาอีกนะหมาตัวไหนมันผิดถูกเที่ยนถูกตีมันยังหลบยังหลีกทีหลังมันระวังตัวนั่นอันนี้ไม่ระวังอะไรมันเลวขนาดนั้นหนาขึ้นทุกวันทุกวันเมืองไทยแล้วนี่เป็นเมืองโคตรมันหนาจริงๆนะเดี๋ยวนี้นะมันไม่ใช่ธรรมดานะมีแต่ชื่อเฉยๆว่าเมืองคุณเมืองคุณไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าเขาว่าเรามันเป็นแบบเดียวกันนะเดี๋ยวนี้จะตำหนิใครมันเลวร้ายไปศาสนาซึ่งเป็นเครื่องประดับชาวพุทธเราที่นับถือพุทธศาสนากราบไหว้บูชาพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ซะเรื่อยมานั้นเวลานี้มันไม่มีความหมายในหัวใจของสัตว์โลกนะนอกจากกิเลสตัณหาพวกส้วมพวกฐานทั้งนั้นมาแบกกระจายทั่วตลาดตลาดไหนมีแต่ตลาดโสกปกหาความเชื่อถือกันไม่ได้นะนี่แหละเลวอย่างนี้ล่ะกิเลสตัณหามันไปตรงไหนท่านทั้งหลายยังเห็นว่ามันดีอยู่หรือทำไมไม่สอดแสวงหาอริยธรรมมาอยู่ด้วยความร่มเย็นร่วมกันในนามเราเป็นชาวที่เชื่อธรรมทำไมจึงแปลปล่อยให้มันกินคืนเอาซะจนแหลกเลยยกตัวอย่างอย่างนี้มาทำกับพระซะด้วยนะเมื่อพระกับพระกับพระแบบเราอีกด้วยเนี่ยมันก็จังจังนั้นมันเห็นชัดหกปีพังแล้วเนี่ยตึกหลังนี้ตั้ง6ล้าน6ปีพังแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างไรล่ะของสกปรกไปที่ไหนเลอะที่นั่นนะเราจังเลยเดือดร้อนด้วยพวกที่เขาอยู่อาศัยเราที่สร้างให้เขาก็เดือดร้อนต้องวิ่งมาหาเราเราต้องแก้ความเดือดร้อนนั้นจะสร้างให้ใหม่เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละคราวนี้ไม่น้อยล่ะสร้างคราวนี้จะไม่น้อยแหละคือเราจะเอาความจำเป็นเป็นประมาณเช่นครัวหรืออย่างนี้แล้วควรจะปลูกสร้างให้เขานอนไปก่อนไปหรือนอนไปตลอดก็ได้จะทำให้ลดอันนี้ลงไปตามวัตถุเครื่องก่อสร้างที่มันชำรุดแล้วหรือถอนออกไปเลยเก็บอันนี้ไปปลูกสร้างอีกอันหนึ่งนะอันสำคัญก็คือว่าอันนี้ 100% ที่เราจะสร้างให้ใหม่3ชั้นชั้น2นี้อันดับแรกคือว่าที่เราจะสร้างให้หลังนี้เป็นอันดับหนึ่งอันนั้นเราพิจารณาเหตุผลก่อนหาว่าควรจะสร้างเขาเราก็จะสร้างให้เราดูเหตุการณ์เรียบร้อยก่อนอันไหนควรจะสร้างเพราะเหตุผลตรงไกลมันก็จะรู้กันเองนี่มีการทำหาความไว้วางใจกันไม่ได้หลังนี้มันอยู่กันไม่สนิทนะไม่สนิทจะสนิทยังไงเช่นอย่างไรช่างนี้กับเราถึงมันตายก็ไม่มีสนิทกันนะพูดจริงนี่มันเคยไปสร้างที่ไหนมาแล้วนี่คนประเภทนี้เป็นอื่นไปไม่ได้เนี่ยมันจะไว้ใจกันได้ยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนี่ก็ทราบว่าไปปลูกกุฏิอะไรที่สวนยังทำอันนั้นก็ต้องให้คนไปทำใหม่อีกคนในบ้านเรานี่ไปทำเลยนี่ฟังทราบว่าเป็นคนคนนี้นะเนี่ยไปที่ไหนกินที่นั่นไปที่ไหนกินที่นั่นแหมเลวออกมากทีเดียวมนุษย์เปรตว่างั้นเลยเราไม่ว่ามนุษย์ธรรมดามนุษย์เปรตอาหารไม่พอเปรตหากินตามเศษตามเล่นเป็นอย่างนั้นนะโอ้ยเชื่อจริงๆแล้วยิ่งหนาแน่นขึ้นในเวลานี้กิเลสยิ่งนับวันหนาแน่นหนาแน่นทำแทบจะไม่มีเหลือแล้วในเวลานี้ผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงๆมีมากที่ไหนไม่ได้มีมากนะมีเพียงเล็กน้อยที่ไม่ดีลบหลบซ่อนๆไปเพราะพวกนี้มันที่หน้าเอาอันมีอำนาจมากอะไรเนี่ยต่อไปก็ไปวัดไปวานี่ก็ไปลบหลบซ่อนๆไปเปิดไปเผยไม่ได้นะพวกเปรตพวกผีมันมากต่อมากมันลุมที่หน้าเอานี่เขาจะไปสวรรค์นิพพานกันแล้วนั่นเนี่ยพวกเราดูไหมพวกเราดูที่เนี่ยเขากำลังจะไปวัดเขาจะไปสวรรค์นิพพานกันไอ้พวกนี้ไปหมดแล้วก็สบายแล้วพวกเราไม่มีใครมาแย่งปลาในหนองในบึงเราพวกเราจะสนุกหากินปลามันไปมันได้กินแต่ปลาเก่าเข้าใจไหมเออปลามันวิเศษวิโสกว่าบุญกว่ากุศลกว่ามรรคผลนิพพานกว่าทำไปหมดแล้วเวลานี้นะสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเป็นของวิเศษขึ้นมาแล้วเพราะจิตใจมันเลว ถ้าจิตใจดีสักอย่างเดียวอะไรมันจะมาพลิกขึ้นเป็นของดีแล้วกันหมดถ้าจิตใจเลวสักอย่างเดียวถึงจะอะไรจะดีขนาดไหนมันจะลากลงมาเป็นส้วมเป็นฐานเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันด้วยกันหมดนั่นแหละจำไม่ดีนะคำนี้นะเวลานี้กำลังมากคือเดียวเรื่องเลอะเลอะเทอะเทินนี่เราออกมาช่วยบ้านช่วยเมืองจึงได้เห็นชัดเจนไม่เช่นนั้นคำพูดแต่นี่พี่น้องทั้งหลายจะไม่ได้ยินได้ฟังนะทั้งที่ก็เคยรู้ก็เห็นมาแต่ก่อนก็ดูไปอย่างนั้นนะเราเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นหน้าที่ของเราปล่อยไปจนกระทั่งเรื่องมันมาค้าเข้ากับเราที่จำเป็นจะต้องออกที่แจ้งแสดงตามเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเราเราจำต้องได้แสดงอย่างที่เห็นมานี่แหละเห็นไหมล่ะทีนี้มันก็ได้พูดมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละมันเกี่ยวโยงกันหมดเนี่ยมันเลอะเทอะมากนะเนี่ยพระเลอะเทอะกับมาสวัยปัจจุบันนี้เลอะเทอะมากที่พูดให้จริงๆเราก็เป็นพระเรียนหลักธรรมวินัยมาด้วยกันผิดถูกจากหลักธรรมวินัยมากน้อยอย่างไรมันทำไมจะไม่รู้แล้วทำไมจะพูดไม่ได้ผู้ทำทำได้ผู้พูดตามความจริงนั้นทำไมจะพูดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเรื่องคำสอนที่ไม่ว่าทางโลกเราทำมันก็พูดกันไม่ได้เรียนมาเปล่าๆเป็นกระดาษเศษเรียนมาจากประเทศใดก็ตามเอามาพูดมาจาได้รับคำสอนก็ไม่ได้ผิดหมดไอ้พวกนี้อยู่เรียนหน้าด้านอยู่ได้ทีนี้ธรรมคือความดีงามที่จะมาสอนให้เพื่อเป็นคนดีแล้วก็กลายเป็นของเหลวไปเยอะพวกที่เลวส้วมๆนั้นฐานก็กลายเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาเยอะนี่อะเลวมากที่สุดตุกนี่นะถ้าไม่ฟังเสียงอักเสียงธรรมจะเลวมากที่สุดเมืองไทยพี่น้องชาวไทยเราเป็นชาวพุทธให้พากันฟังกันนะถ้าไม่ฟังเสียงอักเสียงธรรมแล้วจะแหลกไปตามๆกันหมดนะแล้วน้ำบันจะทวีรุนแรงขึ้นไปแล้วนะจะไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีแล้วอย่างวัดวาว่าเป็นสถานที่หลบที่ซ่อนที่หาอยู่หากินของส่วนของฐานไปแล้วเพราะใจไม่มีธรรมแต่อาศัยธรรมนั่นแหละมาวัดนี่ก็คือออกมาจากธรรมมันสร้างวัดสร้างวาให้เป็นที่บำเพ็ญของธรรมผู้ที่มันไม่ต้องการบำเพ็ญของธรรมมันจะมาอาศัยสถานที่บำเพ็ญธรรมแล้วล่ะมาสร้างความชั่วช้าระบบในวัดในวาพระเด่นก็สร้างได้สร้างความชั่วช้าระบบบีเต็มไปหมดในเมืองไทยแล้วเมืองนอกเมืองอื่นเราไม่ต้องพูดมันสร้างได้เท่านั้นเพราะกิเลสมันมีอยู่กับทุกคนพระกิเลสเราก็มีกิเลสประชาชนมีกิเลสเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมมันจะไม่สร้างความชั่วในที่ทั้งปวงเพราะกิเลสมันไปได้ทุกแห่งทำได้ทุกแง่ทุกมุมตามโอกาสที่มันจะทำได้ไงมันทำได้เนี่ยถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องสกัดรัดกั้นไว้แล้วยังไงมันก็ลุกลามเป็นไฟไหม้โลกไปได้ในแดนชาวพุทธเรานี่แหละไม่มีที่ไหนล่ะดูที่ไหนมันก็ดูไม่ได้ถ้าดูประชาชนก็เหมือนเปรตเหมือนผีถ้าดูพระก็เหมือนยักษ์เหมือนมารเหมือนเปรตเหมือนผีทั้งอะไรมันดูกันไม่ได้จะให้ว่าไงพูดอย่างนี้มันผิดแล้วเหรอไปดูที่ตามวัดตามบาไม่ใช่คนหูหงอกไปดูเรียนทำยันมีไหนมาด้วยกันทำไมจะไปรู้ผิดรู้ถูกแล้วทำไมจะพูดไม่ได้พูดทำมันทำแบบหน้าด้านมันสบายทำได้พูดไม่ได้พูดแบบหน้าด้านพูดตามหลักความจริงทำไมจึงพูดไม่ได้วะนั่นเอาอันนี้มายันกันสิถ้าจะหาความจริงๆไม่ก็ยืดได้ทันทีที่พูดออกไปนี่จะทำล้วนๆไม่จะมีช้าบางอย่างกระทบกระเทือนหรือดูถูกอย่ายามใครเนี่ยเอาความจริงมาพูดกลางมาเหมือนแบบแปลนแปลงทำให้ประพฤติตัวดำนี่เท่ากับเราสร้างบ้านตระเวนตามแปลนนั่นก็จะเรียกผลประโยชน์ขึ้นมาอันนี้มันไม่สนใจจะสร้างนะเรียนมาเท่าไหร่ก็มาโอ้อาฟู่ฟ้าว่าตัวรู้ตัวฉลาดนักปราชญ์นักแปลกอะไรก็ไม่รู้เขาหัวมันนะนี่มันน่าโกรธสังเวชนะเวลานี้ศาสนาพุทธเราในเมืองไทยของเรากำลังเลอะเทอะมากที่สุดผมบอกให้เลยว่าผู้นำคือใครก็พระนั่นแหละเป็นผู้นำพระพาเลอะเทอะมันก็เลอะเทอะถ้าพระตั้งใจปฏิบัติดีอยู่ญาติโยมไม่น่าด้านจะเลอะเทอะต่อหน้าต่อตาในวัดในวานอกวัดนอกวานักแล้วนะจะมียางอายบ้างนะอันนี้พระมันมีอย่างไรแล้วจะให้โยมเขามีอย่างไรไงทำได้ทุกแบบพระตัวเร็วๆนั่นแหละผู้ที่ดีไม่ว่าท่านจะว่าท่านทำไมท่านดีอยู่แล้วก็ว่าที่มันเร็วตำหนิที่มันเร็วนั่นแหละใครเร็วก็ตามเราเร็วก็ต้องบอกว่าเราเร็วสิเขาเร็วก็บอกว่าเร็วเราดีก็บอกว่าดีผิดไปไหนเขาดีก็บอกว่าดีสิ่งที่มีอยู่พูดตามหลักความมีอยู่ทำไมจะผิดไปทั้งดีทั้งตัวไม่ผิดนั่นนี่แหละพักกันเป็นพิจารณาบ้างนะมันเลวลงไปทุกวันเวลานี้จนจะดูไม่ได้มีเข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกมันจึงได้เห็นเรื่องของเรา แบบหน้าด้านต่อหน้าต่อตาของพระของศาสนาต่อหน้าต่อตาศาสนาต่อหน้าต่อตาพระนี่มีมากเลยอันนี้มันไม่อายจะนั่งพระนะนะนี่ไม่ดีมันเห็นพระเป็นอาหารกินหวานอร่อยเพราะพระนี่เซอร์มากเข้าใจไหมพระนั่นเซอร์มากไม่เหมือนพวกเป๋ยนี่พวกเป๋ยนี่ฉลาดมากทั้งกินทั้งกึ่งทั้งรีดทั้งไถไถได้ทุกแบบพวกนี่ฉลาดมากเข้าใจไหมพระทั้งกินไม่เป็นทั้งโง่นะเอาพากันรีบแย่งของขวายนะชาติไทยเราจะได้เจริญรุ่งเรืองแน่นหนาวังของลบล้างมนต์สิงมัวหมองเหลือดำมืดตื้นนั้นออกเสียที่มันจะจมจนถึงยกความสง่างามขึ้นมาด้วยความรักชาติความพร้อมเพียงสมัครใจความเสียสละพร้อมหน้าพร้อมตากันเพื่อยกฐานะชาติไทยของเราขึ้นลบล้างสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่จะพาเราจมเมื่อกี่ปีมานี่เนี่ยให้มันหมดมนต์สิงอย่างนี้ไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและหลังจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญนะฟังครับ
4: ปฏิบัติจิตภาวนาการภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำเราควรให้ความสำคัญในการที่เราได้สละเวลาเรามาปฏิบัติเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำได้ทุกคนและไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำได้โดยง่ายนักถ้าไม่มีกำลังศรัทธาความเลื่อมใสความพอใจมั่นอยู่ในจิตใจแล้วเราก็จะอ้างอุปสรรคต่างๆหลายอย่างเหมือนบางคนที่เขาทำยังไม่ได้อุปสรรคเหล่านั้นโดยใช้สติปัญญาบรรเทาเบาบางแก้ไขไม่ให้ครอบงำจิตใจของเราได้เรายกจิตใจของเราขึ้นสู่ในทางธรรมเพื่อจะได้นำมาอบรมจิตใจของเราให้เป็นไปตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้พาดำเนินมาทางอันเดียวที่จะออกจากทุกข์ท่านเรียกว่าอริยมรรคเราได้ยินอยู่บ่อยๆตลอดถึงจำได้อย่างคล่องปากหรือเคยสวดอยู่เสมอแต่นั่นเป็นแต่เพียงความทรงจำรู้จักชื่อเท่านั้นถ้าจะให้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วเราจะต้องหยิบยกและลึกนึกถึงธรรมเหล่านั้นเข้ามาศึกษาให้เข้าใจลึกซึ้งในธรรมนั้นแต่ละอย่างละอย่างเช่นในหนทางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติสายกลางเรียกว่าสัมมาทิฏฐิขึ้นต้นทีเดียวความเห็นชอบอันนี้จิตนั้นย่อมมีความเห็นตามที่รู้อาศัยตาอาศัยหูอาศัยสมองอาศัยเล่นอาศัยกายและอาศัยอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจซึ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้กลับกรอกได้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้ท่องแท้แล้วเราก็จะรู้เท่าไม่ถึงกับการเรียกว่าไม่รอบรู้ในกองสังขารที่มันปรุงขึ้นสร้างขึ้นเกิดขึ้นทำให้เราหลงเข้าใจผิดให้เกิดความเห็นผิดได้เพราะฉะนั้นห เห็นทางเบื้องต้นการอบรมจิตให้มีความเห็นชอบคือเห็นธรรมที่มีประจำอยู่ในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเช่นเห็นกายของเราตามความเป็นจริงกายนี้แสดงว่าการร่างกายถ้าดูพิจารณาโดยละเอียดแล้วแยกดูแล้วก็เป็นแต่เพียงร่างเป็นแต่เพียงกายสิ่งทั้งหลายเข้ามาประชุมกันจึงได้สมมติเรียกว่าจับบุคคลหญิงชายแต่เมื่อเราพิจารณาให้ละเอียดแยกดูแล้วคือจับบุคคลหญิงชายก็ไม่มีในที่นั้นนั่นเลยเหมือนตัวอย่างท่านเปรียบเหมือนกับรถได้อาศัยสิ่งต่างๆมารวบรวมกันแล้วขับขี่ไปไหนได้จึงได้เรียกชื่อว่ารถก็มีขึ้นมาถ้าเราแยกออกแต่ละส่วนแต่ละส่วนอยู่คนละทิศคนละทางแล้วคำว่าชื่อว่ารถไม่มีเลยแยกดูแต่ละส่วนละส่วนมีชื่อของมันอยู่แต่ละอย่างละอย่างคำว่ารถก็หายไปนี่เราจะได้พิจารณาแยกตัวของเราคำว่ารูปคำว่าเวทนาคำว่าสัญญาคำว่าสังขารคำว่าวิญญาณขันห้าที่มาประชุมกันนี่ถ้าเราแยกดูแต่ละอย่างละอย่างแล้วการเรียกทางก้อนเหล่านั้นชื่อเหล่านั้นก็หมดไปหายไปไม่มีเพราะฉะนั้นชื่อเหล่านั้นล้วนแต่เพียงสมมติร้องเรียกกันให้รู้จักเฉยๆถ้าเราไม่พิจารณาแล้วก็สำคัญว่าเรามีรูปหรือรูปเป็นเราจริงๆเรามีเวทนาหรือเวทนาเป็นเราเรามีสัญญาหรือสัญญาเป็นเราเรามีสังขารหรือสังขารก็เป็นเราเรามีวิญญาณวิญญาณเป็นเราเรายึดมั่นว่าเรามีเราเป็นเราเรียกว่าอหังการมมังการเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นเราแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกสิ่งกระทบกระเทือนให้เปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปท่านว่ามีความเกิดในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางแล้วก็มีความย่อยยับดับไปในที่สุดแต่ละอย่างละอย่างเมื่อแต่ละอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ไม่มีใครบังคับให้มันอยู่เป็นปกติมั่นคงได้เราก็ไม่ควรยึดมั่นเราก็ไม่ควรหวังว่าสิ่งเหล่านี้มีความสุขแก่ตัวเราแท้จริงเราควรรู้ตามความเป็นจริงเมื่อมันเกิดขึ้นก็เกิดเพื่อความเป็นอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็ทนุบำรุงดูไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าอบรมจิตใจให้มีความเห็นตรงเห็นชอบแล้วร่างกายนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอนิจจังจะเป็นทุกขังจะเป็นอนัตตามันก็มีเวลาที่จะใช้มันให้ได้ประโยชน์ได้สติได้ปัญญาได้กำลังศรัทธาความเพียรในทางธรรมซึ่งเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมเพราะฉะนั้นเราใช้สิ่งที่เป็นที่พึ่งไม่มั่นคงคือที่สำรุดทุดโทรมนี้สร้างพลังคือทางธรรมขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งอันมั่นคงตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอบรมจิตตั้งแต่ธรรมดาธรรมดาให้เกิดความฉลาดในการทำบุญให้ทานการกุศลนี่ก็เพื่อให้จิตใจฉลาด อบรมจิตให้สำรวมกายสำรวมวาจาในการพูดอย่าให้คะนองปราศจากความสำรวมอบรมจิตให้มีสติระลึกรู้ตัวเองว่าอยู่ในชั้นใดภูมิใดเวลานี้จิตใจของเราเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วในนี้จิตใจของเราฟุ้งซ่านรำคาญหรือสงบเวลานี้จิตใจของเราร้อนหรือเย็นหรืออ่อนหรือแข็งกระด้างจิตใจของเราตั้งอยู่ในธรรมใดเราเกิดความรู้ตัวถ้าจิตใจของเราไปตั้งอยู่ในธรรมที่ไม่ดีมีความเห็นไม่ดีเห็นไม่ถูกต้องเช่นเห็นว่าตายแล้วสูญเห็นว่าโลกหน้าไม่มีบุญบาปไม่มีคุณอุปการะที่จะทำเกื้อกูลให้กันไม่มีเราเกิดชาติเดียวตายแล้วสลายไปไม่มีอะไรเหลืออยู่การมีความเห็นอย่างนี้ท่านจัดเข้าว่ามีความเห็นผิดเตือนอบรมจิตใจให้มีความเห็นถูกนั่นท่านสอนให้มีความเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเราเกิดมาก็เกิดมาอาศัยกรรมเป็นผู้จำแนกให้มาเกิดเราละขันไปแล้วกรรมการกระทำของเราก็จำแนกเป็นหนทางให้ไปเรียกว่ามีกรรมเป็นของของตนเราละขันไปแล้วกรรมการกระทำของเราก็จำแนกเป็นหนทางให้ไปเรียกมีกรรมเป็นของของตนถ้าเราได้กระทำดีไว้ความดีนั่นก็จำแนกให้บุคคลผู้ทำความดีให้มีฐานะดีมีอัตภาพดีมีภพดีมีสติที่ดีถ้าทำดีนั่นติดผลแต่จะทางสติปัญญาอย่างเต็มที่จนสามารถเห็นความจริงอย่างประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจธรรมสามารถติดทำจิตใจอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นอยู่เหนือวัตถุอยู่เหนืออมิตรอยู่เหนืออารมณ์ต่างๆเรียกว่าโลกุตระจิตคือจิตเหนือสิ่งเหล่านั้นส่วนธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมฝ่ายต่ำทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้จิตใจวุ่นวายแต่ทำให้จิตใจมัวเมาทำให้จิตใจหลงเมื่อเห็นชัดนั้นแล้วจิตก็ไม่มีความน้อมไปเพื่อจะยึดมั่นถือมั่นในธรรมส่วนเหล่านั้นยกจิตขึ้นสู่ทำอันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองนั้นจากเครื่องก่อกวนทำให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญแล้วพยายามทำจิตใจเข้าสู่ความสงบความวิเวกความผ่องใสในจิตในใจเรียกอบรมจิตใจให้ถูกต้องมีความเห็นตรงตามความเป็นจริงอย่างน้อยเห็นว่าความชั่วนี้ไม่ควรกระทำแล้วพยายามละเว้นความดีควรกระทำพยายามประพฤติปฏิบัติความดีนี่ละได้ตามสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวของเราถ้าเราอบรมจิตใจมีปัญญาในขั้นหยาบหยาบก็ละได้แต่ส่วนหยาบหยาบเราได้ถึงความดีแต่ส่วนทางดีก็หยาบหยาบส่วนความดียังละเอียดเรายังเข้าไม่ถึงกิเลสยังละเอียดเราก็ยังละไม่ได้ความไม่รู้ยังละเอียดเราก็ยังไม่รู้รู้แต่บางสิ่งบางอย่างที่เป็นโทษว่าเป็นโทษตามความเป็นจริงเราเกิดความเบื่อหน่ายละได้เช่นเราละได้กายทุจริตการประพฤติไม่ดีทางกาย วาจีทุจริตประพฤติไม่ดีทางวาจาอันนี้เรามีปัญญาธรรมดาพิจารณาเห็นได้จากตัวเราบ้างจากบุคคลอื่นบ้างเห็นคนอื่นทำความชั่วทุจริตด้วยกายแล้วทำความเสียหายเดือดร้อนให้แก่พี่ป้าน้าอาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วตัวเองกลับมีเวรมีภัยจากการกระทำของตนเองเราก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้ตามความเป็นจริงเราก็น้อมเข้ามาใส่ตัวของเราถ้าเรากระทำอย่างเขาบ้างเราก็เป็นคนไม่ดีมีภัยมีเวรเช่นเดียวกันเกิดความเบื่อหน่ายในการกระทำสุจริตมิจฉาชีพมิจฉากัมมันตะการงานแต่ทางที่ผิดเรียกแปลว่าเราละมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นทางผิดพยายามแก้ไขมันในทางความเห็นผิดคือมาสร้างความดีความดีนี้ควรกระทำเมื่อเรากระทำแล้วเราก็เป็นคนดีขึ้นมาอันนี้เราพิจารณาได้จากคนอื่นเราก็เห็นเป็นเรื่องอย่างครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่ท่านทำแต่ความดีท่านก็เป็นคนดีขึ้นมาเป็นคนที่มีประโยชน์แก่โลกแก่เพื่อนโลกด้วยกันมีจิตเมตตาปรารถนาเพื่อนร่วมโลกให้มีความสุขทั่วทั่วกันทุกคนตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายทุกประเภทแม้แต่มีชีวิตตัวเล็กๆก็ไม่ปรารถนาจะเบียดเบียนให้เขาลำบากเพื่อได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนช่วยเหลือให้อยากจะช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้สัตว์เหล่านั้นมีอิสรีอิสระภาพเสรีในตัวของตัวให้มีความสุขตามภาวะตามที่เขาพอสามารถจะหาความสุขแก่ตัวของเขาได้นี่เรามีความเห็นอย่างนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้เราก็ประกาศว่าจิตใจของเราได้สร้างความดีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในจิตใจของเราตามส่วนกำลังที่เราก็ทำได้เราเห็นคำพูดของบุคคลที่พูดไม่มีสติไม่มีธรรมเป็นเครื่องเรียกว่ามรรคเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาคือสัมมาวาจาการอยากพูดอะไรก็พูดไปโดยไม่มีสติสัมมาสติคอยช่วยเหลืออีกทำความผิดเกิดความเสียหายเกิดสร้างความไม่ดีขึ้นมาเช่นพูดเท็จคำที่ไม่จริงสัมมาทิฏฐิพยายามพูดแต่คำสัตย์คำจริงพยายามพูดแต่คำที่มีประโยชน์สนองโจทย์แก่ผู้ฟังเป็นคำที่เกิดสมัครสมานประสานสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประกอบไปด้วยชักชวนกันกระทำสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์มาปฏิบัติคุณงามความดีนี่เรียกว่าอบรมจิตใจของเราให้มีความตรงตามทางของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิให้เกิดความเห็นชอบเราทั้งหลายที่ได้ทำคุณงามความดีอยู่ในบัดนี้ได้พยายามละความชั่วก็เพราะเราทั้งหลายได้อบรมมาแล้วในทางจิตใจจนมีความเห็นชอบถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็เพียงแต่เห็นธรรมะที่เราส่วนละได้ส่วนความเห็นชอบให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปตามปัญญาของเราให้ละเอียดไปด้วยจิตภาวนาพิจารณาสิ่งไหนที่เราละยังไม่ได้ก็แปลว่าเรายังไม่มีความรู้ความเห็นในธรรมส่วนนั้นเพราะเรายังเข้าไปไม่ถึงเราควรตั้งใจภาวนาทำส่วนละเอียดเพิ่มเติมให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในส่วนละเอียดจนสามารถรอบรู้ในกองสังขาร ไม่ว่าสังขารส่วนหยาบสังขารปานกลางสังขารส่วนละเอียดเราเมื่อเรารู้ส่วนละเอียดสติของเราปัญญาของเราก็ต้องละเอียดไปด้วยการปฏิบัติของเราก็มีความสำรวมระวังสอดส่องละเอียดไปด้วยตามลำดับจึงจะรู้ทุก

โยชน์มากเราสามารถสร้างปัญญาอย่างละเอียดขึ้นมาได้ทำจิตใจให้สงบได้รับความสุขในปัจจุบันการภาวนานั้นจะต้องเจริญกำลังเราพยายามสร้างสติขึ้นมาระลึกตัวของเราอยู่เสมอระลึกชีวิตของเราระลึกวัยของเราเวลานี้วัยของเราก็ผ่านมาถึงปัจจุบันนี้แล้วเราควรรีบเร่งทำที่พึ่งแก่ตัวของเราระลึกถึงชีวิตของเราเป็นของชั่วคราวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตลอดเวลาเพียงแต่ความกระทบกระเทือนของธาตุของขันของภายนอกภายรอบด้านในเรื่องชีวิตเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้แล้วก็สร้างกำลังจิตใจขึ้นมาให้เกิดความเพียรสร้างความดีรีบทำความดีปฏิบัติความดีเพื่อจะได้ที่พึ่งมั่นคงในทางจิตใจของเราต่อไปเมื่อเราทำละเอียดประณีตด้วยความเพียรพยายามกำลังเขามีของเรามีเพียงพอแล้วเราสามารถผลักดันธรรมะจะอยู่สูงขนาดไหนก็สามารถที่จะเอื้อมถึงใช้รังกำลังจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะส่วนนั้นได้สัมผัสสัมพันธ์ในธรรมะที่ละเอียดประณีตความสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีความเห็นชอบเมื่อจิตใจมีความเห็นชอบเห็นตรงแล้วนั่นเราจะได้เข้าสู่หนทางอันราบรื่นตามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีไปปฏิบัติตามจะได้ความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแต่เวลาจากนี้ไปให้ภาวนาต่อถึงเวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกันทุกประเภทต้องมีการเตรียมเตรียมงานการเตรียมงานให้มีพร้อมเครื่องมือมีพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นการภาวนาก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเรานึกอยากภาวนาพุทโธพุทโธแล้วก็จะได้ความสุขได้ความสงบตามที่ต้องการต้องใช้อุบายแยกขายด้วยเพราะจิตใจของเรานั้นมันรับหน้าที่หลายอย่างรับรู้หลายทางภาระมากทีเดียวแต่ละวันแต่ละเวลาทั้งที่สิ่งที่เหล่านั้นชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เป็นภาระหน้าที่ทางจิตใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาวางอารมณ์ให้จิตใจของเราสงบโดยกระทันหันตามต้องการของเรานั้น เป็นสิ่งที่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะอารมณ์ที่ค้างอยู่ในจิตใจมีจำนวนมากเวลาเราเอาสติระลึกครั้งแรกมันก็พอระลึกได้ระยะหนึ่งถ้าหากว่าจิตใจของเรายังมีอารมณ์รุนแรงในจิตใจหรืออารมณ์อยากในจิตใจอยู่สิ่งเหล่านั้นก็จะครอบงำสติของเราให้เผลอแล้วก็เที่ยวไปตามอารมณ์นั้นไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์นั้นเองดึงไปดึงมาอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะภาวนาเราต้องพิจารณาเตรียมตัวนั่งให้เรียบร้อยตรวจดูกายของเราเรียบร้อยทำอุบายแยกกายเพื่อตกลงใจว่าเราต้องการความสงบคำว่าความสงบกับความไม่สงบเป็นคู่กันความไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราปล่อยวางอารมณ์อย่างอื่นไม่ได้

0: มีอารมณ์ลักษณะของจิตใจของเราแล้วมันคิดอารมณ์นึกอารมณ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างเลยรู้ได้ด้วยอารมณ์อย่างนั้นเปรียบเหมือนลมไม่เคยหยุดนิ่งฉันใดใจของเราก็ไม่เคยจับการคิดอารมณ์ต่างๆเพราะใจคิดอารมณ์อย่างนี้เองใจจึงฉลาดรู้เห็นหลายอย่างถ้าเราสามารถเอาใจนี้ไปคิดอารมณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ต่อเนื่องกันแล้วเรื่องนั้นอาจจะเป็นประโยชน์อย่างสำคัญให้สำเร็จจุดหมายปลายทางได้เพราะฉะนั้นในหนทางข้อปฏิบัติจะเรียกว่าอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดเริ่มต้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิได้บรรยายไปแล้วเมื่อคืนนี้วันนี้จะได้บรรยายสัมมาสังกัปโปคือความดำริทางจิตใจนี่เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันพระพุทธเจ้าจะในหนทางออกจากทุกข์เพื่อให้เข้าถึงความสุขเรียกว่าอริยมรรคพระองค์ก็ให้ความสำคัญในการตรึกตรองในการดำริตรึกตรองถ้าหากว่าเราคิดนึกตรึกตรองน้อมไปในทางที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมบังเกิดขึ้นเป็นตัวกรรมเรียกว่ามโนกรรมเช่นเดียวกันเรียกว่าอกุศลหรือตกคือตรึกไปในทางที่ไม่ดีก็ย่อมถ้าหากว่ามีพลังในทางที่ไม่ดีทางจิตใจเกิดขึ้นแล้วจะผลักดันไปทางประตูกายและวาจาให้พูดไม่ดีให้ทำไม่ดีด้วยเพราะการพูดการทำต้องอาศัยจิตคิดนึกน้อมไปในทางใดทางหนึ่งแล้วพูดตามความต้องการเนื่องด้วยเหตุนี้ท่านจึงจัดไว้ในหนทางมีอยู่ทั้งสองทางทั้งทางผิดและทางถูกทางผิดเรียกว่ามิจฉาสังกัปโปคือความดำริผิดสัมมาสังกัปโปความดำริชอบเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของเราเราควรดำริในทางที่ชอบคือในทางที่เป็นกุศลยังจิตของบุคคลให้ฉลาดในการรักษาตนในการรู้ตัวว่าทางนี้ปลอดภัยทางนี้เป็นทางให้เจริญในการประพฤติการปฏิบัติทางจิตใจเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดสะอาดทางจิตใจปราศจากเวรปราศจากภัยเช่นเราดำริในการทำบุญทำกุศลตั้งแต่ทานศีลภาวนาหรือดำริสดับประฟังธรรมเทศนาหรือค้นคว้าสำหรับตำราหาความรู้เพื่อจะได้บำเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นไปนี่เป็นการดำริอยู่ในทางที่ชอบประกอบไปด้วยบุญด้วยกุศลให้บังเกิดพ้นมีความสุขรวบรัดเข้ามาโดยอย่าย้อนความดำริชอบในนี้จะอธิบายเฉพาะความดำริในการภาวนาเพื่อให้เกิดความสงบทางจิตใจของเราการดำริการภาวนาก็เป็นการดำริชอบตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เจริญสติที่ชอบจะได้เพียรพยายามชอบจะได้ตั้งมั่นชอบเพราะการภาวนานั้นเป็นชื่อรวมทั้งหมดของการสร้างปรมีสำคัญอยู่ที่การภาวนาคือการกระทำให้มรรคที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเรียกว่ามรรคภาวนาคือสร้างให้เกิดขึ้นเช่นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบยังไม่มีเมื่อเราระลึกภาวนาแล้วเราก็เตรียมจิตใจให้มีความเห็นน้อมไปในทางปฏิบัติเพื่อละสิ่งที่ไม่ดีแล้วจะได้ทำสิ่งที่ไม่ดีอบรมจิตใจให้เห็นตรงถูกต้องตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็มาจากความดำริ ทางจิตใจเหมือนกันเป็นการตำหนิชอบด้วยอาศัยการภาวนาเป็นหลักเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราต้องการความสงบแล้วเราก็ดำริละอารมณ์ที่จะเป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่านไปทางนอกเพื่อให้เกิดความรู้ตัวในตัวของเราโดยเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งจิตจึงรวมมาอยู่ในจุดเดียวเป็นพลังความรู้ของจิตที่สามารถพินิจพิจารณาในส่วนนั้นให้เห็นแจ้งประจักษ์ชัดได้เพราะฉะนั้นความดำริชอบโดยเฉพาะภาวนาคือดำริที่พยายามรวมจิตใจของเราให้สงบปล่อยวางอารมณ์ที่เราเคยคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆไม่รู้อะไรจะรู้เฉพาะตัวของเราหรือจิตของเรากำลังภาวนาอยู่ปัจจุบันทำความพอใจทำความสุขทำความดีใจในปัจจุบันที่เราระลึกดูว่านี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเพราะจิตรู้อารมณ์ปัจจุบันจิตรวมอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันทำให้เป็นหนึ่งมีสติตั้งมั่นไม่เผลอมีความรู้ตัวมีความเพียรพยายามไม่ให้จิตถอนจากความภาวนาที่เรากำลังทำอยู่เราพยายามระลึกปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้ดีแล้วพยายามรักษาจิตใจไม่ต้องบังคับกดเพื่อเป็นการดันจิตใจให้เกิดความดีบังคับขึ้นมาให้จิตใจคับแคบอาจผลักดันให้จิตใจไม่สงบก็ได้จิตจะสงบเหมือนกับจิตเราจะนอนหลับจิตที่จะหลับต้องมีรู้สึกว่าอาการนั้นสบายซะก่อนเบาตัวซะก่อนแล้วจึงหลับถ้ามีอาการบังคับบีบบังคับทุกข์ขับแค้นในใจแล้วมันหลับไม่ได้จิตที่จะเป็นสมาธิก็เช่นเดียวกันต้องจิตเป็นกุศลต้องจิตใจดีมีความฉลาดและสามารถปล่อยวางอารมณ์ตัดอารมณ์ภายนอกด้วยเห็นว่าเวลานี้เวลาเราทำจิตใจของเราให้สงบเราไม่ต้องการอย่างอื่นแล้วมาปล่อยวางและเลือกอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยปฏิบัติมาเราเคยปฏิบัติได้ความสงบในอารมณ์ใดๆในกรรมฐานบทใดเราก็รึกกรรมฐานบทนั้นพยายามรักษาความรู้สึกที่เรานึกได้เมื่อคราวก่อนเราเคยสงบเราก็ทำความรู้สึกอย่างนั้นตามระดับถึงยังไม่สงบก็ตามถ้าเราระลึกไประลึกไประลึกไปทำงานสติทำงานต่อเนื่องกันไม่เผลอส่วนอุปกิเลสและส่วนนิวรณ์ซึ่งเป็นกิเลสคอยก่อกวนจิตใจของเราไม่ให้สงบถูกความเพียรของเราพยายามไม่ลดละสติระลึกไม่เผลอมันก็หมดกำลังปล่อยวางถอนตัวออกเหลือแต่กุศลจิตไม่มีคู่แข่งจิตก็มีกำลังเข้าสู่ความวิเวกความสงบจิตที่เคยไม่สบายฟุ้งซ่านรำคาญปกติธรรมดาก็เปลี่ยนแปลงจากจิตวิเวกจิตสงบกายก็เบาจิตก็เบามีความรู้สึกสบายขึ้นมานี่เราจะได้เห็นชัดว่าความดำริชอบนี่เป็นองค์มรรคจริงๆถ้าดำริผิดแล้วยากที่จิตจะสงบยากที่จิตมีความสุขยากที่จิตจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นตรงกันข้าม เมื่อเราดำริชอบแล้วก็ย่อมบังเกิดผลมรรคอื่นๆให้เราได้เจริญไปตามๆกันอาศัยมรรคภาวนาคือเราได้ภาวนาสติที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นความเพียรที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็ย่อมตั้งมั่นแล้วความสงบที่ไม่เคยสงบก็ย่อมสงบขึ้นมาตลอดถึงเห็นความสุขประจักษ์ในใจเมื่อปรากฏขึ้นชัดแล้วว่าจะเป็นพลังทางจิตใจให้เรามีศรัทธาความเชื่อมั่นต้องเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะความสุขปรากฏขึ้นเป็นพยานยืนยันในจิตใจของเราเราไม่ได้เชื่อตามใครไม่ได้ปฏิบัติองค์งานแต่เมื่อเราเห็นความสงบความสุขแล้วเราก็สามารถเห็นความทุกข์เห็นโทษที่เรายังไม่ได้อบรมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติที่เราปล่อยจิตใจของเราให้คิดนึกไปในทางที่ไม่ดีเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความลำคาญเราถึงแสดงท่าทางทางกายทางวาจาในทางที่ผิดอยากขายิงเวรมีใครตามมาเราก็จะได้มองเห็นโทษเราก็จะได้เบื่อหน่ายในโทษจิตใจก็ไม่น้อมนึกระลึกไปในทางที่ผิดเราได้ระลึกนึกทางที่ชอบอยู่เสมอยิ่งระลึกทางชอบเท่าไหร่จิตใจก็ตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ชอบเมื่ออารมณ์ที่ชอบที่ถูกทางก็ย่อมเป็นเหตุให้จิตผ่องใสได้สัมผัสกับความรู้ความเห็นจากความชอบนั้นใช่ประจักษ์ในจิตใจของเรายิ่งเกิดความรู้ตัวขึ้นมาว่าเราได้เดินทางถูกทางตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสุปฏิปันโนเราได้ปฏิบัติดีตามธรรมสอนพระพุทธเจ้าเพราะเห็นจิตใจที่ปฏิบัติสงบมีความผ่องแผ้วบริสุทธิ์หมดจดเราปฏิบัติตรงไม่ผิดทางจิตใจของเราดำรงอยู่ในทางที่ถูกตลอดเวลาเราเห็นชัดคนในความดีของเราในการปฏิบัติของเราเราก็เชื่อมั่นว่าเราไม่เสื่อมเราไม่ตังไม่ตกต่ำจิตของเราไม่ตกต่ำไม่ไปอบายแน่นอนเพราะไม่มีจิตดวงไหนที่หลงผิดสำคัญผิดให้เกิดเป็นกรรมได้สร้างความไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดอบายขึ้นมาเรามีสติมีปัญญาเห็นได้ปกปิดทางอบายแล้วเราเปิดประตูทางมรรคทางผลเปิดสติขึ้นมาเพื่อคับประคองใจของเราเปิดความเพียรพยายามในทางกุศลขึ้นมาเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราก็ไม่ได้ปล่อยกายปล่อยจิตของเราให้คลุกคลีในทางที่เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมมีการปฏิบัติดำริติดรองรักษาจิตใจดำรงไว้ในตั้งอยู่ในกุศลและธรรมอยู่ตลอดเวลาเราเชื่อมั่นในจิตใจของเราเราเห็นจิตใจของเราไม่ตกต่ำเห็นจิตใจของเรามีบุญกุศลเป็นเครื่องรักษาแล้วมีที่พึ่งที่ยึดมั่นจิตอยู่ในฐานอันมั่นคงเช่นนี้เราจะอยู่ในที่ไหนเราก็ไม่หวั่นไหวเราไม่สงสัยตัวของเราเอง พราะเห็นแจ้งชัดในการปฏิบัตินี่เป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาเห็นประจักษ์ในจิตใจของเราเราไม่ได้งมงายจึงมีความเคารพเลื่อมใสในสวากขาโตเห็นชัดว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเมื่อเราเห็นพระธรรมสำคัญในพระธรรมแล้วเราก็เห็นส่องไปถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ธรรมบรรลุธรรมเป็นพระบรมครูศาสดาของเราเรามีความเคารพอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าเคารพอย่างยิ่งในพระธรรมเราก็ได้ปฏิบัติถูกต้องเคารพอย่างยิ่งในพระอริยสงฆ์ที่ท่านได้เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้ทรงประพฤติปฏิบัติติดต่อเนื่องกันมาจากพระพุทธเจ้าไม่ขาดสายยาวนานเวลา นานถึง 2,000 กว่าปีจนถึงปัจจุบันก็ที่อาศัยพระอริยสงฆ์สืบเนื่องเป็นเยี่ยงอย่างนำมาตามลำดับจนถึงครูบาอาจารย์ในปัจจุบันเรามีความเลื่อมใสเคารพอย่างยิ่งถ้าจิตใจมีศรัทธาเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วก็เป็นพลังในทางที่เราจะได้ปฏิบัติไม่ลดละเป็นกำลังใจไม่ย่อท้อมีความเพียรมั่นยิ่งมีความเพียรมากละเอียดเท่าไหร่ความสุขที่อาศัยพระธรรมรักษาให้เราได้สัมผัสสัมพันธ์ก็ยิ่งความสุขที่เลิศที่ประเสริฐละเอียดขึ้นมาตามธรรมที่เลิศประเสริฐที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอบรมแจ้งประจักษ์ในใจของเราเราก็ระลึกเกิดความเลื่อมใสทั้งในธรรมะทั้งในการปฏิบัติของเราในตัวของเราเองว่าชีวิตของเราไม่เปล่าจากประโยชน์เราได้ถือเอาประโยชน์อันสำคัญยิ่งในชาติปัจจุบันนี้เราไม่น้อยใจอยู่ได้ด้วยความสุขทั้งปัจจุบันเราก็ไม่สงสัยในอนาคตเราเชื่อมันแล้วไม่เลิกละไม่ถอนถึงแม้จะมีอุปสรรคถึงแก่ชีวิตก็ตามเราเห็นชีวิตที่ไม่แน่นอนถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติทางธรรมไว้ชีวิตจะอยู่ยาวนานเท่าไรมันก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งจะปล่อยโทษหากว่าเราไม่ได้ทำความดีจิตจะไปคุกคีเกลือกลั้วด้วยความสิ่งที่ไม่ดีสกปรกเศร้าหมองยิ่งสะสมสิ่งที่ไม่ดีมากมากจะเป็นภัยแก่ตัวของเราเองมากไม่มีประโยชน์อะไรเห็นชีวิตที่ประพฤติคุณงามความดีแม้จะอยู่เพียงเล็กน้อยก็ยังประเสริฐเราได้รับผลจากความดีนั้นเราไม่เสียทีที่เกิดมาเราเชื่อมันเกิดความปลื้มใจดีใจที่เราประพฤติปฏิบัติถูกต้องได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเราเคารพตลอดชีวิตไม่มีวันจะถอยเมื่อจิตใจเชื่อมันอย่างนี้อนาคตข้างหน้าเราก็ไม่สงสัยชีวิตของเราจะหาไม่ทำเหล่านั้นเราก็ไม่ลดละถ้าจิตใจยังรู้สึกระลึกได้เรามีธรรมประกอบอยู่กับจิตใจของเราตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในวัดอยู่ในบ้านอยู่ในสถานที่การงานใดๆเราก็เอาจิตใจไปคิดนึกการงานเมื่อว่างจากคิดนึกแล้วเราไปใช้จิตใจมาประกอบการปฏิบัติต่อเนื่องกันไปอยู่อย่างนี้เราเห็นประจักษ์ในตัวของเราเองจึงน่ายินดีที่เราทั้งหลายได้ถือโอกาสอันดีแล้วควรทำความพอใจและดีใจต ่อแต่นี้ไปตั้งใจภาวนาต่อนะเพื่อเป็นเครื่องฝึกอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเราทั้งหลายได้มีศรัทธาเชื่อมั่นในจิตใจของเราเห็นว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่เราจะนำมาประพฤติปฏิบัตินี้อำนวยผลประโยชน์ให้เกิดความสุขความเจริญเกิดตัวของเราจริงๆเพราะฉะนั้นคำกล่าวที่เราได้กล่าวนี้เป็นคำสัตย์เป็นคำจริงเป็นเราได้เปล่งออกมาจริงๆนักกล่าวจริงๆเราต้องรักษาคำสัตย์คำจริงปฏิบัติตามที่เราปฏิญาณไว้เพื่ออบรมจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในความดีในข้อนี้สิกขาบทเหล่านี้จริงๆคำว่าบรรพชานั้นเป็นชื่อภาษาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ถ้าเรามาแปลเนื้อความเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วแปลว่าเรามาชำระจิตใจของเราหรือมาขับสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราท่านเปรียบเหมือนช่างทองมาหล่อล้อมชำระสนิมทองออกเหลือแต่ทองแท้บริสุทธิ์สะอาดคำว่าบัพปชาก็เป็นชื่อของการชำระการล้างมลทินสิ่งที่ไม่สะอาดกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพราะความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาสูงใครๆก็ต้องการท่านจึงเอาคำนี้มาเปรียบเทียบสำหรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในเรียกว่าบรรพชาคือเพื่อมาชำระหรือแปลว่าเป็นผู้ออกจากสิ่งออกจากสิ่งที่เคยเป็นมาตามปกติเช่นเราอยากนอนก็นอนอยากกินก็กินอยากพูดก็พูดอยากไปก็ไปแต่เมื่อเรามาปฏิญาณนี้แล้วเราจะต้องมีสติกำกับควบคุมในสถานที่ไม่ควรไปในคำที่ไม่ควรพูดหรือเคยกินแต่ไม่มีเวลาเราก็กำหนดการกินการเดินการนอนการคิดการนึกเพื่อจะรักษาจิตใจของเราไม่ให้ไปตามอารมณ์ต่างๆอาจจะไปสัมผัสเป็นเหตุให้มัวหมองทางจิตใจได้เพราะฉะนั้นคำที่เรากล่าวนี้เป็นคำสัตย์คำจริงให้เราตั้งใจปฏิบัติชั่วระยะหนึ่งก็เชื่อว่ายังมีประโยชน์ต่อชีวิตของเรามากทีเดียวเพราะความทราบซึ้งความผลจากการปฏิบัติชั่วระยะหนึ่งอาจจะติดตรึงใจจิตใจของเราได้นานหรือตลอดชีวิตก็ได้ถ้าเราทำให้ถึงที่สุดหรือทำให้เกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ว่าครั้งเดียวคราวเดียวไม่เหมือนอาหารการบริโภคไปสักครู่หนึ่งก็ย่อยหมดไปไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะที่เราทำดีแล้วปฏิบัติดีแล้วอาจจะพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสละความสุขในทางโลกมาปฏิบัติเพียรพยายามในทางธรรมจนได้บรรลุธรรมพบธรรมอันสะอาดบริสุทธิ์พ้นจากเวรจากภัยความกังวลใดๆให้จิตใจอิสระจริงๆเราอยู่ด้วยระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นคุณพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพยายามจนได้บรรลุธรรมมีจิตใจบริสุทธิ์เราก็จะได้ส่องดูเห็นพระธรรมของพระองค์ส่องไปถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระองค์ตลอดถึงตัวเราการปฏิบัติยิ่งเราระลึกมากเท่าไหร่ยิ่งเกิดปิติปลื้มใจเป็นกำลังใจให้เราได้ความวิเวกความสงบ เกิดความเริ่มใสได้ความปลื้มใจสงบเราจะรวมจิตลงให้ละเอียดไปตามระดับก็ได้ทำความเกิดความประสันนะคือความเริ่มใสที่เราได้เข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันหายากจริงๆนะศาสนาพุทธถ้ทำหมดแล้วไม่มีใครปฏิบัติสืบเนื่องต่อมาใครจะมาค้นคิดได้อีกมันไม่มีนะน่าเสียดายจริงๆใครจะไปค้นคิดได้เหมือนกับเราธรรมดาจะเรียนตามกับทางญาติอยู่แล้วมันจะไปหาพบด้วยตนเองเนี่ยมีใครบ้างในบัณฑิตในโลกปัจจุบันยิ่งเขาค้นวิทยาศาสตร์จริงค้นไปค้นไปค้นไปหนุกพบหลักจริงๆคำสอนพระพุทธเจ้าปรากฏมาตามระดับนี่ก็เขาค้นประกาศใหม่ๆนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เขาค้นพบโลกเพิ่งก่อตัวขึ้นมาเมื่อๆอยู่เขาว่าโลกอันนี้เพิ่งก่อตัวอันนี้มันแตกสลายตั้งแต่ถอยหลังกี่ล้านปีมาแล้วไม่รู้มันแตกแล้วก็กระจัดกระจายไปเนี่ยมันเพิ่งก่อตัวขึ้นมาอีกเขาพบอันนี้ครับนี่ขึ้นมาเขาพยายามติดตามเรื่องอเมริกาพยายามส่งดาวเทียมไปตามไปโดยอยู่นี่อยู่เพื่อศึกษาหาความจริงเนี่ยตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเรื่องโลกแตกโลกรวมกันมาเกิดขึ้นขึ้นมาเนี่ยเรียกกับพัฒกับเนี่ยกับหนึ่งกับหนึ่งมันก็โลกเราเนี่ยมันก็จะแตกวันหนึ่งเหมือนกันแต่ท่านกล่าวไว้พัฒกับนี่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึง5พระองค์ตรัสรู้ไป4พระองค์แล้วยังพระอริยะอีกพอหมดศาสนาสายะสีเมตไตรังต่อไปก็ท่านว่ามันถึงความวิสัญญีคือสัญญาคนรบสาขาฟันรันแทงกันเหมือนนี่ขึ้นมาทีนี้ว่าหลวงพ่อเจ้าคนพบกับโลกนั่นทีนี้มันระเบิดไว้นั่นแตกกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางเลยเพิ่งมาก่อตัวขึ้นใหม่กำลังจะก่อตัวขึ้นก็เห็นสังขารมันไม่เที่ยงมันยาวนานบางอย่างก็ไม่มีใครสามารถจะตามเรื่องไปเห็นแม้แต่ที่ไม่เที่ยงตลอดเวลาในธาตุในขันธ์ของเราก็เรายังไม่เห็นสติปัญญาของเราธรรมดาเพราะฉะนั้นนับวันดีที่สุดที่เราเกิดมาทันในสมัยนี้ก็นับว่าโชคดีที่ยังไม่เสื่อมสูญหมดเลยนับวันจะหมดไปเหมือนกันเพราะสังขารศาสนาก็อยู่ในสังขารก็อยู่ในบุคคลถ้าคนเกิดมามากขึ้นมากขึ้นโมเมาในการอยู่การกินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนกับสัตว์ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาศึกษาปฏิบัติรู้สิ่งเหล่านี้มันก็มนุษย์เราคอยหมดบุญหมดบุญผู้ที่มีบุญกุศลแล้วเขาก็ไปเกิดในโยนเทวดาอายุยืนไม่ได้มาเกี่ยวขัดผัวพันในโลกเนี่ยมีแต่คนที่มีเวรมีกรรมแล้วเข้ามาเวียนว่ายเกิดคลุกคลีเวียนภัยตามมาเกิดฆ่าฟันนันแทงกันเองทำลายโลกกันเองเหมือนกับวิชาความรู้ปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าจะทำลายโลกมันไม่ยากเลยถ้าเกิดอกุศลขึ้นมาแล้วกดปุ่มตุ่มตามตุ่มตามหมดเครื่องเลยเป็นผงไปเลยเนี่ยมันง่ายเพราะฉะนั้นเราพยายามมาศึกษาปฏิบัติในดีมากทีเดียวทั้งทุกคนตั้งใจอย่างน้อยเราเห็นความสงบสุขไม่วุ่นวายไม่มัวหมองตอนนี้เราก็พอใจแล้วที่เรามาปฏิบัติเราไม่หลงไปอบายมุขกับเขาแล้วเราพ้นจากอบายแล้วก็ยังดีเพราะฉะนั้นตั้งใจพยายามระลึกถึงความดีนี้นั่งตรองความสุขความสงบความวิเวกความไม่ดีความทุกข์ความวุ่นวายเราก็ผ่านมาแล้วเห็นแล้วทั้งเห็นทั้งตัวเราก็เคยกระทบกระเทือนมาแสนสาหัส แต่อดีตชาติเราไม่ทราบว่าทำความผิดมาสักเท่าไหร่เราไม่รู้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์พยายามสร้างความดีมีสติปัญญานั้นบางครั้งพระองค์ได้ทำความชั่วไปตกนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปหลายชาติอยู่เหมือนกันส่วนเราเนี่ยไม่ต้องพูดเลยขนาดพระองค์ยังได้เคยไปตกเคยทำความชั่วมาหลอกจะหนีไปหนึ่งเคยทำมาแล้วจึงไม่พ้นเพราะฉะนั้นพอแล้วละความไม่ดีที่เราเคยทำมาเลิกเสียทีหยุดเสียทีเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าเชื่อจิตใจเราเอง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: มาร่วมกันยกชาติไทยของเราขึ้นโดยด่วนนะมาพร้อมกันบริจาคพร้อมกันช่วยกันยกชาติไทยขึ้นโดยด่วนจะได้เวลานี้แหละชาติไทยของเราขึ้นเวลานี้ถ้าไม่ขึ้นในช่วงนี้แล้วก็อยากจะเขียนไว้เลยว่าหมดหวังว่างั้นนะคราวนี้เป็นคราวจะสมหวังอยู่แล้วเอาให้สมหวังนะมีเท่าไรเอามามีเท่าไรเอามาเงินก็ดีทองกำก็ดีมีเท่าไรเอามาปลดมาอยู่ตามข้อไม้ข้อมือตามคอตามกระเป๋าคว้ามาให้หมดกลับไปแต่ตัวเปล่าเงินเต็มคลังหลวงใช้ได้สง่างามเต็มในกระเป๋าในคอไม่ได้สง่างามนะสู้ระดับคลังหลวงไม่ได้นะเข้าคลังหลวงแล้วสง่างามทั่วประเทศเราอยู่ในกระเป๋าไม่ได้สว่าไม่ได้สง่างามนะอย่าให้ความตนีมันยึดไว้นะเอาความเสียสละมาเอาให้ทานมาตีหมดกระเป๋าไหนกระเป๋าไหนเอาความเสียสละตีแหลกหมดเลยความตนีมันวิ่งเข้าบ้านสิใครจะกลับไปบ้านนะฟังให้ดีใครจะกลับไปบ้านให้เอากระเป๋ามาให้หลวงตาตรวจซะก่อนถ้ายังมีเงินอยู่ในนั้นอย่าด่วนกลับไม่ได้ไปแล้วนะไปแล้วกลัวหลวงตากลัวนั่นแหละกลัวหลวงตากตรวจกระเป๋าน่ะรีบออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมนั่นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วหลังจากนี้แล้วพอเสร็จเรียบร้อยนี่แล้วหลวงตาก็จะลาพี่น้องทั้งหลายไปจังหวัดกำแพงเพชรไปที่นั่นอีกไปคว้าเอาเงินเอาทองตามกระเป๋าตามข้อไม้ข้อมือตามคอคนหมดกระเป๋าในจังแพงเพชรแล้วถึงจะไปหาคว้าที่อื่นถ้ายังไม่หมดแล้วยังไม่ไปเดี๋ยวนี้ทางนี้ยังไม่หมดจึงยังไม่ลุกนี่กระเป๋าหมดแล้วคอเป็นตามข้อมือตามคอหมดแล้วกระเป๋าหมดแล้วเราถึงจะไปให้ก่อนจะออกที่นี่ไปเอากระเป๋ามาตรวจเอาคอมาตรวจเอาข้อมือมาตรวจให้หมดยังมีทองคำด้านล่างเงินสดข้างอยู่กระเป๋าแล้วคอใครบ้างรีบตรวจเลยตั้งแต่บัดนี้นั่นไม่แล้วเนี่ยไม่แล้วนะเนี่ยจะถ่ายรูปด้วยเนี่ยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้พรถ้าเสร็จแล้วแล้วก็จะให้พรนั่นไม่แล้วเนี่ยไม่แล้วนี่ต้องทำไม่แล้ววันนี้พูดอะไรมากนะพูดมากแล้วตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี่เทศน์ตั้งชั่วโมงกว่าเมื่อวานนี่นะ
3: 1ชั่วโมง20นาท
2: ีเมื่อวานนี่เทศน์อยู่ตั้ง1ชั่วโมง20นาทีนู่นน่ะของเล่นเมื่อไหร่นอกจากนั้นยังตอบปัญหาอีกเมื่อวานนี่ใช้เวลานานเหนื่อยมากนะเมื่อวานเพราะเมื่อวานนี้ไม่ค่อยจะพักไม่ค่อยจะพักยุ่งตลอดเวลาจนกระทั่งถึงเวลาเทศจบลงมานอนโอ้แผ่สองเหลืองเลยไม่สนใจบาทแต่แผ่สองเหลืองเลยเมื่อวานมันเหนื่อยมากกูจะเห็นแต่ในทีวีก็ได้เห็นตัวจริงแล้วนะวันนี้นะเมื่อวานนี่ก็ดีพี่น น้องทางอำเภอแม่สอดแม่ละมาดแถวใกล้เคียงที่ยังที่เห็นแต่หลวงตาในทีวีคราวนี้ก็เห็นตัวจริงแล้วนะพากันตั้งอกตั้งใจกู้บ้านเมืองของเราด้วยความประหยัดมัธยัสถ์นะอย่าสุรุ่ยสุร่ายอันนี้เป็นภัยต่อตัวของเราและครอบครัวตลอดถึงชาติบ้านเมืองความสุรุ่ยสุร่ายลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่ของดีวันนี้ไม่พูดอะไรมากเหนื่อยแล้วพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังมากแล้ววันนี้จะพักเครื่องแล้ววันนี้พักเครื่องอ่ะวันต่อไปนี้ก็เปิดเครื่องอยู่แล้วนะทำนี่ใครมาที่ที่แรกทำทำนี่ใครมาอยู่ที่แรกเนี่ยพระเรา
3: ชื่อสวัยวัดลุงสิงห์ปูฮะแล้วก็ไปกราบเรียนท่านอาจารย์เกี้ยฮะกราบเรียนเมื่อวานครับ
2: หนึ่งคนดีทำ
3: ที่สวัยสุดไปแล้ว
2: ที่นี่เหมาะสมเราไปดูตั้งแต่เช้านะพอตื่นเช้าพอสว่างก็ออกไปเที่ยวดูรอบไปหมดจากนั้นก็มาเดินจงกรมจนได้เวลาแล้วถึงลงมาดีสถานที่นี่เหมาะภูเขาเนี่ยนึกว่ามันรอบไปหมดนั้นไม่รอบตรงนั้นมันว่างหลังจากนี้ไปมันว่างนะไปดูเที่ยวดู ไปดูเที่ยวดูไม่ใช่ดูธรรมดานะดูที่ทำงานของพระด้วยที่ทำงานของพระคือทางจงกรมที่ภาวนานั่นคือที่งานทำงานของพระไปเที่ยวดูหมดไม่ทราบไปวัดไหนเที่ยวดูแต่นี้อย่างอื่นเราไม่สนใจเราสนใจแต่ที่ทำงานของพระชำระกิเลสเท่านั้นงานของพระสั่งสมกิเลสเราเบื่อเอื่อมละอาสักพอได้เวลาไปที่ไหนเห็นแต่งานของพระสั่งสมกิเลสกวนบ้านกวนเมืองยุ่งไปหมดสร้างนั่นสร้างนี้หัวใจไม่ยอมสร้างนะสร้างแต่สิ่งที่หมักหมมจมลงในโลกเลยถ้าเหมือนโยมโยมเหมือนพานะกรรมฐานเหล่านี้ยิ่งแล้วนะตัวขี้เกียจภาวนาหันหน้าเข้านรกอเวจีเลยหันเข้าไปสู่ทางจงกรมฟัดกับกิเลสจะมันหงายลงไปเลยข้าหงายกิเลสหงายเป็นท่าเรียกว่ากิเลสหงายหมาเข้าใจไหมถ้าเราสู้กิเลสไม่ได้เราหงายไปเป็นท่าเราก็หงายหมาเหมือนกันแต่กรรมฐานหงายหมาสู้กิเลสไม่ได้นี้เราไม่อยากฟังเลยเพราะเราเคยหงายเป็นตัวอย่างมาแล้วหลวงตานี่เคยหงายเป็นตัวอย่างมาแล้วหงายเป็นยังไงหงายเป็นตัวอย่างคือสู้กิเลสไม่ได้แพ้กิเลสอย่างหลุดลุ่ยหงายแบบหงายหมาเลยเข้าใจไหมแบบสองเหลืองเนี่ยแพ้สู้กิเลสไม่ได้น้ำตาพังได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเมื่อวานพูดหรือเปล่าฮะนี่ละเรื่องกิเลสเก่งขนาดนะกิเลสมันก่อฟืนก่อไฟอยู่ที่หัวใจเราพอสติปัญญาเป็นธรรมเครื่องชำระกิเลสต่อเข้าไปมันตีหน้าผากหงายเลยหงายเลยเพราะกรรมฐานเราจึงไม่หันหน้าเข้าสู่กองไฟคือหัวใจที่เป็นกองกิเลสกองฟืนกองไฟนี้ได้นะหลังจากนั้นมันตีหน้าผากหงายหมาไปแล้วก็ไปคว้านั้นคว้านี้เก่านั้นเก่านี้เก่าที่ไม่คันนะตรงไหนที่คันคือกิเลสอยู่ที่นั่นเก่าไม่ได้มันตีหน้าผากหงายหมาไปเลยต้องไปหาเก่าสร้างนั้นสร้างนี้ฮะชลาลงครัวลงน้ำร้อนกดเท่าหอประสาทราชมณีแต่ชลาที่อยู่ของธรรมนี่มองหาไม่เห็นนี่ชลาหัวใจที่อยู่ของธรรมมองแล้วไม่เห็นแต่มองดูศาลาใหญ่ของกิเลสนี่เต็มวัดเต็มวานะไปไหนมีแต่ศาลาของกิเลสสร้างตีตลาดสร้างส้วมสร้างฐานขี้รถตามศาลาสถานที่ต่างๆขี้รถหัวพระกรรมฐานเรานะเวลานี้มีแต่กิเลสขี้รถหัวพระกรรมฐานเราไม่เห็นกรรมฐานเราได้ขี้รถหัวกิเลสเลยเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนั่นท่านขี้รถกิเลสเหยียบหัวกิเลสเสร็จเรียบร้อยแล้วนำโทษเข้ามาประกาศให้โลกดูกิเลสมันไม่พาคนทำคนให้ดีก่อแต่ฟืนไฟเดือดร้อนวุ่นวายธรรมนี่ก่อแต่ความสงบร่มเย็นภายในจิตใจอยู่ไหนอยู่ได้กินได้นอนได้ง่ายสบายที่สุดผู้สอดแสวงหาธรรมในใจและผู้มีธรรมในใจอยู่ง่ายที่สุดกินง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรธรรม ต็มหัวใจมีคุณค่ามากที่ยิ่งกว่าสนสมบัติ3แดนโลกธาตุนี้เป็นไหนๆนั่นล่ะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านถึงอยู่ด้วยธรรมประเภทนั้นท่านไม่ได้อยู่กับกองมูดกองพูดเหมือนโลกทั้งหลายอยู่กันเฉพาะอย่างยิ่งเหมือนกรรมฐานทั้งหลายอยู่กันดูไม่ได้นะไปที่ไหนโอ้สร้างกุฏินี่ก็ต้องตกแต่งฮะตกแต่งหรูหราฟูฟ้าดังกุฏิหลวงตาบัวไปพักเมื่อคืนนี่เหมือนกันเอาหินเอาผามาประดับตกแต่งอะไรกระดานฝานั่นนะทำประดับประดอยโอ้ยพิลึกพิลั่นนะนี่เจ้าของระภูมิใจที่สุดนั่นน่ะเออว่าในกรรมฐานได้วางลวดลายฝีมือไว้ดีไม่ดีอยากให้ครูบาอาจารย์มาเช่นหลวงตาบัวมาชมให้ด้วยแต่พอดีหลวงตาบัวไปที่นั่นไม่ค่อยปวดขี้ถ้าปวดขี้จะฟาดลงนั้นให้มันแหลกหมดเลยนี่นี่มาชมเอาที่นี่เลยเครื่องหมายของการชมนี่แหละหรือว่างั้นนะแต่มันไม่ปวดขี้ก็เลยไม่ได้ขี้ใช่ไหมเลยไม่ได้ชมทางขี้ใช่ไหมนี่แหละกรรมฐานจำมันนะเวลานี้กรรมฐานซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แห่งธรรมกำลังจะศูนย์จะหายจะล่มจมลงไปทะเลแห่งกิเลสไปหมดแล้วเวลานี้ ไปที่ไหนเห็นแต่ความรู้หลาผู้ฝ่าอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนล้วนตีตลาดนะธรรมไม่ได้ตีตลาดเวลานี้เช่น ดูสถานที่บำเพ็ญธรรมเช่นสร้างวัดสร้างวาเนี่ยเพื่อเป็นที่อยู่ของธรรมเป็นที่สถิตของธรรมนะสร้างวัดสร้างวาสร้างเพื่อธรรมนี่หลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินมาสร้างวัดสร้างป่าสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการบำเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจกลับเป็นการสร้างกิเลสสร้างตลาดให้กิเลสสร้างส้วมสร้างฐานให้กิเลสหมดเลยในวัดในวาเลยมีแต่ส้วมแต่ฐานของกิเลสเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนรในหัวใจของพระของเนรนั้นมีไหมขี้โลภนั่นแหละขี้กองหนึ่งใหญ่ๆขี้โลภอยู่ในนั้นไม่สนใจสั่งสมมันมีแต่จะโลภเอาเรื่อยโลภเรื่อยเนี่ยโลภเรื่อยท่านความโกรธก็เป็นฟืนเป็นไฟไม่ได้สมใจเครียดแค้นราคะตัณหายิ่งแล้วมันเหยียบหัวใจกรรมฐานที่แหลกหมดเลยนั่นราคะตัณหานี่คือกองขี้เข้าใจไหมเวลานี้มันไม่อยู่ที่ไหนนะสร้างส้วมสร้างฐานให้มันไปถ่ายมันไม่ยอมถ่ายนะกิเลสนะมันจะไปถ่ายอยู่หัวใจพระหัวใจพระจึงเป็นส้วมเป็นฐานของกิเลสกิเลสขี้ลดลงนั้นหมดเลยฐานจำนะพระกรรมฐานเราอย่าให้หรูหราภายนอกใช้ไม่ได้นะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านี่เรียนมาแล้วไม่ใช่อวดครั้งที่ว่ามหาบัวไม่เรียนเป็นมหาได้ยังไงเอาคัมภีร์ออกมาอ่านให้ผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมได้ยินได้ฟังได้แก้ไขตามอัตตามธรรมซึ่งเป็นทางของศาสดาพาพ้นทุกข์มามากต่อมากแล้วให้อันนี้เป็นทางเดินนอกจากนั้นเป็นทางของกิเลสขนสัตว์ลงนรกอเวจีตลอดเวลาพากันจำเอาทุกคนเดี๋ยวนี้มันพวกเรามองไม่เห็นนะที่ว่าเหล่านี้นะพูดออกมาปากเดียวนี่ครั้งของกิเลสมันอยู่หัวใจคนอยู่หัวใจคนอยู่ปากคนมันโตมตีหลวงตะบวงหงายหมาไปเลยสู้เขาไม่ได้เข้าใจไหมสู้กองทัพกิเลสไม่ได้เพราะความรู้ความเห็นมันเป็นอันเดียวกันหมดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดความรู้ของธรรมแทรกเข้าไปปั๊บถูกโจมตีแหลกหมดนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่เอาเรื่องของธรรมมาแสดงให้ฟังเช่นสถานที่นี่เป็นสถานที่พ่ออัดพ่อทำเป็นสถานที่บำเพ็ญธรรมชำระจิตใจที่มีกิเลสเป็นช่วงเป็นฐานเต็มนั้นให้กระจายออกไปด้วยอัดด้วยธรรมด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิมุตติหลุดพ้นนั่นธรรมอยู่ที่นั่นอยู่ที่ความเพียรนี่นะมันสร้างความเพียรเข้าภายในจิตใจสถานที่นี่เป็นสถานที่เหมาะสมกับการประกอบความภาคเพียรขวนขวายทำเข้าสู่ใจยังไม่ควรจะไปมองภายนอกตามกิเลสวิ่งตามกิเลสไม่สมควรอย่างยิ่งตั้งใจปฏิบัติทำเข้าสู่ใจเท่านั้นเราไม่ต้องไปหาความเลิศเลอที่ไหนนะไม่เคยเห็นไม่เคยพบกว่าตามเพียงทำเข้าสัมผัสใจเท่านั้นความสว่างกระจ่างแจ้งความบัศจรรย์จะเริ่มปรากฏขึ้นที่หัวใจไม่เกิดที่ไหนนะเราอย่าไปมองหาความเลิศเลอที่ไหนนอกฟ้าดินแดนให้มองดูหัวใจที่มันกำลังสกปรกรบูรังด้วยกิเลสขี้รถมันอยู่นี่ให้มองดูตรงนี้แก้ไขดัดแปลงตรงนี้สติปัญญาพิจารณาเข้าไปนี่เราเรียกว่าชำระ เรียกว่าสั่งสมธรรมเข้าสู่ใจแล้วใจจะสง่างามขึ้นมาทีนี้เราไม่หาที่ไหนละเรื่องความแปลกประหลาดอัศจรรย์ที่ไหนเจอที่ใจดวงเดียวชนิดพอเป็นลำดับไปนะในขั้นนี้พอขั้นนี้ขั้นนั้นพอขั้นนั้นเรื่อยไปจนกระทั่งพอเต็มที่แล้วพอหมดสามแดนโลกธาตุสลัดขั้วเดียวเท่านั้นธรรมชาตินี้เลิศเลือกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดนี่เรียกว่าธรรมเลิศเลยแต่ธรรมประเภทนี้ไม่มีใครครองได้ล่ะไอ้พวกขี้เกียจขี้ค้านพวกเสือพวกหมอนนอนจมนี้ไม่มีวันครองหรอกเรื่องอัดเรื่องทำ มีแต่กิเลสขี้รถทั้งวันทั้งคืนต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอ่ะชำระไปโดยลำดับนะขี้มันหลายประเภทขี้หลายกองกองใหญ่ก็มีกองเล็กก็มีฆราวาสก็ขี้เต็มตัวพระก็ขี้เต็มตัวไม่ทราบว่าใครจะชะจะล้างใครแล้วพระจะไปสอนโยมโยมกับพระก็เหมือนกันสอนกันไม่ลงเฮ้เข้าใจไหมเออถ้าพระเหนือกว่าโยมเหมือนอย่างครูเหนือนักเรียนนี่ครูก็สอนนักเรียนได้ถ้าความรู้ของครูกับนักเรียนพอๆกันแล้วจะสอนนักเรียนหาอะไรนักเรียนเขาไม่เชื่อเขาไม่เคารพเพราะครูความรู้ของครูกับความรู้ของนักเรียนมันอยู่ในระดับเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันความรู้ของพระความรู้ของครูของอาจารย์กับความรู้ของประชาชนนั้นมันระดับเดียวกันขี้โลภขี้โกรธขี้หลงราคะตัณหากองเดียวกันสอนกันไม่ลงเข้าใจไหมล่ะนะมันก็อย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านไม่มีขี้อย่างนี้นี่นะพระอรหันต์ท่านไม่มีขี้อย่างที่ว่านะท่านปัดออกหมดแล้วท่านเอาความอัศจรรย์เหนือขี้มาสอนพวกกองขี้คือพวกเราเนี่ยพากันตั้งอกตั้งใจอย่าขี้เกียจประพฤติตัวให้เป็นคนดีนะฮะมีความขยันหมั่นเพียรหน้าที่การงานที่ชอบอย่าขี้เกียจความขี้เกียจเป็นเรื่องของกิเลสความกินไม่หยุดไม่ถอยนอนไม่อิ่มไม่พอเป็นเรื่องของกิเลสแต่ความขี้เกียจที่ขนขวายบ่ายอยู่มากินนี่เป็นเรื่องของธรรมกิเลสไม่ทำกิเลสให้ขี้เกียจขี้ข้านไปเสียแต่เวลากินกิเลสขยันมากนะเข้าใจไหมกินก็ขยันนอนขยันเตะเตะเล่ร่อนขยันจับจ่ายฟุ่มเฟือยนี่ขยันกิเลสมันมีไหมในหัวใจของพวกเราขยันแบบนี้มีไหมถ้าหัวใจเริ่มตะบัวนี่เต็มหัวใจไม่ทราบจะไปจ่ายใครเพราะเขาก็มีมากเหมือนกันกับเราดีไม่ดีอาจมากกว่าเราก็ได้ขี้อย่างนี้นะให้พากันชำระมีความขยันหมั่นเพียรประพฤติตัวเป็นคนดีนะนรกจุดๆร้อนๆเห็นไหมรูปที่ขี้ไว้นั่นๆน่ะนั่นอยู่ตรงไหนรูปที่หลวงตาบัวบอกบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเห็นไหมนี่ท่านทั้งหลายดูนะ นั่นเราดูเอาชี้ด้วยความอาถรรพ์ชันไถชี้ด้วยดูมาแล้วมาบอกไม่ใช่แบบรูปๆคำๆตามสาธุไม่ได้ประมาทไม่ได้แบบรูปๆคำๆตามตำราที่ท่านบอกไว้จากหลักความจริงแต่มาเป็นตำราแล้วก็เป็นรูปๆคำไปเสียสำหรับคนมีกิเลสขี้เต็มตัวไม่ยอมเชื่อตำรามันก็เลยเอาข้อยืนยันไม่ได้ไปเห็นตัวจริงแล้วมาชี้บอกได้แน่นอนยืนยันได้นั่นดูเอารูปนั่นเราไม่ได้อวดนะเราเห็นจริงๆเนี่ยเป็นเวลาสุดท้ายที่เราจะตายไม่นานนะแต่ก่อนเราไม่เคยเปิดดังได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเราปฏิบัติธรรมทำเต็มหัวใจเรามาตั้งแต่2493ไม่เคยเปิดนะสอนโลกสอนทั้งสารสอนไปตามกำลังศรัทธาของเขาจะได้มากน้อยเพียงไรแล้วก็สอนไปเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ทีนี้จวนตัวก็มาแล้วจวนตายเข้ามาแล้วแล้วสิ่งที่เป็นสาระอันสำคัญเลิศเลยที่กิเลสมันครอบมันปิดไว้ไม่เห็นไม่มีนี่มันมีอยู่แต่ไม่มีใครดึงออกมาก็เมื่อมันรู้เห็นอยู่นี่พระพุทธเจ้ารู้เห็นดึงออกมาพูดไม่ได้หรือพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนจากความรู้ความเห็นแล้วนรกเห็นแล้วสวรรค์เห็นแล้วพรหมโลกเห็นแล้วนิพพานเห็นแล้วพวกเปรตพวกผีทุกประเภทเทวบุตรเทวดาเกื่อนโลกธาตุนี่เห็นหมดแล้วนำสิ่งที่เห็นแล้วมาสอนโลกพระองค์ยังสอนได้นี่มันเห็นอย่างนั้นทำไมจะสอนไม่ได้ก็ปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเห็นตามทางของศาสดาเพราะศาสดาสอนเพื่อรู้เพื่อเห็นในของจริงทั้งหลายเมื่อดำเนินตามที่ท่านสอนเพื่อให้รู้ของจริงหลายได้ปรากฏได้รู้ได้เห็นนำมาพูดมันขัดต่ออะไรถ้าไม่ขัดต่อหัวกิเลสที่มันเป็นข้าศึกของธรรมไม่พูดไม่บอกมันหาว่าโอ้ว่าอวดไปฉะนั้นนี่หลวงตาพูดออกมานี่พูดอย่างอาถรรพ์ฐานใจกิเลสตัวไหนเก่งให้เข้ามามาว่าหลวงตาบัวโอ้อวดหลวงตาบัวจะฟาดปากมันทันทีมันหงายหมายลงไปเข้าใจไหมโอ้สะดุ้งดีสะดุ้งดีวันนี้หลังบ้านหลวงตาบัวฟาดปากกิเลสมันหงายหมาแล้วอาถรรพ์ชาญชัยว่านี่ล่ะเห็นไหมล่ะว่างั้นนะ นี่เห็นไหมหลอกโลกอยู่ทำไมนี่นรกเห็นไหมนี่บาปเห็นไหมนี่บุญเห็นไหมนี่นรกเห็นไหมนี่สวรรค์เห็นไหมนี่นิพพานเห็นไหมหลอกโลกก็อยู่ทำไมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเนี่ยตีปากที่เละตีอย่างนั้นนะครับเข้าใจนี่ข้าเห็นนี่นี่ข้ารู้อยู่นี่นั่นเอาหลักฐานพยานยืนยันมาชี้เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องหลายดูนะลูกถึงขังตึงตังบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีขี้มือบ้างไม่รู้นะแต่เดี๋ยวนี้ขี้นะดูสิเดี๋ยวนี้กำลังขี้นะให้พี่น้องหลายดูนะของจริงไม่ใช่ตุ๊กตาสิ่งเหล่านี้มีมาตั้งกับตั้งกันไม่มีใครเห็นเฉยๆขี้มือบ้างไม่รู้นะแต่เดี๋ยวนี้ขี้นะดูสิเดี๋ยวนี้กำลังขี้นะให้พี่น้องหลายดูนะของจริงไม่ใช่ตุ๊กตาสิ่งเหล่านี้มีมาตั้งกับตั้งกันไม่มีใครเห็นเฉยๆเมื่อไปเจอไปเห็นเข้านำมาพูดตามของจริงทำไมจะผิดไปกิเลสมันหลอกโลกทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีมันบอกไม่มีทำไมมันหลอกได้แล้วทำไมเราเชื่อมันได้แต่เชื่ออาจจะทำบ้างไม่ได้หรือถ้าเชื่ออาจจะทำไม่ได้แล้วศาสนานี้หมดในหัวใจมนุษย์ไม่มีใครยอมรับความจริงจะมีแต่ของปลอมเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าว่าของปลอมแล้วเป็นบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าว่าของจริงไม่ยอมรับศาสนาจะหมดในหัวใจแล้วนะวันนี้พูดจากตรงนี้ที่แรกว่าจะไม่พูดมากอะไรนั่งหนาพูดไปพูดมามันคันปากคันฟันซัดเอาซะบ้างเลยเอาละพอจำไม่ดีดูรูปให้ดีนะดูรูปนั่นแล้วนั่นรูปความจริงรูปอาถรรพ์ชันชัยทีเดียวไม่จะทกทานนี่หน้านี่หน้าว่างั้นรูปนึกผมเปรียบเทียบเหมือนกับว่านี่หน้านี่หน้าเห็นไหมว่างั้นอะไรมาเอานั่นเห็นได้แล้วกันเทศกันแตกได้แล้วกันแตกมาแล้วพังจำนาทิเทศนี้นะเทศอย่างอาถรรพ์ชาญชัยไม่ใช่โทษท่านเอาของจริงมาเทศเอาของจริงมาบอกมาสอนพี่น้องทั้งหลายให้ยึดของจริงนี้ไว้เพื่อเป็นสาระเป็นสาระเป็นสาระของตนฮะมาเหลือกันเทศมาเหลือฮะเหลือเออเอาหลวงตาจะขนเข้าคลังหลวงหมดเนี่ยเอามีอะไรมาขนเข้าคลังหลวงหมดเลยหลวงตาหาเงินเข้าคลังหลวงอุ้มชาติไทยของเราขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจนะอุตส่าห์ตะเกียบตะกายนี้เพื่ออุ้มชาติอย่างเดียวเราพอทุกอย่างแล้วเราไม่หวังอะไรเราพอหมดแต่เพราะความเมตตาสงสารชาติไทยของเราเวลานี้กำลังหนักอึ้งนะต้องช่วยกันแบกกันถามต้องการยกการอุ้มไม่งั้นไม่ได้เราช่วยกันคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยมันก็มากขึ้นเองเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมนี่มาเรื่อยๆนี่กุญแจเรื่อยๆนั่นกุญแจไขตู้เหรอ
3: พระเลี่ยมทอง
2: พระเลี่ยมทองเหรอนึกว่ากุญแจไขตู้ทองมาให้หลวงตาอะไรมากแล้วนะวันนี้ก็จะไปที่กำแพงเพชรแหละนั่นก็ประเทศอีกเหมือนกันนะเหนื่อยทนเอาเพราะได้ตัดสินใจแล้วว่าจะช่วยชาติทุกยากลำบากขนาดไหนเราก็ทนเอาเราทนเพื่อชาติการแนะนำสั่งสอนก็เหมือนกันหากว่ามีท่านผู้ใดสามารถที่จะเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายและเทศนาว่าการแทนหลวงตาบัวได้แล้วหลวงตาบัวจะถอนตัวทันทีให้ท่านผู้นั้นทำงานแทนเราแต่นี่ก็ไม่เห็นใครไล่ใดเสนอหน้ามาว่าหลวงตาบัวนี่ทำงานคลึล้าสมัยสู้ข้าไม่ได้ข้าจะขึ้นเวทีแทนไปลงไปหรือว่ายังไม่ได้ปัดนะเราโดดก่อนแล้วเข้าใจไหมว่าเราจะหาตัวแทนมานานแล้วแต่นี่มันเมื่อมันหาไม่ได้เราก็ต้องตะเกียกตะกายอย่างนี้แหละพากันเข้าใจเราอันนี้แทนเพียงตอนนี้ละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาระหว่างป่าช่วยชาติในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ำหรับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เรื่องธรรมนี้เรายอมรับว่ากระจายออกไปมากเวลานี้นะกระจายไปเยอะไปที่ไหนจนกระทั่งเมืองนอกก็มีนะ
2: ครับ
1: เมืองนอกครับเฉลี่ยใช่ไหม
2: ครับผม
1: นั่นแหละออกไปเยอะนะก็เสียงธรรมเนี่ยออกไปธรรมบอกที่ไหนชุ่มเย็นชุ่มเย็นนะเพราะฉะนั้นธรรมจึงควรได้รับการบำรุงทางศาสนาก็บำรุงขึ้นไปทางชาติก็บำรุงนี่สู่ก้าวดีงามอย่าทำลายศาสนาทำลายตัวเองก็มีชาติทำลายก็มีเนี่ยมันสองอย่างการทำลายที่ถือว่าเป็นข้าศึกผู้ทำลายศาสนาอยู่ในวงศาสนาทั้งหลายนั่นก็คือเทวทัตในวงศาสนาทางโลกก็ตามถ้าใครไปทำลายศาสนาแล้วเรียกว่าผู้นั่นเป็นผู้ทำลายแล้วก็ย่นเข้ามาหาตัวของเราทั้งหลายที่นั่งฟังเทศอยู่เวลานี้นะมันทำลายศาสนาหรือมันส่งเสริมศาสนาก็ไม่รู้เนื้อศาสนาอยู่กับใครมันก็ไม่รู้อีกนะศาสนาก็อยู่กับทุกคนทุกคนความคิดการพูดการกระทำทุกอย่างถ้าเป็นความผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าทำลายศาสนาผู้ใดทำผู้นั้นเป็นผู้ทำลายไม่ดีอยู่ภายในใจก็เป็นการทำลายศาสนาคือตัวเองอยู่ในใจพูดออกมาก็เป็นการทำลายศาสนาด้วยวาจากระทำลงไปก็เป็นการทำลายศาสนาด้วยการกระทำนี่เนี่ยมันออกจากบุคคลบุคคลแต่ละคนละคนนี้พวกเรานี่มันทำลายศาสนาหรือมันส่งเสริมศาสนาก็ดูเอาอีกทีนะโดยว่ากว้างๆแม้ทำลายศาสนาอยู่ส่งเสริมศาสนาตั้งแต่ภายนอกอย่างเดียวให้มาดูตัวของบุคคลแต่ละคนละคนเรานี่แหละรวมแล้วเป็นศาสนารวมแล้วเป็นโลกนะให้ดูตัวของเราเองถ้าคิดไม่ดีให้คิดแปลงเปลี่ยนแปลงทางคิดไม่ดีนั่นออกอย่าเอาคำดีสุเข้ามาพูดไม่ดีก็อย่าพูดนะการกระทำอะไรที่เป็นภัยต่อตนและส่วนรวมและอย่าทำนี่เป็นผู้รักษาศาสนาเข้าใจแล้วหรือว่ามาวัดมารักษาศาสนาหรือมาทำลายศาสนาก็ไม่ทราบนะอยู่ในวัดนี่เหมือนกันถ้าว่าไม่มีการทำลายศาสนาครูอาจารย์รู้ด่าว่ากล่าวอยู่ทุกวันทุกวันบางทีไล่ออกจากวัดก็มีไม่มาทำลายท่านจะไล่ออกทำไมนี่มันก็ยังมีพวกทำลายศาสนาอยู่ในวัดนี่ก็ไม่แยกเข้ามาละเอียดเข้าไปถึงตัวเองที่ศาสนานี่เรียกว่าสุดยอดแล้วนะพี่น้องทั้งหลายเราประกาศออกเลยทีเดียวพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วหาที่ค้านไม่ได้เลยเราปฏิบัติพุทธศาสนาตั้งแต่วันออกก้าวขึ้นเวทีนี่เอาจริงเอาจังปฏิบัติสมถะเวลาเรียนก็เป็นธรรมดาตำรับตำราท่านก็พูดไว้โดยถูกต้องทุกอย่างนั่นแหละแต่หัวใจของเรามันสกปรกมันไปทำตำราให้เลอะเทอะเอาแง่สงสัยต่างๆเข้าไปตีตำราตีตำราว่าบาปมีนี่ตำราท่านบอกนะบุญมีนี่ตำราท่านบอกไว้ถูกต้องแล้วเนี่ยศาสดาองค์เอกเป็นผู้แสดงออกมาว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุนี่มีนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แจ้งแทงทะลุเรียกว่าโลกวิถูตลอดทั่วถึงรู้แจ้งแทงทะลุตลอดทั่วถึงแสดงไว้โดยถูกต้องแต่พวกเราที่อ่านไปนี่มันเอางูดเอาคูดไปเปิดไปทาไปหมดนั่นนะบาปมีไม่มีนะนี่อันหนึ่งนะหนักกว่านั่งกับบาปไม่มีหันบุญมีหรือไม่มีนะหนักกว่านั่งกับบุญไม่มีหันและสุดท้ายก็ลบไปหมดที่พระเจ้าแสดงไว้ด้วยความถูกต้องมันเอาความสกปรกลบลุงลังที่เป็นของปลอมไปกบไว้หมดเอาตั้งแต่ของปลอมออกมาใช้ให้เป็นทองคำทั้งแท่งมันจะเป็นได้ยังไงกองหมู่กองคู่เป็นทองคำมีอย่างเหลือทองคำต้องเป็นทองคำนี่แหละความสกปรกโสมมในหัวใจของสัตว์โลกแม้ไปอ่านหนังสือธรรมะก็ไปค้านธรรมะอ่านอะไรเรื่องอะไรเป็นความจริงมันไปหาการค้านต้านทานลบล้างไปหมดนี่คือความหลอกลวง ของจิตใจแต่ละคนละคนนี่เวลาเรียนไปมันก็มีแบบนั้นอ่านไปอ่านไปส่วนเชื่อนี่เชื่อสำหรับเราเองคือหลวงตาบัวหรืออีตาบัวเข้าใจไหมพูดให้ชัดๆอย่างนี้นะอ่านไปอ่านไปความเชื่อนั้นมีมากความไม่เชื่อมันแอบกินนั่นแหละก็ต้องเอาล่าคอมันออกมาสิเข้าใจไหมความไม่เชื่อคือเชื่อว่าบุญมีอย่างนี้หลักใหญ่เชื่อว่าบุญมีหลักเจ๊กง่ายมีเหรอนั่นเห็นไหมแล้วบาปมีนี่หลักใหญ่มันเชื่อแล้วว่าบาปมีแล้วบาปมีจริงๆเหรอนี่แอบกินนั่นนี่นะตลอดถึงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงเหรอมีจริงเหรอในส่วนใหญ่ของเรามันเชื่อนะแต่ส่วนย่อยมันแบ่งกินอยู่ในนั่นนะแล้วอ่านหัวใจเราเองนะมาให้พี่น้องหลายทราบนะเนี่ยเราเป็นผู้มุ่งอ่านมุ่งทำปฏิบัติธรรมแล้วมันไปแบ่งกินจนกระทั่งถึงนิพพานนะก็มุ่งใจหัวใจนะมุ่งต่อนิพพานอย่างหนักหน่วงแล้วนิพพานมีจริงเหรอครูเนี่ยฟังที่นะเอาถ้าว่านิพพานมีจริงนะเราจะเอาให้เต็มความสามารถเอาคอขาดไปเลยว่างั้นนะขอให้เป็นที่แน่ใจเลยว่านิพพานมีจริงอย่างไรก็ไม่ถอยจะเอานิพพานให้ได้ว่านี่ก็มองไปเห็นหลวงปู่มั่นนี่นะหลวงปู่มั่นนี่ชื่อเสียงท่านโด่งดังมาตั้งแต่เราเป็นเด็กจนกระเทือนโลกมานานอันนี้เราจะประตัดสินใจเรากับหลวงปู่มั่นว่างั้นนะในตำรับตำราอ่านมาเอาตัดสินใจไม่ได้นะเห็นไหมล่ะจะเอาท่านหลวงปู่มั่นมาตัดสินนี่เป็นองค์กับพยานปัจจุบันเห็นต่อหน้าต่อตาว่าไปท่านก็ใส่เปี้ยงแล้วจริงๆละสมเจตนาที่เราหมู่เหมือนว่าท่านกลางเรียกว่าเลด้าไว้เรียบร้อยแล้วพอเข้าไปก็เปี้ยงเหือท่านมาหาอะไรท่านมาหาบาปบุญหามรรคผลนิพพานที่ไหนเหือไล่เข้าไปแล้วท่านก็กว้านออกมาหมดปาดหมดเลยไม่มีอยู่ที่ไหนโดยประการทั้งปวงไม่อยู่ที่ใจท่านกิเลสมีอยู่ที่ใจธรรมมีอยู่ที่ใจให้ท่านขุดค้นตรงที่นี่ด้วยจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนาสาวกทั้งหลายตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนาท่านไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้บรรลุด้วยไขว่คว้ารวมๆแรงๆนะเอาลงตรงนี้นี่ท่านสอนนั่นเอาลงจิตตภาวนาเนี่ยจะเบิกออกให้เห็นบาปก็เห็นบุญก็เห็นกิเลสประเภทต่างๆตลอดถึงธรรมที่สูงสุดที่มุ่งพระนิพพานจะเห็นที่ตรงนี้นะเอาให้ดีนะจับติดต้องมันฟังมันทุกข์กับอนุกระเบียดไม่ให้ติดขาดไปได้เลยนะฟังทุกจิตทุกจิตทุกจิตทุกจิตหายสงสัยนี่ละเรียกว่าสมแล้วที่ว่าเราจะไปปลงความหายสงสัยทั้งหลายนี่ให้หมดกับหลวงปู่มั่นไปก็ปลงจริงๆท่านก็ใส่เปี้ยงปลงพอออกมาแล้วเดินไปยังไม่ถึงกุฏิคือฟังธรรมะนี่อย่างถึงใจแล้วนะท่านพูดอย่างถึงใจเหมือนเรียกว่าท่านเอาเรดาร์กลางไว้เลยนะเราเข้าเรดาร์ท่านก็ใส่เปี้ยงแล้วสับยำเป็นลาบออกมาเข้าใจไหมทีนี้ก็มาเดินไปถึงกุฏิมันฟังเรียกว่าตัวมันพองหมดเลยนะฟังอย่างถึงใจหายสงสัยทุกอย่างแล้วเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์เรียย่อยย่อยเหล่านี้หายสงสัยนิพพานที่เป็นจุดใหญ่ก็มีความสงสัยแทรกแล้วหายสงสัยทีนี้ออกมาก็เอาล่าสิ่งวันนี้ฟังเทศได้ถึงใจแล้วสมใจที่เรามาหาหลวงปู่มั่นแล้วคราวนี้ที่นี่เราจะจริงไหมนั่นถามเจ้าของนะออกทันทีเลยต้องจริงคือจะจริงไหมที่ท่านพูดทุกอย่างนี้หายสงสัยแล้วที่นี่เราจะจริงไหมบอกว่าต้องจริงไม่จริงตายเท่านั้นนั่นฟังที่นะนี่แหละคำว่าตายเท่านั้นนี่แหละมันสละทุกอย่างนะเรื่องความภาคความเพียรแล้วไม่อยากจะพูดเฉียดสลบเฉียดสลบแต่ไม่เคยสลบแล้วก็บอกไม่สลบเนี่ยฟัดกับกิเลสนะเมื่อความเชื่อมาผลนิพพานอย่างเต็มถึงใจแล้วอะไรจะทุกข์จะยากลำบากอะไรไม่เสียนไปดูประสังนะความจิตที่มันมุ่งมันดิ่งสนิพพานพุ่งเอาอะไรทุกข์ยากลำบากไม่เห็นไปดูประสังเหยียบไปได้จนพุ่งลงไปคือทะลุเอามันเยอะมากมุ่งนิพพานมีหรือไม่มีนานพอไปฟังท่านพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นตีตาเปิ่งแล้วมีนั่นแล้วก็ปฏิบัติตัวเองเข้าไปอีกซัดเข้าไปซัดเข้าไปมันก็เห็นจริงจริงสุดท้ายโลกธาตุนี้หวั่นไหวเลยกระจ่างแจ้งขึ้นมานิพพานมีหรือไม่มีที่นี่นั่นมันลงถึงขนาดที่ว่าเหนือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ละเหรออย่างนี้ละเหรอเห็นไหม นี่เวลาว่าผลนิพพานไม่ได้ปรากฏเต็มหัวใจแล้วสงสัยหรือไม่สงสัยฟังมาสินะเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เหรอมันประจักษ์อยู่ในหัวใจของเราในขณะที่ฟ้าดินถล่มคือกิเลสขาดจะบ้านออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงนั่นแล้วกันที่นี่พระธรรมแท้เป็นอย่างนี้เหรอที่นี่พระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่เป็นแล้วในหัวใจไปถามใครที่ไหนนี่ละอันที่เนี่ยพระมรรคผลนิพพานนี้ไม่มีหายสงสัยหมดเลยเนี่ยปฏิบัติเข้าถึงจริงจังแล้วทำเหล่านี้แล้วออกมาสอนพี่น้องทั้งหลายออกมาจากแบบนี้เองตั้งแต่แบบที่ว่านิพพานมีหรือไม่มีนาเรื่อยมาเรื่อยมาโดนเราจนกระทั่งถึงฟ้าดินถล่มคำว่าฟ้าดินถล่มนั้นกิเลสกับจิตกับธรรมฟาดกันบนเวทีคือหัวใจขาดสะบั้นลงไปในเวลานั้นเรียกฟ้าดินถล่มความดีความจริงฟ้าดินเขาก็อยู่ของเขาแต่ระหว่างขันกับจิตถ้าขันไหวทีเดียวนะถ้าขันของเรานี่ไหวผึ่งเลยทีเดียวถ้าขันนั่นอำนาจของกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกันนั่นแหละคำว่าฟ้าดินถล่มคือระหว่างกายกับจิตนี่มันกระเทือนมากที่สุดเลยผึ่งทันทีจึงบอกว่าฟ้าดินถล่มก็ไม่ผิดนะตั้งแต่นั้นมาแล้วนี่ก็พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงนี่เป็นยังไงมันเป็นแล้วนั่นเราเคยรู้มาแล้วแต่ก่อนว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงตั้งแต่รู้จักเรียงสาภาวะมาพุทโธธัมโมสังโฆติดหัวใจมาจนกระทั่งถึงขณะนั้นล่ะขณะที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วหรือยังไงหรือถึงขณะนั้นล่ะพุทโธธัมโมสังโฆหายเงียบเข้ามาเป็นอันเดียวกันหมดทำทั้งแท่งเลยนั่นเป็นธรรมธาตุธรรมทั้งแท่งเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้หรืออย่างที่มันเป็นอยู่ในหัวใจเดียวนี้นั่นพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้หรือเป็นอยู่ในหัวใจนี้นั่นพระสงฆ์แท้คือเป็นอย่างนี้หรือเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงเป็นแล้วนั่นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นธรรมแท่งเดียวแล้วแล้วไปถามใครนี่เราพูดจริงๆตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่เรียนออกปฏิบัติเอาพ่อแม่ครูอาจารย์มันเป็นตัวประกันทีเดียวล่ะจากนั้นมาก็ฟาดซะนี่กับธรรมชาตินี้เป็นตัวประกันเลยในหัวใจนี้เป็นตัวประกันสามแดนโลกธาตุนี้เจ้าไปหมดแล้วหายสงสัยจากธรรมพุทธเจ้านี่แหละเรียกว่าธรรมแท้เป็นอยู่ที่ใจไม่ต้องไปถามใครไม่เอาใครมาเป็นพยานพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นก็สอนโลกได้สามแดนโลกธาตุนี้ผึ่งขึ้นมาในหัวใจนี้ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าการแนะนำสั่งสอน ประชาชนพลเมืองที่ไหนก็ไม่ต้องไปทูลถามท่านเต็มภูมิในหัวใจตามวาสนาของแต่ละท่านละท่านเท่านั้นที่จะสอนโลกนะนั่นเห็นไหมล่ะ ขอให้ทำเกิดขึ้นที่ใจเถอะเวลานี้มันมีแต่มู่แต่พูดขี้โลภขี้โกรธขี้หลงครอบอยู่ในหัวใจทำแท้เกิดไม่ได้ไม่มีมีแต่สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตาความโลภเอาให้โลกมีพินาศทิพย์หายด้วยความโลภได้ชลัยไม่พอได้ชลัยไม่พอจนกระทั่งสงจะของตายความไม่พอก็มีอยู่หัวใจความโกรธความเพียรแค้นราคะตัณหามีแต่ความไม่พอแล้วนี่คือฟืนคือไฟนี่ตัวมู่ตัวกู้ที่โลภที่โกรธที่ราคะตัณหาอยู่ในหัวใจเปิดออกนี่ออกหมดแล้วจ้าขึ้นมาแล้วเป็นยังไงที่นี่ทองคำทั้งแท่งนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเลิศพระสงฆ์สาวกท่านเลิศอย่างนั้นพระศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาที่ยืนยันมาตั้งกับตั้งกันแล้วยืนยันความจริงความเลิศเลออยู่ที่นี่หมดขอให้ท่านทั้งหลายแนะนำไปปฏิบัตินะอย่าให้กิเลสมันหลอกมันร้อนอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมันจะตายทิ้งเปล่าๆนะให้เอาธรรมที่เป็นของจริงมาปฏิบัติดีไม่ดีก็ท่านสอนยังไงเราเป็นคนหูหนวกตาบอดท่านเป็นคนหูดีตาดีฟังเสียงท่านท่านพาคืบคลานท่านดึงไปเอาไปอย่าฝืนท่านนะเจอแน่ๆไม่สงสัยแล้วนะเรื่องความจริงไม่มีอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่าพุทธศาสนาเราที่มาพูดนี้ออกมาจากเวทีขึ้นเวทีฟันกับกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วไม่มีอะไรสงสัยความที่จะทำให้สงสัยหรือเป็นอุปสรรคขัดข้องต่างๆมีแต่กิเลสทั้งนั้นเมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วว่างไปหมดโลกธาตุนี้สุญญโตโลกังว่างไปหมดศูนย์ไปหมดไม่มีอะไรเข้ามาผ่านจิตเลยนั่นเรียกว่าจิตตวิมุตติพากันจำนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละวันละเล็กน้อยไปมากอ่ะมันจำเอานะ
2: ธรรมะ
1: พูดเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
2: มีบาธรรมะ2ข้อครับมีบาธรรมะ2ข้อจากอินเทอร์เน็ตครับ
1: มาได้ธรรมะว่าไง
2: คนที่1ดังนี้นะครับหลังจากลูกได้นั่งสมาธิเสร็จลูกยังกำหนดดูลมหายใจเข้าออกทำความรู้สึกตามลมหายใจตลอดซึ่งทั้งคืนลูกรู้สึกตัวตลอดในลมหายใจเข้าออกลูกยังกราบเรียนหลวงตาว่าลูกกำหนดมากไปหรือเปล่าเจ้าคะเพราะบางทีที่ลูกกำหนดอยู่นั้นลูกเพราะบางทีที่ลูกกำหนดอยู่นั้นลูก
1: จะบางที
2: เขาทั้งคืนเขากำหนดดูลมหายใจเข้าออกเขาบอกว่าเขากำหนดมากไปหรือเปล่าแล้วบางทีที่เขากำหนดอยู่นั้นเขาก็จะปล่อยวางไปกับลมหายใจให้ว่างเพื่อจะได้พักผ่อนหลับนอนบ้างเพื่อจะปล่อยวางสติจะจ่อที่ลมหายใจตลอดจนลูกไม่ได้นอนเกือบทั้งคืนลูกควรปฏิบัติตัวเช่นไรเจ้าคะ
1: กำหนดมากไปหรือเปล่ามันกำหนดยังไงล่ะอันกำหนดนั่น
2: เขาดูลมหายใจเขาออกครับ
1: ดูลมหายใจก็ออกเขากำหนดมากไปมันมากยังไง
2: เขาดูทั้งเขาดูทั้งคืน
1: เนื้อ
2: เขาดูทั้งคืนเขาบอกเขาไม่ได้นอน
1: เนื้อไม่ได้นอนดูลมหายใจ
2: ครับ
1: ไม่มากไปเวลามันจะตายมันจะบอกตัวเองเราบอกว่าอย่างนี้ล่ะบอกว่าไม่มากไปถ้ามันจะตายจริงไม่มีใครจะรู้แต่ตัวเองครับรู้ตัวเองได้ยิ่งกว่าเราเข้าใจไหมรู้ตัวเองแต่ว่ามากไปเดี๋ยวมันจะนอนวันยังค่ำอันนี้ไม่มากไปนั่นเนี่ยนอนวันยังค่ำก็จะรู้ไม่กินข้าวก็ได้อันนี้ไม่มากไปเข้าใจไหมถ้าว่ามากไปหน่อยมันจะลงจุดนี
2: ้
1: ต้องเอาฟาดลงไปเข้าใจไหมความตายอยู่กับเราเอาละพอ
2: คนที่สองครับ
1: เนี่ย
2: คนที่สองครับปัจจุบันจะนั่งและนิ่งไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไปเจอจุดหนึ่งที่มีสภาวะที่เยือกเย็นห้างว้างแต่สงบคือตอนนี้หนูก็รู้แต่รู้ไม่ได้คิดอะไรตามไปดูอยู่เฉยๆหนูติดอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าหนู
1: ต้องกำหนดยังไงเอาไว้
2: เขาบอกเขานั่งนิ่งแล้วก็
1: ไ
2: ปเรื่อยๆเขาไม่ได้บอกว่าภาวนาพุทโธหรืออะไรเขาไม่ได้บอกว่าใช้พุทโธหรือว่าดูลมหายใจเข้าออก
1: ก็นั่นที่ถามเวลาถามอะไรถามอะไรไม่มีจุดมีอะไรพอที่จะจับมันมาพิจารณาได้เนาะแต่ที่ว่าเขากำหนดอะไรคนแรกว่าคนแรกเรายังไม่ย้ำ
2: คนแรกดูลมหายใจเข้าออก
1: ว่าไปอีกทีนึงเราติดใจอยู่กับคนแรกนี่นะ
2: แรกเลยฮะ
1: เอาอ่านมาว่าไป
2: หลังจากลูกได้นั่งสมาธิเสร็จลูกยังกำหนดดูลมหายใจเข้าออกทำความรู้สึกตามลมหายใจเข้าออกตลอดซึ่งทั้งคืนลูกรู้สึกตัวตลอดในลมหายใจเข้าออกลูกอยากกราบเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะว่าลูกกำหนดมากไปหรือเปล่าเพราะบางทีที่ลูกกำหนดอยู่นั้นลูกจะปล่อยวางให้ลมหายใจว่างเพื่อจะได้พักหลับบ้างแต่เมื่อจะปล่อยวางสติจะจ่อที่ลมหายใจตลอดจนลูกจะไม่ได้นอนเกือบทั้งคืนลูกควรปฏิบัติเช่นไรเจ้าคะ
1: มันกำหนดลมหายใจแทบทั้งคืนแล้วไม่ได้หลับเหรอ
2: เขาบอกว่าเขาก็รู้ตัวตลอดจากการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็เลยกราบเรียนถามว่าเขากำหนดมากไปหรือเปล่าเพราะบางที กำหนดอยู่เช่นนั้นแล้วก็ปล่อยให้ใจว่างไม่ดิ้นพักผ่อนหลับนอนสติจ่ออยู่ที่ลมหายใจ
1: ลมหายใจจำถึงจะกำหนดรูปกันอยู่ระยะที่ขันมันจะพักตัวมันก็เปลี่ยนของมันปั๊บในขณะนั้นหลับได้อยู่นะเรานี่เราผ่านมาทั้งนั้นแล้วนี่นะเอาจนกระทั่งกลางคืนว่าเนี่ยทั้งคืนนอนไม่หลับเหมือนกันกลางวันมันยังจะไม่หลับอีกหมุนติ้วติ้วติ้วเวลาทำงานโดยอัตโนมัติแก้กิเลสโดยอัตโนมัติมันจะไม่หลับไม่นอนจนกระทั่งไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์คือที่แรกเราติดสมาธินิ่งทั้งวันแน่วไม่มีอะไรในโลกนี้เหลือแต่ความรู้ที่เด่นนี่เรียกว่าติดสมาธิแล้วมาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยท่านไล่ออกจากสมาธิออกมาทางด้านปัญญาเวลาออกทางด้านปัญญาแล้วหมุนติ้วเลยที่นี่เลยไม่หลับไม่นอนกลางคืนตลอดรุ่งไม่หลับเลยกลางวิ่งกลางวันยังจะไม่หลับมันจะตายแล้วขึ้นไปหาท่านอีก ท่านบอกว่านั่นมันเลยเถิดนั่นแล้วทำไงทีนี้ให้พักผ่อนบ้างจริงไม่พักผ่อนไม่ได้เราก็จริงเนี่ยมากำหนดที่อื่นที่ใดไม่เอาปัญญาที่มันหมุนติ้วเป็นธรรมจักรหดย่นเข้ามาลากเข้ามาลงมาอยู่กับพุทโธคำเดียวเอาที่นี้ให้อยู่กับพุทโธแล้วสุดท้ายเอาพุทโธบังคับให้อยู่นะพอเรื่องสติปัญญามันจะหมุนของมันตลอดเลยให้มันยับยั้งกันด้วยพุทโธอันนี้ไม่เอามันจะคิดเรื่องอะไรก็ตามจะเอาพุทโธเป็นหลักจิตยึดรู้อยู่หรือพุทโธหลับได้อันนี้ก็ควรจะยึดอะไรเป็นหลักให้หลับได้ก็ได้อย่างลมหายใจมันก็ไม่หลับตลอดคืนเหรอ
2: เขาบอกอย่างนั้นแหละครับ
1: ฮะ
2: เขาบอกอย่างนั้นไหมครับ
1: เขาว่าอย่างนั้นนะ
2: ครับ
1: เอาท่านี้เอาจะเปลี่ยนจากลมหายใจเข้ามาหาพุทโธก็ได
2: ้ครับ
1: เพื่อจะเห็นวัดตอนของมันที่พักที่อยู่ที่รักนะ
2: ครับ
1: เอาแยกในนี้ลองดูของเราก็เรื่องปัญญามันหมุนตลอดและยับยั้งกันด้วยพุทโธไม่ให้เอาอะไรเอาพุทโธนี่ให้เพื่อให้หลับนอนได้มาอยู่นี่หลับได้นะถ้าเอาปัญญาหมุนตลอดหมุนตลอดฆ่ากิเลสสุดท้ายก็จะฆ่าตัวด้วยความไม่รู้จักประมาณนี่เอาอย่างนั้นนะ
2: ครับ
1: เอาเราจะเอาทำพุทโธให้อยู่กับพุทโธโดยว่านี่ก็ได้เอาเรานะ
2: คร
1: ับวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งเราก็ไม่เคยทำอย่างนี้เปลี่ยนแปลงนั้นแต่ก็มันก็ค่าถึงกันเปลี่ยนแปลงจากทางด้านปัญญาหมุนติ้วตลอดเวลาให้มาอยู่กับพุทโธไม่หมุนหลับได้แน่ถ้าอยู่กับมันนั้นไม่หลับหมุนเข้ามาอยู่กับพุทโธให้อยู่จุดเดียวหลับได้นี่กำหนดอันตรบาอนาปานสติอาจจะมีความพิจารณาแยบคายอยู่ในลมหายใจก็ได้มันจึงทำให้เพลินอยู่ในนั้นไม่หลับอันนี้ย่นเข้ามาหาพุทโธนะ
2: ครับ
1: แล้วหลับเอาละเอาข้อนี้เขาจะผ่านก็ได้ที่นี่คือมันจุดเดียวพุทโธไม่เคลื่อนไม่ย้ายไปไหนพุทโธหลับได
2: ้จบธรรมะหมดแล้วครับ
1: ข้อที่สองฟังดูมันไม่ค่อยอะไรแล้วก็ไม่ได้
2: ไม่ต้องตอบครับ
1: มันไม่แต่คนแรกนี่น่าฟังเข้าแก๊ปของนักภาวนาเข้าใจไม่แก๊ปพวกนี้ไม่รู้จักแก๊ปจักกั๊บอะไรมันเสื่อจะตายแก๊บๆตับๆก็ไม่รู้ไม่หยุดไม่ถอยมันจะเป็นบ้าพูดแล้วเล่าเนี่ยเอายานี่เป็นยังไงบ้าทุกคนบ้าน้ำลายไปเลิกแล้วพอเท่านั้นละไปละ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: โอ้ยเยอะมาจากที่ไหนกันบ้างเนี่ยฮะที่ไหนบ้างกรุงเทพที่ไหนบ้างฮะอำเภออะไรคำตะก้าไหนคำตะก้านี่แล้วที่ไหนบ้างเนี่ยนั่นปากน้ำ
3: ปากน้ำเก่า
1: ฮะ
3: ปากน้ำหน้าเก่าครับ
1: นั่นแค่ปากน้ำเนี่ยไหนหัวหน้าไหนท่านเนี่ยมีแล้ววันนี้ทั้งวันอ่ะเมื่อเช้านี่คนแน่นหมดหน้าวัดแน่นหมดจริงๆเต็มหมดถุงนั้นเต็มหมดคนมากจริงๆแล้วพอหลังจากนั้นก็อีกประมาณนี้คณะผู้ว่าประชาชนเต็มชะลาอีกตอน10โมงกว่าพอบ่ายโมงมาอีกแน่นชะลา2โมงกว่าแล้วไปเหรอแล้วมีอะไรล่ะเอาว่ากันมามีอะไรเหนื่อยนะหลวงตาเหนื่อยคนเอามีบางหันกับมาหันออกไปดูที่เขาลื้ออะไรอะไรนะเพราะเขาทำอะไรล้านอะไรกว้างขวาง
3: มาเช็ค
1: นั่งข้างนั่นแหละวางนั่นเอาวางตรงนั้นแหละไปขอไปนั่งข้างนู้นออกไปนู่นตะกี้นี่ไปดูเขา หรือพวกปรงปลัมอะไรๆทำเต็มหมดนั่นไปดูเขารื้อหมดแล้วก็เห็นพวกพวกพยาภูมิมาพยาภูมิเขามานี่ออกมานั่นพวกคณะชัยภูมิมาจากจังหวัดไหนบอกจังหวัดชัยภูมิแล้วทำไมแล้วตอนเช้าเวลามีงานถึงไม่มาแล้วตอนเลิกงานแล้วทำไมถึงได้มาอย่างนี้ล่ะระหว่างนั้นเดี๋ยวจะมีนิทานยกให้ดูนะระหว่างแล้วก็เลยยกนิทานขึ้นให้ดูให้ฟังนิทานเป็นนิทานทางภาคอีสานแล้วชัยภูมิกับภาคอีสานเข้าใจกันได้ดีเราก็เลยยืนที่นั่นพูดนิทานให้เขาฟังคือมีพระไปเชิญประชาชนมาวัดต่างๆมาเชิญประชาชนมาและบุญนั้นงานนั้นมาเป็นวันแรมค่ำหนึ่งทีนี้เวลางานจริงๆมันทำตั้งแต่15ค่ำวันเดือนเพ็ญคือวันขึ้น15ค่ำเวลาเชิญเขาเราบอกว่าวันแรมค่ำหนึ่งนี้พอวันแรมค่ำหนึ่งเขาก็มาเห็นตั้งแต่อะไรที่ล้างว่างเปล่าไปหมดเลยเขามาอ้าวเป็นยังไงนี่วะไหนว่างานบุญรวมวันนี้ว่าไงโอ้ยงานนี้เสร็จไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี่วันเพ็ญวะแล้วทำไมจึงไปบอกมาว่าเป็นวันแรมค่ำหนึ่งล่ะวะก็ไม่ทราบแล้วว่าเขาก็อ้างั้นพวกเราได้มาแล้วอย่าให้เสียท่าเพราะว่ามันมาแล้วมันเสียลวดลายถูกต้มเพราะว่างั้นนะเราต้องแก้ลวดลายแก้ต้มด้วยลวดลายของเราเขาก็เอาพวกขีดพวกขอเข้าใจไหมแขวนเอวเขาเนี่ยดังก๊อกล็อกแก๊กแล็กเป็นอะไรเครื่องสัญญาเขาเรียกเซิงเข้าใจไหมอ้อวัดอ้อวัดนั่นแหละวัดที่มีงานนั่นแต่มันเลิกไปแล้วเขามาทีหลังเขาก็เตรียมท่าขึ้นเขาก็ตั้งขบวนขึ้นพอตั้งขบวนขึ้นแล้วเขาก็พูดเสียงพร้อมกันเลยว่าพออันนั้นก็พวกเซิงก็เซิงไปเรื่อยๆเลยพวกทำเพลงคำเขาก็ทำไปขึ้นเป็นภาษาภาคอีสานว่ายัดหีแมมหัวโลดมีดแถวบุญมือแพ้งไห้กูม้ามือแห้มมือแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกันแล้วขึ้นบันไดก็ขึ้นพร้อมกันยัดหีแมมหัวโลดมีดแถวบุญมือแพ้งไห้กูม้ามือแห้มพวกเจ้าถิ่นวัดเลยนิ่งเลยก็ดูกระดิ่งมาได้ถูกเขากันหลาบเอาเนี่ยเขาล้อมโบสถ์เขาแห่เป็นขบวนล้อมโบสถ์แล้วขึ้นเสียงพร้อมกันด้วยนะทั้งวัดเลยเงียบเลยเนาะเขามาแก้ต้มด้วยลวดลายของเขาเองจบแล้วมีเท่านั้นแหละเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยเออพูดคำเขาแก้ลำกันนะเข้าใจเปล่าอย่างนั้นนิทานอะไรภาคอีสานเขาพูดตลกเล่นกันไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทางกรุงเทพไปเสียแต้มทางภาคอีสานอันนี้เจ้าคุณอุบลีท่านฉลองพระนั่นฉลองพระงามน่ะพี่ลพบุรีน่ะเห็นไหมพระงามอ่ะองค์ใหญ่ๆนั่นท่านคุณอุบลีเป็นคนสร้างขึ้นบัญชาให้สร้างขึ้นพอเสร็จแล้วท่านเปิดโอกาสให้พวกประชาชนภาคอีสานไปใครมีช่างอะไรๆให้ไปแสดงลวดลายที่โน่นว่างั้นเช่นเป็นช่างบ้างไฟเป็นช่างตะไลพลุอะไรก็แล้วแต่ใครชำนาญทางไหนให้เอาอันนี้ล่ะให้ไปทำแล้วเอาไปในงานนี่ล่ะงานทำบุญอะไรฉลองพระใหญ่นี่ล่ะเนี่ยคิดว่าทางเสียแจ้งเสียไงที่เขาก็ขึ้นแบบเดียวกันเนี่ยเขาก็แห่เป็นขบวนไปเลยเขาขึ้นพร้อมกันเหมือนกันนั่นแหละขึ้นเสียงพร้อมกันเพราะเขาฝึกขัดมาแล้วใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะไปงานไหนเขาต้องมีฝึกขัดทุกอย่างใช่ไหมอันนี้ก็พออ้อมเพราะนั้นพวกกรุงเทพก็มาเยอะ มาในงานฉลอง ทั้งงามเชื้อบุญ เพราะท่านคุณบาลีเป็นอาจารย์ของท่านเหล่านั้นเขาก็มาในงานพี่พามา แล้วก็เขาก็แห่ขบวนอ้อมแล้วเขาก็ขึ้นภาษาอย่างนี้ล่ะภาษาภาคอีสานเขาเอาบั้งไฟมาอะไรอ่ะจุดบั้งไฟขึ้นพวกตะไลพวกพลุอะไรใครชำนาญทางไหนเขาก็เอาไปพอถึงวันเวลาแล้วก็ทำพวกนี้ก็ เอาบ้างไปแล้วเขาก็ขบวนแห่เขาก็แห่รอบโบสถ์รอบเหล่านั้นล่ะเขาขึ้นพร้อมกันว่าฟังนะเขาขึ้นเสียงพร้อมกันว่าเพิ่นกะจีสีบ่ขึ้นกะจีสีเปล่าเข้าใจไหมเฮ้อเขาภาษาอีสานอันนี้เป็นคำเล่นของเขาไม่ได้ถือเป็นคำลามกจกเปรอะไรคือคำสนุกเขาเข้าใจไหมไอ้พวกรัฐผู้แทนไม่รู้เรื่องนี่ก็พูดอะไรกันโอ้ยใหญ่พูดเลยภาษาของเขาอย่างนั้นภาษาเล่นของเขาว่างั้นโอ้ยอยากรู้นะว่างั้นอยากทราบมันหมายความว่าไงว่าท่านก็โอ้ยยายพูดฟังสนานว่ายายพูดเถอะมันภาษาของเขาสนุกเรื่องเดิมของเขาเขาก็พูดแล้วอย่างนั้นเราอยากทราบว่าเขาเวลาเขาพูดเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะพร้อมกันขึ้นพึบขึ้นกะยี่สี่บวกขึ้นกะยี่สี่เขาก็สั่นเลยท่านนี่ก็ยิ่งยุ่งใหญ่เอ๊ะมันหมายความว่าไงนายมาแล้วก็มารบกวนท่านเจ้าคุณนั่นแหละเจ้าคุณบาลีให้อธิบายพี่แจงเรื่องนี้ให้ฟังโอ้ยบอกเลยอย่าให้ชุมาชนนะมันเป็นภาษาของเขาพวกเราเป็นทงคนมีสมบัติผู้ดีไม่ควรจะไปฟังของเขาภาษาบ้าเขาท่านว่างนะโอ้ยก็อยากฟังบ้างนะอยากฟังมันหมายความว่าไงเนี่ยอยากฟังจริงเหรอก็อยากฟังอะไรอย่างเงี้ยวะโอ้ยมาอดอ้อนให้ฟังเอาฟังนะว่าตั้งตัวให้ดีก็บอกแล้วเอาตั้งตัวแล้วเอาค่อยฟังวะขึ้นก็จะเย็ดไม่ขึ้นก็จะเย็ดตายมันตายขึ้นเลยเสียงรั่นเลยเสียงรั่นเนี่ยก็บอกแล้วให้ตั้งตัวดีแล้วนี่นะว่ามันอะไรมันจริงทั้งขึ้นทั้งร่องพวกคือขึ้นก็จะเย็ดไม่ขึ้นคือหมายมาก็บ้างไฟเลยมันขึ้นเข้าใจไหมอยู่บ้างไฟนี่ขึ้นก็จะเย็ดไม่ขึ้นก็จะเย็ดเลยมันไม่ขาดทุนเลยนี่มันเอาตั้งแต่ก็บอกแล้วนี่นะว่าอันนั้นมันก็เหมือนกันนั่นแหละว่าคือว่าขึ้นก็ยี่สี่บุคคลขึ้นบุคคลก็กันยี่สี่มันเอาแต่กำไรมันไม่ยอมขาดทุนเลยนั่นนะจบแล้วหมดได้นะแต่ว่าภาษาเขาสนุกสนานเขาได้ในงานเขาเป็นภาษาสนุกสนานเขาไม่ถือกันนะเวลาเล่นก็ไม่ถือกันเลยว่าอะไรได้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจที่พวกไม่รู้เรื่องเราก็อยากฟังโอ้ยภาษาบ้าเขาจะไปสนใจเขาเลยเราคนมีสมบัติพวกนี้ก็อยากทราบบ้างเขาสิว่าสุดท้ายก็เลยเป็นบ้าเขาเขาจนได้แล้วถึงแล้วก็ครั้งแรกก็มันไม่ยอมขาดทุนเลยเนี่ยขึ้นก็จะเอาไม่ขึ้นก็จะเอาเออมันก็เรื่องง่ายแล้วมันงั้นจะเป็นภาษาตลกเหรอเขาก็ต้องตลกแบบนั้นภาษาภาคอีสานทางนู้นไม่รู้เรื่องเนี่ยมันยังว่าเราเสียแต้มพวกอยู่รบุรีทุกวันนี้มันเข้าใจกันหมดแล้วภาษาอะไรมันก็เข้าใจกันหมดว่าอะไรมันก็รู้กันหมดแล้วทุกวันเมื่อวานเมื่อเช้านี่คนมากนี่เพิ่งมาเลยเนี่ยเพิ่งมาถึงฮะ
4: ออกตอนเช้าจะตาม
1: รถออกมาเลยรถยนต์เหรอโอ้โหวันน่าตึงนะขับรถมาเลยก็สี่โมงเช้ามาถึงนี่ก็คนนั้นไป
4: ข
1: ับ
4: ไม่เร็วจะค่ะแค่150เองจะ
1: โอ้โห150เองนี่ขึ้นก็จะเอาไม่ขึ้นก็จะเอาอย่างนี้
4: แล้ว
1: พอ
4: ถ
1: ึ
4: งตรงตำรวจมีเครื่องเตือนก่อนเจ้าค่ะมีเครื่องเตือนปิ๊กปิ๊กมามีตำรวจค่ะก็เบารถก็รอดมาได้ก็เร่งใหม่อ่ะพอตำรวจจะจับก็มีเครื่องปิ๊กปิ๊ก
1: เตือนไว้เหรอ
4: ห
1: ั
4: วหน้าซื้อมาจากเม
1: ื
4: อง
1: นอกเข้าท่าเว้ยเข้าท่า
4: เลยไม่เสียแต้มกัน
1: จะต้องก็ทางมันดีนะเวลานี้ทางดีคือทางต้องจากกรุงเทพมาถึงขอนแก่นนี่ดีมาตลอดก็มีขอนแก่นมาอุดรแล้วก็มาหนองคายยังไม่ดีเขากำลังขยายทางอะไรนี่อุดรนี่ก็ควรจะถึงแล้วแหละแต่น้องคายยังอยู่มากอยู่กำลังถ้าต่อไปนี่วิ่งได้สะดวกแล้วเพราะรถมันมากท่านก็เทศในงานคนจำนวนมากก็เทศแล้วพอ10โมงเช้ากว่านะ มันไม่น่าจะเป็นสิบโมงครึ่งหรือมั้งเพราะบุญราชการจังหวัดเสร็จพิธีทางสารกลางแล้วก็รีบมาถึงนี่อยู่มันสิบโมงสี่โมงครึ่งอันนี้ก็เต็มอีกศาลานี้แน่นหมดเลยก็ต้องเทศอย่างนั้นแหละนี่มาบ่ายตอนบ่ายโมงนี่ก็มาอีกเต็มศาลาอีกอันนี้เทศบ้างไม่เทศบ้างทีนี้มาสุดท้ายคือคราวนี้มีตะกรอนตลกไม่ค่อยมีเทศมีตะกรอนตลกมันมีสามพักสี่พักแล้วเมื่อวันที่เก้าของก็ประเทศที่อุดรวันงานเพื่อชาติของพี่น้องชาวอุดรตั้งขึ้นบ่ายสองโมงแล้วฟ้าหญิงเล็กก็เสด็จตอนวันที่8ท่านเสด็จมาประทับค้างที่อุดรตอนเช้าเข้าที่นี่นี่ก็เทศมันจะดีเพราะคนเต็มหมดก็เทศพอจากนี้แล้วตอนบ่ายสองโมงไปนู้นอีกก็เทศอย่างนั้นระยะนี้มีแต่เทศโหจะตายแล้วเราวันนี้ก็สองสามพักสี่พักแล้วเนี่ยเทศเรื่อยมาเรื่อยนี่ก็ดีแล้วตอนค่ำเยอะอาจมือมาอยู่ก็ได้เนี่ยมันเพิ่งใบสี่โมงก็ไม่แน่แล้วเพราะวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นงานงานอย่างนี้นะมันตั้งแต่เช้ามาค่ำมันไม่เป็นไรเนี่ยไอ้เมื่อวานนี่วันเย็นเดือนเพ็ญกับวันแรมค่ำหนึ่งวันพุ่งมันห่างกันมันหน้าเขาจะเดินขบวนเขาไงนี่เรียกว่าเขาเดินขบวนคือเขาเดินขบวนแห่ขบวนเขาเนี่ยดัดต้นดานสมภารวัดเองอันนี้ยังไม่ถึงการเดินขบวนหรอกเพราะมันอยู่ในเขตบ้านเดียวกันถ้าเขาเดินขบวนหลวงตาจะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้นะโดนทางโน้นโดนนี่เดี๋ยวมาโดนเราเข้าเนี่ยเมื่อเช้าคือไปแค่คือไปงานอุดรธานีรู้สึกว่าได้มากทราบซึ้งสมใจที่เราย้ำอีกทีนึงเพราะที่แรกมาทำประโยชน์บนดาวว่าช่วยชาติเราเดินผ่านไปเราไม่ได้ขึ้นธรรมะเลยขึ้นไปก็พูดสองคำเราก็หนีเลยปักใจลึกเชียวช้ำใจเพราะมาคราวนี้ข้าหลวงเนี่ยผู้ว่าคนนี้มาจึงได้พูดตกลงกันเอาจริงเอาจังคราวนี้ว่าเราเป็นหัวหน้าบอกเลยเมืองอุดรนี่เป็นเมืองเกิดของหลวงตาบัวและพี่น้องชาวดอนจะเป็นพี่น้องของหลวงตาบัวซึ่งเป็นผู้นำประเทศไทยด้วยมีการที่เราไปทั่วประเทศมาแล้วเนี่ยที่ไหนเป็นที่น่ายินดีทราบซึ้งด้วยกันทั้งนั้นแต่มาเมืองดอนเรานี้เราดูไม่ได้เลยนะว่าคราวที่แล้วนี่แล้วบอกกงเนี่ยนะบอกกับผู้ว่านะ เราจะเตือนใจเรามากนะทำไมจึงทำเราอะไรอย่างเงี้ยผู้ว่าคนก่อนทำมันมีอะไรแล้วเอานี่พิธีนี่เขาไปทาบคนเข้าไปมันเลยมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาจึงปักใจไว้พอได้โอกาสผู้ว่าคนนี้มาแทนกันเอากันเลยเพราะฉะนั้นข่าวนี้จึงได้มากนะทองคำถึงได้ถึง17 กิโลแต่ว่าทองคำนะเนี่ยนับว่ามากตามจังหวัดต่างๆก็ไม่ค่อยเห็นมีอย่างนี้ก็จึงเรียกว่ามากอันดับหนึ่งทองคำได้17 กิโลกับกี่บาทไม่รู้นะเนื้อดอลลาร่วมหมื่นมึง9,000กี่ร้อยไม่รู้นะไม่ร่วมหมื่นดอลลาร์นี้เงินสดก็ได้6,448,000เลยในงานนั่นนะแปลว่าเป็นที่พอใจเขาก็บอกองค์นี้เลยอนุโมทนากับพี่น้องชาวดอนเราซึ่งต่างคนต่างรวมกำลังกันแก้ความบอบช้ำหัวใจของหลวงตาที่เป็นครั้งแรกนั้นบอบช้ำมาจนกระทั่งถึงวันนี้เราบอกว่าวันนี้จึงเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสถ้ามีหน้าเราก็อยากมีสัก10 หน้าแล้วบานไปหมดเลยจะใจไหมคราวนี้หน้าบานเลยหลวงตาบัวจะได้สัก10 หน้าก็ว่าเนี่ยพูดให้พี่น้องชาวดอนอยู่บนธรรมะทุกเรื่องนะพูดมาที่แรกเราก็ไม่แน่ใจนะเราเอามาเพียง2 หน้าเท่านั้นแหละเพราะว่างั้นนะหน้าหนึ่งจะมาย่องต้องมาดูถ้าไม่เป็นชาหน้าหลังหันหลังกลับไปเลยว่านี่พอมาเห็นเป็นชื่อผู้เบื่อผู้ใจแล้วเราเลยอยากได้สัก10 หน้าเราก็ว่างั้น แล้วเมื่อเช้านี้ก็ได้ทองคำก็ได้มากพอสมควรเพราะมันช้ำมากอยู่แล้วอุดรเรานะวันที่9ก็เต็มเหนี่ยวถึง17 กิโล แล้วเว้นสักเพียงวันสองวันก็มาซ้ำอีกวันนี้ก็ได้เมื่อเช้านี้ได้ทองคำ7กิโลส่วนเงินบาทดูมันได้ล้านสองแสนหน่อยดอลลาร์ลืมแล้วได้เท่าไหร่แต่ก็ได้มากพอรู้ควรดอลลาร์ก็ได้มากเพราะมันซ้ำกันจากวันที่9มาก็อยู่วันที่12ที่น้องชาวดอนจะบอกซ้ำนะมันซ้ำกันมาเอาเมียก็เอาเห็นไหมเอาวางมาที่นี่เอาไว้นั่นละเอาไว้นั่นละไว้นั่นละเอาไว้นั่นละวางมันนั่นละไอ้เขาจะมาวางอะไรก็วางทางนั้นได้วางทางนี้ก็ได้แล้วใครมีอะไรมาวางก็วางนั่นเลยอันนี้ก็เอาเข้ามาเอาเข้ามาวางตรงนี้เลยล่ะเนี่ยวางตรงนี้เลยเป็นอันว่าถวายเรียบร้อยแล้วโน่นทองคำเราเหลืองอลามเลยชาลาที่ทองคำเราก็เหลืองอลามเชียวนะไปเอาขึ้นมาก็ได้เอาขึ้นมาวางบนนี้เลยวางบนนี้แหละเอาใส่เข้ามาวางเข้ามาวางละคุณชายคอยเก็บมาเนี่ยถวายเรียบร้อยแล้ววางนั่นมีอะไรวางที่ไหนก็วางกันเถอะเอาคนวางที่นี่เลยคนวางเลยไอ้น้องสาวนี่อยู่ดอนหรืออยู่ที่ปากน้ำนู้นเนี่ย
5: อยู่ปากน้ำ
1: อยู่ปากน้ำเห็นอยู่เรื่อยๆแล้วนึกว่ามาอยู่ดอนเห
5: รอมาปฏิบัติ
1: เหรอก็นั่นที่เห็นอยู่เรื่อยๆทำไมสงสัยเอ๊ะมาย้ายมาอยู่ดอนหรือไงนา
5: ย้ายมาอยู่วัดถนนตาเลยเจ
1: ้
5: าค
1: ่
5: ะ
1: เหรอย้ายมาก็มาเอาเดี๋ยวนี้ก็มาอบรมธรรมแล้วเอา
5: วัดอโศการามถวายดอกบัวทองคำ98ดอกรวยพรสุขตามีอายุยืนนานสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นขวัญใจลูกหลานสืบต่อไปยัง
1: เหลือฟังเราก็จะฟิตใหญ่นะเพราะลูกศิษย์ลูกหามาขออนุโมทนาเชิดชูขอให้เราอยู่เป็นเวลานานเราจะฟิตใหญ่เราจะอยู่จนกระทั่งถึงวันตายไม่ตายเราไม่ถอยเข้าใจไหมรับกันได้พอดีไหมอย่าอยู่จนกระทั่งถึงวันตายเลยให้ถอยไม่ถอยง่ายละเอามาน ี่หลวงตาก็เรียนนะโดยตรงนะเวลานี้ภาระทั้งหลายที่เราเคยนำพี่น้องทั้งหลายไปเทศในที่ต่างๆนั้นเวลานี้งดเกือบจะหมดแล้วนะกำลังบังชาไม่อำนวยแล้วเวลานี้อ่อนมากทีเดียวเทศที่ไหนมานี่บางคืนนอนไม่หลับเทศอยู่บนพม่าเหนื่อยอยู่บนพม่าปีนี้เป็นปี87เต็มมันนี่แหละ รู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงได้ลดและประกาศพี่น้องหลายทราบการนิมนต์ไปเทศในที่ต่างๆยังดังที่เคยเป็นมานั้นเวลานี้จะรับไม่ได้แล้วเราจะรับให้ที่จำเป็นจริงๆเฉพาะงานที่จำเป็นจำกินเรียกว่าตะเกียกตะกายไปนอกจากนั้นเราจะไม่รับรับทั่วไปดังแต่ก่อนละนี่อันข้อที่หนึ่งไอ้ข้อส่วนข้อที่สองที่เปิดบัญชีอะไรรับบริจาคนั้นเราเปิดไว้ตามเดิมเป็นแต่เพียงว่าเราเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนดังแต่ก่อนไม่ได้สะดวกเท่านั้นเองเราก็งดเพราะนี่มันเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธาตุขันนี่เป็นเครื่องมือใช้ของธรรมธรรมไม่มีวัยธรรมสม่ำเสมอตลอดเวลาถ้าเครื่องมือดีธรรมออกได้ตลอดเลยแต่นี่เครื่องมือเสียหมดแล้วไปไหนเทศอะไรอะไรไม่ได้เรื่องแล้วเวลานี้หลงหน้าหลงหลังแล้วนะเดี๋ยวนี้เทศหลงแล้วนะหลงหน้าหลงหลังไปแล้วนี่แหละความจำอันนี้ก็เป็นเครื่องมือมันไม่เอาไหนจำไม่ได้พูดไปแล้วเหมือนไม่ได้พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั่นแหละนี่ความจำเวลานี้ร่างกายนี่สุดแล้วเครื่องมือสำหรับจิตใจนั้น เรายังเสียดายเราอยากได้ร่างกายใหม่มาต่ออีกฟาดมันลงทะลุทะเลหลวงมันมาเข้าใจไหมร่างกายดีเรียกว่าธาตุขันธ์ดีนี่คือเครื่องมือของธรรมดีเทศได้ตลอดไปเลยอันนี้ธาตุขันธ์ไม่อำนวยแล้วธรรมจะมีเท่าไหร่ก็แสดงไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกเสียใจว่าไงพี่น้องทั้งหลายอยากให้อยู่เป็นเวลานานก็เป็นความจริง หวังประโยชน์สำหรับชาติไทยของเราทั่วโลกดินแดนเราทำประโยชน์ตลอดมาตั้งแต่บวชมาไม่เคยทำโทษว่างั้นเลยนะนี่แต่ทำแต่คุณตลอดนิสัยจริตนิสัยความเคลื่อนไหวไปมานี่ เป็นจริตนิสัยของธรรมล้วนๆเพราะเหตุอะไรเพราะมันเคยชิน ไปไหนมาไหน จะว่าระมัดระวังว่าเรามีศีลกลัวผิดศีลข้อนั้นผิดศีลข้อนี้ระมัดระวัง เหมือนที่เราบวชทีแรกนะไม่มีเพราะเหตุอะไรเพราะมันชินต่อการระมัดระวังมันเลยศีลเหมือนไม่มีศีลแต่อะไรที่จะขัดกับศีลรู้ทันทีเนี่ยแต่ก่อนต้องระวังถึงขนาดนั้นมันยังผิดศีลได้นะอันนี้เวลา เราระมัดระวังตลอดมา มันก็เลยเป็นความเคยชิน ในอากัปกิริยาทุกอย่างที่แสดงออกนี้เป็นไปด้วยศีลด้วยธรรมล้วนๆไม่มีอย่างอื่นใดเช่นอย่างพูดตลกขบขันนี่ก็มีธรรมแทรกอยู่ในนั้นไม่ได้เป็นแบบโลกว่ารุ่นเริงบันเทิงตลกหลานเหมือนอย่างที่ว่าขึ้นก็ยี่สี่บ่ขึ้นก็ยี่สี่อันนั้นเป็นเรื่องโลกของเขาเขาสนุกแบบหนึ่งที่เรามาเป็นคติแล้วก็เป็นแบบหนึ่งไปเสียเข้าใจไหม นี่เรียกว่าเราปฏิบัติตัวของเรา มาตั้งแต่วันบวชกิริยาความระมัดระวังอันนี้ติดแนบมาตั้งแต่วันบวชเลยจนกระทั่งปั่นนี้มันเลยชินไปเลยไปไหนก็เหมือนไม่มีศีลมีธรรมแต่เราจะผิดรู้ทันทีเนี่ยพอรู้ทันทีมันก็ผ่านของมันไปมันไม่ได้ระวังว่างั้นเถอะหลีกไปเลยไม่ทำเนี่ยแต่ก่อนทั้งที่ระวังอยู่มันก็โดนจนได้นั่นแหละเดี๋ยวนี้มันชินซะแล้วมันก็เลยเป็นนิสัยของพระนิสัยของศีลของธรรมเต็มตัวไปเลยนะไปที่ไหนจะพูดแบบไหนแบบไหนนี่พูดได้ด้วยความมีศีลมีธรรมแทรกอยู่นั้นตลอดไม่ห่างกันเลยมันเป็นนิสัยเคยมาอย่างนั้น จึงอยากขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฝึกขัดนิสัยของเราให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแทรกอยู่บ้างส่วนได้ก็จะมีส่วนเสียก็มีก็ไม่มากนัก ถ้าไม่มีศีลมีธรรมแทรกนี้ส่วนเสียจะมากนะส่วนมากไม่แต่ส่วนเสียถ้ามีศีลมีธรรมแทรกเข้าไปหิริโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมอะไรมันก็มีขึ้นมานี่ความมีศีลมีธรรมในหัวใจมันระวังระวังนะคนเราไอ้ไม่มีอะไรเลยติดตัวมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความดีความดิ้นมันพาไปถลุงหมดไม่มีเหลือติดเนื้อติดตัว ตื่นเช้าขึ้นมายันค่ำวิ่งเต้นขวนขวายหาอยู่หากินหาความสุขความเจริญหาความสมหวังขั้นได้มาแต่มีแต่ความผิดหวังผิดหวังนอนก็ไม่หลับบางรายเป็นบ้า

0: ไปปฏิบัติพอสะดุดกายวาจาใจของตนบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งมีธรรมแทรกไปอยู่เสมอเรื่องบุญเรื่องบาปแทรกไปอยู่เสมอพุทโธธัมโมสังโฆบทใดก็ตามแทรกใจของเราไปอยู่เสมอการระลึกถึงความล้มความตายนี่เป็นการกระตุ้นใจของเราไม่ให้มันเพลิดเพลินจนเกินเนื้อเกินตัวอันนี้ก็มีสติที่จะยับยั้งการสร้างความไม่ดีแล้วจะสร้างตั้งแต่ความดีเวลามีชีวิตอยู่นี่ระลึกถึงความตายก็เป็นประโยชน์เนี่ยถ้าเรามีธรรมเหล่านี้แฝงอยู่ในใจเราบ้างแล้ว เราจะได้ทั้งชั่วก็ได้ดีก็ได้แต่ก่อนมันมีแต่ชั่วอย่างเดียวให้มีดีแฝงขึ้นแฝงขึ้นถ้าหนักเขาแล้วมีแต่ดีเรื่อยๆจนกระทั่งดีไปเรื่อยเลยเนี่ยวันนี้ไม่เทศอะไรมากแล้วเทศเพียงเท่านี้ให้พี่น้องทั้งหลายจำมาไว้นะเพราะวันนี้เทศมากสี่กันนี่แหละมั้งวันนี้เหนื่อยมากแล้วต่อไปนี้จะให้พรนะให้ศีลให้พรเครื่องบินเห็นเพิ่งไปตอนบ่ายสามโมงก็มีเครื่องบินไปยนไปยังไง
1: ไม่มีครับผม
0: เอ๊ะตะกี้ไม่เห็นเครื่องบินไปนี่นะ
1: บ่ายโมง
0: บ่ายกำลังบ่ายสามโมงนี่นะเห็นไปแล้วดูในกาวจะเป็นบ่ายสามโมง
1: บ่ายสามโมงไม่มีนะมี
0: เป็นเป็นแล้วก
1: ็มีเป็นมีบ่ายโมงม
0: ีเป็นเครื่องบินอะไรวะ
1: บ่ายโมงแล้วก็ทุ่มสี่สิบครับคงจะบินที่อื่นเข้ามาบินครับจะบินที่อื่นมาบินนะครับบินอาจจะ
0: นี่ก็บินวันละ3เที่ยวไม่ได้เหรอ
1: ครับ3เที่ยวครับผม
0: เที่ยวเช้าเที่ยวเที่ยง
1: เที่ยวเย็นคือเที่ยวทุ่ง
0: 3ระยะนี้เครื่องบินแน่นตลอดนะเต็มตลอดนะระยะมีงานตั้งแต่วัดทุ่งศรีเมืองมาเครื่องนี้ไม่ว่างเลยเขามาไล่ฟังเขามาจองไม่ได้ผมมันเต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้ว
1: เครื่องบินเมื่อกี้นี้ไว้เขาบอกว่า
0: เ
1: ครื่องบินเขาเลื่อนครับผมปกติเขาบ่ายโมงกว่านี่เขาเป็นบ่ายสองโมงกว่า
0: ว่างั้นเราเห็นด้วยแล้วเครื่องบินไปนี่เห็นอยู่แล้วก็ดูนาฬิกากำลังเข้าสามโมง
1: เลื่อนเที่ยวบินครับเขาเลื่อนเที่ยวบินครับ
0: เที่ยวเฉพาะเลื่อนเฉพาะวันนี้เหรอ
1: ครับผม
0: หรือว่าเลื่อนตลอดไป
1: เลื่อนเฉพาะเที่ยวนี้ครับผมครับ
0: ถ้าอย่างนั้นวันนี้เขาอาจจะมาสี่เที่ยวแล้วมั้ง
1: สามเที่ยวเหมือนเดิมฮะแต่เขาเลื่อนแทนที่จะออกบ่ายโมงมาออกบ่ายสองโมงสี่สิบอะไรเงี้ยครับ
0: เอาละนี่หนังสือแจกแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยแจกไปอ่านนะพี่น้องชาวไทยเราเป็นหนังสืออะไรไม่รู้นะหนังสืออะไรเราก็มาอยากถามถึงอะเราจะตายแล้วการเทศนาว่าการไม่มีเวลาว่างเลยเอาไปได้ทีนี้เอาไปได้ไปได้อะไรเนี่ยฮะอะไรถวายอะไรเอาไปอะไรดอนล่านนั่นน่ะ
1: คุณปานครับ200ดอนครับ
0: ฮะ
1: 200ดอนคุณปาน
0: โอ้ทำไมให้มากแล้วล่ะ200ดอน300ดอนเอาใครจะเลิกก็เลิกไปได้แล้วที่นี่ไม่มีอะไรอยู่แล้วเทศนั้นวันนี้เหนื่อยมากแล้วเอาละจำได้อยู่ต้องขี่ต้องช่องไปละที่นี่นะไม่พูดอะไรมากแล้วพูดเหนื่อยแล้วฮะอะไรนั่งเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยว่าจะไปมาเรื่อยๆยังไงกันเนี่ยจะกลับวันนี้เหรอเครื่องบินเที่ยวเย็นเหรอ
2: เครื่องบินเที่ยวค่ำเย็นจ
0: ้ะที่ว่างไหมล่ะมีที่ว่างที่ว่าที่จองที่ได้แล้ว
2: จองไว้แล้ว
0: อ๋อถ้าจองได้แล้วก็ได้ถ้าจองไม่ได้ไม่ได้นะเครื่องบินทุกวันนี้แน่นตลอดนะ
2: เดือนหน้าเนี่ยขอกราบไปอยู่ที่จะมาอยู่ที่นี่สัก2อาท
0: ิ
2: ตย์
0: เ
2: ดือนหน้าขออน
0: ุ
2: ญาตไปอย
0: ู่
2: ที
0: ่
2: น
0: ี่
2: ส
0: ั
2: ก
0: 2
2: อาท
0: ิ
2: ตย์
0: ไปเอาไปหนังสืออะไรบ้างก็ไม่รู้มันพิมพ์มาเรื่อยแจกตลอดหนังสือเนี่ยไปกราบไปซะต้อง 2-3 หมื่นเราก็ไปส่งโรงพยาบาลต้อง 2-3 หมื่นเขาก็ไปส่งอาหารโรงพยาบาลข้ามตะก้าตัวต้อง 2-3 หมื่นเอาละอันนี้พอแล้วไปเลิกกันแล้วนะพ่อแล้วเหนื่อยแล้วไม่พูดร้ายเหนื่อยเหนื่อยมากเอาละถึงจะไปนะมีเท่านั้นละไม่มีอะไรละไปละเหนื่อยแล้วไปละไปละโอ้ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวลงมาอยู่เดี๋ยวขึ้นไปแล้วลงมาวันนี้สี่เที่ยวห้าเที่ยวแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วไปไปละเราไปละเนี่ยไปแล้วนะนี่ก็จะกลับวันนี้เหรอเดี๋ยวกับวันจันทร์
2: หย
0: ุ
2: ดชดเชย1วันวันจันทร์จ
0: ้
2: ะค่ะ
0: นี่จะไปละเหนื่อยแล้วพูดอะไรก็พูดมากแล้วพอแล้วนี่เหนื่อยแล้ว
3: โต๊ะ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หน้าที่มีหน้าที่ทำเทศนั่งนักแล้วสิสังเกตเท่าเด้บางข้าวเทศสกปรกหลวงปู่มันว่าเป็นสัมภพราปะพระรุษะพันพูดคำหยาบบ่บ่มีสัมภพราปะพูดเพ้อเจ้อบ่บ่มีว่าอย่างให้ทั้งศีลทั้งธรรมแต่ทำคนบอกเป็นการเป็นเรื่องงานท่านมีแต่คนคุณเสื่องกันยุ่นว่าต้องจะพิจารณาประเทศทั้งพิทั้งขิงเทศก็พกโสมมเพื่อให้ผู้ฟังมีความเบื่อนายคลายเมาในวัฏสงสารเพื่อจะไปถือว่าเพิ่นสมาเทศก็พกโสมมแท้ว่าสำรวมไหว้จ่าแท้สัมผัสปลาปะพูดเพื่อเจอพระรุษะพูดคำหยาบมันว่าผิดกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามบอกนะก็มันจริงว่าแม่นพันธเทศเป็นการได้เฉพาะบุคคลผู้ผุนเชื่อหรือผู้คนผู้หวังหลีก็สกปรกทั้งหมดนะพันธเทศหลวงปู่มาในเทศนักไปทั้งปฏิกูลหลายกองูในสกุลในร่างกายแต่ผลสุดท้ายก็ส่งสรรเสริญอาณาปานสติคือกันผู้จิตละเอียดเข้าประเทศอาณาปานสติก็ทำภาวนาลมหายใจเข้าออกแต่ผู้จิตหยาบทุกข์ฮะขาพังกระดูกยุบตัวมีราคะจัดนะไอ้พระข้าน้อยองค์นี้พี่จะหน้าห่างกระดูกเดินโยกมไปมาครับครับครับครับปิติความอิ่มกายอิ่มใจคนเฮาขันบ่มีปฏิบัติบ่มีขอวัดปฏิบัติเพื่อผลทุกข์ในวัฏสงสารมันก็บ่มีความหมายหยังก็พ่อปานเศรษฐีพ่อปานมาพาเศรษฐีไปฆ่าเศรษฐีคืออุปมาให้ไงมาเกิดพร้อมโลกเพิ่นผู้เพิ่นปฏิบัติไปสวรรค์นิพพานเล่าแล้วบ่มีความปฏิบัติบ่ห้าตายแล้วเล่าไปมรหกเป็นสัตว์ที่ทสารนี่เอาพาเศรษฐีไปฆ่าเมื่อเป็นหมู่เพิ่นอยู่ซื่อมาพวมโลกคนยืนซื้อหามูเฮาว่าอย่างง่อมเสียเปรียบเรียกง่อมเสียเปรียบเจ้าของพอถูกเสียเปรียบกิเลสมาล้างขาดล้างพบแล้วมันดึงเฮามาแก่มันดึงเฮามาเก็บมันดึงเฮามาตายเรียกว่าตายเกิดในวัฏสงสารนี่มาใส่นี่ใส่ศีลเจ้าของใส่นี่ใส่ศีลควบโลกควบโกรธควบหลงเจ้าของบ่ทันจบจำเป็นก็ขึ้นมาใส่อีกมาใส่ศาสตร์อีกหากว่าพยายามให้มันบันมันทอนก็เรียกว่าสีใส่นี้ถ้าว่าพยายามให้มันบันมันทอนแล้วเหือดแห้งหายไปด้วยชาณวัดศีลวัดเฝ้าหน้าวัดก็เรียกว่าเกิดมาเพิ่มมันเกิดมาพอกพูนมันเกิดมาเป็นสายของมันนี่ว่าอยากเป็นสายของมันเคยได้เป็นสายของมันมาหลายศาสตร์แล้วพบแล้วเชื่อมาทิมห้างกระดูกในวัฏสงสารในรายศาสตร์แล้วครบแล้วเจียนใหญ่ทอภูเขาซิเนโนราชแต่ละคนละคนละคนละคนเลี้ยวขึ้นหลังจะผ่านอุปสรรคมานี่โอ้ยพ่ออย่าออกหัวสักกี่ที่ตายคนนี้จะกองทุกข์ทั้งนั้นหัวสู่ฝ่าหน้าสู่ดินหาบกระโดดค้อนพอดีเอาเงื่อต่างน้ำจังไหนมากินจังไหนมาใส่จังไหนมาท่านจังไหนมาปฏิบัติปากกัดปากกัดมือขาบพอกินพอใส่พอซอยพอเป็นน้ำยังเป็นน้ำกองถูกมันใส่เป็นกินเป็นลูกตายเสียเมียตายจากผัวตายเสียพ่อแม่ตายจากประสบพบเห็นมาเมื่อเดี๋ยวเผาผีกี่กระดูก มีแต่แนวเป็นงานสลดสังเวชทั้งนั้นกลัวมีโยกพัดภาคก็มีโยกพัดภาคมาหลายแล้วความปรารถนาบ่สมหวังก็ผ่านมาหลายแล้วสิ่งที่สมมุติว่าสมหวังมาสั่นบ่พอได้พอวินาทีดอกตอนนี้มันก็พัดภาคไปก็พัดภาคหลายก็ความสมหวังมันสิมีแนวสมหวังอย่างผู้สมหวังก้าวหน้ามันพระอริยเจ้าสมหวังพระโสดาบันสิก้าวหน้าสมหวังสัพพะคทาคามีสิก้าวหน้าสมหวังสัพพะอนาคามีสิก้าวหน้าสมหวังสัพพะอรหันต์พ้นทุกข์ในวัฏสงสารอันนั้นความสมหวังอันนั้นก้าวหน้าเด้ตามคนนั้นลงมาแล้วเอาเป็นประมาณบ่ได้แล้วสมหวังน้ำกินน้ำขี่กินมือนี่ก็เป็นขี้มืออื่นมือหื้อพันหิวอีกนั่งมือนี่กับมืออื่นมือแรงกับพันนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนรับตื่นอันนี้ใส่ซากใส่กรรมมาแล้วจักเถื่อบ่เต็มปานกรรมปะขี้ดินทรายลงใส่มหาสมุทรทะเลบ่เต็มจักเถื่อเพิ่นจักพระพุทธเจ้าจักเป็นกองทุกข์หมดในวัฏสงสารอันนี้ทั้งนึกทั้งคิดทั้งอยู่ทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนพันนึกไว้ทั้งดีก็จัดเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาพันนึกไว้ทั้งชั่วก็จัดเป็นตัวบาปเพราะบาปเกิดขึ้นมันคิดมันใจนี่คิดใจเป็นผู้พาไปคิดใจเป็นผู้พาทำถ้านี่คิดใจมันสันนี่เจ้าเป็นไม่เจ้าไงนายโตควบคุมอยู่หันอีกไอ้กิเลสมันเป็นเจ้าเป็นจอมโยหันคือเล็กนี่แหละมันมีสนิมเป็นเจ้าเป็นจอมโยหันคันเล็กบ่ดีคือกบไม้เห็นมันมีผู้ทางมันก็มีเครือเกี่ยวเครือเกี่ยวกบไม้กบไม้อุปมาคือคิดใจเครือเกี่ยวอุปมาคือกิเลสหรือมีแนวไปเกินเวทีนั่นจิตใจอุปมาคือเล็บกิเลสอุปมาคือสนิมจิตใจอุปมาคือพระอาทิตย์พระจันทร์กิเลสอุปมาคือเมฆหมอกคนในไตรโลกธาตุสัตว์ทั้งหลายในไตรโลกธาตุที่มีวิญญาณคล้องสิงอยู่นี่ได้ขอคนละหน่วยละหน่วยได้คิดคนละหน่วยละหน่วยแขนข้ออยู่ขอภายนอกเข้าคิกภายนอกเข้าลูกขอมันขาดเป็นลูกคิกมันขาดเป็นแขนกระแลงมันก็ขาดเป็นอันขอแขนไว้เที่ยเดียวแต่พบได้ศาสตร์ได้ผลว่าขาดจักเถือขอแก่ขอเก็บขอตายแขนข้ออยู่ทุกท่านทุกคนทุกตัวสัตว์ทั้งที่มีวินที่ยุดหนามยุดดินวินในหนามดำในดินวินในอากาศเมื่อพ้นไปได้ถึงจะเป็นธรรมดาก็ตามก็ธรรมดาทุกข์เราดีๆนี่เองพี่หน้าความตายให้มันเสมอภาคกันเมื่อนากองไส้หมดพี่หน้าความเปื่อยความเน่าให้มันเสมอภาคกันเมื่อนากองไส้หมดจะไม่วันลำเอียงพอขาหน่อยเดินดูกรมสมมุติลอกหนังเดินครบบันทิดเถิดอย่าพบคนพาลคณะจิตที่มันเป็นกุศลผลบุญนั่นเรียกว่าบันทิตบอกว่านมาในภาคปฏิบัติฝ่ายปฏิบัติฝ่ายปฏิบัติธรรมคณะจิตใจมันไปทั้งบาปเรียกว่าคบคนพ่านคนดีคนชั่วมันก็อยู่กับเฮานี่แหละเพราะเฮาเฮ็ดให้มันเปลี่ยนคําว่าเฮาเนี่ยหมายความว่าจิตว่าใจสมมุติว่าเฮาสักก่อนว่าท่านบ่มีมันปฏิบัติคำว่าตนก็สมมุติว่าคิดว่าใจแต่บ่สมมุติว่าคิดว่าใจซะก่อนก็บ่มีรักปฏิบัติใจหมู่เฮามันสกปรกโสมมมันยังบ่ทันสะอาดสะอ้านเหมือนใจพระอรหันต์เฮ็ดจังซั่นจึงมีการปฏิบัติใจคนตายแล้วโบราณทั้งลาวภาคอีสานทั้งลาวทั้งรอบเมืองอุดรโบราณเอาน้ำบักพร้าวล้างหน้าศพ เมื่อมีความหมายว่าคันจิตใจว่าเหมือนหน้ามะพร้าวนี่แหละจังได๋มาเกิดแก่เก็บตายอยู่อีกเด้อหมู่เฮาว่าจังซั่นดอกว่ามันล่างหน้าศพให้ไปสวรรค์ล่างหน้าศพให้เป็นบุคคลาธิษฐานกับผู้ไปในงานศพน่ะให้พี่เจ้าหน้าหามออกกองฟ้อนอีกสามหอกยังไม่โลภไม่กลัวไม่หลงสิเวียนเกิดเวียนตายอยู่นี่แหละว่ายังฉันหรอกก็เป็นจริงเป็นเหตุเป็นบุคคลาธิษฐานเป็นธรรมะมดพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาความตายอันหาประมาณว่าไม่ได้มีอานิสงส์มากกว่าลมหายใจเข้าออกอีกมีอานิสงส์มากกว่ากายคตาสติอีกมหาพรามหานิสังสามีอานิสงส์มากที่สุดหาประมาณบ่ได้อานนท์พิจารณาความตายวันจะขังวันอร่อยขังพระเจ้าข้าเออเธอยังประมาณอยู่เด้ออานนท์เอ้ยพิจารณาเผากับลมหายใจเขาออกแม้มันจังมีอานิสงส์มากบุคคลผู้พิจารณาความตายนั่นมีญาณในสามประการรู้ว่าความตายจะมาถึงตนหนึ่งตนจะต้องตายเป็นแท้หนึ่งเกิดทั้งเวทรสจิตหนึ่งบุคคลพวกนั้นจักบ่สะสมสิ่งของส่วนตัวไว้มากเดี๋ยวมีอานิสงส์มากเมื่อจักตายก็จักบ่ได้ดิ้นได้ร่นจักมีสติตายและเป็นอานิสงส์ไปมรรคผลนิพพานอีกเป็นนิสัยไปอีกกรรมฐานทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีๆมัดสู้กรรมฐานท่านละขอท่านให้เฮาปฏิบัติแต่ว่าความตายนี่ถ้าสิพี่พร้อมพี่จะหน้าพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ถูกอยู่ความป่วยความเนาเฮาสิพี่จะหน้าพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ถูกอยู่ความโมมันว่าเที่ยงเฮาสิพี่จะหน้าพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ถูกอยู่พุทโธธัมโมสังโฆเฮาสิพี่จะหน้าพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ถูกอยู่กรรมฐานทุกกรรมฐานพิจารณาพร้อมกับลมหายใจเข้าออกได้ทั้งนั้นเพราะมันมียุทธการเนี่ยเมื่อลมหายใจเข้าออกก็มียุทธการกรรมฐานทั้งหลายก็ต้องมียุทธการคือกันที่พิจารณาพร้อมทุกขณะจิตก็ได้อยู่คือกันเพราะจิตมันบ่มีการเนี่ยมันรู้อยู่ส่วนมันสิรู้ทั้งผิดทั้งถูกก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดของมันคุณนึกก็คงโง่ของมันมันที่ทำผิดทำถือก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดและความโง่ของมันคันกิเลสหลายมันกับบรรดาลไปทำผิดหมดนะมุกมากคือเมฆหมอกมันบังหลายมันกับบรรดาลไปทั้งมืดวัดเห็นหัวหัวเห็นหูอย่างละยันได้เมฆหมอกมันน้อยมันเห็นพระอาทิตย์อุปมาคือย่ามเฮามันเฮาขยันเดินโยกผมภาวนาให้ล่ะมีปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ย่ามได้เข้าขี้ข้าดก็อุปมาคือย่ามนั่นว่าเห็นพระอาทิตย์เมฆหมอกว่าบางหลายหรือย่ามนั่นเสื้อผ้าหน้าพรอาพรอาพรของเฮาสกปรกเฮาบ่ซักมันสกปรกโสมมก็เสียบเสียเสื้อผ้าย่ามเหมือนกันย่ามไหนเสื้อผ้าเฮาสะอาดรู้สกปรกในร่างกายเฮาสะอาดก็เรียกว่าเฮาอาบน้ำเฮาถูกี่ไข้คือว่าสกปรกในร่างกายเฮาอาบอยู่เสมอจังพ่อประทังประทังเขาในสังคมกันได้ถ้าเฮาบ่อาบจักสี่ห้ามื้อมึงรู้เขาสังคมกันบ่ได้ถึงอย่างนั้นก็ยังบ่พ้นปฏิกูลอยู่ปากเข้ามานี่เฮาสิล้างดีปานใดก็ตามถ้าเอามาเอามือมาสีแล้วมาดมมันก็มีกินปฏิกูลโสโครกอยู่ลิ้นเฮามื้อนี้คือกันเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิกูลังอีมั่งปฏิกูลังว่าซั่นอีมั่งปูติกายังว่าซั่นปูติแปลว่าของบูดเน่าอยู่ในสกลกายอีมั่งแปลว่าอันนี้เด้บ่ว่าอีมานี่แปลว่าของอยู่ไกลอีมั่งแปลว่าของอันนี้อยู่ใกล้ๆว่าซั่น ยิมังกรรมฐานังกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของป่วยของเราของบ่หมอนบ่เทียงในสกลกายนี่มีอยู่ทุกการทุกเวลาเฮาสิพิจารณาตามเป็นจริงหรือไม่เท่านั้นเพียงเดียวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเฮาบ่ได้ไปแต่งความจริงเด้ความจริงมันจริงอยู่แล้วเฮาสิยอมพิจารณาตามความจริงบ่เฮาสิยอมลงเอ่ยตามความจริงบ่มีปัญหาเท่านั้นเดียวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงแล้วว่ามาเฮาสิไปแต่งให้มันจริงเฮาแต่งจิตแต่งใจเฮาให้รู้ตามเป็นจริงคันแต่งจิตคันบ่แต่งจิตแต่งใจแต่งสติปัญญาเฮาให้รู้ตามเป็นจริงเฮาสิไปหลงเฮาสิไปบัญญัติฝืนความจริงแต่เฮาบัญญัติว่ามันสวยมันงามสิเฮาก็บัญญัติฝืนความจริงเฮาบัญญัติว่ามันเป็นของหวานของเที่ยงสิเฮาก็บัญญัติฝืนความจริงบอกท่านว่าเฮาบัญญัติว่าสนุกทุกสบายกินแซ่บนอนรับอยู่ดอกว่าสั่นเรียกว่าเข้าบัญญัติฝืนความจริงมันสิสนุกจังไหนก็มีแต่กองทุกข์สังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งชาติปิทุกขาปิแปลว่าแม่ว่าสั่นมันทุกข์หลายน่ะใช่ไหมโทแปลเป็นไทยฮะก็ว่าแม่ว่าสั่นว่ามันพอมันแม่พอแม่ผดเชียนใช่ไหมอีกอันแม่นี่หมายความมันเป็นทุกข์หลายอย่างความเน้นคำที่เน้นคำที่เน้นใช้มันสัตว์ชาติปีทุกขาชนาปีทุกขามรณะปีทุกขังความไม่โยกพัดผ้าก็เป็นทุกข์ทุกข์หัวใจหยดทานได้ทรัพย์ประทุกข์แค่ทั้งนั้นเหลืองจังพานทรัพย์ประทุกข์ก็เพราะมีกิเลสพาทุกข์ขันบ่มีกิเลสพาทุกข์ทุกข์มันก็บ่มีมีมันก็บ่ถึงจิตถึงใจที่มันถึงจิตถึงใจนี่ก็เพราะกิที่ยึดถือว่าเป็นเล่าเป็นเขาเป็นทรัพย์เป็นบุคคลนี่ก็เพราะกิเลสเขาน้ำหวงอยู่ความหลงเขาน้ำหวงความหลงไม่รู้จริงโมหะหลงไม่รู้จริงหนึ่งโทสะคิดประทุษร้ายเขาหนึ่งเมื่อกุศลละมูลเหล่านี้อกุศลละมูลเหล่านี้1ก็ดี2ก็ดี3ก็ดีมีอยู่แล้วกุศลอกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรละเสียหากเงาของกุศลและกุศลละมูลมี3อย่างโลภะอยากได้ของเพิ่นว่าเป็นของตัวนึงโทสะคิดประทุษร้ายข้อนึงโมหะหลงบ่รู้จริงตามเป็นจริงของบาปของบุญของคุณของโทษเมื่อกุศลเมื่ออกุศลละมุนอันมุนี่มีอยู่ในจิตหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีบาปอันอื่นที่มันเกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเลิศมากขึ้นเหตุนั้นควรละควรเว้นควรบรรเทาโกงเงินค้ามฮะนี่อโลภะไม่โลภอยากได้ของเขาหนึ่งอโทสะไม่ประทุษร้ายเขาหนึ่งอโมหะรู้ตามเป็นจริงหนึ่งเมื่อกุศลละมูลเหล่านี้1ก็ดี2ก็ดี3ก็ดีมีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรให้เกิดมีในสันดานกุศลเป็นที่สบายของจิตอกุศลเป็นที่เบียดเบียนของจิตถ้าเบียดเบียนของจิตก็เบียดเบียนของตนตนคือจิตจิตคือตนสมมุติสักกันมันบ่สมมุติก็มีบนปฏิบัติทำเบื้องต้นก็สองสองสมมุติสักการคันบ่เขียนมันก็อ่านบ่ได้เด้ต้องสมมุติเขียนสักการเขียนก็ให้มันเป็นลบก็ให้มันเป็นจึงเรียกว่าผู้เขียนเป็นลบเป็นขาคือการเอาออกตาก็ให้มันเป็นกู้มาไว้ก็ให้มันเป็นเสือกคือการขึงตาพาแล้วขึงให้มันเป็นโค้งมาไว้ก็ต้องโค้งให้มันเป็นมาเสือกเส้นเก่าหั่นล่ะพาพื้นเก่าหั่นล่ะกระหนังของเก่าหั่นล่ะกระดูกเนื้อเอ็นอันของเก่าหั่นล่ะเฮาหลงเฮาก็หลงของเก่าหั่นตัวแก่เก็บตายกับมันของเก่าบ่มันของใหม่ที่เฮาเคยเกิดแก่เก็บตายมาแล้วนั่นเฮาหลงเฮาก็หลงของเก่าเฮาสิสลาดเท่าเฮาก็สลาดเท่าของเก่าไผสิตัวเฮาสิเชื่อเฮ็ดหยังเฮาก็เห็นเต็มตามาเต็มใจอยู่ร่างกายเต็มไปด้วยความบ่มันบ่เที่ยงเด้อว่าซั่นเที่ยงตัว ปากเป็นว่าบ่แม่นพระองค์เจ้าของคนน้อยบ่เห็นเป็นหยังเถียงไปเถียงเหมือนบ่เถียงแม่มันก็บ่เป็นธรรมคือกันนั่นน่ะเป็นของปฏิกูลโสโครกเด้อสักคนในร่างกายนี่บ่เด้อของคนน้อยมันหอมคือหยังนี่ปานให้เป็ดผุ่นทั้งบ่ไปเถียงแน่ซั่นมันก็เถียงบ่ได้ถ้าเมื่อเถียงบ่ได้เฮาก็ยอมพี่แกหน้าตามเป็นจริงตัวก็ดีกว่าที่เฮาสิไปดื้อไปดึงอยู่บ่มีกระเว้นคืนน่ะเฮาพัญญาว่าเฮาฉลาดอยู่บ่เฮาโง่เกือบตายตัวผู้เพิ่นโง่เพิ่นเข้าสู่พระนิพพานมาแล้วผู้เฮาฉลาดจกตากันอยู่ในวัฏสงสารนี่ลงห่างกระดูกอยู่ลงหนังอยู่ลอกออกบ่รู้หนังบ่งมปลานอกเหมันบ่ใครได้นั่นก็อ้ายลุกอันนั้นก็อ้ายคอซั่นบ่ได้จักโตงมปลานอกเหงมปลานอกสะดุ้งไปพ่อมันอยู่มันหังบ่ได้มันมีบ่จนมุมคนจังว่าแหคือสกลในร่างกายนี่แหละวานแหปกไว้เอาสติปัญญาปกพี่แกหน้าที่นี่สัตว์ทั้งหลายมันว่าหลงกายนี่แหละท่านบ่หลงกายมันก็บ่มีแนวหลงคันบ่หลงหนังก็บ่มีแนวหนงได้หลงได้เดียวเนี่ยเป็นพ่อข้าหนังแม่ข้าหนังมานี่ในวัฏสงสารมานี่สามมือทระเปื่อยหอดเจ็ดมือก็นำเหลืองน้อยละหยดหยดหยดหยดเข้าใกล้บ่ได้ละนี่แต่เครื่องบั่นเท่ากิเลสราคะโทสะโมหะทั้งนั้นพระพุทธเจ้าหายหมู่เฮาเฮาบ่ได้สร้างบารมีมาพ่อสิมาสร้างมาสอนคนเฮาบุญวาสนาหลายต่อพระองค์เจ้าลงทุนสร้างบารมีมาสิอสงไขยแสนมหากัปมาคนหรือสัตว์ออกจากวัฏสงสารบ่ให้มันหลงหลายบ่ให้มันโลภหลายบ่ให้มันโกรธหลายให้มันเบาบางเหือดแห้งหายไปเมื่อมันมาพ้นมันไปพักอยู่ในมนุษย์ทั้งกายยังไข้ตายไปแล้วเกิดเป็นมนุษย์อีกมันยังดีอยู่ตายไปแล้วเขาไปสวรรค์ก็ยังไม่ดีอยู่ตายไปแล้วไปพ้นมรรคก็ยังไม่ดีอยู่ตายไปแล้วลงสู่มรรคไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเอ้ยกลัวจะปิ่นมาได้เป็นสัตว์เป็นมนุษย์อีกมันก็ง่ายง่ายพี่จะหน้าติดต่ออยู่ปานนั้นมันก็บ่ติดต่อเด้ส่วนไปทางดีมันบ่อยากไปจะฟ้องก็ได้ส่วนไปทางซัวน่ะมันอยากไปเพราะมันเคยมาแล้วไม่ต้องได้บอกยากความดีคนดีก็ทําได้ง่ายความดีคนซัวทําได้ยากความซัวคนดีทําได้ยากมันโกงกันขามนั่นฝนสิตกได้นี่เฮาสิบ่ได้ขึ้นไปเทิงบ่เฮ้ยฝนตกมานี่สาดอยู่บ่ได้เด้นี่บ่ได้หลายเด้เห็นว่าตาเห็นว่าโตนุ่มๆอยู่ล่ะกูบ่ทันตายง่ายดอกว่าท่านเข้าใจผิดเด้ฮะนี่บอกบ่ถูกเด้พอตายมาถึงแล้วเขาบ่ทันได้ให้ทานรักษาศีลภาวนาอุทธรให้เขาไว้ก่อนก็บ่ได้ว่ามัดพมยามัดจุฬาวันคืนของภูมิสติภาวนาเป็นวันคืนที่มีค่าวันคืนของผู้ประมาทเป็นวันคืนที่บ่มีค่าเป็นวันคืนที่ขาดทุนเมื่อมันสิมาบวชเอามือเอาวันเอาอายุพรรษาไปอวดไปอ้างเพิ่นมันมาสิมาอยู่ป่าก็เดี๋ยวไปอวดไปอ้างกินขนมทำท่าทำท่ายื้อใส่ก็พอได้กินดอกเมื่อปฏิบัติเพื่อผลทุกข์ในวัฏสงสารมีเจตนาเท่านั้นพอเข้าไปใส่แม่เข้าไปใส่ตายไปกันหมดแล้วปู่ย่าตาทวดเข้าไปใส่ตายไปหมดแล้วผมพี่แกหน้าความตายก็เห็นมันเพี้ยงกันเติร์ดขึ้นหน้าของไส้นี่เป็นตัวมันจะมีวันลำเอียงผมพี่แกหน้ากองทุกข์ว่าสังขารเพี้ยงเติร์ดเหมือนหน้าของไส้นี่พี่แกหน้าอันนี้จังขโมมันบ่เที่ยงกับเพี้ยงเติร์ดถึงเหมือนหน้าของไส้นี่เพี้ยงว่าผมพี่แกหน้าธาตุดินแต่มันเพียงกระเติดเสมอหน้าของไส้นี่พี่แกหน้าธาตุน้ำเพียงกระเติดเสมอหน้าของไส้พี่แกหน้าธาตุลมกันเพียงกระเติดเสมอหน้าของไส้ในปัจจุบัน พิจารณาความป่วยเน่าไปเติร์ดเสมอหน้าของไส้มีในปัจจุบันวัดอันเท่าพิจารณาอันใดเข้าใจว่าอันเท่าพิจารณาอยู่อดีตอนาคตมันกับว่าชัดแล้วเข้าใจมีในปัจจุบันเมื่อมันกลัวว่าท่วงเลียดท่วงลบซื่อมีตามเป็นจริงพิจารณาพุทโธคุณของพุทโธมีในปัจจุบันนะคุณเมื่อพุทโธสอนให้ท่านรักษาศีลภาวนาหานุ่งแพทย์ถือยมเหมือนของพุทโธมดเหยียบแผ่นดินยมเหมือนของพุทโธมดเทวราชนะมือเหมือนของพุทโธมดจิตใจที่พระพุทโธสอนนั่นไม่ขาดสารรักษาพระพุทธเจ้าในสามเป็นต้นไม่เบียดเบียนตนและเพื่อนเป็นต้นก็มันของพุทโธมันก็มีในปัจจุบันมดบอกสั้นว่ามรรคผลนิพพานก็มีในปัจจุบันมดเขาพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาพิจารณาแดดร่มมันคือพอเห็นยังมาสั่นมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาเขาโง่มันก็พอเห็นแล้วกูภาวนาพุทโธพอเห็นยังเพราะว่าก็ภาวนาพุทโธมันก็เห็นพุทโธมันตัวหรือว่าบ่เห็นอย่างยังไงบ่เห็นหมกคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าอยู่บนไหนคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อยู่บนหันคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่บนน้ำกันนั่นไม่ได้แสลงกันคุณท่านผู้มีคุณก็อยู่น้ำกันท่านมันเป็นเชือกเกี่ยวเดี่ยวกันอยู่ข่าวสารมันเพราะสิ้นความสงสัยเสียแล้วเสียหายไปยุคนละมุมโลกสั่งพุทโธก็อยู่โลกหน่วยหนึ่งธัมโมก็อยู่โลกหน่วยหนึ่งสังโฆก็อยู่โลกหน่วยหนึ่งเกิดแก่เจ็บตายก็อยู่นรกหน่วยหนึ่งถอนขม่าในปัจจุบันนรกปัจจุบันนธรรมปัจจุบันนจิตปัจจุบันนศีลปัจจุบันนสมาธิปัจจุบันนปัญญาฮะมันก็เห็นสัตว์ในด้านปัญญาเท่านั้นแหละแต่ได้ยังแค่มีสติปัญญาได้ไหมพ่อแม่เพิ่นยังว่าจิตที่ร่วมสิ่งหนึ่งเมื่อขึ้นมันวันหรือว่าร่วมกับสามดอกค่ะมันเห็นสัตว์เมื่อกระตักก้มสงสัยว่าขึ้นมาสงสัยอีกมันภาวนาตัดความสงสัยย่างบ่ได้มดขึ้นกูก็บ่เอานั่งบ่ได้มดขึ้นกูก็บ่เอาจังซั่นก็บ่ถือคันมันบ่มีปัญญานั่งมดขึ้นสิได้ก็สิได้ความหมายหยังคันบ่มีปัญญาแล่นอยู่มดมือสิได้ความหมายหยังบอกซั่นว่าอันมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาพุ่นเหตุที่เหตุเหี้ยวมาลิดมาไทยสารพัดเป็นหนีเป็นศีลสนาขอสนาข้านโอ้ยของโลกพระพุทธเจ้าได้รับลงรับรองว่าโลกเป็นทุกข์จะเถื่อมีแต่ว่ามูเฮามาบัญญัติเอาพุทธเจ้าองค์ไหนมาว่ามาบัญญัติว่าโลกเป็นทุกข์จะเถื่อโลกภายในคือหนังหุ่มยูนโลกภายนอกคือสัตว์ทั้งหลายเมื่อร่วมกันจัดโลกโลกคือมูสัตว์มูนี่โอคาโลกโลกคือแผ่นดินมุ่นสังขารโลกโลกคือสังขารมุ่นน่ะมันรวมแล้วเนี่ยสังขารโลกหมดสังขารแปลว่าปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมันมีหน้าที่เกิดขึ้นแปรปรวนให้แตกสลายหมดมันมีแต่อำนาจวาสนาผู้ใดล่ะไม่ใช่สิมาเป็นเจ้าเป็นจอมได้อยู่ในอำนาจวาสนาได้มีแต่ฝืนทั้งนั้นฝืนความปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายเหตุฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงปรารถนาบ่เลิกบ่แล้วเพราะความหลงเพราะกิเลสเพราะความบ่เคล็ดบ่หลาบเพราะความรู้เท่าว่าถึงการเจ้าของก็เลยปรารถนาจังซั่นมาปั้นน้ําให้เป็นตัวจังซั่นสิปั้นให้เป็นตัวปานนั้นมันก็สลายลงน้ําถึงสิเฮ็ดเป็นน้ําแข็งปานนั้นก็ทางมันก็บ่พ้นสลายคือกันเฮ็ดได้ปานนั้นก็ตามมาลักษณะของมันเป็นของซึมซาบเด้มันมีหน้าที่ซึมซาบมันก็ซึมซาบอยู่ซ้ํานั่นล่ะเป็นน้ำแข็งไปได้กับพวกคนที่สลายลงซึมซาบเหมือนกันดินน้ำไฟลมโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันตาหูจมูกลิ้นกายมันบอกว่ามันจะเป็นสมบัติทั้งผู้ใดเด้ถ้าของว่าเอาซื้อกิเลสถ้าพาวามาไร้สารแล้วพวกพระของว่าเอาว่าเอาว่าเอาจะเหตุนี่แหละถ้าบริปัตถนาแก่จังเม็ดเด้มันก็ยังฝืนเนี่ยถ้าปัตถนาถึงจะเป็นบ่าวเป็นสาวอยู่หรือว่ายังไงแก้มตอบฟันหักเข้าประปัตถนาจะเถื่อเด้ปวดแข้งปวดขาบริปัตถนาจะเถื่อเด้หิวกับประปัตถนาหิวเข่าละหายน้ำปวดอุจจาระปัสสาวะกระไรมันก็ฟื้นไปตามธรรมชาติของมันผลของมูนิกก็มันทุกข์เบิดนะเมื่อมันสลาย หมายสีหลายฝ่ายสีอย่างปรารภตามเป็นจริงพระพุทธเจ้าเมื่อมันดูถูกเงี้ยท่าโลกอย่างพระอริยเจ้าพูดตามเป็นจริงเพิ่นพูดคนขี้งูคนบารมียังพันแก่กล้าจึงได้มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารเพิ่นว่าจังเมื่อเพิ่นเว้ายกตนคมทันเพิ่นว่าตามเป็นจริงออกลิ้งออกไล่ในวัฏสงสารมันก็พอปานกับเล่นมวยจะขอกับมวยจะคล้องกันแล้วคนที่สุดก็ตายโคโลมึงมีคาไม่คุ้นยังย่ามอยู่ดีไม่แห้งมามีภูมิมาเหยียบตีนมึงมึงคงจักกูบอกเพราะว่าโตขึ้นกันเพิ่นขึ้นกันถ้าตายเลยเขาขี่เสียดังกับว่าไปยังควมหัวไปกับวายยังของวิญญาณมาโยหันเขาปั่นทอนใหม่ทอนปืนนี่ละทั้งว่ากระลึงกระลังแพ้พระเกียรติพระโกรธกับมันกิเลสน่ะไอ้ชีวายังไงแต่มีกิเลสอยู่กับเรียกว่ามีกรรมมีเวรอยู่เพิ่นพ่อแม่นี่น่ะสิพาไปทางกรรมทางเวรยังว่าพระสติพระปัญญาให้รู้เท่ามันให้ทำลายให้ทำลายโลภทำลายโกรธทำลายหลงด้วยพระสติด้วยพระปัญญานั่งสมาธิยืนโดนนี่เพื่อที่ทำลายกิเลสส่วนกลางเนี่ยเมื่อให้มันกำเริบศีลเพื่อที่ทำลายโลภโกรธหลงส่วนหยาบๆเมื่อให้มันสะดวกสบายหลายเขียนมั่นกีดกันมั่นศีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดศีลสมาธิปัญญาก็ไปพร้อมกันคือกันศีลละเอียดสมาธิก็ละเอียดปัญญาก็ละเอียดคันศีลหยาบสมาธิก็หยาบปัญญาก็หยาบมันก็ไปพร้อมกันเพื่อแยกออกเพื่อให้เข้าใจชัดก็เป็นจริงก็เป็นเสือกสามเกลียวฮะน่ะก้อมกันพันเข่าขยายออกให้เบิ่งให้ซื่อดอกว่าไปใช้มันก็บ่ถือในใจโลกธาตุมันก็ถือแต่กองทุกข์น่ะคันเมื่อพระท่านรุดพ้นจากวัฏสงสารถือเครื่องผู้เว้าถือเครื่องผู้ฟังนี่ล่ะถือวัดเอาโลดถือเครื่องสัตว์ที่รักษามันบ่ฮู้จักคนฟังกระซาว่าพูดเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์ถือขอดกี่รอกี่น้ายกี่ปมมุ่นน่ะถือขอดพรหมโลกพุ่นว่าพื้นโลภพื้นโกรธพื้นหลงก็ถือมัดเมื่อสัตว์ทั้งหลายยังไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็ถือมันเขาที่ฟังมาฟังทางเขาที่เข้าใจว่าเข้าใจก็ตามมันก็ถือวัดอรรถพระพุทธเจ้าองค์ใดๆก็มาสอนในเคล็ดลับในวัฏสงสารนี่แหละสอนให้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏสงสารนี่แหละผมไม่สิมาสอนปฏิบัติให้แข็งดีแข็งเรียนกันอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ปฏิบัติมาสอนให้แข่งดีแข่งเรียนกับกิเลสขันมันบ่มีโลภมีโกรธมีหลงอยู่นั่นเฮาก็บ่ได้บวชคือกันมันก็หาบมาเกิดอยู่ผู้คนหลายมาหน่อยก็เต็มบ้าไผเต็มบ้ามันนั่นมันเป็นพระอรหันต์จะได้ท่องพุ่นหมู่เฮาสิมาบวชให้หยังมันก็หาบกิเลสมาทุกคนหาบแก้หาบเก็บหาบตายมาทุกคนไผมาก็บ่มามือเปล่าเอากิเลสเอาโลภเอาโกรธเอาหลงมาเกิดแข่งกันอยู่ในวัฏสงสารอันนี้เอาแก่เอาเก็บเอาตายมาแข่งกันอยู่ในวัฏสงสารเอาหิวเอาอยากเอากินเอาขี่มาแข่งกันอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยมาออกลิ้งออกไล่อยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเอาลิ้งออกไล่ไปทั้งแก่ทั้งเก็บทั้งตายทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงหันออกลิ้งออกไล่ไปหวังเพื่อว่าเก็บว่าหลาบสิรุดสิพ้นสิสางบารมีเพราะนี้สงสารเนี่ยอันนั้นเป็นคำสอนของพุทธเจ้าอันเรียกว่าเฮียหูฟังคำสอนในพุทธเจ้าแล้วครับเรียกว่าเป็นคนหูหนวกเป็นคนตาบอดปานไหนเพราะที่แง่ก้นเข็มได้อยู่ของมันบาปก็บ่มีบุญก็บ่มีเนี่ยมันก็เหลือไปใส่แล้วครับแต่บางคนก็บางคนตาบอดแง่ก้นเข็มบ่ได้ก็มดวิชาที่สอนนี่ครับฟังไว้ก็พระพุทธเจ้าองค์นาพุทธะแล้วเขาองค์นาที่มาอยู่บ่ฝากมันก็เป็นฝากอยู่ในตัวเลยถึงสั่นพระพุทธเจ้าจึงไม่มานานจึงไม่มาข้าวหนึ่งก็มากกว่าร้อยโกรธพระพุทธองค์อันกับนานจึงสิเป็นกับหนึ่งบอกว่าแต่พระพุทธเจ้าพุทธันดรหนึ่งยังเร็วกว่าพุทธันดรหนึ่งแปลว่าสัวพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง พระกุศลโทโคนาคามโนคัสสโปโคตโมอริยะเมตตาโยอันนี้เป็นกัปหนึ่งหานกัปก็มีพระพุทธเจ้าสองพระองค์หานกัปก็มีสามหานกัปก็มีองค์เดียวกัปที่มีองค์เดียวต้องมีอายุยืนถึงอย่างนั้นก็มากกว่าร้อยโกดกัปคนอสงไขยอสงไขยกัปคนที่ล่วงไปแล้วก็ได้ที่มาทั้งนาก็ได้บ่ขาดโลกก็คือเอาเลยศาสนาอื่นๆมันต้องมาเข้มแข็งแท้ก็เป็นดอกมาทอศาสนาพุทธดอกเพราะก่อนมาจอกเขาสร้างกันแหละศาสนาพุทธไม่รักไม่ทานเสื่อมกันไว้ในประจำโลกทุกยุคทุกสมัยเลยพระพุทธเจ้าองค์ได้ก็มาเทศนาความเดียวกันเบิดวันนี้มีพวกที่มาคัดแย่งเก้าอี้กันมาคัดแย่งลาภยศกันผลของกรรมที่ทำดีทำชั่วเป็นพญานพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเป็นพญานพระธรรมเจ้าอยู่แล้วเป็นพญานพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่แล้วทำดีที่ตายมันเป็นยังแกงบ่ได้ว่าสั่นจักแล้วฮะอันส้มตัวทำชั่วแต่ศาสตร์ก่อนมันมานำสนองกับมีอยู่มันพันเหมือนกับจัวจังไรเพราะกรรมบางชนิดแทนผมในพบนี่และพบนาเด้บางชนิดแทนผมในพบสืบสืบเด้บางชนิดแทนผมเป็นลำดับเด้บางชนิดให้ผลตามคิดที่ทำไผ่ๆก็ต้องมีเหมือนให้ผลในคณะที่ทำเข้าเข้าใจตอนใดน่ะเข้าก็สิ้นความสงสัยตอนนั้นเด้คือว่ามันให้ผลตามคิดที่ทำว่าซั่นคิดของคิดของใจเฮาฟังอันใดสงสัยหั่นมันก็ให้ผลสงสัยในตอนนั้นในขณะนั้นตามคิดที่ทำคือกันในปัจจุบันคือกันปัจจุบันน่ะเหตุปัจจุบันน่ะผลน่ะมีอยู่อดีตเหตุอดีตผลมันรวมไปแล้วอนาคตเหตุอนาคตผลกันยังบ่ทันได้สร้างรวมไปแล้วแต่มันเมื่อมันบ่ทันหมดมันก็ยังนํามาให้ผลอยู่มันทั้งกรรมเก่ามันทั้งกรรมใหม่มันทั้งกรรมที่เฮ็ดไปทางหน้าจังซี่มันได้เป็นวนๆกันอยู่มันบ่คือพระโสดาบันคือสกทาคามีอนาคามีอรหันต์พระอรหันต์น่ะมีแต่กรรมเก่ามาตามมาถึงมาถึงมันก็บ่สนใจเพิ่นมันก็ถึงได้สักคนละกายนี่มันซอเพิ่นมาถึงเนี่ยซอไปทั้งโลกเพิ่นกับว่าโลกซะมาซอไปทั้งโกรธเพิ่นกับว่าโกรธซะมาซอไปทั้งหลงเพิ่นกับว่าหลงซะเพราะพ่อกันการเอามือฟ้าเดียวปฏิอากาศมันบ่ดังซะที่ให้เพิ่นบ่เอามาหับน้ำมันมูเฮาเนี่ยมันมีโลภมีโกรธอยู่มีหลงอยู่มันก็หับปัวเนี่ยเรื่องโลกเพิ่นก็ว่าเรื่องทุกข์ว่าเรื่องกินก็ว่าเรื่องทุกข์บ่ได้กินมันเป็นทุกข์เรื่องขี้ก็เรื่องทุกข์น่ะคันเกิดขี้บ่ออกมันก็เป็นทุกข์คันขี้หลายมันก็สิตายก็เรื่องได้ก็สิบ่เว้าเรื่องทุกข์ได้ของภายนอกเพราะว่าอันนั้นมันสิเสียดิสมมุติว่าได้สร้างมันนี่สร้างมันก็สิเสียคือกันสมมุติว่าได้เกิดก็สิแก่สิเก็บสิตายคือกันนะสมมุติว่าได้อยู่บนเดียบนไหนกับบนหามันสิเสียบ่คือได้ศีลได้ธรรมทางโลกอุตระนี่อันนั้นได้แล้วบ่เสียไปไสนั่นพี่จะน่าขึ้นมาอีกก็ไม่ได้สงสัยอีกนิดเถื่อคือพอสงสัยคุณพอคุณพอทำประสงค์นี่แหละพอเห็นมันขึ้นมาสงสัยอีกเถื่อดิได้แหละพอเห็นมันเสียไปใช่นี่โอ้ยมันโมเมนนะพอตัวไอ้ซื้อนี่ง่ายซื้อเราไม่ได้ว่าได้หรอกนะมันเสือแล้วไม่ได้ขบถขึ้นนั่นเรียกว่าได้พอเสียน่ะความยินดีในมรรคผลในพานยินดีในความรู้ผลนั่นสิมันก็บ่ขบถขึ้นจักเทื่อฮะนี่มันไม่ได้สงสัยว่าพานิพานบ่มีเรียกว่าได้แล้วว่าเสียอันนี้ซึ่งมันได้แล้วมันเสียน่ะมันขึ้นสงสัยอีกก็เรียกว่ามันเสียแล้วของสัตว์เอาโหลดว่ากูที่ไปสร้างฆราวาสบ่กูที่เฮ็ดบ่น้อบุญบาปนี่น้อว่าซั่นท่านใจใจลูกก็เล่ามาตายว่าอยากท่านย้ำให้เจ้าหัวมีย้อนนั่นเหมือนอินทรีย์ชาติถ้าเฮาสงสัยอยู่ท่านก็เรียกว่ายังบ่ทันเชื่อบาปเชื่อบุญคักกันหลวงพ่อเสือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับฉันร้องให้น้อยก็น้อยลงโลกย่าว่านาคือกวงซอกกัมมาคันบ่หลงอันนี้ก็บ่มีแนวหลงบ่หลงหนังหุ่มอยู่นี่ฉันรู้แจ้งหนังหุ่มก็รู้แจ้งโลกวัดคือกันล่ะศีลก็อยู่นี่สมาธิก็อยู่นี่แต่ปัญญาก็อยู่นี่ปัญญาก็รอบรู้ในหนังศีลก็ตั้งตัดสินลงพี่จะหน้าหนังเอาสิว่าในส่วนนี้ก็ใส่ได้คือกันสมาธิก็ให้ตั้งมันพี่จะหน้าหนังหันปัญญาก็รอบรู้หนังหันแน่อันเดียวกัน ขันว่าพิจารณาอันนี้ศีลก็ตัดศีลลงในลมหายใจเข้าออกสมาธิก็ตั้งมันในลมหายใจเข้าออกปัญญาก็รอบรู้ในลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาอยู่หันอีกตัดศีลลงในจิตตั้งมันลงในจิตรอบรู้ในจิตนี่ในทางปรมัตถ์เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาคือกันอดีตเป็นยังโลกที่ล่วงมาแล้วอนาคตเป็นยังโลกที่พระท่านมาถึงอดีตเป็นยังหนังที่ล่วงมาแล้วก็ถืออนาคตเป็นยังหนังพระท่านถึงก็แมนปัจจุบันเป็นยังหนังกำลังหูมร่างกายอยู่เดียวเนี่ยกระดูกกันอื่นก็คือกันวัดผู้พ่อมาหน้าสั่นสูงหันอดีตเป็นยังผู้ลู่ที่ล่วงมาแล้วอนาคตเป็นยังผู้ลู่ที่พระท่านมาถึงปัจจุบันมันยังผู้รู้ที่กำลังรู้อยู่เดี๋ยวนี้ผู้รู้นี่เกิดดับเป็นบ่เกิดดับเป็นอยู่มันติดต่อกันจนเป็นสายจัดเป็นสังขารว่าจัดเป็นคือกันผู้รู้จัดเป็นสังขารอันละเอียดหาพิจารณาตามเป็นจริงแข่งดีกันในทรัพย์สมบัติภายนอกแข่งดีมาพอแห้งแล้วกับว่าไม่แข่งดีก็แข่งหลงกันดีๆเนี่ยแข่งกิเลสกันดีๆนี่กูดีกูเด่นอยู่ในวัฏสงสารอย่างนั้นอย่างนี้มันก็บ่มันแข่งดีได้มันแข่งกิเลสกันแข่งความหลงกันแข่งทุกข์กันซื่อแข่งเกิดแข่งแก่แข่งเก็บแข่งตายแข่งกินแข่งขี่แข่งได้แข่งเสียผลของการแข่งสมนี่ก็คือทุกข์นั่นแหละไล่รับมันพระโสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์มีลาภเป็นโลกุตตรลาภขึ้นมาเรื่อยจนข้ามโลกลาบต่ำกว่านั้นลงมายศต่ำกว่านั้นลงมาไม่จะยศเสื่อมยศวิ่นอ้นเวียนอยู่นั่นคือจะพัดร่มเวียนอยู่สิล่ะเป็นรอบๆอยู่สิล่ะลาบอ่านว่าลาบโลกุตตระลาบคือพระโสดาบันสักขาคามีอนาคามีอรหันต์โลกุตตระยศคือพระโสดาบันพระสักขาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์โลกุตตระสุขคือพระโสดาบันสักขาคามีอนาคามีอรหันต์สุขก้าวหน้าเด้อพวกยศก็ยศก้าวหนาเด้อลาบก็ลาบก้าวหนาเด้อสรรเสริญสรรเสริญก้าวหนาเด้อว่ามันถอยหลังเนี่ยสุขก็สุขก้าวหนาว่าถอยหลังเนี่ยสุขคิดสุขใจเด้อสุขธรรมะนี่ว่าขาดทุนศูนย์กำไรขึ้นมาอีกว่าถอยหลังพวกนี้คำว่าสุขกับว่าถอยหลังคำว่าสติปัญญาว่ามันสติปัญญาถอยหลังรู้อันไหนแล้วว่าถอยหลังอีกว่าขึ้นมาสงสัยอีกนี่จะก้าวหนาไปเรื่อยวิธีเยียบเรียบควบลงกับของเขาเลยจนชนะจนขามทะเลหลงทะเลหลงขามทะเลหลงฝาดฟ้องเพื่อนฟกมันเพื่อนฟกในหลบในโกนในหลงเรียกว่าทะเลหลงทะเลหลงมันก็อยู่ในคิดในใจของเฮาอยู่ในของแต่ละฐานละคนไงวันขึ้นเป็นวันผู้ใดวันทิศวันจันทร์อังคารพฤหัสทุกเสาร์มันเป็นวันของผู้ใดสมมติกันใส่ในโลกว่าสันมันมีความหมายพระขอพระคอพระข้อพระงอกสมมติกันที่ซื้อว่าสัตว์มันไม่ความหมายมันเอื้อกันว่าถือเนื่องมันคือกันไม่แฉะว่าไม่ซัดว่ามันไม่ค้นเกิดขึ้นเนี่ยแปรปรวนและแตกสลายไปตามธรรมศาสตร์ของสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นตามบุญยัตถากรรมที่สังขารทั้งหลายสร้างมาเมื่อสิ่งทั้งหลายบ่มีเป็นแกนเป็นสารในวัฏสงสารอันนี้แล้วฮะเนี่ยมีแต่เนี่ยเกิดขึ้นแปรปรวนแตกสลายหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งประณีตซึ่งเป็นของที่เฮาสมมุติว่าเป็นของสมบัติพัฒนาหามาได้โดยทั้งที่ชอบกับพ้นจากเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายแม้พระพุทธเจ้าก็บริสุทธิ์อุตตมะดีหมดด้านจิตด้านใจทั้งอย่างนั้นทั้งคนและกายก็เกิดขึ้นมาแล้วแปรปรวนแตกสลายไปเมื่อเป็นอย่างสั้นความเที่ยงเฮาเมื่อหวังเกิดหวังแก่หวังเก็บหวังตายอยู่ในวัฏสงสารอันนี้นั้นจะสิบ่พอค่ายออกได้บ่จะสิกำแนนแท้บ่จะสิบ่เฮ็ดพ่อมือโยโย่ได้บ่กรรมฐานไฟเกิดแก่เก็บตายสิสิบ่อยากว่างบ่ไฟเกิดไฟแก่ไฟเก็บไฟตายของภาวนาเพื่อแก้ความหลงมันสิภาวนาเพิ่มความหลงของปฏิบัติเพื่อแก้ความหลงมันปฏิบัติเพื่อจะเพิ่มความหลงของมุสิมาปฏิบัติแข่งดีแข่งชั่วกันเอาให้เอาหน้าเอาหัวเอาชวนเอาสมบัติพัฒนาเนี่ยปฏิบัติเพื่อแก้ความหลงเจ้าของต่างหาก มันสิมาปฏิบัติเอาเพื่อปัจจัยสี่ชีวันบิณฑบาตเสนาสนะและเพศสัตว์ผู้เพิ่นมีลาภหลายเพิ่นก็เอาไปได้บ่มีเงินตั้งพันล้านโกดล้านก็ได้เพิ่นก็เอาไปได้ด้วยดวงใจของเพิ่นกับธรรมะนั่นแหละมีแต่คนรวยบ่เป็นพระอรหันต์คนขี้ทุกข์ก็เป็นได้อยู่พระราธภาพมันนี่มีไผเหลี่ยมไผดูจักคนเพิ่นมาบวชเพิ่นก็พ้นจากกิเลสไปนี่บอกท่านคนที่เป็นพระอรหันต์พระโสดาบันทัคคะคามีอนาคามีในศาสนาพุทธบ่ได้หมายแต่คนตระกูลสูงเลยพวกสร้างหน้าก็มีพวกคนทุกขตาก็มีพวกลูกเศรษฐีก็มีพวกพระมหาลูกพระมหากษัตริย์ก็มีลูกคนจันทานเครื่องทอนก็มีคนแก่ก็มีคนนุ่มก็มีญาติพ่อก็มีญาติเมียก็มีญาติลูกก็มีญาติเนรก็มีผู้ใดผัวแล้วก็มีผู้ใดเมียแล้วก็มีไปบวชในศาสนาพระองค์เจ้าผู้ใดลูกหนึ่งลูกสองก็มีผู้เจ้าหัวเบาก็มีผู้สมณเณรนมก็มีผู้สมณเณรพระโสดาบันสักขาคามีอนาคามีอรหันต์กันผู้ลงมรรคก็บ่เลือกสั้นวรรณะคือกันผู้ไปทางผิดเนี่ยของสั้นเอาโหลดจักสิท่านจำพรรษาเริ่มได้จำได้ผิดให้ติดตายก่อนว่าจักได้ท่านก็มองหาว่าเห็นแน่มาอื่นจักสิไปยังก็บอกว่าถือได้ท่านก็ตายกลับไปบินทบาทมือแรงนี่นอนไปนี่จักที่ท่านในลูกเสื้อหนาหรือว่าซุกเล่ยคือติดตายข้าห้องหันกับพระยักษ์แล้วห้องที่ซองหาเห็นบอกโกชั้นย่ามันนั่งซุ้ยพระสิรุความตายมาในวันพรุ่งนี้มาสังเฮนั่งรับอาสังกุปังการทำความเพียรเผากิเลสทำมือดีกว่ามืออื่นพันวานคือเถ่าหนึ่งเฮ็ดหน้ากูเพิ่งหาวันอังคารวันพุธวันพุธหัดดอกวันทิศปลูกเอาหัววันจันทร์ปลูกเอาใบวันอังคารปลูกเอานวยท่านกูบ่ว่าดอกว่ากูสิเอามือหัวปีไว้ท่านกูสิแหกหน้ามือหัวปีไว้ท่านกะว่าฝนโตลงมากสมควรกูก็สิเฝ้าไถโรดไว้ท่านผู้สั่งสอนคนบุญก็อันเดียวครับสิพรัดพัดวันกันพุ่งอยู่คนค่อนว่าโอ้ยอยากเทศกฐินได้ว่าท่านเงื่อนของบ่พ่อละเกียวว่าท่านพ่อยาวหัวไปเลยไหมกินท่านไปเสมอเสมอดีบ่ดีก็ทาเฮ็ดกระถิ่นมาห้าตายนี่ทำให้หาฟักเส้นหนึ่งกินท่านไปเสมอเสมอบ่ดีกว่าบ่พ่อหน้าไปเสมอคิดใจบ่อยู่คือเก่าเลยอยู่ไปเท่าไรแห่งเพิ่มความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารเขาจะได้ฮะมันเพิ่มความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารเขาไปเรื่อยไปมันบ่อยู่คือเก่านะมันบ่มันตัวศีลบ่มันบ่มันตัวสมาธิบ่มันบ่มันตัวปัญญาบ่ให้บอกท่านเอาหลดเนี่ยนั่นแหละตัวศีลนั่นแหละตัวสมาธินั่นแหละตัวปัญญานั่นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระอริยสงฆ์ของบ่ได้อยู่ระดับเก่าได้เสมอยิ่งพบอุปสรรคเท่าใดก็ยิ่งให้ทำความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารได้ยินข่าวอันบ่ดีมาเท่าใดก็ยึดใจก็ยิ่งเบื่อยิ่งหน่ายยิ่งข้าวยิ่งเมาออกจากวัฏสงสารอันนั้นบ่แม่นขณะนั้นบ่แม่นศีลบ่ขณะนั้นบ่แม่นสมาธิบ่ขณะนั้นมันเป็นปัญญาบ่ให้บอกของสันไหมมันเพิ่มความละอาในวัฏสงสารบ่เพิ่มความพอบ่พอใจในวัฏสงสารสันตัวเพิ่มความบ่นอนใจในวัฏสงสารสันตัวเดี๋ยวมันก็เป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาสันตัวสินั่งคืออยู่สมาธิหัวต่อนี่บ่เข้าจังที่ว่าสร้างบุญบอกของสันเอาโหลดว่าทั้งยืนกำลังยืนยกกับมีกำลังเดินยกกับมีกำลังนั่งยกกับมีกำลังนอนยกกับมีกำลังประทายกับมีกำลังไปบินทบาทกับมีกำลังพูดยกกับมีกำลังฟังยกกับมีผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานผู้ลงมรรคก็คือการยิบใจมันดิ้งไปทั้งถึกล่ะมันก็ถอนบอกกับยิบใจเนี่ยดิ้งไปทั้งเหลื่อมสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละไผสิถอนไม่ใช่สิถอนออกดึงไปท่านทั้งมาผลมรรคผลนิพพานน่ะดึงไปทั้งเห็นโทษในวัฏสงสารน่ะไผสิมาถอนออกว่าให้มันเพิ่นในวัฏสงสารมันก็บ่มีแล้วมันเห็นเต็มตาอยู่แล้วเห็นทั้งตานอกเห็นทั้งตาในตาปัญญาก็เห็นอยู่แล้วไผสิมาตัวใดบอกสัตว์อโรธถ้ามาเทศนาเทศให้ฟังอยู่บ่มีก็เว้นขึ้นได้เดียวนี่ในสกลร่างกายนี่นอนก็พลิกหน้าพลิกหลังเนี่ยหายใจเขาหายใจออกมีแต่พระธรรมมาถูดทั้งนั้นล่ะเกี่ยมตอบฟันหักมุ่นมีแต่พระธรรมมาถูดทั้งนั้นล่ะบอกอยู่บ่มีกระเว้งขึ้นบ่ลงธรรมะทุกเทื่อดอกความแก่เก็บตายก็บ่ลงธรรมะทุกเทื่อ ความปล่อยเปลือยความเน่าก็บ่ต้องทำมาจะเถื่อพูดว่าคุณพระธรรมประสงค์ก็เป็นของจริงอยู่บ่ต้องทำมาจะเถื่อเจ้าสิระลึกเห็นตามเป็นจริงหรือไม่เท่านั้นได้อย่างนี้ว่าท่านเจ้าก็บ่แก้ความหลงเจ้าล่ะว่าหาแต่ว่ามันสิไปร่วมจะทิ้งนิ่งทั้งนั่งอย่างนั้นเนาะมันสิ้นความสงสัยแต่ใส่ใดทั้งนั้นล่ะสิ้นความสงสัยในวาจาสงสารแต่ใส่ใดทั้งนั้นสิ้นความสงสัยในวาจาสงสารเป็นตอนๆไปวาจาสงสารในสกุลละกายนี่ตลอดทั้งฝ่ายนอกฝ่ายในฝ่ายกายฝ่ายกายใส่ใดทั้งนั้นคำว่าท่านผู้ฟังเทศน์ด้วยนั่นพ้นจากกิเลสตัณหาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเสียคือกันพูดถึงว่าโกงก็มันไปร่วมย่ำไหนเพราะว่าล่ะเขาก็สิ้นความสงสัยเด้เขาก็เห็นโทษในสิ่งที่ควรเห็นในเห็นคุณในสิ่งที่ควรเห็นเนี่ยมันก็ลดพ้นไปเท่านั้นแหละความลดพ้นจากความสงสัยเป็นตอนไปเนี่ยยืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเว้นไว้ตั้งแต่รับเท่านั้นส่วนพระอรหันต์ฝันว่าฝันคือเฮาฝันว่าโลภบ่มีจักเทื่อฝันว่าโกรธบ่มีจักเทื่อฝันว่าหลงก็บ่มีจักเทื่อพระอนาคามีคือกันส่วนพระโสดาบันฝันว่าโลภก็มีขอบเขตฝันว่าโกรธก็มีขอบเขตฝันว่าหลงก็มีขอบเขตเขตพระโสดาบันฝันว่าโลภว่าได้ฝันว่าสิโลภเอาของเพิ่นมาเป็นของตัวจักเทื่อฝันในราคะจังซี่ก็บ่ได้ได้ฝันว่าสิไปรักเรียนสู้สู่เมียทานจักเทื่อพระโสดาบันว่าซั่นกรรมเก่าก็บ่สามารถตามมาตามมาให้ฝันจังซั่นบ่เห็นพระทัพพมนมุตบ่เข้าไปหาว่าเพิ่นเล่นนางเมตตาญาภิกษุณีอยู่ตีนผู้เขาคิดจะโกรธอยู่ซั่นเพิ่นมีความโกรธความเครียดให้แก่พระทัพพมนมุตพระทัพพมนมุตเป็นผู้แจกอาหารท่านแจกไปฮอดพระองค์นั้นมันไปถือจะเข้าปลายเกียนนั่นเข้าปลายเกียนมันเข้ากล้องเข้ามันมุนนั่นน่ะคือเลือกเครียดเวลาเพิ่นแกะอาหารน้ำเอียงเพิ่นแจกไปจะผู้ใหญ่ตามพระเวไนนี่จะสิแต่โบราณเลือกเครียดให้เพิ่นเอาเพิ่นน้ำเอียงพระทัพพมนมุตพูดเป็นจริงพระทัพพมนมุตเป็นพระอรหันต์มาแต่อายุ7ปีพุ่นไปถ้ามันบ่ดีบ่ร้ายลำนั่งเมตตาญาภิกษุณีอยู่ตีนผู้เขาคิดจะกูดว่าสิได้เอิ้นผู้เขาคิดจะกูดผู้เขาอันนั้นมันเป็นคือหูแห้งคิดจะกูดเตนเรียกว่าแห้งมันคือหัวแห้งนี่คือพ่อแห้งนี่เป็นโกโดอยู่เขาก็เฮ็ดหูมาอยู่เขาทายมาจากประเทศอินเดียพระเจ้าพ่อมนุษย์พันกว่าเอ้ยในเวลาโจดข้าพระเจ้ากำนางเมตยาภิกษุณีข้าพเจ้าแจกอาหารใส่บาตรแก่พระทั้งหลายอยู่เวรวันสนในภัยได้เวลานั้นขณะนั้นข้าพเจ้าสิเอาสงเป็นพยานก็บ่ว่าจะเท่านั้นแล้วว่าซั่นนั้นเพิ่นออกไปอีกแต่อายุ7ปีมาข้าพเจ้าบ่ได้ฝันว่าไปทั้งกรรมมาล่มจะคือว่าซั่นฝันได้ไปนอนกับผู้หญิงก็บ่ได้ฝันจังซี่ฝันได้ไปจับต้องกายหญิงก็บ่ด้วยความกำหนัดก็บ่ได้ฝันจังซี่ว่าซั่นแต่อายุ7ปีมาแล้วว่าซั่นจนถึงไงป่านนี้ล่ะเพิ่นว่าที่ซ้ำนั่นพอบ่ลงมาศาสดาเพิ่นก็เลยตัดสินเอ้ยคันเฮาสิตัดสินเอาเองนี่สงทั้งหลายสิใส่ไปอนาคตบ่ถูกว่าซั่นเฮาเลยปล่อยให้เป็นอธิกรณ์จังซั่นพอเขาก็บอกว่าว่าสิริยูนั่งคณะสงฆ์สืบไปถึงหมื่นปีแสนปีเด้อปล่อยให้สงฆ์ตัดสินกันเขาสิตัดสินเอาเองสิการระงับอธิกรณ์ก็สิบ่ได้ว่างไว้ว่าซั่นเมียนคว่ำเพิ่นหันแล้วว่าซั่นเมียนคว่ำพระทัพพมนมุตแล้วเพิ่นเป็นพระอรหันต์แม้แต่อายุ7ปีเพิ่นสิฟันไปทั้งกามมาล่มให้หยังว่าซั่นเลยยกฟ้องของโจทซะรายคานี่ร่างเมตตาญาก็พุ่มมาชกะภิกษุน่ะล่าศึกษาซะพระโจทย์พระอรหันต์โหดนักพลวานเลย
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ลาเขมปัตโต วัดบรรพต

มันนั่งนี่แล้วก็คนก็ไม่ทราบกันเลยนะมาแน่นหมดเลยเก็บไปเลยกรุงเทพไม่หนาวก็หลอดลงเท่าไหร่ไม่รู้กรุงเทพไม่หนาวแล้วอุดรก็ลง21เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหนาวอุดรพอดีจะหมดหนาวเราก็มานี่พอดีเรานี่ไปถวายพระนะอะไรจะอะไรพระมาเยอะนะพระมาเต็มไปหมดแล้วข้างนอกมีหรือเปล่าข้างนอกมีหรือเปล่าข้างนอกก็มีข้างในมีเต็มหมดข้างนอกตอนนั้นก็ทุ่มทั้งอีก6-7 นาทีทุ่มเหลือก็วิ่งมาแค่วิ่งแค่115จากน้องยังถึง115มาถึง120เพราะมีหลายพันด้วยกันกำลังรถและคนขับก็ต่างกันเลยเฉลี่ยลงไปได้แค่115 คนถ้ามีแต่รถเราคันเดียวเครื่องบินล้มยังเงาสู้มันไม่ได้เครื่องบินกับรถเราเราไม่ทราบเครื่องบินเขาวิ่งคันเร่งของเขาขนาดไหนแต่ของเราฟาด130เลยแล้วไปเราคนเดียวข้างนี้ก็ไปสะดวกคือมีรถหลายคันก็มายุ่งเลยต้องรถลงมา115ก็ดีแล้วคนขับรถเขาก็ขับดีก็ดูเข็มไปมองดูทางทางเลือก130เลยก็ไม่ให้เลยนะประมาณ130 120 130ก็ไปแต่เราคนเดียวก็มีรถไอ้เยอะจำหลังก็ต้องรถจงกับ115จับยอมันยื่น115ไม่ให้มากกว่านั้นทำไมรู้เร็วๆนั่นล่ะพอมาปั๊บเต็มหมดแล้วนี่เต็มกันลายแล้วทำไมมึงจะเต็มแล้วมั้งแต่ก็เราวิชาเรายังบกพร่องที่สั่งสอนยุคติดยุคหาขึ้นมาหาเรานี่วิชาเรายังบกพร่องอยู่วันนี้อาจจะได้เสริมวิชาเข้าไปอีก วิชานี้ไม่เคยมีใครสอนใครอ่ะจะยุคติดยุคหาเรามันบกพร่องวิชานี้เราจำเป็นจะต้องได้สอนยังยินหรือเปล่าจะพูดอย่างนี้เนี่ยพวกนักศึกษาเนี่ยฟังหรือเปล่าพวกนักศึกษาเนี่ยมันยังบกพร่องวิชาอยู่เราก็คิดบางงานแล้วไม่สอนวิชานี่ให้มันเสียงเรือมาเรือเข้ามาเนี่ยฟังเสียงบาดเท้าบนถนนนี่ฟังเสียงแปดแปดแปดแปดเลยโถหมาแขนแตกหนีหมดเลยเราดูดูยังบกพร่องให้เรื่องวิชามากกว่านั้นถึงจะถูกวิชานี่เขาเรียกวิชาหมาเข้าใจไหมวิ่งเสียงลั่นเลยนะพอเริ่มมีเสียงเริ่มลั่นประมาณนี้ใครก็แย่งที่แย่งฐานอยากนั่งใกล้ชิดติดพันอ้าปากดูครูอาจารย์มันจะได้ถนัดดีจะฟังเสียงแย่งกันวิ่งกันมาโอ้ยหมาสู้ไม่ได้เลยเข้าใจไหมล่ะเนี่ยวิชานี่มันยังบกพร่องให้เร่งถือก้าวกว่านั้นนะเข้าใจไหมยังไม่เห็นล้มตามนั้นเหยียบกันมาเข้าใจไหมมันยังบกพร่องมองตามนั้นยังไม่เห็นชนกันล้มเหยียบกันมาเรื่อยนะบกพร่องต่อไปนี้ฟาดกับมันในนาดนะคือเรียกวิชาเชี่ยวชาญเข้าใจไหมวิชานี้วิชาเชี่ยวชาญวิชาอะไรวิชาหมาเข้าใจว่า

0: พวกนี้ละมันคอยสอนนั่นเองลูกศิษย์เรายังบกพร่องตรงนี้ดูต้องเลยสอนดิเดี๋ยวนี้เขาลบลายหมดแล้วแหละเรื่องเหล่านี้นะแต่ก่อนเขาไม่อยากเข้าไปหรอกวัดป่าบันตาดวิ่งไปหาครูบาอาจารย์ที่พูดนิ่มนวลอ่อนหวานชอบวิ่งไปนู่นวัดป่าบันตาดไม่ค่อยมีใครไปก็สงกับเจตนาของวัดป่าบันตาดด้วยไม่ชอบยุ่งกับใครเข้าใจไหมล่ะถ้ามาก็แจ้งๆก้างๆขวางหูขวางตาจากดังนั้นมาแล้วมันก็ทนไม่ได้แหละนี่เดี๋ยวก็ใส่เปี้ยงเข้าไปเขาก็กลัววิ่งป่าราบไปเลยเข้าใจไหมวันนี้เขาได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์ฟั่นนะต้นเหตุนะเขาก็หลั่งไหลไปหาท่านอาจารย์ฟั่นท่านก็เลยถามล่ะแล้ววัดป่าบันตาดล่ะท่านมหาบัวได้มีใครไปไหมวะโอ้ยท่านดุไม่กล้าไปเลยท่านดุว่าท่านไปเลยให้วิชาอะไรมาไม่รู้เลยได้วิชานั่นมาท่าท่านเลยเหอะคุณเลยท่านอาจารย์ฟันท่านนิ่มนวลมากนะนิ่มนวลทุกอย่างเลยนั่นก็ถามว่าไม่ไปเพราะกลัวท่านดุว่างั้นท่านก็เหอะขึ้นมาเลยเหอะท่านดุเหรอมหาวัวดุเหรอว่าเอาอะไรจริงใครดุอย่างมหาวัวมีไหมขึ้นแล้วนะไปนานี่แหละสำคัญอันนี้นะดุอย่างนั้นมีใครดุอย่างนั้นมีไหมไปนานะที่มันค่อยด้อมไปที่วิชาดุเราก็ค่อยถูกลบลายลงไปดุเท่าไรก็ค่อยเข้ามาเรื่อยแล้วมาเวลานี้วิชาตัวนั้นวิชาดุนั่นน่ะที่เป็นวิชาลายผ้ากรอนเหมือนเสือโคร่งเสือดาวหมดเลยไม่มีเหลือก็ตัวเหลืองๆมีแต่ผ้าแก่นก็หนุนเหลืองๆนั่นน่ะลายขอรบหมดแล้วดุเท่าไรมันยิ่งมาเขาหนักเขาหนักเขาวิชานั่นเลยหมดเลยเดี๋ยวนี้แกทำอะไรมันยิ่งชอบดุเท่าไรมันยิ่งหมุนเข้ามามันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะนี่ก็สอนวิชาหมาให้นี่ไม่ทราบมันจะกลัวไม่กลัวยิ่งวันหลังมันจะซ่อมให้หนักกว่านี้เข้าไปอีกเข้าใจไหมมันเป็นอย่างนั้นนะมันก็แปลกอยู่นะที่แปลกเพราะอะไรอันนี้ก็เพราะเราเป็นต้นเหตุอันหนึ่งเราเอามาพิจารณาไปหาท่านจันมั่นเพราะตั้งใจจะไปหาท่านแล้วพอออกพรรษาแล้วจะรีบมาจากโคราชออกจากกรุงเทพก็ไปจำพรรษาที่จักรลาดโคราชนั่น ไปจำพรรษาที่นั่นแล้วก็พอออกพรรษาแล้วจะรีบไปให้ท่านอยู่อุดรตอนนั้นพอดีพวกกฐินเขาก็มาพัวพันยุ่งไปหมดเลยทีแรกเราก็เด็ดแต่เรามันเป็นยังไงนะส่วนมากมักจะแพ้ผู้หญิงนะมันชอบกลอยู่นะเราก็เด็ดมีที่จะไปท่าเดียวเขาก็มาขอให้รับกสิณซะก่อนค่อยกลับแล้วบอกเราไม่รับเราจะรีบไปเหมือนรับมาเถียงกันกับเราตาดำตาแดงจนร้องไห้อยู่ก็นี่แล้วก็เฉยเราจะไปท่าเดียวทีนี้พอนั่นแล้วเราไม่รู้คนของเขาสินี่พอเราเผลอเขามาช่วยห่อผ้าสังฆาติแล้วเข้าบ้านเลยนะพอร้องไห้อยู่ต่อหน้านั่นแหละแล้วก็เฉยแล้วไม่สนใจเพราะจากนั้นเราเผลอที่จะมันด้อมมาเอาเนี่ยผู้หญิงอ่ะนะด้อมมาเอาห่อผ้าสังฆาเรานี่ไปเลยพอไปลงบันไดแล้วท่านจะไปอุดรก็ไปซะนะว่างั้นมาหันหน้ามากดร้องไห้อยู่ตะกี้นี่ลงไปท่านจะไปอุดรก็ไปซะนะแล้วมีลักษณะยิ้มมีลักษณะยิ้มนะเราก็ยังไม่รู้ตัวนะไม่ต้องบอกก็ได้ความหมายก็ว่างั้นลงว่าจะไปแล้วพอลงไปบันไดสังฆาติแล้วมันห่อไปแล้วนั่นเราไม่เห็นสังฆาติอยู่ข้างหลังมันปั๊บเบาสังฆาติไปเลย ไปพอลงบันไดหันหน้ามาท่านจะไปอุดรก็ไปซะนะว่ามียิ้มยิ้มเอ๊ะร้องไห้ตะกี้นี่ลงไปแล้วทำไมมันยิ้มนะเรานึกสนัดเองพอก็ลงไปแล้วนี่มีพระอนุมาสกิจนี่เขาลงไปเขายิ้มยิ้มมันละเขายิ้มอะไรยิ้มอะไรช่างใครเถอะแล้วว่างั้นนะไม่ใช่เขามาขโมยเอาผ้าสังฆาฏิท่านไปเอาเหลือฮะมองดูไม่เห็นเอาไปแล้วเอาไปนู่นเอาเข้าในบ้านไปนะโจมันเจ๋งนะเนี่ยไปแล้วเขาก็มาถามพระเอาพระสังฆาฏิท่านเข้าไปในบ้านนี่ผิดพระวินัยของท่านยังไงบ้างก็มาถามกับพระท่านก็เล่าให้ฟังตามความจัดความจริงคือว่าพรรษาแล้วการอยู่ปราศจากจีวรพื้นใดพื้นหนึ่งก็อยู่ได้นั่นท่านว่างั้นนะในพระวินัยมีนี่เขาก็ได้นั่นแล้วเขาก็ไม่ยอมออกมาพระสังฆาฏิไม่ยอมออกมาเพราะว่าอยู่ปราศจากสังฆาฏิจีวรสัจวงศ์สังฆาฏิพื้นใดก็ได้ออกพรรษาแล้วไม่เป็นอาบัติถ้าธรรมดาปราศจากไม่ได้ปรับอาบัติเขาก็มาถามพระว่าการเล่าให้ฟังเลยเขาก็เลยกักไว้นั่นเลยเขาไม่ออกมามาซัดกับเราที่จนกระทั่งเราสุดท้ายยอมเขายอมเขายิงเอาพระสังฆาฏิไม่นะไม่งั้นเขาไม่ยอมโจ้ไม่เอาขนาดนั้นนะนี่ฮะพูดถึงเรื่องเขาเก่งนี่เราก็ว่าเราเก่งที่ไหนได้เขาร้องไห้ต่อหน้านี่แล้วคู่เดียวกลับลงไปแล้วพอลงบันไดแล้วหันหน้าท่านจะไปอุดรก็ไปซะนะยิ้มยิ้มเรายังไม่รู้นะวิชายิ้มเขาได้ทีแล้วนั่นไปแล้วเรายังเสื่ออยู่จนกระทั่งยอมเขายอมว่ารับประสิทธิ์ก่อนถึงจะไปเขาเอาสังฆาฏิกลับขึ้นมานั่นเป็นอย่างนั้นแหละอยู่โคราชจำพรรษาจะกระดับนี่แหละที่ช้าไม่ทันเพราะแม่ครูอาจารย์มั่นเพราะแบบนี้เราจะรีบไปให้ทันท่านจะไปกับท่านหรือท่านอยู่เนี้ยก็อยู่ไปนี่ไปด้วยเลยว่ะไม่ทันก็เพราะเขาเอาสังฆาฏิเข้าไปให้รับกสิณซะก่อนมาที่พอรับกสิณแล้วไปมันก็ไม่ทันท่านท่านก็ไปถูกเขามานิมนต์ด้วยแล้วก็รับไปด้วยที่สกลนครได้สองวันแล้วก็ไปถึงไม่ทันท่านจึงเลยไปพักอยู่ที่น้องคายก่อนแต่จะไปยังไม่กำหนดวันนี่ก็พอดีมีพระองค์หนึ่งท่านมาจากบ้านนาโมนท่านมาพักที่วัดทุ่งสว่างน้องคายด้วยกันแล้วท่านก็เล่าถามท่านท่านก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าท่านมาจาก บ้านนามนมาจากท่านอาจารย์มั่นว่างันท่านนี้ก็เฮ้อขึ้นทันทีก็สนใจอยู่แล้วแล้วก็ถามแล้วเป็นไงเอาไว้อีกทีนานามาจากท่านอาจารย์มั่นหรือถามไม่ชัดเจนบอกมาจากท่านอาจารย์มั่นเวลาท่านมาท่านยังอยู่นั่นหรือท่านอาจารย์มั่นยังอยู่นั่นแหละว่างันจากนั้นก็จ้อกันไปเลยไหนทราบว่าท่านจันมั่นนี้ดุเก่งว่างั้นใช่ไหมโอ้ยไม่ต้องบอกว่าดุเก่งควรขับท่านขับเลยว่างั้นนะควรขับท่านขับเลยอย่าว่าจะเพียงดุว่างั้นแทนที่จะเป็นผลลบจะกลัวท่านไม่นะมันเกื้อถึงจิตเลยองค์นี้แหละจะเป็นอาจารย์ของเราท่านอาจารย์มั่นนี่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ตั้งแต่เราเป็นเด็กชื่อเสียงกระเทือนทั่วเมืองอุดรท่านจำมันตายที่บ้านผือแล้วท่านจะดุสุ่มสี่สุ่มห้านี้เป็นไปไม่ได้เพราะท่านชื่อเสียงกระเทือนทั่วประเทศไทยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองอุดรอำเภอบ้านผือนี่มานานท่านจะดุจะขับไล่สายส่งไฟเฉยๆนี่เป็นไปไม่ได้เนี่ยเราจะต้องไปหาอาจารย์องค์นี้ให้เอาเราเป็นพยานเลยนั่นจะไม่เอาใครเป็นพยานท่านดุเพราะเหตุผลกลไกอะไรหรือท่านขับไล่ก็ให้ถูกเราว่าถูกขับไล่เพราะเหตุผลกลไกอะไรท่านดุแบบไหนก็ให้เราเป็นคนได้ยินได้ฟังเองว่าท่านดุแบบไหนนะตัดสินใจเลยทันทีนั่น3วันนั้นนะไปพักอยู่ที่นั่นพี่น้องคายก็เป็นเวลานานพอสมควรแต่พอได้ทราบข่าวพี่3วันเท่านั้นอ่ะ บอกว่าท่านดุท่านเคร่งครัดมากทีเดียวว่าควรดุท่านดุท่านไม่ไว้หน้าใครควรขับไล่ท่านขับไล่เลยพระว่างั้นเนี่ยแทนที่จะเป็นผลลบไม่ได้เป็นนะกลับเข้าถึงใจถึงใจเออองค์นี้เราจะเป็นอาจารย์ของเรานะเอาท่านดุคำไหนเราจะเป็นฟังแบบฟังด้วยหูของเราเองท่านขับไล่ก็เอาขับไล่แบบไหนเอาหากว่าท่านจะขับไล่เราก็ให้เราเป็นคนถูกขับไล่ท่านขับไล่เพราะเหตุผลไกลนี่ละเป็นอาจารย์ของเราครูบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังขนาดนี้ท่านจะดูด่าว่ากล่าวหรือขับไล่สายส่งไปไหนโดยหายผลไม่ได้นี้เป็นไปไม่ได้นั่นหลักจุดตรงจุดนั่นนะเราต้องไปละทีนี้เป็นผลบวกทันทีอยู่ได้3วันลาไปเลยละแล้วก็เราเรื่องล่าอยู่ละพอไปถึงอุดรเราจะไปสกลนครตอนนั้นค่ารถจากอุดรไปสกลนครเขาเก็บค่ารถ10สลึง2บาท2สลึงเป็น10สลึงแล้วเราเลยมีเงินบาทเดียวนี่โยมก็แล้วไอ้จะทำไงบ้างเนี่ยอาตมามีเงินบาทเดียวนี่อาตมาจะขอขึ้นรถไปด้วยได้ไหมให้อาตมาลงที่ไหนอาตมาก็ลงอาตมามีเงินบาทเดียวขอขึ้นไปช่วยระยะเพียงกำหนดของเงินนี้เท่านั้นอาตมาก็พอใจว่าเพราะว่านั้นไอ้คนขับรถเขาก็ถึงใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจึงถึงใจเรานะโอ้ที่ท่านมากขนาดนั้นแล้วนั่นน่ะเอาเถอะว่ารถคันนี้จะไปถึงนครพนมท่านจะไปถึงไหนถึงกันถึงนครพนมได้รถคันนี้เงินบาทเดียวก็ตามเถอะว่างั้นนะเอานิมนต์ขึ้นเลยบาทเดียวก็บาทเดียวแล้วท่านจะไปนครพนมก็ไปได้ถึงนครพนมเลยว่างั้นแล้วก็ขึ้นรถพอไปถึงสกลนครแล้วก็รถจอดแล้วลาเขาลงอ้าวท่านไม่ไปนครพนมหรือนี่รถนี่จะไปนครพนมโอ้ยไม่ไปแล้วขอบบุญขอบคุณนาวะเขาว่ามีเรามีเงินบาทเดียวให้ลงที่ไหนเราก็ลงเนี่ยถ้าท่านว่าอย่างนั้นแล้วไปถึงไหนถึงกันนครพนมก็ไปเงินบาทเดียวเท่านี้แหละว่างั้นไม่สำคัญอะไรกับเงินว่างั้นละเหตุนั้นเราก็ไม่ลืมเนี่ยมีเงินบาทเดียวขอขึ้นรถไปกับเขาให้ลงที่ไหนก็ลงเลยเพราะเรามีเงินบาทเดียวนี่แล้วก็ไม่ลืมพอถึงนั่นก็ไปพักวัดสุทธาวาสแต่ก่อนมันเป็นป่าเป็นตรงจริงๆนะไอ้ที่ตลาดล้านเลยวัดสุทธาวาสเต็มไปหมดนั่นไม่มีบ้านคนเลยเป็นตรงล้วนๆเพราะฉะนั้นจริงว่าวัดป่าสุทธาวาสเรียกดงบากห่างจากสกลนครไป2กิโลไปวินทบาทที่สกลนครในแถวนั้นไม่มีหมู่บ้านคนแม้แต่หลังคาเรือนเดียวไม่มีเป็นโรงล้วนๆน่ะปีเราไปปี84เดี๋ยวนี้ก็อยู่กลางบ้านแล้วเนี่ยวัดสุทธาวาสพอจากนั้นแล้วก็พระแล้วก็ไปหาท่านเลยไปก็ส้มซ้ำซ้ำอย่างว่าแล้วก็เราไม่เคยเดินทางไปเพราะเรื่องรถลังลาจะไปถามหามันแม้แต่ทางถนนทางรถก็ไม่มีเป็นทางล้อทางเพียนไปพอเข้าไปเนี่ยที่เล่าให้ฟังไปกลางคืนมืดๆไปถามชาวบ้านเขาบอกทางให้ไปทางนี้เขาไปตามไปส่งตามนี่ละทางนี้กงแนวไปถึงเวลานี้ท่านย้ายมาจากน้ำมนต์มาสร้างวัดใหม่อยู่บ้านโคกแล้วก็ไปตรงนั้นละท่านอยู่บ้านโคกเวลานี้ว่าก็จะไปเดินช่วมซ้ำช่วมซ้ำไปจริงจะไปเห็นศาลาท่านไปกำเนิดศาลาท่านเดินมีคนอยู่ข้างๆเราไม่เห็นนะท่านพักอยู่ที่ศาลาศาลาหลังนี้ท่านกั้นห้องอยู่ท่านสบายมากนะท่านอาจารย์มั่นสบายมากที่สุดนั่นเป็นหลักธรรมชาติจริงๆเลยเป็นธรรมล้วนๆเลยไปยืนดูศาลาไปคำนึงคำนวณเอศาลาหลังนี้ถ้าว่าเป็นศาลาก็ครูบาอาจารย์ขนาดนี้ก็รู้สึกจะเล็กไปหน่อยถ้าเป็นกุฏิกรรมฐานก็จะใหญ่ไปสักหน่อยอะไรนี้มานี่ปั๊บใครมานี่ระวังกัน ท่านเดินโยกมท่านยืนอยู่มืดๆนะเราก็สวมจ้ามๆไปคนเดียวมันใครมานี่นะว่าท่านนี้ก็บอกก็ผมว่างั้นนะเออก็ผมบอกกลางๆว่าก็ผมท่านก็แผ่ออกมาเลยอันผมนี่ตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีตรงที่เหมือนไม่ล้านฟังที่ไหนข้านที่ไหนอันผมนี่ตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้านแล้วก็พูดแก้ไขใหม่ก็ผมชื่อพระมหาบัวว่างั้นก็ว่างั้นสิเสียงดังเลยนะไม่ใช่ธรรมดาพระเดินโยกมเงียบนี่ตื่นเต้นวิ่งออกมาก็ว่าอย่างนั้นสิมันถึงจะรู้เรื่องของเราอันนี้ผมแถมนี่ฉันแย่แล้วนะที่นี่นะอันผมแม้แต่เด็กมันก็มีผมเอาอีกแล้วโอ้ยทำไมฉันพูดถูกนะคนหัวล้านมันก็มีผมหาที่ข้ามาได้โอ้ยทำไมถึงพูดถูกต้องนั่นนะพอพลิกคำใหม่ว่าก็ผมชื่อพระมหาบัวเออก็ว่างั้นสิอันนี้ผมว่างตั้งแย่วนะตั้งแต่เด็กมันก็มีผมเลยว่ายิ่งหลงใหญ่เลยนะเราแม้ทำไมท่านพูดถูกต้องแล้วนะนั่นแหละขึ้นไปหาท่านนะท่านถึงใส่เปี้ยงเลยเอาเป็นยังไงก็ให้เห็นท่านจะดุขนาดไหนเราจะฟังเองด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างขับไล่เสียส่งให้ถูกเราเองเราถูกขับไล่เพราะเหตุผลกลไกอะไรนะถ้าอยู่กับท่านท่านก็ไม่ได้ดูเราท่านก็พูดตามอัธยาศัยของท่านแต่กลัวนะกลัวมากเดียวจะเหตุผลเหนือมันจะกลัวขนาดไหนไม่ยอมไปไหนเพราะมันลงใจแล้วตั้งแต่ได้ยินทีแรกว่าท่านดูท่านด่าเก่งนี่อาจารย์ของเรานะมันจับไปแล้วนะพอไปอยู่กับท่านก็อย่างว่าแล้วนิสัยตั้งแต่อย่างนั้นท่านพูดจังโกงไปโกงมาเลยมันอยู่ไปก็ดุทั้งกลัวเรื่องกลัวนะกลัวมากแต่จะไปไหนไม่ได้เราบอกว่านี่อาจารย์ของเราหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่นี่เราจะอยู่กับท่านตลอดไปแต่การไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ถือเป็นธรรมดาแต่ถือว่าสถานที่อยู่ของท่านเหมือนว่าเป็นบ้านอยู่ของเราด้วยเราจะต้องกลับมาก็อยู่ของท่านไปเลยเนี่ยอยู่ไปฟังไปท่านดุไปค่อยฟังไปปรับใจเข้าไปเรื่อยภาวนาเข้าไปเรื่อยปรับใจเข้าไปเรื่อยความดุของท่านดุเผ็ดร้อนเท่าไหร่ยิ่งมีแต่อัตตธรรมหาความเป็นโลกเป็นสงสารที่เดชหาไม่มีเลยมีแต่ความดุด้วยความเป็นธรรมเป็นธรรมฟังไปปรับตัวไปเรื่อยๆเลยนี่สรุปความลงแล้วความดุนั้นเป็นธรรมทั้งนั้นถ้าได้ยินเสียงท่านเบิกว่านั่นแหละธรรมจะออกแล้วนั่นเหมือนกับฟ้ากระหึ่มบนเมฆนะนี่ฝนจะตกก็ได้นี่นะหาอะไรมาลองเป็นลักษณะนั้นเมื่อท่านกระหึ่มขึ้นมาดุขึ้นมางั้นแหละนะนี่แหละธรรมะจะออกยอดธรรมจะออกจริงๆเลยดูเท่าไรธรรมยิ่งไหลออกยิ่งมันอยู่ไปปรับไปไปหาคำที่ว่าท่านดุมีที่ตรงไหนสุดท้ายไม่มีดูเท่าไรเด็ดเท่าไรธรรมะประเภทนั้นยิ่งถึงใจจนลงใจหาที่ตรงที่ไม่ได้เลยคำดุนี่ดุขนาดไหนเป็นคำดุเป็นอัดเป็นธรรมล้วนๆเลยนี่จะลงใจทุกอย่างคือท่านไม่ได้ดุเพราะเราไปหาเหตุหาผลจริงๆว่าดุอะไรท่านตำหนิตรงไหนถูกหมดคนจะเด็ดจะเดี่ยวขนาดไหนถูกต้องหมดเลยผู้ที่ถูกตำหนิเป็นผู้ผิดนั่นท่านไม่ได้ผิดนั่นแหละท่านอยู่ไปนานไปนี่เวลาฟังเทศน์นี่ประชุมฟังเทศน์นี่พระเนนเตรียมพร้อมเหมือนกับเด็กหิวนมจะได้ดื่มนมกับแม่นั่นเองนี่ท่านจะประชุมเทศนั่นแหละเหมือนก็ได้ดื่มนมก็ยิ้มยิ้มยองนี่เวลาท่านเทศธรรมดา เมื่อฟังไปท่านเทศธรรมดานี่ธรรมะนี่ถึงนิพพานความบริสุทธิ์หลุดพ้นแต่ถ้ามีผู้ใดไปมีขัดข้องขึ้นหรือท่านเอะขึ้นมาในเวลานั้นธรรมะท่านจะพุ่งเลยเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเข้าใจได้ว่าถ้าวันไหนมีเหตุการณ์อะไรแล้วเราจะได้ฟังธรรมะอย่างถึงใจถ้าธรรมดาท่านเทศถึงนิพพานก็ตาม จะรู้สึกจะขาดอะไรอะไรอยู่เช่นอย่างตอนเรารับทานเหมือนจะขาดน้ำปลาอยู่นั่นเป็นอย่างนั้นถ้าท่านดูเปี้ยงขึ้นมาหรือไม่ใช่อย่างนี้เราเอาละพุ่งเลยทีนี้คำหาว่าคำดูไม่มีเลยยอมรับ 100% ไม่มีเด็ดเท่าไรดุเท่าไรไม่แต่เริ่มทำออกล้นฟังถ้าฟังธรรมราไม่อยากฟังไอ้เราก็นิสัยอย่างนี้ด้วยอยู่กับท่านนานๆก็ฟังธรรมะประเภทธรรมดานี่ก็ดีจะยังไม่สนิทใจนักถ้าได้รับฟังแบบเอะอะนั่นแหละถึงใจนั่นแหละก่อนฟังจริงต้องมีแง่ละทีนี้นะเรานั่นแหละตัวดื้อๆนะมาอยู่กับท่านนานเข้าไปนานเข้าไปหากมีเงื่อนอะไรหนึ่งให้ท่านเอะใจลิดุของเรานั่นแหละได้ฟังธรรมะถึงใจตอนนั้นจนสรุปจนกระทั่งท่านมรณภาพหาความว่าดุไม่มีดุแบบโลกไม่มีมีแต่เรื่องธรรมล้นล้นล้นเด็ดเท่าไรยิ่งเป็นธรรมถึงใจเลยนี่แหละแล้วก็มาพิจารณาถึงเรื่องบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายมันก็คงจะเรียนวิชาแบบนั้นมาลบลวดลายอาจารย์มนาธาพวกนี้แล้ววะแต่ก่อนดุมันกลัวนะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้กลัวดุเท่าไรมันยิ่งคลานเข้ามานี่บอกให้ไปเรียนวิชาหมาหน้าเหนือไปเรียนวิชาหมามันตอบแจ๊บมันยังไม่แรงเอาให้เรียนให้เด็ดตัวนั้นฟันมันเหยียบกันลั่นมาล้มระนาวข้ามกันมาหนุนวิชานี่นะมันก็ต้องได้ใช้วิชานี้อีกสอนลูกศิษย์ลูกหาเข้าใจไหมดูหรือไม่ดูไม่ได้สนใจเข้าใจไหมมันเป็นอย่างนั้นนะนี่พูดถึงเรื่องธรรมถ้าเป็นมุ่งธรรมล้วนแล้วไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหาที่ตั้งติไม่ได้เลยไม่มีเด็ดเท่าไรธรรมะยิ่งเด็ดออกมานั่นแหละรสแห่งธรรมที่ออกมาจะเด็ดเด็ดถึงใจเลยเราตั้งใจจะแก้กิเลสอยู่แล้วมันยิ่งพุ่งเลยเนี่ยท่านหลักธรรมชาติท่านก็สิ้นกิเลสแล้วจะเอาอะไรมาดูคำว่าดูเป็นกิเลสเมื่อสิ้นแล้วจะเอาอะไรมาเป็นกิเลสดูคนมันก็มีแต่ทำล้วนๆนั่นใจบริสุทธิ์แล้วจะทำอะไรให้โมโหก็ไม่มีคำโมโหเป็นกิเลสก็สิ้นไปจากใจเอาอะไรมาโมโหก็มีแต่ฤทธิ์ของธรรมอำนาจของธรรมพุ่งออกมาแทนกิเลสเท่านั้นเองเด็ดเดียวเฉียบขาดเท่าไรยิ่งมีแต่ทำล้วนๆออกมาฟังแล้วมันถึงใจนะนี่เราก็พูดเราไม่ได้วัดลอยใจดวงนั้นที่ท่านสอนด้วยความบริสุทธิ์ใจจนกระทั่งท่านนิพพานจากไปก็คือท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนั่นแหละไม่สงสัยหายสงสัยแล้วก็เดินตามรอยกันไปตามรอยกันไปอันนี้มันก็เป็นธรรมะก็เป็นเข้าสู่ใจว่าจนกระทั่งจิตขาดสะบั้นไปจากใจหมดแล้วนี่จะอะไรมาโกรธความโกรธเป็นกิเลสมันสิ้นไปแล้วอะไรมาดุความดุความโกรธแล้วนี่เป็นกิเลสสิ้นไปแล้วจากหัวใจนี้ถ้าอะไรจะออกแทนมันก็มีแต่ธรรมดุเด็ดขนาดไหนมีแต่ธรรมออกกิเลสหมดไปแล้วมันก็เป็นแบบเดียวกันนี่เราพูดชัดเราสอนใครก็ตามเราไม่มีคำว่ากิเลสมาแฝงเลยแล้วดูด่าว่าเก่าหนักเบามากน้อยเพียงไรจะเป็นธรรมล้วนล้วนล้วนมันก็เลยมาเข้ากันได้กับเรื่องนี้นะเพราะงั้นพวกนี้มันถึงได้มาลบลายเราลบลายก็ลบลายนั่นเองแม้ตั้งแต่เสือมันตายแล้วลายมันยังมีนะให้ระวังให้ดีพวกนี้เข้าใจไหมล่ะอย่ามาลบลายนะเสือมันตายแล้วลายมันยังมีนะอันนี้คนนี้ยิ่งไม่ตายอย่ามาลบลายนะเดี๋ยวหลงทิศไปนะจะว่าบอกเข้าใจว่าเราพวกนี้นะฟังเสียงตรงด้านตรงข้ามมันแย่งกันมานั่งมันอะไรกันคุณต้องไปเพิ่มวิชามาอีกว่าเอาให้เหยียบกันล้มระนาวมาข้ามหัวกันมามันจะถึงพลิกถึงขิงเข้าใจไหมดีแล้วนี่วิชายังไม่ถึงขั้นนั้นสอนให้ไม่ถึงขั้นนั้นนะต่อไปให้ถึงขั้นนั้นเหยียบกันเนี่ยหน้าวิ่งไปล้มลุกคุกคานมาแล้วขี้แตกเยาะลาตามถนนมาจะถึงใจเข้าใจไหมล่ะพวกนี้นะมันอะไรกันฟังเสียงกันพอได้ยินเสียงว่ามาแล้วเสียงมันลั่นมาเลยโอ้ฟังเสียงลั่นมาเลยมันวิ่งแข็งกันมานี่เรียกว่าธรรมกับใจกิเลสนี้เป็นตัวเจ้าอำนาจอยู่ในใจ ออกออกไปอะไรกิเลสจะออกหน้าออกหน้าเพราะมันมีอำนาจเหนือธรรมเวลาธรรมยังไม่มีในใจจะมีแต่กิเลสออกอยู่เฉยเฉยจะสุขุมมาผีละภาพขนาดไหนส่วนกิเลสมันจะหมุนอยู่ภายในมันเรียกว่าอะไรมันสุมอยู่ภายในพอได้โอกาสมันออกมันก็เป็นกิเลสล้วนๆล้วนๆไปเลยเนื่องว่าดุจริงๆโกรธจริงๆเพราะอำนาจของกิเลสเพราะกิเลสมันออกอันนี้เวลาชำระไปจนกระทั่งกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วตัวไหนที่จะมาให้โกรธในใจไม่มีถึงจะเป็นขนาดไหนก็ไม่มีเพราะเหตุใดเพราะมันหมดแล้วจะอะไรมามีทีนี้อะไรที่มีที่แทนกันก็มีแต่ธรรมออกเพราะธรรมมีอำนาจเต็มที่แล้วมีแต่ธรรมจะดุจะเด็ดจะเฉียบขาดขนาดไหนเป็นเรื่องของธรรมล้วนๆออกมาเพราะกิเลสไม่มีจะออกแล้วครูบาอาจารย์ท่านผู้บริสุทธิ์ถึงจะแผดขนาดไหนมันก็มีแต่เสียงอัดเสียงธรรมรสของอัดของธรรมเท่านั้นรสของกิเลสไม่มีเพราะท่านมันสิ้นไปแล้วจากจิตใจท่านนี่ละธรรมเราบำเพ็ญลงไปเวลากิเลสหนาแน่นอยู่ที่ไหนมีแต่ความทุกข์ความทรมานนะจะอยู่แบบสุขุมกัมพีรภาพก็มีแต่กิริยาภายนอกเฉยส่วนภายในเป็นฟืนไฟเผาหัวอกอยู่นั่นแหละนี่พอเอานี่ออกค่อยจางไปทำค่อยสง่าผ่าเผยขึ้นมาภายในใจความชุ่มเย็นของใจก็มีอยู่ที่ไหนก็มีสุขหัวนอนที่ไหนก็ได้สบายไปเลยเมื่อทำมีในใจแต่ถ้ากิเลสมีในใจไม่ได้นะมันเหมือนกับหมาขี่เลื้อนหมาเป็นแผลที่หลังมันคอมันหมาเป็นแผลเป็นยังไงถูกนอนเจาะนอนไถ่อยู่ในบนหลังไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายไปอยู่บนบกก็นอนเจาะนอนไถ่อยู่ในนั้นไปอยู่ในน้ำก็ไม่สบายอยู่บนบกก็ไม่นอนก็ไม่สบายนั่งก็ไม่สบายไปที่ไหนนอนเจาะนอนไถ่ให้เจ็บปวดแสบร้อนด้วยรำคาญอยู่ตลอดเวลาเลยทีนี้พอเอานอนนี่ออกหมดแล้วม้าตัวนั้นก็หายจากแผลที่นอนเจาะนอนไข่นอนอยู่ที่ไหนสบายหมดนี่นอนตรงนี้หมายถึงกิเลสมันเจาะมันไข่อยู่ในหัวใจเราเหมือนกับหมาตัวหนึ่งใจนี่เหมือนกับใจหมาตัวหนึ่งกิเลสเจาะไข่อยู่ในนั้นอยู่ที่ไหนก็หาความสะดวกสบายอันนี้มีในพระไตรปิฎกนะอยู่ที่ไหนไม่สบายลงน้ำไม่สบายไปบนบกไปนอนที่ลับที่แจ้งที่ไหนก็ไม่สบายแต่พอรักษาแผลที่นอนเจาะนอนชัยนั้นนอนออกหมดแล้วนี่หายอยู่ที่ไหนสบายหมดนี่พอกิเลสประเภทต่างๆที่มันเจาะมันชัยอยู่ในหัวใจของเราก็ค่อยหมดไปหมดจนหมดโดยสิ้นเชิงอยู่ไหนสบายหมดเลยนั่นแหละหมาตัวนั้นน่ะใจดวงนั้นแหละที่มันใจเป็นแผลน่ะเอาแผลออกหมดคือกิเลสนั่นน่ะเป็นแผลเป็นเจาะชัยอยู่นั้นออกหมดแล้วอยู่ไหนสบายหมดเลยนี่แหละท่านเรียกว่าผู้หายจากโรคคือกิเลสทั้งหลายแล้วอยู่ไหนท่านสบายหมดไม่มีคำว่าอันนั้นที่นั่นไม่สะดวกอันนี้ไม่สะดวกไม่ว่าที่อยู่ที่หลับที่นอนที่ไหนสบายหมดเพราะใจสบายแล้วเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี้ยก็เข้ากันได้ด้วยร่างกายนี้ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรก็ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบรรจุไว้ซึ่งของสกปรกเต็มเนื้อเต็มตัวแล้วจะไปหาปลูกสร้างอะไรหาสิ่งใดมาประดับประดาให้มันสดสวยงดงามขึ้นอยู่ในศพคนเป็นนั่นน่ะมันก็เป็นศพคนเป็นอยู่นั่นน่ะเต็มตัวยกขึ้นไปอยู่หัวปราสาทราชมณฑลก็คือเอาศพคนเป็นขึ้นไปไว้จะสวยงามที่ตรงไหนเป็นที่ส่งเสริมให้ศพคนเป็นนี้ดีขึ้นได้ที่ตรงไหนมันไม่ดีนี่เป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะมันเป็นสภาพนี้จะตกแต่งให้สวยงามขนาดไหนสวยงามแต่สิ่งภายนอกนั่นตัวของเราผู้จะไปบรรจุหรือจะไปอยู่ที่นั่นก็หาความสวยงามไม่ได้ก็คือศพคนเป็นนั่นเองนี่ละท่านผู้ที่รู้เท่าทันทุกอย่างบรรดากิเลสทั้งหลายที่พาให้ตกแต่งอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีนี่คือกิเลสนะอันนั้นไม่สวยนี่ไม่งามให้ตกแต่งให้สวยให้งามไม่ได้ดูตัวของเราผู้เป็นตัวการนี่มันงามหรือไม่งามถ้าดูตัวนี้ มันเป็นสภาพอย่างนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สร้างขึ้นพออยู่พอไปพอหลับพอนอนจะกินอะไรก็กินไปเพราะสภาพนี้ไม่ได้เลิศเลอกว่าสิ่งเหล่านั้นก็ที่ต่างอันต่างเสมอกันแล้วเหมือนกันแล้วมันก็อยู่ได้สบายท่านนอนได้สบายร่มไม้ก็ได้ที่ไหนก็ได้การอยู่การกินท่านกินได้สบายเพราะสภาพมันเป็นเหมือนกันเข้ากันได้กับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นศพคนเป็นนี้ท่านจึงสบายสบายอะไรไปหาสร้างโน้นสร้างนี่หรูหราฟูฟ่าเป็นบ้านทั้งเป็นอย่างนี้อย่างหวงพวกเราสร้างอะไรขึ้นมาก็ศพคนเป็นนี่แหละขึ้นไปอยู่แล้วมันสวยงามที่ไหนนี่แหละที่เหลือหลอกคนให้ตกให้แต่งให้สดสวยงดงามทุกสิ่งทุกอย่างอะไรมาประดับประดาก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันสกปรกจึงต้องได้หามาลบสิ่งมาลบล้างมากบมันไว้มาปิดมันไว้ไม่ให้มันแสดงความอุจจาระบาดตาจนเกินไปจึงต้องท่านทีนี้เราทำมันเลยเถิดไปสิถึงว่าให้สวยให้งามไอ้เราก็เป็นตัวอสุภะอสุพังทุกขังให้จังอนัตตาเป็นตัวสบิดไปอยู่แล้วมันจะเป็นเทวดามาจากไหนมันก็แบบเดียวกันนั่นทีนี้โลกไม่รู้จึงตกแต่งกันเป็นบ้ากันหมดเลยโอ้ยบ้านหลังหนึ่งหลังหนึ่งตกแต่งขนาดไหนให้สวยให้งามทั้งตกแต่งในนั้นทั้งตกแต่งภายนอกตกแต่งทุกแห่งทุกหนบรรดาที่ศพทั้งเป็นนี่จะไปเกี่ยวข้องกับอะไรต้องตกแต่งนะให้เรียบร้อยให้พอดูได้ได้สวยงามสวยงามงามแต่อันนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละนี่มันต่างกันอย่างนั้นนะเพราะงั้นท่านผู้ที่มีธรรมในใจทั้งที่มายุ่งกับสิ่งภายนอกมากยิ่งกว่าที่จะปรับปรุงภายในใจชำระสิ่งสกปรกภายในจิตใจคือกิเลสนี่ออกโดยลำดับลำดาแล้วใจก็ค่อยสบายสบายไม่กังวลกับความเป็นอยู่ผู้วายอยู่ที่ไหนท่านอยู่ได้กินอะไรท่านกินได้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดอยู่ได้หมดอยู่ไหนอยู่ได้อาหารประเภทใดกินได้ทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ควรแก่กันอยู่แล้วที่จะอยู่จะกินจะหลับจะนอนกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรปีนเดียวกันพอดีนั่นแหละท่านวางสภาพลงให้สู่อันเดียวกันร่างกายนี้กับสิ่งภายนอกก็เป็นสภาพอันเดียวกันอยู่ด้วยกันได้ทั้งนั้นอยู่ไหนอยู่ได้นั่นจิตใจที่ถึงท่านพอตัวแล้วเป็นไงวางสภาพไว้ตามหลักความเป็นจริงอยู่ได้หมดอะไรๆสบายหมดสบายหมดท่านจึงไม่ยุ่งเหมือนหมาเกาหมัดดังพวกเราพวกเรามันเหมือนหมาเกาหมัดไปที่ไหนเกาเนี่ยอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีหาตกแต่งตั้งสิ่งภายนอกจิตใจที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเป็นส้วมเป็นฐานนั้นแทนที่จะชำระล้างหรือดับมันไม่ยอมดับให้มันหลอกไปหาแก้ไขที่นั่นไม่ดีทิ้งไม่ดีหัวใจที่มันเลวที่สุดไม่ดูเลยเนี่ยโลกจึงหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ในโลกวันนี้มันกว้างขนาดไหนสามในโลกธาตุมันเป็นแบบเดียวกันหมดแต่ไม่มีใครที่จะมาชำระล้างมันเพราะไม่มีธรรมก็มีแต่กิเลสพาก้าวพาเดินมันก็เดินไปแบบนี้แหละอะไรก็ไม่พออะไรก็ไม่พอตายทิ้งเปล่าก็ไม่พอนั่นต้องทำเข้าไปปั๊บนี่พออยู่ไหนอยู่ได้สบายไปหมดแล้วก็ไม่ยุ่งกวนในเหตุสิ่งที่ไม่จำเป็นมีพระกันจำมานะอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านไปอยู่ที่ไหนอ่านได้หมดทันทีเลยแล้วอยู่ที่นั่นท่านไปกั้นห้องศาลาอยู่ซะจะมาปลูกกุฏิมาปลูกหาอะไรอันนี้มันก็ดีอยู่แล้วเท่านั้นพอเท่านั้นพอตลอดเพราะท่านวางตัวกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดธาตุขันธ์กับสิ่งเหล่านี้พอเหมาะกันแล้วจะไปหาวิสุทธิโสจากไหนมาอีกให้มันอยู่นะนั่นให้มันไปอยู่ไหนมันก็แบบเก่านะท่านจะให้อยู่ตามสภาพที่เหมาะสมกันภายนอกกับภายในก็เป็นธาตุเป็นสมมุติด้วยกันให้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจิตใจสง่างามแล้วอยู่ไหนสบายหมดจิตใจที่สง่างามไปอยู่ที่ไหนไม่มีความเศร้าหมองนะจ้าอยู่ตลอดเวลาเอาเข้ากองมูดกองพูดก็ไปจ้าอยู่ในกองมูดกองพูดจิตใจที่สง่างามเลิศเลอแล้วอยากเข้าใจว่าจะมัวหมองไปตามมูดตามพูดนะไม่มีจ้าอยู่นั่นเอาเข้าในกองมูดกองพูดอยู่จ้ายิงจนสง่างามเอาขึ้นบนบกบนฟ้าอากาศสง่างามไปหมดจิตที่สง่างามเต็มตัวแล้วเป็นอย่างนั้นแม้ที่สุดจับซุกเข้าไปในกองมูดกองพูดก็สง่างามในกองมูดกองพูดนั่นเป็นอย่างนั้นมันต่างกันอย่างนี้นาจิตจึงขอให้พากันเหลียวแลดูจิตใจบ้างเลยโลกอันนี้โลกห่วยคว้าไม่มีหลักมีเกณฑ์ทั่วแดนโลกธาตุดูแล้วน่าสลดสังเวชนะมันสลดสังเวชจริงๆคือว่ามีที่เกาะ คว้านั่นคว้านี่อะไรก็ว่าดีแล้วก็ดีคว้าแล้วพังเท่านั้นสิ่งที่ได้ก็มีแต่ความหมดหวังหมดหวังอย่างนั้นน่ะโลกหาเรื่องหาอะไรหาได้มาสักเท่าไหร่ก็ได้มาถ้าไม่ใช่ทางแล้วหาเท่าไหร่ก็ตายทิ้งกระเป๋าต้องหาธรรมศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่เลิศเลยควรแก่จิตใจของเราที่เป็นนักรู้แล้วให้เอานำมาประดับจิตใจของเราจะได้สง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาแล้วจะได้เห็นจิตใจของตัวว่าเป็นของสำคัญเป็นของเลิศของเลิศดีเป็นลำดับลำดาไปไม่เหมือนคนที่ไม่สอดแสวงหาอาชาตามเลยหาตัวประตูตายทิ้งกระเป๋าไม่มีใครสมหวังผิดหวังกันทั้งนั้นแหละถ้าลงสอดแสวงหาอาชาธรรมความดีงามให้จิตใจได้อยู่ได้อาศัยกับอาชาธรรมแล้วสบายไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสบายสุดยอดไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องพอพันเลยนั่นท่านผู้บริสุทธิ์ท่านอยู่เพราะนั้นท่านอยู่ยังไงท่านอยู่ได้สบายสบายก็หัวใจพอแล้วอยู่ได้ทั้งนั้นเนี่ยพากันจดจำมานะให้ฝึกจิตใจเป็นของสำคัญโลกนี้ไม่มีที่ปล่อยที่วางละนอกจากปล่อยวางลงกับอัดจับธรรมเท่านั้นนี่จะเป็นที่ร่มเย็นเป็นจุดพอสุขหัวนอนได้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นจะสง่างามเป็นระดับแล้วจะเห็นใจของเรานี่ว่าเป็นของสำคัญที่เดียวถ้ามีธรรมแทรกเข้าไปปั๊บใจจะสำคัญขึ้นมาทันทีถ้ามีแต่กิเลส พันอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไม่มีอะไรดีในโลกหาอะไรมาประดับประดาตกแต่งกิเลสตัวที่ไม่ดีมันก็จะตำหนินั่นว่าไม่ดีไม่ดีวิ่งไปตามมันตายทิ้งกระเป๋านั่นเป็นประโยชน์อะไรนะหาที่ยืดที่เกาะไม่ได้นะโลกนี้เป็นโลกข่อยเพราะมากที่สุดเลยเอาธรรมจับมันเห็นหมดว่าไงถึงตามเวลาพูดนี่นะก็มันเห็นอยู่จริงๆจะให้ว่าไงแล้วมันจะเชื่อใครง่ายๆล่ะถ้าลงได้ประจักษ์กับหัวใจนี้ตรงนี้แล้วไม่ต้องหาใครมาเป็นมายามันจ้าอย่างนั้นใครจะมาลบล้างแบบไหนแบบไหนก็เห็นกลมายาของกิเลสที่มาลบล้างทำไปเสียทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วจะหลงกลของกิเลสได้ยังไงท่านจึงไม่หลงพากันอดนะก็อดทนนะให้สั่งสมความดีงามการทำบุญให้ทานเมื่อมีอยู่แล้วอยากจะหนีที่เหนียวนี่คือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์นะอนาคตของเราไปทางหน้าความเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีการทำบุญให้ทานนี้จะไม่โอดอยากขาดแคลนเหลือเฟือไปตลอดจนกระทั่งส่งเราถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานการบุญการกุศลที่เราให้ทานไปนี้จะเป็นเครื่องสนับสนุนเราเป็นอาหารที่ของทิพย์เครื่องเสวยต่อไปจนกระทั่งถึงนิพพานไม่พ้นจากการทำบุญให้ทานนะอันนี้เป็นสำคัญส่งเราตามสายทางไปตลอดให้สงบร่มเย็นสมบูรณ์คุณผลไปตลอดนะจากนั้นก็ส่งให้ถึงพระนิพพานก้าวเข้าสุดท้ายก็คือจิตตภาวนาเป็นธรรมรบใหญ่ที่จะรวมแห่งธรรมทั้งหลายเข้าสู่ใจนั้นแล้วดีดผึ่งเลยนี่ให้ประดับประดาตกแต่งแก้ไขจิตใจนี้บ้างซึ่งเวลานี้กำลังขุ่นมัวมากทีเดียวจนมืดตื้อผู้ที่มืดตื้อที่สุดมันมีมากต่อมากเวลานี้ในโลกเราเป็นผู้ใหญ่โตที่กิเลสเสกสรรปัญญาว่าให้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้มีอำนาจบาดหลวงยิ่งส่งเสริมกิเลสให้มันพองตัวขึ้นไปและสุดท้ายเจ้าของก็พังจะให้กิเลสพาขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมไม่มีทางแต่พาให้จมนั้นไม่ผิดเนี่ยพากันจำเอาละแค่เป็นนี้แหละพอเหนื่อยแล้วว่าจะไม่เทพก็จะเทพกี่นาทีวะพูดได้เยอะอยู่นั่นน่ะพูดก็เป็นอย่างนั้นว่าจะไม่พูดอะไรนะมันนึกว่าจะเรียนสอนวิชาหมาแล้วก็จะเลิกมันก็เลยไม่แล้วฟาดวิชาหมาขึ้นวิชาคนขึ้นวิชาอัตวิชาธรรมถึงไม่ผ่านไปเลยวันนี้นะเอาหมาเป็นบาดฐานก้าวเดินเข้าใจมั้ยล่ะไปฝึกหัดนะวิชาเข้าใจมั้ยจะพากันไปฝึกหัดดีๆนะวันหลังมันเสียงลั่นมาเลยเนี่ยเหยียบกระเนระนาดมันโอ้โหปวดขาเห็นไหมล่ะนั่งก็ไม่สนิทใจล่ะปวดแข้งปวดขาเออเนี่ยเหยียดแล้วนะปวดนั่งนานไม่ได้ล่ะนี่แค่เดี๋ยวนี้ก็ออกวิทยุแล้วไม่ใช่หรือเนี่ย
1: ออก
0: แล้วนะ
1: นะ
0: ฮะ
1: ออกสดครับ
0: เออออกสดเลยดีเนี่ยธรรมะวันไหนได้แค่ถ้าเป็นกลางคืนได้ฟังทุกคืนเลยนี่ทางอุดรก็จะออกละมังวิทยุนี่นะ
1: ออกคร
0: ับ
1: อ
0: ุดรก็จะออกพร้อมกันนะ
1: ออกหมดเลยคร
0: ับ ออกหมดเลยนะ
1: ถ่าย
0: อ๋อออกหมดเลยเนี่ย ประเทศที่อยู่ออกหมดทั่วประเทศไทยแล้วตัวลงก็อยู่ที่ไหนก็ได้ฟังหมดนะเราเชื่อจริงอยู่เช่นอย่างอยู่วังจ่าอยู่ก็ฟังที่ไหนก็ได้ฟังหมดนะก็ดีคือนี่ลูกสื่อสะดวกดีนะมีเรื่องเครื่องอะไรของโลกเขาเอามาเป็นทางด้านของมาก็เป็นประโยชน์ได้แต่ยาสมัยพ่อแม่ของจำมากยังมีชีวิตอยู่ไม่มีแคบไม่มีนี่แคบก็หมดไปหมดหลังจากท่านมรณภาพแล้วถึงมีแคบพวกเขาไม่มาเขาก็ฟังเสียงทางวิทยุเหมือนกันนะฟังเสียงทั่วประเทศไทยแล้วเจ้าเทศที่นี่เขาไม่ได้มาเขาก็ฟังเสียงทั่วประเทศไทยคือเพียงเขาไม่ได้เห็นตัวเหมือนเขาไม่ได้มาวับวันนี้ไปเท่านั้นเองเข้าใจไหมเขาไม่เห็นตัวเขาไม่มาวับวันนี้ไปเท่านั้นเองเทศแล้วก็เหนื่อยนะทุกวันเหนื่อยเพราะงั้นเทศจึงไม่ได้นานเพียงเท่านั้นแหละทุกวันนับว่าได้มากเพียง40นาทีขึ้นไปแล้วนับว่าได้มากละเทศไปมันเหนื่อยนะอย่างท่านอาจารย์ฟันนั่นแหละเป็นต้นเหตุนะคือใครก็ลุมไปหาท่านไอเราก็ไม่ได้สนใจกับใครมิจะแข่งคัดปฏิบัติใครมาดีไม่ดีดุไล่นั่นเขาก็กลัวสิว่าหลวงตามหาบัวนี้ดุนี่ท่านจันทร์ท่านท่านเลยถามผมนี่มาอย่างนี้ล่ะมัดป่าวันตาท่านหาบัวเลยไปหาท่านหรือเปล่าโอ้ยท่านดุมากไม่กล้าไปมาเหรอขึ้นเลยละเหรอท่านหาบัวดุเหรอดุเหรอเขาเลยละดุอย่างมาหาบัวใครดุอย่างนั้นล่ะเหรอไปนะจี้ก็นี่สุดท้ายก็เลยมาตามท่านพอดีท่านมรณภาพไปเสียนี่ก็ไหลเข้ามานี่เลยไม่ทราบว่าดุหรือไม่ดุหรือมีแต่หูผึ่งก็เลยก็ใจไม่ได้แต่วิชาไหนก็มีแต่หูผึ่งไปเลยมันเลยไม่กลัวดุหรอกมีแต่หูผึ่งก็ได้นะท่านจันทร์ฟันนี่จะพูดถึงเรื่องครูบาอาจารย์ท่านจันทร์ฟันนี้นิ่มนวลมากนะเป็นนิสัยของท่านอย่างนั้นเราเห็นเราก็ชอบใจอยู่นิสัยของท่านสวยงามมากนิ่มนวลทุกอย่างเราไปเห็นเราก็ชอบใจแต่ลิงเรามันอยู่บนคอยสิพอออกไปปั๊บลิงมันก็เล่นวิชาลิงเต็มตัวไปเลยมันเลยไม่สนใจกับวิชาท่านสุดท้ายในตัวเรามีแต่วิชาลิงเข้าใจป่าวล่ะหูเข่งไหมเนี่ย มันเป็นนิสัยต่างกันเห็นขององค์ใดที่ท่านเรียบร้อยเนี่ยเราก็ชอบนะแต่เวลามาปฏิบัติของเรามันออกก่อนไปเลยมันไม่สนใจว่านั้นนะจริงๆว่านิสัยวาสนาของใครของเราถ้าจะว่างามก็งามไปคนละแบบละแบบ ที่หาดีต้องกินไม่ได้เนี่ยคือหลวงปู่มั่นไม่ได้เลยอยู่กับท่านถึง8ปีไม่เคยมีตรงไหนพอที่จะต้องกินท่านได้ไม่มีเลยแหมเยี่ยมจริงนะอาจารย์ชั้นเอกท่านเรียบทุกอย่างเลยหลวงปู่มั่นเงียบหมดเวลาพูดสิ่งที่ตลกท่านก็พูดได้เหมือนกันนะแต่ท่านพูดท่านเฉยสิไอ้เราผู้ฟังมันมัดคอลิงไว้มาอยู่มันจะดิ้นมันอดหัวเราะไม่ได้นะบางทีมันคับหัวอกมันจะหัวเราะถ้าหัวเราะไปจะถูกเหยี่ยวถูกแม่ตบหน้าผากเราสิต้องระวังท่านพูดไปไอ้สิ่งที่จะน่าตลกท่านก็พูดนะแต่ท่านพูดไปเฉยๆนี่ท่านไม่มีอะไรนะไอ้เราผู้ฟังที่มันจะตายมันอดหัวเราะไม่ได้ท่านพูดที่หน้าหัวเราะโขขันท่านพูดธรรมดานะท่านไม่มีอะไรแต่เรามันจะตายอยู่ดิ้นอยู่ยังไงมันอดหัวเราะไม่ได้ท่านไม่หัวเราะนะพูดเฉยจะเป็นเรื่องขบขันอะไรๆก็เฉยอย่างนั้นนะจริงว่ามันไม่มีที่ต้องเลยจะพูดเรื่องขบขันอะไรๆท่านนั่นเองนำมานี่หน้าหัวเราะที่สุดเลยท่านก็นำมาแต่เวลาท่านพูดท่านพูดเฉยไปเลยนะไอ้เราผู้ฟังที่มันจะตายเรียกว่าหูผึ่งไปเลยผู้ฟังนี่มันหูผึ่งไปเลยท่านพูดธรรมดาแต่ผู้ฟังนี่หูผึ่งไปเลยสวยงามมากท่านจันทร์ฟัง เออท่านอาจารย์มั่นคือท่านไม่มีกิริยาไปตามข้อตลกของขันนะท่านพูดธรรมดาเฉยเลยเหมือนไม่ใช่เรื่องขบขันนะท่านพูดธรรมดาไอ้ผู้ฟังนี่มีแต่พวกหูผึ่งนะเข้าใจไหมไอ้เรานี่ยิ่งผึ่งใหญ่กว่าเขามันก็เป็นนิสัยอย่างนี้เนี่ยเรามันเป็นนิสัยอะไรหูผึ่งมาจากไหนเนี่ยพอพูดเลยนะมันหูผึ่งมาจากไหนเนี่ยถึงว่ามันไม่มีที่ตั้งเลยหลวงปู่มันไม่มีเลยสิ่งที่น่าขบขันแล้วพูดท่านก็หัวเราะเหมือนกันนะพูดหัวเราะแล้วไปเลยท่านเองเวลาท่านพูดไม่หัวเราะใช่นะสวยงามมากทุกอย่างเอาละที่นี่ให้พรแล้วนะมีอะไรจะให้ถึงให้พรแล้วมีกำลังจะสองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วพักพรให้พรก็ได้
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: เดี๋ยวกับผู้ว่าเว้ยผู้ว่าอุดรนี่ผู้ว่าก็เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเกิดจะบาปไปกรรมไหนเลยอันนี้ก็พูดอันนี้ก็ผู้รักษาหัวหน้าศาลอุดรหัวหน้าศาลอุดรนะอันนี้นั่นนี่มันเป็นน้องสะพ้ายคุณจิมกายเนี่ยรู้จักกันนั่นเนี่ยตระกูลคุณจิมกายเนี่ยนั่นแล้วจิมไทยสามีจิมไทยจิมไทยน้องจิมกายนี่มาจากนั่นมาจากน้องคายรู้จักกันนั่นรู้เลย
4: จิมแต๋ว
3: ทำบุญมาแล้วเวลาหนึ่งเว้ยเลย
5: ค
3: ือ
5: ของไทยนี่ตัวโลกตัวประเทศไทยใหม่ที่ฝั่งใต้ทำย
4: ังไงตรงนั้นมีชื่อหมกอ่ะว่าไหนของคุณชัยมีชื่อหมกเลย
5: หมูปังหมูมันมันต้องมันหมูสาวหรือแม่ขนาด
3: นี้แล้วถนนหน้าสารย้ายมาเมื่อไหร่
5: ผมได้
3: ปีนึงแล้วอ๋อมาย
5: ้ายเลยแต่ว่าขึ้นจากฐานแขวนแล้วขึ้นมาเป็นฐานจังหว
3: ัดอ๋อเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นฐานจังหวัด
5: ฐานจังหวัดทำย้ายนอกเขต
3: แล้วอ๋อทุกชิ้นกระทรวงยุติธรรมนี่มากไม่ใช่น้อยนะมากอย่างเมื่อเร็วๆนี่ก็ดูเป็นอะไรหัวหน้า
4: ประธาน
3: มาดึงชื่อแล้วนะอย่างนั้นแล้ว
5: ทุกคนฮ
3: ะ
5: คุณโยธิรัน
3: ท์ก็มาที่นี่พาคณะพวกคุณปรึกษาด้วยจากจังหลายจังหวัดนี่นะมานี่นะ
5: ผู้สาธิตา
3: ครับมาที่นี่ลูกศิษย์ที่เป็นหัวหน้าศาลก็หัวหน้าประธานสันติการประธานสันติการนี่พุ่มมากมากกว่างนะเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเช่นหนึ่งท่านสัญญาธรรมศาลนี่กับลูกศิษย์ทั้งนั้นแหละนี่ถึงมานานฮะ
5: สัญญาใช
3: ่ใช่แล้วคุณอะไรมาเรื่อย
5: ยาประกอบมาจากสิงห์ก็
3: นี่ก็นี่ก็ใช่ประกอบนี่ก็ใช
5: ่
3: กระเทืองก็ใช่แล้วก็อะไรคุณอะไรที่พญาชื่อคุณหญิงชัดเจนน่ะลืมชื่อแล้วคุณพญาสุธรรมสุธรรมนั่นก็ใช่นั่นตั้งแต่สารอุทธรณ์ไปแล้วเรื่อยไปเลยพัฒนาคมน่ะทุธรรมทุธรรมนั่นก็บอกว่าจะลืมง่ายง่ายแหละเลยไปจำได้พัญญานุ่นคุณหญิงชัดเจนหนึ่งแล้วไปจำได้แต่ไม่จำได้ทุนุ่นเคยไปบ้านก็เคยไปนุ่นไปฉันที่บ้านของคนหนึ่งไงบ้านอยู่สุขุมวิทซอยนู่นไกลเคยไปฉันมานานนั่นแหละที่มากอ่ะ ยุติธรรมก็มากสาธารณสุขก็มากกระผมมาไทยมากนั่นแหละศึกษาก็ยังมากอยู่กระทรวงศึกษาก็มากตอนนั้นก็มีทุกกระทรวงเป็นแต่ยังว่าไม่มากนักเท่านั้นเองวันนี้เป็นวันธรรมดาคนไม่ค่อยมากเท่าไหร่ล่ะถ้าวันเสาร์อาทิตย์ละมากล่ะเหมือนกับมีงาน
5: ทุกผมต้องหนีไปว่าทำของแพงเลยวันเสาร์อาทิตย์กับวันพระเนี่ยผมไปแล้วมันแบบว่าทำโอ้ยคนหลายคนไปบ้าน
3: หนึ่งวันที่16นี้ตอนเย็นๆก็จะไปนั่นไปเทศเสร็จแล้วก็คงจะไม่ค้างล่ะเสร็จแล้วก็คงต้องภาวนากันเราก็กลับมาเพราะจากนั้นมานี่มันก็ไม่ถึงชั่วโมงเคยไปมานี่เพียง55 นาทีจากนี้วัดธรรมจากธรรมมานี่ถึงไปจากพอดีอ่ะ55 นาทีอย่างนี้ไปไอ้ซะอันนั้นคนรู้จะบางตาครับมันครับไปนั่นก็ดูจะหนาตาขึ้นนะจะมากขึ้นส่วนไอ้วัดอุดมสมพรนั่นกับเคยไปให้ทุกปีทุกปีระยะนี้มาก็ผ่อนบ้างปีนี้ไม่ไปบอกท่านแบนแล้วก็ไม่ไปมานิมนต์สองคนน่ะท่านแป้งท่านแป้งอ่ะแล้วปีนี้เลยขอผ่านเถอะว่าถ้าจะตายแล้วแหละแล้วมาเทศน์ทุกปีทุกปีนะ
5: น
3: ะ
5: ว
3: ั
5: ดนะวัดวัด
3: ไม่เ
5: หมือ
3: น
5: ก
3: ับ
5: วัดวัด
3: ไม่ได้
5: พาลุง
3: ก
5: ุมาร
3: น
5: ะวัด
3: อ๋อนั่นวัดสุทธาวาส
5: ไป
3: วัดไม่ได้ไปท่านงานแล้วแบบนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วอาจารย์ไม่ค่อยได้ไปที่ไปอยู่ไหวเป็นประจำปีก็เนี่ยวัดหลวงปู่ฟั่น
5: ไม่ได้เอาผ้าป่าไปทอดเลยผมไม่ทราบว่าท่านนั้นเข้าไปพออยู่เปล่า
3: ก็คงจะพอเพราะท่านมีเงินที่เหลือจากฉลองพิพิธภัณฑ์นั่นน่ะที่แรกเหลืออยู่200,000แล้วก็ฝากประจำไว้เลยที่ธนาคารกรุงไทยให้เราเป็นคนควบคุมถึงเรื่องการจับการจ่ายถ้าจ่ายแม้สตางค์นึงถ้าเราไม่สั่งก็จะจ่ายไม่ได้เลยเราบอกว่าแล้วสมุดนั้นให้มอบไว้กับธนาคารเลยนะจะคอยฟังทางนี้จะเซ็นให้จ่ายไปถ้าทางนี้เซ็นไม่จ่ายไงทางนู้นถึงจะจ่ายตามนั้นไม่งั้นไม่ได้จะเลวแหลกไปหมดอาจารย์แว่นไปทำให้แหลกจนเสียทีนึงโอ้เรารู้สึกเราเสียใจมากท่านทำถ้าไม่มีกฎมีเกณฑ์อะไรทำตามความอยากเลยเถอะแล้วเราทำเรามีกฎมีเกณฑ์เพราะหลักธรรมหลักวินัยก็ไปคือหลักกฎเกณฑ์นั่นเองคุณง่ายกฎเกณฑ์มีน้ำท่านยังจะมาขอเบิกเงินเราอีกแล้วว่าท่านหนักแล้วโอ้โหผู้น้อยว่าผู้ใหญ่กับคือคราวนี้แหละแล้วว่าท่านอาจารย์แว่นจะก้มหน้าแล้วไม่กล้าเงยหน้าดูเราเลยแล้วว่าจริงๆนี่นะทำไมท่านอาจารย์เป็นผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้ไม่คำนึงถึงธรรมถึงวินัยจะใครเป็นคนคำนึงว่างี้นะเอาขนาดนั้นนะโอ้เจ็บมากกันนะพอไปถึงนั้นไปไงได้แม่เงินได้อะไรไปได้แต่ทำขู่เนี่ยว่างั้นได้แต่ทำขู่เนี่ยว่างั้นไม่ใช่ดุนักขู่อะไรว่างั้นไปพูดอีกทีสักคนมันยังน้อยไปนั่นหมายถ้าผู้ใหญ่ไปทำนึงอย่างนี้นี่นะจากนั้นมาเราก็ถึงว่าเอาออกเลยบัญชีออกจากนั้นเป็นมอบให้ทางธนาคารเลยเพราะมันมีข้ออะไรกันอยู่แล้วตั้งแต่เขียนแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วก็ให้เราควบคุมเรื่องการเงินแต่เราเองไม่เคยเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยว่าคอยสั่งก็กลัวมันจะเลวไหลอย่างนี้เองละเพราะมันเคยเลวไหลมาแล้วนี่ดังนั้นมากับวัดนี่ก็เลยเป็นไงเราไม่อยากพูดแล้วล่ะ
5: ท่านก็ไปอยู่แล้ว
3: หนีไปแล้วล่ะเรื่องนี้น่ะเขาไม่พอใจเขาขับไล่หรือเป็นอะไรไปเออชาวบ้านขับไล่มาขับไล่ว่าไงแต่พ่อข้าตัวใหญ่ก็ยังสู้ไม่ได้นี่วะข้ามันเป็นขนาดนั้นดูได้เมื่อไหร่มันน่าว่าเราก็ถึงว่าใช่ไหมล่ะมันน่าว่าเราไม่ว่านี่นะครูบาอาจารย์เราเคารพแต่นี่การประพฤติตัวไม่ให้เคารพมันน่าตำหนิไม่ตำหนิได้ไงแล้วต้องตำหนิคนว่าก็ว่าแล้วหนักจริงก็มีอาจารย์แว่นนี่แหละที่เราว่าหนักกว่าเพื่อนนะบรรดาพระผู้ใหญ่เพราะเรานิสัยเราเจ้าว่านิสัยนี่ก็ไม่เชิงอะไรก็เราเรียนถึงหลักธรรมหลักวินัยคือหลักปกครองอยู่ตรงนั้นปกครองพระนะถ้าเคลื่อนกล้าจะหลักธรรมหลักวินัยแล้วพระจะไม่วุฒิแหละสงฆ์จะไม่วุฒิถ้า ้าหลักธรรมหลักวินัยผู้ดำเนินไปตามหลักธรรมวินัยยังมีอยู่ดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรการปกครองหรือสังฆมณฑลต้องสันติสุขนั้นเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือหลักการ

0: เอาขนออกนี้ออกไปไว้ตรงนั้นออกจากบริเวณนี้ไปนั่นเนี่ยมันเป็นหลีกแข้งเนี่ยมันดูไม่ได้เราเลยไม่ไปถึงตรงนั้นมาเราก็ทุเรศเคารพครูบาอาจารย์เราก็เคารพที่ไหนเราเคารพกันระหว่างแม้แต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เคยเห็นพระองค์เลยเรายังกราบท่านได้ลงคอทำไมเราเคยอยู่กับครูบาอาจารย์มาถึงไม่รู้กี่ปีมาแล้วหลวงปู่มั่นแล้วทำไมเราจะกราบไม่ลงมาไม่ไปเลยป่านนี้ไม่ไปมานิมนต์ก็ไม่ไปเฉยไม่ตอบกระทั่งจดหมายไปดูไม่ได้แล้วมันพวกนี้มันเอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไปจำหน่ายขายกินโอ้โหทุเรศจริงนะเราไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะเป็นแบบนี้เราทิ้งได้ไปศึกษาพยายามไปสร้างหมดอันนั้นไม่มากนั่นมัน2ล้านอันนั้นนะเออสมัยนั้น2ล้าน
1: หลายล้าน
0: โหยหลายล้าน
1: เ
0: น
1: ี่ยเดี๋ยวนี้เป็น10ล้าน
0: ฉะนั้นมาก็ถึงได้มาหาวัดอุดมสมพร
1: วัดหลวงพ
0: ่อ13
1: 13ล้านให้ที่ด้วย
0: อ่า13ล้านถ้าที่ดินก็ซื้อให้ที่ดินก็ผมก็ฟังนะ
1: คร
0: ับอันนี้ยังจะเน็บท่านแปลงอยู่นั่นเพราะมันจะได้ยินอะไรๆเยอะแปลกๆแปลกๆที่นี่นะเวลามันไม่เหมือนใครนะมันเข้าถึงจริงๆนี่นะใครก็ตามเข้าถึงตัวจริงมันอะไรนี่นะว่าท่านแปลงเนี่ยมันมีเงินหลายล้านนานๆอยู่นะยังไม่เห็นยิบๆแยบๆออกไปใช้ทางไหนประโยชน์ให้แก่โลกแก่สงสารตรงไหนบ้างแล้วนี่กำลังมีกำแพงบังหน้าอยู่นั่นเราถึงยังเงียบอยู่แล้วคอยฟังฟังว่ากำลังสร้างกำแพงหรือว่างั้นถ้ามีกำแพงบังหน้าโอ๊ยท่านแต่นี่ถูกพังมาหลายวันหลายหนแล้วไงนะดุเอาจนแหลกใช่ป่ะไงสั่งสมไว้ทำไมว่างี้เลยนั่นหรอกถ้าไม่เคยมีในหลักธรรมหรือในข้อไหนเรียนมาคัมภีร์เดียวกันผู้เจ้าทรงสั่งสอนให้สั่งสมไม่เคยมีนะมีแต่เสียสละนะคัมภีร์ใดก็ว่างเหมือนกันแล้วทำไมเราไปฝืนทำผู้เจ้าได้เข้าไปแค่รับเป็นพระเทวทัตอย่างเดียวเท่านั้นนั่นเป็นงั้นนะนี่แหละที่ว่าถ้ามันเงินหลั่งไหลเข้ามากไม่เห็นออกแล้วนั่นนั่นแล้วจะตามเอาล่ะก็ศาสนาไม่ให้ความร่มเย็นจากโลกจะเอาอะไรมาร่มเย็นโลกจะร่มเย็นร่มเย็นจากอะไรธรรมเท่านั้นปกครองโลกให้ร่มเย็นไม่มีธรรมขาดธรรมมากน้อยเพียงไรนั่นล่ะความร่มเย็นเป็นสุขจะลดลงขนาดนั้นล่ะขนาดที่ความขาดธรรมถ้าไม่มีก็เลยร้อนเป็นไฟไปเลยนะอื่นใดๆก็ตามที่จะมาลบล้างความทุกข์ให้มีแก่สัตว์นี่เป็นไปไม่ได้นอกจากธรรมเท่านั้นธรรมเป็นของสำคัญมากถ้าว่ามีธรรมก็เท่ากับว่าโรคนี้ยังมีหมอยังมียาพอพึ่งได้นะไม่มีหลังคุณงานโรคที่มีหมอมียารักษามีหลังไอ้โรคไม่มีหมอมียาเลยเอาเถอะว่างั้นเลยแม้แต่โรคหวัดมันยังกำเริบได้ว่าจะว่าอะไรโรคอื่นทั้งที่โรคหวัดมันก็เป็นได้มันหายได้เองนะบางทีมีโรคแทรกมามันพาให้ตายได้เหมือนกันถ้ามียาเป็นเครื่องต้านทานกันบ้างเลยเนี่ยมีลำพังโรคถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องแฝงครับก็เท่ากับโรคภัยไข้เจ็บเราไม่มียาไม่มีหมอรักษาอยู่มันตายได้เรื่องเล็กน้อยก็เป็นเรื่องใหญ่ได้ธรรมนี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวจะอะไรลบล้างทุกถ้าไม่ใช่ธรรมลบล้างไม่ได้สิ่งนั้นก็เพียงบรรเทาพนิษฐ์ที่จะลบล้างและถอนรากถอนโคนของทุกข์จริงๆมันถอนไม่ได้เลยอันนี้นับแต่ความบรรเทาไปเดิมดับจนกระทั่งถึงถอนรากถอนโคนของทุกข์ได้ทำเป็นอย่างนั้นมานอกจากนั้นก็ไม่ประมาทนี่เรื่องความที่จะบรรเทาทุกข์ของพ่อบ้านนั่นแหละบรรเทาแล้วกับเพื่อเสริมของแสดงให้คำมากขึ้นมากขึ้นไปในตัวของมันที่บรรเทานั่นแหละสุดท้ายมันกำเริบโรคกำเริบเนี่ยเพียงงั้นนะมีหลวงปู่ขาวนี่ไม่มีอะไรแล้วนี่แต่มาขอให้เป็นประธานให้เฉยประธานหาเงินเหลือแล้วว่าแล้วก็ขู่แล้วก็เศร้าโดยซ้ำนะจะว่าอะไรโอ้ยไม่หาแล้วเขาเนี่ยเข็ดแล้วนะเข็ดแทนอาจารย์แล้วว่างั้นนะเข็ดแทนอาจารย์เลยไม่หาแล้วเขาเนี่ยเป็นแสดงว่าขอให้เป็นล้มโพล้มใส่ไว้เราก็ไม่ว่าอะไรก็เลยเป็นหัวหน้าก็สบายอยู่นะคือตั้งแต่ก่อสร้างตั้งแต่เริ่มแรกเราไปดูตั้งแต่วางรากฐานที่แรกนั้นอ่ะจากนั้นมาไม่ได้ไปเลยมีแต่ถามถึงเรื่อยอย่างนั้นถึงแม้ไปก็ตามเราจะสอบจะถามเรื่อยเรื่องราวจะได้ยินจะได้ทราบมาตลอดหากไม่ไปเพราะมันปกติอย่างนี้ไม่ทราบจะไปอะไรงานเรามีแล้วก็ทำของเราไปเลยนะ นี่หลวงปู่เหล่านี้เพื่อจะกราบไหว้บูชาท่านนานๆอัฐิของท่านเอาไว้อย่างนั้นเราเป็นประโยชน์มากที่สุดอัฐิหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่แหวนหลวงปู่พรหมหลวงปู่กงมาเหล่านี้ท่านเหล่านี้เป็นปูชนียบุคคลได้ 100% ถ้าในเป็นข้างพุทธการจะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ว่างี้เลยนะท่านเหล่านี้จะเป็นใครไปถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ 100% มัน

0: ว่าอย่างนั้นเลยใครจะว่าเราบ้าก็บ้าแต่บ้าหลวงตาบัวบ้าแบบนี้บ้าสนุกบ้านะไม่ได้เป็นบ้าอย่างอื่นบ้าแบบนี้เราสนุกใครจะว่าอะไรเราจะยิ้มตลอดเลยเราได้บ้าแบบนี้ฮักได้กราบครูบาอาจารย์องค์ฉะนั้นโอ้มีได้ใช่ไหมมันมีได้ถึงเมื่อไหร่มันหายากนี่นะปากนี่เราก็เคยพูดอย่างอื่นมามากมายทำไมเราพูดคำว่าครูบาอาจารย์นี้คือพระรามพูดไม่ได้วะเนี่ยผมมันสำคัญนะตรงนี้นะปากเราก็เพื่อเป็นสาระประโยชน์ครูบาอาจารย์เหล่านี้เป็นครูบาอาจารย์สาระประโยชน์เท่านั้นเหตุได้พูดเรื่องสาระประโยชน์น้ำลายมันจะเสียไปทำลายตัวเองได้ทำไมกูถึงได้มีเลยไม่มีว่างี้เลยเพราะงั้นเราถึงมากล้าเป็นบ้าวะครูบาอาจารย์นี่เพราะเหตุอะไรวะแล้วเราก็เป็นตัวทิฏฐิตัวหนึ่งเหมือนกันถ้าว่าทิฏฐิงานไม่ได้ลงใครง่ายนะองค์ไหนจะว่าดีขนาดไหนก็ตามถ้าเรายังไม่เข้าถึงแล้วเรายังว่าอย่างนั้นนะไม่กดนะไม่เสริมไม่กดเอาไว้งั้นก่อนจนกระทั่งว่าเมื่อไรแล้วจะเข้าถึงกันเราฟาดกันเต็มเหนียวเลยฟาดกันแบบฟาดทางธรรมนะไม่ใช่แบบโลกนะเมื่อมีอะไรเอาว่ากันไปเรื่อยเรื่อยเลยไล่ตั้งแต่กอไก่กอกาตั้งแต่พุทโธธัมโมสังโฆภาวนาตั้งแต่เริ่มบริกรรมภาวนาจนกระทั่งวิมุตติหลุดตูมลงทะเลหลวงเป็นอวกาศไปเลยนุ่นเอาละที่ยอมเลยถ้าลงขนาดนั้นแล้วใครจะว่าท่านอาจารย์องค์นี้ครูบาอาจารย์องค์นี้นะไปเป็นสังฆาปาริทิกตามเฉยเลยเราไม่ฟังนี่นะถ้าลงเนี่ยลงอย่างนั้นนะคนคนนี้นะถ้าไม่ลงแล้วไม่ลงถ้าลงล่ะอาจารย์นั่นเป็นปาริทิกนั้นเป็นสังฆาเฉยเลยไม่สนใจพอหลักใหญ่ฟังแล้วเป็นไปได้ยังไงอย่างนั้นหลักใหญ่บอกไว้แล้วมันขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่อแล้วสมมติเข้ามาต่อไม่ได้แล้วจะเอาอะไรเรื่องสมมติเรื่องฟังร้องว่าเป็นนั่นเป็นนี่นั่นคือสมมติอันนี้ไม่สมมติเข้าไม่ถึงแล้วเนี่ยขาดสะบั้นไปหมดแล้วระหว่างสมมติกับวิมุตมันเข้ากันไม่ได้แล้วแล้วมันจะเป็นสังฆาปาริสุทธิ์ที่ไหนพูดง่ายว่างี้เลยเพราะนั้นจึงไม่เชื่อแน่แล้วเอาของนั่นนะเหตุที่เอาครูบาอาจารย์เหล่านี้โอ้ยแต่เพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่พรมหลวงปู่พรมนี่ได้คุยกันอยู่ที่บ้านน้ำมนต์ปีนั่นเป็นพศ86นะท่านมาจำพรรษาที่สุทธาวาสมาจากเชียงใหม่ตามหลังหลวงปู่มั่นเรามาไม่ทันครับก็เลยมาปีทางหลังนี้พอมาถึงนั้นแล้วก็ทางสกลนครเขาไม่มีเจ้าอาวาสสมภารเจ้าวัดที่วัดสุทธวาสนี่แหละแล้วเขาเลยขอหลวงปู่มั่นมาหลวงปู่คมมันอยู่ที่นี่เสียหลวงปู่คมท่านก็ไปหาหลวงปู่มั่นเราที่บ้านนามนนท่านก็เลยทางนั้นมันไม่มีใครกับไปอยู่นั่นพอดีมันก็นับผมนะว่าท่านจะบอกชัดชั้นยิ่งท่านหลวงนะไปอยู่ที่นั่นก็ดีมันก็นับผมนะเรานั่งฟังอยู่นี่ถูกลงท่านก็เลยไปนับพ่อพรรษาแล้วท่านมาเลยมาท่านก็อยู่ในป่าลึกพอตกค่ำๆประมาณทุ่มกว่าแล้วออกจากทางกรมแล้วก็ปั๊บไปถึงท่านเลยคุยธรรมะท่านสนุกคุยแต่ด้านปฏิบัตินั่นแหละถึงไปรู้เรื่องของท่านว่าท่านผ่านมาตั้งแต่อยู่เชียงใหม่นู่นท่านผ่านแล้วตั้งแต่อยู่เชียงใหม่หลวงปู่พรมอำเภอหนองหานนี่นะหลวงปู่กงมานี่ก็เหมือนกันผ่านมาตั้งแต่อยู่สมัยอยู่บ้านน้องบ้านใหม่สำโรงโคราชแน่อย่างนั้นนะมันรู้กันมาอย่างนั้นโดยลำดับกรรมฐานเรื่องอย่างนี้มันจะหายากจะได้ฟังง่ายๆหรือคำพูดอย่างนี้นะ ไม่ใช่พระกรรมฐานตับอยู่นอกนะอยู่ในก็ใครจะไปยิ่งกว่ากรรมฐานวะ ตับลึกก็อยู่ใต้กรรมฐานนะพบในฝักก็คือศาสดาองค์เอกคือพระอรหันต์ท่านนะ ผู้ทรงธรรมเป็นอาเป็นธรรมแล้วนั่นคือพรมในฝักไม่ได้ออกมาให้มันบาดคนหรอกถึงเวลาจะใช้ถอดจ้านี่สะอาดเลยนั่นพออยู่ใช้ใส่ปุ๊บหายเงียบมันไม่มีเรื่องมีราวอะไรเลยอันนี้มันก็มีเหตุผลที่เราจะพูดถึงท่านให้เป็นสิริมงคลแก่หูแก่ใจของท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาทั้งท่านมานานนะพูดให้รู้เรื่องว่างั้นคุณนะครูบาอาจารย์นี่สมชื่อสมนามกล่าวว่าท่านสมชื่อจริงๆนะหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวจะเป็นลายไปนี่เหมือนกันนี่ฟาดกันซะอยู่อำเภอหนองบัวลำพูโอ้ยนี่พูดฟาดแต่มันสนุกดีนะว้าวมันสนุกจริงจริงด้วย
1: ไปเรียนเนี่ยเวลาถามธรรมะให้ท่านขึ้น
0: ขึ้นแล้วพลังของจิตนะพลังทำพลังจิตเป็นอย่างนั้นล่ะคือแต่ก่อนกิเลสมันอยู่ภายในจิตเนี่ยเอะอะทำไมกิเลสออกก่อนพลังเป็นพลังกิเลสทั้งหมดโทสะเป็นโทสะจริงเดียวหน้าของกิเลสมันแสดงขึ้นมาที่นี่โลกเขาเคยเห็นแต่อย่างนั้นนี่พอถูกอันนี้คือถูกทำพังอันนี้ลงไปหมดกิเลสออกไปหมดทำเข้าแทนที่พลังของธรรมเป็นไงนี่เขาไม่รู้เขาก็เห็นแต่พลังของกิเลสถ้าคึกคักอย่างนั้นเขาก็ว่าโกรธเสียแน่ความจริงพลังของธรรมแทนที่กันเขาไม่รู้นี่โมโหไม่มีโมโหดุจริงแต่ไม่โมโหเนี่ยกิเลสนั้นบุกจริงด้วยความโกรธด้วยความโมโหตัวโสจริงอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นอำนาจของธรรมดุวันนั้นข้ามดุท่าขนาดไหนว่าไม่มีคำว่าโกรธไม่มีเอาอะไรมาจากไหนโกรธไม่มีเพราะกิเลสไม่มีความโกรธมาจากไหนแต่การดูด่าว่ากล่าวหนักบางมากน้อยเพื่อผลประโยชน์ทำไมพูดไม่ได้เมื่อทำออกรุนแรงไม่ได้กิเลสมันก็ต้องเพ่นพ่านใช่ไหมเมื่อทำออกรถลายไม่ได้กิเลสต้องเหยียบหัวทำเพราะฉะนั้นทำต้องออกได้กิเลสหนักขนาดไหนทำต้องหนักขนาดนั้นใส่เปี่ยงกันเลยค่ะตะบ้านนั่งรู้ไหมรู้ว่าน้ำโมโหนี่พูดกันเลยมาพูดแล้วเราก็น่าโมโหว่ะ
2: เด
0: ี๋ยวนั่นให้ฟังดีๆสิเรื่องความเด็ดเดี่ยวอาหารความคึ้งขังตึงตังด้วยพลังของธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องปราบกิเลสไม่ใช่เรื่องของกิเลสนี่นะเข้าใจแล้วหรือนี่
2: เข้าใจ
0: แล้วก็ลงปุ๊บอันนี้ก็แค่ที่ว่าฟาดกันคือว่าเอาเต็มเหนี่ยวจริงเพราะนั้นเราก็อยากพบท่านท่านก็อยากพบเรามันชอบผลอยู่นะท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเนี่ยเป็นผู้ภาษาภาคอีสานเขาว่าเตาะใส่กันตีใส่กันเตาะใส่กันเตาะใส่กันแล้วก็ท่านนั่นแหละเป็นหัวหน้าพาไปนะไปโอ้ยไปก็ไปเผาศพท่านเจ้าคุณไข่แต่ท่านหวังจะเอาสองคนเนี่ยไปพบกันแล้วก็นี่ท่านขาทำร้านนี่นะท่านไปสั่งเลยนี่นะบัญชาการเลยเรื่องทำร้านให้พระกรรมฐานอ้าวนี่มาเอานั่นท่านขาตรงนั้นพวกนี้ไม่ชอบตลาดตะเลเหมือนพวกเราหรอกท่านมากนี่ท่านพูดแปลกๆอยู่นะพวกนี้ชอบในป่าลึกเท่าไรยิ่งดีมันไม่ชอบตลาดเหมือนพวกเราแล้วท่านพูดน่าฟังนะเราไม่ได้ลืมนะแล้วก็ไปทำจริงทำร้านเล็กเล็กๆพอพวกเราไปถึงแล้วท่านบอกพวกเจ้าไม่ต้องยุ่งหรอกนะโรงงานไม่ค่อยมายุ่งกับค่อยมากวนเจ้านะพวกเจ้าอยู่สบายนะอะไรนะท่านเปิดโอกาสให้แล้วนะถึงเวลาค่อยทำเองไอ้ส่วนมวลสอดทอนใครเคยทำมาปล่อยยังแล้วพวกเจ้าจะคุยกันก็คุยกันซะนะด้านหลับที่นี่ว่าได้เวลาแล้วเราก็เตรียมท่าเขาลอยผู้น้อยเราต้องไปหาท่านหลวงปู่ขาวนี่นะท่านผู้น้อยท่านด้อมๆไปก่อนสองทุ่มเล็กน้อยลั่นเล็กแล้วฝามีฝาประตูปิดอย่างดีแล้วข้างล่างนี้บันไดนี่เป็นบันไดม้ายาวก้าวขึ้นมันสูงแค่นี้แต่มีบันไดท่านนั่นเราก็เข้าไปคุยกับท่านแล้วก็มีเสาไม้ไผ่เนี่ยเราก็นั่งพิงไม้ไผ่นี่ประตูอยู่นี่เนี่ยสักเคยกับนี่เสาสองเราเอาตั้งแต่นู่นตั้งแต่กอไก่กอกาแล้วเราเป็นคนขึ้นก่อนเพราะเราจะพบท่านนี่นะเราต้องขึ้นก่อนเราเป็นผู้น้อยเนี่ยแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านเลยว่าถ้าผิดตรงไหนท่านอาจารย์อย่าไว้นานอย่าไว้หน้านะว่าอย่าว่าผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนี้ว่าเป็นมโหหาอันนี้ไม่สำคัญอะไรหรอกสำคัญความจริงอะความจริงระหว่างนี้พูดกันเราเริ่มตั้งแต่กอไก่กอกาเลยล่ะพุทโธธัมโมสังโฆตั้งแต่เริ่มแรกออกอย่างนั้นนั้นไปอย่างนั้นนั้นจิตมันเจริญอย่างนั้นมันเสื่อมมันเอาหมดตลอดจนกระทั่งถึงหมดความสามารถไม่มีทางไปแล้วเราพอไม่มีทางไปแล้วก็ถวายความสะดวกให้ท่านเลยเอาที่เราถวายมานี่ผิดถูกตรงไหนขอท่านอาจารย์ฟาดลงเลยทั้งหัวแตกกระแตกกระเลยเสร็จเลยผมไม่ใช่ตาจะขอมอบตัวถวายเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เท่านั้นว่างี้หมดความสามารถจริงถ้าออกถ้าจะหาทางออกมันก็ไม่หาเวลานี้ว่ามันหมดที่เฉยๆนี่แหละมันไม่สนใจที่จะหาแสดงว่ามันโง่ขนาดนั้นถ้าโง่ก็ดีเราก็ว่างี้ท่านก็ยิ้มๆเราทีนึงท่านก็เล่าท่านไปละเอาเรื่อยแต่ท่านไม่มากนักแหละเพราะมันเกี่ยวพันกันไปแล้วมันอันไหนมันเหมือนกันท่านก็บอกว่าเหมือนกันแล้วก็ไม่เล่าใช่นะก็เลยอันไหนที่มันแยกกันท่านก็ไปเล่าตรงมันแยกแล้วเล่าตรงแยกเล่าตรงแยกเฉพาะเราเล่าตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มครึ่งเป็นสามชั่วโมงสามสิบนาทีแล้วพอเราเล่าเรื่องของเราแล้วท่านเราเรื่องของท่านก็ตั้งแต่นั่นไปหาหกทุ่มกว่ารุ่มจะประมาณชั่วโมงนึงท่านเล่าของท่านเพราะเล่าเฉพาะบางทีมันแตกต่างกันพอเล่าพอเรียบร้อยจบสมบูรณ์เต็มที่ใครก็สมบูรณ์เต็มที่ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำมวยแล้วก็ไม่มีกรรมการแยกกันเองพอฟาดกันเต็มเหนี่ยวแล้วก็แยกกันเองปรากฏว่ากันดุ้มก็ไม่มีใครล้มนั่นแหละไม่เห็นมีใครล้มคือไม่ถูกท่าเข้าใจไหมคำว่าท่านหมายความว่าถูกหมัดหรือล้มว่าผิดไปตรงนั้นท่านปฏิบัติมันผิดไปอย่างนั้นนะสมมติว่าท่านปฏิบัติในเวลาท่านเล่าไปอย่างนี้นะท่านผิดตรงไหนนี่เราก็จะทักท่านเหมือนกันนี่เพราะเราก็เปิดให้ท่านว่าตรงไหนให้ท่านเอาเลยนะยันอย่าสงวนเอาไว้เลยท่านก็ไม่เคยได้ต่อยเราจนกระทั่งจบแล้วก็ต่างคนต่างออกเลยกับไม่มีกรรมการแยกแล้วออกพอพูดเรื่องอื่นขึ้นมาแยกเท่านั้นนะมันหมดเรื่องแล้วเนี่ยก็เลยพูดเรื่องอะไรขึ้นมาขึ้นนี่ข้างๆฐานแล้วก็โมโหมันใครมาว่าแยกให้พี่นี่เราต้องว่าแค่ไหนโมโหเนี่ยเสียงดังนั่นเราเองอ่ะมันใครแม่พี่นี่หน่าวะดิฉันไม่ใครหน่าเราก็ว่าเงี้ยนะยั่วดีกูตากูหมดตับทันใจแล้วก็ว่าเนี่ยพอรู้ว่ามันยั่วดีโอ้ยหมดตับทันใจแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นแน่นักโลกีเราโหนามะคุณคิดว่าความรักแล้วมันมีไม่มีในโลกทั้งหาแล้วมันมาอะไรล่ะแล้วก็มาถวายกาแฟแล้วมาตั้งเมื่อไรมาตั้งสองทุ่มตายมาตั้งสองทุ่มแล้วก็ว่าก็นี่ฝาอุ้งคนละฝาฝากับเรามันจะห่างกันขนาดเช่นนี้อะไรไม่ได้ห่างขนาดนี้นะเพราะคนหนึ่งอยู่นอกฝาคนหนึ่งในฝาใช่ไหมแล้วก็พิงฝาต้นเสานี่ฝาก็อยู่นี่มันก็มานั่งอยู่ข้างนอกนั่นนั่งอยู่มายาวนี่แหละมายาวพิงดีๆมันก็สนุกฟังเลยสิ พอมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาตั้งสองตุ้มโอตาหมดกำพูดเลยโอตาไอ้หมดตับอยู่กับว่างั้นเราก็บอกว่าหมดตับพระอาจารย์
1: ตามหมดแล้ว
0: โอ้ยมาแล้วเหรอวัฒนาการเนี่ยทำไมตั้งแต่ก่อนยังไม่เห็นบอกวัฒนาการท่านกำลังเราทำพูดธรรมะกันอยู่ก็ไม่อยากรบกวนดูที่เขาแก่เก่งนะเราจะสู้เขาได้เขาแก่เก่งกว่าเราเนี่ยท่านกำลังพูดธรรมะกันก็กำลังเริ่มขึ้นสองทุ่มเริ่มขึ้นแล้วนะมันก็มาพอดีเลยนี่มันก็เป็นจังหวะที่เขาจะพูดได้อย่างสะดวกนั่นตอนนั้นท่านกำลังเริ่มธรรมะกันหนึ่งก็ไม่อยากรบกวนไม่อยากรบกวนไม่อยากฟังหนึ่งนะพระเจ้าไปเกิดกลัวเราดูแลกันนะก็เลยมาเข็นมันก็จะเข็นแล้วเข็นแล้วก็ไม่ต้องบอกมันก็ไปแล้วมันจะไปแล้วก็มันอิ่มหมดแล้วจะว่างไงหายไม่ยุ่งอะไรนี่มันก็รีบไปเลยมันก็ยิ้มแต้มไปแล้วคนหนึ่งอิ่มท้องไอ้ตอนนี้ก็ไม่เป็นหน้ามองหน้าอย่างนี้เฉยนี่อันหนึ่งนะนี่มาถึงอาจารย์องค์นี้นะแล้วหลวงปู่คำดีก็เหมือนกันหลวงปู่คำดีอันนี้เราก็ไปถึงท่านเลยเอาเลยเดียวไม่ถอยนะเอาให้ถึงเหตุถึงผลนี่นะให้เป็นที่ลงใจวะลงไปที่ลงใจอันนี้ก็ดีเอาละพอใจนี่ก็หาหลวงปู่แหวนนะที่นี่นะเอาขนาดนั้นนะครั้งหลวงปู่แหวนไปถึงสองครั้งสามครั้งมันก็เข้าหาท่านไม่เลยพอเราเข้าทีลุ่มลุ่มเราเลยหาอุบายใหม่คราวนี้พอเราจะไปนี่พวกญาติโยมใครต่อใครตามธรรมดาไม่ได้เข้าง่ายนะถ้าเราไปต้องร้อยทั้งร้อยต้องได้เข้าแล้วนี่พอเราจะเข้ามันก็ลุ่มตามแล้วเดี๋ยวนี้ก่อนหน้าเราก็เลยพูดว่านี่ให้อาตมาเข้าซะก่อนอาตมาเข้าไปธุระอาตมาชั่วเวลาไม่นานนะค่ะเวลาถนนจบเรียบร้อยเรื่องของอาตมาแล้วอาตมาจะออกมาบอกให้สัญญาแล้วค่อยเข้าไปยังไงได้เข้าแน่ๆวันนี้มาเขาก็พอใจเขาก็ถอยปุ๊บปั๊บเลยเป็นนั่งทลาเลยที่แรกเขาลุ่มมากับเรานะเขาจะเข้าไปด้วยเราพอเราชี้แจงเหตุผลว่าเราจะไปที่ร่างเราโดยเฉพาะไม่นานนักหรอกพอเสร็จแล้วเราจะออกมาแล้วให้สัญญาแล้วค่อยเข้าแล้วได้เข้าแน่ๆวันนี้ 100% เราเข้าเลยนะเพราะว่าเขาก็ยิ้มเขาก็ต่างคนต่างถอยไปนั่งเราก็เข้าเลยเอากันเลยเถอะกับหลวงปู่แหวนเข้าที่แรกก็เอาปั๊บเลยเถอะไม่มีเลยยกครูเพราะมันโมโหมานานแล้วมันไม่ได้เข้านี่นะคราวนี้เข้ามายกครูแล้วใส่เตี้ยงเลยใส่เตี้ยงช่างก็ปั๊บมาเลยเถอะพอเรายับปัญหาสำคัญเนี่ยปัญหาภาคปฏิบัติเอาถ้าไม่รู้แล้วไปค้นเถอะไปค้นประกาศประดกจะไม่เจอนั่นสำคัญนะเพราะมันลึกล้ำนี่ใครจะนั่นออกมาได้แต่ถ้าภาคปฏิบัติไม่ต้องถามพอแยกปั๊บรับกันเลยนี่ก่อนเป็นความแน่ใจหนึ่งว่าเอาถ้าไม่รู้จะตอบไม่ได้ปัญหาข้อนี้มางั้นเลยถ้ารู้ไม่ยากที่นิดเดียวพับทีเดียวเลยนี่พอแยกไปปั๊บปุ๊บเลยท่านปัดหมัดทันทีเลยพูดนะท่านต่อยเราก็เลยพูดเลยโอ้เอาดีแล้วแต่คราวนี้ไม่มากนักนะพอถามพอเรายักไปท่านน่ะจบลมพัดท่านขึ้นผางเลยนะเสียงลั่นเลยปับปับปับปับปับเราดูนาฬิกาแล้ว10 นาทีพูดไม่หยุดปากเลยนะ10 นาทีพอสงบเงียบเราก็พอใจแล้วนี่ปัญหาคนนี้เพราะนั่นเราจึงไม่ต้องรอนานปัญหานี้เราพอใจแล้วพูดง่ายๆนะมันหมดปัญหาไปแล้วว่างั้นเถอะทีนี้เราจะเอาปัญหาข้อใหม่นี่พอจบ10 นาทีท่านหยุดปากเราก็ขึ้นปัญหานี่หนักมากอ่ะนี่ใส่เปี้ยงทันทีเลยเปี้ยงตั้งกับปังเลยโอ้โหคราวนี้45 นาทีนะฟังสิไหลไปเลยนะปบปบปบปบปบปบปบไม่หยุดตากเลย45 นาทีเราดูในการพอเสร็จแล้วก็ผิดตรงไหนท่านมหาคานมานะเห็นไหมกับผมไม่คานเราหูหมาธรรมะอย่างนี้แหละแล้วหาปัญหาอย่างนี้แล้วเลยสนุกดีนะอันนี้นะเห็นไหมท่านบอกท่านเสียงคนคึ้งคังตึงตังนะโอ้ยน่าสดใสหมดนั่นพลังของตังท่านเก็บน้ำที่สะอาดไว้ในตุ่มอย่างแน่นเอียดมานานเท่าไหร่แล้วไม่มีใครไปเปิดไปไขก๊อกคุณง่ายนะพอไปไขวันนั้นพุ่งออกเลยเต็มที่เลยนั่นละท่านสนุกนะฝากแค่นั้นนะแล้วอาจารย์นั่นน่ะได้คุยกันแล้วยังเอาละทีนะปัญหาบ้าๆหรือปัญหาขี้ดื้อมันจะคุยไอ้ท้าตีก็ได้ด้วยความหมายว่างั้นเลยนะปัญหาขี้ดื้อฮะอาจารย์นั่นน่ะได้คุยกันแล้วยังอาจารย์นั่นน่ะได้คุยกันแล้วยังชี้มือด้วยนะแล้วอาจารย์นั่นน่ะได้คุยกันแล้วยังเนี่ยครึ่งขังนี่นะแบบนี้นะต้องพูดตั้งหัวเราะแล้วอาจารย์นั่นน่ะได้คุยกันแล้วยังมีอาจารย์ต้องทันนะที่อาจารย์ชี้ไปองค์ไหนไหนมีองค์นี้วันอันไหนที่เราได้พูดแล้วเราก็กราบเรียนท่านได้พูดแล้วพูดแล้ววันนี้สนุกดีวันนี้ตอนละควบขันตอนเดียววันนี้สนุกดีแล้ววันนี้เนาะควบขันตอนนี้นี่แหละเราถึงได้กล้าพูดว่าอาจารย์นั้นเป็นยังไงเนี่ยเราพูดอยากให้เป็นที่ดีมงคลแก่หูแก่ใจของพี่น้องลูกชาวพุทธเราทั้งหลายบรรดาลูกศิษย์ลูกหาให้การเข้าใจเราไม่เป็นคนโกหกเก้าหกคนไม่เป็นโกหกแบบนี้เราโกหกไม่ได้นะเราหาธรรมอันนี้เองมาหามาตั้งแต่วันบวชมาทำตั้งแต่นี้แสบล้มแสบตาเราหาอันนี้เราไปหาไหนเวลาไปเจอแล้วเราก็บอกว่าเราเจอคือไปเจอครูบาอาจารย์นะองค์ไหนท่านเป็นไงเราก็เล่าให้ฟังตามที่เราไปเจอท่านนะ ต่ไม่ได้หมายว่าเราเจอเราเข้าใจมั้ยอะไรที่นี่จะให้ฟ้อนนะตายแล้ววันนี้มันจะเลยไปสีมาแล้วตีอย่างว่าแล้วอยากหลงปู่แหวนยะถาวังวะหาปูราปริปูเรนติสาคลังเทวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุนทังคิตเมวะมิชตูสะเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนารโสยะถามันโชติอะระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติ

การอบรมสั่งสอนคนจะหาใครที่อบรมด้วยความบริสุทธิ์ใจและเต็มด้วยความเมตตาไม่สนใจกับอามิตรหรือสิ่งตอบแทนใดๆเหมือนท่านรู้สึกจะหายากมากเพราะการอบรมสั่งสอนคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยท่านสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงและมุ่งประโยชน์แก่ผู้รับด้วยความเมตตาหาที่ตำหนิไม่ได้นอกจากที่ไปรบกวนท่านแบบนอกลู่นอกทางจึงไม่อาจต้อนรับและสั่งสอนได้ทุกรายไปเพราะสุดวิสัยของพระจะทำไปนอกลู่นอกทางตามคำขอร้องเสียทุกอย่างของผู้ไม่มีขอบเขตความพอดีท่านเองก็พลอยได้รับความลำบากและเสียหายไปด้วยที่น่าสงสารเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ให้ความเมตตาอบอุ่นแก่พระเนนจำนวนมากตลอดประชาชนในภาคต่างๆแห่งประเทศไทยพากันไปกราบไหว้บูชาฟังการอบรมกับท่านเสมอมิได้ขาดทางวัดเห็นความลำบากในองค์ท่านเพราะเข้าวัยชราแล้วจำต้องจัดให้มีการเวลาที่ควรเข้ากราบเยี่ยมรับการอบรมและเวลาพักผ่อนพอสมควรเพื่อทำประโยชน์แก่โลกไปนานไม่หักขาสะบั้นลงในระหว่างที่อายุยังไม่ถึงการที่ควรจะเป็นโดยมากการต้อนรับขับสู้กันระหว่างพระผู้เป็นครูอาจารย์กับประชาชนจำนวนมากที่มาจากที่ต่างๆประกอบนานาจิตตังด้วยแล้วพระอาจารย์องค์นั้นๆมักจะเป็นฝ่ายบอบช้ำอยู่เสมอทุกเวลานาทีที่มีผู้ไปเกี่ยวข้องซึ่งส่วนมากก็หวังให้ได้อย่างใจของตัวไม่คำนึงถึงความลำบากและหน้าที่การงานของท่านที่ทำประจำวันเวลาบ้างเลยจึงมักถูกรบกวนยิ่งกว่าน้ำบึงน้ำบ่อเสียอีกหากไม่สมใจหวังบ้างก็ทำให้เกิดความขุ่นมัวภายในว่าท่านรังเกียจถือตัวไม่ให้การต้อนรับขับสู้สมกับเพศที่บวชมาเพื่อชำระกิเลสประเภทถือตัวและขัดใจคนนอกจากนั้นก็ตั้งข้อรังเกียจขึ้นภายในและระบายออกในที่ต่างๆอันเป็นทางให้เกิดความเสื่อมเสียตามๆกันมาไม่มีสิ้นสุดพระที่ควรเคารพเลื่อมใสและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็อาจกลายเป็นพระที่มีคดีติดตัวโดยไม่มีศาลใดกล้าตัดสินลงได้ความจริงพระบวชมาก็เพื่อทำประโยชน์แก่ตนและแก่โลกเต็มความสามารถไม่นิ่งนอนใจเวลาหนึ่งทำงานอย่างหนึ่งอีกเวลาหนึ่งทำงานอย่างหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาว่างในวันคืนหนึ่งทั้งจะเจียดเวลาไว้สำหรับโลกทั้งจะเจียดไว้สำหรับพระเนในปกครองและทั่วไปที่มาเกี่ยวข้องทั้งจะเจียดไว้สำหรับธาตุขันธ์และจิตใจให้จีรังไปนานเพื่อทำประโยชน์แก่โลกสืบไปวันคืนหนึ่งกายกับใจหมุนตัวเป็นกวงจักรไม่มีเวลาพักผ่อนหย่อนกายหย่อนใจบ้างเลยคิดดูแล้วแม้แต่เครื่องใช้สอยต่างๆเช่นรถยนต์เป็นต้นยังมีเวลาพักเครื่องหรือเข้าโรงซ่อมแก้ไขส่วนบกพร่องให้สมบูรณ์เพื่อทำประโยชน์ต่อไปไม่เช่นนั้นก็จิบหายบรรลัยไปในไม่ช้าพระก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนที่ต้องถูกโยนขึ้นบนตึกนั้นร้านนี้เพื่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆสุดแต่ในช่างเห็นสมควรจะโยนขึ้นณที่แห่งใดเมื่อเป็นเช่นนี้จำต้องมีเมื่อหิวอ่อนเพลียและมีการพักผ่อนหย่อนภาระที่ตึงเครียดมาตลอดเวลาพอได้มีเวลาเบากายสบายจิตบ้างโดยมากญาติโยมก็หาพระมักจะนำนิสัยและอารมณ์ตามชอบใจเข้าไปทับถมรบกวนพระให้ท่านอนุโลมทำตามโดยไม่ได้คิดคำนึงว่าผิดหรือถูกประการใดเพราะนิสัยเดิมมิได้เคยสนใจในเหตุผลผิดถูกดีชั่วเท่าที่ควรมาก่อนเมื่อเกิดความต้องการประสงค์ในแง่ใดได้จะให้ท่านช่วยเหลือในแง่ใดจึงไม่ค่อยคิดนึกว่าพระกับคฤหัสถ์มีจารีตประเพณีต่างกันคือพระท่านมีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประพฤติดำเนินจารีตประเพณีของพระก็คือพระธรรมวินัยเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งจำต้องคำนึงความผิดถูกชั่วดีอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนี้ควรหรือไม่ควรเป็นต้นส่วนคฤหัสถ์ไม่ค่อยมีธรรมวินัยประจำตัวเป็นหลักปฏิบัติโดยมากจึงมักถือความชอบเป็นความประพฤติเมื่อนำเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระฝ่ายพระจึงมักถูกรบกวนและทำลายโดยไม่มีเจตนาหรือถูกทำลายทางอ้อมอยู่เสมอเช่นไปขอให้ท่านบอกเบอร์ซึ่งเป็นการขัดต่อพระธรรมวินัยของพระไปขอให้ท่านทำเสน่ห์ยาแฝดอันเป็นการทำให้หญิงกับชายรักชอบกันไปขอให้ท่านบอกเลิกงามยามดีเพื่อโชคลาภร่ำรวยหรือเพื่ออะไรร้อยแปดพรรณนาไม่จบให้ท่านดูดวงชะตาราศีทำนายทายทักให้ท่านบอกคาถาอาคมเพื่ออยู่ยงคงกระพันชาตรียิงฟันไม่ออกแทงไม่เข้าทุบตีไม่แตกไปขอให้ท่านรดน้ำมนต์เพื่อสะเดาะเคราะห์เข็นเวรภัยร้ายดีต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นการขัดต่อจารีตประเพณีคือพระธรรมวินัยของพระที่จะอนุโลมได้ยิ่งครูอาจารย์ที่ประชาชนเคารพนับถือก็ยิ่งได้รับความกระทบกระเทือนด้วยเรื่องดังกล่าวและเรื่องอื่นๆในทำนองเดียวกันมากมายจนไม่อาจพรรณนาได้ในวันหนึ่งวันหนึ่ง
ฉพาะพระธุดงค์ที่ท่านมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งความหลุดพ้นในสายท่านอาจารย์มั่นท่านไม่ได้สนใจกับสิ่งพันนี้ท่านถือว่าเป็นค่าศึกต่อการดำเนินโดยชอบธรรมและเป็นการส่งเสริมคนให้หลงผิดมากขึ้นหนักเข้าอาจเป็นการทำลายพระและพระศาสนาอย่างออกหน้าออกตาก็ได้เช่นเขาให้นามว่าพระบัตรพระเบอร์ศาสนาบัตรเบอร์พระเสนยาแฝดศาสนาเสนยาแฝดเป็นต้นซึ่งทำให้พระและศาสนามัวหมองและเสื่อมคุณภาพลงโดยลำดับอย่างหลีกไม่พ้นที่ผลนั้นสืบเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวการกล่าวทางนี้ไม่ได้คิดตำหนิท่านสาธุชนทั่วไปและไม่ได้คิดตำหนิท่านผู้ก่อหาพระโดยชอบธรรมเป็นเพียงเรียนพเรียงเพื่อทราบวิธีปฏิบัติต่อกันระหว่างพระกับประชาชนซึ่งแยกกันไม่ออกแต่ไหนแต่ไรมาจะได้ปฏิบัติต่อกันโดยสะดวกราบรื่นสมกับต่างฝ่ายต่างหวังดีและพึ่งเป็นพึ่งตายกันตลอดมาและต่างฝ่ายต่างหวังเชิดชูพระศาสนาด้วยกันปีพ.ศ. 2501หลวงปู่เที่ยววิเวกจากที่จำพรรษาปีที่แล้วคือวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมาทางอุดรธานีเที่ยววิเวกไปแถวอำเภอหนองบัวลำพูและวัดถ้ำคลองเพนซึ่งเป็นป่าเป็นเขาอันรกชัดในสมัยนั้นท่านเห็นว่าเหมาะกับอัธยาศัยในการอยู่และบำเพ็ญสมณธรรมจึงพักบำเพ็ญอยู่ที่นั่นเรื่อยมาจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่านที่มีชื่อว่าถ้ำคลองเพนดั่งเดิมก่อนจะเป็นวัดถ้ำคลองเพนขึ้นให้ทราบกันทั่วไปอย่างกว้างขวางนั้นในถ้ำนั้นเคยมีคลองเพนใหญ่อยู่ประจำถ้ำหนึ่งลูกมีขนาดใหญ่โตมากส่วนจะมีมาแต่สมัยใดนั้นไม่มีใครทราบและบอกเล่ากันมาบ้างเลยคงจะมีมานานเป็นร้อยปีขึ้นไปจนคลองเพนนั้นมีความคร่ำคร่าผุพังแตกกระจัดกระจายเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กไปเองโดยไม่มีใครทำลายจำพวกในพรานเที่ยวหาล่าเนื้อเวลามาพักนอนในถ้ำยังได้เอาเศษไม้ที่แตกกระจัดกระจายออกจากคลองเพนมาหุงต้มอาหารรับประทานกันชาวบ้านใกล้เคียงแถวนั้นจึงพากันให้ชื่อให้นามถ้ำนั้นว่าถ้ำคลองเพนครั้นต่อมามีพระธุดงค์กรรมฐานไปที่บำเพ็ญธรรมและพักในถ้ำนั้นบ่อยๆจนถ้ำนั้นกลายเป็นวัดคือที่อยู่ของพระขึ้นมาจึงพากันให้นามว่าวัดถ้ำคลองเพนเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้แต่ดั้งเดิมมาในถ้ำคลองเพนนี้มีพระพุทธรูปขนาดต่างๆกันมากมายทั้งซ่อนไว้ในที่รับตาคนทั้งประดิษฐานไว้ในถ้ำอย่างเปิดเผยแต่ดั้งเดิมที่คนนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานรวมไว้ในถ้ำนี้มีมากมายไม่อาจคณนานับได้แม้พระพุทธรูปทองคำเงินนาคทองสำริดก็มีไม่น้อยแต่ถูกมารศาสนาเอาไปกินกันเรียบวุฒิไม่มีเหลือมานานแล้วเหลือแต่พระพุทธรูปธรรมดาดังที่เห็นกันอยู่นี้เท่านั้นสิ่งที่ชาวพุทธเราควรทราบอย่างยิ่งคือวัดเป็นสถานที่สำคัญในวงพุทธศาสนาและพุทธบริษัทซึ่งน่าจะอดคิดเป็นสิริมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาภายในใจไม่ได้ขณะที่เดินเข้าวัดหรือเดินผ่านวัดเพราะคำว่าวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณกาลโดยไม่นิยมว่าเป็นวัดบ้านหรือวัดป่าเนื่องจากวัดเป็นที่รวมจิตใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดเจตนาดีสูงส่งของพุทธบริษัทไม่มีประมาณไว้โดยไม่มีทางรั่วไหลแม้วัดจะชำรุดทรุดโทรมหรือสวยงามเพียงไรใจท่านพูดนับถือพระพุทธศาสนาทั่วไปย่อมมีความเคารพอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยเหตุนี้ชาวพุทธผู้ก้าวเข้าไปในวัดใดจะเป็นกรณีใดก็ตามจึงควรระวังสำรวมอินทรีย์ด้วยดีให้อยู่ในความดีงามพอสมควรตลอดการนุ่งห่มต่างๆควรสนใจเป็นพิเศษสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธก้าวเข้าไปในสถานที่อันสูงศักดิ์ที่ได้รับสถาปนายกย่องมาจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาแห่งโลกทั้งสามเฉพาะวัดป่าต่างๆพระท่านเป็นเหมือนพระลิงพระข้างไม่ค่อยมีโอกาสวาสนาได้เห็นได้ชมบ้านเมืองที่เจริญแล้วด้วยวัตถุและวัฒนธรรมนำสมัยเมื่อเห็นท่านผู้นำยุคแต่งตัวทันสมัยเข้าไปในวัดท่านรู้สึกว่าเสียวใจพิกลคล้ายจะเวียนศีรษะและเป็นไข้ในเวลานั้นทางนี้อาจเป็นความตื่นตกใจที่ไม่เคยพบเห็นเพราะความเป็นป่าก็สันนิษฐานยากเพราะปกติท่านก็เป็นป่าอยู่แล้วแต่พอมาเจอสิ่งแปลกตาล่าทำเข้าจึงแสดงความวิปริตจิตแปรปรวนชวนให้สลดสังเวชขึ้นมาโดยมากพระธุดงค์ป่าท่านพูดในทำนองเดียวกันซึ่งน่าเห็นใจสงสารแม้จะมีผู้อธิบายเรื่องความเจริญของบ้านเมือง
ทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมให้ท่านฟังว่าเป็นสิ่งเจริญทัดเทียมกันหมดเวลานี้ทั้งนอกและในประเทศทั้งในเมืองและบ้านนอกทั้งวัดบ้านและวัดป่าทั้งในที่ธรรมดาและในป่าในเขาแต่ท่านไม่ยอมเชื่อมีแต่ความขยะแขยงและหวาดกลัวสลดสังเวชเอาท่าเดียวจนผู้ชี้แจงให้ฟังหมดปัญญาไม่มีทางทำให้ท่านหายตกใจหวาดเสียวได้จึงน่าสงสารที่ท่านเป็นป่าเถื่อนและห่างความเจริญเอาซีจริงๆวัดหลวงปู่ท่านอยู่ในป่าในภูเขาเป็นทำเลบำเพ็ญภาวนาดีมากเต็มไปด้วยหินผาป่าไม้น่ารื่นรมทราบว่าท่านพยายามหลบหลีกบรรดาสิ่งดังกล่าวมากถ้าจะว่าท่านเป็นป่าเถื่อนเหมือนพระธุดงค์ทั้งหลายก็ไม่อาจตำหนิได้ลงคอเพราะท่านมีคุณธรรมสูงมากพ้นทางที่น่าตำหนิเสียแล้วในความรู้สึกของผู้เขียนจึงเพียงสันนิษฐานว่าท่านอาจมีนิสัยระวังตัวกลัวภัยในป่าติดตัวมาแม้มีคุณธรรมสูงสุดแล้วก็ยังละนิสัยนั้นไม่ขาดอาจเป็นตามธรรมที่ท่านแสดงไว้ว่านิสัยดั้งเดิมพระสาวกทั้งหลายละไม่ขาดนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงละพระนิสัยพร้อมกับวาสนาได้โดยเด็ดขาดสิ้นเชิงหลวงปู่ขาวนี้เวลามีคนเข้าไปพลุกพล่านไม่เข้าเรื่องเข้าราวมากๆท่านจะปลีกตัวหนีไปอยู่ตามป่าตามซอกหินบนภูเขาโน้นจนกว่าเรื่องสงบลงตอนเย็นๆหรือค่ำมืดถึงจะกลับลงมาที่พักเมื่อถูกถามว่าทำไมท่านจึงหลบปลีกตัวออกไปอยู่ในที่เช่นนั้นเล่าท่านก็ให้เหตุผลว่าทำเรามีน้อยสู้กำลังของโลกที่เชี่ยวจัดไม่ไหวจำต้องหลบหลีกไปขืนอยู่ต่อไปทำต้องแตกทลายที่ไหนจะพอประคองตัวได้ก็ควรคิดเพื่อตัวเองแม้ไม่มีวาสนาพอจะเพื่อผู้อื่นได้ดังนี้แต่เท่าที่ทราบมาท่านมีความเมตตาอนุเคราะห์ประชาชนอยู่มากตามปกตินิสัยที่ท่านปลีกตัวหลบหลีกไปในบางกรณีนั้นน่าจะเหลืออดเหลือทนดังท่านว่าที่ฝ่ายทำลายโดยไม่มีเจตนาหรือมีก็ไม่อาจทราบได้ซึ่งมีจำนวนมากและโดนอยู่เสมอแต่ฝ่ายพยายามประคองรักษาศีลธรรมความดีงามไว้มีจำนวนน้อยต้านทานน้ำหนักไม่ไหวก็จำต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาส่วนมากประชาชนเป็นฝ่ายสังเกตพระมากกว่าจะสังเกตตัวเองเวลาเข้าไปในสถานที่ควรเคารพนับถือจึงมักสะดุดหูสะดุดตาน่าคิดสำหรับท่านผู้มีความสังเกตเกี่ยวกับการปล่อยตัวไม่สำรวมที่เคยเป็นนิสัยมาโดยไม่ได้สนใจว่าใครจะสังเกตหรือมีอะไรกับตนบ้างจึงลำบากเรื่องคนหน้าด้านสันดานสัตว์ตามธรรมดาพระพุทธรูปทั้งมวลย่อมเป็นที่กราบไหว้บูชาของชาวพุทธทั่วดินแดนไทยและต่างประเทศไม่มีใครถือเป็นของเสน่ห์จันไรให้โทษให้ทุกข์แต่อย่างใดแม้จะเป็นคนดีคนชั่วขนาดไหนเมื่อมาเจอพระพุทธรูปเข้าจิตใจย่อมอ่อนโยนเคารพกราบไหว้บูชาไม่ถือเป็นอริราชศัตรูแต่อย่างใดพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำกลองเพลก็เช่นเดียวกันพวกในพรานที่มาพักค้างคืนที่ถ้ำนั้นย่อมกราบไหว้บูชาและขอขมาลาโทษกันบางรายที่พิสดารแปลเพื่อนฝูงอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับเป็นแบบมนุษย์สันดานสัตว์ดังที่เขียนไว้ข้างบนนั้นยังอธิษฐานขอให้หลวงพ่อพระพุทธรูปช่วยบันดาลให้สัตว์ให้เนื้อที่จะเป็นอาหารเช่นอีเก้งกวางเป็นต้นจงเดินสมซานตาฝ้าตาฟางไม่มีสติสตังระมัดระวังตัวเดินงุ่มงามต้วมเตี้ยมแบบสัตว์ตายมาแถวบริเวณที่ในพรานจดจ้องคอยทีอยู่และยิงเอาจนหาผามไปไม่หวาดไม่ไหวโน่นเถิดดังนี้ก็มีมนุษย์เรามันหลายแบบแต่ในพรานพิสดารที่กล่าวถึงข้างบนนี้กลับคิดและทำแบบมนุษย์ทั้งหลายไม่คิดและทำกันเลยเขาชื่อในพรานบุญหนาที่พ่อแม่ญาติวงตั้งให้แต่วันเริ่มแรกเกิดวงเล็บเปิดที่ถูกเขาควรจะได้รับการเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ให้เหมาะสมกับพฤติการที่เขาทำในปัจจุบันว่านายบาปหนาจะเหมาะดีวงเล็บปิดวันนั้นเขาไปเที่ยวล่าเนื้อที่ไหนๆไม่มีอะไรติดมือมาเลยจึงเข้ามาแวะพักที่ถ้ำกลองเพลนด้วยความอ่อนกายอ่อนใจแม้แต่ก่อนที่เขามาเที่ยวล่าเนื้อแถวนั้นเขาก็เคยมาแวะพักที่ถ้ำนั้นเหมือนกันเป็นแต่เขาไม่คิดพิสดารเหมือนครั้งนี้มาเที่ยวนี้บวกกับความเสียใจที่ไม่มีเนื้อชนิดใดผ่านสายตาและยิงได้ติดมือมาบ้างเลยเขาจึงเริ่มแสดงความพิสดารขึ้นในถ้ำกลางเพื่อนๆในพรานด้วยกันโดยไปจับเอาพระพุทธรูปที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ในถ้ำมาตั้งเป็นแถวยาวเหยียดหลายแถวด้วยกันพร้อมกับพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าวันนี้หายิงเนื้อทั้งป่าก็ไม่ได้เนื้อสักตัวเดียวติดมือมาต้องเป็นเพราะพระพุทธรูปเหล่านี้เองร่ายมนต์ไล่เนื้อให้หนีห่างไกลจากอันตรายคือในพรานที่มาเที่ยวล่ายิงเขาตามบริเวณนี้เราต้องเอาพระพุทธรูปเหล่านี้
มายืนเป็นแถวเหมือนทหารและฝึกหัดพระพุทธรูปเหล่านี้แบบทหารและสั่งสอนเสียบ้างจะได้รู้กฎระเบียบของในพรานพระเหล่านี้จึงจะเข็ดหลาบไม่ร่ายมนไล่เนื้อให้หนีใครอีกต่อไปในมือถือไม้คอยตีคอยหวดหลังพระพุทธรูปองค์ที่ไม่ทำตามคำสั่งและทำการฝึกหัดพระพุทธรูปที่ตั้งเป็นแถวเรียงรายกันอยู่นั้นเช่นเดียวกับเขาฝึกหัดทหารว่าขวาหันบ้างซ้ายหันบ้างกลับหลังหันบ้างหน้าเดินบ้างพร้อมกับเอาไม้ที่ถืออยู่ในมือตีด้านหลังพระพุทธรูปบ้างหวดลงด้านบนเศียรพระบ้างหาว่าไม่ทำตามคำสั่งของนายทหารคือนายพรานบ้าคนนั้นพระพุทธรูปที่ถูกตีตกออกไปนอกแถวก็จับขึ้นมาตั้งในแถวแล้วสั่งประกาศว่าขวาหันซ้ายหันไปเรื่อยหวดพระพุทธรูปตกกระจัดกระจายและเที่ยวจับขึ้นมาไว้ในแถวแล้วสั่งงานและหวดด่าไปทำนองนั้นจนหมดฤทธิ์บ้าแล้วจึงหยุดบรรดาในพรานที่ไปด้วยกันต่างก็ได้ห้ามปรามตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่เห็นอาการไม่ดีของเขาแสดงออกโดยให้เหตุผลต่างๆที่ไม่ควรทำต่อท่านจะเป็นบาปหนักและตกนรกทั้งเป็นก็ได้ถ้าขืนทำเพราะพระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นคือองค์แทนพระพุทธเจ้าการทำลายพระพุทธรูปโลกถือว่าเป็นการทำลายพระพุทธเจ้าด้วยซึ่งเป็นบาปหนักมากไม่ควรทำลายอย่างยิ่งเนื่องจากพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปคือหัวใจชาวพุทธทั้งมนุษย์ทั้งเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาครุฑเปรตผีทั้งมวลแต่นายบาปหนาไม่ยอมฟังเสียงมีแต่จะทำและทำท่าเดียวพวกในพรานไม่เห็นว่ามาในการจึงต่างคนต่างเพ่นหนีไปคนละทิศละทางและวิ่งกลับบ้านเล่าเรื่องบ้าหนักบาปหนาของตาคลังนรกคนเป็นให้ชาวบ้านฟังต่างเกิดความสลดสังเวชไปตามๆกันเพราะเป็นสิ่งไม่เคยมีเรื่องไม่เคยปรากฏก่อนที่แกพูดว่าจะจับพระพุทธรูปมาตั้งเรียงแถวและฝึกวิชาทหารให้นั้นดูๆแกก็มีสติดีอยู่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปพูดอะไรก็รู้เรื่องกันอยู่ในขณะนั้นจะว่าแกเป็นบ้าก็ไม่สนิทใจเป็นแต่มีอาการโทสะให้เห็นชัดอันเนื่องมาจากแกไม่ได้พบเนื้อยิงเนื้อและได้เนื้ออะไรในวันนั้นดังที่แกพูดโมโหให้กับพระพุทธรูปว่าร่ายมนไล่เนื้อหนีไปที่อื่นๆหมดแกจึงโกรธให้ท่านแล้วจับมาทุบตีย่ำยีไปตามอารมณ์เท่านั้นก็ไม่เห็นอารมณ์บ้าจริงๆในเวลานั้นอันพระพุทธรูปทั้งหลายทั่วแดนไทยชาวพุทธเราใครก็ทราบอยู่แล้วอย่างเต็มใจว่าท่านมิใช่ทหารท่านมิใช่วัวควายพอจะจับท่านมาฝึกหัดแบบตำรวจทหารและจับมาใส่คราดใส่ท้ายใส่ล้อใส่เกวียนทำไมแกจึงกล้าไปจับท่านมาทำอย่างนั้นได้ลงคอถ้าไม่ใช่บ้าจนเกินบ้ามนุษย์ในโลกเรานี่ก็น่าคิดถ้าจะคิดถ้าไม่คิดก็เบาสมองไม่เป็นบ้าอีกแง่หนึ่งไปตามแกผู้เปิดทางบ้าไว้ให้คนดีพลอยเป็นบ้าย่อยๆไปด้วยเมื่อหมดฤทธิ์บ้านนรกแตกแล้วเวลาแกกลับไปถึงบ้านแกก็เป็นคนดีมีสติอยู่เหมือนคนธรรมดาเป็นแต่อาการฉุนเฉียวยังมีอยู่ในอาการของแกขณะนั้นใครๆก็ไม่กล้าทักทายไต่ถามแกเลยเพราะต่างก็ทราบการกระทำอันเลวทรามจนหาที่เปรียบเทียบของแกไม่ได้อยู่แล้วต่างคนจึงเก็บตัวสงบอาการแสดงออกใดๆทั้งสิ้นกระทั่งคนในบ้านแกเองเป็นเพียงคอยสังเกตความเคลื่อนไหวไปมาของแกอยู่เท่านั้นแกเองก็มีอาการเคร่งขรึมไม่พูดอะไรซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวไม่น่าไว้ใจอยู่แล้วจึงไม่มีใครกล้าแสดงกิริยาอาการใดๆให้แสลงหูแสลงตาและแสลงใจแกเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์พอตกกลางคืนมาได้ยินเสียงแกพูดแกบ่นว่าคันตามร่างกายในลักษณะของคนมีสติทั่วไปคนในครอบครัวได้โอกาสก็มาไต่ถามเรื่องราวกับแกก็เปิดอวัยวะส่วนต่างๆให้ดูพร้อมกับบอกว่าเจ็บปวดแสบร้อนและคันมากจนแทบทนไม่ไหวอยากร้องครางให้คนมาช่วยขณะที่แกเปิดร่างกายส่วนต่างๆให้ดูทั้งในและนอกร่มผ้าปรากฏว่าเป็นผื่นและพองไปทั้งตัวและเป็นขึ้นมาอย่างรวดเร็วผิดธรรมดาทั้งการเจ็บปวดแสบร้อนก็ตามๆกันมาอย่างรวดเร็วเช่นกันจนทนไม่ไหวแกร้องให้คนช่วยและร้องไห้ราวกับเด็กๆในเวลานั้นจนเรื่องกระเทือนไปทั่วทั้งหมู่บ้านต่างคนซึ่งคอยฟังคอยทราบเหตุการณ์อลามกจกเปรตของแกที่ทำต่อพระพุทธรูปอยู่แล้วต่างก็วิ่งกระหืดกระหอบมาในทันทีทันใดและเห็นเหตุการณ์อย่างประจักษ์ตาประจักษ์ใจแต่ยังไม่มีใครกล้าพูดความจริงที่แกทำต่อพระพุทธรูปออกมาอย่างเปิดเผยเกรงว่าจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตเพิ่มขึ้นอีกในเวลานั้นเป็นเพียงคนแก่ผู้ฉลาดซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านหาอุบายพูดเปรียบเปรยให้แกฟังโดยทำนองเรื่องพันนี้
มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เคยเป็นๆกันแต่น่าจะเป็นเรื่องเคราะห์เข็นเวรภัยเรื่องอุบัติเหตุมากกว่าขอให้แกคิดทบทวนดูว่าในระหว่างนี้ได้ทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามมาบ้างลองคิดทบทวนดูบางทีอาจมีได้ดูเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้มันผิดธรรมดาสามัญอยู่มากการคันการเจ็บปวดแสบร้อนในร่างกายใครๆก็เคยเห็นเคยเป็นแต่ไม่เป็นอย่างผิดสังเกตมากดังที่แกกำลังเป็นอยู่เวลานี้นี่ดูร่างกายทุกส่วนมันลุกลามไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่งยังไงพี่กนร่างกายก็เป็นผื่นและพองขึ้นพองขึ้นรวดเร็วผิดธรรมดามันน่าจะมีอะไรบันดาลให้เป็นไปไม่ใช่ธรรมดาพาให้เป็นไปถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็ว่ากรรมบันดาลกรรมพาให้เป็นไปนั่นเองลองพิจารณาทบทวนดูความเคลื่อนไหวไปมาและการกระทำของตนดูให้ดีคนเราย่อมมีความพลั้งเผลอและหลวมตัวได้เป็นธรรมดาถามไปพลางพยาบาลรักษากันไปพลางดูอาการดีและชั่วของคนเจ็บไปพลางถามเรียบๆเคียงๆไปพลางถามคนเดียวไปพลางผลัดเปลี่ยนกันถามทีละคนละคนไปพลางเว้นแต่พวกในพรานที่เห็นเหตุการณ์ของแกไม่ยอมมาเยี่ยมบ้านแกเลยก็มีเพราะสะเทือนใจจากการกระทำให้ดีของแกเป็นอย่างมากเกินกว่าจะมาไต่ถามอันเป็นการประจานหน้าแกต่อทารกำนันแม้ในพรานที่มาก็ดำดอมมองๆไม่ยอมให้แกเห็นหน้าเลยกลัวจะเกิดเรื่องราวไม่ดีขึ้นอีกเมื่อเล่าเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆและซักไปถามมาหลายครั้งหลายหนจากหลายผู้หลายคนด้วยอาการเรียบๆเคียงๆทางบุญทางบาปตลอดนรกสวรรค์ไม่หยุดหย่อนทำให้แกระลึกรู้ดีชั่วบุญบาปได้และพูดให้คนทั้งหลายฟังตามเหตุการณ์ที่แกไปทำกับพระพุทธรูปในถ้ำคลองเพนมาด้วยความมีสติสตังระลึกรู้บุญบาปเหมือนคนธรรมดาทั่วไปไม่มีวิกลจริตผิดธรรมดาแฝงออกมาแต่อย่างใดเลยเมื่อเห็นเป็นช่องโอกาสอันดีคนแก่ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและเป็นที่เคารพนับถือของตัวแกเองก็พูดเป็นเชิงตกใจกลัวบาปและตกนรกทั้งเป็นให้แกฟังโดยประการต่างๆเช่นพูดว่าพระพุทธรูปทั้งหลายเป็นองค์แทนพระศาสดาองค์บรมครูของโลกและเป็นจุดรวมแห่งดวงใจชาวพุทธทั้งหลายทั่วดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่ตลอดเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์นาคครุฑเปรตผีไม่มีประมาณล้วนเคารพนับถือและรักสงวนกันมากพร้อมทั้งการอารักขาไม่ให้ใครมาแตะต้องทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นได้พระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นมีเทวดานาคครุฑทั้งหลายรักษาท่านอยู่เป็นประจำใครจะไปทำสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้จะถูกเทวดาที่อารักขาทั้งหลายทำโทษเอาด้วยวิธีการต่างๆตามแต่ฤทธาศักดานุภาพของเทวดานั้นจะแสดงตามความเห็นควรของตนและตามกรรมหนักเบาของผู้ไปรุกรานนั้นถ้าเป็นดังที่แกเล่ามานี้ตัวพ่อเองและชาวพุทธทั้งหลายก็ไม่อาจสงสัยที่ร่างกายของแกกำลังเป็นไฟเผาทั้งตัวอยู่เวลานี้ต้องเป็นเพราะแกคิดไม่ดีทำไม่ดีต่อพระพุทธรูปเหล่านั้นแน่นอนเอาละไม่เป็นไรเมื่อทราบต้นสายปลายเหตุแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วย่อมเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขและบรรเทาเหตุการณ์นี้ให้เบาบางและหายไปได้ไม่สุดวิสัยพ่อจะพาลูกขอขมาโทษต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านให้อดโทษแก่หลานได้หายจากโรคอุบัติในไม่ช้านี้แม้ตัวในพรานบุญหนาในวงเล็บบาปหนานั้นก็เชื่อตามคำที่คนแก่ชี้แจงให้ฟังทุกอย่างไม่ขัดขืนและยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาสดชื่นขึ้นในเวลานั้นอย่างเห็นได้ชัดในสายตาคนทั่วไปปัญหาที่ยังไม่ลงกันได้สนิทในเวลานั้นมีอยู่ว่าคนป่วยแสดงความท้อใจที่จะไปขอขมาโทษต่อพระพุทธรูปที่ทำคลองเพลในเวลานั้นว่าจนใจจะทำอย่างไรเวลานี้กำลังเจ็บมากคันมากออกร้อนมากอยู่ยังไม่สามารถไปได้จะให้ทำอย่างไรคนแก่พูดปลอบโยนในทันทีทันใดว่าไม่เป็นไรแม้จะยังไปไม่ได้ในเวลานี้พวกเราก็สามารถขอขมาโทษท่านได้อย่างไม่มีปัญหาคือพวกเราเชิญพระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้ามาตั้งประดิษฐานไว้ตรงหน้านี้แล้วหาดอกไม้ธูปเทียนมากราบคารวะขอโทษท่านที่นี้ก่อนเมื่อหายจากป่วยแล้วค่อยไปคารวะท่านที่ถ้ำคลองเพนทีหลังผลยังได้พอๆกันไม่ต้องเสียใจว่าแล้วก็สั่งให้คนเชิญพระพุทธรูปมาตั้งประดิษฐานไว้ตรงหน้าคนเจ็บแล้วนำคนป่วยกล่าวคำขอขมาโทษพระพุทธรูปนั้นเสร็จลงด้วยความเบากายโล่งใจทั้งสองฝ่ายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกอย่างท่ามกลางหมู่ชนจำนวนเป็นร้อยๆ
ซึ่งล้วนเป็นไทยมุงแตกตื่นแห่แหนกันมาดูเหตุการณ์ในเวลานั้นราวกับฟ้าดินถล่มและเป็นประวัติการน่าอัศจรรย์บาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีได้แสดงขึ้นอย่างเห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจแก่คนทั้งหลายที่ทราบเหตุการณ์ของนายพรานบุญนาได้ดีโรคพิสดารเกินคนของนายพรานบุญนาได้เริ่มสงบลงโดยลำดับนับแต่การเห็นโทษและขอขมาพระพุทธรูปผ่านไปแล้วและหายไปอย่างสนิทในเวลาอันรวดเร็วผิดธรรมดานายพรานได้รับการชุบชีวิตใหม่หลังจากได้เจอและต่อคอนกับอาจารย์ชั้นเยี่ยมคือพระพุทธรูปที่ถ้ำกรองเพลนมาแล้วเขาเข็ดหลาบคาบยาปฏิญญาณตนต่อหน้าพระพุทธรูปว่าจะไม่ล่วงเกินท่านด้วยกิริยาอาการใดๆอีกเป็นอันขาดตลอดวันตายเพราะได้ประจักษ์กับตัวเองชนิดไม่มีวันหลงลืมแล้วพอเรื่องผ่านไปไม่กี่วันโรคหายเป็นปกติแล้วเขาก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาโทษพระพุทธรูปที่ถ้ำกรองเพลนซึ่งเขาเคยถือว่าท่านเป็นทหารฝึกหัดของเขากราบแล้วกราบเล่าพร้อมกับคำขอขมาลาโทษและคำอธิษฐานจะไม่เป็นคนสันดานหยาบช้าลามกดังที่เคยเป็นมาแล้วอีกต่อไปแม้ที่เคยเป็นนายพรานก็จะหยุดอย่างเด็ดขาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งวันตายด้วยความถึงใจว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่สงสัยเรื่องของนายพรานจึงขอจบลงคำถามคำตอบปัญหาธรรมของหลวงปู่การเทศนาสั่งสอนประชาชนพระเนนท่านก็สอนมามากต่อมากการโต้ตอบปัญหาข้อข้องใจที่มีผู้มาถามท่านก็ตอบเพื่อความเข้าใจแก่ประชาชนพระเนนมามากต่อมากเช่นเดียวกันอันดับต่อไปนี้จึงขอนำปัญหาคำถามคำตอบของท่านมาลงในที่นี้พอประมาณโปรดอ่านด้วยความพิจารณาหาสาระซึ่งอาจจะเกิดประโยชน์เท่าที่ควรถามหลวงปู่ครับขอประทานโอกาสถามปัญหาปู่พอหายกังวลบ้างฟังเทศปู่ก็ฟังมามากพอควรแต่ยังไม่เคยถามปัญหาข้อข้องใจใดๆกับหลวงปู่บ้างเลยจึงขอกราบเรียนถามบ้างว่าได้ทราบจากเขาเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่เคยสร้างวาสนาบารมีมามากใช่ไหมปู่ตอบจะว่าใช่ก็ใช่ถ้าจะไปหาแง่หาเรื่องราวว่าปู่คุยโม้นะส่วนมากโลกมักแสหาโทษมากกว่าหาคุณธรรมที่ควรหากันปู่จึงไม่อยากคิดและพูดในเรื่องทำนองนี้กลัวคนเป็นโทษแทนที่จะเป็นคุณหลานถามเพื่อเข้าใจประดับใจจริงๆปู่กรุณาโปรดสัตว์ผู้ยากจนเถิดถ้าอย่างนั้นก็เชิญถามมาจะเล่าให้ฟังเท่าที่พอเล่าได้ถามดังที่กราบเรียนถามแล้วว่าได้ทราบมาว่าปู่เคยสร้างวาสนาบารมีมามากใช่ไหมตอบใช่เชื่อแน่ว่าได้สร้างมามากพอควรทางโลกเคยเป็นเศรษฐีกุฎุมพีมามากต่อมากตลอดเคยเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็เคยเป็นมาหลายชาติจนไม่อาจพรรณนาให้จบสิ้นในความเป็นมาของตนได้ฉะนั้นการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเกี่ยวกับการเกิดการตายปู่จึงไม่สงสัยและเบื่อเต็มประดาจึงได้ออกบวชเพื่อแสวงหาความพ้นจากการเกิดตายอันเปรียบเหมือนเรือนจำขังสัตว์ผู้ต้องโทษ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: หมาได้ราคะโทสะโมหะกลั้งอยู่ในดวงจิตนะสิ่งเหล่านี้มันหอบมาแต่อดีตชาติมากองอยู่ในปัจจุบันผิดร้ายมาให้ผิดร้ายทีเดียวราคะเกิดขึ้นมาแล้วน่าผิดที่ผิดธรรมฆ่ากันได้โทสะโมหะก็โดดเดียวกันไม่ละนั่นละจิตของบุรุษชนต้องอบรมธรรมะให้มากธรรมะนะทีนี้นะผลทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายนะไม่แปดอย่างไม่แปดอย่างนะปัญญาเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเนี่ยไม่การชอบทั้งนั้นเนี่ยไม่มีการผิดเนี่ยผลทางเกษมพระอริยเจ้าเดินนั่นนั่นแหละนั่นแหละขอให้ต่างอกต่างใจให้มากเราไม่โอกาสแล้วเราไม่โอกาสแล้วในชีวิตของเราขันห้าไม่ครบหมดทุกอย่างได้ชื่อว่าอังกังมนุษย์เสสุมนุษย์เลิศนะลาทางหญิงทางชายนะเนี่ยธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระพุทธภาคกัสโรเลยก็เป็นของเลิศนะนี่แหละได้ทราบไปวานองสมเด็จพระพุทธภาคในกิริยศในครั้งนั้นในครั้งนั้นทรมานสาวกในที่เปลี่ยวในที่เวกนะความเปลี่ยวความไม่แวกอันนี้นะจิตดุดดื่มอัตถรสธรรมรสมากตั้งอยู่ในฐานะอันดีนั่นนี่แหละกายไม่แวกหน้าที่นี้นะดังขธรรมาตนะขาขวาทับขาซ้ายนะเนี่ยมือขวาทับมือซ้ายแดงแดงแม่วางตัวให้กลงกลงนะแล้วก็หลับตานะหลับตานะเถิดนะหมายความมาสังบรอสังรวมจิตนะจิตของเราเนี่ยลืนตามันไปตามแสงสายตามันออกจากร่างกายไปนั่นมันไม่ครั้งมันไม่ครั้งนะท่านอาจารย์มันสอนอาตมาว่าอย่าส่งจิตนะลุยนะส่งจิตไปข้างนอกเป็นตัววัฏฏะวนนั่นเข้าไหนเข้าไหนนะนั่นเป็นตัววิวัฏฏะนะไม่วนนะนั่นนี่นายประการนั้นหากว่าเป็นเช่นนั้นเรียกว่ากายสงบนะเปลี่ยวหนึ่งว่าเวเนี่ยนั่นนั่นแท้ไม่โอกาสที่จะทำความเพียรในจิตภาวนาพุทโธนะนั่นโอกาสนะความเปลี่ยวความว่าแหวนหน้าทินเน่นะมันไล่นิวรณ์ออกจากดวงจิตปลีกอย่างไรให้มันคลายออกนะนะเป็นภาชนะที่ดีหัวใจของเรานะเนี่ยวิเวกโกตโปสุขโขในความนะวิเวกให้เกิดความสุขอย่างยิ่งนะนี่ละฉันได้เราอยู่ที่นี่หลายคนให้นึกว่าเราคนเดียวนะจิตเกี่ยวอย่าก็เกี่ยวกันอย่าส่งจิตคุกเคลกันนะให้เปลี่ยวนั่นเราตายคนเดียวแก่คนเดียวเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับคนอื่นนะนั่นแม้ในตอนนั้นแล้วที่นี่วาจีวาแวกนั้นมันออกจากวาจานะไม่มีความสงบแม้ระหว่างเทพราชเทแทนไปคุยกันไม่ได้เป็นอันขาดนะวาจาวิเวกสงัดนะไม่คุยกันนั่นประการใดมโนวิเวกในเป็นของลึกลับสุขุมคัมภีร์ภาพมากที่สุดเป็นเทพชมใหญ่ในประชุมใหญ่ในกิจทั้งนั้นนะบุญและบาปนะอดีตอนาคตนะประชุมใหญ่ในปัจจุบันในประการหนึ่งนะเนมวนองสมเด็จพระพุทธเจ้าเข้ามาในเรือนของเราเนี่ยมาในจิตของเราเนี่ยนั่น เราต้องพิจารณาจิตของเรานะจิตของเราต้องพิจารณาชำระปัดกวาดให้สะอาดแล้วก็ปูอาสนะให้พระองค์ประทับเนี่ยรับรองพระพุทธเจ้าเสด็จมานะเนี่ยเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นเจ้าของเรือนนะเรานะหญิงชายนะพระเนรนะนะแล้วในโอปนิโกน้อมอคุณของพระพุทธเจ้าขมานองสมเด็จพระพุทธเจ้าภาคจะเสด็จไปเรือนใครนะนั่นแม้ไม่ใช่เล่นนะนั่นเรือนนะมิตรสาธิตท่านไม่เข้ามันเปื้อนเปิดเดือดเถอะเนี่ยมันมีบุญทินนั่นเมื่อนั้นสัมมาทิฏฐินะยักษ์ใครพระพุทธประธานประสงค์ได้นามว่าอุบาสโกนะนั่นได้นามว่าอุบาสิกานะจิตสะอาดเขาต้องเสด็จไปนั่นแล้วเอเบการหัวใจพระหัวใจแดนนะนั่นชายคลึงกันกับหัวใจของญาติโยมนะนั่นปัดกวาดให้สะอาดนะนั่นนะปูอาสนะให้พระองค์รับรองพระองค์เสด็จมาถ้าได้เจงหัวถ้าได้เจงอันองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคองค์หนึ่งองค์หนึ่งมันไม่พระในพานบังคับอยู่ในตัวพระองค์แล้วนั่นกายพระองค์ก็เป็นชาติในพานไปจุดไปเผาเป็นถาดนะเป็นบรมธาตุนะเนี่ยบอกยี่ห้อแล้วว่ากายนะขันของพระองค์เป็นชาตินิพพานแม่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคอยู่ในต้นไม้ลูกขมูลนะนั่นแม่ได้เห็นว่าพระองค์พักอยู่ที่นั่นเจริญสมณธรรมอยู่ที่นั่นพระนิพพานอยู่ในใต้ต้นไม้นั่นได้เอบากานองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคทรมานอุบาสกอุบาสิกาขึ้นเทศนั่นวาจาของพระองค์ล้วนแต่ทองสำเร็จนะไม่ตกต่ำนะไอ้ยาริอันนี้อริยสัจนะของจริงนะขึ้นเทศนะนั่นนี่เป็นชาติผ่านวาจาของพระองค์นะไม่เหมือนวาจาของมุนิชนนะมันปรุงกิเลสนะวาจาของมุนิชนนะนั่นมันเหมือนมุตุไทยท่านกล่าวนะสงบหกพันงาปมกาขึ้นวันละร้อยปมน้อยขึ้นวันละพันนั่นปมกาขึ้นนะขึ้นสู่จิตของคุณนั่นนะวันละร้อยปมน้อยวันละพันตัวไหนไม่ทันขึ้นนำทุกวันนะในละอัปเรย์จังหลายสังขารมันเกิดในดวงจิตนะราคะโทสะมันอุ้มเข้ามาในดวงจิตนะแล้วก็มันตันไว้เรียกว่าตันหาหวงนะนั่นละฉันได้ก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจเคารพพระพุทธเจ้านะมาเรือนนะนั่นพระองค์ประทับอยู่ในเรือนนะนั่นแหมสง่ามากที่สุดมากที่สุดเรือนหลังนั้นนะเป็นเรือนที่บริสุทธิ์เป็นเรือนที่พระองค์ประทับนะนั่นบุคคลนะอุบาสกอุบาสิกาพระเนนนะนั่นอยู่ใกล้ชิดพระองค์นะนั่นอยู่ใกล้ชิดต่อหน้าพระพุทธสำนักอย่างมาเนี่ยมีเกียรติที่สุดมีเกียรติที่สุดใกล้พระองค์หน่อยนะนั่นและกลิ่นของพระองค์เป็นกลิ่นสับหลุดนะลึกซึ้งนะกลิ่นสัมผัสพระองค์นะนั่นได้เคยชมนะนั่นกลิ่นของพระองค์นั่นมันเหมือนกลิ่นดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยกลิ่นสับปะรดกลิ่นพระพุทธเจ้ากลิ่นพระไอเจ้ากลิ่นพระประเจกนะกลิ่นอันนี้นะเป็นกลิ่นให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยนั่นนิ่มนวลหอมได้ไกลหอมได้ไกลหอมไปถึงอาวิเจนอนใช่ไหมนั่น

าจิตสูงนั่นอุมาสกอุมาสกาจิตสูงนั่นพระแดนก็จิตสูงนั่นได้กัลยาณมิตรที่ดีที่สุดนะกัลยาณมิตรที่อ้างในพระไตรปิฎกว่าพระองค์ทรมานองค์คริมานนะองค์คริมานเธอฆ่าคนนะนั่นเธอไม่ตกนรกอเวจีนะนั่นเมื่อเธอได้กัลยาณมิตรคือตถาคตเนี่ยเธอได้สำเร็จอรหันต์นะนั่นนั่นแหละกัลยาณมิตรสำคัญมากองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคกลัดเช่นนั้นนั่นก็บริกรรมพุทโธให้หนักพุทโธนะนั่นมันเปิ่มอกเปิ่มใจสารพัดทุกอย่างในตอนในกิจมันสามัคคีธรรมนะนั่นเขาว่านั่งกับพุทโธเรื่อยๆไม่ละไม่วางนั่นทำให้ชำนิชำนาญเพิ่มอีกทีนั่นเพื่อไม่แดดไม่ได้ชานุภาพมากเพื่อความขลังของพุทโธนั่นระหว่างนั้นพุทโธมันสามัคคีกันซะแล้วมันไว้ใจจีขวากลงไปนะถึงเพลินของจิตนะนะอาก็สงบนะนี่ไม่และราคาสูงที่สุดสูงที่สุดนะเจ้าของเรือนคล้ายๆกับว่าได้สมบัติบรมจักรพรรดินะนั่นรักษาสมบัติไว้นะรักษาความสงบไว้นะนั่นกรณีแวดล้อมรักษาความสงบให้ส่งไปอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นให้ส่งไปอดีตนะอนาคตนะนั่นไม่ละเลยแหละสำคัญหากว่าสงบแล้วเท่านั้นนะสุขอันใหญ่ความสุขอันใดสู้ความสงบไม่ได้แต่ว่าสงบในสมถาวิธีไม่ใช่สงบให้เล่นให้สิ้นกิเลสนะสิ้นกิเลสนะความสงบวิปัสสนาในสงบสมถะนะบุตรชนนะสงบอันนี้นะเป็นโลกีก็จริงอยู่นะแต่มีความอัธจารย์เกิดขึ้นเพราะยังไงนะมันแบกหามขันอยู่เนี่ยนั่นมันไม่ปรุงนะนั่นมันไม่ปรุงนั่นไม่มีใครสอนให้ความสงบปรุงสังขารนั่นปรุงชั่วคราวเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าหินทับหญ้านะเอาหินออกแล้วหญ้าเกิดขึ้นอีกทีนั่นยังไม่ถึงนิพพานแต่ว่าถึงพรหมโลกเป็นเครื่องหมายนะนั่นตอนนั้นอ้าวปัญญามันเกิดขึ้นสอนขึ้นมานะนั่นปัญญาในตอนนี้ไม่ใช่อ้างข้างนอกเข้าไปสอนข้างในไม่ใช่ข้างในคือสอนข้างนอกนะมันเกิดเองนะอำนาจพุทโธนะนั่นซึ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาซะแล้วแปลกประหลาดซึ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาซะแล้วอธิจารของธรรมะกล่าวคือพุทโธนั่นไม่ละไอ้ความรู้ในตอนนี้ขึ้นออกมาเป็นสายทีนั้นนั่นก็เรียกว่าคำพีทวงนะมันออกมาจากพระกายปิฎกนะหัวใจนะไม่ละไม่ละให้สนใจให้มากเรื่องนี้นะนั่นเมื่อได้ความรู้ความเห็นในตอนนี้นะมันจะขยายไปปีตินั่นก็ไปเตะนะแม้บางคนนะขนยองขนพองสยองกล่าวนะนั่นเกิดไปเตะนะตัวใหญ่ครึ่งนะเกิดไปเตะนะหาตัวไม่เห็นนะเล็กนะนั่นต้องเรียนปิตินะนั่นไปเตะบางคนนั่งอยู่ในหงายหมานะร่มตึงเนี่ยมันแรงแน่อำนาจพุทโธแรงเดชานุภาพแรงปิติแรงหากว่าอุบาสิกาพระแนนคนไหนแรงที่สุดนั่นมาศรัทธาไม่ถอยก้าวหน้าเทียวนะนั่นปิติมันบอกเหตุผลว่าจะได้สำเร็จนะไปนะท่านอาจารย์มันบอกว่าให้เลี้ยงไว้ให้มีไว้นะเพราะเป็นอาหารของจิตนะนั่นคนไหนไม่มีสิทธิ์ปิตินั่นนั่นเครื่องหมายนะนั่นเขาไม่ได้อบรมที่พุทธเจ้าที่ผ่านมาไม่เคยอบรมนะนั่นเถื่อนนั่นความเธออันนี้นะมันตัวเป็นตึงอยู่นั่นอ้าวนานไปเนี่ยเกียจค้านะนั่นว่างเหงาเฮานอนเสียแล้วเนี่ยไม่มีปิติเลือนของใจบอกเหตุผลนะนั่นไม่ในอันตรายนั่นถ้าที่เจงท่านอาจารย์มั่นท่านว่าหากว่าเราอภัพเช่นนั้นไม่มีปิตินะนั่นไม่ก้าวหน้าเช่นนั้นนะต้องทำไม่ทำไม่ได้ต้องทำให้เป็นนิสัยไว้ในศาสนานั่นในละใน

0: ปีติมันตั้ง108นะอาตมาพูดเพียงเอกเทศนี่นะมันเลี้ยงหัวใจนะนะบำรุงนะสมาธิให้แรงนะด้วยปีติตอนนั้นอาสงบมีแล้วปีติมีแล้วนะนั่นสามัคคีสองอย่างสามัคคีขึ้นนะนั่นมันกล้าเนาะแน่มันเกิดนิมิตขึ้นแล้วเนี่ยนิมิตอันไหนมันเผยมาจากดวงจิตนะอาการของจิตท่านแกนบ้านท่านว่าหลงในตอนในเป็นเสียจริตก็เสียในตอนในดีก็ดีในตอนในชั่วในตอนในเฮียนแห่งมันออกมานะฮะนิมิตทั้งหลายออกมานะนะเป็นตัวเป็นตนออกมาซะแล้วนี่ทำให้ยินดีในนิมิตนะที่ดีนั่นทำให้ยินร้ายในนิมิตที่ไม่ดีนั่นดีนั่นนะเขาหมายความหมายเห็นนะพระพุทธธรรมประสงค์เห็นประสาทลอยมานะนะยินดีปลื้มใจนั่นยินร้ายนั่นเห็นคนหน้าหัวขาดใหญ่วิ่งเข้ามานั่นแม้ที่ยินร้ายไม่อยากให้อันนี้เกิดขึ้นนะนั่นมันต้องไม่ในมดนะในมดมันต้องไม่เพราะกิเลสของเรามันหอบมาแต่อันนี้ก็ชาติเราทำความชั่วความดีในที่ผ่านมานะนั่นมากองอยู่ในปัจจุบันเป็นอนุสัยนะมันกองกันนานมันไม่พิษไม่ภัยมันคล้ายๆกับว่านานทะเลนะขังนานกลายเป็นรสเค็มใช้ไม่ได้นี่แม่มาฉันหน่อยคนในขอให้ต่างอกต่างใจเรียนในเม็ดนะนั่นในเม็ดเป็นของดีชนิดหนึ่งในเม็ดอันไหนเกิดขึ้นมาจะให้ผลที่นั่นที่นั่นนั่นนั่นท่านโพชฌงค์ชำนาญในนิมิตมาแล้วท่านชำนาญวิปัสสนามาแล้วเนี่ยในเม็ดมองเห็นนั่นนะนั่นยกเป็นธรรมารฐานสอนจิตนะนั่นในเม็ดไม่ใช่ของร้ายเนี่ยของดีที่สุดของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายเนี่ยนั่นเรียนนะธรรมดาในเม็ดทั้งหลายนะมันปรากฏขึ้นมาดวงจิตมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่แน่นอนนั่นเอาไตรชนะตัดสินนะมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันหายไปนั่นเมื่อเรื่องใหม่มาเกิดขึ้นอีกทีนั่นเพราะกิเลสของเรามัน108มันกองอยู่หัวใจไม่ว่าให้สนใจนะในเม็ดนะเบื่อหน่ายในเม็ดนะว่าเป็นสังขารอนิจจังไม่เที่ยงนั่นวิปัสสนาญาณความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วนั่นไม่ละไอ้ความว่าเบื่อหน่ายในราคาสูงที่สดสูงที่สดนะมันเบื่อหน่ายในราคาโทสะโมหะมันเบื่อหน่ายในความที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะนั่นเบื่อหน่ายแม้ละตะโกนเบื่อหน่ายนะออกบวชนะทั้งผัวทั้งเมียเป็นพระเป็นพระผู้หญิงเป็นพระผู้ชายนะเบื่อหน่ายนะเรียนบริภาคในเม็ดนะเรียนให้สำเร็จบริภาคในเม็ดนะซับซ้องมันเกิดสัญญาเป็นประหลาดเป็นมาตั้งแต่ปฏิภาคในเม็ดลงไปถึงบริกรรมแต่บริกรรมลงมาถึงปฏิภาคในเม็ดนี่เสียในตอนในเดียวนะไปสวนในตอนในนะนะฝันนะเดาหักฝันละพักแก้ในตอนในเดียวดีชั่วในตอนในเดียวนั่นไม่ละเสียนะนักปราชญ์ครูบาอาจารย์แก่ในตอนนี้มากที่สุดอย่างพระอาจารย์มั่นท่านเต็ดในเม็ดนะประเทศบนภูเขาปังปังด้วยท่านแกเสาครับขึ้นไป ทรมานอย่านะแท้มั่นนะอย่านะไม่เที่ยงนะไปเที่ยงนะชั่วโมงหนึ่งนะจึงเอากันลงมาได้นะนี่เสียนะมันต้องมีพระเถระก็ได้ผ่านมาแล้วนี่สมัยหนึ่งนะท่านจะคุณหนูวัดสะปทุมนะในระหว่างนั้นเดินทะดงด้วยกันห้าหกองค์ปลายแห่งหนึ่งตรงเครื่องบริขารในต้นไม้แห่งหนึ่งนะภูเขานะนั่นไปดื่มน้ำนั่นกองน้ำดื่มนะจะคุณหนูคนไหนนะอ้าวเราสำเร็จแล้วนะแบกเครื่องบริขารหนีทันทีเดียวนะตอนนั้นท่านอาจารย์เสาติดตามแหมติดทำหลายลูกภูนะหน่วยภูด้วยนะนั่นยานั้นหนูนะไม่ใช่นะจึงเอานานหลายชั่วโมงจึงเอากันมาได้นะนั่นไม่งั้นว่าสัญญาวิปลาสมันต้องมีนั่นต้องเดินผิดซะก่อนนะจึงเดินถูกนะถูกทีหลังนะนั่นองค์คนไหนเนี่ยเป็นบามานะคนนั้นเก่งที่สุดมันผ่านได้ความผิดมาแล้วนั่นลูกเศษลูกหาเป็นบาแก่ได้ทันที
1: ลึบๆๆเพียวนะนะอย่างท่านอาจารย์ทองรัตน์น่ะลูกเสร็จนะเป็นบ้านะนั่นหมาไม่รู้จักอุบายแก้ด้วยวิธีไหนนะเขี้ยนเถียงนะเตะนะนะอ้าวเตะไปเตะไปรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวหายบ้าเนี่ยนั่นไม่ว่าท่านอาจารย์มันท่านกล่าวนะทุกครั้งอันใดอย่างตาประหารนิมิตทั้งหลายนะมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงนะนั่นมันคล้ายๆกับเราดูหนังแน่โดนเสงแน่นะแล้วทีนี้หมดเรื่องของเสียงนี่แล้วก็งดไปเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ละในละฉันใดก็ได้คอยต่างอกต่างใจนะความเป็นบ้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ของชั่วร้ายเนี่ยของดีที่สุดนะหากก็แก้ได้นะแก้ไม่ได้ก็เสียกันใหญ่เหตุนั้นโบราณเขากล่าวว่าหมกประแดกไม่คูนะจีปูมีวาดนะมีวาดนะนะเพ่งไม่ได้นะเพ่งโครไม่ได้นะสาวกเพ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้นะนั่นต้องได้รับฟังองค์วาดคำสอนอริยสัจให้สำเร็จนะนั่นเพ่งโครไม่ได้เพ่งโครไม่ได้ต้องไม่แม่คุมเหงนะนั่นเมื่อตายไปเช่นนี้ต้องไม่แม่คุมเหงนะนั่นเพราะความโลดะยังไม่รอบคอบไม่เหมือนสัมพันโยองค์สมเด็จพระพมีภาคกัสโลได้พระองค์เองแน่พระประเจกนะสาวกสาวกนะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนะจึงมีสาวกเป็นบริวารของพระองค์เลยนะในน่ะเรียนพระได้ภาคได้เม็ดนะขยายส่วนให้เห็นจริงนะในอริยสัจนะมางอวัยวะร่างกายออกนะนั่นมางออกเห็นกระดูกเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นอะไรทุกอย่างนะมางออกนะนะแต่เข้าในกระดูกนะเอากระดูกเป็นอารมณ์นะอย่างองค์สมเด็จพระพุทธภาคพระองค์เอาอนาปานุสติเป็นอารมณ์นะเพ่งไม่ได้เนี่ยเพ่งกรรมฐานอันเดียวไม่ได้นะทำมาไปทำไปนะสำเร็จนะนั่นอย่างองค์สมเด็จพระพุทธภาคชายพระองค์พิจารณาอนาปานุสตินะระลึกถึงลมหายใจพระองค์วางพระทัยไว้จมูกแน่ไม่เช่นนั้นก็ท้องน้อยแน่นั่นแล้วลมมาหายใจมันผ่านขึ้นผ่านลงอ้าวพระมหาบุรุษปัญญาใหญ่เนี่ยรู้ลมละเอียดอย่างหยาบอย่างกลางนะนั่นทำความเพียรแรงไปแรงไปไม่ถอยนั่นแหละอ้าวรู้ลมในไส้รู้ลมในรู้ลมอารมณ์ในท้องในไส้นะลมภายในนะแรงเอกไปแรงเอกไปอ้าวลมละเอียดนะเนี่ยมันหายใจทุกเส้นขนแสดงนี่ในรายละเอียดจิตมันถึงนี่วิปัสสนาเนี่ยแรงแรงเข้าไปอ่าตัดฉันอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเสร็จแล้วเนี่ยเอาอันเดียวอันเดียวนะอย่าเอามากนะนั่นเอาหนังสือมโตทายเนี่ยเอาอันเดียวกระดูกนะนั่นพระกจายนะมาทรมานท่านเจนมั่นพิจารณาธาตุน้ำนะพิจารณาธาตุไฟนะระยะสี่อย่างนั่นอย่างพระโมคคัลลาพระมารายชายเพ่งกสินนะเม็ดแดดมากที่สุดไอ้เพ่งกสินนะนั่นยังได้เป็นอรหันต์นะนั่นพระโมคคัลลานะยกพระองค์ยกดอกว่าเป็นเอตระคะทางฤทธิ์นะนั่นไม่ละไม่ละให้ชำนาญทางนะปฏิภาคในเม็ดนะนะแห่นอวัยวะทุกส่วนภายในกระดูกนะนั่นมันเป็นทุกขังในจังตาของขีเวทนะนั่นพิจารณากระดูกศีรษะเป็นยังไงนั่นหน้าตาเป็นยังไงนั่นขาวยังไงเยื่อในกระดูกยังไงนั่นแล้วก็แพ่งดูคอนะนะมันเป็นป่องเป็นป่องบัดกรีกันยังไงนั่นลงมาหาสันหลังนะแหมกระดูกใหญ่นะกระดูกข้างยังวนอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นแจ่มนะนั่นลงไปลงไปบันแอวนะลงไปลงไปหัวเข่าลงไปลงไปเท้านะนั่นแล้วทีนี้อนุโลมนะขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะทำให้มากนะอ้าวปฏิภาคเต็มเม็ดนะเก่งกราดนะเก่งกราดนะไม่เล็ดแล้วนะพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายเก่งนะเก่งในปฏิภาคในเม็ดนะอุมาสกอุบาสิกาเก่งในปฏิภาคในเม็ดนะนั่นคำนวณในดวงกิจครั้งที่สดครั้งที่สดนะนั่นแพ่งต้นไม้ใหญ่ๆนะแตกแตกกระจายพลึงพลึงพลึงเรียกนะเพราะเล็ดกิจของท่านนะท่าน มันแพงนะเล็ดเมนานแพงเขามีสแมนราชหักนะโอปานิโกมาแพงอวัยวะเป็นจุนไปนะนะละลายไปนะนะราคาโทรศัพท์มหามันจะขึ้นมาจากไหนที่ไหนนะนะแต่เทเนตไม่แปลงกายแปลงกิจอยู่เปลี่ยนเป็นกิเลสอยู่ยังรักยังสั่งอยู่ในปริภาคติมิตรนะนะแต่เป็นต้นของวิปัสสนาเป็นบาทบทของวิปัสสนานะยังละกิเลสไม่ได้ยังเข้าไม่ได้ในมรรคยังไม่สนิทนะนะสำนานในปฏิภาคในเม็ดแล้วหนายเบื่อหน่ายในปฏิภาคในเม็ดมันเลื่อนนะเลื่อนถึงวิปัสสนาเก็ดเข้าสู่วิปัสสนาจิตแบบอีกประเภทหนึ่งต่างหากอภยากฤตนะนั่นไม่รักไม่สั่งนะนะไม่โดนนะความรักไม่โดนความสั่งไปสายกลางนะอ้าวตั้งแต่ที่แรกมันตั้งจะเดินวิปัสสนาแท้แล้วในที่นี้มันไปเองนะเนี่ยละเองนะนั่นไม่ละสำคัญยอดที่สุดนะพระแนนองค์ไหนนั่นคือบาสกุยบาสิกาคนไหนแม้จิตนะถึงวิปัสสนาแล้วเย็นที่สุดไม่มีมารมันสูงนะมารมันเอื้อไม่ถึงนั่นเย็นที่สุดนะไม่สะดุ้งไม่อะไรไม่สงสัยอะไรนะเย็นที่สุดเพราะมันชำระมาแล้วไอ้กิเลสอย่างหยาบนะนั่นนี่เม็ดก็ชำระมาแล้วบริกรรมก็ความสงบไปแล้วนั่นปฏิภาคในเม็ดก็มีแล้วนะปิติก็มีแล้วมันผ่านมาแล้วไอ้ความสงสัยไอ้สัปปุสัปปุยทุกอย่างนะมันผ่านมาแล้วนั่นมันค่อยในปัสสนามันกลั่นเด้งเนื้อแล้วเด้งเนื้อทองนะนะมันคล้ายๆก็ว่าเจรนายนะเจรนายทองคำนะนะมันเคลียร์กิเลสออกแล้วอ่ะมันเคลียร์กิเลสออกแล้วนะปอกมันปอกออกแล้วไอ้เกลนายนะมันเอาเนื้อที่ดีไว้ในในคือวิปัสสนาเดินวิปัสสนาอีกแม้แก้วกล้าหรือที่สุดในตอนนี้สมาธิวัดเปลี่ยงเปลี่ยงนะนั่นหัวใจปล่ำนะนั่นมันเห็นอัตเห็นธรรมนะนั่นนั่นแหละเป็นสมาธิใหญ่นั่นมันไปเองมันละเองนะนี่นะเนื้อทองนะนั่นมันพอวิปัสสนาแล้วเรียกว่าอมตะอมตะมันเที่ยงเนี่ยมันพอนะนะมันเพียงพอแล้วนะมันคล้ายๆกินข้าวนะมันเพียงพอมันออกเองนะนั่นมันยังไม่พอนะดึงหูมันออกมันยังไม่พอนั่นนั่นนะท่านอาจารย์มั่นเตือนท่านมหาบัวมีครั้งหนึ่งมหาบัวอาบน้ำให้อาจารย์มั่นท่านมหาบัวนะนั่นอย่าย่ายนะให้มันย่ายเองนะนั่นไม่นะความพอของสมถะวิธีความพอของบริกรรมมันเข้าไปถึงความสงบนะความพอนะความสงบมันเกิดปิตินะความพอนะมันเกิดวิเมตแน่นั่นแล้วมันม้วนกลมนะนั่นในสมถะวิธีนะนั่นสารลบนะม้วนกลมนะนั่นฤทธิ์ของสมถะมีนั่นจิตสงบหนึ่งจิตไม่ฟุ้งซ่านหนึ่งหมายจิตนั่นไม่เดชานุภาพนะจิตไม่อำนาจนะนั่นยอดตาปะไอความเพียรมันม้วนกลมนั่นไม่เรียกว่าสมถะวิธีได้เลือนจำอย่างใหญ่โตแล้วแน่นั่นได้เลือนหวังลากหวังเข็มได้ใหญ่โตแล้วนะบัมบคิดทำเช่นนั้นอุบาสกอุบาสิกาทำเช่นนั้นนะเริ่มตัวนะเดินปฏิภาคในเม็ดนะนั่นปฏิภาคในเม็ดเนี่ยถึงหากว่าได้ชนะก็ชนะโซคาวเกิดขึ้นอีกทีเพราะมันมีตัณหาอยู่มันเจตนามันหวังปฏิภาคในเม็ดให้ชำนาญอยู่นั่นไม่ละฉันหน่อยก็ได้นะปฏิภาคเนี่ยมันค่าอยู่เศร้ากันนะกลับมานะบางครั้งเราชนะบางครั้งมารก็ชนะนะนั่นมันอยู่เศร้ากันเนี่ยเราบำรุงจิตของเราให้มากเอามันชนะเนี่ยออกจากมรรคภาคในเม็ดแล้วขึ้นวิปัสสนานั่นจิตลอยเร็วเท่านั้นขึ้นบนนะนั่นไม่มีมารนั่นจิตไปเวทีหัวใจเป็นเวทีสมปัญญาอย่างละเอียดที่สุดนะชำระอนุสัยลึกซึ้งนะนี่นะชำระอนุสัยให้สิ้นเชิงไม่มีเชื่อนะให้เป็นอาศัยคะบุคคลนะ
0: ไม่ว่าสำคัญนะนะเป็นชั้นๆไปเช่นนี้เดียวนะเหมือนกับฝ่ายโลกเขานะนะชั้นกำนันหนึ่งหนึ่งชั้นในอำเภออย่างหนึ่งข้าหลวงอย่างหนึ่งเนี่ยชั้นรัฐบาลกรีนะชั้นหนึ่งเนี่ยชั้นนากษัตริย์อีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นชั้นเป็นจอมอยู่นะนั่นในละฉันใดก็ได้คอยต่างอกต่างใจให้มากธรรมะมันอยู่ในตัวเสร็จนะมันพร้อมหมดทุกอย่างนะเจ้าชาทิธาราชกุมารทองนะก็เหมือนกับพวกเรานั่นยังไม่ราคาอยู่นะบำเรอนางพิมพาเกิดลาหุนนั่นยังไม่อยู่นั่นในขณะนั้นนะในละฉันใดก็ได้นะธาตุของพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาธาตุวิเศษมาจากหน้าที่ไหนนะธรรมชาติธาตุของเราเหมือนกันเรานะโตมนุษย์ในราชาโนนะมนุษย์เทโวมนุษย์พรหมามนุษย์โลกุตระเนี่ยพระชมใหญ่นะนั่นนี่แหละเราได้อาตภาพเป็นมนุษย์อย่าเยี่ยมย่ำชาติเราให้ตกต่ำนะให้ขึ้นให้ฟูนะนั่นมันไม่ถูกนะพระนิพพานขีดนะนะกายไปนั่นพระกายไปดกไม่กล่าวนะความชั่วร้ายนะอาวิเชนะนั่นไม่ขีดอยู่นะกายไปนั่นไม่เห็นไม่ในพระกายไปดกนะนั่นเวียนวายไปเกิดนะพบน้อยพบใหญ่นี่นะนั่นกัดเป็นพระพุทธเจ้ากัดเป็นพระพิจิตรเป็นพระอรหันต์นะบารมีพอให้เฟื่องฟูให้มีศีลมีกัลยาณธรรมนะในประการนั้นนะอุบาสกนะหรือพระแนนสมัยก่อนท่านเอาจริงเอาจังเสียด้วยนะนั่นเชื่อมั่นเข็มจังเนี่ยเพราะมันเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอริยเจ้านะมันเห็นด้วยตาหนังเลยนั่นหัวใจลุกพรึบพรึบพรึบพรึบเทียวนะนั่นยกตัวอย่างให้ฟังในระหว่างในองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคทรมานชรินพันหนึ่งครัวสามคนนาทีขยาดกับสปะนะนะแล้วก็สี่พระพุทธองค์อีกองค์หนึ่งพระองค์ทรงองค์นั้นเอาพวกเสด็จหอบไปหาพญาพิมสารนะไปพักดูสวนตันหน่อมของพญาพิมสารในขณะนั้นนะพญาพิมสารท้าพระยาได้ทราบพระทัยว่าพระพุทธเจ้ามาพักในสวนของพระองค์ได้เมื่อได้คนทั้งหลายตื่นเต้นกันนะอโคเพนีนั่นพญาพิมสารนำไปหาพระองค์ในครั้งนั้นนะของมุทชนนะไม่เอาขอเพนเนนะมาเถียงกันดังร่นดังนี้เถียวนะนะทิฏฐิมีทิฏฐิยังเป็นมุทชนอยู่ราคะโทสะโมหะยังขึงอยู่ในจิตนะนะอ้าวเวลาไปเห็นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคตายไอ้ความชั่วเหล่านั้นงดเถียวนะนั่นมันเห็นด้วยตาหนังแน่เห็นพระพุทธเจ้าพระมหาบุรุษนะนั่นทัศนาการนุตริยะมันเห็นเยี่ยมนะนั่นอ้าวหัวใจบริษัทมันขนพองสยองก้าวแสดงจิตเต้นตึกตักนะมันปลื้มใจนะนั่นนั่นนะเพลงเหล่านั้นนะมันสละจินิวรออกจากดวงจิตนะนั่นมันวุ่นวายอะไรวุ่นวายสารพัดนะอำนาจพุทธโธนะมันฝังเข้าไปเลยมันโอบไปในกรมมันปลื้มนะนั่นอ้าวหัวใจเป็นภาชนะที่ทองที่เป็นภาชนะทองสะอาดนะนั่นมันจิตของบุรุษชนมันสงบแล้วเนี่ยระหว่างนั้นน่ะองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคขึ้นธรรมาเทศพระมหาบุรุษนำมาความงามของพระองค์นะนั่นทรงจีวรนะนั่นขึ้นบัลลังก์เทศนะนั่นลังวาจาของพระองค์เทศแท้มันเหมือนไม่เหมือนกับสามัญชนนะมันไพเราะระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคมาเดินจงกรมอยู่นะมาเรือพันแดดเห็นพระยาพึงสารท้าพระยาเธอมาได้ครั้งนั้นนะมหาวพฤตมานะมหาโมพฤตมานะนั่นมาไม่ใช่การนะนั่นจนจะสว่างแล้วนี่นั่นมหาพฤตธรรมสันนะนั่นข้าพระองค์มหาพระข้าพระองค์อะไรบดุมันดานบนสวรรค์ทราบไม่ได้ข้าพระองค์สะดงพระทัยไม่มีที่พึ่งได้ยังเวงหมาพระองค์ในครั้งนี้นะบรรดมบรรดาลบนอากาศเคลื่อนใหญ่เถอะนะนั่นจะเป็นเหตุผลนะประการใดข้าพระองค์จะสวรรคตประการใดและสมบัติในกรุงราชสขานี้จะชิหวาได้ประการใดนะนั่นระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพยากรณ์ทันทีว่า ชีวิตของพระองค์ยังอยู่ยังไม่สวรรคตนะมาไอ้สมบัติคงราชคฤหนี่ยังคงอยู่นะมหาบพิตรนะแล้วทีนี้นะความบรมบันดาล นั้นไม่ใช่อื่นไกลญาติของพระองค์ในครั้งโน้นเดียวนะนั่นหลวงพระพุทธเจ้ามันนะหลายพันองค์นะนั่นกินของสงฆ์ไว้ในคณะนั่นเห็นนะนั่นอโขพินเดนะญาติพระองค์นะนั่นศาสนานั้นนะชื่อว่าวิปัสสีพระองค์มีอายุแสนปีเนี่ยนั่นสาวกของพระองค์ทั้ง6ล้าน8แสนนะนั่นเข้าไม่พอสรรนะนั่นทำสังเข้าในวัดเนี่ยชลยาแพร่ไปเข้าคนทั้งหลายมาสยะใส่สางไว้นะแล้วได้ญาติของพระองค์นะมาทำกระปิจังหารนะนั่นแล้วถ้าไม่ได้อดทันอุปโลกนะพากันป้อนให้เด็กก็ปั่นใส่ให้มือเด็กงั้นอย่างนี้เดียวนี่นะญาติของพระองค์ไม่เฉลนนะโคพินดีนะนั่นมาแสดงได้ครั้งนี้นะนั่นให้พระองค์ทราบประทายนะแล้ววางนั่นพระยาพิมสารทาพระยาทานะได้ยินนะองค์สมเด็จพระพุทธภาครัฐพยากรเช่นนั้นมาพยาพิมสารนักรบเนี่ยใจน้อยเนี่ยมีเมตตานะนั่นได้ยินเสียงพระองค์พยากรณ์นะแหมร้องไห้ทีนะสงสารญาตินี่ได้ระหว่างนั้นในมนองค์สมเด็จพระพุทธภาคพร้อมพวกเสด็จนะพันสี่ขึ้นในพระราชวังเวลาเช้านะนั่นรับพัตหารพระเจ้าค่ะนั่นพระยาเมษานะกลับจัดแกงเสร็จเนี่ยถึงเวลาชาวองค์สมเด็จพระพุทธภาคพาบริวารเดินโคจรขึ้นปราสาทในวังของพญาพิสารในครั้งนั้นนะพญาพิสารท้าพญาเธอนะแม่ถวายทานนะพิโสทั้งพันสี่นั่นสันพัฒกิจเสร็จแล้วสันพัฒกิจเสร็จแล้วนั่นพญาพิสารไหลน้ำบทกะวาริยาดน้ำไปถึงเปรตนะมาไอ้เปรตเหล่านั้นนะแม้ได้รับอมทนาพญาพิมสารนะนะพากันขึ้นไปสุคติโลกสวรรค์แม่นางสุภาพึ่งพับแดดนะขอให้เป็นดุจเดียวกันเหมือนญาติพิมพญาพิสารนะเธอนะเชิญเธอมาที่นี่นะนะมารับบุญกุศลนะนางสาวตุนะผู้ที่อุทิศถึงเธอนะนั่นแม่เธอไม่ได้เธอไม่รู้จักอาธโมอนโมทนาบุญกุศลลายในชายนะขอเทพท่านผู้มีฤทธิ์เดชสกลโลกนะก็บอกให้เธอนางสาวคนนี้รับโมทนานะคนไอ้ความทุกข์ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะเหมือนกับญาติพญาพิสารในครั้งนั้นนะระยะนี้เชิญรับพรได้หยาดน้ำเสร็จนะมะนยอด

0: ภาวัตวันตรายโยสุขีเดคายโกภาวะอภิวาทนาสิริจานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวชันติอายุวันโนสุขังมะลังอะกันโทงหยุดนะ
1: อ้าวเห็นนางนางแทบทั้งหลายแสนโกรธเห็นพระมลัยหน่อพุทธชินรสนะงามมากนะอยู่ในใต้ต้นไม้นี่ทัศนการนุตริยะเนี่ยตาของนางฟ้าถึงแสนโกรธไม่วางตาเห็นนะพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่เซนกิเลสนะนั่นไม่วางตานะไม่วางตามันดุดดื่มนะนะไม่เหมือนกับเห็นท่านผู้มีกิเลสได้มันเบื่อนะนั่นมาแสนโกรธแลเห็นนะพระมลายทอดพระเนตรเห็นนะนางฟ้าทั้งแสนโกรธนะไม่วางตาเนี่ยตาไม่กระพริบนะนั่นมันดุดเดิมนะนั่นทัศนานุตริยะในเยี่ยมนะนั่นนั่นแหละฉันนายก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจอาตมาจึงพูดได้ว่าผู้อาชนะรับรองพระองค์นะนั่นพระองค์เสด็จมานั่งอยู่ในอาชนะเราอยู่หน้าต่อหน้าพระสำนักนะนั่นแม้ละราคาสูงที่สุดเราได้กลิ่นสัมผัสพระองค์นะนั่นไม่เหมือนกลิ่นดอกไม้ทั้งหลายนะกลิ่นสับปะรดแล้วมันเข้าถึงใจนะนั่นไม่ส่งแดดออกไปภายนอกนะม้วนกลมอุปถากพระองค์กลัวพระองค์อายพระองค์นะกลัวพระองค์ด้วยเฮเลอายพระองค์ด้วยนะนั่นนี่อาตมาพูดในตอนนี้เทียวนะเพราะยังไงให้ญาติโยมทั้งหลายพระแน่นตื่นเต้นกันมากในตอนนี้เทียวนั่นทัศนานุตริยะเนี่ยตั้งฟ้าทั้งหลายเห็นพระองค์เห็นพระมลัยนั่นนะไกลอยู่เมื่อเรายังนั่งใกล้ๆทั้งหญิงทั้งชายต่อหน้าพุทธสำนักเนี่ยนั่นมันไม่เกิดปฏิหารได้ยังไงมันต้องเกิดปฏิหารรวมลงไปกี่ควักๆลงไปนะสงบนะนั่นมันสอนจิตนะทัศนานุตริยะราคาสูงที่สุดเนี่ยเมื่อละเมื่อท่านทั้งหลายได้สลับตาฟังอย่างที่กล่าวมาโอ้ปานี้โอ้น้อมมาปฏิบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนี่ยก็เห็นอันนี้สงในพระพุทธศาสนาโดยง่ายสมควรกับกาลเวลาดังอัตมาวิสัชนามาเอวังก็มีด้วยประกาศฉินนี้อุบาสกอุบาสิกาโอกาสจะทรมานตนนะตั้งสมาธิไม่เท่าไรก็สงัดดีนั่นไม่พุ่งพลานเรื่องรถเรื่องลาอะไรทุกอย่างแม้ละองสำเร็จพระพระเมียภาคชอบพระทัยให้สาวกหาสถานที่วิเวกนะกายวิเวกนะเทนเดะคันดังพระพีอันดังขัดธรรมบาทขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเนี่ยวางตัวให้กลองนะแล้วก็หลับตาอย่าส่งตาออกจิตมันไปตามสายตานะนั่นสังวรสังรวมจิตนั่นแล้วเราอยู่ได้เห็นเนให้ตัดสินนะเราคนเดียวแก่เก็บตายคนเดียวนะให้จิตยันเรื่องการอย่าให้คุกคีกันอย่าให้สำคัญนะมีคนมากนะไม่ละสำคัญกายไปแหวกนะเปลี่ยวว่าเวนั่นไม่แหละองค์สมเด็จพระพมีภาคสอนสาวกด้วยวิธีนี้เทียนะวะเจวะแวกนาทีนี้ห้ามคุยกันนั่นระงับปากไม่คุยกันนั่นมะโนวะแวกนาทีนี้จิตเปลี่ยวคิดว่าแวนะความเปลี่ยวคำว่าแวนาทีนี้น่ะมันมีอำนาจใหญ่โตมันชำระในวอนออกจากดวงจิตนะอัปรีอย่างไรใครก็ดวงจิตนะนั่นแล้วก็หัวใจเป็นภาชนะที่ดีนี่สำคัญมากแล้วก็โอปนิโกนั่นน้อมพระองค์มาสกิดเชื่อเชิญพระองค์มาในเรือนของเราในจิตของเรานะเนี่ยเราชำระเรือนของเราให้ได้ให้สะอาดที่สุดคือใจนะล้างเช็ดให้ดีขัดให้ดีนั่นพรมในดอกไม้ของหอมนะแต่บริกรรมลงมาถึงปฏิภาคในมิตรในดอกไม้ของหอมนะแล้วก็ปูอาสนะให้พระองค์ประทับเนี่ยไม่ละสำคัญมากเฉพาะตัวบุคคลคนหนึ่งเฉพาะพระเนนนะคนหนึ่งคนหนึ่งอุบาสกอุบาสิกาคนหนึ่งนี่องค์สมเด็จพระพมีภาคท่านไม่ชอบสกปรกเนี่ยนั่น
0: นิวรณ์นั่นสกปรกนั่นชอบความสะอาดทั้งจิตทั้งใจนั่นเพราะสวรรค์นิพพานของที่สะอาดนั่นรับบุคคลให้ขึ้นไปได้นั่นไปครองสมบัติได้และอีกประการหนึ่งนะมันคล้ายๆกับองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคนะทำเตียงทองเตียงทองอันนั้นนะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคนะแต่งดีแล้วเตียงนั่นเพื่อรับรองอุบาสกอุบาสิกาพระเนนั่นเกศสะอาดด้วยอำนาจการบำเพ็ญทานเกศสะอาดได้อำนาจรักษาศีลภาวนาจะเคลื่อนเตียงทองของพระเจ้าได้นะคนต่ำๆไม่ได้หินะต่ำมันเอื้อมไม่ถึงนะจิตไม่สูงนะนั่นเจตปราศจากนั่นละการบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนานะนั่นการทานทานนั้นที่แน่ทานทั้งปรมัตถ์นี่ไม่เกี่ยวทั้งอมิตรปรมัตถ์น่ะเท่นั้นน่ะทานขี้เกียจขี้คร้านนะทานความงงเงาเตาตูนนะนั่นให้ฉลาดในการมาภาวนาพุทโธนะนี่ล่ะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นชาตินิพพานทั้งกายพระองค์ด้วยทั้งวาจาด้วยทั้งน้ำพระทัยด้วยนะกายพระองค์หมายความยังไงแม่พระนิพพานนะนั่นหาได้ง่ายที่สุดสมัยไหนนะพระองค์อยู่ในต้นไม้นะนั่นชาตินิพพานอยู่ที่ที่นั้นนั่นสมัยไหนนะพระองค์อยู่ในปราสาทของนางสขานั่นพระนิพพานยนเห็นประทับอยู่ที่นั่นนะเนื้อหนังพระองค์เป็นชาตินิพพานเพราะนั้นจุดสมในขณะผิดพระองค์นะนิพพานไปนะมันเป็นธาตุนะเป็นชาตินิพพานเป็นเครื่องหมายนั่นไม่ละสำคัญมากกายพระองค์เป็นชาตินิพพานวาจาพระองค์ก็เป็นชาตินิพพานนั่นแม้กัจจลอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นไม่แพ้ธรรมจักรวัฒนสูตรทรมานปัจเจวัคคีย์ห้ามันจะธรรมจักรนะล้วนแต่เป็นพระนิพพานนะโอหานนะเป็นปฏิปทาที่ออกจากทุกข์ได้นะนั่นเพราะนั้นพระเจ้าวคีเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเป็นบุตรชนเป็นพระอริยะเนี่ยนั่นไม่ละสำคัญมากนะแม้น้ำใจพระองค์ก็เป็นชาตินิพพานอยู่ในวิโมกวิมุตติกิจสะอาดนะไม่ละในมนองสำเร็จพระพมีภาคมาสุจายของเราเรือนของเรานั่นแล้วพระองค์ประทับนั่งอยู่แม้พึ่งผายเนี่ยนะรัชนาพระมหาบุรุษพึงผายองอาจมากเลยนะนั่นเรือนหลังนั่นนะแม้ยศนะนะแสงสว่างขึ้นจู่ฟ้าเทียบนั่นเป็นปราเปรียงมากเลยนั่นและทีนี้นะองค์มาสกุบาสิกาพระแดนนะอยู่ต่อหน้าพระองค์ไกลๆคิดนะนั่นมาได้รับสัมผัสพระองค์กลิ่นนะนั่นเป็นพระมหาบุรุษกลิ่นพระนิพพานนะเด่นไปถึงหัวใจนั่นหอมนะนั่นหอมได้ไกลหอมได้ไกลนะไม่ใช่หอมเหมือนดอกไม้ทั้งหลายนะดอกไม้ทั้งหลายหอมชนิดเดียวเนี่ยนั่นอันนี้สับปะรดหอมตั้งร้อยแปดทีนะปรุงกิจทั้งเรานั่นเราอยู่ใกล้เคสพระองค์แล้วนั่นแกงครัวที่สดนะนั่นฮีเล่เกิดขึ้นเสียแล้วเนี่ยอายพระองค์อายพระองค์นะไม่ส่งเกตออกนอกเนาะนั่นโอตะปะเกิดขึ้นเสียแล้วเกงครัวพระองค์นั่นไม่ส่งเกตออกนอกตาอดีตอนาคตนะนั่นมัธยัสถ์ไอ้ความเป็นกลางนั่นคอยฟังโอวาทคำสอนของพระองค์นะนั่นนั่งใกล้พระองค์ถึงขนาดเป็นมงคลอยู่แล้วเป็นมงคลอยู่แล้วนั่นย่อมใจของเราให้เกิดปิตินะแรงความเพียรนะภาวนาพุทโธยิ่งนะนั่นมันคล้ายๆก็จับสังขารตีพระองค์ว่าเห็นมันนะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเหาะไปไหนไปด้วยนั่นเราเป็นราชธิดาของพระองค์พระหญิงนะคุณนายนะนั่นผู้ชายเป็นมงกุฎราชกุมารนะแน่จิตเด็ดเดี่ยวจิตกล้าหาญจิตสูงนั่นไม่ละสำคัญมากที่สุดนั่นแล้วทีนี้นะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าห้ามอดีตนะอย่าค้นคว้าอดีตนะมันล่วงแล้วมันผ่านมาแล้วนี่มันคล้ายๆก็ถุยล้มลายลงไปแล้วเลียกินแม้ข้อในน่าเกลียดนักนะมาทับปัจจุบันนะปัญญาปัจจุบันอดีตมันเกลื่อนมันกินหมดแล้วกูเงาเต้าตูนซะแล้วนี่นั่นแล้วอีกประการหนึ่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าห้ามอนาคตนะ อย่าเกี่ยวเกาะนะสิ่งใดยังไม่มาถึงเราอย่าเกี่ยวเกาะเขาเรียกสมบัติบาสมบัติบาเนี่ยมาทับปัจจุบันมาอดีตอนาคตทับปัจจุบันเกินไปกินหมดแล้วเนี่ยนั่นไอ้ปัญญาปัจจุบันไม่คงแคล่วนะไม่คลั่งนะฉะนั้นองค์สมเด็จพระพุทธภาคจึงให้ละอดีตอนาคตนะเข้าปัจจุบันภาวนาพุทโธพุทโธแหล่งพุทโธเถอะอ้าวมันทำอภิริกโตทำให้มากเนี่ยมันมากหนักมากหนักสุดไปนะอ้าวหัวใจมันกี่ควักลงไปสว่างเข้าใจมันขี่เก่งหน้าทีนี้มันไปพร้อมในองค์สามนะมันทะลุหนึ่งแสงสว่างหนึ่งนั่นความรู้ความฉลาดลั่นลงไปกี่ควักลงไปอ้าวตั้งอยู่ซะแล้วนี่เอโกธรรมโมนะสงบซะแล้วนี่นั่นเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนกิจนะกิจบุตรชนมันไปร้อยแปดนะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสังขวาสังขวายความเป็นหนึ่งไอ้ความสงบนะนั่นอ้าวรักษาความสงบนะหมายความสงบอันนี้ล่ะคล้ายๆกับเราได้สมบัติของบรมจักรพรรดินะรักษาไม่ให้สิบหายไปนั่นมีกรณีแวดล้อมอยู่ที่นั่นนั่นแพ่งอยู่ที่นั่นเมื่อพุทธภาษิตว่าพรามเพ่งอยู่ย่อมแก้ความสงสัยได้แน่ความสงสัยอันใดพุทโธนะฉลาดนะนั่นแปรเปลี่ยนปราบเพียงมากนี่นั่นไม่ละตอนนั้นอ้าวไอ้ความรู้มันสอนขึ้นมามันสอนขึ้นมานะนะสิ่งใดไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาใช่แล้วสิ่งใดไม่เห็นก็เห็นมาแล้วนั่นฉลาดนะนั่นอัธจันทร์พุทโธนะปรุงจิตแล้วนั่นตอนนั้นนะเกิดปิตินะเพิ่มอกเพิ่มใจนะแม้เบากายเบาใจใช่แล้วนั่นไม่หนักเหมือนกิเลสหาบกิเลสได้แต่ก่อนมันปองได้นะปองสังขารด้วยใหญ่สุขาวด้วยอำนาจสมาธิเนี่ยมันคล้ายๆกันเห็นทับหญ้าไว้เช่นนั้นหญ้าเกิดไปได้ไงเมื่อเอาเห็นออกแล้วหญ้าเกิดขึ้นอีกทีอำนาจสมถะมีนิดมีเดชเท่านั้นเองไงไม่เหมือนวิปัสสนามันถอนรากถอนเงาของตัณหาออกได้นะไม่ละในละรักษาความสงบอยู่ก็ความรู้ความฉลาดเกิดปิตินะนั่นไม่ไปขนพองสยองกล้าวขึ้นซะแล้วนั่นเบากายเบาใจนะนี่ในตอนหนึ่งบางครั้งปิติหาตัวไม่เห็นนะนั่นครั้งปิติน้ำตาไหลเถียวนะนั่นบางติบางทีนะสะอื้นทึกๆเถียวนั่นบางทีเรานั่งอยู่หงายหมาล้มตึงนะนั่นนี่แหละปิติมันแรงที่สุดเฮ็ดมันอาตมาโผดว่าท่านจันมันนะปิติอันนี้เป็นอาหารของจิตพูดให้คนเคยได้ผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้วได้ทำมาแล้วเนี่ยกุศลนั่นนะให้เกิดขึ้นนะในปิติปิติอันนี้อาตมาพูดเพียงเอกเทศนะแท้ที่จริงปิติมีถึงพันหานะตันหาร้อยแปดนะนั่นไม่นะสำคัญเรียนปิตินะนั่นเอาเรียนปิตินะเรียนนิมิตเนี่ยนั่นมันจะเกิดนิมิตขึ้นมานะนั่นเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมามันบวนอาการของจิตท่านจันมันท่านว่าให้ปองทุกขังในจังนันตาในเม็ดไม่เที่ยงนะแกสัญญาวิปลาสไอความเป็นใบบานะนั่นคล้ายๆก็เราดูหนังเนี่ยนั่นหนังชุดในมันออกมาอ้าวชุดใหม่เกิดขึ้นมานั่นไม่นะในเม็ดนั่นมันของลายกราดนะให้เสียจริตได้เดียวนะยินใดในเม็ดเกิดในเม็ดอันใดนะเช่นปีประสาทลอยมานะวิ่งใส่นะนั่นแม่ผ้าขาวคนหนึ่งข้าพูดให้ฟังเดินนิเวศจังหวัดดอนผ้าขาวคนนั้นเดินไปเดินมาปราสาทมันลอยมาเธอทะยานใส่ลมเนี่ยเป่าหน้าเอากันนะนี่นะยินเดในในเม็ดนะนะยินไล่ในในเม็ดหมาบางครั้งนะเป็นคนใหญ่คอขาดมันวิ่งมานะนั่นไม่นะเสียนี่แฮดนั้นนะอาการคือของจิตอันทีนี้มันเกิด108เราสะสมมาแต่อดีตชาตินะนั่นมากองในปัจจุบัน108ในเม็ดมันจะเกิดขึ้นนะต้องเรียนในเม็ดให้ฉลาดนะนั่นเมื่อในเม็ดฉลาดแล้วนั่นเปเตกฉลาดแล้วนั่นรักษาความสงบฉลาดแล้วไอ้ความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นมาฉลาดแล้วเนี่ย ไม่มาม่วนกลมม่วนกลมสาโลกนะนั่นเรียกว่ามโนภาพเกิดขึ้นนะมโนภาพได้ที่ไหนที่ไหนนะนั่นจิตไม่ได้ชานภาพมากดังจิตไม่อำนาจดังจิตไม่ฟุ้งซ่านนะแม้จิตมีรัศมีนะนั่นหัวใจของพระแนนคนไหนนะอุบาสกอุบาสิกาคนไหนเน่มันปราบเปรียงมากที่สุดมันแลเห็นในพานแลเห็นความบริสุทธิ์ของจิตนะสะเทือนถึงสวรรค์นะนั่นไม่อำนาจมากนะนะถึงไม่พูดไม่จานนะแหมจิตนะผ่องใสนะสะอาดนะนั่นมันสมกับเทวะเป็นราธิดาของพระพุทธเจ้ามันสมกับเทวะอุมาศกเป็นมงกุฎราชกุมารใจสะอาดใจสูงใจกลางหาในพวกนี้นะนั่นมันพ้นจากอาบายภูมิทั้งสี่ซะแล้วแน่นั่นมันคงคำที่ว่าพุทธังสรังคัจฉามิแน่พระองค์พูดหากว่าใครถึงตถาคตได้ปิดอาบายภูมิทั้งสี่ได้นะเป็นเนยตาไปเกิดบนสวรรค์เทวโลกนี่ไม่แหละวาจาในตอนนี้มันแย้มออกมาจากน้ำลายถ่ายของพระองค์เป็นวาจาที่บริสุทธิ์นะให้ถึงเพชรถึงเข็งนะนั่นไม่ในตอนนั้นแล้วอุปกรณ์นะเราใกล้จะตายนะหรือกลัวนะนั่นความฉันต้องกลัวมาถึงแล้วขนพองเสียงกล้ามาถึงแล้วนั่นเพิ่งได้ลึกถึงสถาคตในความกลัวหายนั่นไม่ละมันหายจริงหายจังเสียเลยนะนั่นเพราะยังไงพ้นจาท่านไม่กลัวตายน้ำพระทัยถึงอมตะธรรมจิตแม่นหนอที่สุดนะนะเหตุนั้นอาตมาโผล่นะปล่อยช้างแทงพระไม่ได้นะเขาฟันนะนะเย็บจากนะท่านเย็นท่านเย็นนะชื่อท่านเย็นคนสุรินทร์นะโคราชนะนั่นไม่ถึงเนื้อนะมันช่างมันเห็นอาจารย์เช่นนั้นฮะผู้ปฏิบัติดีนะนั่นแท้ในความแยบคลายธรรมะนะนั่นเป็นกิจที่สูงที่สุดกิจที่ครั้งที่สุดนะนั่นไม่ละมวนกลมมวนกลมจิตมีอำนาจมากหนึ่งจิตแม่ได้ชาตภาพมากหนึ่งจิตไม่ฟุ้งซ่านหนึ่งจิตสงบนะจิตมีรัศมีเพิ่มพริบนะนั่นพูดกับพระเจ้าพระสงฆ์เทระพระใหญ่แหมในตอนนี้พระเทระต้องระวังตัวนะนั่นเพราะนั่นไม่ใช่จิตระวังตัวนะนั่นอุมาสกอุมาสิกานั่นเขาไม่เนื้อภายในนั่นนี่แหละเมรับรองว่าข้ามาวจรังกุศลังกิตตังอุปนังโหติญาณสัมยุตตานะเขาไม่ดูถูกนะเขาไม่ให้ดูถูกว่าพุทธเจ้าท่านไม่ให้ดูถูกนะไม่ให้ดูถูกอุบาสกอุบาสิกานะหินะแพทย์นะนั่นจิตเขาสูงนะนั่นเขารู้จักนะนั่นดีชั่วเขารู้จักเพราะจิตเขาฝึกหัดดีแล้วฝึกปลื้มดีแล้วนั่นไม่ละฉันใดก็ได้ขอให้ต่างอกต่างใจตอนนั้นขัดพฤติภาคในมิตรเนี่ยมางกายออกนะนั่นมางกายออกนะนังเสือมุตไทยอธิกระดูกเนี่ยนั่นองค์สมเด็จพระพุทธภาคอนาปานสตินะนั่นสำเร็จด้วยนะนังเสือมุตไทยสำเร็จอธิกระดูกนะนั่นบางเทศสำเร็จด้วยธาตุน้ำนะบางเทศสำเร็จด้วยธาตุไฟนะเพ่งกสินนะนั่นกรรมฐาน40ทัศนะนั่นสังรวมในธาตุ4นั่นอย่าเอานะมากมายนั่นอย่างพระอุปัชฌาย์ให้กรรมฐานเกกุลบุตรเกสาลมมานะคะมัน5อารมณ์นะ5อารมณ์นะอย่าเอาเป็นอันเดียวไม่ได้จะไม่เห็นฤทธิ์เห็นเดชจิตจะไม่คลั่งนะนั่นมัน5อารมณ์แน่มันมากมันน้ำล้นฝั่งมันมากจับปลาไหลมือนั่นมันถึงเปลือกสะเพลไม่ถึงแก่นนั่นตาปายความเพียรไม่ถึงแก่นนะไม่เห็นอธิการของธรรมะนะนั่นไม่ละฉันใดก็ได้หลวงปู่เปลืองกับท่านพูดทำจริงทำจังนะเหตุใดผลต้องได้นะนั่นมันถึงมรรคถึงผลนะนั่นอย่าแวะอย่าเวียนนะนั่นนั่นอย่าขี้เกียจขี้คร้านนะนั่นหัวใจนะอธิษฐานถึงเทถึงอริยสัจนะนั่นยังไงไม่เห็นคงเห็นแน่นอนทีนะไม่เห็นอย่างหนึ่งก็เห็นอย่างหนึ่งอาจารย์ธรรมะเนี่ยนะอุมาสกอุมาสิกาคงเห็นแน่นอนลงไปพระแนนก็เห็นแน่นอนลงไปจริงจังนั่นเป็นศาสนาไม่ลวงโลกนะนั่นเป็นของจริงนะให้เชื่อกรรมเชื่อมุงเชื่อกรรมทำได้ดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะนั่น
1: ไม่ละความจริงลงไปแล้วนะไม่มีการสงสัยนะในธรรมะธรรมโมนะเหตุนั้นพระองค์พูดสวรรค์เป็นสวรรค์จริงๆพูดนรกเป็นนรกจริงๆอย่างที่อัตมาพูดนะนั่นอ้าวเทวทัตเขาหามมานะนั่นใกล้แล้วพระเดียข้าใกล้แล้วนะไม่ถึงใกล้แล้วไม่ถึงนะนั่นอ้าวเทวทัตเนี่ยลูกเสร็จนะกระแทกอกเนี่ยนั่นอาพาธนั่นหิวกระหายน้ำเนี่ยเอาเห็นสะเอาปงเฉลียงนะลูกเสร็จนะปงเฉลียงนะนั่นปงลงไปแล้วอ้าวเทวทัตแหวกแผ่นเล่นตกไม่หาทำไมหมาวิจีนะนั่นพระองค์คนทั้งหลายมาแล้วพุทธค่ะมาถึงพระองค์แล้วนะไม่ถึงเนี่ยมันจริงมันจังลงไปนะไม่เชื่อยังไงได้คำพูดของพุทธเจ้านะพระองค์พูดสวรรค์นะนั่นสันติอมาตย์สันติอมาตย์นั่นเธอนะนั่นนางบำเรอตายนะไม่มีที่อยู่นะนั่นเว่งไปหาพุทธเจ้านะนั่นพุทธะแก่นะนั่นสำเร็จอรหันต์นั่นสันติอมาตย์คนแน่นะไปชนะจับชนะสงครามได้พระเจ้าวิเศษนาโกศลให้ครองราชสมบัติ7วันนะมาในระหว่างแกวันนะแกเป็นกษัตริย์แน่รู้หลาใหญ่โตเถอะนะสนามใหญ่นั่นให้หานนางบำเรอที่ดีไปฟ้อนนั่นกินเหล้าเพลียนะกินเบียร์นะแหมนั่นเคช้างมาผ่านหน้าวัดของพระพุทธเจ้าระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธภาคอยู่ในกลางวัดพร้อมด้วยสงฆ์ทั้งหลายนะนั่นสงฆ์ว่ามีสองชนิดสงฆ์อรหันต์มีสงฆ์บุพชนมีนั่นฉันเตียมหมาดอยู่คอช้างนะผ่านไปจะไปสนามเล่นกีฬาในครั้งนั้นเห็นองค์สมเด็จพระพเมียภาคเมาเหล้านะนั่นน้อมศีรษะลงใจมาจะไม่รู้สึกตัวแล้วนะมันฟรีในการดื่มสุราในครั้งนั้นนะพระองค์กัดว่าโดนนะสงฆ์นะนั่นฉันเตียมหมาดคนไหนจะสำ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ลุยยานสาโรวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระตรงค์กรรมฐานครับ
3: ท่านว่าเวลามองพวกผีที่หอบขนครอบครัวผัวเมียลูกหลานผ่านมาเป็นจำนวนมากนั้นไม่ผิดอะไรกับมนุษย์เราย้ายครอบครัวเย่าเรือนลักษณะการไปที่เต็มไปด้วยภาระแบกหามต่างๆย่อมแสดงให้เห็นความทุกข์ความกังวลหม่นหมองเช่นเดียวกับมนุษย์ย้ายครอบครัวและสัตว์บางจำพวกเช่นมดขนไข่จากที่นี่ไปอยู่ที่นั่นนั่นแหละทำให้คิดในธรรมบทว่ากรรมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันและสวยผลต่างๆกันตามวิบากของตนที่ทำไว้ใครเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ใดย่อมตกอยู่ในอำนาจแห่งกรรมดีชั่วสุขทุกข์ด้วยกันไม่มีพิเศษจากกรรมต่างกันอะไรเลยผู้ทำดีผลที่สนองตอบก็เป็นสุขผู้ทำชั่วผลนั่นก็เป็นทุกข์คำว่าสุขหรือทุกข์มีได้ในสัตว์ทั่วไปไม่นิยมชาติกำเนิดเป็นเพียงหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นทั้งกายหยาบกายละเอียดสรุปแล้วก็คือเรือนร่างแห่งความสุขทุกข์เราดีๆนี่เองจึงไม่ควรตื่นเต้นในการเกิดซึ่งเท่ากับการตายในขณะเดียวกันผู้ไม่อยากตายแต่ยังปรารถนาอยากเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ก็เท่ากับปรารถนาความตายอยู่นั่นเองท่านว่าผมนำเรื่องของผีของเทพที่เคยพบเห็นมาเทียบกับเรื่องของตัวและสัตว์ทั่วไปจนได้ความชัดเจนว่าล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดต่างๆที่ถูกขังไว้ในที่แห่งเดียวกันฉะนั้นทำให้เกิดความสลดสังเวชต่อความเกิดตายที่เราและสัตว์ทั้งหลายกำลังตกอยู่โดยไม่มีวันเวลาว่าจะพ้นไปได้เมื่อไรและทำให้มีความขยันทางจิตตภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสอันเป็นตัวนำของภพชาติมากขึ้นตามเหตุการณ์ที่ประสบมาคำว่าภพหรือชาติก็คือที่ตั้งแห่งทุกข์โดยตรงผู้ประสงค์ความสุขอันสมบูรณ์จึงไม่ควรปรารถนาความเกิดซึ่งเป็นการขัดแย้งหรือตัดรอนความประสงค์นั้นนอกจากความสิ้นเชื้อภายในใจนั้นเป็นความสุขอันสมบูรณ์แท้ท่านว่าไม่เพียงทราบเรื่องเปรตผีเทวบุตรเทวดาเท่านั้น แม้ท่านอาจารย์มั่นที่นิพพานแล้วยังเมตตามาเยี่ยมและแสดงธรรมโปรดท่านเสมอส่วนมากโอวาทท่านอาจารย์มั่นที่แสดงแก่ท่านหนักไปในความไม่ประมาทโดยยกสติขึ้นเป็นเครื่องประกันความเพียรว่าผู้มีสติในอิริยาบถนั้นๆไม่เฉพาะเวลาเข้าที่ทำสมาธิภาวนาหรือเข้าทางจงกรมโดยความมีสติจึงจะเรียกว่าทำความเพียรสตินั่นแหละคือทำรับรู้ทำต้านทานทำต่อสู้ทำหลบฉากในวิธีการรบทำคืบหน้ากล้าตายในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตถ้าขาดสติเพียงอย่างเดียวก็เจ๊งท่านอาจารย์มั่นสอนนักปฏิบัติจึงควรบำรุงสติสติควรมีอยู่กับธรรมทุกขั้นทุกภูมิของจิตไม่ว่าขั้นเริ่มฝึกหัดไม่ว่าขั้นจิตเป็นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มฝึกหัดทางปัญญาไม่ว่าขั้นปัญญาและขั้นปัญญาอันแหลมคมสติมีความจำเป็นกับธรรมทุกขั้นไปตลอดสายสติไม่ควรให้อยู่ในวงจำกัดว่าควรมีน้อยเพียงนั้นหรือควรมีมากเพียงนั้นแต่ควรให้มีจนแก่กล้าเป็นขั้นมหาสติได้ยิ่งดีเพราะสติเป็นธรรมสำคัญในวงความเพียรที่ผู้ปฏิบัติควรสนใจอย่างยิ่งไม่ว่ากิจใดทั้งในและนอกทั้งหยาบและละเอียดสติเป็นธรรมจำเป็นที่ควรแทรกอยู่ด้วยทุกกรณีสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิสติต้องเป็นพี่เลี้ยงให้เป็นไปถ้าขาดสติเป็นเรื่องขาดมากกว่างานทุกชิ้นที่ขาดไปไม่ได้ทำจะทำงานใดหรือไม่แต่สติไม่ควรให้ขาดไปจากตัวจากใจผู้พยายามบำรุงสติไม่ลดละไม่ว่ากิเลสจะหนาแน่นเพียงไรในหัวใจจะต้องเบิกทางให้เดินจนได้คือสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิจะเกิดและมีกำลังได้ด้วยอำนาจสติเป็นเครื่องบำรุงหนีไม่พ้นทางเชื่อมโยงแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงวิมุตติพระนิพพานได้แก่สตินี่แลเป็นผู้สนับสนุนใครจะเจริญสมถะหรือวิปัสสนาขั้นใดก็ตามถ้าขาดสติแล้วสมถะและวิปัสสนานั้นไม่มีทางเจริญได้เลยนับแต่เริ่มแรกปฏิบัติมาจนสุดทางเดินผมไม่มองเห็นธรรมใดที่เด่นและฝังลึกในใจเท่าสตินี่เลยสติเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยารักษาของสมาธิและปัญญาทุกขั้นธรรมดังกล่าวนี้จะเจริญได้จนสุดขั้นของตนล้วนขึ้นอยู่กับสติเป็นผู้บำรุงรักษาโดยจะขาดไม่ได้ท่านจงฟังให้ถึงใจยึดไว้อย่าหลงลืมว่าสตินี่แหละคือขุมกำลังใหญ่แห่งความเพียรทุกด้านต้องผ่านสตินี้ก่อนจะเคลื่อนไหวโยกย้ายความคิดเห็นไปในทางใดหยาบหรือละเอียดในธรรมขั้นใดต้องมีสติเป็นตัวการสำคัญในวงความเพียรปัญญาเมื่อถึงคราวคิดค้นจงคิดค้นให้เต็มฝีมืออย่าออมแรงกลัวปัญญาจะล้นฝั่งถ้าสติมีกำกับปัญญาไปทุกระยะที่พิจารณาคิดค้นแล้วปัญญาจะไม่ล้นฝั่งกลายเป็นความเหลวไหลไปได้ที่ปัญญากลายเป็นน้ำล้นฝั่งจนหาที่จอดแวะและยุติไม่ได้นั้นเพราะขาดสติกำกับปัญญาจึงกลายเป็นสัญญาไปจนหาจุดความจริงไม่เจอปัญญาที่มีสติเป็นเพื่อนสองต้องก้าวขึ้นสู่หาปัญญาโดยไม่คาดหมายลงใจมีมหาสติมหาปัญญาเป็นเพื่อนสองแล้วกิเลสจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็ไม่ทนความแตกทลายเพราะอำนาจของมหาสติมหาปัญญาไปได้การทำความเพียรอย่าสนใจมองดูเวลาสถานที่หรือสิ่งใดยิ่งไปกว่าการมองดูจิตหรือเหตุการณ์ที่เกิดดับอยู่ภายในจิตด้วยสติพิจารณาด้วยปัญญานี่แลคือทางพ้นทุกข์ทั้งมวลอยู่ตรงนี้ไม่อยู่กับสถานที่การเวลาแต่การแสวงหาที่วิเวกสงัดเพื่อใช้สมรภูมิอันเหมาะสมนั้นเป็นความชอบธรรมแต่ระวังอย่าถือสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จนกลายเป็นการสร้างอุปสรรคแก่ตนเพราะความกังวลแสวงหาสถานที่การแสวงหาสถานที่ก็แสวงจนเป็นที่พอใจสติก็ตั้งปัญญาก็คิดไปในขณะเดียวกันอย่าให้เสียเวลาไปเปล่าสติปัฏฐาน4และสัจธรรม4นั่นคือสนามรบจงทุ่มเทสติปัญญาศรัทธาความเพียรลงที่นั่นอย่าสงสัยว่ามรรคผลนิพพานจะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกไปจากวงสติปัฏฐาน4และสัจธรรม4นี้ธรรมดังกล่าวเป็นที่ยืนยันรับรองมรรคผลมาแต่ดึกดำบรรพ์และยังเป็นธรรมรับรองมรรคผลเต็มภูมิอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องการบกพร่องไม่สามารถถึงที่ประสงค์ได้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาศรัทธาความเพียรของแต่ละรายไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมดังกล่าวที่เป็นธรรมยืนยันรับรองตายตัวอยู่แล้วท่านจงทำความมั่นใจต่อมรรคผลด้วยการคุ้ยเคียขุดค้นสติปัฏฐาน4หรือสัจธรรม4 ให้เต็มภูมิสติปัญญาที่มีอยู่ท่านจะเป็นผู้หยิบยื่นมรรคผลให้แก่ท่านเองด้วยความสามารถของตนโดยไม่คาดฝันในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนที่อธิบายนี้คือที่รวมแห่งมรรคผลว่าไม่มีอยู่ในที่อื่นใดท่านจงพยายามตามนี้จงหายสงสัยในองค์พระศาสดาองค์พระธรรมและองค์พระสงฆ์ตลอดครูอาจารย์ที่โลกว่าท่านเข้าสู่นิพพานไปแล้วคำว่านิพพานไม่ได้อยู่ตามจุดที่โลกคาดคะเนหรือเดากันแต่อยู่ที่โลกไม่สามารถคาดเดาได้ท่านจะเห็นนิพพานที่นั้นเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นครูอาจารย์และเห็นท่านเองที่ตรงนั้นแล้วหายสงสัยโดยประการทั้งปวงที่นั่นคือที่ไหนเล่าก็คือสติปัฏฐาน4และสัจธรรมทั้ง4กับใจที่มีมหาสติมหาปัญญาคุยเคลียร์ขุดค้นอย่างละเอียดทั่วถึงจนเป็นธรรมของจริงล้วนๆขึ้นมาทุกส่วนไม่มีความรู้ความเห็นใดปลอมแปลงแฝงอยู่ในสติปัฏฐาน4และสัจธรรมทั้ง4นั่นเลยต่างอันต่างจริงคือสติปัฏฐาน4ก็จริงสัจธรรมทั้ง4ก็จริงใจก็จริงด้วยปัญญานั่นแลคือวิมุตตินั่นแลคือนิพพานนั่นแลคือที่สถิตอยู่แห่งองค์ศาสดาองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์และครูอาจารย์ที่ท่านบริสุทธิ์จะเป็นที่ไหนกันอีกเล่านั่นแลคือที่ยุติความกังวลนั่นแลที่ปล่อยวางภพชาติทั้งมวลนั่นแลคือที่ปล่อยวางทุกข์ทั้งปวงท่านปล่อยวางกันที่ตรงนั้นท่านจงพยายามในข้อปฏิบัติเพื่อความปล่อยวางที่จุดนั้นอย่าคาดคะเนอย่าเดาให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าเพราะ

แต่บางทีก็เดินมาอย่างธรรมดาและหายไปอย่างธรรมดารูปลักษณะท่านเป็นร่างเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ท่านเมตตาสั่งสอนท่านมาในร่างเดิมท่านว่าท่านอาจารย์มั่นมาเมตตาสั่งสอนท่านเสมอท่านอาจารย์องค์นี้มีนิสัยวาสนาแปลกๆอยู่บ้างที่สำคัญก็คือท่านชอบอยู่ในป่าในเขาและชอบเที่ยวคนเดียวแม้จะออกมาเกี่ยวข้องกับหมู่คณะบ้างก็เพียงชั่วคราวและชอบเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆมีเสือเป็นต้นแต่ชีวิตท่านก็ผ่านมาได้ด้วยความราบรื่นปลอดภัยครั้งหนึ่งตอนกลางวันท่านพักจำวัดอยู่ในกุฏิเล็กๆเผอิญวันนั้นโยมมาดาท่านไปที่วัดไม่ทราบอะไรดลใจให้โยมท่านไปร้องเรียกท่านให้ลงไปศาลาอย่างรีบด่วนโดยบอกว่าเวลานี้มีพระนางมัสีมาอยู่ที่ศาลาขอนิมนต์ท่านลงไปศาลาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทั้งร้องเรียกทั้งยืนคอยท่านอยู่หน้ากุฏิให้รีบลงไปโดยด่วนจนท่านตกใจตื่นทั้งหลับและรีบลงมาจากกุฏิทันทีไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นอะไรที่ว่าพระนางมาสีอยู่ที่ศาลาจะจริงหรือเท็จก็ยังไม่ได้พิจารณารีบลุกพรวดพราดลงจากกุฏิเลยในเดี๋ยวนั้นน่าอัศจรรย์เกินคาดเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เริ่มเกิดขึ้นในขณะนั้นคือพอท่านลงจากกุฏิมาด้วยความรีบด่วนได้ประมาณ3วาเท่านั้นต้นไม้ใหญ่หน้ากุฏิท่านก็หักล้มลงทับกุฏิท่านในขณะนั้นจนแหลกละเอียดไม่มีชิ้นเหลืออยู่เลยถ้าท่านยังนอนหลับอยู่ในกุฏิโดยโยมท่านไม่ได้มาปลุกอย่างกระทันหันแล้วอย่างไรก็คงหลับเตลิดไปเลยจนป่านนี้คงไม่มีวันตื่นแน่นอนท่านว่านี่แลคือกรรมที่ยังสืบต่ออยู่จึงยังไม่ถึงที่ชีวิตก็ยังผ่านมาได้ถึงวันนี้ไม่งั้นก็คือขณะนั้นแน่นอนเป็นวาระสุดท้ายท่านพอเรื่องผ่านไปแล้วท่านจึงถามโยมมารดาว่าเพราะเหตุไรอยู่ๆจึงมาเรียกปลุกท่านอย่างรีบด่วนจนไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวรีบลุกออกมาทั้งที่กำลังเป็นบ้าหลับบ้าตื่นและเวลาตื่นขึ้นมาแล้วยังงงงันอยู่เลยแม้กระทั่งไม้ล้มทับกุฏิโยมมารดาบอกว่าเหมือนมีอะไรบันดาลใจให้ต้องรีบไปปลุกท่านให้ลุกเพื่อมาดูพระนางมัสีประกอบกับขณะนั้นก็ปรากฏเห็นพระนางมัสีมานั่งอยู่บนศาลาจริงๆด้วยโดยพระนางทรงบอกเองว่าตนเป็นพระนางมัสีจึงอยากให้พระลูกชายมาต้อนรับและดูพระนางมัสีแต่ก่อนเคยได้ยินแต่ชื่อในพระเวสสันดรชาดกไม่คาดฝันว่าจะได้เห็นองค์พระนางมัสีเองเสด็จมาอยู่ที่ศาลาในป่าเช่นนั้นจึงทำให้เกิดความตื่นตันใจยังบอกไม่ถูกจึงรีบไปปลุกลูกชายให้ตื่นและรีบลงไปศาลาหาพระนางมัสีเรื่องก็ดังที่ปรากฏนั่นแหละโยมท่านว่าผมเองก็อัศจรรย์ไม่เคยคิดคาดว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นผมต้องตายแล้วแต่บัดนั้นท่านว่าขณะฟังท่านเล่าขนลุกสู้ทันทีท่านว่ากรรมบันดาลจริงๆที่ว่าพระนางมัสีมานั่งอยู่ที่ศาลานั้นน่าจะเป็นเทวดานิมิตเพศเป็นพระนางมัสีมาช่วยชีวิตท่านไว้ไม่เช่นนั้นก็คงจบไปแล้วในวันนั้นไม่ได้เป็นท่านมาจนบัดนี้เลยฟังโยมท่านพูดว่าเป็นผู้หญิงจริงๆนั่งอยู่บนศาลารูปร่างสวยงามมากไม่เคยเห็นหญิงใดสวยงามเหมือนหญิงที่ประกาศตนว่าเป็นพระนางมัสีซึ่งนั่งอยู่บนศาลานั้นแต่เวลาพากันกลับมาดูอีกหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วไม่เห็นมีพระนางมัสีอยู่ที่นั่นเลยเห็นแต่รูปพระเวสสันดรกับรูปพระนางมัสีที่มีอยู่บนศาลามาดั้งเดิมเท่านั้นใครๆนึกประหลาดและอัศจรรย์ไปตามๆกันที่เหตุการณ์เปลี่ยนไปในทำนองนั้นท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกหวุดหวิดต่อชีวิตมาหลายครั้งคือเคยเผชิญกับเสือมาหลายครั้งไม้ล้มทับกุฏิแหลกละเอียดองค์ท่านเทวดาบันดาลให้หนีพ้นไปได้อีกครั้งสุดท้ายนี้ก็หวุดหวิดไปเหมือนกันคือวันนั้นเดินทางไปพักในป่าใหญ่นอกบ้านแห่งหนึ่งเนื่องจากเดินทางมาจากเขาพอมาถึงที่นั่นค่ำพอดีจึงแวะพักในป่านั้นพอตกกลางคืนราว3ทุ่มทั้งฝนทั้งพายุโหมกันมาอย่างหนักทั้งลูกเห็บเม็ดโตๆก็ลงพร้อมกันหาที่หลบหลีกไม่ได้ต้องยืนพิงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งด้วยความจำเป็นตามองไม่เห็นอะไรฝนก็ตกเต็มที่ลูกเห็บก็ลงราวกับพังหินลงจากภูเขาพายุใหญ่ก็โหมกันมาเหมือนต้นไม้จะถอนไปทั้งรากทั้งโคนขณะยืนเปียกฝนมือข้างหนึ่งถือกรดตางไว้บ่าข้างหนึ่งสะพายบาดยืนหนาวตัวสั่นอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนลูกนกถูกฝนไม่นึกไม่ฝันเหตุไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นในขณะนั้น

คือกิ่งไม้ใหญ่ถูกพายุพัดทนไม่ไหวหักขาดตกลงถูกกรดในมือท่านแหลกละเอียดหมดบาดหลุดบาตกกระเด็นไปคนละทิศละทางคราวนี้เป็นอันว่ายังเหลือแต่ตัวกับลมหายใจทนหนาวอยู่คอยวาระสุดท้ายจะมาถึงบริขารชิ้นใดตกไปไหนก็ไม่มีทางทราบได้เพราะเป็นเวลากลางคืนฝนกำลังตกหนักพายุกำลังแรงเต็มที่ตามองไม่เห็นอะไรมีแต่ยืนหลับตาดูลมหายใจอยู่เท่านั้นว่าจะหยุดทำงานกันขณะใดยังมีติดตัวอยู่เฉพาะสบงกับจีวรที่นุ่งห่มปกปิดกายเท่านั้นทั้งเปียกปอนไม่มีดีเลยความหนาวเหน็บเจ็บปวดปรากฏว่ารวดร้าวไปทั้งร่างชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนึกว่าตัวเองตายไปครึ่งหนึ่งแล้วเนื่องจากความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจนหาอะไรเทียบไม่ได้เวลานั้นยืนนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูที่ทรงได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตัวที่กำลังได้รับอยู่เวลานั้นมากมายท่านไม่เห็นเป็นอะไรยังเล็ดรอดอันตรายทั้งหลายมาจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาสอนโลกส่วนเรามีทุกบ้างชั่วระยะเวลาฝนตกเท่านี้ยังทนไม่ไหวก็ควรตายไปเสียอย่าเสียดายชีวิตเลยพอฝนและพายุสงบลงซึ่งเป็นเวลานานประมาณ2ชั่วโมงเศษจึงพอมีลมหายใจคืนมาบ้างทีแรกนึกว่าตายไปกับฝนกับพายุและลูกเห็บหมดแล้วคืนนั้นไม่ได้พักหลับนอนทั้งคืนทั้งยืนทั้งนั่งตัวสั่นอยู่ตลอดสว่างขณะที่ฝนกำลังตกนั้นก็บังเอิญมีงูสามเหลี่ยมใหญ่ตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาหาท่านไล่ก็ไม่ยอมหนีมันเลื้อยเฉียดมาที่เท้าก้มลงดูใกล้ๆจึงทราบว่าเป็นงูสามเหลี่ยมที่พอมองเห็นได้บ้างก็เพราะเป็นหน้าเดินหงายแม้จะมืดด้วยอากาศฝนก็ยังพอมองเห็นได้งูตัวนั้นจากไล่ไม่ยอมหนีแล้วมันยังมาขดตัวอยู่ข้างๆคนอีกห่างกันประมาณครึ่งเมตรเท่านั้นจึงทำให้คิดปรงอนิจจังว่าคราวนี้เราเป็นทุกข์เต็มทนแต่งูตัวนี้เวลาฝนตกคงนึกสนุกจึงออกเที่ยวหาอาหารกินแทนที่จะไปเที่ยวหาอาหารทำไมจึงกลับมานอนขดอยู่ข้างเราอย่างนี้ซึ่งไล่ก็ไม่ยอมหนีชะรอยมันคงจะมาเป็นมิตรกับเราในยามทุกข์ยากกระมังพอปรงอนิจจังตกก็เลยหยุดไล่ปล่อยให้มันนอนอยู่ตามสบายแต่ไม่แสดงกิริยาท่าทางน่ากลัวอะไรเลยคงอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนั้นเองดวงสว่างมันถึงได้หนีไปส่วนท่านเองหนีไปไหนไม่ได้เพราะตามองไม่เห็นอะไรไฟก็จุดไม่ได้ไม่ขีดไฟที่เก็บไว้ในบาตรก็ถูกกิ่งไม้ใหญ่ตกลงมาทับหลุดมือหายไปไหนก็ไม่มีทางทราบได้เทียนไขและโคมไฟที่อยู่ในบาตรก็เช่นกันไม่ทราบตกหายไปไหนจำต้องทนนั่งลิงนอนลิงเฝ้างูสามเหลี่ยมอยู่จนถึงสว่างเมื่อสว่างพอมองเห็นอะไรได้บ้างจึงเที่ยวค้นดูบริขารต่างๆที่ตกหายไปเฉพาะกรดถูกกิ่งไม้ทับแหลกไม่มีชิ้นดีเลยส่วนบาตรถูกไม้ทับบู้บีบไปหมดแต่ยังพอแก้ไขได้จึงนำมาทุบตีที่บุบๆออกพอได้ใส่อาหารฉันในวันต่อไปตอนเช้าชาวบ้านออกมาดูท่านต่างพากันมาปลงธรรมสังเวชว่าท่านมีบุญมากไม่ตายไปเสียแต่คืนนี้น่าสงสารท่านเหลือประมาณแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เวลานั้นเพราะทางบ้านก็หลังคาถูกพายุพัดกระเจิงไปตามลมก็มีเยอะเหตุการณ์ขนาดนี้ถ้ายังไม่ถึงคราวก็ผ่านพ้นไปได้แต่ใครเล่าจะอยากเจอบ้างเหตุการณ์ทำนองนี้นี่แหละชีวิตของพระธุดงค์กรรมฐานที่ท่านพยายามฟันฝ่ามาแต่ละองค์ก่อนจะได้เป็นครูอาจารย์นำธรรมมาสั่งสอนคณะลูกศิษย์ชีวิตท่านเป็นมากับความทุกข์ทรมานดังที่ทราบอยู่ขณะนี้แม้เช่นนั้นท่านก็มายอมลดละความเพียรที่ท่านนั่งลิงนอนลิงทนหนาวตลอดคืนก็คือการรบฆ่าศึกอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้เรียกว่าวิธีจนตรอกถูกฆ่าศึกคือฝนตกพายุพัดลูกเห็บตกและกิ่งไม้หักตกลงมาทับบริขารแหลกกระจุยกระจายซึ่งเป็นฆ่าศึกชนิดล้อมรอบขอบชิดจนหาทางออกไม่ได้ที่เรียกว่ารบฆ่าศึกแบบวิธีจนตรอกตัวเองแทบตายแต่ก็ยังผ่านพ้นมาได้นับว่ายังไม่ถึงคราวและผ่านมาจนได้เป็นครูอาจารย์ให้อัดให้ทำคณะลูกศิษย์ยังได้ฟังธรรมเดนตายจากท่านถ้าองค์ท่านไม่เหลือเดนมาธรรมก็คงไม่เหลือเป็นธรรมเดนมาถึงพวกเราเมื่อคิดดูแล้วคณะลูกศิษย์รู้สึกได้เปรียบท่านอยู่มากอยู่ๆก็ได้ฟังไม่อยากเย็นเข็นใจเหมือนท่านผู้ขวนขวายท่านอาจารย์องค์นี้ทุกข์ก็มากทั้งเป็นทุกข์ซ้ำซากนับแต่เริ่มปฏิบัติมาภูมิธรรมท่านก็สูงน่าเคารพบูชา
เป็นขวัญตาขวัญใจแก่พวกเราแม้ทุกวันนี้ท่านไม่ได้ลดหย่อนความภาคเพียรเพราะท่านเคยได้ผลด้วยความเพียรจึงพยายามเพียรเรื่อยมาไม่เคยเห็นผลจากความเกียจคร้านอ่อนแอท่านจึงไม่ยอมอ่อนแอท่านที่เคยเห็นผลในทางใดก็มักเพียรในทางนั้นดังได้กล่าวแล้วข้างต้นท่านอาจารย์องค์นี้ควรเป็นทิฏฐานุคติได้เป็นอย่างดียากจะมีผู้ทำได้อย่างท่านภูมิจิตภูมิธรรมท่านน่าเคารพเลื่อมใสมากทางสมาธิก็เก่งรู้ได้ทั้งข้างในข้างนอกเกี่ยวกับพวกเปรตผีเทวดาพญานาคยากจะมีผู้รู้เห็นได้อย่างท่านทางปัญญาท่านก็ดีทุดงควัตนับว่าท่านเป็นผู้รักชอบมากและรักษาไว้ด้วยดีตลอดมาท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงในบรรดาลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นด้วยกันสมัยท่านอาจารย์มั่นยังอยู่ท่านได้รับความชมเชยว่ามีนิสัยในการสงเคราะห์เทวดาพูดเรื่องเทวดาเปรตผีพญานาครู้เรื่องกันเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบอยู่โดดเดี่ยวในป่าในเขาคนเดียวมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ดีประคองความเพียรดีไม่ค่อยตื่นเต้นตามโลกสงสารที่นิยมนั้นๆนี้ๆกันอย่างง่ายดายถือป่าเข้าถ้ำเงื่อมผาเป็นที่อยู่เรื่อยมาตามทางดำเนินของครูอาจารย์ที่พาดำเนินไม่เป็นคนมีนิสัยกลับกรอกประจบซ้อพลอที่เขานอกออกในวิ่งใต้เขาเหนือได้แต่ยึดถือเอาสาระประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้ชอบมีแต่ชื่อไม่มีตัวจริงถ้าเป็นเงินก็มีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินส่วนท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้มีคุณธรรมที่น่าชมเชยและชมว่าเป็นผู้พูดน้อยแต่ต่อยมากไม่ค่อยมีการพูดพร่ำลมๆแรงๆซึ่งความจริงไม่ค่อยมีดังที่ควรจะเป็นแต่ท่านอาจารย์องค์นี้ชอบพูดจริงทำจริงเป็นนิสัยสมเป็นพระปฏิบัตินับแต่วันบวชมาจนบัดนี้ดังนี้สำหรับอดิเรกลาภท่านไม่ค่อยมีมากแต่บรรดาพระและคณะศิษย์ท่านก็ทราบได้ดีถึงสาเหตุที่ท่านไม่ค่อยมีสิ่งเหล่านี้มากเนื่องจากท่านชอบเที่ยวอยู่แต่ป่าแต่เขาเป็นนิสัยไม่ค่อยออกมาบ้านเมืองที่มีผู้คนมากและท่านอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เป็นฐานที่ผู้คนจะพอทราบและเข้าถึงท่านได้ง่ายๆอีกประการหนึ่งท่านมีนิสัยไม่ชอบกลืนกลนวุ่นวายกับผู้คนและเครื่องทายทานทั้งหลายยิ่งกว่าการสนใจในธรรมจึงทำให้มีนิสัยชอบในทางเป็นนักแสวงธรรมและอยู่ตามสถานที่ที่เห็นว่าการบำเพ็ญเพื่อธรรมที่ตนมุ่งหมายจะสะดวก

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความที่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE IDhluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออไอเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกมาช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีที่อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยละไม่คิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้ข้ามให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิจัยวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเนี่ยเลยทำให้คิดอ่ะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: พอพูดถึงเรื่องพระกรรมฐานกับป่าเราระลึกถึงท่านหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ตื้อท่านมีนิสัยนะท่านเป็นครูบาเสือท่านเป็นอาจารย์เสือเสือเคารพมากนะเห็นได้ชัดเลยอาจารย์ตื้อนี่อาจารย์ท่านกายประทาสวยงามมากเป็นสีเหมือนสีทองเลยนี่เวลาท่านไปอยู่ทางโน้นทางอะไรทางแสนทางลายทางก็ต่อไปทางพม่าที่ไหนบ้างนะก็อยู่ลึกๆท่านไปอยู่ที่ไหนเสือจะมามาเฝ้าท่านจะไม่เห็นนะเพราะเรียกว่าเห็นก็เห็นอย่างนั้นแหละว่าไงไม่ใช่เห็นอย่างเหมือนอย่างเห็นสัตว์ในบ้านนะเห็นมันผ่านไปผ่านมาอยู่รอบๆท่านไปไหนไปอย่างนั้นแล้วก็ไปอยู่ทางที่ไหนนะคือทางแม่ของสอนเนี่ยเราลืมสถานที่ไปอยู่เนี่ยพอท่านไปอยู่ที่นั่นท่านนั่นเขาก็ประชุมเจ้าคณะขึ้นตั้งประชุมเข้าคณะขึ้นว่าพระหลวงตานี่เป็นพระปลอมต้องไปขับไล่กันว่างั้นไม่อยู่ในแถวนี้เพราะกลัวจะไปเตะช่วยลาบเขานั่นแหละเขาใหญ่แหมท่านก็บอกท่านก็พูดว่าคนนั้นเสือมันอยู่ข้างๆบอกว่าเฮ้ยวันนี้เขาจะมาไล่หลวงตาหนีจากวัดนะว่าเพราะเขาว่าหลวงตานี่เป็นพระปลอมเธอเป็นลูกศิษย์หลวงตาให้เข้มงวดกวดขันระวังพวกนี้จะมาขับหลวงตาถ้าจะขับเขาได้ก็ให้เขาขับเขาไปก่อนจะน่าว่างเอาจริงๆอ่ะเสือท่านพูดว่าเสือมันอยู่ข้างๆเสือโค้งนะนี่เขาจะมาขับหลวงตาแล้วก็ถ้าพอไปได้ให้ขับเขาก่อนนะเห็นไหมว่างั้นแล้วก็โถตกค่ำแต่ก่อนยังไม่มีไฟฟ้ามีแต่ตะเกียงเจ้าพายุเขาก็จุดตะเกียงเจ้าพายุมาเจ้าคณะนั่นแหละมาพาบริษัทบริวารทั้งพระทั้งเนรทั้งประชาชนมาเสียงอึกทึกมาท่านก็เตือนอีกนี่นะเขามาแล้วนั่นน่ะเสียงเขาลั่นมาแล้วน่ะเขาจะมาขับหลวงตาเอาเตรียมพร้อมนะบอกว่าเตรียมพร้อมนะเขาจะมาขับหลวงตาเออมันก็เตรียมจริงๆนั่นไอ้สัตว์น่ะเสือโคกนี่มันก็ไปอยู่ที่ทางที่จะเขาจะเข้ามาท่านบอกนี่เขาจะมาขับหลวงตานะให้ขับเขาก่อนแต่จะไปทำลายก็นะท่านบอกนี่นะท่านมีอุบายบอกอย่าแต่อย่าไปทำลายก็นะขู่เฉยๆมันก็กลัวละมนุษย์ที่ขาดท่านว่างั้นนะเรื่องขู่เฉยมันก็กลัวมนุษย์ที่ขาดว่าจะไปทำลายคนนะว่าท่านก็คอยฟังพอเขาอึกระทึกมาถ้าคอยฟังแต่เสียงอาจารย์ใหญ่ที่จักปราบเขาว่างั้นพอมาใกล้ท่านนี่ก็เออโอ้ยตะเกียงเจ้าพยงพยูแตกกันจักรจันทร์เวลาไปนี่โอ้ยบุกป่าบุกคนไปเลยไม่มีสะดวกรถทางไปได้ทุกอย่างคนเรากลัวตายจริงแล้วไปได้หมดหน้าแสงลูกศิษย์เพียงลูกศิษย์ตรงท่านกลางบ้านก็จะนั่นมันก็แตกแล้วกลัวจะไปถึงตัวท่านเองจะไปยังไงว่ากันแสดงว่าเสือนี่มีฤทธิ์มากทีเดียวรักษาอาจารย์ใหญ่นี่เขาเลยไม่แตกได้เลยท่านเสือตัวนั้นคุณได้พวกนั้นแตกตั้งแต่บัดนั้นไม่เคยมาอีกจะมาอย่างไงมาก็ตายเลยที่ใช่ไหมท่านบอกว่าอย่าไปทำลายอะไรเขานะขู่เฉยเฉยไปแค่นี้สต่อมาถ้ามันหนักเข้าท่านบอกว่าให้ตบผิดตบถูกไปนะก็จะไปกันอีกนะเอาใกล้เข้าไปอีกถ้ามันยังดื้ออยู่ว่าตบผิดตบถูกไปนั่นเลยขยับก็ไปมนุษย์มันขี้คลาดมาคนเดียวพอไปเลยแล้วจบแล้วก็
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: เงียบเงียบไหนว่าไงเงินเท่าไรอ่ะ
1: 142จะพูดธรรมะ
2: เงียบแล้วเนี่ยจะพูดธรรมะเหนื่อยก็ทนเอาเราเหนื่อยมากไปเลยโดยลำดับลำดับเพราะเรื่องภาระที่จะให้แบกให้หามันมากขึ้นทุกวันหนักมากไม่ทราบนอกวัดในวัดถ้าจะให้เป็นไปตามความต้องการของคนต้องหมุนจี๋อยู่นี่ไม่มีเวลานอนเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ตายไปนานแล้วเพราะงานข้างนอกต้องการจะให้ออกไปข้างในก็เข้ามาอยู่อย่างนี้จำนวนมากมายวันหนึ่งๆไม่ขาดเลยต้องรับภาระอยู่ตลอดหนักมากก็เพื่อหัวใจคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นการได้รับการอบรมทางด้านศีลธรรมกับหน้าที่การงานและการศึกษาควบคู่กันไปเรื่อยๆนั่นจะเป็นความเหมาะสมไม่ว่าจะหน้าที่การงานอะไรก็ควรมีแบบมีฉบับการศึกษาเรียนก็มีแบบมีฉบับปฏิบัติตามแบบตามฉบับนั้นทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยต่างคนต่างมีแบบฉบับนำออกใช้แล้วก็เป็นความสวยงามทั่วหน้ากันมีแต่การศึกษาอย่างเดียวไม่มีภาคปฏิบัติและได้รับการอบรมและการอบรมต่อกันแล้วผลประโยชน์ที่จะได้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่และไม่ได้นี่สำคัญนั่งที่เคยพูดเสมอว่าการเรียนการศึกษานั้นเจริญเพราะว่าเมืองไทยแล้วนี่ก็เจริญไม่ใช่ไม่ย่อยนะพูดถึงเรื่องการศึกษาแต่ความประพฤติตัวนี่อันนี้แหละที่มันขัดมันแย้งกันกับการศึกษามาจึงหาความเจริญไม่ได้มันขัดมันแย้งกันอยู่ตลอดเวลาการศึกษาก็เพื่อจะปฏิบัติตามศึกษาอบรมให้ได้ความถูกต้องดีงามเข้าสู่ใจแล้วก็เอานั่นแหละเป็นแบบแปลงแผนผังก้าวเดินตามนั่นแล้วมันก็ดีเป็นอย่างนักเรียนครูสอนว่ายังไงก็ปฏิบัติตามแบบฉบับของครูที่สอนนั้นครูจะปฏิบัติแบบไหนมีแบบฉบับหรือไม่มีขอบเขตมีข้อบังคับกฎอะไรบ้างเกี่ยวกับครูก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนมีกฎมีระเบียบข้อบังคับขึ้นไปเป็นชั้นๆตั้งแต่นักเรียนตั้งแต่ครูขึ้นไปครูนี่ควรมีกฎมีระเบียบอะไรให้เป็นแบบฉบับที่ดีสำหรับครูที่จะก้าวเข้ามาสอนคนให้เป็นคนดีนะครูต้องเป็นแบบฉบับอันดีนักเรียนก็จะได้ไต่เต้าไปตามนั้นก้าวเดินไปตามครูข้าราชการโรงงานต่างๆมีกฎมีข้อบังคับระเบียบอย่างไรปฏิบัติตามกฎตามระเบียบนั้นเป็นข้อบังคับที่ดีงามก็จะทำให้โรงงานต่างๆสำเร็จผลประโยชน์ไปด้วยความราบรื่นดีงามไม่กดไม่ถ่วงเวล่ำเวลาหรือไถเงินทองเข้าของได้มาแทบเป็นแทบตายเอาไปชิบหายหมดเพราะคนเลวทรามนี่มีมากนี่นี่แหละการศึกษามาภาคปฏิบัติมันไม่มีมันจึงทำให้เสียอยู่เสมอถ้ามีภาคปฏิบัติถ้ามีกฎเป็นลำดับไปตั้งแต่ผู้น้อยจนตั้งถึงผู้ใหญ่สุดถึงระดับชาติระดับประเทศให้มีกฎข้อบังคับเป็นลำดับไปแล้วและผู้นั้นก็ปฏิบัติตามกฎนั้นน่าจะน่าดูสวยงามไม่น้อยนี่มันยิ่งใจเข้าไปเท่าไรโตเข้าไปเท่าไรยิ่งเลวนี่สิอันนี้ที่น่าเอือมละอาเอามากมายปล่อยเนื้อปล่อยตัวลืมเนื้อลืมตัวไปด้วยความยศด้วยยศถาบรรดาศักดิ์สมบัติเงินทองทำให้คนลืมตัวได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าทำแล้วไม่ลืมมีมากมีน้อยขนาดไหนวาง อยู่ด้วยความสม่ำเสมอวางตัวอยู่กับธรรมต้องเป็นความเสมอภาคไม่ลืมเนื้อลืมตัวสมบัติเงินทองเข้าของปัจจัยมีมาเช่นอย่างพระหากเป็นพระตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าหลักธรรมหลักวินัยจริงแล้วไม่ลืมตัวมีอะไรอะไรมาก็ไม่ลืมตัวเพราะนั้นเป็นเครื่องอาศัยเล็กน้อยเท่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังอะไรที่จะฝากเป็นฝากตายกับมันได้ในสิ่งนี้เพียงอาศัยสำหรับการประพฤติตัวให้เป็นประโยชน์แก่ตนและสังคมทั่วไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรแต่นี่มันกลับมาเป็นเนื้อเป็นหนังจะสิสิ่งที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นอันให้เป็นประโยชน์แก่โลกจริงๆแล้วกลับไม่สนใจไม่ว่าฝ่ายโลกฝ่ายธรรมเดี๋ยวนี้มักเป็นอย่างนั้นกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโลกถึงเดือดร้อนหาความสงบร่มเย็นไม่ได้ทั้งที่หลักวิชาก็มีใครก็เรียนมากฎข้อบังคับก็มีเช่นอย่างหลักธรรมหลักวินัยกฎหมายบ้านเมืองมีแต่ไม่สนใจปฏิบัติมันก็แหวกแนวไปมันก็กลายเป็นความเหลวแหลกไปได้ถ้าต่างคนต่างมีกฎมีระเบียบแล้วอะไรจะสวยงามยิ่งกว่ามนุษย์เราเดินไปตามร่องตามรอยมีกฎบ้างนี่มีแต่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวอยากอะไรก็ให้เป็นไปตามความอยากอยากจนไม่รู้เป็นรู้ตายปล่อยเป็นไปตามนั่นไม่ว่าอยากรู้อยากเห็นอยากประพฤติอะไรอะไรปล่อยไปตามความอยากเสียคนไปวันละเล็กน้อยตั้งแต่เริ่มแรกเกิดมาพอรู้ยังสาภาวะก็ศึกษาโดยหลักธรรมชาติแล้วก็เสียตัวไปเรื่อยๆเพราะมีสิ่งดีงามเข้าไปแทรกสิ่งภายในจิตใจไม่ได้สิ่งเลวไหลเลวซามออกมาจากกิริยามารยาทใดก็มีแต่ความเลวไหลเลวไหลแล้วก็แทรกเข้าไปแทรกเข้าไปคนทั้งคนก็กลายเป็นคนเลวไหลไปได้ทั้งเขาทั้งเราเพราะได้รับการศึกษาจากกันโดยทางกิริยามารยาทเสียไปอย่างนี้มนุษย์เรามีจึงหน้าวิตกวิจารณ์ผมนักเรียนก็มีการอบรมได้รับการอบรมแล้วครูก็คอยแนะนำคอยแนบคอยนำดูผลงานของครูที่จะอบรมนักเรียนแล้วเป็นยังไงดูใครไม่ดีเรียกมาตักเตือนสั่งสอนอย่างนั้นแล้วครูก็ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวประพฤติตัวอยู่ในขอบเขตอันดีงามของครูเนี่ยก็เป็นแบบฉบับที่ดีของเด็กแน่ประชาชนมองดูก็งามตาน่ะเป็นอย่างนั้นสมว่าเป็นหลักของชาติท่านเหล่านี้แหละเริ่มตั้งแต่นี้ขึ้นไปจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ปกครองบ้านเมืองคือนี่คือหลักของชาติบ้านเมืองที่จะหายใจโล่งได้ก็เพราะท่านเหล่านี้เป็นแบบเป็นฉบับอันดีงามแก่ประชาชนราษฎรทั่วๆไปถ้าหลักอันนี้ล้มแล้วหาสิ่งที่เกาะที่ยึดไม่ได้เสียไปหมดแล้วเป็นยังไงเวลานี้เมืองไทยเรามันเป็นไปแบบไหนที่พูดนี่เป็นเรื่องอุตริหรือเป็นเรื่องความจริงอะไรพิจารณาสิคือก็พยายามทำประโยชน์แก่โลกอย่างที่พูดตะกี้นี้วันเหนื่อยวันหนึ่งเหนื่อยมากไม่อยากจะพูดใจจากับอะไรกับใครแหละมันก็ต้องได้พูดเทศน์ได้แนะนำสั่งสอนเกี่ยวข้องมาอยู่ดังตามที่พูดที่มาเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยนั่นแหละเห็นอย่างนี้ก็เต็มชลาวันธรรมดามันก็เต็มชลาก็มาเพื่ออะไรนอกจากการทำบุญให้ทานแล้วก็อยากฟังการอบรมเพื่อนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจอันนี้ก็ให้การอบรมเต็มสติกำลังความสามารถของตนส่วนกำลัง คือธาตุขันธ์นี่มันเป็นเครื่องใช้ไปใช้ไปมันก็หมดกำลังขอให้พี่น้องทั้งหลายนำอุบายต่างๆที่ได้เทศน์แนะนำสั่งสอนแล้วไปปฏิบัติต่อตัวเองแล้วก็จะชุ่มเย็นหลักความเป็นอยู่ในโลกนี้กับความเป็นจะเป็นไปในโลกหน้านั้นถ้าพูดถึงน้ำหนักแล้วข้างหน้านั้นมากกว่านับประมาณไม่ได้เลยในปัจจุบันนี้ชีวิตของเราชั่วอายุขัยเท่านั้นจะสุขจะทุกข์ลำบากลำบนเท่าไหร่ก็เพียงชั่วอายุขัยเท่านั้นไม่นานนักแต่ที่จะไปในข้างหน้าพบหน้าชาติหน้านั่นอีกนั่นที่สำคัญมากมันจะไปแบบไหนก็ไม่รู้เป็นมาแล้วก็ผ่านมาแล้วทุกอย่างลำบากขนาดไหนหรือสุขอย่างไรเราก็ผ่านมาแล้วเป็นอดีตปัจจุบันก็เป็นอยู่อย่างที่เราเห็นเนี่ยปรับตัวปรับปรุงตัวให้ดีเพื่อปัจจุบันและอนาคต ปัจจุบันก็ทำตัวให้ดีปฏิบัติตัวให้ดีให้ถูกต้องดีงามตามศีลธรรมจะเป็นหลักใจอันดีแล้วมีความสงบร่มเย็นความร่มเย็นด้วยศีลธรรมนี้ผิดกับความร่มเย็นในจากสิ่งทั้งหลายอยู่มากมายดีด้วยศีลด้วยธรรมนี้ดีผิดกับสิ่งทั้งหลายที่ว่าดีว่าดีมากมายเหมือนกันเราจึงควรทำตัวของเราให้ดีไม่ต้องไปหาเอามาจากที่ไหนละยศธรรมดาศักดิ์ใครตั้งก็ได้ยากอย่างอะไรอย่างหลวงตาบัวจะตั้งให้เป็นเลยสมเด็จพระสังฆราชฟาดไปถึงดาจรวดดาเทียมก็ยังได้นี่เจ้าของตั้งเจ้าของเองไม่มีใครมาถอดด้วยบอกว่านี่คือ สมเด็จดาวเทียมเป็นไรไปนี่สมเด็จจรวดเป็นไรไปใครไม่มาถอนเราได้มาถอนเราได้แล้วตั้งของเราเองมันยากอะไรภาษายศลมปากเฉยๆไปตื่นบ้าอะไรนักหนาภาษาลมปากเขายกย่องขนาดไหนตัวไม่ดีมันก็ร้อนเป็นไฟอยู่นั่นน่ะตัวดีแล้วใครมายกย่องไม่อะไรก็ตามเราไม่ได้เอาผลประโยชน์จากการยกย่องสรรเสริญของสรรเสริญของใครมาเป็นความดีเป็นเครื่องอุ่นใจสำหรับเราแต่เราหาความดีเพื่อตัวของเราต่างหากหากเป็นความดีขึ้นมาอบอุ่นขึ้นมาภายในตัวเองนี่แหละเรียกว่าตั้งตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีก็เย็นอยู่ในนี้อันนั้นตั้งได้ก็ต้องปลดได้เลยสิตั้งให้เป็นนั่นเป็นนั่นก็ปลดตั้งแล้วก็ปลดนี่ว่าไงอันนี้เจ้าของตั้งเจ้าของตั้งเท่าไหร่ก็ได้ไม่ปลดถึงวันตายเลยนี่และตั้งเจ้าของด้วยการประพฤติตัวดีเนี่ยสำคัญมากอันการประพฤติตัวนี่นะเวลานี้หลักความประพฤตินี้ด้อยเอามากสำหรับชาวพุทธเราด้อยมากจริงๆไม่ว่าจะประชาชนคนธรรมดาทั่วไปก็เป็นอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งเอาในวงราชการงานเมืองตั้งแต่ต่ำขึ้นไปถึงสูงสุดก็ไปคนละแบบละแบบแต่ส่วนมากเป็นแบบโลกแบบโลกแบบที่ผายแบบทำลายอันนี้ที่มันสำคัญประหนึ่งว่าไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาเลยให้ความชั่วช้าละมกมันเอาเป็นเครื่องมือหากินไปทั้งหมดกินก็ไม่กินที่ไหนไปหากินตับกินปอดคนนั่นแหละวิชาเนี่ยวิชามนุษย์ชอบหากินตับกินปอดโคตรโกงรีดไถในแง่ต่างๆเล่ห์เหลี่ยมร้ายสรรพันคมอยู่กับความรู้ประเภทเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งนั้นแหละนี่ความรู้ของโลกของเป็นอย่างนั้นนะถ้ามีธรรมก็แทรกแล้วชิบหายไปได้ทั้งตัวทั้งเขาเนี่ยทั้งที่จะของภูมิใจว่ามีอำนาจวาสนามากมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากแต่มันก็มีแต่ลมปากเฉยๆนี่ก็เองลมแรงๆตัวเจ้าของเองนั้นมันเหมือนไฟไหม้อยู่ภายในหัวอกหัวใจนั่นแหละเป็นสำคัญมากใครอย่าเอาสิ่งภายนอกมาอวดกันอันนี้เผินๆเอาความจริงมาแสดงต่อกันคือหัวใจหัวใจใดที่มีธรรมหัวใจนั้นจะมีความสงบร่มเย็นหัวใจใดไม่มีศีลมีธรรมภายในตัวเองเลยจะว่าอยู่ฝากจรวดก็ตามเถอะมันก็ไปร้อนอยู่ฝากจรวดเผาอยู่ฝากจรวดดาวเทียมมันเพราะหัวใจตรงนี้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสไปไหนกิเลสครอบหัวอยู่ความโลภความโกรธนั่นความหลงสิ่งนี้มีแต่สิ่งบีบบี้สีไฟทั้งนั้นราคะตัณหาเป็นสิ่งที่ดีงามเมื่อไหร่เป็นฟืนเป็นไฟท่านจึงให้รักษาและให้กำจัดมันถ้าเป็นของดีปราทั้งหลายยกยอไว้แล้วอันนี้มาทั้งหลายท่านสาบแช่งมันจะพอจนกระทั่งปัดมันออกจากพระทัยคือใจแล้วก็มาสอนพวกเราให้รู้วิธีหลบดีปีกภัยเหล่านี้ตัวนี้แหละตัวเป็นภัยอะไรอะไรไม่เป็นภัยดินฟ้าอากาศประเทศไหนก็ไม่เป็นภัยไปอยู่เมืองนั้นไปอยู่เมืองนี้ประเทศนอกขอกนาที่ไหนก็ไปเหล่านั้นไม่เป็นภัยมันเป็นภัยอยู่ที่ธรรมชาติ 3-4 กษัตริย์เนี่ยความโลภความโกรธราคะตัณหาออกมาจากมูลเหตุอันใหญ่โตก็คือความหลงนั่นแหละนี่จะทำลายจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดไม่เว้นกวาดเรียบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องทำเอาธรรมเข้าไปกวาดมันอีกเหมือนกันถ้ามีธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้สงบได้อยู่พอเหมาะพอดีพอประมาณโลภมากก็จะตายคนเราความโลภนั่นแหละจะพาตายความโกรธตาดำตาแดงนอนไม่หลับกินไม่ได้จนจะเป็นบ้าเพราะความโกรธความเครียดแค้นนี่เป็นภัยหรือไม่เป็นฟังสิราคะตัณหาก็เหมือนกันดิ้นทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนไม่มีเขต ไม่มีเหตุมีผลไม่มีคือมีแต่ไม่มีของเขาของเราเป็นบ้ากันทั้งวันทั้งคืนนี่ดีไหมมันบีบนะไม่บีบคนไม่ดิ้นธรรมชาตินี่มันบีบให้ดิ้นมันทนไม่ได้ก็ต้องดิ้นตามมันความดิ้นมันเป็นความสุขเมื่อไหร่ความสงบร่มเย็นนั่นคือความสุขไม่มีอะไรมาบีบมาบังคับให้ดีดให้ดิ้นนั่นคือความสงบสุขเย็นใจปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนให้ลงในจุดนี้ให้อยู่ในความพอดีพองามเราละมันไม่ได้ก็ให้พยายามกำจัดให้รู้จักความพอดีไม่พอดีอะไรที่มันจะเลยเถิดแล้วมันก็จะทำลายเรานั่นแหละให้ระมัดระวังนี่เรียกว่าผู้มีธรรมให้ระวังรักษาตัวนี่ไม่ต้องรักษาอะไรรักษาตัวนี่แหละรักษาใจของเราอยู่เมืองไหนก็ไม่พ้นจากความเป็นนักโทษของกิเลสประเภทเหล่านี้เป็นนายคุมจนได้แหละเมื่อเป็นนักโทษแล้วจะไปเรือนอยู่ไปเรือนจำไหนล่ะไปเรือนจำไหนก็คือเรือนก็คือนักโทษเรือนนักโทษนั่นเองเรือนจองจำคือว่าเรือนจำคือเรือนจองจำนักโทษติดคุกติดตารางผู้มีโทษมีกรรมหนักเบามากน้อยถูกกักถูกขังไว้ในเรือนจำนี่เรียกว่าเรือนเขาเรียกว่าเรือนจำหรือตารางก็เอาวางตารางสอบตารางเม็ดเอาไว้ให้อยู่บังคับอยู่ในกรอบหนีไปไม่ได้ไม่เป็นอิสระนี่คนติดคุกติดตารางนักโทษไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดไปเป็นคุณเป็นคนคุกคนตารางแล้วเป็นยังไงดีไหมมีความสุขไหมถ้าดีก็ไปเขียนใบสมัครสินี่เรือนจำนี่ก็มีไปเขียนใบสมัครค่าสมัครเป็นนักโทษไปทำอะไรมาเขาก็จะถามถึงจะมาสมัครเป็นนักโทษไม่ได้ทำอะไรมาแหละข้าโมโหกิเลสละมันไม่ได้ข้าจะมาเป็นนักโทษว่าไงพี่นายสิเดี๋ยวเป็นนักโทษแล้วก็เป็นนักโทษอยู่อันเก่านี่เราเทียบถึงว่าคนที่ไม่มีความเจาะความแสวงความค่ายในอานาธรรมเป็นเครื่องกำจัดปัดเก่าสิ่งทั้งหลายที่ไปฟืนไป4ครั้งหรือ5กองนี้แล้วไปไหนก็อย่างนั้นแหละเหมือนคนติดคุกไปอยู่ประเทศไหนเมืองใดประเทศนอกประเทศนาที่ไหนนั่นก็คือเรือนจำแห่งนั่นคือเรือนจำแห่งมีเรือนจำครอบโลกธาตุเพราะนายคุมเรือนจำคือความโลภความโกรธราคะตัณหามันพวกมันคุมอยู่นั่นให้ดิ้นให้ดิ้นอยู่ทั้งด้วยกันทั้งเขาทั้งเรานี่ไม่ดีประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาอาจทำเป็นเครื่องเยียวยารักษาเป็นเครื่องปราบปรามกันไปแล้วนั่นแหละประเทศนั้นแหละคนนั้นแหละยิ่งร้อนมากที่สุดมันร้อนอยู่ที่หัวใจดิ้นดิ้นแล้วความคับแคบติดตันคนเป็นกี่แสนกี่ล้านคนมันก็เหมือนกับไม่มีคนเอาตัวรอดเหมือนอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยใครก็ต่างคนต่างดิ้นใครก็ต่างคนต่างดิ้นเพื่อเอาตัวรอดสุดท้ายมันก็จมไปด้วยกันแล้วหาความสุขที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนั่นแหละเทียบกับคนติดคุกติดตารางคนมีความชั่วเต็มตัวเป็นอย่างนั้นเรามีความชั่วเต็มตัวมันก็เป็นคนตารางคนติดคุกอีกประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องสร้างความดีไว้เข้ากำจัดมันสิ่งเหล่านี้จะได้เบาบางลงเราจะได้มีอิสระรู้จักเหตุจักผลรู้จักการเวลาเวลาอันเหมาะอันควรการงานอะไรควรไม่ควรเราจะรู้จักเลือกเฟ้นแล้วทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์ขึ้นมาทำท่านสอนอย่างนั้นการได้มาก็ได้มาเพราะเราขนขวายการขนขวายก็สละชีพใส่มันนั่นแหละการงานบางประเภทนี้หนักมากถึงขนาดได้สละชีพกับมันอันได้เงินได้ทองมาแล้วก็เป็นของเล่นไปเสียเป็นเครื่องสนุกสนานไปเสียจะเก็บหอมรอมริบไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในทางที่ดีไม่ค่อยจะใช้ไปในทางที่จะทำความให้ฟุ้งเฟ้อเหิมภายในจิตใจมากขึ้นนั่นแหละมักเป็นอย่างนั้นส่วนมากได้มาแล้วก็ลื่นเลิงบันเทิงมีแต่เรื่องลื่นเลิงบันเทิงเพื่อความฟุ้งเฟ้อทะยานไม่มีความสงบใจเลยถ้าผู้มีธรรมได้มามากน้อยสงบใจสบายนี่จะได้แยกไปทำประโยชน์อันนั้นอันนี้ส่วนนี้จะแยกไปทำประโยชน์อันนั้นส่วนนั้นจะแยกไปทำประโยชน์นี้ส่วนนี้เก็บไว้เพื่อความจำเป็นอันนั้นนั่นมีเหตุมีผลพร้อมผู้มีอดีตธรรมผู้ไม่มีไม่เป็นอย่างนั้นนะได้มาเท่าไหร่นี่เป็นอันว่าทุ่มกันเลยเพื่อสนองความต้องการได้แก่ความฟุ้งเฟ้อทะยานมีเท่าไหร่ก็หมดมีเท่าไรก็หมดหามาเท่าไรก็ไม่พอจะพอไหนพอกับกิเลสตัณหามันเคยพอมาเลยสายก็ไปที่ฟืน กองไฟมันแสดงเปลวอยู่แล้วนั่นแล้วสายฟืนเข้าไปสิหรือเทนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปสิเป็นยังไงแสดงเปลวจุดเมฆนี่เราวิ่งเต้นตามความเหอความทะเยอทะยานมันก็เหมือนกับสายฟืนเข้าไปหากองไฟมันแสดงเปลวมากขึ้นหาความสุขไม่ได้เลยเพราะจริงต้องใช้มันพอดีพอเหมาะพอประมาณมีฐานสัมปทามีความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบอย่าเตะๆเร่ร่อนเที่ยวเล่นการพนันขันต่อสุดฝีนกินแพงชาเฮโรอีนซึ่งเป็นความเสียหายสังหารตนทั้งเป็นหมดคุณค่าในเวลามีชีวิตอยู่นี่แหละอย่างนี้อย่าทำเนี่ยท่านสอนให้หมดและสิ่งเหล่านี้ก็มีเกิดอยู่ในโลกจะทำคนในโลกเสียนั้นพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วถ้าเราไม่ฉลาดก็สวมคอก็ไปคอขาดใครฉลาดหลีกตัวสิ่งเหล่านี้เป็นความชิบหายไม่ทำนั่นทำเพราะเป็นนั่นนะสิ่งเหล่านี้พาให้ชิบหายไม่ทำแล้วมันจะเป็นอะไรไปเมื่อเราไม่ทำแล้วมันจะมาติดสอยห้อยตามพันคอเราได้ไงไม่พันนี่ก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งเรามีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่ชอบได้มาแล้วก็เก็บหอมรอมริบไว้สำหรับประโยชน์ดังที่กล่าวเมื่อจะคู่นี้การกินการจ่ายการจับจ่ายใช้สอยก็ให้พอเหมาะพอดีอย่าได้ฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินผลนั่นมันเสริมความทุกข์ให้เจ้าของอยู่ดีไม่อยู่หาแต่เรื่องความเดือดร้อนใส่ตนซื้อสิ่งซื้อของเขาเอาความอยากเข้าไปเป็นประมาณไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลไม่ได้คำนึงถึงเงินในกระเป๋าบ้างเลยเหตุผลไม่มีมีแต่ความอยากเงินในกระเป๋ามีหรือไม่มีช่างหัวมันอย่าว่าเราช่างแม่มันจะว่างั้นบางคนคือมันเด็ดครั้งทะเยอทะยานกูได้ซื้อมาเงินผ่อนกูก็เอาแล้วเงินผ่อนมันหายขอไม่ทันก็มารีบอีกแล้วเป็นไงนี่ความเผื่อความทะเยอทะยานไม่ได้เงินสดก็ฟาดเงินผ่อนมันไปเงินผ่อนไม่ทันเขาก็มารีบเอาของไปเช่นเหมือนรถรางนี่เอาไปแล้วจะอยู่อะไรอีกเป็นพินาศอยู่ใครเป็นทุกข์ขึ้นนี่รถเขาก็มายึดไปแล้วเงินผ่อนให้เขาไม่ทันแล้วเป็นยังไงทุกข์ใหม่พิจารณาดูนี่ความเหงาความทะเยอทะยานมีอะไรใช้ไปตามเรื่องทำเกิดตามมีอย่าพุ่งเพ้อเสริมเกินเหตุเกินผลสมาชีวิตาการเลี้ยงชีพให้พอเหมาะพอดีกับครอบครัวของตนที่มีมากมีน้อยสมมติเราในครอบครัวเรานี้วันหนึ่งจ่ายไปเท่าไรจะพอดีคำนวณให้เหมาะให้สมแล้วก็จ่ายตามนั้นใช้พอประมาณมีเงินจะเป็นล้านล้านก็ตามอันนั้นก็เป็นเงินล้านเสริมความสุขความทุกข์ให้มันอยู่กับเรานั่นเราจะนำมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ไม่ใช้ในทางเป็นโทษเพียงเท่านี้พอแล้วในครอบครัวนี้นั่นคนไม่ลืมตัวไม่พุ่งเฟ้อเหิมแบบที่ว่าโต๊ะหนึ่งแต่ละโต๊ะละโต๊ะเลยนะโต๊ะละเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนมันจะแตกกันอะไรก็ไม่รู้เราอยากว่างี้เราลูกคนจนเกิดขึ้นมาตั้งแต่พ่อแต่แม่เราเขียนเงินล้านก็ไม่ถูกหรือว่าไงนี่เขาฟาดจะโต๊ะละแต่ละโต๊ะละโต๊ะหรือโต๊ะละโต๊ะละหมื่นโต๊ะละแสนฟังสิมีไหมหลวงตาบัวอุตรีหรือไปหาดูสินี่พวกบ้าพวกผู้เฟ้อเหิมพวกลืมเนื้อลืมตัวเหออยู่เนี่ยไม่ใหญ่ตัวเท่าอื่นจะทำอย่างนี้ขึ้นให้มันเท่าช้างมันไม่เท่าอะไรช้างช้างกับอื่นนี่นะสินี่ละบ้าถ้าคนนี้เป็นบ้าสวนร้อนรู้ไหมอยากให้เขาว่าตนมั่งตนมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีบริษัทบริวารมากเป็นคนกว้างขวางเอาเงินไปทุ่มลงในทะเลนั่นหรือคนกว้างขวางมันเกิดประโยชน์อะไรพิจารณาสินี่แหละความไม่มีเหตุมีผลไม่ใช่สมาชีวิตาการเลี้ยงชีพมีอะไรมาก็พออยู่พอกินแล้วจะไปจำเป็นอะไรถึงโต๊ะละหมื่นละแสนทั้งนี้มันเลยเหตุเลยผลแต่ละขวดมันเท่าไหร่มาตั้งอยู่ตามโต๊ะนั้นขวดหนึ่งขวดหนึ่งมันราคาเท่าไหร่ไม่ดีไม่เอานะเอาดีเอาดีให้สมกิเลสตัณหาที่มันชอบมากๆดีเท่าไหร่ยิ่งเร็วมากเท่านั้นนั่นเวลาทำแทรกเข้าไปดีเท่าไหร่ยิ่งเร็วมากเร็วมากสำหรับคนผ่านนะคนผ่านจะหาของดีมากมีตั้งแต่ของเร็วมากของเร็วมากเท่านั้นแหละเอามาใช้แล้วเราจะยึดเอาอะไรพี่นาสิกัลยาณมิตรตาจะคบค้าสมาคมคนประเภทนี้หรือชีพหายนะท่านว่ากัลยาณมิตรตาคบคนประเภทไหนก็คบคนประเภทนี้เราตายทั้งเป็นนะไม่มีอะไรเหลือแหละโอ้หลวงตาบัวมันเกิดกับคนจนจะไปอ่านธรรมะพุทธเจ้าเอามาเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นแบบฉบับที่จึงได้นำธรรมะพุทธเจ้ามาแสดงเวลานี้ไม่เอาพื้นเพของหลวงตาบัวมาแสดงเอาธรรมะพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาเอกในโลกนี้มาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังอะไรผิดอะไรถูกดำเนินแนะนำสั่งสอนไปตามนั้นเมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วจะไม่เป็นอื่นนอกจากความสงบร่มเย็นตามฐานะกำลังของตนเท่านั้น ฉันขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวไอ้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาพาคนให้ล่มจมมามากต่อมากแล้วอย่าไปตื่นกับมันเอาธรรมนั้นเข้าไปแก้ไขเอาธรรมนั้นไปเป็นเบรกห้ามล้อให้มันอยู่ในความพอเหมาะพอดีแล้วจะสงบร่มเย็นดังที่พูดตะกี้นี้ตั้งแต่เด็กขึ้นไปจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่สุดให้ต่างคนต่างมีแบบมีฉบับเป็นข้อบังคับตนเองให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามลำดับลำดาขึ้นไปแล้วเราจะไปหาสาระแก่นสารที่ไหนความมั่นคงของบ้านเมืองหาจากคนที่ประพฤติตัวดีตามขอบตามเขตตามเหตุตามผลตามกฎข้อบังคับศีลธรรมนี่แหละอันนี้เราจะพาให้คนวิเศษวิโสให้คนดีความสงบสุขนอกนั้นไม่มีไปหาแล้วก็ไปเถอะไม่มีให้พากันยึดเอาหลักนี้ไปปฏิบัติตนเองเอาละการแสดงธรรมก็ทำเท่านี้แหละทางเดือนมาก็ฟังเป็นกลางๆนี้ทำเทศกลางๆให้ฟังเทศทุกวันวันนี้ก็นึกว่าจะเทศจะได้เบาบ้างแล้วนึกในใจวันนี้จะเบาบ้างหนักมาหลายวันแล้ววันนี้ยิ่งหนักมันยังไงกันนี่ก็ดีให้พรยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโค วินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังยุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละสิเนี่ยเสร็จแล้วเลิกได้อย่าได้ไล่นะมันเบื่อแล้วไล่คนนะเนี่ยครับ
3: คุณตายังเทศได้
2: เนี่ย
3: คุณตายังเทศได้เข้าหร
2: ือเปล่าเพราะอะไรคุณกำลังจะตายมันเพาะใจผิด
3: หลวงตาเมื่อวานไม่สบาย
2: นะมาไงคนมันแน่นเลยรับบิณฑบาตได้สองรอบมันจะหกล้มมันยิงเลี้ยงที่รอบหนึ่งก็พอทนพอรอบที่สองมาเอาแล้วที่มันจะล้มมันยิงเลี้ยงก้มน้ำเงยก้มน้ำเงยรับบาตก้มไปก้มมาแล้วมันก็ปวดถ่วงตามมันตามนี่ขึ้นสมองลุกขึ้นไหนต้องลุกขึ้นบนยิ้วแล้วยิ้วแล้วอ่านไม่ได้เลยมันจะล้มนะว่าออกจากนั้นหนีมันนั่งหนีสบายทันทีเนี่ยมันเป็นในเวลาเดินเราก็อยู่ที่ที่เดินก้ม
3: อย่างนี้เป็นไรปัญญาอย่างที
2: ่นะเอาละไม่เอาเราเห็นทุกคนเลยเราจะทำนั่นที่นี่เขาก็มาขอให้นั่งก็เลยจำหน้าไม่ได้จำชื่อไม่ได้
3: น้องสาวมาจาก
2: น้องสาวน้องสาว
3: มาจากกรุงเทพไปกราบน้องสาวไปก่อนมาจากกรุงเทพก็ต้องมากราบน้องสาวใช่ไหม
2: นั่นแล้วเป็นไงล่ะเทศกาลนี้ถูกหรือ
3: ถูกใจค่ะถูกใจค
2: ่
3: ะจริงๆแล้วคนนี้ก็เป็นเหมือนเป็นแสนไม่รู
2: ้ก็นั่งดูจริงจะมาเทศน์ดูสิถ้ามันจำเป็นจะมาเทศน์ทำไมใช่ไหมมันเลยความจำเป็นนะสิมันทำเผลอบ้ามันเลยว่ะไม่ใช่คนบ้าเขาไม่ทำกันได้หรือยังนั่นนอกจากบ้าเลยนะถึงแม้อ่านคือพิมพ์ตามลูกศิษย์แล้วมันเต็มคุณเต็มประเทศไทยเรื่องอะไรๆมันรู้หมดนะลูกศิษย์ของเราแต่ละกระทรวงน้อยเมื่อไหร่คนนั้นละเอียดรอไปทางแผนกนั้นคนนั้นละเอียดรอทางแผนกนั้นแผนกไหนแผนกไหนแผนกไหนในวงราชการต่างๆมันจะรวมเข้ามาที่หมดเข้าใจไหมแล้วทำไมมันจะไม่รู้อันโต๊ะละแสนสองแสนนั่นมันอยู่นอกๆอยู่โต๊ะลึกลับกว่านั้นยังรู้วะ
3: ขออนุญาตลาจากบ้านวันนี้ไปลงเครื่องผิดและก็จะร
2: ี
3: บ
2: กลับ
3: ไ
2: ปใช้งานก็ที่ว่านะ
3: ก็ท่านขอคำลาท่าน
2: เนื้ออ้าวเนื
3: ้
2: อว่าเอาวางท่าเลยจับอะไรทำอะไรบ้างเถอะ นี่ได้จับตะข้าลำบากรณาวางนั้นแล้วก็อันนี้เรียนมาเลยเรียนไปแล้วคนนั้นให้จับนี่ให้จับครับมันอะไรก็ไม่รู้ผู้ว่ามาว่านี่นะ
4: คร
2: ับ
4: ผม
2: เฮ้ยโอ้ก็พูดแล้วหมดแล้วนี่ใครพูดอะไรอีกโอ้ผมตายเป็นนอกคนน่ะพูดไม่ได้อยู่ก็ยอมเดี๋ยวคนนั้นมายุ่งเรื่องนั้นคนนี้มายุ่งเรื่องนี้ก็เมื่อวานคนอัดแน่นหมดเลยจนกระทั่งรถเข้าไม่ได้
4: อาจารย์แยกแยะ
2: เ
4: ดียวกัน
2: รถเข้าไม่ได้ตำรวจทางหลวงต้องมาสกัดรถอยู่ครับ

0: มีรางวัลรางวัลเหมือนให้รางวัลเด็กนั่นแหละ
1: สาวไปเข้าเลยสาวไปเด็ก
0: เขาไปเด็กสุดท้ายสุด
1: ถามเขาไว้ใจเขาไม่ใส่คนที่ตายไม่แน่ครับทุกคนใจเขาด้วยแล้วก็เอาไตเอาไตทางก็ให้ทหารเอาไตทางไปให้ชาวบ้านได้สามคนคนตายแล้วได้ไตสองคน
0: ไม่มีอะไรสมบ้างนะ
1: ครับ
0: ตายแล้วก็มีอะไรสมบ้าง
1: ต่อชีวิตให้คนอื่น
0: นั่นแหละเอาชีวิตให้คนอื่นนี่แหละใครพิจารณาหลายเรื่องเนี่ยเรื่องพระพุทธเจ้าที่ตรงอันนี้เรายันได้เลยข้าจะว่าลำบากประการแต่ไม่ยันออกสนามนะยันในความจริงนี่ว่าท่านเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ทรงห้ามบางสายรักเพราะอะไรก็นี่แหละที่น่าดีคุณนี่ตายแล้วผลประโยชน์ตอบกันเพื่อนได้เป็นยังไงตอบกันได้เขาจึงเขาสายละเอาร่างกายไปมอบให้ทางโรงพยาบาลให้ทำประโยชน์ยังไงความหวังเขามีในร่างกายที่ทิ้งแล้วนั้นทิ้งแล้วนั้นตัดทั้งหลายตรงนั้นกันถ้ามีจำนวนน้อยเมื่อไรที่เขาจะหวังประโยชน์ในร่างกายของเขาตายไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่เกิดประโยชน์เลยเขาใครทรงทราบตามพระองค์อ่ะอันนี
1: ้ลึกซึ้งมาก
0: นั่นดีนี่ลึกซึ้งมากพวกตาบอดนี่บางชาวิรัตคือไม่กินเนื้อกินปลากินเต็มแม่ความเมตตาที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ผีทอดผีแม่ไม่กินเต็มหอมเราจะว่างนี่นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยทุกส่วนแล้วไม่มีที่ยังภายในพระทัยเลยนิดนึงเขาไม่มีเลยนั่นหรือผู้ไม่บริสุทธิ์เราจะว่างนี่
1: มันนึกไม่ถึงปัญญามันยังไม่ถึงเอา
0: เ
1: ข
0: า
1: ปัญญามันยังไม่ถึงมันก็นึกว่ามันถึง
0: นี่เรื่องสำคัญที่พุทธเจ้าวันนี้เราเปิดใช่ไหมนี่เราพูดธรรมดาทั่วจะว่าเราลงสุนทรหาเราก็พูดเดี๋ยวเราวันนี้รู้สึกจะกว้างออกไปแล้วเมื่อพระประสงค์พระพุทธเจ้าใครจะไปเรียกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าว่าตายสัตว์ทั้งหลายตายร่างกายมันของจับแต่ละตัวละลายละลายนี่นะเขาเอาจนสุดกำลังความสมาธิเขาที่จะรับที่จะให้ไปได้รับประโยชน์จากของเขาสมบัติของเขาในร่างกายนี่ว่าตายแล้วมันมีวิสัยอะไรที่ควรจะเป็นที่พึ่งกับร่างกายที่ตายแล้วได้นี่นั่นเช่นอย่างร่างกายที่ตายแล้วนี่จะมาโรงพยาบาลนั่นเขาก็มุ่งกันนั่น
1: ตาให้คน
0: นั่นแล้วเนี่ยเอาอะไรอะไรให้
1: ใช่ไห
0: มตายแล้วไม่เสียประโยชน์ใช่ไหมล่ะมันได้ประโยชน์นั่นแหละเรื่องอ้อนพวกสัตว์ทั้งหลายตายที่พระเจ้าไม่ทรงห้ามเพราะอย่างนี้เองข้อบังคับอันใหญ่โตที่สัตว์ทั้งหลายมีความมากมีหวังผลประโยชน์ต่อร่างกายของตนชั่วหน้ากันแล้วใครเห็นอันนี้วางกันเลยนะมีใครเห็นหรอว่างั้นเลย
1: ทำไมตอบไม่เข้าป่ามือท่านบอกว่าอุทิศเงินนะให้ท่านจะให้สามกินบอกท่านกลายว่าถ้ามันจะเป็นสาวแม่สาวที่เหมือนเสือบอกว่าจะว่าท่านให้เรื่องความแม่สาวไม่กลัวตายหรอก
0: อย่างปัจจุบันนี้แม่ชีเจ้าจะเป็นแม่ชีเจ้าก็พูดจะสบายแต่เห็นไหมตัวอย่างอย่างนั้นเนี่ยที่เขาไปยิงหมูทุนก้าวหน้าไม่เชื่อได้ไงแต่ว่าพูดก่อนแล้วเนี่ยพอถึงมาตอนเช้าโอ้ตอนนี้คอยดูนะมีข้ามประมาณ3คือบอกชื่อเลยว่าไอ้นั่นว่างั้นเลยมันยิงหนูก่อนนี่หนูก่อนนี่ลงมากินน้ำแล้วไอ้ชื่อว่าอย่างนั้นมายิงผมเนี่ยตายไปแล้วแล้วเนื้อหนังของผมเนี่ยจะให้ใครก็ไม่สมควรจึงต้องมาขอถวายคุณแม่นั่นเวลาเขาคือประเพณีของทางภาคอีสานเขาได้อะไรมานั้นเขาจะต้องไปทำบุญนะเช่นอย่างในเนื้อจะอะไรนี่ไม่ว่าในปานไหนก็ตามนะเขาจะเล่นเลยนะเขาจะต้องเอาเนื้อที่สำคัญสำคัญตามธรรมดานะเอาไว้สำหรับไปทำบุญคือเนื้อตรงนั้นเหมือนกับว่าแก้กรรมปัจจุบันเขามีอะไรข้อเคล็ดอันหนึ่งเพราะว่าเวลาตายไปในโลกนั้นนะรู้ว่าวัวเนี่ยมันอะไรมันน้ำอะไรมันไหลมาจากตายเขาเป็นน้ำบุญคือถูกเขาฆ่าแล้วมันมาแสดงเรื่องว่าถูกเขาฆ่าแล้วทีนี้น้ำบุญของเขาที่ทำบุญเพราะเขาเอาเนื้อของวัวทิ้งไปกินเนี่ยมันแล้วทางนั้นที่จะนายโยมบางเขาบอกนี่น้ำบุญของเขาเขาแก้กันนี่เขาให้กินแล้วนี่นั่น
1: เนี่ยประมาณอย่างนั้น
0: ความหมายประมาณเพราะฉะนั้นเขาจึงถือจริงๆนะสำหรับคนภาคอีสานนี่คือเรื่องในฟาร์มนี่ได้เนื้อตัวนั้นมาก็ตามนับตั้งแต่อีเก้งขึ้นไปแต่ถัดไปมากก็ไม่ว่านะนับตั้งแต่อีเก้ง

0: ว่าเลยเขาจะต้องเอาเนื้อในเนื้อเขาเรียกเนื้อสันหลังนี่เป็นสำคัญเขาเรียกเนื้อสันนี่แหละเนื้อเอาไปไว้สำหรับเขาจะแตะไม่ได้เลยเขาจะต้องเอาไว้พิเศษบอกรูปบอกเก้าทั้งหมดใครจะมาแตะนั้นนี่เอาไว้ไปวัดเนี่ยแล้วตลอดไม่ว่าสัตว์ใหญ่สัตว์ตัวแล้วเขาต้องทำแบบนั้นย่านี้ไอ้ตัวไอ้ที่ว่ามันตายแล้วก็มาหาผู้ท่านผู้แก้วเลยมานี่เขาจะเอาอะไรมาทำบุญให้ทานแต่ก็น่ากลัวเขาจะไม่เอาของหยิบของดีมาให้ทานอย่างนั้นถ้าเวลาเอามานี่ขอคุณแม่เมตตาฉันให้เขาหน่อยเพื่อเขาจะเป็นบุญเป็นกุศลคนที่กลัวกัดหมูตัวที่มันตายนั่นน่ะมันมาหาผู้เท่าแล้วคุณมาขอความเมตตาให้ท่านให้มาแก้นี่ฉันเมื่อเขาว่าเขาตื่นเช้ามาเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นะวันนี้พวกเขาพวกชื่อพวกแอร์มาเป็นไงความเมื่อเช้านี่ไอ้นั่นอะชื่อตั้งแต่ชื่อเอ็นดินแอบแบนหมูตัวมันก็ยิงหมูตัวนี้แล้วหมูตัวนี้ตายมันมาหาเช้าเนี่ยใครสั่งนะวันนี้ละเหตุการณ์จะเป็นยังไงมาบอกชัดเจนไปแรงแค่เป็นบุรุษมาทำหมาหมูตัวนั่นนะแล้วคอยชี้นักบันนี่มันจะเป็นยังไงไอ้ดินมันไปยิงหมูตัวนี้หมูตัวนี้ตายแล้วมาบอกเมื่อคืนนี้มาพอคอยดูแล้วก็มาขอถวายเนื้อน้ำมันเนื้อเขามาทางนี้ให้ขอให้เมตตาฉันให้มาเพื่อเขาจะมีส่วนร่วมส่วนผสมกับเนื้อนี้แล้วพอประมาณสักเจ็ดโมงนี่ก็เขาก็เอาเข้ามาจริงๆพอมาแล้วก็ซักเดี๋ยวเขานี่จะดูก็เพราะมันไม่เห็นเลยใช่ไหมล่ะเขาพูดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพูดกันว่าเรื่องทำไมตรงนี้คอยดูนั่งเป็นไงงาก็วัดสายหน่อยก็จริงๆเขาก็เอาเนื้อหมูมาพูดมาเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อหมูเขาก็บอกเลยบอกดีมันไปยิงหมูได้หมูตรงด้านมาโอ้ยแบบนี้คนนี้ก็ยิ้มไปเลยโอ้โหน่าทึ่งเลยอย่างนั้นก็เห็นไหมล่ะเนี่ยเห็นมาแก้วจะพูดได้ทุกอย่างมันล่ะบอกก็เป็นแม่ชีอยู่วะทำไมเหมือนพระเนี่ยทำไมพระอาตมาคนนี้ตายเลยมันคือกันอย่างนั้นนี่จำได้นี่แหละหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงนั่นพระคัจจายะบ้าก็ว่าว่านี่เลยไม่มีใครรู้เลยหลักนี้เลยใครธรรมดาแล้วใครละเอียดละออยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะอะไรที่จะเป็นการกระทบกระเทือนส่วนได้ส่วนเสียยังไงพระองค์จะทดสอบให้หมดถ้ามีทางออกออกไหนที่พอเป็นประโยชน์ออกข้างนั้นนะให้รู้อยู่ข้างนั้นนะนี่ก็ถึงวิสัยแล้วว่างนะก็ผู้สูงวิเมื่อสูงวิสัยที่ตายไปแล้วจะทำไงแล้วความหวังของสัตว์ที่ตายแล้วยังมีจะเป็นประโยชน์แก่เนื้อแก่หนังเขาอีกแล้วทำไงใครเป็นผู้จะรับเพื่อเป็นประโยชน์แก่เขาแล้วมันก็สูงวิสัยแล้วด้วยแล้วจะทำอะไรก็เข้ามาให้กับกินฮะก็เท่านั้นเองไม่ใช่ว่ามาหาเสริมอะไรใช่ไหมจะไม่เสริมมนุษย์เรานี่ปากข้ามเต็มไปหมดไม่มีใครกินเนื้อมันเลยแล้วทำไมมันตายหาพ่อหาแม่เหมือนกันถ้าจะพูดอย่างนี้นะมันทุ่มที่ถึงว่ะดังนั้นก็ว่าคนฆ่ามันตายก็ค่อยชั่วใช่ไหมแล้วเสริมให้คนฆ่าสัตว์ตายก็ได้มนุษย์นี่ใครจะฆ่ามันกองส่วนอยู่ป่าชาติใครกินเนื้อมนุษย์ว่ะมันตายหาอย่างเราจะว่าหายำต้องอยู่คงโกรธพี่นายที่โมโหกูเลยโมโหว่าเราเนี่ยมันไม่เหมือนใครโมโหจริงว่ะไอ้ขยอยอย่างเงี้ยแถมคนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอ่ะ
1: แล้วม
0: ัน
1: ได้ประโยชน์แก่คนอื่นนะพวก
0: ตอนนี้แล้วก็ได้แล้วตาแล้วก็ตาบ้างอะไรบ้างเอาอะไรบ้างนี่ไปให้แพทย์ตรวจเท่านั้นแหละทดสอบอะไรอวัยวะคุณหมอให้โรงพยาบาลให้พวกนักศึกษาเขาจะค้นคว้าดูมีการนี้
1: ทำแบบก่อนแต่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะทำไมพระเจ้าทำไมท่านมองละเอียดมาถึงขนาดจนท่าน
0: มันแล้วไม่งั้นจะเอาคุณพระเจ้าหรือเพราะว่าตาสีตาขาตามัว
1: โอ้ยเชื่อท่านอนุญาตไปให
0: ้งั้นแล้วพี่งามนี่เรื่องลับมากเรื่องนี้เรื่องลับมากเราจะไปลงไปก็ไม่ยากอยู่คออ
2: ๋อน
0: ี่
2: ว
0: ิ
2: ทย
0: ุ
2: เสียงดูประเทศก็ฝ่าย
0: ที่ดีอ่ะ
2: ประเทศต้อง
0: วิ
2: ทย
0: ุ
2: ที
0: ่
2: เคยถว
0: ายมาท่านกวนยาท่านแจ้งเองอ่ะ
2: อันนี้ใบประกันเขาไปดูแบบ
0: ประกันว่างไงไม่ใช่อีกชีวิตที่อยู่อีกมั้งเหร
2: อประกันหนึ่งปีถ้าเสีย
0: อ๋อนอกประกันว่างเรื่องมันก็อื่นคือวิทยุนั่นแหละ
2: เ
0: บื่อเบิกเ
2: ครื่องอุปกรณ์ได้ฟรีภายในหนึ่งปีบริษัทฟรี
0: หมดเลยธรรมดาถ้ามันแก้ออกมดให้เหลือแต่เครื่องนึงวันเมื่อมันแก้แล้วมันก็แก้ให้เหลือแต่เครื่องสำหรับอัดฟังเทศฟังเทศแล้วเทศแต่วิทยุตัดออกตัดไม่ได้หรอกเพราะว่านี่มีไม่ได้ว่างั้นวิทยุคงไหนมาคอขาดเลยมีกับเราครับจริงๆนะยิ่งเคยถ้าโดยแล้วโอ้ยขับพวกแต่ยังไม่เข้าวัดถึงว่างนะเขาแห่ไปเลยแล้วเขาแก่แจงต้องตรวจสอบทำไว้
2: เคยใช้ก็สมองเล็กคนขายก็ไปซื้อบริษัทและใช้แล้วเลยทำหวาน
0: ตาสว่างตาเลยดูภาพที่
2: ตั้งกลางคืนขนาดนี้นะเหมือนลูก
0: เพราะว่ามีเรื่องหลายสิ่งถึงเราวันนี้เมื่อเราแล้วทำนู่นทำนี่ไปเดี๋ยวของมีเรื่องดีกว่าเขาขายเสียงใจนี้จะให้ทานเสียงดีกว่าเขาขายเสียงพวกขายเสียงพวกผีนี่พวกเทวดาเนี่ยทางเสียงมีพวกเทวดาพวกขายเสียงพวกผีรู้ไหมเป็นรู้กับรู้ได้เลยบ้าพูดไปสมบ้าเขาพูดไปเฉยๆไม่มีอะไรกับใครพูดธรรมดาธรรมดาไม่จะคิดเราจะยกข้อกันแล้วนี่นะพูดธรรมดาระหว่างอยู่กับอาจารย์ตรงนั้นเขาพูดแล้วเขาแยกไปเลยใครจะว่าหลวงตาไม่เป็นบ้าใครผีก็ปากเขาดิถ้าติดแล้วก็ดีแล้วรู้แล้ววันนี้ก็ดีมันธรรมดาเราเรียกว่าจะไม่มีคนมากที่ไหนได้เต็มตลาด
3: สิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดกระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอยผู้นำอินโดนีเซียสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเผาป่าหลังอินโดนีเซียเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้กำกับดูแลกิจการ Data Center และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อจัดทำกฎหมายเฉพาะในการควบคุมระเบียบต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: เรื่อง Data Center เนี่ยทางรัฐบาลที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการไหลเวียนของเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยการลงทุนต่างๆจากต่างประเทศแต่กฎหมายเฉพาะ Data Center ไม่มีหลังจากนั้นก็ทราบว่ามันทั้งกินไฟทั้งกินน้ำนะครับทรัพยากรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วกำหนดทิศทางให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายและในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษของไทย
3: ได้เกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในหลักการทั้งหลายได้ตกลงกันแทบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเจอท่านน่าจะพรุ่งนี้เป็นในทางที่ทางที่ดีครับข้อมูลในการพูดคุยถ้าจะมีการต่อสายคุยกันแต่ผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็แต่ขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชาที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุบระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษ
1: สำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวเรื่องอดีตรัฐมนตรีของไทยมีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน ด้านนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหลังมีรายชื่อเป็นผู้ที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายกรจาติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์กรณีมีชื่อนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรายงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในอาเซียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยทางนี้เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่อติดตามการทำงานและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับสภาสหรัฐ
4: ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาไทยเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือไปกับทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำเรื่องเดียวกันนี้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์จริงๆมันเป็นประโยชน์ร่วมนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเข้าถึงช่องทางเรื่องของโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับที่ทางการไทยอาจจะเข้าไม่ถึง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบน40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้วขณะที่การปราบปรามเว็บพนันสามารถปิด URL ได้กว่า1ล้านเว็บไซต์ลดแก๊งสแกมเมอร์ลงได้ร้อยละ50
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาซักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ภายในเดือนตุลาคมนี
6: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4และการดำเนินการภายหลังมีคำสั่งเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุเดิมสำหรับข้อกังวลเรื่องกลุ่มผู้สอบได้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตแก้ไขคะแนนใน3รอบแรกทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้เสนอให้พิจารณาการโอนย้ายผู้ได้รับผลกระทบก่อนการเรียกบรรจุรอบที่4ซึ่งกกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายมีจำนวนประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่จะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งก่อนจะเร่งดำเนินการบรรจุรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุด
7: ก็จะพยายามเร่งให้เกิดขึ้นได้ภายในตุลาคมนะครับวันนี้คาดว่าจะระบุได้นะครับแต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการทำเอกสารอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนลัดคิวไปนะมายื่นหนังสือของความเป็นธรรมที่กรรมธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาดูว่าอยากที่จะให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคม
6: ส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนค ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนและมีบุคคลภายนอกร่วมด้วยถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดแล้วกว่า380ล้านบาทส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการโดยสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมย้ำว่าหากการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลใดต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต่อนายกรัฐมนตรียืนยันทำงานเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
8: นายเบนจามินสุกาญจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ2182หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกด้วยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง
9: ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันก็ต้องรอการประชุมครั้งถัดไปนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นแค่นั้นเองนะครับท่านก็ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษนะฮะท่านก็ให้กำลังใจนะฮะขณะทำงานครับอ๋อแน่นอนฮะอันนี้เราเต็มที่นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราด้วยนะครับ
8: สำหรับการพูดคุยในประเด็นทางทะเลแล้วการดำเนินการทางบกจะเดินหน้าอย่างไรต่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นทางทะเลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางบกและไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนได้ข้อยุติแล้ว
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการซึ่งสถานการณ์จริงไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ฐานกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห่วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่าง
11: บางทีความไม่เรียบร้อยเนี่ยตลอดพื้นที่400 500กิโลเนี่ยแล้วหน่วยมันจะกระจายอยู่ตลอดมันก็แล้วก็เป็นหน่วยขนาดเล็กไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้บ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีบางทีกับปะทะด้วยคารมบางทีก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในห่วงปัจจุบันนะที่มันอาจจะขยื่นอะไรกันไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้มีการขยับกำลังแต่บางสิ่งปลูกสร้างเครื่องกีดขวางคูเคออะไรต่างๆบางทีมันก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็จะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
10: โฆษกกองทัพบกระบุด้วยว่าแม้ฝ่ายไทยจะติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอย
12: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบางจากซึ่งทั้ง2บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่กระบวนการซ่อมและการฟื้นฟูพื้นที่หลังซ่อมและทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่และทำแผนวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเตรียมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันพบว่าจุดต้องสงสัยบริเวณแนวท่อส่งน้ำมันจุดที่5บริเวณตอหม้อเกาะกลางจุดกลับรถซึ่งฉนวนหุ้มท่อมีลักษณะบวมเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่รั่วไหลเบื้องต้นได้วางแนวทางตรวจสอบ2วิธีได้แก่การเลื่อนปอกหุ้มท่อเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และหากไม่สามารถเลื่อนปอกหุ้มได้จะพิจารณาผ่าปอกหุ้มท่อโดยอาจต้องใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งต้องวางแผนและประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบเนื่องจากสารเคมีที่รั่วไหลคือน้ำมันแก๊สโซลีน91ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟสูงจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษและอาจมีการปิดกั้นการจราจรจำกัดจำนวนบุคคลเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและประสานสถานีตำรวจท้องที่จัดระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินมาตรฐานเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแก้ไขปัญหาน
13: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเมื่อวันนี้อย่างต่อเนื่องยังคงพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูงควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย4จุดซึ่งเป็นจุดความร้อนในพื้นที่ภาคใต้1จุดส่วนอินโดนีเซียพบ 7,236 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้หากมีฝนตกในพื้นที่เสี่ยงจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
18: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
17: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดที่ใช้วิธีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายทางระบบนิเวศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นผลจากการที่ผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยเฉพาะเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งลุกลามต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันพิษลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยแอสซีออสสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีแผนจะพบหารือกับผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอัลอาหรับทั้ง6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนคูเวตและโอมานนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในวันอังคารหน้าเพื่อหารือถึงแนวทางขั้นต่อไปของสงครามกับอิหร่านซึ่งจะรวมถึงยุทธศาสตร์ภายหลังสงครามครั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะกลับมาเจรจาจากการหยุดยิงกับอิหร่านต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากชาติพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเผชิญการโจมตีจากอิหร่านขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.24 เซนติเมตรและเวลา 20:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.52 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 23 เซนติเมตรและเวลา 16:12 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 57 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
16: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
20: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนตุลาคมพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
21: จะเป็นกี่กันก็ไม่ทราบเทศทุกคืนทุกคืนคำเทศก็รู้สึกจะหมดไม่มีอะไรเหลือแหละเก็บเล็กผสมน้อยแล้วยังไงก็กรุณาฟังไปตามมีตามเกิดวันนี้จะไม่เกินอะไรไปมากให้พอดีกับเวลาที่ท่านผู้จะจากไปซึ่งรอฟังเทศอยู่ก็มีก็คือทางเดินอันราบรื่นดีงามของความประพฤติคือกายวาจาใจของเราการเดินทางใดก็ตามซึ่งเป็นทางที่ถูกต้องผู้ดำเนินเดินไปตามทางเพื่อจุดนั้นๆย่อมถึงที่จุดหมายปลายทางได้โดยไม่มีอุปสรรคอันใดนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตนเองเท่านั้นเรื่องมรรคโคคือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้ก็เป็นทางที่ตรงต่อจุดที่หมายเช่นเดียวกันไม่เคยล้าสมัยตั้งแต่การไหนๆมาจนกระทั่งบัดนี้และจะยังคงเส้นคงวาเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดไปสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติหรือมีความเชื่อความร่วมสายในการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมานี้จึงเป็นผู้สมหวังไม่ว่าจะดำเนินในทางใดบรรดากุศลที่เราจะสั่งสมขึ้นที่ด้วยกายวาจาใจของเราอันเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วย่อมเป็นความถูกต้องดีงามและยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายตามกำลังของตนโดยลำดับไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงเป็นธรรมที่ประกาศ โลกตลอดมาไม่มีการคือไม่มีการล้าสมัยนอกจากมนุษย์ของเราเท่านั้นจะเป็นผู้คือผู้ล้าสมัยแล้วก็ตำหนิธรรมของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาว่าล้าสมัยเพราะศาสนธรรมออกมาจากท่านผู้วิเศษพระทัยของพระพุทธเจ้าเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ที่มุดหลุดพ้นไปแล้วด้วยดีไม่มีสิ่งจอมปลอมจอมปลอมเข้าแฝงอยู่ภายในจิตใจพอจะเป็นเครื่องหลอกลวงโลกแม้แต่น้อยเลยส่วนจิตใจของเราทั้งหลายเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงหาความแน่นอนไม่ได้ในความคิดความเห็นความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องขับดันออกมาหากเราไม่ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของแท้ของจริงของสะอาดปราศจากมลทินอันจอมปลอมทั้งหลายเป็นเครื่องดำเนินก็ไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางของเราทั้งหลายจะเป็นไปได้อย่างไรเช่นเดียวกับการเดินทางไม่ทราบว่าทางนี้ไปทางไหนเป็นจุดประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ที่เราจะเดินไปนี้อาจจะเป็นทางอื่นทางใดซึ่งไม่ใช่ทางที่เราต้องการหรือจุดที่หมายที่เราประสงค์ก็ได้แต่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยทางเหตุนี้เรียกว่าแนวทางที่ถูกต้องดีงามซึ่งเป็นที่แน่ใจของเราทั้งหลายซึ่งตรงกับเราได้เปล่งวาจาถึงขั้นว่าพุทธังสนังคัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าธัมมังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมสังฆังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ทำไมสิ่งทั้งหลายในโลกมีมากมายก่ายกองจึงไม่เปล่งวาจาและอุทิศน้ำใจถึงเล่าจึงมาถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแทงตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วด้วยพระทัยและด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามทุกส่วนซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาธรรมที่ปรากฏขึ้นให้โลกได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้ก็ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงประพฤติปฏิบัติโดยชอบแล้วนั่นแหละบรรดาสงฆ์สาวกแต่ก่อนท่านก็มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายแต่กลายมาเป็นพระนางคัจฉามิอันบริสุทธิ์สุดส่วนให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาก็เพราะการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่แหละบรรดาท่านผู้วิเศษทั้งหลายที่เรากล่าวอ้างว่าเป็นสารนั้นนี้ไม่ได้สำเร็จมาจากอันใดนอกจากมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ประทานไว้นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราที่ได้เกิดมาในเป็นความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญคุณงามความดีจึงเป็นอันว่าเราได้ดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าจึงขอได้พากันเจริญบำเพ็ญไปเรื่อยๆจนเต็มความสามารถเพราะความสุขอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการประพฤติดีปฏิบัติชอบหรือจากคุณงามความดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการโดยทั่วกันคำว่าความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายสุขทางใจเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายปรารถนามาตลอดจิตของเราทำอย่างไรจึงจะได้รับความสุขทางด้านวัตถุเราก็ได้อาศัยพอสมควรมีตึกรามบ้านช่องมีเงินทองเข้าของเป็นเครื่องใช้สอยสำหรับบำรุงบำเรอในส่วนร่างกายจิตใจก็พอได้รับความสุขบ้างเล็กน้อยแต่ทางด้านอาหารของใจคือสมบัติของใจอันแท้จริงที่จะได้ยึดเป็นหลักฐานมั่นคงจากจิตใจของตนเพื่อเป็นความอบอุ่นทั้งปัจจุบันอนาคตนั้นได้แก่คุณงามความดีที่เรียกว่าบุญคำว่าบุญก็คือความสุขกุศลก็คือความฉลาดผู้มีความฉลาดย่อมเสาะแสวงหาความสุขได้พระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาก็เป็นผู้ฉลาดสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อพระทัยออกได้โดยสิ้นเชิงด้วยความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่ากุศลผลที่ปรากฏก็คือบรมสุขได้แก่นิพพานังปรมังสุขขังที่พระองค์เจ้าทรงครองอยู่ตลอดไปนี่เกิดขึ้นจากความฉลาดคำว่านิพพานังปรมังสุขขังคือพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นจะได้ครองสำหรับท่านผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานประการเดียวแต่ความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ว่าคนมีประเภทใดบรรดาที่มีกิเลสก็ย่อมต้องการด้วยกันเราทั้งหลายเป็นผู้ต้องการความสุขทั้งทางกายและทางใจจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดจึงต้องได้บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้รับความสุขความเจริญใจย่อมอาศัยที่พึ่งเช่นเดียวกับส่วนร่างกาย กายมีอะไรบ้างเป็นที่พึ่งที่อาศัยตั้งแต่วันอุบัติมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ย่อมมีวัตถุต่างๆเป็นเครื่องเยียวยารักษาบำรุงมาตลอดถ้าไม่เช่นนั้นร่างกายก็เป็นไปไม่ได้ส่วนจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องอาศัยซึ่งเป็นอาหารของตนอารมณ์ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจอารมณ์ที่เป็นพิษย่อมเข้าไปรังควานหรือทำลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายคนเรามีความทุกข์ร้อนในทางจิตใจก็เพราะอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายอารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์ที่ดีงามเป็นอารมณ์ที่สดชื่นเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดความสุขความสบายแก่ใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญกุศลมีทานศีลภาวนาเป็นหลักสำคัญแต่เพราะอย่างยิ่งการภาวนาเป็นอารมณ์ของใจล้วนคือการกำหนดจะกำหนดธรรมบทใดก็ตามเช่นกำหนดพุทโธพุทโธให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธโดยไม่ปราศจากสติคือความรับรู้ในคำบริกรรมของตนหรือจะกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้กันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นอารมณ์ของใจและมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาเมื่อใจมีเครื่องรักษาคือสติให้ทำงานอยู่ในหน้าที่ของตนเช่นพุทโธหรืออานาปานสติเป็นต้นจิตจะยังเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นจากความสงบเท่าที่จิตหาความสุขไม่เจอตั้งแต่ไหนๆมาก็ตามก็เพราะจิตไม่มีความสงบนั่นแหละจิตมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายอันเป็นการก่อกวนตนอยู่เสมอจึงหาความสุขไม่ได้ก็คิดว่าทางโน้นจะเป็นสุขที่นั่นจะเป็นสุขสิ่งนั้นจะเป็นสุขสิ่งนี้จะเป็นสุขสุดท้ายก็ไม่เจอความสุขเพราะไม่หาที่ควรจะเจอพระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบความสุขในทางใจด้วยการประพฤติปฏิบัติมีอานาปานสติเป็นสำคัญที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในการก่อนที่จะตรัสรู้ใจอาศัยอารมณ์อันเป็นธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจย่อมจะมีความสงบเมื่อใจมีความสงบใจจะมีความร่มเย็นและมีความเป็นสุขขึ้นภายในตัวเองนี่แหละคือสรณะของใจพุทธังสรณังคัจฉามิเราก็น้อมพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อให้เป็นอารมณ์ของใจธัมมังสรณังคัจฉามิเราก็น้อมเอาพระธรรมที่ท่านตรัสรู้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจสังฆังสรณังคัจฉามิเราจะน้อมเอาบทใดก็ตามเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อเป็นอารมณ์ของใจและมีสติระมัดระวังรักษาอยู่เสมอใจจะมีความสงบด้วยบทธรรมนั้นๆแล้วก็เป็นความสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าจิตสงบจิตสงบกับความสุขนั้นน่ะมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพอจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มเป็นสุขจิตสงบมากเพียงไรก็มีความสุขมากเพียงนั้นนี่คือความสุขที่จิตต้องการหรือเป็นความสุขของจิตโดยแท้หรือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของจิตโดยแท้อันนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งของจิตตลอดไปแม้อัตภาพร่างกายนี้สลายลงไปแล้วร่างกายหมดความหมายก็ตามแต่จิตกับความสุขนี้จะไม่หมดความหมายของกันและกันเลยจะตามกันไปเรื่อยๆจนตลอดถึงอวสานแห่งภพแห่งชาติมีถึงพระนิพพานเป็นสัมผัสนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงแนะแนวทางให้พวกเราทั้งหลายดำเนินคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือแนวทางที่ถูกต้องดีงามให้ถึงจุดหมายปลายทางมีพระนิพพานเป็นสำคัญแต่การบำเพ็ญคุณงามความดีย่อมขัดต่อกิเลสกิเลสเป็นข้าศึกต่อใจต่อธรรมอยู่เสมอขณะที่จะทำคุณงามความดีไม่ว่าประเภทใดๆกิเลสมักจะแย้งมักจะขัดมักจะต้านทานดีไม่ดีก็สู้กิเลสไม่ได้และส่วนมากแพ้กิเลสตลอดเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาก็กลัวทุกข์กลัวลำบากบางทีก็กลัวเป็นบ้าไปอย่างนั้นมีมากในขณะที่จิตคิดวุ่นวายไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นบ้าอยู่ตลอดเวลาไม่สำคัญไม่คิดว่าตนเป็นบ้าแต่พอจะภาวนาเพื่อเอาธรรมเข้าสู่ใจให้รับความสงบสุขก็กลัวเป็นบ้าไปเสียนี่ก็คือกลมายาของกิเลสหลอกลวงพวกเราเราจึงเป็นไปตามที่แถวของกิเลสอยู่เสมอจะทำคุณงามความดีอะไรก็มีแต่กิเลสมาขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุไรเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่แนบอยู่กับจิตตลอดมาตั้งแต่กับไหนกันไหนถ้าเป็นอาจารย์ก็เรียกว่าศาสตราจารย์ชั้นเอกจนไม่มีทางที่จะคิดว่ากิเลสนี้เป็นภัยต่อตนเองเพราะฉะนั้นกิเลสกับเราจึงพัวพันกันอยู่เสมอทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสเราก็ยอมรับว่าเราเป็นทุกข์แต่ ไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอันใดแต่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นอกไปจากกิเลสแล้วไม่มีอันใดเป็นสาเหตุพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้แก้กิเลสเพราะกิเลสเคยเป็นภัยของสัตว์โลกตลอดมาไม่ว่าการไหนไหนไม่ว่าอยู่ในสัตว์บุคคลใดบรรดาที่เป็นกิเลสมากน้อยจะต้องเป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์มากน้อยถ้ามีมากกว่าระบาดออกไปข้างนอกให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายตามๆกันที่โลกไม่มีความสงบโลกเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงก็เพราะอะไรก็เพราะอำนาจของกิเลสที่แสดงตัวออกมากมายนั่นเองถ้าว่ากิเลสได้ยุบย่อลงบ้างเพราะอำนาจแห่งธรรมคือเหตุคือผลอันดีงามเข้าบังคับกันบ้างแล้วโลกก็จะมีความสงบร่มเย็นตัวของเราเองเมื่อได้ระงับดับกิเลสไปด้วยชั่วการชั่วเวลาก็มีความสงบสุขในทางใจเช่นขณะที่เราภาวนาใจย่อมได้รับความสงบสุขบ้างเพียงขั้นสงบสุขเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าของการภาวนาหรือของศาสนาแต่พออย่างยิ่งเห็นคุณค่าของใจเพราะใจยังไม่ปรากฏว่าเป็นคุณค่าแก่ตนเองเลยตั้งแต่วันเกิดมาถ้าหากไม่มีความสงบภายในตนเมื่อการใดมีความสงบปรากฏขึ้นภายในจิตใจขณะนั้นแลจิตใจเริ่มเป็นของมีคุณค่าแสดงให้ตนได้เห็นนับตั้งแต่วันเกิดมาก็ได้เห็นในวันนี้แล้วจะมีความขยันหมั่นเพียรและเสาะแสวงให้เกิดความสงบยิ่งขึ้นต่อไปก็เป็นสมาธิคือความมั่นคงแห่งความสงบแนบแน่นภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าสมาธิคำว่าสมาธิเราเคยอ่านในตำหนักตำรานั้นเป็นชื่อของสมาธิความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่เราอ่านในตำหนักตำรานั้นเป็นชื่อแห่งความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านอันแท้จริงและความสงบอันแท้จริงก็คือใจเป็นตัวการท่านสอนเข้ามาที่นี่ทั้งนั้นไม่ว่าคัมภีร์ใดๆ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านชี้เข้ามาในตัวจับตัวบุคคลนี้อย่างเดียวไม่ได้สอนไปต้นไม้ภูเขาหรือดินฟ้าอากาศที่ไหนศาสนาธรรมจึงสอนลงที่ใจเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งสอนลงที่มนุษย์ศาสนาก็ประทานไว้ที่มนุษย์ของเราให้เป็นเพราะเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ซึ่งควรจะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของท่านได้จึงได้ประทานโอวาทไว้กับชุมนุมชนคือมนุษย์ของพวกเรานี่แหละนี่ได้กล่าวถึงเรื่ององค์สมาธิอันแท้จริงคือใจความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองก็คือใจเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความสงบด้วยการ

จึงหูได้ยินในสิ่งต่างๆเอามาเทียบเทียงเหตุผลเพื่อให้ทราบความจริงของสิ่งเหล่านั้นท่านก็เรียกว่าปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งกับการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าได้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจของสติและปัญญาสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะสติกับปัญญาสติปัญญาจึงเป็นอาวุธที่ทันสมัยในการต่อสู้กับกิเลสและกิเลสมีความมีการยอมเฉพาะธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกนั้นกิเลสไม่เคยยอมอะไรไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นกลัวแต่ธรรมอย่างเดียวเฉพาะอย่างยิ่งคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกรู้อยู่ตัวอยู่เสมอปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเป็นเครื่องฟาดฟันกิเลสแม้จะมีหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาจะสามารถตัดขาดกระจายออกไปได้หมดจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของตนนี่แหละคำว่าปัญญาแท้อยู่ที่ใจท่านชี้ในตำรับตำนามากน้อยเพียงไรท่านชี้เข้ามาสู่ใจของคนของสัตว์นี้เท่านั้นเพราะเหตุไรเพราะสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่กับมนุษย์เราสัตว์ก็มีแต่ไม่เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงต้องสอนมนุษย์คำว่าทุกข์ทุกข์ที่ไหนเป็นสำคัญทุกข์ที่กายที่ใจเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ที่ใจกายมีเวลาอยู่บ้างส่วนใจนั้นรู้สึกจะยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาเพราะควรตัวเองอยู่ด้วยความคิดความปรุงต่างๆอันเป็นพิษภัยแก่ตัวเองจึงต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเสมอสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมาคือความคิดความปรุงทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่ผูกพันหรือรัดรึงตัวเองนั้นท่านเรียกว่าสมุทัยผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยก็คือความทุกข์ใจความร้อนใจมักได้แก่สติปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้ที่ปรุงที่แต่งนั้นปรุงไปด้วยเหตุใดปรุงในเรื่องอะไรพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ก็ถอดถอนไปได้โดยลำดับนี่ท่านเรียกว่าปัญญาถอดถอนกิเลสการถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงถอดถอนโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยจิตใจอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเป็นเครื่องกำจัดซึ่งเป็นเครื่องเป็นมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนท่านจึงกล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักสำคัญในการแก้ไขหรือดับหรือถอดถอนกิเลสสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับพวกเราทุกคนมีกล่าวไว้ถึงสามทุกข์สมุทัยมรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญานิโรธคือความดับทุกข์เมื่อปัญญาสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้ออกได้มากน้อยเพียงใดเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามๆกันโดยลำดับเมื่อถึงขั้นสุดท้ายคือความดับทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคอย่างเต็มที่นิโรธก็แสดงตัวอย่างเต็มภูมินี่เรียกว่าสัจธรรมทั้งสี่ได้ทำงานโดยสมบูรณ์คือมรรคก็ทำงานแก้กิเลสโดยสมบูรณ์เต็มที่นิโรธก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มที่ทั้ง4อย่างนี้เป็นกิริยาแห่งการกระทําทุกข์สมุทัยเป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานสําหรับบุคคลหนึ่งไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดทั้งหมดที่จะเป็นผู้กั้นกลางมรรคผลนิพพานให้กันให้แก่กันและกันนอกจากตัวเองนี้เท่านั้นเป็นผู้กั้นกลางมรรคผลนิพพานแก่ตนเองคือทุกข์กับสมุทัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้แหละเป็นตัวกั้นกลางมรรคผลนิพพานให้เกิดให้มีขึ้นมรรคคือข้อปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้คือเครื่องมือเป็นเครื่องบุกเบิกหรือถอดถอนทุกข์กับสมุทัยทั้งหมดนี้ให้ออกจากจิตใจได้นิโรธก็ปรากฏตัวขึ้นมามรรคสองบทสุดท้ายคือนิโรธกับมรรคนี้เป็นทางบุกเบิกให้พ้นจากความขีดขวางทั้งหลายอันได้แก่ทุกข์กับสมุทัยสุดท้ายก็เราเองเป็นผู้บุกเบิกถากถางสิ่งที่เป็นฝากเป็นหนามได้แก่กิเลสอาสวะทั้งหลายออกจากใจของตนเองและหลุดพ้นไปได้หลุดพ้นที่ตรงนี้เองไม่หลุดพ้นที่ไหนบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ที่นี่เพราะผู้นี้เป็นผู้เศร้าหมองผู้นี้เป็นผู้ได้รับความทุกข์สุขก็สุขที่นี่ผู้นี้เป็นผู้โง่เมื่อแก้ผู้นี้ให้มีความฉลาดด้วยปัญญาแล้วผู้นี้ก็บริสุทธิ์พ้นจากความฉลาดและหลุดพ้นไปโดยประการทั้งปวงนี่แหละที่ท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังเราจะหานิพพานที่ไหนกันถ้าไม่หาที่จิตบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานนี้ไม่มีที่อื่นเป็นนิพพานได้ไม่มีที่อื่นเป็นที่บริสุทธิ์ได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นการประพฤติปฏิบัติและการสั่งสอนธรรมพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนลงที่ใจเมื่อใจได้รู้เหตุรู้ผลตามความดีความตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนไปโดยลำดับ
เริ่มต้นตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆก็เลยกลาย

0: เป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นภายในตนเมื่อเราได้อบรมให้มีความสามารถแก่กล้าขึ้นแล้วไม่ว่ากิเลสจะหนาเท่าภูเขาหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาสามารถทำลายให้ขาดทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยแม้กิเลสจะเคยมีฝังจมอยู่ภายในจิตใจมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเมื่อปัญญาได้แทงทะลุลงไปแล้วก็เกิดความสว่างจ้าขึ้นมาเช่นเดียวกับความมืดที่มีมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเพียงเปิดไปเพื่อฉะนั้นความสว่างปรากฏเพื่อความมืดหายไปหมดไม่ได้มีกฎเกณฑ์บังคับได้เลยว่าเราเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันแล้วเพียงไฟที่เปิดขึ้นขณะเดียวเท่านี้ไม่สามารถจะทำลายความมืดของเราไปได้อย่างนี้ไม่มีสำคัญที่ความสว่างปรากฏขึ้นความมืดก็ดับไปอันนี้ชั้นใดเรื่องกิเลสจะมืดมากี่กับกี่กันก็ตามอยู่ภายในจิตใจของเราเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วแทงทะลุลงภายในกิเลสกิเลสหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งความมืดด้วยกิเลสนั้นศูนย์ไม่มีเหลือภายในจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานี่แหละที่ท่านบริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์อย่างนี้บริสุทธิ์เพราะเหตุใดบริสุทธิ์เพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้ามีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสำคัญจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลาทั่วโลกทินแดนไม่มีอันใดที่จะเหนือมัชฌิมาไปได้กิเลสตัวใดไม่มีที่จะเหนืออำนาจของมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้จึงเป็นธรรมที่ว่ามัชฌิมาสมควรแก่การแก้กิเลสแก้ความชั่วทั้งหลายอยู่เสมอไปฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้นำบัพพินิตพิจารณาเราสามารถในการปฏิบัติในแง่ใดซึ่งเป็นคุณงามความดีสำหรับเราก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มัวหมองภายในจิตใจของตนให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาผลสุดท้ายเราจะมีความสุขความเจริญด้วยอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรที่เวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนตุลาคมพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับพอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้

0: พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติให้ถึงความจริงต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าเหนือสมมติตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าอย่าลืมศาสดาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าใจว่างเพราะธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่านิพพานไม่ใช่อัตตามิใช่อนัตตาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าอยู่ด้วยเหตุด้วยผลจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเรียวแหลมจริงหรือต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่4เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าวันเวลามีอยู่แต่เราตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าสมบัติหยิบยืมมาและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนตุลาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าสันทิตติโกจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทพบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนตุลาคมพุทธศักราช2524ในโอกาสเทศนาอบรมพระไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
1: ประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกาหลีเหนือเน้นย้ำจุดยืนการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมเทคบอลหนุ่มไทยประเดิมสนามรอบแรกคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อวันพุธที่16กันยายน2569เวลา 10:36 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินในเลเคงหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินตั้งอยู่กลางใจเมืองในจตุรัสบาดินมีความสูงกรุงฮานอยมีความสูง 12.6 เมตรเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของนายเลเฮียบสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของชาวเวียดนามสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กประดับแผ่นหินแกรนิตสีขาวงาช้างโดยรอบรูปร่างอนุสาวรีย์คล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้า ตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับการสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูเวลา 10:47 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นในเล่แข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินกรุงฮานอยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เดิมเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเหนือและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่อประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งเคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่มีความสูง 21.6 เมตรมีฐานกว้าง31เมตรออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียดนามและผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพโซเวียตในขณะนั้นสร้างจากหินแกรนิตภายในตกแต่งด้วยผนังหินอ่อนสีแดงขัดเงาด้านในมีห้องโถงที่วางร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในโลงแก้วหลังคามีลักษณะเป็นรูปดอกบัวเนื่องจากบ้านเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์อยู่ที่หมู่บ้านลางแซนซึ่งแปลว่าหมู่บ้านดอกบัวเวลา 11:06 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศทานเหยียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกวานสือพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเสร็จแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับวัดกวางสือสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์แลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองเรียงลดหลั่นเป็นชั้นๆโดยแท่นบูชาชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธรูปพระรัตนตรัยชั้นรองลงมาประดิษฐานพระอมิตาภะพุทธพร้อมพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระมหาสถามปราบโพธิสัตว์ขนาดข้างชั้นล่างสุดประดิษฐานพระสักยมุนีพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัย มีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวางสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วยเวลา 11:46 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามและคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569เวลา 15:26 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงรองศาสตราจารย์เหวียนวันเจ้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฮานอยและความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยมาตั้งแต่ปี2552แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอยในการนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรเชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปยังอาคารบีทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยโดยมีนางฟุงที่เฮืองซางรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานสื่อการเรียนการสอนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะหนังสือภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและพระราชกิจกรรมตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทให้แก่นักศึกษาจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยฮานอยนอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกโดยมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยเวลา 16:25 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายวู่ไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 18:56 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:49 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบ46ปีณกรมฐานราบที่152ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอนุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อค่ายสิรินธรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่18ธันวาคม2522ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายสิรินธรเมื่อวันที่22กันยายน2523กองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในค่ายสิรินธรได้แก่ศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างโดยมีต้นแบบจากพระเสวตสุรคชาทานช้างต้นซึ่งเป็นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันมีสมาชิก15คนต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์สอนให้เด็กทำสไลม์และเรียนรู้สีจากธรรมชาติเวลา 10:38 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา ในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569โครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568และโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569ในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัลด้วยจากนั้นทรงรับฟังการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีที่ผ่านมาได้แก่โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจนถึงชั้นอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและโครงการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเพื่อช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลและเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องจากนั้นทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ของนักเรียนในจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยที่ชนะการประกวดของศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนล ลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

นัมมยังธัมมานุสติเนยังกะโรมะเส

0: ตมังปะตะธรรมยายังนัมโคปิสังฆังเจตารังภารันตะเมสังปะริปุโรสังฆี
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวะเดวะสิตัสสะปฏิฆาตายะวัง

พวกเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติถ้าจะถือเป็นขั้นก่อนนะว่าเป็นขั้นที่สูงเป็นอันดับที่สูงกว่าขั้นใดๆการเรียนก็ยังไม่หนักแน่นอะไรนักแต่การปฏิบัตินี้ต้องมีความหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างใช้ความพินิจพิจารณาใช้สติปัญญามากมีการปฏิบัติจิตเพื่อจะให้ได้ผลตามพระโอวาทที่ทรงสอนและให้ได้ผลดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงได้รับมาแล้วนั้นต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณามากมายในขั้นต้นก็คือสติสติเป็นธรรมจำเป็นมากในทุกการสถานที่และหน้าที่การงานทุกประเภทไม่เลือกเว้นในการงานที่จะไม่มีสติเข้าเกี่ยวข้องการปฏิบัติต่อจิตใจนี้ซึ่งเป็นของละเอียดมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนั่นยิ่งเป็นของสำคัญมากกิเลสก็เป็นของละเอียดเช่นเดียวกันกับใจจึงอาศัยและอยู่ด้วยกันได้ด้วยมาตั้งแต่กับกันใดไม่ทราบเนี่ยนับไม่ได้เลยนะพึงทราบว่าพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่สัตว์โลกนั้นเป็นพระโอวาทที่ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์สุดส่วนซึ่งสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายเหตุจึงทำให้สมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายผลที่ว่าได้จัดรู้ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ละเอียดมากที่สุดซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาตามพระโอวาทแต่ละบทละบาทแต่ละขั้นละตอนอย่างละเอียดละออไม่ใช่สักแต่ว่าสักแต่ว่าธรรมอย่างนั้นไม่ตรงกับพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนด้วยความจดจ่อโดยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าสุดส่วนจริงๆถ้าการกระทำของเราการสำเนียกศึกษาและปฏิบัติของเราไม่ใช้ความพินิจพิจารณาความจงใจจริงๆก็เข้ากันกับพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงด้วยพระเมตตาเต็มส่วนไม่ได้ แต่เฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติเราที่ปฏิบัติไม่ได้เหตุได้ผลไม่รู้ว่าต้นเป็นยังไงปลายเป็นยังไงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หลักใจก็ไม่มีเพราะหลักธรรมไม่มีหลักธรรมไม่มีเพราะสติขาดมรรคขาดตอนและไม่มีสตินี่เป็นของสำคัญหากได้พยายามทำตามจริงๆด้วยความจดจ่อต่อเนื่องและมีความมุ่งหวังอย่างเต็มที่ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมุ่งหวังจนได้สำเร็จผลเป็นที่พอพระทัยแล้วเหตุใดการประพฤติปฏิบัติของพวกเราจะไม่เข้มแข็งสติจะไม่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ให้มีความคล่องตัวได้เช่นเดียวกับสิ่งอื่นงานใดก็ตามทำที่แรกย่อมไม่สะดวกคลุกคลักแต่ขั้นทำไปก็เกิดความชำนิชำนาญและคล่องตัวเช่นเราเขียนหนังสือรับตาเขียนยังได้คล่องขนาดไหนดูสินั่นคือความคล่องตัวเพราะความเคยชินเขียนอยู่เสมอนี่การพยายามตั้งอยู่เสมอตั้งสติย่อมจะเป็นสติที่สืบเนื่องกันไปได้กลายเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจากความรู้ตัวของสติแล้วก็จะทำจิตของเราให้สงบเย็นเพราะสติหรือสัมปชัญญะนั้นเป็นเครื่องรักษาอยู่ตลอดเวลาจิตไม่หาเรื่องหาราวมาก่อกวนตัวเองย่อมเป็นจิตสงบที่จิตไม่สงบนั้นเพราะอะไรเพราะเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นจากใจเองโดยไม่มีสติตามควบคุมหรือรักษาจึงเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้แม้ร้อยทั้งร้อยเป็นอารมณ์ที่เป็นภัยเสียทั้งนั้นแล้วจะหาความสงบร่มเย็นจากอารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาก่อกวนนั้นได้อย่างไรถ
ะอารมณ์ก็ต้องเป็นอารมณ์เพื่อความสงบที่ท่านเรียกว่าอารมณ์แห่งสมถะการกำหนดธรรมบทใดก็ตามนั่นเรียกว่าอารมณ์คือเอานำธรรมนั้นมาเป็นอารมณ์อารมณ์ที่จะให้เป็นสมถะคือความสงบใจก็เป็นอารมณ์ที่นิ่งอยู่กับที่กำหนดอยู่กับที่ไม่กระจายไปสู่สิ่งใดไม่เหมือนปัญญาเช่นกำหนดลมหายใจหรือพุทโธพุทเข้าโทออกอย่างนี้ก็เรียกว่าอารมณ์แต่อารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์เพื่อความสงบใจไม่ใช่อารมณ์เพื่อความก่อกวนใจให้รับความทุกข์นี่ต่างกันที่ตรงนี้ผู้ปฏิบัติจึงควรใช้ความพินิจพิจารณาด้วยดีแล้วนำอารมณ์ที่ว่านี้เข้ามากำกับใจใจบางครั้งทั้งๆที่เราใช้คำบริกรรมอย่างเด่นชัดเด่นชัดรู้ชัดเห็นชัดอยู่ในคำบริกรรมของตนเวลาคำบริจิตมันค่อยละเอียดเข้าไปนี่คำบริกรรมจนไม่ปรากฏก็มีนี่เป็นไปได้ในวงปฏิบัติคำว่าพุทโธก็ดีอะไรก็ดีไม่ปรากฏเลยอย่างนั้นก็มีเมื่อมันไม่ปรากฏเราก็ให้รู้อยู่กับความรู้ไม่เกี่ยวกับคำบริกรรมใดๆแต่รู้ด้วยความมีสติกำกับอยู่นั่นแหละปราศจากสติไม่ได้ให้มีความรู้อยู่เช่นนั้นจิตก็จะสงบเย็นหรือมิฉะนั้นเราจะใช้อุบายปัญญาเอาพาก้าวทางด้านปัญญาเพราะความสงบประเภทนี้มีความคิดอ่านไตรตรองได้เป็นธรรมดาไม่ขัดกันพาเดินกรรมฐานสิกรรมฐาน5กรรมฐานอาการ32เหล่านี้เป็นกรรมฐานคืองานที่ควรทำและงานที่เหมาะสมของการปฏิบัติทำอย่างยิ่งอยู่แล้วเราจะเที่ยวกรรมฐานในสกลกายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางสถานกลางภายในร่างกายของเหล่านี้ไปโดยไปในส่วนต่างๆของร่างกายหรืออวัยวะต่างๆอาการต่างๆของร่างกายนี้ก็ชื่อว่าเที่ยวกรรมฐานทำงานที่ถูกต้องตามหลักธรรมท่านจะบอกกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานของผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อการถอดถอนกิเลสต้องถืองานเหล่านี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญมากนั่นจึงให้ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานกรรมฐาน5ก็คือฐานที่ตั้งแห่งงาน5ประการได้แก่เกสาลุมานขาลันตาตะโจนี่เป็นพื้นฐานก่อนในเบื้องต้นต่อจากนั้นที่นี่มีโอกาสหรือเป็นความโล่งโปร่งภายในจิตใจคิดอยากจะพิจารณาอยากเที่ยวกรรมฐานภายในตัวของเราเราก็เที่ยวได้เบื้องบนก็ขึ้นศีรษะสิดูผมดูหนังอยู่บนศีรษะหุ้มห่อกระโหลกศีรษะอยู่กระโหลกศีรษะนั้นคืออะไรเป็นอะไรโลกทั้งโลกเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนกันฟังที่กระดูกทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนหนทางไม่เห็นมีความหมายอะไรแต่กระดูกบนศีรษะเรานี้ทำไมจึงมีความหมายนักหนาในโลกอันนี้ติดกันเพราะกระดูกนี้ทั้งนั้นใครเป็นคนผ่านกระดูกนี้ไปได้เพราะอะไรเพราะความสำคัญของกิเลสเสกสรรขึ้นมาให้สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามีราคาทั้งๆที่มันไม่มีราคานั่นเองนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องหลอกอันหนึ่งอันหนึ่งเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวกรรมฐานดังที่ว่านี้จึงเป็นการเข้าไปแก้ไขเหตุการณ์ที่มันพัวพันกันอยู่โดยหาเหตุหาผลไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นจากความหลอกลวงความสำคัญมันหมายผิดๆของกิเลสประเภทต่างๆด้วยปัญญาของเราให้พินิจพิจารณากำหนดดูเข้าไปจากกะโหลกศีรษะแล้วเข้าไปในมันสมองเป็นยังไงมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเป็นสัตว์ที่ตรงไหนเป็นบุคคลที่ตรงไหนเป็นเราเป็นเขาที่ตรงไหนเป็นหญิงเป็นชายที่ตรงไหนดูให้ชัดด้วยปัญญามีสติเป็นผู้ควบคุมในการดูงานนั้นๆแล้วจิตจะเพลินพิจารณาจะเพลินทำงานหรือเพลินเที่ยวกรรมฐานขึ้นเข้าขึ้นข้างบนจนหมดลงเรื่อยไปหมดนั่นแหละเพราะเป็นกรรมฐานเป็นที่ท่องเที่ยวของจิตภาวนาด้วยกันทั้งนั้นเดินลงไปหนังหุ้มกระดูกนี่ดูสิหนังหุ้มเนื้อห่อเนื้อถ้าจะพระเดียนโต
หนังหุ้มรอบหรือหนังหุ้มอยู่โดยรอบไงถ้าไม่มีหนังแล้วเป็นยังไงคนทั้งคนทั้งเขาทั้งเราดูกันได้ไหมนี่หรือเป็นคนอันหนังหุ้มอยู่นี่หรือหนังนี่หรือเป็นคนหนังก็เป็นตั้งชื่อขึ้นมาอันหนึ่งต่างหากและดูตั้งแต่ภายนอกเข้าไปภายในและดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเข้าไปให้ลึกซึ้งเต็มตัวภายในของเหล่านี้มีอะไรบ้างมีแต่สิ่งอย่างเดียวกันหมดแบบเดียวกันหมดถ้าว่าอนิจจังก็แปรสภาพเหมือนกันหมดไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันถ้าว่าทุกขังก็เหมือนกันสิ่งใดในร่างกายนี้จะทำเราให้มีความสุขความสบายไม่เห็นเหมือนมีแต่ทำความทุกข์ให้อยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆนั้นก็เพราะการบรรเทาความบีบบังคับของร่างกายที่เรียกว่าทุกข์ว่าทุกข์นั่นเองถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้มันหนักมากไปทุกข์มากไปจึงต้องผัดต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยๆเนี่ยธรรมะอนัตตาก็เหมือนกันอะไรมันเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามันมีตั้งแต่สภาพเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างของมันเท่านั้นนี่ก็เพราะกิเลสนั่นเองเข้าไปเสกสรรปั้นยอว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นกิเลสเป็นของปลอมกระจายไปสู่อันใดอันนั้นจึงไปปลอมไปหมดหาความจริงไม่ได้เชื่อความจริงไม่ได้เราจึงหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะด้วยเหตุนี้จึงต้องเอาปัญญาเข้าไปอย่างทราบตามความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจิตใจย่อมมีความสงบเย็นปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากคำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นเนื้อเป็นหนังเอ็นกระดูกโดยลำดับลงไปเสียได้โดยลำดับลำดาใจเย็นเที่ยวลงไปสิกรรมฐานลงไปพื้นเท้าเป็นยังไงดูหมดรอบตัวของเรามันเป็นยังไงนี่เวลาที่เราอยากจะเที่ยวกรรมฐานเอาเที่ยวได้ไม่ผิดไม่ขัดต่อจิตตภาวนาในโอกาสที่ควรจะเที่ยวจิตอยากจะเพลินไปตามสรรพาร่างกายเหล่านี้เอาให้เพลินไปเพราะเพลินในกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานนี่ก็ทำได้ในการที่ควรจะทำที่เห็นว่าเหมาะสมกับงานของตนในเวลานั้นที่อยากทำอยากพิจารณาก็ให้พิจารณาไปนี่เรียกว่ากรรมฐานเที่ยวกรรมฐานเที่ยวตามป่าตามเขานั่นก็เที่ยวเพื่อทำงานประเภทนี้แหละ

บังตามการตามเวลาแต่ต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการภาวนาในอิริยาบถนั้นๆนี่ท่านเรียกว่าเป็นที่เหมาะสมกับการภาวนาเป็นสถานที่ไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชนและสิ่งก่อกวนทั้งหลายมีผัดมีเปลี่ยนสถานที่นั่นที่นี่นั่นท่านเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานเพื่อทำงานด้วยความสะดวกของจิตตภาวนาของเรานั่นไม่ใช่ว่าลุกขมูลตั้งแต่บรรบวชมาให้อยู่ตลอดชีวิตที่ท่านว่าให้อุตส่าห์พยายามหยุดปฏิบัติไปตลอดชีวิตนั่นก็คือเข้าออกออกเข้าร่มไม้ชายคาเข้าลุกขมูลร่มไม้เข้าในป่าในเขาให้ผัดเปลี่ยนกันในสถานที่ที่เหมาะสมกับการภาวนานี้ตลอดชีวิตเถิดความหมายว่าอย่างนั้นอย่าได้เข้าไปพลุกพล่านวุ่นวายกับสิ่งที่จะให้เกิดกิเลสตัณหาหรือส่งเสริมกิเลสตัณหาประเภทต่างๆให้มากมูลขึ้นในใจจะเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนมากไม่สมกับผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจนะท่านหมายอย่างนี้พากันเข้าใจเอาไว้แล้วพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนั้นเพิ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะปฏิบัติตามเช่นลุกขมูลพระพุทธเจ้าก็เคยบำเพ็ญมาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยเพราะสถานที่เหล่านี้มาแล้วจึงต้องแสดงสถานที่เหล่านี้อย่างเปิดเผยประจำพระโอวาทหรือศาสนาของพระองค์ไม่ทรงละเว้นเลยนะพอบวชเข้ามาก็บอกเลยทันทีบอกสถานที่เหมาะสมกับการทำงานของเราคือกรรมฐานเหล่านี้ใจเมื่อได้อบรมอยู่เสมอบำรุงด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่เสมอไม่มีสิ่งเข้ามาก่อกวนรบกวนบีบบังคับอยู่เรื่อยๆมีแต่ฝ่ายดีส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับลำดาทำที่เหมือนกับว่าอยู่ฟ้าฟ้าแดนดินเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ใจอ๋อธรรมประเภทนี้ปรากฏขึ้นที่ใจความสงบเย็นคือจนกระทั่งจิตเป็นสมาธินี่ปรากฏขึ้นที่ใจไม่ใช่ปรากฏขึ้นที่ฟ้าฟ้าแดนดินที่ไหนนั้นก็ทราบเองปัญญาก็เหมือนกันเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะค่อยแตกแขนงออกไปในการอันควรที่เราพาพิจารณาและปัญญานี้เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในวงพระศาสนาปัญญาเป็นสำคัญที่จะฟาดฟันหันแหลกกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสประเภทใดจะเหนือปัญญาไปได้เลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ด้วยปัญญาเป็นสำคัญเป็นดาบอันคมกล้าที่สุดเลยปัญญาเราจะเห็นได้เวลาปัญญาที่คล่องตัวกำหนดไปถึงจุดไหนจะพังไปเลยกิเลสพังไปพังไปเลยไม่มีที่จะอยู่ได้นี่คือความแก่กล้าสามารถหรือคล่องตัวของปัญญาจึงเป็นเหมือนกับว่าดาบอันคมกล้าที่สุดปัญญาก็มีหลายประเภทตรุณวิปัสสนานั่นท่านบอกปัญญาเพื่อความเห็นแจ้งอย่างอ่อนๆไปโดยลำดับจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญา เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วอย่างไรก็ไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานได้ขึ้นชื่อว่าข้าศึกคือกิเลสแล้วจะต้องพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือนับวันพังไปพังไปหมดไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจด้วยปัญญาประเภทเหล่านี้นี่เป็นธรรมะเป็นพระโอวาทที่ทรงแสดงไว้อย่างสดสดร้อนร้อนประหนึ่งว่าพระองค์ประทับอยู่ต่อหน้าเราประทานพระโอวาทด้วยบทธรรมเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนกังวานอยู่ภายในจิตใจของผู้ฟังโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติของตนไม่กระทำเหล่านี้อยู่ห่างอยู่ไกลจากพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าไปปรินิพพานอยู่ทางอินเดียทำเหล่านี้อยู่ตามคัมภีร์อยู่ตามความจดจำเพียงเท่านั้นแล้วก็สุดเอื้อมหมดหวังไม่สามารถจะปฏิบัติได้แล้วเพราะพระพุทธเจ้าผู้ประทานพระโอวาทก็ปรินิพพานไปแล้วแล้วอยู่ไกลด้วยปรินิพพานอยู่เมืองอินเดียนู่นด้วยล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความสำคัญผิดทั้งนั้นรูปคำลมๆแรงๆแต่หาความจริงไม่ได้ความจริงอย่างแท้จริงคืออะไรท่านสอนว่าอย่างไร นั่น

0: พระโอวาทท่านสอนว่าอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าประทับนั่งประทานพระโอวาทบทนั้นบทนั้นบทนั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาของเรานั่นแหละจึงเข้ากันได้กับที่ว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วคือเรานี้ผ่านไปแล้วนะให้พึงพากันเคารพหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเท่ากับเคารพศาสดานะและให้พยายามเดินตามพระโอวาททั้งสองประเภทนี้คือพระธรรมพระวินัยอย่าให้คลาดเคลื่อนสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นโทษให้พยายามระมัดระวังเช่นกับเสือร้ายตัวหนึ่งหรือไฟมันจะเผาไหม้ได้จริงๆไม่สงสัยถ้าประมาทเสือร้ายก็เหมือนกันนี่กิเลสแต่ละประเภทเท่ากับเสือร้ายด้วยเสือร้ายยังเป็นการเป็นเวลาที่บีบยิ้มไฟลึกทำอันตรายแก่คน แต่กิเลสนี้มันมีอยู่เป็นประจำตลอดเวลาและกล่อมสัตว์โลกได้อย่างสนิทปิดหูปิดตาไม่สามารถที่จะทราบว่ามันเป็นภัยได้เลยก็เพราะกิเลสนี่เองเป็นตัวที่แหลมคมมากจึงแก้กันได้ยากที่สุดด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาให้มากในการแก้หรือการถอดถอนกิเลสอย่าทำสักแต่ว่าทำอย่าสุ่มอย่าเดาให้ตั้งบุกตั้งใจทำการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่คำว่าประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิเลสกีดขวางอยู่ในทางในการดำเนินจึงต้องได้ชำระซักฟอกกิเลสเข้าไปเดิมดับนี่แหละท่านเรียกว่าปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเห็นธรรมด้วยการชำระสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายที่หุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจไม่ให้มองเห็นธรรมได้ไปโดยลำดับกันดาจนกระทั่งจิตที่ไม่เคยสงบก็สงบได้สงบได้มากได้น้อยเป็นลำดับลำดาแล้วเป็นต้นทุนหนุนศรัทธาความเชื่อของเราให้ขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความภาคเพียรก็จะหมุนมาตามๆกันมาเป็นเหมือนกับแม่เหล็กผลอันนั้นเป็นเหมือนแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามทั้งหลายให้เดินตามหรือรวมกันเป็นพลังขึ้นมาภายในจิตใจของเราที่นี่คำว่าสมาธิคำว่าสมาธินั้นหมายถึงจิตที่มีฐานเป็นของตัวเองนะถ้าจะแปลตามหลักนักปฏิบัติจริงๆที่รู้ที่เห็นเรื่องของความสงบและเรื่องของสมาธิแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ใครรู้ก็จะรู้เหมือนกันนี้เห็นก็เห็นเหมือนกันนี้ถ้าได้ปฏิบัติควรจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะนี่หลักใหญ่ตรงนี้คำว่าจิตเป็นสมาธินั้นหมายถึงจิตที่มีความสงบเข้าหลายครั้งหลายหนจนตั้งเป็นฐานของตนขึ้นมาได้แน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจแม้จิตจะคิดจะปรุงเรื่องอะไรๆอยู่ก็ตามในขณะนั้นเรากำหนดลงดูจุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นความแน่นหนามั่นคงเป็นของตัวอยู่โดยลำพังนะเป็นปกตินี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตสงบตัวหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเข้าเป็นสมาธิแต่เวลาพูดเราก็พูดว่าทำสมาธิหรือจิตรวมเข้าเป็นสมาธิให้พึงทำความเข้าใจเอาไว้ว่าเป็นดังที่กล่าวมานี้ที่นี่คำว่าจิตออกก้าวทางด้านปัญญานั้นเวลาจิตที่สงบแน่วอย่างนั้นไม่ควรรบกวนนอกจากว่าจิตสงบก็ได้ให้สงบอยู่เฉยก็ได้และมีการคิดอ่านไตร่ตรองได้อยู่ก็ได้จะคิดอ่านไตร่ตรองก็ได้ด้วยความสงบของจิตนั้นอย่างนี้เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นการเป็นเวลาสับคือเปลี่ยนระยะกันไปกับสมาธิก็ได้การพิจารณาทางด้านปัญญาต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพาคิดพาอ่านนะเราอย่าปล่อยให้ว่าปัญญานี้จะเกิดเองเมื่อมีสมาธิแล้วเราอย่าเข้าใจอย่างนั้นนั่นถ้าหากเป็นท่านผู้เป็นคิปาปัญญาที่รู้ได้เร็วนั้นมีทางเป็นไปได้แต่ผู้พวกถูพวกไถถลอกปอกเปิกอย่างพวกเรานี้จะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยการฉุดการลากการพาทำงานบังคับให้ทำงานโดยทางปัญญาคือถ้าจิตสงบก็สงบอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นแต่ความสบายในความสงบเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่เพียงความสงบเพราะไม่เห็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่านั้นจึงไม่สนใจความจริงเรื่องของปัญญาเนี่ยเป็นทางเดินก้าวเดินที่จะให้เข้าสู่ธรรมอันละเอียดจิตอันละเอียดและเห็นกิเลสประเภทละเอียดฆ่ากิเลสประเภททุกประเภทไปโดยลำดับลำดาจากปัญญานี้ไม่ใช่จากสมาธิสมาธิเป็น ความสงบตัวเป็นต้นทุนจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตอิ่มตัวไม่คิดนู่นคิดนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยความหิวโหยในอารมณ์ทั้งหลายมีความอิ่มตัวอยู่ด้วยความสงบเย็นนี่เป็นผลอันหนึ่งเมื่อมีผลอันนี้แล้วก็เท่ากับเรามีต้นทุนเอาที่นี่พาคิดอ่านแต่ตรองทางด้านปัญญาแล้วเมื่อจิตค่อยพิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายกันออกไปโดยลำดับลำดาจนจิตเห็นคุณค่าของปัญญาว่าได้เข้าใจกิเลสประเภทนั้นเข้าใจประเภทนี้และได้เข้าใจอาการแห่งร่างกายทั้งหลายส่วนนั้นส่วนนี้เข้าใจเรื่องเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจส่วนนั้นส่วนนี้เข้าไปโดยลำดับแล้วย่อมจะลุกลามไปเรื่อยๆที่นี่ทั้งส่วนร่างกายคือรูปขันธ์ทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามขันธ์จิตใจเรื่องของปัญญาจะค่อยกระจายตัวไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยแล้วจะปลุกสติปัญญาให้มีความตื่นตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วขยับเข้าไปเรื่อยด้วยอำนาจแห่งความเพียรเพราะเห็นผลเป็นพยานภายในจิตใจอยู่แล้วนี่แหละที่นี่จิตจะค่อยก้าวขยายตัวออกจากสมาธิเป็นปัญญาในการปฏิบัติระหว่างสมาธิกับปัญญานี้ที่ให้ถูกต้องดีงามเหมาะสมราบรื่นนะในขณะที่จิตสงบเราอย่าไปกังวลกับการพิจารณาทางด้านปัญญาใดๆทั้งสิ้นให้พยายามทำความสงบจิตให้ได้มีหน้าที่ที่จะทำสมถะธรรมให้ปรากฏสมถะธรรมก็คือความสงบของใจนั่นเองเมื่อปรากฏแล้วก็อยู่นั่นพักตัวให้สบายเย็นอยู่นั่นพอถอยออกมาจากนั้นจิตย่อมมีความอิ่มตัวในการอยู่สงบของตนแล้วออกเที่ยวเหมือนกันนั่นแหละขณะที่จิตจะออกเที่ยวอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นนี้นั่นแหละนำปัญญาเข้าไปหรือว่าใส่จิตนี่เข้าไปสู่ทางด้านปัญญาให้พิจารณาพาทำงานจะทำงานอะไรเพราะในโลกธาตุนี้มีแต่เรื่องเป็นทางเดินของปัญญาทั้งนั้นเป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในรูปของเราทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดในร่างกายนี้ก็เป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นเป็นทางเดินทางก้าวเดินเพื่อปัญญาอันคมกล้าเอาจะออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกไม่ว่ารูปใดชนิดใดเสียงใดตลอดถึงสัตว์ถึงบุคคลใดที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับสติปัญญาที่เตรียมพร้อมเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อเข้าใจเพื่อละเพื่อถอนอยู่แล้วย่อมจะรู้จะเข้าใจจะละจะถอดถอนไปโดยถอดถอนไปโดยลำดับลำดับนี่แหละปัญญาปัญญาเริ่มก้าวอย่างนี้แล้วมองไปไหนมันมีแต่เรื่องของปัญญาที่จะทำงานมีแต่ที่จะก้าวเดินของปัญญาเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุเพราะเวลาติดมันติดหมดจิตใจเราอยากเข้าใจว่าติดเฉพาะกายเฉพาะจิตตัวเองเท่านั้นแยบออกไปทางไหนมันติดไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณามันยิงกระเทือนไปหมดเลยอยู่ไม่ได้ถึงขั้นปัญญาที่จะกระเทือนโลกแล้วต้องเหมือนกับไฟได้เชื้อลุกลามไปเรื่อยๆมีอะไรสัมผัสสัมพันธ์แม้แต่ไม่มีก็เสาะแสวงหาเหตุหาผลเรื่อยไปจนกระทั่งได้เรื่องได้ราวได้เหตุได้ผลแล้วก็ก้าวไปเรื่อยๆนั่นเรื่องของปัญญาเห็นนี่ที่ปัญญาที่เป็นที่แน่นอนต่อความตรัสรู้เอาพูดง่ายๆเอามันเต็มเม็ดเต็มหน่อยเลยธรรมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของโกหกโลกจะมาปิดมาบังไว้ทำไมเอาให้เห็นจริงที่ธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมเปิดเผยมันควรจะได้ตรัสรู้หรือควรจะได้บรรลุธรรมด้วยธรรมประเภทใดนี่ขั้นที่เป็นความมั่นใจของผู้ปฏิบัตินั้นคือขั้นของปัญญาเริ่มออกก้าวเดินนี่เริ่มจะเข้าใจแล้วจนกระทั่งปัญญาออกก้าวเดินโดยลำพังตนเองแล้วนี่แหละท่านว่าเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้เลยสร้างความแน่ใจให้แก่เจ้าของสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของว่าอย่างไรก็จะหลุดพ้นแน่ๆและอย่างไรก็ต้องไม่มีเหลือกิเลสเพราะมันทราบไปในลำดับลำดาของปัญญาที่ก้าวเดินเพราะก้าวเดินไปไหนเข้าใจตรงนั้นตัดตรงนั้นขาดตรงนั้นไปเรื่อยๆจิตก็โล่งออกไปโล่งไปเรื่อยๆการตัดนี่ไม่ใช่อะไรนะมันเกี่ยวโยงอยู่กับหัวใจของเหล่านี้อวิชชาปัจจยาสังขาราเกี่ยวโยงออกไปหมดเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องไปแยกสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นที่เข้าใจและถอนเรื่องอวิชชามันก็ถอนตัวเข้ามาคือความหลงนั่นความสำคัญมั่นหมายมันหดตัวเข้ามาเพราะปัญญาไปตีต้อนหรือฟาดปันหันแหลกมันก็ถอยเข้ามาต่อปัญญาคือความเห็นจริงรู้จริงไม่ใช่รู้ปลอมเห็นปลอมยึดแบบปลอมเหมือนอย่าง กิเลสมันพายึดพาถือปัญญาเป็นเครื่องตัดเครื่องฟันเป็นเครื่องประกาศกลางวันขึ้นภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความสัตย์ความจริงเพราะฉะนั้นเวลารู้แล้วท่านถึงว่ายะถาภูตังยานัสสังรู้ไว้รู้และปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงนั่นเมื่อเวลาแปลออกเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้สิ่งใดแล้วจิตย่อมปล่อยวางปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงตามจริงแล้วหดตัวเข้ามาอะไรพิจารณาไปไหนจิตไม่ขัดไม่คล้องขาดสะบั้นไปหมดอัดชักว่าจิตนี่ได้ตัดขาดมาโดยลำดับแล้วนั่นปัญญาขั้นนี้เป็นอย่างนั้นใครยังไม่เคยเป็นก็ตามขอให้เป็นเถอะเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้แน่ๆทีเดียวไม่ได้เหมือนอื่นเลยพระวาททุกบททุกบาทจะเคารพที่สุดเคารพเหมือนกันกับเคารพพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละเพราะสดสดร้อนร้อนอันนี้แหละธรรมอันนี้แหละจะฉุดจะลากเราให้หลุดพ้นจากทุกในวันนี้ก็ดีพรุ่งนี้ก็ดีหรือวันไหนเดือนใดก็ดีขณะใดก็ดีไม่ใช่ธรรมอื่นไม่ใช่สิ่งใดในโลกสิ่งทั้งหลายจะมีเต็มโลกธาตุก็ตามไม่ใช่สิ่งที่จะฉุดลากเราให้หลุดพ้นจากทุกมีพระโอวาทที่ถูกต้องแม่นยำที่เรียกว่าสวดคาถาธรรมนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเคารพมากที่สุดเลยนะผลที่สุดสติติดแนบอยู่กับตัวก็เหมือนองค์ศาสดาอยู่กับตัวปัญญาหมุนตัวเป็นกงจักรหรือเป็นธรรมจักรอยู่ภายในตัวจึงเป็นเหมือนกับศาสดาเป็นผู้ฟาดฟันหั่นแหลกช่วยอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเหนือประจักษ์สัจธรรมนี้ไม่ได้อันนี้จึงเป็นธรรมที่ใหญ่โตมากที่สุดนี่แหละสัจธรรมทั้งสี่คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เวลาจิตก้าวเข้าไปสู่ปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาแล้วจะไม่หนีจากหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้เลยถือสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นสนามรบสงครามฟาดฟันหั่นแหลกกันอยู่ในนั้นสติโอ้ยเรื่องทุกข์กับสมุทัยไม่เห็นไม่ถือว่ามันเป็นข้าศึกเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากและถือเป็นของจริงเช่นเดียวกันกับมรรคกับนิโรธนั่นแหละเวลาเข้าถึงกันจริงๆแล้วต่างอันต่างจริงเลยไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกันทุกข์ก็ไม่เป็นข้าศึกเพราะทุกข์เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นหนักจิตผู้ที่นอกเหนือจากทุกข์มีผู้ที่จะรู้ทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งจิตคือจิตจิตเป็นผู้รู้มีหนักสมุทัยก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นไปเมื่อมีสิ่งที่เสริมมันก็ลุกขึ้นเช่นเดียวกับโพงโพงขึ้นเช่นเดียวกับไฟไฟมันมีความหมายกับมันอะไรบ้างแต่ใส่ฟืนเข้าไปสิเอาเชือกใส่เข้าไปสิมันจะแสดงเปลวขึ้นขนาดไหนมากน้อยเท่าไหร่นั่นแหละสมุทัยมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแล้วไอ้ไฟนั้นมันรู้ความหมายของมันไหมมันไม่รู้ความหมายของมันสมุทัยก็เหมือนกันเวลาเข้าถึงกันแล้วมันไม่รู้ความหมายของมันน่ะเรื่องของสติปัญญาของเราต่างหากที่จะแต่ก่อนยังไม่มีสติปัญญามันสมุทัยนั้นมันจึงเป็นตัวภัยอย่างยิ่งทั้งๆที่มันไม่ได้ว่ามันเป็นตัวภัยต่อใครแต่มันก็เผาได้เช่นเดียวกับไฟนั่นแหละนี่พอสติปัญญาอย่างเข้าทราบถึงหลักความจริงทั้ง2อย่างนี้ด้วยมรรคสัจได้แก่สติปัญญาเป็นต้นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วแล้วทะลุไปหมดหรือว่าจะมาดับสมุทัยขาดสะบั้นลงไปก็ถูกก็เหมือนกับไฟที่เอาเชื้อออกหมดแล้วมันจะลุกลามไปไหนนอกจากมันดับลงให้เห็นเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันปัญญาเป็นผู้สอดส่องเป็นผู้ใส่ฟืนใส่ไฟใส่เชื้อออกนี่พูดง่ายๆแล้วสมุทัยมันจะต่อไปที่ไหนตรงไหนเป็นที่เกิดของสมุทัยมันก็ฟาดลงตรงนั้นอีกขาดสะบั้นไปอีกแล้วฐานไหนเป็นฐานของสมุทัยอีกต่อไปไม่มีถูกทำลายแล้วด้วยมรรคมีมหาสติเป็นมหาปัญญาเป็นสำคัญนี่แหละพังกันลงที่ตรงนี้แล้วประกาศกังวานขึ้นภายในจิตใจว่าทุกข์นี้ดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นท่านว่านิโรธนิโรธคือความดับทุกข์เพราะอำนาจแห่งมรรคที่มีกำลังเต็มที่แล้วสังหารสมุทัยให้ขาดสะบั้นลงไปก็เท่ากับสังหารทุกข์ให้ขาดสะบั้นลงไปในขณะเดียวกันนะแล้วนอกจากทำสี่อย่างนี้คือทุกข์สมุทัยรวมมากนี้แล้วคืออะไรนั่นละธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นอันหนึ่งต่างหากที่เล็ดลอดออกมาจากสัจธรรมทั้งสี่เป็นผู้กลั่นกรองให้เรียบร้อยบริสุทธิ์เต็มที่นี่แหละพระพุทธเจ้าขึ้นตรงนี้พระสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายขึ้นตรงนี้ทั้งนั้นแล้วองค์ไหนจะไปคัดค้านพระพุทธเจ้าเมื่อตนก็ผุดขึ้นมาตรงนี้โผล่ขึ้นมาตรงนี้ด้วยความบริสุทธิ์แต่ก่อนถูกสิ่งนี้หุ้มห่อมีทุกข์สมุทัยเป็นสำคัญหุ้มห่อปัญญานอนตายอยู่จมอยู่นั้นไม่มีทางออกและไม่รู้สึกการฟื้นตัวขึ้นมาเพื่อสังหารสมุทัยเลยแต่ตอนเมื่อเราได้รับการอบรมอยู่ตลอดเวลาแล้วย่อมมีกำลังแก่กล้าสามารถสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้เอาสมุทัยซึ่งเคยท่านบอกว่าเป็นข้าศึกข้าศึกไม่เคยรู้มันก็รู้มันก็รู้ละอันได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นไปหมด เอาที่นี่มีอะไรเป็นเงื่อนต่อกันไหมแม้ที่สุดในสัจธรรมทั้งสี่นี้มีอะไรมาต่อกันกับจิตนี่ไหมไม่มีเลยนั่นเห็นไหมทุกท่านจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เพื่อจะสาวหาเหตุคือสมุทัยสมุทัยพึงละการละสมุทัยละด้วยอะไรนั่นมันก็วิ่งไปถึงมรรคละด้วยสติละด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เป็นสิ่งควรละและนิโรธควรเป็นธรรมเป็นธรรมที่ทำให้แจ้งจะทำให้แจ้งด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ด้วยสมุทัยเอาด้วยมรรคเองจะทำนิโรธให้แจ้งมรรคเป็นผู้ดับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ได้แก่สมุทัยราบลงไปหมดแล้วทุกข์จะเอาอะไรมาเกิดก็เห็นขาดสะบั้นลงไปด้วยกันมรรคที่เคยทำหน้าที่เป็นเหมือนธรรมจักรหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนไม่มีคำว่าอริยบทยืนเดินนั่งนอนนั้นระงับตัวลงไปทุกข์ก็ดับเพียงเท่านั้นแล้วจะเอาอะไรมาดับอีกเท่านั้นนะแล้วสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ก็ดับไปสมุทัยดับไปเพราะอำนาจของมรรคคืออะไรนั่นแหละท่านว่าทำเป็นธรรมประเภทหนึ่งจากสัจธรรมทั้งสี่นี้นั่นท่านเรียกว่าธรรมบริสุทธิ์ธรรมประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยธรรมชาตินี้พระสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ไม่มีเว้นจะเป็นล้านล้านพระองค์ก็ตามออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วท่านทำไมท่านจะค้านกันปฏิเสธกันได้ลงคอละว่าพระพุทธเจ้าไม่มีก็เห็นอยู่ชัดๆอยู่ในองค์สัจธรรมซึ่งเราครองอยู่เวลานี้น่ะแล้วปฏิเสธพระพุทธเจ้าได้ยังไงว่าไม่มีเห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสรู้แล้วทำไมองค์นั้นจะตรัสรู้ไม่ได้องค์นั้นทำไมจะตรัสรู้ไม่ได้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ทำไมจึงไม่มีจำนวนมากขึ้นโดยลำดับเป็นถึงเป็นล้านล้านล้านล้านล่ะท่านฟังสิเพราะมีขึ้นได้ด้วยเหตุผลกลไกนี้ทำไมจะมีไม่ได้เช่นอย่างองค์ก่อนก็มีได้ด้วยเหตุนี้องค์นี้ก็มีได้ด้วยเหตุนี้องค์หน้าไปต่อไปอนาคตก็จะมีได้ด้วยเหตุนี้เหมือนกันแล้วเหตุใดพระเจ้าจะสูญจากโลกไปได้ล่ะก็เมื่อมันเห็นชัดๆประจักษ์กันอยู่กับหัวใจของเราผู้รู้ผู้เห็นสัจธรรมทั้ง4รอบหัวใจจนกระทั่งถึงบริสุทธิ์ประจักษ์อยู่ในตัวแล้วหาธรรมชาติที่คัดค้านตัวไม่ได้แล้วจะคัดค้านพระเจ้าได้ยังไงซึ่งเป็นครูเอกอยู่แล้วนั่นนั่นเพียงพิจารณาสิแล้วสาวกอรหันต์ท่านไปจากไหนดูตัวจิตดวงนี้แล้วพอเลยพอเลยพอเลยยอมรับกราบราบนั่นนี่แหละทำบุญเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้จึงได้อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติให้ถึงความจริงเมื่อถึงความจริงนี้แล้วอ้าวมันจะเสียดายอะไรอะไรบ้างในของในโลกเนี่ยทั้งสามแดนโลกธาตุนี่เพราะเราเคยกอดเคยแบกเคยหามกองทุกข์ทั้งหลายเพราะอยู่ในวงแดนโลกธาตุและแบกหามอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งหลายมานี่นานแสนนานมากแสนมากสิ่งใดที่เราไม่เคยยึดมีหรือนอกจากมันลืมไปเท่านั้นเองสถานที่ใดที่เราไม่เคยเกิดมันเกิดได้ทั้งนั้นแหละนรกอันหลุมไหนที่เราจะไม่เคยเกิดสวรรค์ชั้นไหนที่เราไม่เคยเกิดนอกจากพรหมโลก5ชั้นและพระนิพพานเท่านั้นดังนั้นมันเคยไปเคยขึ้นเคยลงเคยตกเหวตกบ่อมามากต่อมากแล้วในจิตดวงเดียวเนี่ยแล้วมันมากต่อมากถึงจะเคยพูดว่าเหมือนไอ้กอไผ่รากมันหนานั่นนี่กอไผ่ก็คือจิตของเราเนี่ยรากมันหนาก็คือความเกิดของมันนั่นแหละมันเกิดไม่หยุดไม่ถอยถึงขนาดนั้นนี่ทีนี้มันทำไมมันจะไม่รู้ล่ะเมื่อมันขาดสะบั้นออกหมดที่นี้ไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วชาติเจนแล้วไปไหนอีกสิมันก็รู้จะชาติไม่มีแบบไม่มีที่ว่าจะไปหรือว่าจะมาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีภพชาติจะหมายตรงไหนมันไม่ติดอะไรแล้วจะเอาอะไรไปติดจะเอาอะไรไปหมายมันจะไปเกิดไปที่ตรงไหนมันชัดอยู่ประจักษ์ใจท่านมาสันติโกสันติโกชาติหมายที่นี่นั่นลงประกาศทั้งวันอยู่ในนี้แล้วทำไมจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายล่ะนั่นนี่แหละหลักอันสำคัญนี่อยากให้หมู่เพื่อนในปฏิบัติให้รู้ให้เห็นดูที่มันจะเสียดายอะไรในโลกอันนี้นั่นเป็นดินนี้เป็นน้ำน้ำเป็นลมนี้เป็นไฟเราเหยียบเราย่ำเราแม้แต่อยู่ในร่างกายเราก็มีแต่สิ่งเหล่านี้มันให้ความพิเศษพิโสอะไรบีบบังคับอยู่เวลานี้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะหลงมันจึงได้แบกได้หามมันตลอดเวลาเรายังไม่เจ็บไม่หลับอยู่หรือการหลุดพ้นจากทุกการหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายเหล่านี้ไปเสียโดยสิ้นเชิงแล้วอ้าวยังจะมาแบกทุกแบกอะไรทุกกับอะไรพิจารณาสิเราแบกเราหามอะไรยึดมั่นอะไรมันทุกข์กับสิ่งนั้นฉะนั้นเราเห็นชัดๆที่นี่เวลามันถอนตัวออกไปหมดแล้วมันจะทุกข์กับอะไรดูสิแม้แต่ธาตุขันธ์ภายในตัวของเรานี่ก็บอกว่าทุกข์มันก็สักแต่ว่าเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นดังที่พิจารณาในสัจธรรมเพราะอันนี้มันเป็นสัจธรรมของมันอยู่แล้วจะสักแต่ว่าสักแต่ว่าเท่านั้นจิตดุจิตขณะไหนล่ะที่จะไปยึดสิ่งนี้ว่ามาเป็นตัวของตัวพอที่จะให้ไฟอุปทานของมันถือมันมาเผาเราไม่มีเอาทำไปเถอะผู้ปฏิบัติจะได้เห็นในตัวเองไม่ต้องไปถามแม่สาธุพูดแล้วไม่โดยประมาทพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่กองหน้านี้ก็ตามจะไม่ทูลถามเพราะเป็นอันเดียวกันนี่นอกจากจะกราบลาบโอ้ยแต่ก่อนข้าพวงหลับตาอยู่ไม่เห็น คราวนี้เห็นแล้วทูลถามพระองค์แหละนอกจากจะว่าเท่านั้นว่าอย่างนี้ว่าได้จริงๆทีนี้ไม่ทูลถามเหมือนอย่างพระนันทะเอาพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกันทีเดียวเห็นไหมในหนังสือประวัติในหนังสือที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมและพระนันทะเอาพระนันทะไปบวชนั่นพระนันทะกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วนั่นเราพูดจะย่ออย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกันทีเดียวนะเมื่อเวลาพระองค์ได้ฝึกฝนทรมานพระนันทะเพราะพระองค์เป็นผู้ทราบอุปนิสัยของพระนันทะโดยสมบูรณ์แล้วว่าจะได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอนจึงต้องได้แยกออกจากสิ่งนั้นออกมาถึงจะเสียดายก็ตามเสียดายขนาดไหนก็ตามรักขนาดไหนก็ตามเรื่องเหล่านี้มันเคยรักเคยชังเคยเสียดายมาแล้วขนาดไหนมันวิเศษขนาดไหนนี่พูดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบหมดแล้วและธรรมเหล่านี้พระนันทะเคยทราบแล้วหรือซึ่งเป็นของพิเศษนี้เพราะฉะนั้นจึงแยกพระนันทะออกมาจากความรักความชอบใจในหญิงอะไรเรียกอะไรนะที่ว่ากรณียานีที่ว่างามในโลกผมลืมไปแล้วล่ะถ้าพูดเร็วๆอย่างนี้มันไม่ทันนั่นงามขนาดไหนรักชอบขนาดไหนทั้งจะแต่งงานกันอยู่ในสดๆร้อนๆในขนาดนั้นพระองค์ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เคยผ่านมาแล้วเคยเป็นมาแล้วมันพาโลกพาสงสารพาใครให้พิเศษที่ไหนมันก็คือเรื่องของจมในวัฏฏานั่นเองส่วนที่จะพรากพระนันทะออกไปบวชเพื่อได้สลัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจถึงปรินิพพานสดสดร้อนๆทั้งเป็นทั้งตายนี่เป็นของอันเป็นของวิเศษมากนี่มันวิเศษยิ่งกว่านั้นเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นจึงไม่อะไรเสียดายแม้พระนันทะจะคิดถึงนางชนบทกัลยาณีมากเพียงไรก็ตามนางชนบทกัลยาณีร้องตามขนาดไหนก็ตามเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสล่ำลี่ล่ำไรเป็นรักเสียดายอะไรอาวรต่อกันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของวิเศษวิโสเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่อะไรเสียดายจึงไม่สนพระทัยกับสิ่งนี้นอกจากที่จะให้พระให้นันทะนั่นให้พระนันทะที่เป็นน้องภาษาตลาดเราเรียกว่าน้องชายพระอนุชานะได้สลัดปัดทิ้งสิ่งนี้เพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวอันเป็นของวิเศษเท่านั้นพระองค์ไม่เห็นอะไรเป็นของเสียจึงต้องยอมพระองค์ลงเพื่อทำบทธรรมชาติอันนี้แก่พระนันทะแล้วเป็นผู้รับรองยืนยันพระนันทะเอาเถอะนันทะจะพาปฏิบัติแล้วจะพาไปเห็นของดีเอาของดียิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้แล้วก็แสดงอิทธิปฏิหารหลายด้านหลายทางเอาไปดูลิงและเป็นยังไงลิงแล้วแสดงเป็นเทพบุตรเทวดาพาไปดูหมดมีแต่ผู้สวยงามและดูนางชนบทกัลยาณีเป็นอาวุธเหมือนกับลิงตัวนั้นไงและสุดท้ายก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จนกระทั่งได้บรรลุธรรมไม่มีอะไรดีทั้งนั้นในโลกนี้ความดีๆมีแต่ความเสียดสันสันนั่นความฝันทั้งเป็นทั้งนั้นอันนี้ไม่ฝันนี่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ประเสริฐนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันรับรองพระนันทะให้ไปบวชจนกระทั่งพระนันทะได้บรรลุธรรมเต็มสัดเต็มส่วนเต็มหัวใจเลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแล้วจึงมาที่นี้ข้าพระองค์ได้ปล่อยจากพระพุทธเจ้าแล้วในการที่จะเป็นผู้ยืนยันรับรองตั้งแต่บัดนี้ต่อไปข้าพระองค์ไม่ได้เกาะได้เกี่ยวข้าพระองค์ไม่ได้ให้เป็นตัวประกันอีกแล้วนั่นเป็นคำเป็นพระวาจาหรือเป็นวาจาของพระนันทะซึ่งเป็นพระอนิจจังพุทธเจ้านั่นเห็นไหมที่นี่ว่าเมื่อได้ตรัสรู้หรือบรรลุธรรมอันสุดยอดแล้วยังคิดถึงกัลยาณีอยู่ไหมนั่งชนบทกัลยาณีอยู่ไหมพี่นาซี่นี่แหละธรรมของเลิศของประเสริฐเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าจะให้ใครรับรองจะให้ใครยืนยันจะให้ใครเป็นพยานแม้ศาสดาองค์เอกก็อย่างพระสารีบุตรที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนี่แหละแล้วก็พระนันทานอีกเป็นตักขีพยานอีกหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเป็นถ้าว่าเราจะเทียบเป็นสมมุติแล้วก็เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่หวังอะไรที่จะพึ่งไม่มีอะไรบกพร่องที่จะพึ่งที่จะมาเพิ่มเติมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็หมดทางที่จะไปที่จะมาที่จะเพิ่มเติมมาอีกเพราะถึงเมืองพอแล้วภายในจิตใจนี่คือสถานที่ที่สมบูรณ์เต็มที่แห่งใจดวงนี้ที่ได้ชำระตนให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวอะไรจะหนาแน่นมากมายขนาดไหนก็ตามไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกาะเรื่องเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์สมบูรณ์เต็มที่ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้เห็นสดร้อนในโอวาทคำสอนพระเจ้าและให้เคารพตั้งใจปฏิบัติพระองค์สอนตรงไหนให้ถือเหมือนพระองค์ชี้บอกเดียวนี้เดียวนี้นะเพราะสดร้อนๆเนี่ยพระโอวาทเนี่ยไม่ได้ห่างไกลเลยไม่ได้เป็นเรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกเห็นไหมในธรรมอากาลิกธรรม มีตลอดเวลาความจริงทั้งหลายที่จะให้รู้เห็นมีตลอดเวลาเอาเธอพิจารณาไปต้องรู้ต้องเห็นถ้าเราไม่ให้กิเลสมันมาหลอกเสียเท่านั้นมาบีบบังคับหรือมาปิดหูปิดตาเสียว่าทำก็เลยกลายเป็นของคือของล้าสมัยไปเสียกิเลสตัวเหม็นเหมือนมูดเหมือนคูดได้กลายเป็นของทันสมัยไปเสียนั่นขี้โรคขี้โกรธขี้หลงจะไม่เรียกว่าขี้อะไรแล้วมันก็ทันสมัยเห็นไหมทุกวันนี้มันทันสมัยไหมมันล้ำสมัยไปสินั่นดูที่คนในโลกเวลานี้มันเป็นยังไงมีความสุขความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายขนาดไหนทั้งที่เรียนมาจนกระทั่งถึงคำพีแตกอกจะแตกมันเข้าใจตัวเองสำคัญประเด็นว่ารู้มากจนกระทั่งพุงมันจะแตกแล้วความทุกข์มันก็จะร่างมันจะแตกทั้งเป็นเห็นไหมล่ะนั่นมันเอาความสุขมาจากไหนนั่นแหละความรู้ของกิเลสมันบรรจุเข้าในหัวใจสัตว์โลกทั้งหลายจะเกิดความสำคัญขึ้นเป็นชั้นที่สองว่าเรารู้เราจะบนเวลาเราจะตายด้วยความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับนี่เราไม่เห็นรู้ว่ะนั่นแต่เรื่องของธรรมนี่เอากิเลสจะออกมาทางไหนมาเถอะถ้าลงได้ถึงขั้นนี้ขั้นที่ว่าวิมุตติหลุดพ้นอยู่แล้วมันจะออกแง่ไหนในหัวใจของเจ้าของมันหมดแล้วมันไม่มีทางออกแล้วมันจะออกแง่ใดของบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดมันรู้ทันทีนั่นสิเพราะเคยได้ฟัดเหวี่ยงกันมาพอแล้วนี่เพราะนั้นจึงว่าธรรมเหนือโลกโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกมันเหนืออย่างนี้เองเหนือกิเลสนี่เองกิเลสเป็นโลกล้วนๆธรรมเป็นธรรมล้วนรู้หมดทันหมดเลยนะมีการปฏิบัติธรรมก็กำลังมันจะล้มเหลวไปแล้วนานเดี๋ยวนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็ล่วงไปครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือก็ค่อยล่วงโรยไปล่วงโรยไปและจีดไปจีดไปจีดไปในสิ่งที่ดีทั้งหลายจีดไปจีดไปในสิ่งที่เลวทั้งหลายแล้วเข้มข้นเข้ามาเข้มข้นเข้ามาปรากฏว่ามีรสชาติเข้ามาเรื่อยดื่มดำเข้าไปเรื่อยไม่รู้วันรู้คืนเข้านั้นเวลานี้มันจะเป็นกรรมฐานเป็นบ้านะอันนี้นิพพิตกวิจารณ์มากทีเดียวมันจะเป็นกรรมฐานทำสมัยแล้วก็เอาชื่อครูบาอาจารย์ไปจำหน่ายขายกินนะเฉพาะอย่างยิ่งก็ลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นสายท่านอาจารย์มั่นเนี่ยสำคัญมากนะนี่แหละที่ขายกินของพระโจรผู้ร้ายในวงปฏิบัติเรามันเป็นอย่างนี้เราอยากเข้าใจว่ากรรมฐานนี่จะดีไปทุกลูกทุกหน้ามันไม่ดีนะที่ดีมีน้อยที่ชั่วเร็วสามมีมากนะเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกๆท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้กับตนเองว่าเราจะเป็นคนประเภทไหนพระประเภทไหนประเภทลูกศิษย์มีครูจริงๆหรือประเภทแบบประเภทแบกแนวอวดตัวดีเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์แซงหน้าแซงหลังไปงั้นมีแล้วนะเวลานี้ในกรุงเทพนี่ก็มีแล้วพวกทางไปจากทางภาคอีสานนี่แหละเราวิตกวิจารณ์เพราะฉะนั้นเราจึงได้เข้าไปมูลนิธิของหลวงปู่มั่นนั่นซึ่งเป็นสมบัติของวัดป่าบันตาแต่เราไม่เคยบอกเลยว่ามูลนิธินี้เป็นสมบัติของวัดป่าบันตาโดยสมบูรณ์แล้วในทางกฎหมายเราไม่เคยบอกไม่เคยพูดเลยไปมาแล้วก็ฟังไปฟังมาแล้วฟังเสียงมันมีมักจะมีผลลบขึ้นมาเรื่อยๆและเป็นผลลบขึ้นมาเรื่อยๆมันยังไงกันนี่เพราะเราเป็นเจ้าของนี่เราก็เข้าไปสิพอเข้าไปก็ทราบเรื่องทราบแล้วก็ใส่กันเตี้ยงเลยสถานที่นี้เป็นสถานที่สำหรับพระป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเข้ามาพักผ่อนหย่อนตัวเป็นเวลาเวลาก่อนที่จะเข้าไปติดต่อกับหมอและคลินิกตลอดถึงโรงพยาบาลให้ได้มาพักนี้สะดวกสบายต่างหากนะแล้วครูบาอาจารย์ที่มาด้วยความเป็นอรรถเป็นธรรมเพื่อจะแนะนำต่างสอนประชาชนเป็นการเป็นข่าวต่างหากนะไม่ใช่มาให้พวกกรรมฐานขี้หมูขี้หมาเหล่านี้มาปรากฏในเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองในกรุงเทพนี่นาเอาขนาดนั้นนะวันแล้วก็ได้ทราบเอาให้ทราบซะด้วยว่าสมบัติมูลนิธินี้เป็นสมบัติของวัดป่าบันตาดใครจะมาทำให้เลอะเทอะหนักล่ะนี่ยังจะหนักกว่านั้นอีกนะถ้ายังเป็นอีกเรายังจะหนักกว่านี้จะได้เขียนประกาศไปติดตั้งไว้เลยชื่อมหาบัวใส่ลงไปปึงเลยว่ะเป็นอะไรไปเพราะเรารักษาความดีไว้ไม่อย่างนั้นมันจะเสียไปหมดนี่เนี่ยจะเป็นกรรมฐานจำหน่ายขายกินไปหมดนี่ว่างไหนนั้นทั้งที่กรุงเทพเขามีความเคารพนับถือวงกรรมฐานของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่มากที่สุดแล้วจะไปขายที่หน้าเขาเห็นเราไม่อยากเห็นอย่าว่าแต่เขาเลยใครจะอยากเห็นนี่แหละมันมีตัววิจารณ์ตรงนี้นะมันเป็น
1: แต่ไม่เป็นยังไงสักกะโลปุยสังหันติว่าไงลาภสักกะละสำหรับคนโง่แล้วติดเร็วที่สุดเลยใช่ว่าไงนี่แหละแปลในภาคปฏิบัติถ้าแปลทางด้านปริยัติสักกะโลปุยสังหันติเนาะลาภสักกะละย่อมฆ่าบุรุษที่โง่เขานั่นแปลทางปริยัติแปลทางด้านปฏิบัติก็อย่างที่ว่าเนี่ยทำไมจะแปลไม่ได้แปลเอาความเอาอัดเอาทำเอาให้ถึงใจกิเลสเอาให้ถึงหัวกิเลสฟาดหัวกิเลสออกไปด้วยการเข้าใจในธรรมทั้งหลายนี่เราจะไปแปลแบบรู้ๆคำคำให้แปลด้วยรู้ด้วยเห็นจริงๆแล้วแปลออกมาพูดออกมาคือเหมือนอย่างเราเดินไปไหนก็ตามเราไปได้ยินเรื่องราวอะไรก็ตามคำบอกเล่าของคนที่มาบอกเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนที่เห็นจริงจริงจังนั้นกิริยาท่าทางมันต่างกันมากเลยนะคนที่เห็นจริงๆนี่พูดจะเข้มข้นพูดอาจหาญไม่มีสะทกสะท้านเพราะไปเห็นมาเองนี่
0: เหตุการณ์เห็นไม่เองทุกสิ่งทุกอย่างจะสงสัยที่ไหนพอที่จะรู้คำไม่เหมือนผู้ได้รับคำบอกเล่ามาผู้ได้รับคำบอกเล่ามานี่พูดงูปลาผิดบ้างถูกบ้างว่ากันตายนั่นถ้าผู้ได้ไปเห็นเองจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจึงอยากให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยได้เห็นจริงๆเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนกับที่เราเรียนมาไหมเราไม่ได้ประมาทนะการเรียนมาคือเรียนคำบอกเล่าทั้งที่เราก็ไม่รู้เรียนจนกระทั่งถึงนิพพานหัวใจไม่เป็นนิพพานมีแต่กิเลสเต็มตัวจะไม่เรียกว่าคำบอกเล่าไงท่านบอกให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นนะนี่เราก็จำมาเออกิเลสเป็นอย่างนั้นตัณหาเป็นอย่างนี้มรรคผลนิพพานเป็นอย่างนั้นให้พยายามปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นนะนี่คือคำบอกเล่าตามคำสอนของพระเจ้าที่ทรงสอนมาทั้งที่ถูกต้องในการสุดแต่หัวใจเรามันผิดมันไม่ถูกมันก็มีคำบอกเล่ามันก็ผ่านไปไม่ได้มีอะไรที่จะเข้าไปฆ่ากิเลสอยู่ภายในจิตใจเลยนี่การที่เรียนจดจำมาเป็นอย่างนี้ผมก็เรียนมาแต่ว่าไงไม่ใช่ผมประมาทปริยัติมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องว่าอย่างนั้นสิการเรียนมามากขนาดไหนมันไม่ได้ฆ่ากิเลสตัวไหนตายเลยนี่จะว่าไงเพราะเป็นคำบอกเล่าเราไม่สนใจที่ปฏิบัติต่อเมื่อปฏิบัติให้หาเอานะน่ะคำหมายว่างั้นนะปริยัติเรียนมาแล้วนี่บอกที่แนวทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะที่นี่นะมีแต่ความถูกต้องงามจากสวดคาถาธรรมทั้งนั้นนะที่สอนมาเหล่านี้นี่นี่แหละคือว่าคำบอกเล่าบอกมาอย่างชัดเจนอย่างนี้นะให้ปฏิบัติตามนี่ให้ไปหาเอานะที่นี่นะศีลให้ไปหาเอาสมาธิให้ไปหาเอาปัญญาให้ไปหาเอาวิมุตติหลุดพ้นให้ไปหาเอากิเลสฆ่าเอาเองนะพูดง่ายๆกิเลสตัวใดเขาจะเห็นจากผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้ปฏิบัติเป็นผู้จะเห็นกิเลสเป็นผู้จะฆ่ากิเลสผู้ปฏิบัติเป็นผู้จะรู้จะเห็นสมาธิปัญญาทุกขั้นจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่มีผู้อื่นใดที่จะรู้ยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วเอาไปหาเอานะความหมายว่าท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้เรียนแล้วท่านจึงบอกว่าปริยัติปฏิบัติเมื่อเรียนแล้วให้ไปปฏิบัติคือให้ไปหาเอานะบอกวิธีการทุกสิ่งอย่างแล้วหานะพอไปหาเจออันไหนก็บอกว่าปฏิเวทาหรือปฏิเวทเจอสมาธิก็เป็นปฏิเวทรู้แจ้งเห็นจริงในสมาธิเจอปัญญาก็เป็นปฏิเวทในปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในปัญญาฆ่ากิเลสตัวใดชัดตายลงไปแล้วก็รู้แจ้งเห็นชัดว่าได้ฆ่ากิเลสตัวนี้ตายลงไปแล้วจนกระทั่งทะลุปุโปร่งถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นถึงปณิพันธ์แล้วทำไมจะไม่เป็นปฏิเวทาโดยสมบูรณ์จากการปฏิบัติเพราะการหาเอานี่ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำบอกเล่านั้นหรอกนี่หลักมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ปฏิบัติมาเรียนเฉยๆมันได้เรื่องอะไรมีตั้งแต่ชื่อของกิเลสจำได้เต็มพุงแต่มันก็เป็นความหมายอันหนึ่งให้กิเลสแทรกเข้าไปนั่นสำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดความจริงแบกกิเลสความสำคัญนั้นมากมายหนักไม่มีใครหนักยิ่งกว่านักปราชญ์ที่จดจำมาคำบอกเล่ามาแล้วทีนี้เมื่อเวลาปฏิบัติเราอยากจะทราบวันนี้เป็นข้อเทียบเทียมกันเอาปฏิบัติสิเมื่อปฏิบัติแล้วกิเลสตัวไหนมันเป็นกิเลสมันก็รู้จนกระทั่งถึงพังลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือถืออะไรที่นี่นั่นแล้วพูดที่สิ่งหนึ่งจะพูดอะไรก็พูดสิไปเห็นมาเองไปรู้มาเองทำไมมันจะผิดไปทำไมมันจะไม่อาจหันผู้ที่ไปรู้เองเห็นเองด้วยหัวใจของตัวเองสติก็เป็นตัวของตัวเองปัญญาเป็นของตัวเองมรรคผลนิพพานเป็นของตัวเองดูถืออย่างเห็นอยู่ประจักษ์ใจนี่มันจะชกกระทันไปที่ไหนในการพูดในการเทศการศาสนาว่าการก็ดีหรือการอะไรก็ดีมันผิดกันกับคำบอกเล่าคำบอกเล่าอย่างพวกเราเนี่ยเรียนมาแล้วแปลผิดถูกแปลแล้วกลัวจะผิดสับนั้นกลัวจะผิดสับนี้ผมเคยเป็นมาแล้วนี่นะกลัวจะผิดบทนั้นบาทนี้กลัวจะผิดธาตุนิพพัทปัจจัยบางอะไรต่ออะไรแล้วกลัวจะผิดหัวกิเลสนั่นเองพูดอะไรเมื่อเวลาจะเอามันจริงๆมันกลัวจะผิดนั่นผีนี่มันไม่ให้ลงแรงถ้าเป็นเรื่องจะฆ่ากิเลสแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราถูกกล่อมจากกิเลสด้วยความเรียนมาจำมาที่ไม่สนใจปฏิบัติอ่ะนั่นอันนี้เอาที่นี่เอาไปปฏิบัติสินั่นแหละที่นี่ให้ไปหาเอาไปดูพูดง่ายๆเทียบเหมือนนั่งวัดป่าบ้านตาดเนี่ยถ้ามาจากกรุงเทพมาสายอุดรนี่มาแยกกันที่ตรงไหนนี่แผนที่ก็บอกมาจนกระทั่งถึงสี่แยกบ้านนงเคงเข้ามาสู่นี้บอกมาโดยลำดับนี่เป็นคำบอกเล่านะจากผู้ที่เห็นแล้วพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วประทานโอวาทเอาไว้นี่ผู้ไปศึกษามานี่เป็นคำบอกเล่าแล้วนั่นเนี่ยได้เป็นคำบอกเล่าเพราะตัวเองยังไม่ได้ก็ต้องเป็นคำบอกเล่าซะก่อนอันนี้ก็เหมือนกันมาวัดป่าบันตาดถือแปลนั่นมาดูแปลนั่นมาถึงนั่นแยกนั้นอย่างนั้นก็แยกเข้ามาจนกระทั่งเข้ามาถึงวัดป่าบันตาดจริงๆแล้วสภาพที่ไม่บอกมีเยอะอะไรบ้างที่แผนที่ไม่บอกแบบแผนไม่บอกไว้เราปฏิเสธได้ไหมว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นในสิ่งเหล่านั้นเห็นมาโดยลำดับจนกระทั่งเข้าถึงวัดป่าบรรทัดสงสัยที่ไหนที่นี่เมื่อถึงวัดป่าบรรทัดอ๋อวัดป่าบรรทัดเป็นอย่างนี้มันจะประจักษ์ในหัวใจทันทีเวลามาถือแบบแผนถังมาด้วยความสงสัยว่าวัดป่ามีก็จริงแต่ไม่พ้นความสงสัยแต่เวลามาเจอด้วยประจักษ์ด้วยตาของเราแล้วสงสัยที่ไหนไปไหนก็ไปเถิดที่หายสงสัยแล้วว่าเรื่องวัดป่าบรรทัดนี่ชั้นใดการรู้อัดรู้ทำก็ฉันนั่นเหมือนกันปฏิบัติตัวเองลงไปปฏิบัติตัวเองลงไปเหมือนกับเราก้าวเดินเข้ามาสู่วัดป่าบันตาดที่เวลาสมาธิยังไม่เคยเห็นถ้าเห็นเข้ามาเรื่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นเต็มหัวใจแล้วสงสัยที่ไหน นี่หมดความสงสัยเหมือนกับผู้ที่มาเห็นพระปรมัตถ์ประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยฉันใดก็เหมือนกันผู้ที่รู้ธรรมที่ทำด้วยการปฏิบัติเต็มหัวใจแล้วย่อมหายสงสัยเช่นเดียวกันนั่นแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ไม่ทูลถามกับฟังสิอย่างที่เคยพูดพระอัญญตระว่าไงท่านกำลังจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องข้ออัดข้อธรรมแต่พอไปเห็นฝนตกแล้วพิจารณาเรื่องฝนเรื่องฟองน้ำที่มันกระทบกันเทียบกับสังขารสัญญาภายในสังขารภายในที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเช่นเดียวกับน้ำที่กระทบกันแล้วตั้งเป็นฟองเป็นอะไรขึ้นมาแล้วดับไปไปเทียบไปเทียบมาแล้วบรรลุธรรมในขณะในสถานที่นั้นในเวลานั้นพอฝนตกหยุดแล้วกลับกุฏิเลยไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้านั่นเห็นไหมเมื่อถึงขั้นที่ไม่ทูลถามถามอะไรเมื่อถึงที่แล้วก็หาที่ทูลถามไม่ได้เช่นเดียวกันนี่แหละเรื่องถามพระพุทธเจ้าจึงว่าสันติสโกสันติสโกถ้ายังจะต้องทูลถามในความจริงที่รู้อยู่แล้วสันติสโกมีความหมายอะไรพระพุทธเจ้าสอนไว้ทำไมว่าสวดคาถาธรรมได้ยังไงมันไม่ได้ใจไม่ชอบแล้วนี่นะมันไม่ได้เป็นนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทูลถามพระองค์ทำไมนั่นนี่แหละความจริงให้มันเห็นสดๆร้อนๆนี่การปฏิบัติธรรมธรรมะสดๆร้อนๆแท้ๆอยู่ในหัวใจเรานี่นะอริยสัจทั้งสี่อยู่ในหัวใจเนี่ยสติปัญญาในหัวใจสร้างขึ้นมาสิให้มันเห็นมันรู้สิทำไมจึงจะเป็นมรรคผลนิพพานตั้งแต่สมัยโน้นสมัยนี้ไปไหนหมดธรรมของพระเจ้าทำแก้กิเลสเป็นทำแก้กิเลสอยู่โดยตรงแล้วเคลื่อนที่ไปไหนเปลี่ยนแปลงไปไหนกิเลสมันยังไม่เห็นเปลี่ยนแปลงตัวของมันเองธรรมะที่จะฆ่ากิเลสก็เป็นธรรมะที่สังหารกิเลสได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลแล้วเราสงสัยทำไมสงสัยหาอะไรแล้วนอนอยู่จมอยู่ทำไมจึงไม่เอาธรรมเหล่านี้มาแก้พระพุทธเจ้าให้แก้กิเลสด้วยอะไรด้วยความภาคความเพียรด้วยสติปัญญาเอามาสิพิจารณาสิเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่มานานแล้วเรายังติดอะไรเราสงสัยอะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่จืดจางยังไม่ดื่มยังดื่มด่ำกับอะไรอะไรเป็นของใหม่ในโลกเกิดแก่ตายเป็นของใหม่หรือมันเป็นของที่ให้ความทุกข์ทรมานเรามามากแสนมากเพราะเรื่องเกิดแก่ตายนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรเอาพากันจำมันเอาละเหนื่อยพอ ดูมันพิลึกนะเหมือนฟ้าดินถล่มเหมือนกับคังกิเลสตัวโมโหตัวโสเต็มตัวเลยฟาดออกไปอยู่โมโหกิเลสนี่นาเลยไม่ใช่โมโหคนโมโหกิเลสอยู่ในหัวใจคนจริงแต่มันขี้รถดีทำไมขี้รั่วขี้โกรธขี้หลงรถหัวใจตลอดเวลาปฏิบัติจิตเข้าไปเมื่อจิตมีความสงบเป็นพื้นเป็นฐานแล้วทำทั้งหลายนี่จะเข้าไหลเข้าเรื่อยเรื่อยทำละเอียดจิตละเอียดเข้าไปสลายทำเหล่านี้จะหมุนตัวเข้าไปจิ้วดิ้วเข้ากันได้ปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดกันเข้าเลยค่อยฟังไปแล้วต่อไปจะค่อยเข้าใจแล้วเอาเทปไปฟังนั่งภาวนาฟังเทปนะเทปเปิดเบาๆพอได้ยินเฉพาะเจ้าของแล้วฟังนั่งภาวนาฟังเหนื่อยก็เดินจงกรมฟังเทศภาพปฏิบัติให้จิตตั้งจิตอยู่กับตัวอย่าส่งจิตออกไปเคลื่อนส่งจิตออกไปสู่ผู้เทศอย่างนี้ไม่ต้องให้ตั้งความรู้มีสติอยู่กับใจเนี่ยให้รู้อยู่นี่แล้วเสียงธรรมจะเข้ามาสัมผัสสัมผัสสัมผัสติดต่อสืบเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้ก็เลยค่อยสงบลงไปสงบไปเลยสงบแน่วนะต่อไปก็พอท่านเริ่มเทศปั๊บเราก็เริ่มกำหนดเหมือนกับว่าเราเปิดปากหม้อภาชนะสำหรับรับน้ำอันนี้เราเปิดปากหม้อคือใจของเรานี้ด้วยสติรักษาแล้วพอเทศถึงนู้นก็เสียงจะเข้ามาสัมผัสเสียงธรรมจะเข้ามาสัมผัสสัมผัสแยบแยบแยบแล้วสืบเนื่องเลยเรื่องเพลินฟังอยู่นั่นเพลินความสัมผัสของเสียงธรรมกับใจรับรู้รับรู้กันแล้วสงบแน่วสงบแน่วนี่การสมาธิเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นขั้นปัญญาไม่เป็นอีกอย่างนะมันจะขยับตามนะท่านปัญญาไม่อยู่นะท่านเทศนี้มันจะขยับขยับขยับตามนะมันไม่แน่วอยู่เหมือนแต่ก่อนมันต่างกันนะจิตดวงเดียวนั่นแหละมันต่างขั้นต่างภูมิกันพอท่านเทศจิตอยู่ขั้นปัญญานี้มันจะขยับตามขยับตามขยับตามจึงมันยังว่าพระนิพพานเหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้อมเวลาท่านเทศเหมือนพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนี่แค่นั้นเพราะท่านอยู่ตรงไปเหมือนกระทะครอบหัวมันเรื่องอะไรเป็นผมมันเป็นมาพอแล้วเรื่องนี้ฐานเราแต่กองอยู่กรุงเทพนะนี่ผมเราวิตกมากยังไม่ถึงไหนนะวิตกมากนะกับกรรมฐานเราจะไปขายตัวเขาเคารพนับถือมันก็เป็นสักการโลกุยสังหันติไปเท่านั้นนะลืมดินเหนียวมาติดหัวแล้วเข้าจะมีหงอนขึ้นไปอะไรเป็นเรื่องของกิเลสมันชอบยอนี่นะเมื่อเขามานับถือก็เท่ากับเขามายอแล้วเป็นบ้าขึ้นเลยผู้ที่มีหลักมีเกณฑ์นั้นส่วนมากท่านไม่ค่อยไปหรอกเรื่องอย่างนั้นไปก็ไปเป็นกิจจารักษณะตายโหนไปแล้วท่านก็เป็นท่านอยู่ตลอดนั่นผู้มีธรรมย่อมเป็นธรรมอยู่ตลอดไม่มีธรรมมันเสียคอยแต่หาภายนอกเข้ามาเสริมมาเสริม และสุดท้ายก็เป็นเรื่องเข้ามาเหยียบตกเจ้าของทำลายเจ้าของโดยไม่รู้สึกตัวเลยผมคิดหลายขั้นหลายตอนเหมือนกันไม่ใช่พิจเพียงขั้นเดียวตอนเดียวเกี่ยวกับเรื่องวงคณะด้วยหมู่เพื่อนของเรานี้ด้วยวงคณะผู้ปฏิบัติของเรานี้ด้วยเนี่ยนอกจากนั้นยังวงศาสนาอย่างกว้างขวางไปอีกด้วยถ้าจะเป็นกังวลก็ได้เป็นจริงๆแต่นี่ไม่เป็นพอพิจารณาแล้วเราปล่อยของมันไปเรื่อยธรรมดาการปกครองกันนี่เนี่ยเป็นของสำคัญนั่นอยู่ด้วยกันเนี่ยมันกิเลสมันเร็วกว่าธรรมธรรมนอนไม่ตื่นกิเลสขึ้นเหยียบหัวแล้วยังไม่รู้ถ้าตื่นก็ตื่นเพราะกิเลสเหยียบแรงเกินไปมันทุกข์มากมันจะตายมันก็ดิ้นขึ้นมาสักทีนึงนั่นคนลืมตัวมันเป็นงั้นแต่คนไม่ลืมตัวสติอยู่กับตัวผิดถูกประการใดมันก็ไม่ไปยึดไปถือไปนอกเลยให้อภัยกันได้อย่างสบายสบายเพราะนักบวชคือนักให้อภัยปล่อยไปหมดแล้วไปยึดว่าเป็นของมีคุณค่าอะไรความมีคุณค่าที่ตรงไหนโดยความสำคัญนั่นแหละคือตัวกิเลสตัวพิษตัวไฟอยู่ตรงนั้นเอาจับอันนี้ค้นเร็วไปเลิกละทีนี้

คนเราชอบยอกินแต่ลมก็เอาเขายกยอมันเสริมเอาเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยผื่นผายตาฟ้าตาฟางจนไม่มองเห็นทางนี่เป็นหมอพอตกกระป๋องแล้วไม่มีใครเหลือเลยแล้วอาการที่เกิดขึ้นไม่มีใครนับถืออย่างนั้นที่ไหนโลกเป็นนั้นฟูขึ้นปุ๊บลงฟูขึ้นปุ๊บลงอย่างนั้นมันถึงว่าโลกกระทำโลกกระทำมันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสมันจะรู้โลกกระทำก็ต้องเป็นผู้เรียนธรรมเรียนถึงแสดงคำถามเสมออยากจะมองอะไรเรื่องตื่นเต้นกับโลกกระทำถามมันแค่นั้นแหละถ้าจะอยู่โลกใดทวีปใดก็อยู่เถอะความมั่งมีสิ่งขนาดไหนลงมามากน้อยมันอยู่ใต้หน้าของกิเลสกิเลสเอาเป็นเครื่องมือทั้งหมดนี่มันหาความสุขที่ไหนดูที่นั่งขึ้นเลยก็ผิวหนังมันน่าดูไหมเราดูด้วยความคิดเราดูรถถ่ายภาพมันคือผิวพอแล้วมาดูเป็นแบบโลกโลกเราดูเป็นแบบธรรมทั้งนั้นมันจะดูคือผิวมันก็ไม่เป็นแบบโลกคิดมันเป็นน้ำมันเองมันมีแง่ของมันจนได้พิจารณาอ่านไปตรงไหนพิจารณาไปพิจารณาไปเรื่องความเป็นอยู่ของโลกความวุ่นวายของโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนมันมีวุ่นวายไปยังไงมันจะเป็นสาเหตุนำมาซึ่งความสูงความทุกข์ความหนามันคงหรือความร่มละลายมันดูไปงั้นนะเวลาชุมนุมกันแล้วก็ถ่ายภาพถือแก้วแก้วอะไรกันนี่ละแบบเบียร์แก้วน้ำชาแก้วเหล้าอะไรกันนี่ต่างคนต่างถือแล้วทั้งท่ายิ้มแก้มเหมือนมีความสุขความจริงมันเป็นจิตญาณทั้งนั้นนะเรื่องของโลกหัวใจมันไม่มีความสุขมันยิ้มออกมาแห้งๆนั่นเท่าไรถ้าถึงมันหาให้ความสุขทำไม่ได้ก็คือที่เหลือมันฝันในใจมาเตรียมแสดงอาการประดับหน้าร้านไปอย่างนั้นดูมันซึ้งในใจมันดูไม่หาใครได้ความสุขในโลกอย่าไปสงสัยว่าโลกหาความสุขเจอพอได้ปล่อยจิตปล่อยใจมีความสะดวกสบายเพราะความเป็นโลกเพราะความมั่งมีเพราะความเรียนมากเรียนสูงเพราะคนนับถือแต่มีความสุขเพราะการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจออกนี่แหละบอกความสุขอยู่ที่นี่บอกความแห่งความไม่วางใจก็อยู่ที่นี่บอกปลดปล่อยภาระทั้งหลายก็อยู่ที่นี่ทำอันนี้ให้สำเร็จงานของเราให้สำเร็จแล้วเท่านั้นแหละงานของเราก็งานกรรมฐานอะไรพระพุทธเจ้าสอนสอนงานถ้าเป็นแต่วันบวชคือซาลงมานะคะลันตาประตูประตูลันตานะคะลงมาคือซาหนักมีเป็นเอกเทศสอนเป็นเอกเทศให้เอานี้เป็นข้อมูลแล้วกระจายออกไปเป็นเหมือนกับเป็นกระทู้เหมือนกับเป็นกระทู้กับแบบมัดคือมัดเอาไว้เป็นกลุ่มเป็นมัดเป็นมัดแล้วที่นักที่คลายไว้ที่กรรมฐาน5มีที่ไหนมีอยู่ในกายกระจายไปจนกระทั่งอาการ32กระจายออกให้รู้แจ้งจริงในการ32กระจายไปเทียบเทียมกันทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันไม่เหมือนกันนี่ทั้งนั้นน่ะถึงกระจายนี่งานของงานการหรือครบหรือขาดหรือวัฏสงสารออกไปหรือกิเลสปัญหาอาสวะออกไปคืองานอย่างนี้เองสถานที่ที่ใดที่เหมาะสมพระองค์ก็ทรงแสดงไว้หมดแล้วแต่ขโมยเสื้อชนะนั่งนั่งตามป่าตามเขาทำถ้ำเนื้อผาหลวงบอกไว้หมดมีสถานที่เรียกสงัดป่านั่นสถานที่เหมาะสำหรับงานประเภทนี้งานประเภทนี้เหมาะในสถานที่เช่นนั้นการขบการถันก็ไม่ให้พลุงพลังไม่ค่ำค่ำเพื่อเพราะจะเป็นการกังวลกับเรื่องการดูการสิการภาวนาจะมีน้อยฉันจะมือเดียวเท่านั้นพื้นเคยจริงๆทั้งฉันมือเดียวนอกจากนั้นก็มีดื่มข้าวยาคูยาคูก็แปลว่าข้าวต้มนั่นเองดื่มน้ำข้าวต้มความมีสบายได้แต่ถ้าไม่ไหวที่นั่นนะ
ด้าทำลายเราเนี่ยยิ่งฟังตอนท่าตอนทางเพลินตอนเพลินดีไม่ดีฟาดตอนทำด้วยใครเลยไปรู้มันมีคำถามมันเต็มหัวใจแล้วมันจะไว้หน้าใครอย่างนี้มันหมดสังสมเหมือนกับนกมันจะปีกกับหางมันก้องแข็งก้องแข็งมันพึ่งพลังห่วงหน้าห่วงหลังการดูการกินโลกก็อยู่ได้กินได้ยังไงเราก็เป็นคนคนหนึ่งเขาเป็นคนคนหนึ่งเขากินหน้าเรากินหน้าสมมติว่าอาหารนั้นดีอาหารนี้ไม่ดีว่าไปนั่นแหละโยงหน้าในฐานะเหมือนกันหมดกินได้หมดทั้งไอ้ผิดจากพระวินัยนะสอนให้ยั่งง่ายง่ายยั่งตัวง่ายไม่เพื่อไม่ให้กังวลเราเป็นคนท่านไหนคนท่านสูงท่านต่ำคนเมืองนั้นเมืองนี้ไม่มีมีแต่นักบวชอาศัยขอทานเขากินเขาให้อะไรมาเขากินตามเรื่องตามเราถ้าไม่ผิดกับโลกกับภัยขาดกับผ้าเขาขังกินไปคนชีวิตไม่เป็นตายในวันหนึ่งวันนั้นทำความเปลี่ยนไม่ลดละไม่ถอยหลังไม่งานอื่นใดมายุ่งไม่ทำงานความเปลี่ยนพยายามทั้งเสือดูจิตจิตมันคิดอะไรเรื่องราวทั้งหลายที่มันเป็นอารมณ์ของจิตจิตเป็นผู้ผิดขึ้นมาปรุงขึ้นมาให้ทางเข้าใจมีไม่อวดเข้าใจจริงๆไม่ใช่อะไรเรื่องอารมณ์ของตัวเองอะมันหลงอยู่อารมณ์ของตัวเองคือจิตเมื่อออกไปว่าถามนู่นถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดมันดูกับเรื่องถ้ามีสติปัญญาแล้วมันจะติดต่อเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับลำดับเรียกว่าธรรมารมณ์นี่ธรรมารมณ์ทำให้หลงเพลินไปกับเรื่องกับเรานี่เวลาจิตสงบเรื่องนี้ก็ไม่หายเงียบกับเวลาที่เราทำหน้าที่ภาวนาของเราจะพิจารณาอาการใดทำบทใดก็ตามแง่ใดก็ตามเราพิจารณาด้วยความสนใจอารมณ์ภายนอกจะไม่เกี่ยวข้องเพราะเห็นไหมเพราะจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องจิตไม่ปรุงเป็นเรื่องภายนอกเข้ามาทำลายจิตใจจิตทำหน้าที่เพื่อถอดตัวถอนไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อสังสมกิเลสโดยการพิจารณาอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าธรรมารมณ์จิตก็สงบเรียนบัณฑนานเรียนวิชาเรียนเรื่องจิตเนี่ยมันก็รวดเร็วเราไม่ทันมันแหละเนี่ยมันคิดไปแล้วหลานคิดไปแล้วเมื่อเดือนเข้าไปปฏิบัติเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็มีความแหลมคมขึ้นคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นโดยลำดับมันก็ทันแยกออกไปเรื่องอะไรพับมันก็รู้อันนี้ปรุงออกไปแล้วพอปรุงพับมันรู้มันก็ดับพับมันก็ไม่มีเรื่องปรุงเรื่องหนึ่งเรื่องชายเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตอะไรก็มีคนพูดพูดว่าภาพเรื่องราวไว้หลอกของเหมือนกับเขาดูหนังในผ้าเนี้ยในจอในแกนดูหนังลุกเฉยเงาเฉยเป็นบ้าอะไรเงาอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์มันก็เหมือนนั่นแหละเงาของมันจริงๆนะมันทันนะทันขนาดที่มันตรงขึ้นแยบเรื่องอะไรมันก็ดับเพราะสติทันมันทันปรุงท่ามดับพร้อมปรุงท่ามดับพร้อมเมื่อไม่ปรุงมันก็รู้อยู่ธรรมดาพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้เราคิดถึงเรื่องเวลาเราอยู่ในป่าในเขาการจิตเกี่ยวก็เป็นจิตเป็นสมาธิก็ต้องอาศัยหลักจิตบังคับจิตไม่ให้ออกนอกจากความรู้ตัวในตัวเองไม่งั้นมันจะว่าภาพเสือภาพอันตรายขึ้นมาให้กลัวเพราะไปอยู่ในสถานที่กลัวด้วยในสถานที่มีเสือจริงๆด้วยต้องบังคับจิตไม่ให้มันส่งไปภายนอกเลยมันรู้อยู่กับนี้เป็นกระต่ายก็มอบไปตรงนี้จนกระทั่งมันมีความอาถรรพ์ทางใจในที่สุดเสือจะเดินมาต่อหน้าต่อตามันจะเดินเข้าไปหารูปกรรมหลังเสือได้อย่างสบายเลยนะตามความรู้สึกมันแน่ในใจนั่นไม่นึกว่าเสือจะทำอะไรได้เลยหรืออาจจะเป็นความสำคัญผิดทั้งตัวเองก็ได้แต่แต่สำคัญผิดสำคัญถูกก็ตามเมื่อจิตได้ถึงขนาดแล้วมันไม่มีอะไรกวนใจความกลัวก็ไม่มีจิตมันมีกำลังเพราะไม่ให้มันออกกำหนดกำหนดเรื่อยๆไปมันเป็นกำลังแน่นปังเลยก
ขึ้นชื่ออันตรายอะไรก็มาเถิดว่างั้นเลยนะมันอาถรรพ์อะไรนะเสือก็มาช้างก็มาไม่หนีว่างั้นเลยนะคือมันเป็นความอาถรรพ์มันเองไม่คิดว่าเสือหรือช้างเป็นต้นนะจะมาทำลายเราได้อยู่เดินไปหาได้อย่างสบายแม้แต่มันจะทำเราให้ฆ่าเราให้ตายในขณะนั้นก็รู้สึกจะตายไปด้วยแบบอาถรรพ์นั่นเองนะอาการด้วยแบบกลัวนี่คงเป็นแต่ละหน้าเพราะเวลานั้นจิตมันมีกำลังแต่นี่คือหนึ่งทางการระงับความกลัวทางการระงับความทุกข์ทั้งความก่อกวนตัวเองด้วยอารมณ์ต่างๆระงับอย่างนี้ประการมีความกล้าเข้าสู่ปัญญาเอาที่นี่เป็นอีกแบบนึงนะการระงับความกลัวเป็นอีกแบบเพราะปัญญากับสมาธิมันผิดกันในคนคนเดียวนั่นแหละเราเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่มีใครบอกมาทางรู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองเป็นเรื่องเมื่อจิตอยู่ในขั้นสมาธิมันก็เอาสมาธิเข้าบังคับจิตให้สงบไม่ส่งกับแต่หาอารมณ์ว่าเสือว่าช้างว่างูว่าอะไรอันตรายอะไรหมดไม่ส่งไปมันก็ไม่มีเรื่องกวนตัวเองเพราะจิตไม่หลอกพอจิตกล้าเข้าวิปัสสนาให้ยับถึงเรื่องเสือเนี่ยมันก็ทันแล้วนี่นะเพียงยับปรุงถึงภาพเสือมันก็ทันแล้วปรุงภาพเสือทันก็ตามหามันปรุงให้เป็นเสือเข้ามาแล้วแยกภาพเสือทั้งที่เขียนคือแยกคำว่าแยกภาพเสือแยกอะไรเพราะเราดำเนินปัญญาอยู่แล้วนี่จะมาใช้สมาธิมันไม่เห็นด้วยจิตมันไม่ถนัดถนัดในการแยกเสือคุ้มกลัวมันอะไรกลัวเสือกลัวตรงไหนจริงคือตั้งให้มันเห็นเป็นภาพเสืออย่างนั้นแหละไม่ให้มันดับพอเรารู้อยู่แล้วว่าภาพของเราออกไปหลอกเจ้าของเอาตั้งไว้ภาพนี้กลัวนะกลัวอะไรคือสติปัญญามันทันความเคลื่อนไหวของจิตมันทันเองนะฮะมันแก่กล้าแต่มันทันเองอย่างนี้นี่คือความจริงนี่เดี๋ยวพูดให้เพื่อนฟังนี่คือการฝึกจิตเองเมื่อมันรวดเร็วแล้วมันทันภาพปรุงขึ้นเรื่องอะไรปั้มมันเห็นนั้นมันรู้นี่แยกออกไปแสดงทันทีพอรู้ภาพดับพร้อมอันนี้เราไม่ดับแยกเพราะเป็นอุบายของปัญญาให้เป็นเครื่องหนุนจิตใจให้เรียกเข้าไปอีกเขาแยกธาตุกำหนดดูเสือกลัวอะไรมันไล่ที่หาอะไรกลัวตามหรือตาเราคงหนุนกลัวนะมันแก้ไหมกลัวเล็บหนีเล็บเราก็มีหนีกลัวไงกลัวขนมันหรือขนเราก็มีหนีกลัวนะถ้ากลัวคนนั้นกลัวคนเราที่คนนั้นคนเราก็อันเดียวกันธาตุอันเดียวกันนี่นะกลัวเที่ยวมันหรือเที่ยวเราก็มีเนี่ยกลัวอะไรมันไล่หาจนไม่มีเงินจนกระทั่งถึงหางเวลาถึงหางก็มันจะจนมันจนนะเพราะเรามีหางจริงกลัวหางมันหรือกลัวหางมันตั้งแต่กลัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวแล้วไปกลัวหาประโยชน์อะไรเนี่ยมันแก้ทันนะเพราะฉะนั้นที่กำหนดกระจายขึ้นกำหนดเพราะมันรวดเร็วปัญญากำหนดที่แตกกระจายหมดอันนั้นก็แตกกระจายนะคือความปรุงของจิตออกไปนี่ก็รู้คือตั้งเมื่อเรามันออกเป็นภาพเสือให้มันเป็นภาพเสือซะก่อนจนพิจารณานั้นแล้วที่กำหนดที่มันกระจายไปเลยกำหนดกระจายนั่นจิตมันก็แวบเข้าเป็นภาพ

จนกระทั่งมันว่างไปหมดมันก็ว่างไปหมดอะไรแยกขึ้นมามันก็เพียงเหมือนกับแสงห้อยมันเป็นมันเองแยกขึ้นมาดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมมีแต่ความว่างไปหมดแล้วจะกลัวอะไรที่จะจิตมันครอบร่างกายมันว่างไปหมดแล้วครอบโลกธาตุไปอีกด้วยแล้วคือจะไปกลัวอะไรวายวิธีระงับจิตเป็นอย่างนั้นระงับความกลัวไม่กลัวต้องท่าบาลวิธีสติปัญญาให้นำออกใช้อย่างนั่งเป้าอยู่เฉยคอยให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะแต่ว่าไม่บอกนะบอกมาหลายครั้งหมดแล้วสมาธิจากไหนปัญญาก็ทนกระทาแต่ตามขั้นขึ้นพิจารณาหาอุบายค้นหาอุบายคิดพิจิตรพิจารณาจนเกิดปัญญาขึ้นมาเองพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้เข้าใจทำให้เข้าใจนี่มันเกิดเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นก็เดินปัญญาเรื่อยปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสสมาธิเป็นเครื่องมันไล่กิเลสเข้ามารวมตัวให้ใจสงบให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายและไม่ทิ้งข้ามรวมตัวที่มีปัญญาผู้คลี่คลายเพื่อเหตุเพื่อผลจะแก้กิเลสเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเรื่อยอยู่เรื่อยใจก็เกิดความสะดวกสบายเห็นคุณค่าของปัญญาที่นี่หมุนเงี้ยเรื่อยเรื่อยความเพียรไม่ต้องบอกถ้าลงปัญญาได้ออกก้าวเดินแล้วนะเรื่องความขี้เกียจคือข้ามมันหาหน้าไปหมดไปอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นไปอยู่ในป่าในเขาไม่ว่าแต่ฐานที่เป็นอะไรน่ากลัวไม่น่ากลัวไม่สำคัญไม่สนใจเลยสนใจแต่กิเลสตัวมันกวนนี่เท่านั้นกลัวก็คือกิเลสเป็นผู้พาให้กลัวเนี่ยไม่ได้ว่าเสือเป็นอันตรายนะกิเลสที่เป็นอันตรายเนี่ยมันย่อมทำมันเสียกลัวเสือความกลัวนี่เป็นกิเลสเดือดเดือดของเสือมันอยู่กับความมันต่างหากถ้าเราให้ปรุงขึ้นว่าเสือมมาปรุงขึ้นว่าอันตรายนี้ก็ไม่เห็นอะไรมาขย่าจิตใจได้ก็คือความปรุงความแต่งความเสียความสารของจิตนี้เองมันมาขย่าจิตใจตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากเพราะฉะนั้นจริงอันนี้เป็นภัยแน่มันเอาตรงนี้จะเป็นภัยไม่เห็นภายนอกเป็นภัยมาเข้าถึงขั้นความจริงจริงมันมีแต่ที่เหลือที่เหลือเป็นภัยอะไรที่เหลือเป็นภัยอยู่ภายในนี้มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่แสดงนี้มาที่นี่มันจะไปตะคุกเงาอยู่ข้างนอกนั่นทำไมปัญญาพอถึงขั้นแล้วมันหมุนติ้วติ้วอยู่นี่มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่อะไรกระดุกขึ้นขึ้นอะไรคือว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันพันกันพันกันพันกันพันกันเรื่อยการปฏิบัติธรรมผู้ใดเป็นผู้ชอบคิดชอบพิจารณาผู้นั้นล่ะจะเข้าใจได้ดีหมายว่าเรามีสมาธิไม่มีสมาธิถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาพิจารณาความสงบก็เพื่อจิตสบายการพิจารณาก็เพื่อถอดถอนเรื่องของจิตก็เพื่อความสบายของจิตต่อกังวลหน้าเป็นหนอนดับเหมือนกันเราจะไปข้ามว่าเราไม่มีภูมิสมาธิหรือเราได้ภูมิสมาธิเพียงแค่นี้เป็นปัญญาไปไม่ได้พิจารณาปัญญาไปไม่ได้เวลาคาดหมายกิเลสมันมีขั้นไหนมันมีกิเลสขั้นไหนมั่งไม่เห็นมาบอกเราจะมาแสดงขึ้นมาตรงไหนมันจะเป็นกิเลสเสียดแทงหัวใจและได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอาการของกิเลสที่มันแสดงออกมาเราต้องคิดเทียบมันไปกิเลสไม่เห็นว่ามีชั้นไหนภูมิใดมันทำมามันเป็นกิเลสทุกระยะที่มันแสดงตัวออกมาเวลามีธรรมเรื่องไหนที่เราจะพิจารณาทำไมต้องเป็นธรรมถึงเวลาที่เราพิจารณาเราต้องพิจารณาเพราะพิจารณาเพื่อแก้กิเลสทำไมจะไม่เป็นธรรมต้องหมุนกันนะปัญญาต้องหักหน้าหักหลังน้อยสังพันข่มไม่งั้นไม่ทันทันที่ไหนพิจารณาหนึ่งกระทันว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นไงมหาสติมหาปัญญาท่านกล่าวก็นั้นมันคาดมันหมายนะจิตใจพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาบรรลุโสดาบรรลุโสดาพระสกิทาบรรลุอนาคาบรรลุอรหัตสหันว่าแล้วมันก็คาดไปตามแบบนี้นะความบรรลุของเราเราก็จับบรรลุอย่างนั้นเราจับบรรลุอย่างนี้มันก็คาดไปทีนี้ความคาดเหล่านั้นน่ะกับความจริงที่เราปฏิบัติไปมันถือเป็นคนละโลกไม่ใช่อันเดียวกันเลยห่างกันคนละโลกเหมือนเราวาดภาพเมืองอเมริกานี่เป็นต้นนะแล้วไม่เคยเห็นอเมริกาเช่นกรุงวอชิงตันเช่นต้นเลยผู้ไปเห็นแล้วในขณะที่เรากำลังวาดภาพนั้นอะไรก็เรื่องอะไรก็ตามมันจะวาดภาพขึ้นทันทีเมืองไหนก็ตามมันจะวาดภาพทันที

0: เราก็เชื่อมันว่าเป็นนั้นพอไปเห็นเข้าเท่านั้นน่ะภาพที่เราวาดไว้นั้นน่ะกับความจริงมันเป็นคนละโลกแต่เราก็ไม่ยอมเห็นโทษว่าภาพที่เราวาดไว้แต่ก่อนนั้นคือเครื่องหลอกเราแล้วมันเคยหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพูดถึงเรื่องอะไรมันก็วาดภาพนั้นขึ้นมาพูดเรื่องอะไรเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ตามมันต้องมีภาพขึ้นมาประกอบทุกอย่างทุกครั้งทุกเรื่องไปแต่เวลาไปถึงความจริงแล้วมันไม่ตรงกับความจริงแม้อันเดียวเลยอันนี้ซึ่งควรจะเห็นโทษแต่เราก็ไม่ยอมเห็นเพราะนั้นถึงว่ากิเลสมันก่อนคนให้หลับกันวาดภาพมาภาพมาผลตายเหมือนกันเห็นที่เหนือโซดาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นที่ยุทธทานทานเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นไม่ได้เห็นจะเป็นอย่างนั้นมันวาดภาพมันไว้เหมือนกันเรานี่ก็เป็นเครื่องหลอกอันหนึ่งนั้นเราไม่ต้องไปคาดเป็นหมายให้เดินตามนี้เลยหลักปัจจุบันธรรมเป็นหลักที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดภายในจิตใจสติเป็นของสำคัญควบคุมงานให้ดีไม่มีสติมันเฉลี่ยถลายต้องมีสติควบคุมทุกข์กับทุกข์เธอเพราะเป็นงานทำไมทุกข์ยังไงงานประเภทไหนงานนอกงานในมันก็ต้องมีความลำบากเป็นธรรมดาเพราะคนทำงานอันนี้ก็เราทำงานจิตตภาวนาสติก็ต้องมันครับพิจารณามันเห็นด้วยมันเรื่องความเห็นด้วยความขันธ์อารมณ์มันผิดไปกับความจริงนะผิดกันมากหรือเห็นด้วยความจำกับความจริงเป็นคนนั้นเลยอยากที่ว่าเห็นกายเหมือนกันผมเคยเห็นแล้วทีหลังแล้วก็เอาไปฆ่าไปแล้วก่อนหมายไปแล้วก่อนขึ้นมาก็ยิ่งแล้วแต่พอมันได้จังหวะนี่จิตมันกำหนดปั๊บเข้าไปนั่นมันติดนี่ปั๊บนี่มันไม่ยอมปล่อยพอไม่ยอมปล่อยมันก็ชัดเข้าชัดไปหมดทั่วร่างกายเลยมันกระจายไปหมดเหมือนกระดาษซึมมันซึมไปหมดทั่วร่างกายจนกระทั่งความแตกสลายมันเป็นไปในนั้นให้เราเห็นให้เราดูมันพังไปแตกไปมันเปื่อยเน่าก็ดูให้เห็นไหมครับมันพองตัวออกมามันเป็นไปอย่างรวดเร็วนะปรับยิ่งเกิดความสะดุดสังเวชอ๋อเห็นอย่างนี้เหรอเห็นกายเห็นอย่างนี้เหรอเห็นอย่างนี้เหรอคือมันชัดนะนี่แหละปัจจัยสิทธิคือเห็นด้วยตนเองจริงเห็นด้วยเป็นความจริงจริงเป็นอย่างนี้คือกระเห็นด้วยความจักชัดเข้าอันนั้นขาดออกนี่หลุดลงไปโดยที่ไม่กำหนดนะมันเป็นขึ้นมาเองเป็นเพียงความรู้เห็นอย่างไว้อย่างนั้นน่ะในจุดเดียวที่มันกระจายไปหมดในร่างกายของเราเองในขณะที่อยู่ในร่างกายตัวกำลังอวัยวะส่วนนั้นขาดนี่ขาดลงตกลงไปอยู่นั้นมันไม่มีความรู้สึกกายนะว่ากายหายเงียบไปหมดถ้าท่านพิจารณากายดูนั่นแหละนามไปเนี่ยจะมาทำมันลงถึงที่มันแล้วส่วนดินมันก็เห็นได้ชัดมันค่อยกระจายมันจะมีส่วนน้ำมันก็ซึมลงไปในดินบ้างขึ้นไปบนอากาศบ้างลงไปกับไปทางสภาพของมันพอถึงนั่นนึงก็ว่างเปล่าไปหมดคือเห็นที่เนี่ยเห็นอย่างชัดๆเลยเห็นหนังผือนะกล่อมคือรวมกระดูกขมานอกน้ำกระจายไปหมดมันกลายเป็นน้ำเป็นกลายเป็นดินไปหมดน้ำออกไปดำน้ำเหือดแห้งไปส่วนที่มันเปื่อยง่ายมันก็เป็นดินไปอย่างนี้เลยส่วนที่มันไม่ง่ายเป็นกระดูกนี่มันก็ยังเหลือกองกันมันทำงานของมันเองนี่นะเหมือนกับมันกวาดขมากล่อมตัวขมารวมกันเป็นกองแทนที่จะเอาไฟเผามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นมันเองนี่ร่างกายทั้งร่างการมันเป็นอย่างนี้เป็นธาตุอย่างนี้นำพื้นมันสลดสังเวชนะร่างกายตัวเองถูกพิจารณาจนเปื่อยสลักหักพังไปยังเหลือแต่เพียงกระดูกแห้งๆดูอย่างปัตตมันเป็นดินมันเป็นได้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้กำลังกำหนดอยู่ในกองนั่นแหละไม่ทราบแผ่นดินมาจากที่ไหนปั๊บมาเลยมาปิดตรงนี้ปั๊บทันทีมาปิดนี่มันก็มากรบกองกระดูกที่เรากำลังกำลังการมากรบกันแผ่นดินมาจากที่ไหนมากรบกันปั๊บนั่นนั่นก็เป็นธรรมเทศนาอ๋อมันก็เป็นดินอย่างนี้เองเพราะว่านั่นลงก็ว่างหมดเลยว่ามัดไม่มีอะไรเหลือเลย
1: เครื่องโมเครื่องโม
0: ว่างไปยังไงทีนี้หมดความสำคัญมั่นหมายไปไหนทั้งหมดมาสั่งอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนนั่งอยู่หรือนอนอยู่อยู่กุฏิหรืออยู่ร่มไม้หรืออยู่ที่ไหนไม่สำคัญทั้งหมดมีแต่ความว่างความรู้อย่างละเอียดสุขุมเป็นความอัศจรรย์ของความรู้อันนั้นอยู่เท่านั้นจนทำได้จังหวะที่พอดีแล้วก็ค่อยขยายตัวขยายตัวมาแล้วจนกระทั่งมาเป็นจิตธรรมดาตามขั้นภูมิของจิตเรามันยังว่างอยู่เลยกำหนดดูกุฏิหลังไหนก็ไม่เห็นมันว่างไปหมดเพราะอำนาจของความว่างในภายในสมาธินั้นมันยังไม่หายจางไปเพราะตอนนี้จิตของเรายังไม่ได้ถึงขั้นว่างนะมันมาว่างตอนพิจารณานั่นต่างหากโอ้อัศจรรย์ไปมันละเห็นร่างกายเห็นชัดจริงๆไม่มีทางสงสัยว่าพิจารณาร่างกายเห็นได้ชัดเห็นวันนั้นเนี่ยวันนอกนั้นมามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเห็นก็เห็นแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพมันไปเรื่อยๆแต่เราก็มันอะไรเสียดายว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นไงถ้ามันเป็นไปตามเรื่องพิจารณาในวงปัจจุบันไปเรื่อยๆความเห็นก็เห็นไปเลยจนกระทั่งกายหมดความหมายจนมันรู้เท่าทันหมดแล้วมันกายหมดมันเลยกลายเป็นอากาศเป็นธาตุไปหมดกายมันว่างลายมันรู้เท่าด้วยแล้วก็ว่างไปด้วยมีหลักการพิจารณาเราไม่สงสัยเลยต้องเป็นกระจกมีเป็นพิจารณาเรื่องสัญญาเนี่ยสำคัญสังขารกับสัญญาสำคัญเอาเป็นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บรู้พิจารณาเข้าใจมันว่างหมดเลยมันว่างกันฐานนิสิตนะมันเฉยๆก็ว่างไม่ได้ภาวนาก็ว่างพิจารณาก็ว่างว่างหมดต้นไม้ภูเขามองเห็นดูด้วยตาถ้าลายมันมองเห็นด้วยตาแต่กายมันทะลุไปหมดมันเป็นเพียงเงาๆมันว่างไปหมดเมื่อถึงขั้นว่างพอถึงขั้นแล้วก็ทำให้คิดถึงอนัตตาและอนัตสุขหยุดผมไม่ทราบเป็นยังไงมันขัดกันนี่นะครับอนัตตาและอนัตสุขถามเจ้าคุณเขียนคุณกันผมก็สมบูรณ์เต็มที่แล้วผมก็เลยไม่ถามต่อไปเพราะที่มันสมบูรณ์เต็มที่เราเห็นอยู่นี่อริตะปริยาสุดรวมถึงขั้นมรรคนิพพิมิติมโนธรรมเมปิมิติมโนวิญญาณเมปิมิตินโมมโนสัมผัสเตปิมิปิมิติมโนสัมผัสจัตตาญาปิติเวริตังสุขังวาดุขังวาดุขมาดุดุขมาสุขังวาตัปนิพพิมิตินั่นมันถึงใจได้ผลนะอริตะปริยาสุดเบื่อหน่ายในรูปในเสียงฟ้องกันเบื่อหน่ายทั้งความสัมผัสรับรู้ที่เกิดขึ้นจากระหว่างตากับรูปกระทบกันเกิดสุขขึ้นมาก็ตามทุกข์ขึ้นมาสุขข้างวายสุขข้างวายอรุณมาสุขข้างวายเวรยุตังคือมันสบายสัตตินิพพิมิติคือเบื่อหน่ายในสิ่งนี้ทั้งตาทั้งรูปทั้งสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นวิญญาณขึ้นมาจนถึงกับเกิดเวทนาเวลาทั้งหมดแล้วก็สรุปเลยถึงเป็นมรรคนิพพานปิณติแล้วมาเทียบเทียมกับการปฏิบัติของเรานะมรรคนิพพานปิณติขึ้นเบื่อหน่ายในใจมรรคนิพพานในใจเบื่อหน่ายในจิตในใจมรรคนิพพานปิณติธรรมเมสุปิณิปิณติเบื่อหน่ายในธรรมอารมณ์ทั้งหลายมโนวิญญาณเมปิณิปิณติเบื่อหน่ายในความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณเนี่ยที่รับทราบกับอารมณ์แห่งธรรมที่เป็นอารมณ์แห่งธรรมโนวิญญาณมีปีนิมิติมโนสัมผัสเตปีนิมิติเบื้องหน้าของความสัมผัสมโนสัมผัสเตปีนิมิติเอาลืมครับคลองจนคลองจนแถวดีละมันแรกแต่งมันเป็นลืมครับมโนวิญญาณมีปีนิปีนิมโนสัมผัสเตปีนิมิติยังไปดังมโนสัมปัสสะปัญญาปฏิติเวรยิธรรมมันเกิดขึ้นให้เสมอสุขข้างวาดุข้างวาดุขมาดุสุขข้างวาทุกข์ตามทุกข์ตามไม่สุขไม่ทุกข์ตามตัดมิ่งเป็นเวรตินะเบื่อหน่ายทั้งหมดหน่ายนี่มันถึงใจดีพอตอนนี้มันเป็นจิตแล้วนิบิดังวิราชติอะไรที่นี่เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนะนิบิดังวิราชติ
1: ยิราดาวิมุตติสิมุตติมุตติมิติญาณังโหติพุทธังธรรมจริยังกตังกายังยังนาปรังสัยติปัจจานาตินะยินโมจัตตภะวาตัสสะวิกุสังสัสสะยินโมจัตตภะวาปุถุคูภะวะโตภายตังปิณฑุงภิกษุทั้งหลายนั้นมีความรุ่งเรืองในธรรมทั้งหลายแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับตัสสะวิกุสังสัสสะอนุปาอาศัยจิตังยิ่งมีโสนะเมื่อพระองค์ได้จัดธรรมะวิญญาณจะมีมรรคก็คือหมายความว่าธรรมะที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นดูคิดทั้งภิกษุ 1,000 ตัสสะกุศลสัตตะ 1,000 เหล่านั้น 1,000 นั้นได้พ้นแล้วจิตตานิมุตติจึงสุขคือพ้นแล้วอาเสวะจิตตานิมุตติสุขเพราะฉะนั้นอาสวะทั้งปวงนั่นถึงใจแต่อนัตตาคณะสูตรไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่แย่งกันอยู่เราว่าเขาจะว่าเสียอาจารย์ที่ท่านแต่งท่านจะตัดถ้ามาตัดจิตจะต้องอยู่นั้นแน่ๆเบญนาและรูปเบญนาในเวทนาเบญนาในสัญญารูปะทิงปีมีติเวนาปีมีติสังยาปีมีติสังฆาเรปีมีติญาทิงปีมีติเบื้องใดในรูปในนามในสัญญาในสารในวิญญาณก็มีอย่างไรถึงเมื่อนาจะคากำหนัดไปเนี่ยเวลาเราปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นรู้เท่าเรื่องอาการท่าทางรู้เท่าชัดชัดเข้าใจชัดชัดไม่มีทางสูญเอาท่านสิทธิ์มีชีวิตใช้พิจารณาอะไรอีกอะไรก็พิจารณาเหมือนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันตาผลมีรู้มันทั้งเกิดทั้งดับมาเป็นอนัตตาล้วนๆมันลงในอัตตานะการพิจารณาสัญญาที่แสงผมนิจังทุกขังไม่ว่าแล้วมันลงเป็นอนัตตาล้วนรูปังอนัตตาเวนานัตตาสัญญาอนัตตาสร้างขารานัตตาวิญญาณังอนัตตาไปเลยเวลามันจะรวมยอดของมันมันมีแต่เป็นธรรมานัตตาทั้งนั้นล้วนแล้วเป็นธรรมานัตตาทั้งห้าอย่างนี้เป็นธรรมานัตตามันธรรมานัตตาแต่มันก็ไม่แล้วขันธ์ท่านเป็นอนัตตามันไม่แน่ในจิตมันจะมีบิดังวิรัติสติได้ยังไงเมื่อเบญนาย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตจะหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นญาณทะลุแจ้งชัดแล้วจิตรู้พ้นแล้วย่อมมีเห็นไหมมุตติมุตติมีติญาณังโหตินะญาณทะลุแจ้งชัดแล้วจิตรู้พ้นแล้วย่อมมีเราไม่มีเพียงจะรู้เท่าขันธ์ห้าเท่านั้นมันไม่มีมันไม่เบญนามันไม่คลายกำหนัดอะไรถ้ามันไม่เข้าถึงจิตซะก่อนนั่นพอห้านี่อาการนี้มันปล่อยหมดแล้วมันก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวที่นี่นั่นมันเข้าไปพิจารณานั่นอีกพอจิตตรงนั้นก็ตัดอาการหมดแล้วสมุนของวิชาทางเดินของวิชาหรือเครื่องมือของวิชาได้จะรู้เวทนาทั้งสามวิญญาณมันถูกตัดหมดแล้วคือเรารู้เท่าทันแล้วยังเหลือแต่ความรู้อันเดียวที่นี่แล้วเราไม่ปรากฏว่าได้คากำหนัดหรือได้หลุดพ้นในขณะที่ลอกกันห้านั้นเลยมันต้องฟาดกับสิ่งนี้จนแหลกจนนั้นนี่แตกกระจายไปนั่นออกจากนั้นแล้วจะว่านี่เป็นดังวิสิวิสิมันหมดปัญหาถ้ามันค้านกันมันค้านกันอย่างนี้มันค้านในภาคปฏิบัติเป็นส่วนอาตมาเล่าขีดเหลือหนึ่งในอริตตปฏิยาสูตรต้องยอมรับทันทีนั่นถูกต้องคือปฏิบัติจนกระทั่งถึงจิตเข้าเบื่อหน่ายในจิตอีกหนึ่งไม่ให้เบื่อหน่ายในสิ่งภายนอกเท่านั้นแล้วต้องเข้าเบื่อหน่ายในจิตอารมณ์ที่เกิดจากจิตแล้วเบื่อหน่ายนั้นเสร็จเลยเบื่อหน่ายในคำอารมณ์เบื่อหน่ายในสิ่งที่มาสัมผัสภายในจิตทำอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เบื่อหน่ายพร้อมทั้งหมดเลยตัดนี้เป็นมีสติเลยนะรวบเข้ามาตัดนี้เหมือนมาสมุนรวบเอาหมดถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่ายกสรรพนามขึ้นตัดนี้เป็นเลยคือไม่ต้องพูดหลายคนเป็นชื่อคนนั้นตัวนี้เราเขาคนหนึ่งโซ่ว่าเขาหมายเป็นสรรพนามใช้แทนตัวได้แล้วโซ่ว่าเขาโซ่ว่ามันนั่นนี่ตัดนิ่งปีนี่ดูปีคือบรรดาในสิ่งตอนนั้นทั้งหมดนี่บินดังในราตรีตายตลอดนี่จิตมันก็เป็นอย่างนั้นพร้อมพิจารณานี่เข้าใจแล้วมันก็ตามเข้าถึงจิตเป็นพลุในจิตแล้วมันต้องผ่านพิจารณาขันห้านี้พอพิจารณาขันห้าเข้าใจหมดแล้วมันผ่านไม่ได้นี่มันไม่เข้าไปถึงจิตก่อนมันผ่านไม่ได้มันเป็นขวางอยู่ นะจ๊ะ

0: พูดถึงเรื่องความเป็นเศรษฐีเราดูคือมีเงินทางมากดังเขาสมมติกันนั้นตอนนี้เขาไม่มีแต่ความสบายในใจของเขามีมากอย่างแถวๆนี้ส่วนติดหนี้ติดสินพลุงพลังนั้นของไม่ค่อยมีนาก็เป็นของตัวรั่วสวยเป็นของตัวทำของตัวได้มากแน่แล้วเป็นของเขาเป็นเนื้อเป็นหนังเขาเองไม่มีใครมาแบ่งมาแยกมาขูดมารีดถ่ายของเขาไปส่วนภาคกลางนั่นนะมีแต่อย่างนั้นนะภาคกลางภาคอีสานมันมีดีอย่างส่วนมากเขามีสมบัติเป็นของเขาเป็นเนื้อส่วนไร่นาก็เป็นของเขาเองเขาไม่ขายจะมาให้สักกี่แสนกี่อันเฉพาะอย่างมันต่างด้วยแล้วเขาไม่ขายจะมาให้ขึ้นมากี่แสนแปลงละกี่แสนโอ้ยเงินแสนนั่งกินกี่วันวะเนี่ยนานี่กินมาตั้งแต่พ่อกับแม่ไม่เห็นหมดไม่มีเงินแสนเมื่อมีข้าวกินแล้วก็สบายเลยไม่เดือดร้อนเงินแสนแค่ไม่กี่วันหมดเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งคงทนถาวรเหมือนนาเนี่ยเขาคิดกระทุ้งนั่นเขาต้องไม่ขายต้องขายทั้งหมดแต่ว่าโง่ฉลาดอย่างนี้ส่วนทางภาคกลางรู้สึกจะมีตั้งแต่นาเช่าถึงเวลาเขามาตักมาตวงมารีดมาไถแล้วก็ถึงพูดไม่ออกเจ้าของมีเยอะนะภาคกลางมีมากมันทำอยู่แล้วไม่ใช่นาเป็นของตัวมีแต่รับจ้างเขาทำทั้งนั้นถึงเวลาเก็บเกี่ยวเก็บดอกเก็บผลเขามาเอาอย่างหน้าตาเฉยเนี่ยเขาเรียกคนกลางคนกลางเอาแม่งขายกดราคาคนกลางมาซื้อดิติดนี่เขามาข้าวเขียวในนาทุกมากใช้ช่างถือรามบ้านช่องกี่ชั้นหนึ่งห้าชั้นหกชั้นมี20กว่าชั้นหนึ่งอย่างเมืองไทยนี่เราจะเข้าใจว่าเขามีเงินมีทองเป็นของเขาแล้วเขามาสร้างโดยไถ่เยอะนะนั่นเป็นความเข้าใจผิดไปกู้ธนาคารมาโอ้ดอกเบี้ยจบไปเลยจมไปหามาไม่ทันล้มเจ๊งมีเยอะที่ฆ่าตัวตายผูกคอตายเพราะหาไม่ทันมีกันมากมายพอเราเห็นรู้หลานก็ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าจับตาเจ้าคนบอกเงินทองถ่ายเดียวมันถูกความจริงแล้วพวกนี้ส่วนมากมีแต่ไปเที่ยวทำงานคู่ธนาคารเข้ามาเลยนะเจ้าล้านสี่ร้อยล้านทำงานใหญ่ๆต้องนะครับผู้ธนาคารเขาติดผู้ต้องประกันที่หาเขาไม่ได้เขาก็รีบเลยเสร็จแล้วขอความคิดดีหลังคาด้วยเรื่องวัตถุต่างๆมันเป็นทำลายจิตใจได้เพราะจิตใจเหื่อมันเหื่อมใครก็อยากมีหน้ามีตาอยากมีที่เสียจิตที่เสียจิตคุณไปที่ไหนมีคนนับหน้าถือตาถือว่าเป็นความสุขมันสุขอะไรชั่วขณะขณะอย่างเขายกแก้วในพิธีนั้นผมดูหัวพิณพิณาเราไม่ดูศพมองคนในแง่ร้ายเรามองในแง่ผลในความสุขต่างคนต่างยกแก้วขึ้นมาแก้วสุราแก้วอะไรปวดโลกเขาถ่ายทุกทีเยือนยิ้มแย้มแจ่มใสมันปียาประดับร้านต่างมาทำตะคู่ชั่ววินาทีกันเลยนั้นทั้งพูดพูดกันไปทั้งคุยคุยไปทายคิดถึงเรื่องความลำบากความจำเป็นนั้นก็ขอเนี่ยเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินนี่หูต้องหมุนดิ้นดิ้นอยู่ในหัวใจคุยก็คุยกันไปนั่นแย่งแข่งขันต่อกันก็เป็นประดับร้านภายในหุ่นเป็นตนเป็นโคลนเป็นฟืนเป็นไฟโลกหาความเย็นที่ไหนถ้าเราคิดให้ละเอียดทั่วถึงจริงนี้ไม่งั้นจิตใจไปคล้องไปแล้วจิตใจไปคล้องไปแล้วที่ไหนก็ก่อฟืนก่อไฟให้เจ้าของทำงับไม่ได้ก็โถกถูกมันลากมันไถไปถลอกปอกเปิดไปไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวจึงได้เตือนหาอุบายเตือนผู้เกี่ยวกับโลกโลกก็เป็นสิ่งที่จิตใจของพระติดอยู่แล้วทำไมจะมาเจอใหม่ให้เข้าใจในสิ่งนั้นอย่าหายสงสัยมันเป็นดังนั้นโลกนะ มากกว่านั้นจึงเรียกว่าโลกนั้นมีผู้ใดนะสอดแสดงหาความรวยสมบัติเงินทองมากน้อยแล้วได้มาสมหวังก็มีไม่สมหวังก็มีทั้งผู้ที่สมหวังทั้งผู้ไม่สมหวังสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งก็คือความสุขใครได้ความสุขมาอวดกันบ้างไม่มีมันด่าเรื่องความทุกข์เหมือนกันหมดว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดหาคนมีความสุขไม่มีเพราะจิตใจมันวุ่นวายมันเดือดร้อนจุดแห่งความสุขก็อยู่ที่ใจในขณะเดียวกันเมื่อมีความสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นผู้แทนสุขอยู่นั้นทับอยู่หัวใจใจรับได้ทั้งสุขทั้งทุกข์สุขทุกข์เป็นภายในจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากไม่แสดงให้ใครเห็นง่ายๆแม้จะเผาขุ่นมันก็ไม่รู้หน้าสีหน้าเสียหน้าดำหน้าเขียวไปเวลามันเป็นมากๆที่ไม่ดีเป็นโรคเสียจริตโรคประสาทเขาว่าบ้ายำย่อมบ้าอ่อนๆแต่นั่นบ้าใหญ่เลยเพราะสิ่งนี้แต่พากันพิจารณาให้ถนัดชัดเจนเราจะมีจะไปถ้าจะจิตมันติดมันคล้องอยู่กับอะไรเห็นสำคัญว่าอะไรดีเอามาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนใจจะได้หายสงสัยอย่าฝืนความจริงให้พิจารณาตามความจริงจริงธรรมชาติที่ฝืนความจริงคือกิเลสกิเลสย่อมไม่เป็นข้าศึกต่อความจริงคือธรรมเสมอไปเรามาปฏิบัติธรรมเราต้องฝืนกิเลสเพื่อดำเนินตามธรรมไม่เช่นนั้นไปไม่รอดพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ให้มีความเข้มแข็งสติกับปัญญาเป็นเจ้าของของใจเป็นผู้บังคับบัญชารักษาจิตใจให้อยู่คงเส้นคงวาคงที่ดีงามในอัตในธรรมไม่มีอันใดเหนือสติปัญญาไปได้สติปัญญาเกิดกับใจแต่เป็นเครื่องรักษาใจได้ดีมากจนถึงขั้นบริสุทธิ์ได้ก็เพราะสติปัญญาโดยอาศัยความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติตัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขออย่าให้เป็นจิตใจเราแหละแบบหลับปากที่ฝ่ายคอยแต่จะล้มเอ็นอยู่เอ็นแต่นั้นเอ็นนี่ไม่มีลมมาแตะมาต้องก็เอ็นนั้นเอ็นนี่อยู่พอลมโชยมานิดหนึ่งล้มตูมล้มตูมล้มลมก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายผ่านเข้ามาก็ผ่านเข้ามาที่ใจที่กำลังโยกถอนอยู่นั่นนอกจากโยกกรณ์ในการสอบแสวงหาอารมณ์ต่างๆแล้วได้ผลเมื่อได้ผลหลังนั้นเข้ามาทับมันก็ล้มไปเลยสองชั้นสามชั้นโยกกรณ์นั้นล้มโยกกรณ์นั้นล้มทำใจจิตใจให้เข้มแข็งวันนี้ทำเข้มแข็งอย่างนี้ในขณะนี้ได้ทำความเข้มแข็งต่อจิตใจอย่างนี้ขณะต่อไปก็คือให้เป็นเหมือนขณะนี้นั่นคือผู้คงเส้นคงวาในการรักษาตัวเพราะตัวนั้นจะเลวได้อยู่ทุกขณะถ้าไม่รักษาและจิตจะมีความแน่นหนามั่นคงได้ทุกขณะที่เรารักษานอกเหนือจากนี้ไปไม่ได้เราเป็นเจ้าของของใจใจเป็นสมบัติของเราไม่ปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหากกิเลสเป็นคุณเป็นประโยชน์ที่เราจะควรได้รับความสุขความเจริญจากมันด้วยแล้วโลกนี้เต็มไปด้วยกิเลสและโลกจะไม่มีการบ่นไม่มีความทุกข์ความลำบากเลยหน้าไหนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยความสุขความเจริญเพราะมีทุกข์มีกิเลสปิดทุกข์ขึ้นมาเพราะมีกิเลสแต่นี่กิเลสมันปิดทุกข์ธรรมะถึงปิดสุขขึ้นมาธรรมะฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยความเพียรนี้ท่านเรียกว่าธรรมะฝ่ายเหตุปิดธรรมะให้เป็นฝ่ายผลขึ้นมาคือความสงบสุขเย็นใจเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพระผู้ศรีฐาพจน์ผู้จอมปราชญ์ฉลาดเหนือโลกควรนำสติปัญญามาใช้ให้ครบรอบขอบคิดภายในจิตใจของตนใจเป็นตัวสำคัญเหมือนผู้ต้องหาเหมือนลิงตัวหนึ่งเผลอไม่ได้มีเรามารักษาใจใจเป็นสิ่งประเสริฐเลิศโลกกว่าสิ่งใดๆในโลกทั้งสามจึงควรรักษาให้ดีขึ้นโดยลำดับลำดับที่มันไม่ดีนี่ก็เพราะว่าสิ่งไม่ดีก็ไปเกี่ยวข้อง สิ่งไม่ดีเข้าไปพัวพันสิ่งไม่ดีเข้าไปเป็นเจ้าของเข้าไปยึดเข้าไปครอบงำจิตแม้จะเป็นของดีโดยหลักธรรมชาติของตนมันก็ดีออกมาไม่ได้เพราะสิ่งที่ชั่วครอบงำปิดบังไว้หมดกิริยาอาการแสดงออกมีแต่เรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาธรรมะหรือความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความดีของจิตในหลักธรรมชาติแสดงออกมาไม่ได้เพราะถูกสิ่งนี้ปิดบังการชำระจิตใจ จึงเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติคือพระเราอย่าลืมศาสนาซึ่งเคยแสดงให้ฟังหลายครั้งหลายหนจนทั้งซ้ำซากๆแล้วพูดไปแต่ความจริงจะซ้ำขนาดไหนก็เถอะเพราะกิเลสอยู่ในหัวใจของเรามันซ้ำซากแค่ไหนกี่กับกี่กันมาแล้วเราก็ยังไม่เห็นว่ามันซ้ำซากเวลาจะนำอุบายมาแก้จะเห็นว่าซ้ำซากนี่ก็คือกิเลสหัวเราะเนี่ยมาให้นำมาปฏิบัติอย่าลืมการดำเนินของศาสดาเราไม่เกิดความทอดแท้แน่ขึ้นมาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นพงใจเพื่อฉุดลากตนจะได้ตะเกียกตะกายไปตามปฏิปทาของท่านแม้ไม่ได้อย่างท่านทุกข์กระเบียดก็นั้นได้แบบจิตมีครูจะไม่ล่มจมโดยถ่ายเยอะโดยไม่มองดูครูเลยสามครั้งสั้นนังกระชามนี้ก็เหมือนกันท่านเป็นผู้มีกิเลสเต็มหัวใจเหมือนกันกับเราล้ำท่านนี้แหละไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสที่โสออกมาแต่กำเนิดเกิดในสกุลพระราชามหากษัตริย์ด้วยไถ่เดียวอันนั้นเป็นเรื่องความสมมุติหนึ่งกิเลสมันมีอยู่ภายในจิตใจเต็มอย่างนี้ด้วยกันการชำระกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดไม่ว่าอยู่ในหัวใจใดต้องพยายามตะเกียกตะกายเต็มทัศน์กำลังความสามารถเท่าที่กิเลสแต่ละประเภทจะดุร้อยออกไปความเข้มแข็งความอุตสาห์พยายามต้องเหนือกิเลสประเภทนั้นเสมอสติปัญญาที่จะนำมาแก้ไขต้องเหนือนั้นเสมอเหนือกิเลสเสมอกิเลสแต่ละประเภทจึงจะหลุดลอยไปเพราะเครื่องแก้เหนือมันเครื่องปราบปรามเหนือมันไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดมัชฌิมาปฏิปทาการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสด้วยเครื่องมือสติปัญญาก็ต้องให้ทันกันไปโดยลำดับเราอยากจะคิดท้อถอยการปฏิบัติมาตั้งแต่วันบวชมาถึงวันนี้เป็นขนาดนี้แล้วเราจะปฏิบัติต่อไปข้างหน้านี้จะเป็นไงนี่คือคิดเรื่องอดีตอนาคตมาเพื่อทับผมปิดทางตัวเองให้เดินไม่กล้าไม่ออกนะเวลาเราบวชเราพอใจที่บวชเราถึงได้บวชบวชแล้วเราพอใจปฏิบัติกำจัดที่เหลือด้วยความเปลี่ยนของเราเราพอใจเราพอใจมาตั้งแต่ครั้งแรกมาแบบนี้เราจะเสื่อมซามเราจะอ่อนแอไปไหนทางนี้เป็นทางเพื่อความหลุดพ้นทางนี้เป็นทางเพื่อให้ความสุขความเจริญแก่เราอยู่โดยแท้ทางที่เรียกเราได้เคยเดินตามมันมาแล้วมีแต่มืดดำกำตาความทุกข์ความลำบากทั้งด้านร่างกายและจิตใจหาความสุขความเจริญไม่ได้พระพุทธเจ้าแสดงว่าโทษของมันมีกี่ประเภทเนี่ยเราก็ทราบแล้วมันมีโทษทุกประเภทบรรดาที่เรียกไม่ใช่คุณเลยคุณตั้งแต่ทำเท่านั้นทำประกาศขึ้นมาว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงผิดขึ้นมาให้ได้เต็มมากเต็มหมายหน้าที่การงานอะไรไม่มีเลยบิณฑบาตตอนเช้าก็เต็มบาตรมาเขาพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนบำรุงรักษาด้วยจตุปัจจัยทายทานต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติไม่อดตายภาระเขารับหมดกี่วันเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เต็มอย่างเห็นกันที่นี้ว่าไงแจกทานไปวัดนั้นวัดนี้อยู่ตลอดมาบิณฑบาตก็เต็มบาตรนอกจากเต็มบาตรแล้วยังตามมาส่งมาเสียอีกล้นบาตรหรือว่าไม่ชนะจะกินเนี่ยเสนาชนะที่อยู่ที่อาศัยก็เห็นอยู่แล้วนี่พอเป็นพอไปได้ห้ามเอาไว้ในเขาสร้างมากเกินความจำเป็นเราเป็นผู้รักษาขอบเขตเหล่านี้ตลอดถึงท่านเองที่เป็นความเหมาะสมขนาดไหนเราได้คิดเต็มที่กำลังความสามารถของเราแล้วเรารับตามความเหมาะสมที่เห็นว่าเหมาะแล้วพระขนาดนี้อยู่ด้วยกันเป็นพระสุขมากกว่านั้นจะเลอะเทอะเฟ้อไปหมดไม่ดีนี่คิดแล้วความเมตตาสงสารเมตตาสงสารโดยทั่วกันการรับไว้เพื่ออบรมสั่งสอนในช่วงการช่วงเวลานั้นเรารับเสมอเราสั่งสอนเสมอเมตตาเสมอแต่การที่จะให้ดีด้วยกัน ตามปัจจัยสายของผู้มาตามความต้องการของผู้มาเสียทุกรูปทุกนามนั้นมันเกินวิสัยของผู้รับไว้ที่จะอบรมให้เป็นประหยัดใจหวังมันอาจจะพลิกไปตรงกันข้ามไปเลอะเทอะไปหมดเลยดูไม่ได้ก็ได้นี่เรารักษาอย่างนี้แหละการปกครองไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งสำคัญมากแม้แต่ภายในครัวเรายังต้องได้สมมติกดขันทั้งที่เราอยู่นี่บางครั้งบางคราวก็ยังได้สมมติกดขันได้ตุกก็มีนะพวกมาอยู่สั่งให้อยู่กุฏิหนึ่งพลิกไปอยู่กุฏิหนึ่งนี่เราไล่กลับคืนเลยผมอยากมาหึงมาหวงไว้กุฏินั้นกุฏินี้นะอยู่หลังนั่นก็อยู่หลังนี้ก็อยู่ไม่ได้ครับคืนไปเดี๋ยวนี้น้อยมีคนอยู่ดูไม่อยู่ก็ตามการปกครองเป็นของสำคัญเราเป็นคนสั่งเองก็แค่เราเปลี่ยนแปลงได้หรือเราไม่สั่งให้เปลี่ยนด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เราก็ทำเพราะการปกครองเป็นของสำคัญเป็นกฎเป็นระเบียบอันตายตัวที่เห็นว่าถูกต้องในงามแล้วต้องให้เป็นกฎเป็นระเบียบอันตายตัวอยู่เช่นนั้นถ้าทำไปปล่อยไปตอนนั้นก็เลยเลิกเธอเคยแต่นิสัยผู้หญิงด้วยแล้วมีความคับแคบมากมองกันก็มักจะมองในแง่ร้ายความคับแคบมากต้องลำบากในการปกครองด้วยเหตุนี้เราจึงไม่รับมากคือรับไว้ก็คือจำเป็นเท่านั้นเพราะหนักพระเรามีความหนักแน่นคือผู้ชายผิดกันอยู่มากกับผู้หญิงแต่เราไม่ได้ทำหนีผู้หญิงว่าเป็นคนไม่หนักแน่นโดยถ่ายเดียวส่วนหนักแน่นก็มีส่วนดีก็มากแต่โดยมากมักเป็นอย่างนั้นมีฝ่ายผู้ชายก็เหมือนกันส่วนมีความหนักแน่นดีตามนิสัยของผู้ชายมีหมู่มากแต่ที่เร็วกว่าผู้หญิงก็มีไม่น้อยเรายกขึ้นเป็นเพียงส่วนมากเป็นอย่างนั้นอย่าลืมดูใจของตัวเองนี่ใจนี่สำคัญมากทีเดียวมันคิดมันตรงอยู่ทั้งวันทั้งคืนล็อกเราอยู่ด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่เคยว่างนะหัวใจขอให้ดูเธอผู้ประกอบความเพียรจะได้เห็นในหัวใจของตัวเองว่าไม่มีว่างงานเลยมันหนักคิดเรื่องนั้นยิ้มยุ้มยิ้มยุ้มทุกทุกคิดคิดเรื่องส่วนมากมันคิดเรื่องแต่เรื่องสมุทัยไงแต่ถ้าติดตามไม่ทันโอ้มันข้ามาเต็มปากนั่นแหละปุ่นง่ายมันไปเจ้ากวาดเจ้าต้อนมาแล้วก็มาเผาเจ้าของไม่ต้องมองนี่มีแต่ความทุกข์ความลำบากภาวนาอะไรก็ไม่ลงมันลงอะไรมีแต่กัดไปนอกตัดเขื่อนขอบเขื่อนจักรวาลนั่นไปกวาดเอาความทุกข์คือฟืนคือไฟภายราคะโทสะโมหะมาเผาตัวเองเดือดร้อนวุ่นวายอย่างนั้นเราจะหาความร่มเย็นมาจากไหนสติเป็นของสำคัญอย่าเสียดายในสิ่งใดรูปทุกประเภทของรูปในโลกอันนี้มีมาตั้งเดิมแต่เราไม่เกิดมันก็มีอย่างนี้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างเคยมีมาตั้งเดิมอยู่แล้วอันนี้เขาไม่เป็นภัยต่อผู้ใดถ้าเราไม่ไปกว้านเรามาเป็นภัยต่อเราเหมือนกับไฟไฟให้เป็นไฟเราจะไปจับเอาไฟมาเผาตัวเองมาจี้ตัวเองให้มันร้อนเปล่าเราไม่เสียดายกับสิ่งนั้นสังเกตดูตั้งแต่จิตที่ไปเกาะไปเกี่ยวข้องวุ่นวายกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วมาเผาตัวเองให้สงวนให้ดูตรงนี้ให้ดีผู้ทำความเพียรต้องดูจิตที่ทำงานมันทำงานด้วยมรรคหรือทำงานด้วยสมุทัยดูให้ดีธรรมดาแล้วร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของสมุทัยโรงงานในสมุทัยก็คือจิตนั่นเองเป็นโรงงานอยู่ที่นั่นถ้ามีสติมีความภาคเพียรคอยสังเกตสังกายอยู่เสมอเราจะได้เห็นเรื่องของมันที่มันแสดงออกอยู่ตลอดเวลาแล้วเอางานธรรมะเข้าไปแทนที่อย่าให้งานทางสมุทัยมันได้มีโอกาสแทรกออกมาทำงานของมันแล้วเอางานของทางด้านธรรมะเครื่องปราบปรามเครื่องระงับดับมันเข้าแทนที่ด้วยการบริกรรมก็ตามด้วยการพิจารณาอัตธรรมในข้อใดเนี่ยใดก็ตามซึ่งเป็นการตรวจถอนเรียกว่าถัดหรือเรียกว่าการดำเนินอย่าให้ว่างถ้าจิตไม่ว่างให้ไม่ว่างในเกี่ยวกับเรื่องธรรมอย่าให้ไม่ว่างด้วยเรื่องของสมุทัยคือกิเลสมันจะผิดแต่ทุกข์ขึ้นมาเผาตัวเองไม่ว่าเพศใดวัยใดเหมือนกันหมดหัวใจนี้ไม่มีเพศไม่มีวัยมันมีการสถานที่มีอดีตอนาคตมันเป็นของมันอยู่เช่นนั้นพยายามรักษาดูหัวใจนั่นแหละนั่นแหละโรงงานอันสำคัญถ้าภาวนาสมมติว่าผู้ใช้คำบริกรรมอยู่มันยังคิดได้ปรุงได้เผลอไปได้ ใช้คำบริกรรมนั้นถี่เข้าไปทุ่มกำลังลงไปทุ่มความจดจ่อลงไปความสนใจลงไปอย่าเสียดายกับสิ่งใดที่มันจะคิดจะปรุงออกไปเกี่ยวข้องดูความอยากปรุงของจิตมันเป็นการหนุนหนุนขึ้นมาที่จะปรุงมันเป็นลักษณะหนุนหนุนขึ้นมาถ้ามีสติรู้มันหนุนหนุนขึ้นมาเป็นลักษณะผิดปกติขึ้นมาหนุนหนุนจะออกข้างนอกนะไม่ใช่หนุนจะเข้านะแต่สติมีมันโผล่ออกมาพอหัวมันทั้งนิดนึงมันก็หลบเข้าไปหลบเข้าไปเหมือนแย้มถ้าสติพอเผยสติปั๊บมันออกพุ่งเลยเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวดูให้ดีเป็นอย่างนั้นเรื่องจิตที่ได้ดูมาแล้วไม่ได้มาพูดแบบเปล่าๆพูดมาด้วยการพิจารณาแล้วดูแล้วเห็นคนมายาห้ามันทุกแง่ทุกมุมมาแล้วสติเองก่อนต้องทันเอาตั้งให้ดีพิจารณาให้ดีใจมีหลักหนักแน่นปักลงอยู่ที่นี่นะความเพียรอยู่ที่นี่อย่าไปสนใจเรื่องมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่อื่นที่ใดนอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้งสี่ซึ่งเป็นฐานที่อยู่ทั้งกิเลสกองทุกข์และธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงมรรคผลนิพพานสูงสุดอยู่ในห้วงนี้แหละไม่ได้อยู่ในห้วงไหนห้วงแห่งใจเอาให้ดีทุกร่างกายนี่ก็ทราบแล้วว่าเป็นผลเป็นวิบากอันหนึ่งของกิเลสที่มันสร้างตัวขึ้นมาแล้วมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกการที่จะเกิดทุกข์ทางร่างกายนี่มันก็มีสาเหตุของมันเหมือนกันเช่นเราเจ็บท้องก็อาหารเป็นสาเหตุบ้างหรือเช่นท้องตึงบ้างหรือมีชนิดเลือกอะไรมันไปเกี่ยวกับท้องเสียส่วนมากก็เป็นอาหารเนี่ยปวดที่สะก็ต้องมีอะไรเป็นสาเหตุให้มันมีเหตุทุกอย่างมันจึงแสดงผลขึ้นมาแต่เหตุเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นกิเลสส่วนทุกข์ของใจนี้ต้องมาจากสาเหตุคือสมุทัยล้วนๆไม่สงสัยส่วนทุกข์ในร่างกายเป็นอีกประเภทหนึ่งมันเกิดขึ้นมาได้ตามเรื่องของมันเราจะเรียกว่าเป็นเหตุของมันหรือว่าสมุทัยของร่างกายก็ได้แต่ไม่ใช่สมุทัยแบบกิเลสนะสมุทัยรู้แต่ผิดทุกข์นับทานอาหารลงไปอาหารประเภทใดมันแสดงต่อร่างกายนั่นมันก็เป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุจะให้เกิดความไม่สบายแล้วเรียกว่าสมุทัยของมันก็ได้แต่ไม่ใช่สมุทัยแบบนี้เลยหรือว่าเป็นสาเหตุนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกว่ามันมีอะไรเป็นสาเหตุเหมือนกันใจที่เกิดความทุกข์ร้อนขุ่นมัวหาความสงบร่มเย็นไม่ได้นั่นก็มีสาเหตุที่ทำให้ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นจึงต่อที่เป็นไปตรงนั้นเอามันคิดไปเรื่องอะไรจะตามด้วยปัญญาก็ได้ถ้าสมมติว่าเราบังคับหรือเราสังเกตดูในจิตนี้มันไม่ทันมันเอาคอยดูมันไปคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องรูปเอามาคลี่คลายดูให้หมดรูปผู้ใดรูปหญิงใดรูปชายใดหรือรูปเรื่องรูปของสิ่งใดมาคลี่คลายดูมันเห็นถ้ามันเห็นต่อหน้าต่อตาเวลาอย่างชัดเจนทั้งๆจักษ์หน้าไอ้หลบหน้าหลบหลังตลกทบไปทบมาด้วยสติปัญญาพอมันเข้าใจแล้วมันก็ถอยมาตามมันอยู่อย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าปัญญาเรียกว่าความเปลี่ยนทางด้านปัญญาที่จะตีต้อนจิตซึ่งมันผ่าผลให้เข้ามาสู่ความสงบได้ด้วยปัญญาคือการที่เหตุผลเนี่ยมันทราบอย่างชัดเจนแล้วมันก็ไม่เกิดผลโลดผลกระโดดโลดเต้นเป็นไรมันก็เข้ามาในอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ดูมันอยู่นั้นไม่ต้องเอาอะไรแล้วไม่มุ่งอะไรทางนั้นเราจะดูตั้งแต่ใจหรือเราจะดูจะมีตั้งแต่คำบริกรรมหรือเราจะดูตั้งแต่ลมเข้ารู้ลมออกรู้เข้ารู้ออกก็ตามทราบตั้งแต่เพียงลมที่สัมผัสแยบๆก็เอาไม่ต้องไปกำหนดว่ามันเข้ามันออกอันนั้นก็เป็นสมมติอันหนึ่งให้ทราบขณะที่มันผ่านเข้าไปสัมผัสปั๊บทราบตรงที่สัมผัสสัมผัสออกหรือเข้าไม่สัมผัสซะยิ่งกว่าการทราบลมขณะที่สัมผัสให้ทราบอยู่ทุกระยะหรือแล้วมันจะจิตใจจะถือจุดนั้นเป็นสำคัญและสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาแล้วสงบเย็นไปได้ผู้ถูกเสด็จอย่างนี้ก็มีเอาให้ดีผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่มาศึกษาอบรมก็ให้ได้รับเดชเรียนไปเดี๋ยวมาทำเล่นๆนั่นเรารับไว้อบรมก็รับอบก็ให้การอบรมเต็มที่กำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุมทำทุกขั้นไม่เคยมีปิดบังลี้ลับแสดงให้ฟังหมดทุกสิ่งทุกอย่างมาศึกษาให้ได้เหตุได้ผลได้ความจัดความจริงตามหลักธรรมที่สั่งสอนนี่ไปปฏิบัติให้เป็นต้นทุนให้เป็นเนื้อนาบุญของตนป ุญญเขตตังโลกัสสะพระสงฆ์เป็นเนื้อหนังบุญของโลกทำตัวของตัวให้เป็นเนื้อหนังบุญของตัวเสียก่อนเต็มที่แล้วก็เป็นเนื้อหนังบุญของโลกโดยไม่ต้องสงสัยแต่ว่าเนื้อนามันแห้งมีตั้งแต่ขี้หมูราขี้ม้าแห้งเขาจะเอาอะไรไปแจกโลกเอาแต่ขี้หมูขี้ม้าไปที่ไหนเขาก็เบื่อเขาไม่อยากพบเห็นทั้งที่บุญญาเกียรติตังโลกัสสะพระสงฆ์เป็นเนื้อนามบุญของโลกในหลักธรรมท่านว่าไว้อย่างนั้นแต่โลกมองเห็นแล้วเหมือนจะเปรตกับผีนี่พระที่ไม่ใช่บุญญาเกียรติทานเนื้อนาแห้งกลายเป็นพระเปรตพระผีไปทั้งหมดไปที่ไหนก็ควรบ้านควรเมืองเขาไม่อยากพบจะเห็นที่ไปกัดตับกัดปอดกินตับกินปอดเขาครั้งละเท่านั้นครั้งละเท่านี้เห็นหน้ามันจะให้ช่วยนั่นให้ช่วยนี่มันน่าเบื่อลำคาญพระเลยเป็นพระควรบ้านควรเมืองไม่ใช่พระทำความสงบแก่ตนและให้ความร่มเย็นแก่โลกได้พอเขายิ่งจะมีความยินดีก็ยิ่งยิ่งย่อมเขามากราบไหว้สักการะบูชาทำบุญให้ทานกับก็มันข้ามไปเสียมีอะไรที่จะฝึกฝนอบรมได้ยากยิ่งกว่าใจแต่ไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าใจที่รับการรวมมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงชำระได้เต็มภูมิแล้วผลใดก็ตามไม่เหมือนนี่เป็นอัศจรรย์คุ้มขัดยึดไว้เป็นหลักใจอย่าลืมอย่าให้ปล่อยให้ใจเลาะแหละทำนิสัยเลาะแหละนั้นไม่ดีมันกวนนะใจเดี๋ยวมันคิดมันนั่นแหละเดี๋ยวมันจะไปที่นั่นจะดีไปที่นี่เห็นจะดีบ้างมันกวนแล้วไปแล้วมันได้เรื่องมันหลอกไปอีกหลอกพี่นี่คือถูกหลอกถูกต้องอยู่ตรงไหนว่าไปตรงไหนแล้วเอาให้จริงจังมันจะหลอกมาไหนอีกที่นี่สงบแล้วพอสมควรแล้วจะเอาอยู่ที่ตรงนี้ฟาดตรงนู้นนั่นไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเขาเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมแล้วเอาลงไปเลยอย่าให้มันหลอกไปโน้นไปนี่เลยนี่นะเป็นไม่ได้นะที่เหลือนี่หูแหลมคมมากคอยแทรกคอยกระซิบกระซักเจ้าของก็เคยเป็นลูกศิษย์ก้นก็ติดมันอยู่แล้วก็หมอบรากไปเลยเลยยอมโดยครับเลยเลยท่านบรรยายอธิบายหมดท่านฟังก็มาตั้งใจมองลงจริงๆอย่าให้เราเห็นของหูของตาเด่นดันได้เราดูไม่ได้จริงๆนะเราอกจะแตกขนาดเพียงเท่านี้เราก็อกจะแตกแล้วแต่เรามากกว่านี้ได้อย่างไรคนหลายนิสัยพระหลายนิสัยพระมาจากคนนิสัยไม่เหมือนกันผู้อยู่ก่อนผู้อยู่ใหม่หนักผู้อยู่ก่อนผู้อยู่เก่าหนักผู้อยู่ใหม่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรทำประจำปฏิภาษาไม่คิดถึงหน้าที่การงานที่จะหนักอกหนักใจหมู่เพื่อนอย่างนี้นี่มันลำบากไม่ว่ารายไหนเข้ามามันจะต้องเก่งกลางให้เห็นซะก่อนนะกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยได้เกือบตายเหมือนกันมีหนึ่งรายก็ตามมันจะเห็นมองดูขวางทันทีเหมือนก็ไม่ได้อบรมมาแล้วทั้งที่มาจากสำนักนั้นสำนักนี้แล้วมาเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงเป็นยังไงเก่งกลางอืดอาดเหนื่อยนายดูไม่ได้อย่าให้เราเห็นนะไม่ได้นะเราไม่ได้เหมือนใครทั้งหมดมีธรรมเท่านั้นเหนือโลกมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องจะทำโลกให้ร่มเย็นเราพยายามรักษาธรรมคือความร่มเย็นของโลกนี้ไว้เต็มสติกำลังความสามารถผู้หนึ่งผู้ใดจะก็ตามจะมาทำลายธรรมซึ่งเป็นหลักใหญ่นี้ไม่ได้ถ้าอยู่ในเขตขอบเขตของวัดที่เราปกครองอยู่แล้วไล่หนีทันทีไม่มีคำว่าฐานะสูงขนาดไหนกองรู้วิชาสูงขนาดไหนสำคัญที่ผิดจากหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นหลักแห่งความสงบร่มเย็นนี้มีสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ถ้าผิดตรงนี้แล้วไม่มีละหน้าใดก็ตามไม่เหนือธรรมเราจัดการทันทีถ้าเราจะเห็นจะหน้าหรือรูปหน้าปากจมูกเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราไม่เห็นอะไรเหนือธรรมได้ปฏิบัติมาเป็นมติกำลังความสมานของของไม่ได้ลงใจสนิทใจกราบไหว้อย่าง แบบถวายชีวิตเลยเหมือนธรรมเราลงใจขนาดนั้นยังพยายามรักษาไว้ดีลูกที่ดูหาก็เป็นกันเองนะเขามาเล่ามาว่าเป็นกันเองโอ้ยไปที่ไหนได้ยินแต่เรื่องของหลวงพ่อเราเรื่องอะไรว่าที่คนอื่นเขาไม่มีเรื่องหรือมันมีแต่เรื่องหลวงพ่อเลยเหรอ
1: โอ้ก็ได้ยินเรื่องดุเนี่ยนั่นโลกไปที่ไหนโอ้โหไม่ได้นะอาจารย์ครับบัวไม่ได้นะอาจารย์ครับบัวทั่วประเทศไทยเขาบอก
0: นี่เขาพูดมันจะน้อยปากมากหลายปากด้วยมาพูดของลูกกันทั่วทิศทั่วแดน
1: แต่เราไม่เคยสนใจ
0: นะ
1: ฟังดิถ้าว่าเราจะสนใจสิ่งนี้เราจะทำดำเนินตามหลักทำหลักวินัยไม่ได้เราจะดูด่าว่ากล่าวผู้ผิดไม่ได้รูปหน้าจะป่าจมูกจะป่าจมูกแล้วเลอะไปหมดมีแต่จมูกเลอะไปเต็มไปหมดในวัดนี้ขวางจมูกรูปไปก็ไปขวางจมูกของเสียก็อยู่เสียรูปไปขวางจมูกเสียมีตั้งแต่จมูกเต็มวัดเต็มว่าหาที่ก้าวเดินไม่ได้เต็มไปด้วยจมูกที่มันขวางทำไม่กล้าว่าเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราไม่เป็นเดินตามหลักทำหลักวินัยนี่เลยเพราะนี่เป็นหลักใหญ่คนเข้ามาว่างั้นเราก็เฉยเหมือนอาการหนึ่งก็โอ้ยมันไม่ของดีก็เอาของดุไปซะก่อนเถอะไม่ได้ของดีค่อยมาเอาหนึ่งประการหนึ่งประการที่สองรู้ไหมเราจะพูดให้เห็นอย่างชัดเจนนะอ่ะยกตัวอย่างขึ้นทันทีคนกำลังหิวน้ำมาแทบล้มแทบตายไม่ว่าใครมีจำนวนมากมีจำนวนน้อยหาดื่มน้ำใช้สอยอาบที่ตรงไหนไม่มีไปดูบ่อก็เต็มไปด้วยขี้ตมขี้โคลนไปดูหนองดูบึงตรงไหนก็เต็มไปด้วยขี้ตมขี้โคลนไปดูทำนบใหญ่ๆที่เขาขังไว้น้ำตั้งตลอดปีลึกกี่ศอกกี่เมตรก็เต็มไปด้วยขี้ตมขี้โคลนขี้หมูขี้หมาขี้วัวขี้ควายขี้คนไม่สามารถที่จะอาบดื่มใช้สอยได้เลยแล้วดีใจไหมพวกที่กำลังหิวน้ำจะตายไปเที่ยวดื่มน้ำในที่ต่างๆมีตั้งแต่ขี้เต็มคลุกเคล้ากันเต็มน้ำไปหมดนั่นดีใจไหมหน้ามียิ้มแย้มแจ่มใสไหมอ้าต่อนั่นยกไปข้อเปรียบเทียบขึ้นมาโหก็เสียใจนั่นแล้วนี่แหละที่นี่ไปวัดไหนก็ตามมองดูผ้าดูเนรใดก็ตามมีแต่ขี้เต็มตัวไปวัดไม่ว่าวัดไหนไม่ว่าวัดนอกไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านวัดกรรมฐานวัดระยะวัดไหนก็ตามเต็มไปด้วยความขี้เกียจขี้คร้านรกรุงรังดูอะไรดูไม่ได้ดูพระก็มีแต่ขี้เต็มตัวหาอัตถาธรรมหาความสวยงามไม่มีเลยในองค์ของพระในสถานที่ที่อาศัยดูอะไรดูไม่ได้เลยเต็มไปด้วยขี้ทั้งหมดดูได้ไหมนี่ว่าเจริญหูเจริญตาไหมมีการรักษาน้ำไว้เพื่ออาบดื่มใช้สอยทั่วโลกทั่วดินแดนมีการต้องมีการดูด่าละกาบ้างที่เป็นธรรมดาห่วงห้ามอย่าก้าวเข้ามาอย่ามาเหยียบอย่ามาขี้ใส่น้ำนี่เป็นน้ำใช้น้ำสอยน้ำอาบดื่มเขาดื่มกันทั้งโลกอย่ามาเหยียบย่ำทำลายอย่ามาขี้รถเยี่ยวล่ะใส่ของดีบอกคนอย่างนี้เป็นความผิดได้เลยผู้มาขี้ใส่กับผู้บอกใครผิดเทียบสิอันนี้เราพยายามรักษาวัดวารักษาพระสันเนรรักษาธรรมินัยให้เป็นน้ำที่สะอาดน้ำศีลน้ำธรรมที่สะอาดและสำหรับเครื่องชาล้างจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทำไมจะผิดไปทำไมจะเป็นความดุคนที่มาเหยียบย่ำทำลายเป็นความดีแล้วหรือถ้าอย่างนั้นผู้ทำลายศาสนาก็เป็นคนดีแล้วสิอ่ะตอบมาห่วยนี่แหละเวลาจะเอาจริงเอาจังรักษาไว้สำหรับโลกทั้งนั้นของดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีบวกเข้ามันดีขนาดไหนดูสิอันนั้นก็เร็วอันนี้ก็เร็วอันนั้นก็เร็วอันนี้ขี้หมูอันนี้ขี้หมาอันนี้ขี้วัวอันนี้ขี้ควายบวกกันเข้าแล้วใส่ในหลุมนั้นดูได้ไหมโยนลงในหมอในบ่อแล้วดูได้ไหมวาดลงในบึงทั้งหมดดูได้ไหมนั่นพิจารณาสิของชั่วเป็นอย่างนั้นมีเท่าไหร่มันก็เพิ่มความชั่วความลามกขึ้นไปโดยลำดับดูได้ไหมพิจารณาเหตุนาผลที่เราเป็นมนุษย์ทั้งคนนี่อามองจะดูจะดูใครว่าดูก็อย่ามานะระวังนี่เลยเราพูดกงเนี่ยดีพอตัวแล้วอย่ามาเราไม่เคยสนใจกับผู้ใดจะมาหรือไม่มาจะพูดเอาหนักเหมือนกันเราไม่ได้พูดด้วยความโกรธว่าเป็นไรว่าอย่างไรก็เป็นไรไปเราพูดตามเหตุตามผลพูดแล้วขาเงียบไปเลยมันไม่ได้พูดเราพูดตามเหตุผลที่เฉยแล้วมันมีอารมณ์โกรธกับใครเป็นอย่างเขาว่าอาจารย์ถามบทดุท่านเราก็ไม่เคยดุด้วยความโกรธแต่เหตุผลหนักเบามากน้อยที่ควรลงขนาดไหนนั่นมีไม่สงสัยแล้วที่เขามาพูดถึงเรื่องพระเจ้าแผ่นดินกับพระราชินีคือในหลวงก็เคยมี ไปพูดถึงเรื่องเราโอ้ยท่านจะมาไว้ดุมากน่ากลัวนะนั่นเลยท่านเข้ามาในบ้านเราท่านไม่มียิ้มแย้มเลยท่านไม่มียิ้มมีแย้มเลยว่ะเขามาเล่าคนในราชบังอะไรมาว่าเราโอ้ยจะลงในหลวงกับพระราชินีประทับอยู่ในพระราชบังแล้วไม่ต้องกลัวลงตะบัวที่จะเข้าไปดุในหลวงพระลมพระเดชพระลมราชินีนาถในพระราชวังแล้วเป็นไปไม่ได้อย่ากลัวอย่ากลัวลมกลัวแรงเราบอกฝันเยอะเขาจะไปกราบทูลเขาตามไม่กราบทูลเขาตามเราไม่เคยสนใจแต่ถ้ากล้าเข้ามาในวัดหรือพบกันในสถานที่ใดได้สนทนาธรรมะกันขัดแย้งกันกับหลักกับอัตถธรรมข้อใดนั่นแหละตรงนั้นแหละจะได้ตอบโต้กันหนักเบามากน้อยแม้มหาพรหมถ้ามหาพรหมก็ไม่หรอกทำอยู่ตรงไหนจะไปตรงนั้นเราว่าจริงๆเนี่ยเราเคยได้เหตุได้ผลได้รับความสุขความสบายมาเพราะวิธีการนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำด้วยความวิเศษวิโสด้วยความสุขความเจริญมาเพราะวิธีของพระพุทธเจ้าเรานำวิธีพระเจ้ามาสอนโลกมาปฏิบัติผิดที่ตรงไหนใหญ่ตัวเองก็ได้ปฏิบัติอย่างนั้นบังคับตัวเองนี่ว่าไงมันจะคัดเป็นงั้นไม่เป็นไม่ไปตามเลี้ยงดูเหตุดูผลอย่างที่เรียกว่าบังคับตนเอามันจะเป็นขนาดไหนฝืนกันมันตายก็เอาตายไปทำอย่าให้ตายความตัดความจริงอย่าให้ตายการต่อสู้อย่าให้ตายความท้อถอยอ่อนแอไม่มีสู้เป็นอย่างนั้นสิเหตุผลบังคับอย่างนี้นี่จะฝืนไปได้หรือถ้าเราต้องการอัตตาธรรมก็ต้องการตามเหตุผลเหตุผลคือเราทำต้องเดินอย่างนี้เอาทุกข์ก็เดินแดดออกก็เดินฝนตกก็เดินคุขะก็เดินทางสะดวกก็เดินจนถึงจุดหมายปลายทางจึงสมชื่อว่าผู้ต้องการให้ถึงจุดหมายปลายทางทางสายนี้เป็นอย่างนี้นี่ไม่มีทางสายอื่นที่จะเลือกเดินได้นี่คุขะก็จำเป็นต้องไปสะดวกก็จำเป็นต้องไปมีน้ำมีถ่านมีตรงมีโคลนก็ต้องไปจุดนั้นการปฏิบัติธรรมของมียากมีลำบากเป็นตอนเป็นรักเป็นตอนนี่เหมือนกันแต่เลือกเดินไม่ได้มันทางเดินไปตรงนี้ทุกทนเอาทุกมากขนาดก็ทนเอาไม่อยากมีที่จะพ้นนั้นได้ถ้าไม่หยุดไม่ถอยความพยายามเนี่ยรีเยนุกมัตเจติท่านก็บอกไว้แล้วพ้นจากทุกได้เพราะความภาคเพี้ยนท่านก็ว่าเพี้ยนไม่หยุดมันก็ไปได้ปฏิบัติเหมือนกันเราจะไปเลือกนั่นเลือกนี้แต่เป็นธรรมเมื่อจะแล้วอาฟาดลงไปเอาให้กินให้จังมาศึกษากับดูให้ดีแบบที่เราพารำเนินอย่างนี้เอาเป็นเรื่องท่านสันมั่นเมตตาให้ทั้งนั้นแหละผมไม่ลืมนะครับท่านสันมั่นพูดอันใดเรื่องใดออกมาไม่ทราบเป็นยังไงมันเหมือนกันกับเทปมันซึมเข้าไปเพราะมันจ่อตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะพูดทีเล่นทีจริงพูดอะไรจิตไม่ได้เล่นด้วยเลยจ่ออยู่นั่นพูดอะไรเข้ามามันเข้าปุ๊บเหมือนแล้วเหมือนเทปเทปแล้วไปกลองดูคันเทปแหมมันซึ้งฟังเทปแทนก็ซึ้งที่นี่เวลาไปอยู่ออกจากที่ประชุมไปแล้วไปฟังมันซึ้งเวลาคุยกับท่านตอนบ่ายตอนเช้าเราแล้วแต่เราจะขึ้นหาท่านตอนไหนบางทีตั้งหันแล้วท่านก็เลยคือการทำปกติท่านพอฉันเสร็จแล้วท่านก็เดินไปช่วงพอจากช่วงแล้วขึ้นกุฏิแล้วก็ตามมันไปถ้าเราวันไหนเราจะไปหาท่านตอนบ่ายสามโมงท่านออกบ่ายสองโมงท่านออกเราจะขึ้นตอนนั้นก็ได้บางทีตอนขึ้นตอนปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ขึ้นไปแล้วนั่งท่านก็ลงเดินยังกลมท่านไม่ได้ละเนี่ยเดินยังกลมหนึ่งชั่วโมงท่านจันมั่นตลอดมาจนกระทั่งถึงเดินไม่ได้ท่านถึงหยุดนี่เป็นความเพียรประจำอัตราสายของท่านตอนท่าก็พอออกจากลงจากที่แล้วท่านก็เดินยังคงท่านไต่ขาปุ๊บทั้งนั้นปุ๊บทั้งนี้ท่านคือเหยียดเส้นยืดเส้นของท่านดูเราก็รู้ท่านเดินแล้วท่านไต่ทั้งนั้นปุ๊บไต่ทั้งนี้ปุ๊บพอได้เวลาท่านขึ้นเวลาพูดอะไรแล้วฟังเพราะท่านฉลาดพูดบางท่านไม่ค่อยพูดตรงไปตรงมายกตัวอย่างที่ผมเคยพูดให้เพื่อนฟังวันไหนวันเอาหวานอะไรใส่ถ้วยจะสดโกเก้

ทีเราก็ลาท่านอุดรมาอุดรไม่มีความมุ่งหมายอย่างไรนะทำไมท่านทราบมาหาอาหารอะไรอะไรอาหารยาวท่านเคยโกรธอะไรท่านถูกกระทากับขันท่านอะไรอะไรเราจับได้หมดเวลามานี่เรามาหากว้านเอาต่างญาติโยมก็หาจัดให้ได้เต็มใจของเราแล้วเราก็ไปถ้าเรานานไปบ้างนี่ท่านหาอุดรไปอะไรนะนานมาแต่สนุกชดแท้จะขวายที่ไหนล่ะเข้าตลาดแล้วก็ดูมุกดูว่าแขวนคออยู่แล้วเนี่ยหนีมาเพลินดูหูดูวายเหรอเพลินน้ำแกงเหรอต่ำแล้วความจริงท่านเห็นเราเมื่อไหร่เราเคยทำเราทำเมื่อไหร่จะไปชดแล้วตัวนี้ท่านอาจารย์มันเห็นไม่เคยท่านทำไมท่านถึงพูดอย่างนี้ถ้าไม่ตีหน้าผากพวกมันเก่งๆมันมีอยู่นะพวกที่ไปอยู่ใหม่ๆมันก็จะเรื่องเราพูดอยู่เก่าก็ตามมันไม่ท่านก็ว่าถึงจุดหน้าอุบาท่านมีหลายแง่หลายกระทงที่จะให้มาคิดมันไม่ยอมคิดนะผู้ไม่ยอมคิดดูกับท่านมันก็ไม่คิดไม่ทราบเป็นไงหัวใจเราท่านว่างี้เลยนะที่ชดช้อนอะไรเนี่ยมันขวางทันทีทันวันมันขวางชดช้อนในบาตรตักชั้นบาตรชั้นในบาตรด้วยช้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เป็นมันทำเป็นไงท่านว่างี้มันขวางขึ้นมาทันทีเลยคือสอนพวกเรานั่นเองจะว่าอะไรปกติท่านก็ไม่ทำจริงจนกระทั่งท่านแก่ชราเต็มที่โรคภัยไข้เจ็บหนักเข้าหนักเข้ามันเป็นไปไม่ได้แล้วจริงหลังไม่บาดก็จะไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วจริงเมื่อมันเพียบกว่าแล้วประจำเป็นอันนั้นมาให้ท่านสดบ้างเราเป็นคนพูดเองเราเป็นคนทำเองมันก็ว่าเราประกันท่านไว้เลยนี่ก็ผมเถียงกันยุ่งเลยวาระนี้เป็นวาระจำเป็นของครูบาอาจารย์ไม่ทำแบบนี้บ้างจะทำได้จะได้ใครจะมายึดเอาของเนี่ยให้มันยึดไปเหมือนแต่ตัวโลกวิจิตรไปศึกษาหูหนวกตาบอดอะไรเนี่ยว่านี่อันดีก็สอนพอเต็มกระสติกำลังของครูบาอาจารย์แล้วนี่เวลานี้จะตายอยู่แล้วนี่แล้วอย่างผ่อนผันตามธาตุสังขารนี่มันจะมายึดก็หันยึดไปว่านี่เอานี่แล้วผมขัดท่านคนบ้านนะท่านเขาพูดแล้วท่านนี่เหมือนกันผมเป็นนิสัยอย่างนี้นะเวลาจะโต้กับท่านจะร่างก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนานนี่นะแต่ท่านก็รู้ถึงเมตตานั่นแหละแล้วเอาจริงเอาจังกับท่านจะมั่นคงโต้ท่านก็ไม่เคยเห็นถืออะไรกับเรามีหลายแง่หลายกระทงที่ท่านหาอุบายเป็นเดียวอาหารนี่กว่าท่านจะมั่นปกติท่านไม่ค่อยจะรับไม่แบบให้รับของเขาตามมานะท่านเคยนานๆท่านเทศทีมนานๆท่านเทศทีมเรื่อยฟังนี่เป็นอัจฉริยะแสงท่านเองท่านกลัวว่าพระจะดึงทุดงแล้วเห็นว่าโยมเฮ้ยเนี่ยใส่บาตรแล้วแล้วนั้นมาทำมาส่งมาเสียท่านสมัครเห็นว่านานว่าที่มีน้องผือท่านที่เดินเขาไม่มีเข้ามาเข้าไปเกี่ยวข้องมันไกลแสนไกลทางตั้ง500ถ้าเดินตัดนะถ้าเดินแต่ทางโค้งก็ขอมก็600เส้นมันมีแต่พวกนั้นมาแต่หลังไม่มีผู้อื่นมาเรือปนสับสนปนเปื้อนท่านพูดอย่างนั้นก็สะดวกเป็นความดีมีผู้อื่นเขามายุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาก็เป็นอีกอย่างเรื่องท่านจันมันมียึดมาให้หมู่เพื่อนได้เห็นท่านจะรู้แบบบาทท่านก็สอนตอนนี้ท่านสอนด้วยพิจารณาแล้วทั้งนั้นบาทถ้าอยู่บนเชิงบาทเวลาเราออกจากที่มัดเชิงบาทแล้วมันตกได้ง่ายอารมณ์วางมันไม่ตกท่านอยู่บนเชิงบาทมันตกได้ง่ายแล้วมันก็มีพยานอีกด้วยจริงๆเราก็เห็นอยู่กับท่านฮะเอาพระเอาแล้วบาทวางไว้บนเชิงบาททั้งที่ออกจากที่มัดแล้วมาก็มาพระหลายองค์นั่นเดินมาท่านองค์นี้เดินมาที่นี่ก็พอดีมาเขียนนี่ก็ปิ้งโตเพราะว่าเอาตรงนั้นให้เห็นต่อหน้าตาตกลงดินนู่นนะบาทตรงนั้นน่ะบาทรู้วางไว้เชิงนั่นมันเป็นพยานอย่างชัดเจนนี่ท่านคิดนี่ถูกต้องที่สุดเลยยอมรับทันทีมันเป็นพยานเห็นแล้วผมเห็นด้วยตาของผม

0: ตอนนั้นไม่พิจารณาธรรมดาต้องพิจารณาลึกซึ้งจริงๆละเอียดละออมากทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นเรื่องแปลกๆที่มีน่าพูดที่มีน่ามานะมาเกี่ยวข้องกับท่านอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังบิณฑบาตมาได้น้ำอ้อยงบเขาห่ออย่างดีมาเวลามาแก้ออกคุณหมอเออน้ำอ้อยนี่มันสะอาดนะไม่เปื้อนอะไรเขาจะเก็บได้ฉันในเวลาวิการก็ได้ทำไมภาพที่ประยูนใหม่ไม่รู้เรื่องหรือเปล่าโอ้ทำไมจันมั่นมาเป็นผู้เพ่งขั้นในเขาอยู่ไหนแล้วน้ำอ้อยที่เขาใส่บาตรมาแล้วจะเอาไปไว้ฉันตอนเวลาวิการไม่อยากกินพระวินัยมีอยู่สองประเภทพระวินัยอธิบายไว้ทั้งเรื่องว่าเมื่ออะไรที่รับประเคนพร้อมกับอาหารแล้วก็เป็นไปตามอายุของอาหารอันนี้พูดคุ้มพวงเอาไว้แยกไว้พูดว่าการลิกและคนกันนนเก่งชัดเจนการลิกและคนกันการลิกอนุญาที่มารับคนกันกับอามิตรหรืออายุสั้นแล้วก็เป็นไปตามอามิตรอายุสั้นเช่นน้ำตาลเอาผสมกับข้าวแล้วมันก็เป็นไปตามข้าวนี่เสียข้าวจะเที่ยงการลิกและคนมันก็มีอย่างนั้นผู้นั้นไม่เห็นนั่นสิไม่เห็นพญานาคกว่านี้พอตกกลางคืนมาท่านก็พิจารณาไม่ทราบนะท่านรู้นะตอนเช้ามาเออใครวะเนี่ยอะไรนะความจริงท่านรู้ตัวแล้วท่านพูดอย่างนั้นเพื่อให้ได้พิจารณาให้ผู้นั้นมีได้สติได้พิจารณาทบทวนคืนนี้ไอ้เท่าอยู่นี่มีใครมาอวดดีอวดฉลาดต่อไอ้เท่าวะทำไมไอ้เท่าไอ้เท่ามันโง่นะไม่รู้ทำรู้ยังไงอะไรแหละท่านก็บรรยายไปเนี่ยพอให้จับได้มันหนังน้ำอ้อยน้ำตาพูดท่านระบุออกไปเลยแล้วมันชัดอ่ะคืนวันนี้จะเอาอีกวะนะคืนวันนี้เอาอีกกันพิจารณาอีกอย่างมันเห็นได้ชัดตัวสำคัญมันคือยกโทษท่านท่านเวลาท่านไปพบความจริงชัดเจนมันพอช้าวันหลังมากยังไม่ถึงช้าวันหลังเห็นโทษแล้วไปขอกันมาโทษท่านท่านก็เลยไม่ว่าอะไรเบี่ยงนั่นแหละท่านรู้ได้ขนาดนั้นนั่นที่ผมเขียนในเรื่องบุหรี่ชาไก่ดิมันน่าจะจันไปไหนดิครับเห็นต่อหน้าต่อตาพวกนี้มันรวยเหรอนี่มันชัดเจนจะเอาเหตุเอาผลมาจากไหนถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของท่านรู้ภายในจริงๆไม่มีทางอื่นเลยมันบอกชัดๆอยู่แล้วพระญาติโยมเก็บไว้ตามภาษีภาษาคนไม่พระเนรท่านก็ไม่ได้สนใจหรอกเรื่องการเงินการทองนะผือเท่าที่ผมสังเกตดูนะพระญาติโยมเขาเมื่อเขามาถวายแล้วเขาเก็บไว้แล้วเขาถวายองค์ไหนเขาเก็บไว้ตามธรรมดาของเขาพระเดินท่านก็ไม่เคยสนใจแหละเวลาพระเดินท่านต้องการถึงนั้นนี่เขาก็จัดซื้อมาให้มาเอาที่พรรณนาถ้าเราต่างก็ซื้อนี่มาที่บุรีปลาไก่นี่มาแล้วก็ไปวางไว้ที่กองบุรีท่านกับกองหมากอยู่ด้วยกันมุมเสาแล้วท่านตีอะไรต้นลำอะไรต้นลำพ้อยก็ติดน้ำน้ำชาน้ำหมอกน้ำร้อนไปหมดที่กระดานนั้นก็มีกองบุหรี่มีกองหมากนั้นท่านแม่เข้าไปห้องด้วยท่านก็ห้องท่านเฉยท่านไม่สูบไม่ฉันหมากท่านส่วนจะสูบจะทำอะไรสูบที่นี่พอตอนเช้าจะหันแล้วก็ขึ้นไปเอาบุหรี่ไปวางเพราะไปตรงนั้นแหละท่านก็ไปว่าอะไรท่านก็คุยมากเลยเช้าวันหลังเลยที่นั่นท่านพิจารณาพอขึ้นไปปุ๊บอย่างนี้ผมนั่นก็ขึ้นไปพอขึ้นไปปุ๊บนี่เอาไปบุหรี่นี่ของรายจ้างบริสุทธิ์วางนั่นเลยนะผู้จำเด็กด้วยนะบุหรี่ของบุหรี่นี่เอาไปของรายจ้างไม่บริสุทธิ์ทำไมท่านนั้นก็ขึ้นแล้วตอบท่านข้างท่านเพราะไม่ใช่ของนายเจ้าเขาผมเป็นคนสั่งมาโดยเฉพาะมาถวายคุณแม่ครูบาอาจารย์ถึงว่า เนี่ยของจันทร์เคยสูบบ่อย
1: ๆนั่นแหละของพระเจ้ารีบเอาไปมันไม่บริสุทธิ์เอาไปอยู่นี่นั่นที่เนี่ยเร่งเลยนะมันไม่บริสุทธิ์ของพระเจ้า
0: น่ะเอาเลยนะที่เนี่ยดุเปี่ยงๆเลยตัวลงเขาต้องไปออกไปไม่ทราบจะทำ
1: กล่าวเรียนตั้งขนาดนั้นท่านไม่ยอมฟังเพราะความจริงเต็มหัวใจท่านแล้ว
0: พอลงมาแล้วท่านนั่งกับที่นี่ก็พยายามเยี่ยมดูถามดูนะที่นี่ไม่ให้เขาทราบเรื่องนี้นะเป็นเพียงว่าถามยอมที่เอาปัจจัยซื้อกล่องบุหรี่ตาไก่มาให้ประมาณนี้ยอมเอาของอาตมาโดยเฉพาะเรื่องมีขององค์ไหนบ้าง
1: โอ้ยของหลายองค์นั่นไหนนั่นเขาไม่รู้เรื่องนะเออผู้ถามเนี่ยท่านนั้นไม่ได้เกี่ยวท่านกันมั่งท่านเขารู้นะผู้ว่าการหลายองค์ท่านสั่งต้องการนั้นต้องการนี้ก็ที่นี่เวลาปัจจัยของท่านนั้นของท่านนี่หรือผมไปรวมมาซื้อบุหรี่มาถวายท่านอาจารย์โอ้มาถวายท่านอาจารย์ใช่อาจารย์คนนี้แหละผมซื้อบุหรี่มาท่านนั้นเป็นอันมาได้ความเข้าใจโตโตตาเป็นอย่างว่าจริงแล้วองค์ไหนบ้างอะไรถามคือองค์นั้นองค์นี้เลยองค์ไหนบ้างที่สั่งเมื่อวานที่สั่งไปเมื่อวันศุกร์นั่นหรือวันศุกร์นั่นไปเมื่อวานนี้ของไปถวายท่านดุแล้วก็เอามาเพื่อไปให้ท่านครับวันนั้นแล้วกลางคืนนั่งพิจารณาวันหลังก็ดูหมอให้ปรับคืนเนี่ยเดี๋ยวโยมมาถามวันนั้นเขาก็เล่าองค์นั้นหนึ่งองค์นั้นหนึ่งผู้ตาหนึ่งในใจถามว่าคุณนะเออเท่านั้นแหละถามไม่เฉยแล้ว
2: หวานนั่นเนี่ย
1: พองั้นก็ปักหาองค์นั้นครับปักหาองค์นี้ไปพูดเรื่องราวให้ฟังตามเรื่องแต่ตามองค์ก็ตามมีความเริ่มใสต่อครูบาอาจารย์ถวายอยู่แล้วใครจะขัดจะข้องจะคัดค้านที่ไหนมีได้ที่ไหนโอ้โหท่านเองเอ้าโอ้ยดีดีหมดแล้วยิ่งไปถวายท่านก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้นะใครก็ไม่รู้ว่าไงแล้วจะรู้โอ้ยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วตายก็ไปกราบเรียนท่านตามเรื่องความจริงนั้นถูกต้องอย่างครูอาจารย์ค่ะว่ามุหวานนี่แล้วหรือของเสร็จแล้วนั่นก็หมดเพื่อนก็รวมมาซื้อเลยเป็นของรายเจ้าเป็นครูอาจารย์ว่าถูกต้องที่นี่บรรดาพระทั้งหลายท่านพอใจแล้วเลยแต่คุยให้ท่านฟังท่านเข้าใจและพอใจหมดทุกองค์พร้อมกันพร้อมหน้ากันด้วยศรัทธาถวายครูบาอาจารย์ให้เมตตาว่าพูดท่านไม่ว่าอะไรเลยท่านไม่ว่าอะไรเลยแล้วท่านถูกจนหมดนะผมดูขนาดนั้นนะเพราะมีใครไปแตะท่านกับท่านแล้วมีแต่ท่านวันละมวนสองมวนท่านตามนิสัยท่านตอนเช้ากระสุกสมวนหนึ่งตอนบ่ายกระสมวนเวลาออกจากที่มาถูกขโมยตอนเท่าหมากสักคำหนึ่งกันดังหันนะนอกจากมีแจกมาท่านก็ฉันหมากบางตอนมีครับตังหมากถวายท่านมีแจกกำลังบ้างหรือเพิ่มบ้างท่านฉันหมากคุยกับแขกบ้างไม่มีก็ตอนดังหันแล้วท่านจะฉันหมากทำบุหรี่มวนพอตอนบ่ายสองโมงท่านออกจากที่มาท่านก็จะสูบบุหรี่บ้างเอาฉันน้ำร้อนเอาสูบบุหรี่บ้างฉันหมากคุยกับพระกับอะไรกับท่านพอท่านนั่งกับสามโมงก็ลงตัดกวาดเสร็จแล้วส่งน้ำคงคาขึ้นมาท่านก็จะสูบตอนนั้นหมากฉันก็ฉันตอนนั้นทีนี้พอจะนั่งกันลงเดินยังคงขึ้นมานั่นอีกตอนมีกี่วาระล่ะท่านขึ้นจากทางคมแล้วผ้าหนึ่งขึ้นไปท่านทยอยขึ้นไปธรรมดาตามบรรยากาศถ้าไม่ใช่วันประชุมนี่ขึ้นไปวันสามองค์สี่องค์เป็นหน้ามันจะผ้าที่ไปชิดท่านขึ้นไปตอนหันแล้วหนึ่งตอนข้ามันมีชั้นหนาวมีก่อนจะหันไม่มีข้ามบุหรี่ข้ามหมากไม่มีเลยข้าวไม่เคยมันตอนหันแล้วมันมีหมากหุ่นหนึ่งข้ามหมากข้ามบุหรี่ตอนบ่ายสองก็ข้ามหมากมีหุ่นหนึ่งแล้วก็ตอนห้าโมงเย็นมีคนหนึ่งตอนเดินในกลุ่มขึ้นมามืดขึ้นมาคนหนึ่งก็รุ่งมีสิบถ้าบุหรี่ก็สิบตอนนั้นหมากก็สี่คำปกติไม่เลยนะถ้ามีแจกแจกขึ้นมาในตอนนั้นเป็นอย่างนั้นอาจมีเพิ่มบ้างเพราะตอนเวลาเราแจกต้องมีข้าวมานั่งแล้วก็ตำหมากไว้
0: ยืนมาทางฉันท่านบอกตามมาไหมฉันดุ๊กแบบนี้นี่เป็นปกตินิสัยของท่านท่านแข็งมาท่านพยายามยึดมาปฏิบัติอาจจะว่าเป็นตาเป็นเตือนแล้วก็ช่างใครเถอะลงท่านอาจารย์มั่นเป็นตาเป็นเตือนแล้วไม่มีใครเลยจะเป็นทองคำตั้งแท่นมาแข่งท่านเพราะว่าอันนี้เราพอใจแล้วนี่บาทอันนี้มันดันก่อนแล้วก็จะไม่บอกพระบอกงานตอนนั้นแล้วก็ให้เอาวางกรรมกันมาถูกต้องตกดูเหตุผลของท่านด้วยการพิจารณาท่านก็คงจะมีอย่างนั้นพอท่านพูดอย่างนั้นท่านบอกว่าบาทถ้าอยู่เชิงบาทมัดติดกันไว้เขามีปัญหาท่านว่าถ้าออกจากที่มัดติดกันแล้วเอามาวางนี่ตกได้ง่ายตกไม่นิดหนึ่งก็เสียบาดกระเพาะบ้างอะไรบ้างเพราะแต่ก่อนบาดนี้จะบาดระบมทั้งนั้นนี่ระบมแคบล้มแคบตายทุกวันนี้มันเป็นบาดอะไรไปอย่างนั้นแหละแต่เราก็พิจารณาคำนึงถึงดับทำดับนี่ไงพิจารณามันควรเอารวมกับไปต่างเพราะการระบมบาดแล้วก็ระวงเพื่อการเป็นอันนี้มันไม่มีสิ่งนี้แล้วแล้วก็เป็นบาดเหล็กแล้วก็พิจารณาก็ไม่ขัดกับพระวินัยส่วนบาดดินบาดดินหนึ่งบาดเหล็กใช้สองอย่างบาดที่เด็ดอย่างนี้เลยที่ห้ามใช้ก็มีอยู่แล้วอันนี้บาดที่ทรงอนุญาตบาดเหล็กเหล็กนี้ก็เป็นเหล็กได้เฉลี่ยไม่ระวงก็ไม่มีอะไรขัดข้องทางวินัยเพราะการระวงก็เพื่อการสนิมเมื่อไม่มีสนิมแล้วก็ไม่ขึ้นปัญหาเราเทียบกันจะเป็นบาดเหล็กด้วยจะเอาบาดดินมาใช้ก็ได้ก็ต้องพิจารณานั่นเราถึงให้ลงต่ำพิจารณาแต่มันต้องหลักถือหลักทำหลักวินัยไว้เสมอหน้าที่การงานอะไรปัดเป็นการเวลาปัดกวาดอะไรอะไรก็ลานรัดกวาดพยายามรักษาลานมัดอย่ากวาดสักแต่ว่ากวาดให้แล้วมือเฉยสักแต่ว่าทำนั้นใช่ไม่ได้เราปัดกวาดลานวัดทำอะไรอะไรตามเราทำเพื่อเราเพื่อผลเพื่อประโยชน์เพื่อทำฝึกสติไปในนั้นเสร็จขอวัดปฏิบัติก็ได้สติก็ดีฝึกหัดเจ้าของอย่างเป็นคนหลักลอยจับจดเป็นคนจริงจังทำอะไรให้มีสติต่างแล้วความพร้อมเพรียงสามัคคีกันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นปกแผ่นแน่นหนาและเป็นความอบอุ่นคือความสามัคคีสมานให้เป็นความอบอุ่นเราเรียนเป็นการจะพูดต่อกันในแง่ใดก็ตามยานี้หลักเหตุผลคือธรรมพูดอะไรก็ให้ลงในหลักธรรมเป็นที่ยึดติดธรรมใหญ่มากเราไม่ได้ใหญ่เราจะเรียนรู้มามากน้อยไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่ในธรรมผู้ตั้งใจมาศึกษาอบรมธรรมะเข้าสู่ใจตัวเองต้องเคารพธรรมเคารพเหตุผลเราไม่ใช่อยู่คนเดียวเรามีหมู่มีเพื่อนถูงต่างคนต่างมุ่งมาเพื่อจะทำด้วยกันเล็งเห็นอัธยาศัยใจของกันและกันเหมาะเล็งเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าให้มีทิฏฐิมานะเป็นเครื่องโดนกันด้วยความบวชดีบวชเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอย่ามาขายต่อหมู่ต่อคณะจะเป็นความเลวทรามที่สุดสำหรับผู้นั้นไม่ใช่ของดีสิ่งนี้เราพยายามชำระมันอยู่แล้วทุกวันอย่าเลี้ยงมันอย่าเอาเนาะออกหน้าออกตาขายจากตลาดในหมู่คณะให้เห็นเป็นขับซึ่งเป็นความเสียหายมากมายและเป็นความเลวอย่างดูไม่ได้เลยไม่น่าให้อภัยบิณฑบาตกลับมาก็ให้รีบจะทำอะไรก็ให้รีบตักจีวรอะไรก็ให้เสร็จแล้วขึ้นมาช่วยงานนั้นงานนี้คนนั้นได้สิ่งนั้นคนนี้ได้สิ่งนี้จะช่วยกันทำผู้ทำแคบร่มแคบตายมือเป็นวัดเป็นไอไปหมดผู้ไม่ได้เรื่องในราวก็มีอย่างนั้นอย่าให้มีดูเวลาผู้ทำก่อนทำยังไงให้สังเกตดูความคิดมีมาศึกษาตาก็ดูหูก็ฟังทำช่วยกันอะไรเสร็จก็ให้เสร็จไปอย่าสักแต่ว่าอย่างนั้นแล้วท่านจะทำองค์นั้นจะทำอันนี้จะทำเราเอาใบหลีบไปเสียเข้าใจว่าเป็นปัญญาดีนั่นคือคนปัญญาสามความเห็นแก่ตัวไปอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะไปวัดไปอยู่ที่พักเลยถ้าไปแบบนี้เพราะไม่ใช่ธรรมเป็นความเห็นแก่ตัวหลอกแล้วเลยมีแต่ความขี้เกียจเท่านั้นเอง จากนี้ให้ท่านปัญญาพูดให้หมู่เพื่อนฟังก็ได้ต้องพูดอะไรบ้าง

รรมว่ากิเลสนี่เป็นศัพท์ที่จอมปราดคือศาสดาของเราทรงบัญญัติให้ชื่อให้นามขึ้นมาสิ่งนี้เป็นข้าศึกต่อธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตใจดวงเดียวกันกับสถานที่กิเลสอยู่นั้นท่านให้ชื่อว่ากิเลสรวมหมดบรรดาสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมและต่อจิตใจของโลกทั้งมวลรวมเป็นคำว่ากิเลสท่านแยกแขนงออกไปไม่มีประมาณแต่ส่วนใหญ่มีอยู่3 4ประการด้วยกันเช่นความโลภคือการแสดงออกจากตัวของกิเลสเป็นอาการออกมาเป็นแขนงออกมาถ้าอยู่เฉยๆสิ่งเหล่านี้ไม่แสดงออกมาก็เป็นกิเลสอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นเวลาอาการของกิเลสแสดงตัวออกมาก็เรียกว่ากิเลสทำงานความโลภทำงานความโกรธทำงานความหลงทำงานความรักความชังทำงานหรือความยินดียินร้ายทำงานเหล่านี้ล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานเพื่อผลรายได้ของตนแล้วขนผลรายได้ทั้งมวลเข้ามาสู่ใจกลายเป็นปืนเป็นไฟเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาที่ใจของสัตว์โลกทั่วไปใจจึงไม่มีว่างจากคำว่ากิเลสแม้ดวงเดียวจะเป็นใจสัตว์ใจบุคคลกำเนิดเกิดในสถานที่สูงต่ำขนาดใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดชื่อว่าพบชาติแล้วต้องไม่ว่างจากกิเลสครองหัวใจเช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเท่านั้นเยื่อเรื่องอำนาจมากภายในจิตใจย่อมทำสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ความทรมานมากเยื่อเรื่องอำนาจน้อยความทุกข์ก็มีน้อยกิเลสหมดไปจากจิตใจเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องสังหารไม่มีเหลือแล้วไม่มีคำว่ายุ่งยากลำบากลำบนเหมือนกิเลสครองใจนี่คือธรรมครองใจธรรมครองใจนั้นทำใจให้ว่างว่างโดยหลักธรรมชาติคือธรรมยุ่งโดยหลักธรรมชาติคือกิเลสอยู่ในใจดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นใจจึงไม่มีคำว่าว่างจากกิเลสแม่ดวงเดียวเว้นใจพระอรหันต์เท่านั้นแต่ก่อนท่านก็ใจของท่านก็บรรจุสิ่ง ทั้งหลายที่เป็นข้าศึกเหล่านี้เต็มอยู่เช่นเดียวกับเราท่านแต่เพราะการชำระสะสางด้วยวิชาธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้โดยถูกต้องแม่นยำนี้ไม่ลดด่อนอ่อนกำลังศรัทธาความเชื่อมั่นในธรรมเสริมพยายามเสริมขึ้นให้มากกว่าความเชื่อมั่นในกิเลสวิริยะความเพียรเพียรเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสมากยิ่งกว่าการเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสสติตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังจิตใจกายวาจาของตนให้มากให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับยิ่งกว่าการระลึกไปตามแนวแถวของกิเลสซึ่งก็ต้องใช้สติเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่า
ช้ไปในทางที่ผิดและถูกต่างกันเท่านั้นสมาธิให้มีความเหนียวแน่นมั่นคงในหน้าที่การงานของตนเพื่อถากถางถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจให้มากยิ่งกว่าความตั้งมั่นหรือความสนใจความแน่วแน่ในกิเลสทั้งหลายหรือความขยันหมั่นเพียรในกิเลสทั้งหลายพลิกกันไปคนละด้านปัญญาใช้เพื่อการถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆออกจากจิตใจให้มากยิ่งกว่าที่จะนำไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือของกิเลสไปทำงานเพื่อทำลายตัวเราเองนี่ธรรมกับโลกหรือกิเลสกับธรรมการกระทำก็อาศัยสติปัญญาเหล่านี้แต่ท่านไม่เรียกว่าสติไม่เรียกว่าปัญญาไม่เรียกสมาธิทั้งที่เป็นหลักธรรมชาติที่กิเลสนำมาใช้อยู่ตลอดเวลาเพื่อการทำลายและสังหารเรานั่นแหละแต่นั่นเป็นทางผิดท่านจึงไม่เรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะทำคนให้โง่เขลาทำคนให้รับความทุกข์ความลำบากแต่ทางด้านธรรมะนี้เป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมล้วนๆในการถากถางหรือถอดถอนชำระกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมและเป็นข้าศึกของเราออกโดยลำดับจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงตามหลักศาสนธรรมที่ทรงประกาศสอนไว้โดยถูกต้องแน่นยำแล้วอุบายวิธีการสั่งสอนของกิเลสเสี่ยมสอนมนุษย์เสี่ยมสอนสัตว์มีความแยบยลมีความละเอียดแหลมคมมากทีเดียวถ้าไม่มีธรรมเป็นคู่แข่งสัตว์โลกจะต้องถูกกล่อมจากวิชาของกิเลสโดยไม่มีวันฟื้นตัวได้เลยนับแต่วันล่มจมไปโดยลำดับลำดับจิตใจนี้รุ่มร้อนหาการเวลาสถานที่อิริยาบถไม่ได้ถ้าลงกิเลสได้ครองหัวใจและทำงานอยู่บนหัวใจโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องคัดค้านต่างทานแล้วจะไม่มีสถานที่ใดร้อนยิ่งกว่าใจของสัตว์โลกที่กิเลสทำงานขอให้พากันจำไว้อย่างถึงใจกิเลสเรื่องอำนาจกับธรรมเรื่องอำนาจนั้นต่างกันคนละโลกถ้าเป็นโลกก็ต่างคนละโลกถ้าเป็นทวีปก็ต่างกันคนละทวีปผิดกันถึงขนาดนั้นเท่าที่สัตว์โลกได้ยอมตนเป็นเครื่องมือของกิเลสและเป็นที่ขับถ่ายของมันเป็นที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างของกิเลสนั้นก็เพราะเราไม่มีความรู้ความฉลาดพอที่จะปลดเปลื้องหลีกเลี่ยงตนเองจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องยอมรับความทุกข์ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากกิเลสผิดขึ้นมาโดยทั่วกัน นี่แหละที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเป็นลาภอันประเสริฐของสัตว์และเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่อุบัติได้ยากก็เพราะธรรมต้องมีครูมีแบบมีฉบับสัตว์โลกที่ถูกกล่อมอยู่ด้วยเพลงของกิเลสใครเล่าจะไปสนใจต่ออัตต่อธรรมต่อวิชาที่จะมาทำลายกิเลสนอกจากสนใจต่อการส่งเสริมรายได้ให้กิเลสนำผลนั้นเข้ามาเผาหล่นตนทุกท่วนหน้าไปเท่านั้นด้วยเหตุนี้การอุบัติของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจึงเป็นของยากของลำบากที่สัตว์โลกทั้งหลายจะได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังเพราะพระวาจาพระโอวาทของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้นำมาจากผู้หนึ่งผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้แต่นำมาจากหลักธรรมชาติแห่งความสามารถที่เป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นการที่จะได้อาจได้ทำขึ้นมาสั่งสอนโลกพร้อมทั้งพระองค์ก็
หลุดพ้นจากแหล่งแห่งกองทุกข์ที่กดขี่บังคับทั้งหลายได้ก็เพราะพระบารมีที่ทรงสั่งสมมาไม่หยุดไม่ถอยและไม่พ้นจากพละห้าที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้เลยเมื่อได้ทรงพยายามบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถไม่หยุดไม่ถอยเพราะมีแต่การบำรุงส่งเสริมโดยไถ่เดียวธรรมซึ่งเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นของดีและเป็นของดีเลิศก็ย่อมปรากฏขึ้นในพระทัยโดยลำดับลำดาจนถึงได้ผ่านพ้นขึ้นมาเป็นความตรัสรู้กลายเป็นศาสดาเอกของโลกให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาและได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมธรรมมาจนกระทั่งบัดนี้จึงเป็นของยากของลำบากมากสำหรับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาอุบัติตรัสขึ้นในโลกและลื้อผลสัตว์โลกให้พ้นโอคะกันดารทั้งหลายเหล่านี้เราทั้งหลายเป็นเพียงผู้ได้ยินได้ฟังโดยไม่ต้องได้ค้นคว้าหาวิชาประเภทนี้เพียงบำเพ็ญตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือถอนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือของมันเสียจนสิ้นแล้วเราจะหวังประโยชน์อะไรจากความเป็นอยู่แห่งมนุษย์และเราหวังความสุขความเจริญจากอะไรหวังความสุขความเจริญจากกิเลสก็มีแต่ฟืนแต่ไฟที่เผาลนสัตว์ทั้งหลายอยู่เช่นเดียวกับนักโทษหวังความเจริญในเรือนจำจะได้ความสุขความเจริญที่ไหนในเรือนจำสำหรับนักโทษทั้งหลายที่ถูกคุมขังไว้นั้นเราทั้งหลายที่ถูกคุมขังเป็นนักโทษของกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาจะหวังความสุขความเจริญที่ตรงไหนในความเป็นนักโทษแห่งวัฏจักรนี้นอกจากจะพยายามแบกว่าตนให้หลุดพ้นไปเสียด้วยอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นความหวังที่เราต้องการนี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาและไม่สมบูรณ์ให้เห็นให้ตามความมุ่งหมายของเราได้เลยการชำระกิเลสเป็นของยากอะไรพาให้ยากธรรมท่านไม่ได้พาให้ยากมรรคผลนิพพานไม่ได้พาให้ยากธรรมทั้งหลายไม่ได้พาให้ยากคำว่ายากคำว่าลำบากล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหากเราไม่ฝ่าฝืนความยากความลำบากไม่อดไม่ทนแล้วก็ชื่อว่าเราแพ้กิเลสปันดังคำหรือเราไม่ต่อสู้กิเลสเราหมอบราบต่อกิเลสวันดังคำความเพียรจะไม่ปรากฏในทางที่ถอดถอนหรือชะล้างสังหารกิเลสได้เลยนี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะคิดสำหรับนักบวชเบื้องต้นได้พูดถึงจิตไม่ว่างความไม่ว่างของจิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะยาพิษฝังอยู่ภายในนั้นมีอวิชชาเป็นพื้นฐานแห่งยาพิษทั้งหลายกระจายแขนงออกมาเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงเป็นราคะตัณหาโกรธเกลียดชังต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นฟืนเป็นไฟสำหรับเผาลนหัวใจทั้งนั้นไม่ใช่ของดีทำไมจึงต้องสนิทสนมกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีวันติดจางเลยจะหาทางหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทำจิตให้ว่างจากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเหตุผลกลไกอะไรเรามองไม่เห็นถ้าได้เหินห่างจากพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสียเท่านั้นจะไม่มีวันหลุดพ้นไปได้เลยจะกี่กับกี่กันก็ไม่มีกำหนดเรียกว่าอนันตการหาการหาเวลาที่หลุดพ้นไม่ได้มีความศรัทธาวิริยะสติสมาธินี้เป็นสำคัญที่จะเป็นทางให้หลุดพ้นได้การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนได้สั่งสอนมาเป็นเวลานาน
นับว่าตั้ง30กว่าปีมาแล้วควรจะถึงใจเพราะการสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สั่งสอนด้วยความด้นเดาเก่าหมดเก่าหมัดสอนจากเหตุจากการที่ได้ประสบพบเห็นมาทั้งวิธีต่อสู้วิธีรบราฆ่าฟันกับกิเลสตลอดถึงผลที่ได้มากน้อยอย่างไรก็นำมาทุ่มเทให้หมู่เพื่อนฟังทั้งสิ้นไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยแม้แต่น้อยหากว่าเป็นสิ่งที่จะหมดเนื้อหมดตัวไปได้แล้วเราหมดเนื้อหมดตัวไปนานแล้วไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยทำไมหมู่เพื่อนจึงไม่ถึงใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความจริงที่ได้นำมากล่าวมาสั่งสอนอยู่ทุกเวลาเวลาทำไมจึงให้กิเลสมันฉุดมันลากเอาต่อหน้าต่อตาให้เห็นอยู่เป็นประจำจนเกิดความสลดสังเวชบางครั้งเกิดความท้อถอยเกิดความอ่อนใจเป็นลำดับตำดาเกิดความสลดสังเวชในกิริยาอาการที่แสดงขึ้นของหมู่คณะซึ่งเท่ากับไม่เคยได้ยินได้ฟังการแนะนำสั่งสอนหนักเบามากน้อยอย่างถึงใจนั่นมาบ้างเลยนี่เป็นเหตุให้ฝังจิตจะคิดก็คิดนักปฏิบัติอย่ามาแสดงความหยาบโลนให้เห็นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลคำว่ากิเลสนั้นได้เคยเห็นเคยรู้เคยเป็นอยู่แล้วภายในจิตใจหากจะวิเศษวิโสต่างคนก็ได้วิเศษวิโสไปแล้วไม่จำต้องมาได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ดังที่เป็นอยู่นี้เลยนี่ก็เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละความไม่ดีก็ทำเป็นพูดที่พูดแน่ตามหลักความจริงแท้อะไรจะแสดงขึ้นมามันไม่ดีทั้งนั้นแม้จะอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงมันก็ไม่ดีอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละเวลาแสดงออกมาก็เป็นความไม่ดีของการแสดงออกแล้วนำผลเข้าไปสู่ตัวเองและเรียราดสาดกระจายไปสู่วงคณะให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนไปตามๆกันกิเลสไปที่ไหนเป็นของดีเมื่อไหร่มันเป็นความกระทบกระเทือนทั้งนั้นอยู่ในใจก็กระทบกระเทือนจิตใจระบายออกทางกายทางวาจาความประพฤติก็กระทบกระเทือนไปโดยลำดับลำดาหาความสวยงามในตัวเองไม่ได้ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วต้องเป็นพิษเป็นภัยเสมอไปไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของกิเลสเป็นพิษเป็นภัยด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกันกับยาพิษจะเอาออกมาส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนไหนก็ตามเป็นยาพิษทั้งหมดล้วนแล้วตั้งแต่ที่จะสังหารมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้คิดหายไปได้ด้วยยาพิษนั่นด้วยกันเพื่อนชั่วกิเลสก็เป็นยาพิษสำหรับจิตใจและเป็นมานานแล้วควรจะเข็ดหลาบควรจะนำธรรมเข้าไปแก้ไขตอดถอนและเชื่อธรรมอย่างถึงใจศรัทธาเชื่อมรรคผลนิพพานเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาองค์เอกที่แท้จริงวิริยะเพียรนี่นักปฏิบัติไม่เพียรใครจะเพียรสิ่งที่ผูกมัดตัดลึงอยู่ภายในจิตใจของเราจนหาเวลาเวลาถ้าจะพูดถึงเรื่องลมหายใจแล้วมันจะแทบหายใจไม่ได้เพราะถูกรัดจากกิเลสแต่นี่ช่องหายใจมันเปิดไว้เราจึงได้หายใจหากมันปิดเหมือนอาการอื่นๆของจิตแล้วเราจะไม่ได้หายใจตายไปนานแล้วนี่มันเปิดช่องเปิดทางไว้ให้หายใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์อยู่ภายในใจแต่เปิดทางไว้ที่ลมหายใจไม่ให้ตายเพราะเหตุใดเพราะใจไม่ใช่ของตายถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่คิดหายไม่ตายกิเลสจึงต้องได้อาศัยสถานที่นั่นคือจิตดวงนั้นเป็นสถานที่อยู่เป็นสถานที่ทำงานของตนส่วนจิตใจจะรับความทุกข์ยากลำบากประการใดมาในนั้นกิเลสไม่ได้สนใจไม่ได้คิดไม่ได้ให้อภัยแก่ผู้ใดนอกจากทำงานของตนให้เต็มตามความต้องการของตนเท่านั้นเป็นยังไงหัวใจเราปฏิบัติมาเป็นเวลานาน
มีกิเลสตัวไหนถลอกปอกเปลือกนอกจากทำกระเจิงไปเท่านั้นมีมากมีน้อยก็แต่กระจัดกระจายไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันกดมันดันมันบีบมันบังคับให้แสดงออกในกิริยาอาการต่างๆจนดูไม่ได้นี่เหรอนักปฏิบัติธรรมะเป็นเช่นนี้เหรอเราอยากจะถามอย่างนั้นถามตัวเองก็ถามมาพอแล้วเพราะกิเลสในหัวใจก็เคยมีกับหมู่กับเพื่อนเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีก็เคยถามถามนี่ก็ถามเพื่อจะเอาเหตุเอาผลเพื่อความแก้ไขถอดถอนกิเลสสังหารกิเลสให้ขาดสะบั้นประจักษ์จิตใจนั่นแหละจึงต้องถามนี่การถามหมู่ถามเพื่อนก็ถามเพราะเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเต็มสติกำลังความสามารถเป็นอย่างไรจึงต้องเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างไรทั้งถึงให้กิเลสมันได้ออกหน้าออกตาเหยียบย่ำทำลายไปเสียจนจะขาดสะบั้นไปหมดเมื่อไรจะคิดอยู่กับครูกับอาจารย์ก็ได้แนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถผลเหล่านั้นไปไหนหมดยังมีตั้งแต่กิเลสมาออกร้านตลาดนี่เหลือของดีของพิเศษอยู่ตรงนี้เหรอทันทีที่ว่าไปไหนต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ถ้าลำพังมันก็เป็นเช่นนั้นไม่มีใครตุกใครเตือนไม่มีใครดูด่าว่ากล่าวมันยิ่งจะไปใหญ่ขนาดอยู่กับครูกับอาจารย์ต่อหน้าต่อตามันยังเป็นไปได้ทำไมอยู่โดยลำพังมันจะไม่แสดงเต็มฤทธิ์เต็มเดชของเพลงกิเลสเต็มกายวาจาใจแล้วมันต้องเต็มอยู่ทุกเวลามันอัดอั้นตันใจเหมือนกับติดคุกติดตารางอยู่ในวงธรรมวงยี่ไหนอยู่ในแวดวงของครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนมันถูกเหมือนกับถูกกดถูกดันเอาไว้มันไม่ได้แสดงลวดลายของกิเลสอย่างเต็มสติกำลังของมันเวลามีโอกาสมันก็ทะลักออกมาให้เห็นชัดๆเห็นหน้าทุเลศอย่างที่เพียงก่อนทำธุระอะไรเล็กน้อยอย่างที่ก่อสร้างอะไรเล็กน้อยเท่านี้ก็เห็นเรื่องหยาบโลนของหมู่เพื่อนมากมายทีเดียวนี่ที่คิดไว้ทุกแง่ทุกมุมว่าการก่อสร้างไม่ว่าประเภทใดเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนานั้นประกาศลั่นให้เห็นชัดเจนแล้วเห็นหรือยังท่านทั้งหลายได้เห็นหรือยังในตำรับตำราท่านก็แสดงเอาไว้เช่นอย่างในธรรมขันธกะนี่ไหนก็มีการบำเพ็ญสมณธรรมยิ่งผู้บำเพ็ญเริ่มฝึกหัดบำเพ็ญใหม่ๆด้วยแล้วให้ระมัดระวังสถานที่ใดมีการก่อการสร้างอย่าไปอยู่สถานที่นั้นให้หลีกเล่นอยู่ในสถานที่สงัดไม่มีการงานอย่างอื่นหรือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเข้ามารบกวนใจแม้ที่สุดไปอยู่ต้นไม้ที่ทรงดอกทรงผลมีนกกาทั้งหลายมากิดมากินนั้นก็ไม่ให้ไปอยู่ถ้าน้ำที่ผู้คนหญิงชายขึ้นลงเสมอก็ไม่ควรไปอยู่ไปหาอยู่ในที่สงัดวิเวกนั่นท่านชี้แจงแสดงไว้ขนาดนั้นเพื่อความสะดวกสบายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมงานเหล่านั้นทำได้ง่ายแต่และการทำลายสมณธรรมของเราก็ทำลายได้ง่ายการที่จะผิดธรรมงานของธรรมบำเพ็ญงานของธรรมทำงานของธรรมให้เกิดนั้นทำได้ยากเกิดได้ยากแต่ชิบหายได้ง่ายนี่ท่านจึงสอนให้ระมัดระวังเพียงเท่านี้เราก็เห็นได้ชัดชัดประจักษ์ตาทั้งที่คิดไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ผิดจากที่คิดยังเลยความคาดคิดไปอีกมากมายจนถึงเกิดความสะดุ้งสังเวชเพราะสิ่งเหล่านี้มันทุกข์มันยากมันลำบากขนาดไหนการต่อสู้กับกิเลสการจะหักห้ามกิเลสมันจะตายก็ให้มันเห็นดูสินักปฏิบัติทำไมจะต้องไปตายด้วยความถลำไปตามกิเลสตายด้วยการต่อสู้กิเลสดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั้นให้ก็ได้เห็นที่สมนามว่าเป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นบ่อยของกิเลสเป็นทาสของกิเลสอันนี้เคยเป็นมาอยู่แล้วมันวิเศษวิโสอะไร
สอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนจนไม่มีภูมิหมดภูมิทุกสิ่งทุกอย่างสอนหมู่สอนเพื่อนผลจะปรากฏขึ้นมาเห็นแต่ขวากแต่หนามเห็นแต่ปืนแต่ไฟทิ่มแทงทั้งหูทั้งตาทั้งจิตใจไม่เว้นแต่เวลาเวลาเต็มไปหมดยิ่งมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเอาปืนเอาไฟเข้ามาเจตนาไม่เจตนาก็ตามไฟมันย่อมเป็นของร้อนเสมอไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมถูกไหม้ให้ชิบหายวายปวงไปได้กิเลสเป็นของร้อนอะไรจะร้อนยิ่งกว่ากิเลสไฟกองขนาดไหนก็สู้กิเลสภายในจิตใจของเราร้อนไม่ได้นี่ถ้าไม่เห็นภายในกิเลสจะเห็นภายกับอะไรนักปฏิบัติธรรมนี่เคยชี้แจงให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถอดออกมาจากจิตจากใจเทศให้ฟังเพราะเจตนาความเมตตาความสงสารอยากให้รู้ให้เห็นทำเหล่านี้กิเลสประเภทเหล่านี้ยากนักยากหาที่จะขุดคุ้ยขึ้นมาให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณโทษของกิเลสก็ให้เห็นอย่างถึงใจคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจด้วยการประพฤติปฏิบัติการชี้แจงจึงต้องชี้แจงทั้งโทษทั้งคุณชี้แจงทั้งวิธีละวิธีบำเพ็ญอย่างถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าจะเป็นผักเป็นหนามเป็นหอกเป็นเหลาแหลมมาทิ่มแทงดังที่เห็นอยู่นี่เลยใครจะอยู่จะไปก็ไปอย่ามาทำให้หนักใจเราสอนเพื่อความเบาใจให้ทำเกิดขึ้นมีในใจของพระแล้วเป็นที่เบาใจทั้งผู้มาศึกษาอบรมทั้งผู้แสดงและผู้ที่อยู่ร่วมกันมากน้อยธรรมมีอยู่ที่ใดย่อมมีความสงบเย็นใจกิเลสมีอยู่ที่ใดก็เป็นปืนเป็นไฟหาความสงบร่มเย็นไม่ได้นั้นออกทุกแง่ทุกมุมแซงหน้าแซงหลังหึงเลือดทุเลศนะเพียงพาทำก่อสร้างอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านี้เกิดความสลดสังเวชเอามากคราวนี้ตั้งแต่อยู่กับหมู่คณะมาก็มีคราวนี้เราก็คิดแล้วคิดเล่าก่อนที่จะตัดสินใจเลยทำมันนี้ก็ดีแล้วก็เป็นไปตามที่คิดแล้วเลยคาดไปอีกมากมายเลยคาดเลยคิดไปอีกให้เห็นความหยาบโลนของกิเลสที่มันแสดงออกมาแต่เจตนาไม่มีเจตนาไม่สำคัญความหยาบต้องเป็นความหยาบปานยังคำการทำอะไรได้ระมัดระวังก็เพื่อหมู่เพื่อคณะให้เป็นผลเป็นประโยชน์ไม่ได้ทำสุ่ม 4, สุ่ม 5โดยถือว่าเป็นหัวหน้าวัดแล้วก็ทำไปตามความชอบใจของตนนี่ไม่เคยคิดอย่างนั้นคิดแต่เรื่องอัดเรื่องทำคิดเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเสมอใครมาอยู่มากน้อยก็แนะนำสั่งสอนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผิดถูกประการใดสอนโดยไม่มีความเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้ยิ่งกว่าทำความเกรงใจหาเหตุหาผลไม่ได้นั้นก็คือความหมอบราบต่อกิเลสนี่ไม่หมอบผิดตรงไหนบอกกันตรงนั้นเลยเพราะความผิดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมต้องบอกให้รู้ให้รู้วิธีหลบวิธีหลีกวิธีละวิธีแก้ไขถอดถอนอะไรที่เรื่องอำนาจอยู่ทุกวันนี้ก็มีแต่อันเดียวนี่เท่านั้นในหัวใจของสัตว์โลกวิเศษวิโสที่ตรงไหนไปถามเลยถามทุกชาติท่านวันนะใครได้รับความวิเศษวิโสเพราะกิเลสเราที่กล่าวมาเหล่านี้เรื่องอำนาจอยู่ภายในจิตใจทำต่างหากทำให้คนได้รับความสงบสุขร่มความเจริญที่ใจต่างหากยิ่งกว่าด้านวัตถุวัตถุถ้าไม่มีใจเป็นเครื่องอบรมเป็นแนวหน้าแล้วก็กลับมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาโลกอยู่โดยดีวัตถุเจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญแต่ไม่ได้พูดถึงว่าใจจะของผู้เป็นเจ้าของของบ้านนั้นเมืองนี้เจริญนี่สิสำคัญมันทำลายตรงนี้ถ้ามันเจริญจริงๆโลกก็ต้องได้รับความสุขความสบายสงบร่มเย็นนี่อะไรจะเจริญขึ้นขนาดไหนก็ตาม
ความทุกข์ร้อนก็ยิ่งทวีรุนแรงขึ้นโดยลำดับลำดามันเจริญอะไรถ้าไม่เจริญด้วยฟืนด้วยไฟเพราะความโลภก็ไม่มีเมืองพอความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมความมากใหญ่ไฟสูงซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องเสริมฟืนเสริมไฟให้เผาลมจิตใจของโลกแล้วโลกจะเอาความเจริญมาจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็มีแต่ความบ่นละเมอเพ้อฝันไปฝันดิบฝันสดไปหาความสุขความเจริญไม่เจอจนกระทั่งวันตายถ้าไม่ได้นำธรรมเข้าไปบำรุงจิตใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมให้ธรรมเป็นผู้พาดำเนินไม่ว่ากิจหน้าที่การงานอันใดวัตถุใดถ้าธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินแล้วจะมีความสงบร่มเย็นว่าโลกเจริญก็เจริญจริงเจริญด้วยธรรมไม่ใช่เจริญด้วยฟืนด้วยไฟดังที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งเห็นกันอยู่ทั่วไปพูดกันเต็มปากว่าบ้านนั้นเจริญเมืองนี้เจริญมีตึกรามบ้านช่องตลาดลาดเลเหลืองอร่ามงามตามันงามแต่ตานั่นสิแต่ใจมันเป็นฟืนเป็นไฟมันเอาอะไรมาผสมมาเจริญหัวใจไม่ได้มองดูมีแต่ความใฝ่ฝันเอาอะไรมาเจริญอันนี้ก็เราเป็นนักบวชเจริญตั้งแต่ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานเอาให้ชื่อว่ากรรมฐานก็ตื่นเงาตัวเองทั้งที่หัวใจของกรรมฐานไม่ได้ชำระซักฟอกไม่ได้รู้สึกตัวเลยมันเอาอะไรมาเจริญความสงบร่มเย็นเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีเอาอะไรมาเจริญถ้าความสงบไม่มีภายในจิตใจแล้วมันก็ร้อนเช่นเดียวกับคารวาสหรือยิ่งกว่าเขาได้อีกมันวิเศษอะไรเพียงผ้าเหลืองอยู่ตามตลาดอดอยากเมื่อไหร่จะเอารถไฟใส่ก็ได้บวชที่เฉยกิเลสไม่ได้บวช ด้วยไม่ได้ฝึกหัดอบรมไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยอยู่ภายในจิตใจจะเอาอะไรมาร่มเย็นการบวชมาก็เป็นช่องเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วที่จะได้ห้ามหันกับกิเลสซึ่งว่าถือว่าเป็นตัวพิษตัวภัยให้บรรลัยไปจากจิตใจด้วยความภาคเพียรเอาจริงเอาจังของแต่ละรายๆซึ่งเป็นนักบวชนักปฏิบัติด้วยกันนี่ความเจริญอยู่ที่นี่ต่างหากมาได้อยู่กับวัตถุนั่นวัตถุนี้เป็นยังวัดของพระวัดก็เป็นสถานที่ที่บำเพ็ญของพระวัตถุปัจจัยทายทานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากศรัทธาญาติโยมของเขาเขาเป็นผู้เก็บผลประโยชน์จากศรัทธาของเขาต่างหากเราเอาผลประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นนอกจากเพียงอาศัยไปเพื่อเลี้ยงอัตภาพไปวันหนึ่งวันหนึ่งจุดใหญ่ก็เพื่อบำเพ็ญธรรมเอาความดีความดีความสงบร่มเย็นความประเสริฐเลิศเลอจากการประพฤติปฏิบัติของตนนี้ต่างหากตื่นอะไรเกิดมาก็เกิดกับวัตถุท้องของแม่ก็เป็นวัตถุไม่ใช่หรือตัวของเราก็เป็นวัตถุตกทอดออกมาจากสถานที่ใดก็เป็นวัตถุทั้งนั้นในบ้านในเรือนตึกรามบ้านช่องหอประสาทราชมณฑลนั้นมีแต่วัตถุทั้งนั้นตื่นอะไรชวนธรรมมันมีในใจนั่นสิที่มันกระเสือกกระสนกระวนกระวายอยู่เวลานี้โลกของเราเพราะไม่มีธรรมในใจหันหน้าสร้างสมกับกิเลสวันดั้งค่ำคืนยังลุ่มหลับตื่นลืมตาไม่จะหันหน้าซุกหัวให้กิเลสเผาเอาฟันเอาแหลกแตกกระจายแล้วยังจะบ่นหาความสุขที่ไหนกันอีกหวังความสุขที่ไหนกันอีกโดยที่จิตใจซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดแห่งความสุขไม่สนใจที่จะบำรุงรักษาให้มีความสงบร่มเย็นเท่าที่ควรและให้สงบร่มเย็นอย่างราบคาบด้วยการบุตรปฏิบัติธรรมแล้วเราจะหวังผลประโยชน์เอากับอะไรฟังให้จริงนี่นักปฏิบัติมาฟังเล่นๆได้เหรอธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กศาสดาไม่ใช่ศาสดาตุ๊กตาธรรมจึงไม่ใช่ธรรมตุ๊กตาพอที่จะมาเป็นเครื่องเล่นของนักบวชนักปฏิบัติเราถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติเราเป็นตุ๊กตาเท่านั้นตุ๊กตากับตุ๊กตามันก็เข้ากันได้ดีอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้คิดอ่านไตรตรองอะไร
ันเกิดผลประโยชน์อะไรเทอยู่ที่อาศัยกับมันกันดูไปตามร้านต่างๆนั่นเอาผ้ามาจากสวรรค์นิมานที่ไหนมากัดมากั้นผ้าอยู่ในวัดนี่เต็มไปไม่อดไม่อยากพุ่งเฟ้อเหิมดิ้นรนหาอะไรมันแซงไปอย่างนั้นสิเดินไปตามนั้นจนดูไม่ได้มันไม่ทันสมัยหาแต่ของดิบของดีตามกิเลสชอบนั่นแหละมาทำรู้ไหมว่ากิเลสเหยียบหัวใจวัตถุเหล่านั้นมันวิเศษยิ่งกว่าธรรมเหรอจึงต้องไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าท่านพาพุ่งเฟ้อเหมือพาลืมเนื้อลืมตัวกับโลกามิตรทั้งหลายหรือเราถึงได้เป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติผ้าเต็มอยู่ในวัดนี้ทำไมไม่เอาไปตัดไปทำให้กิเลสฉุดลากคอไปหาอะไรของอย่างนั้นมาทำมันยิ่งโก้ยิ่งหรูขึ้นไปทุกวันเหยียบย่ำทำลายวัดวาอาวาสครูบาอาจารย์เข้าไปโดยลำดับทั้งเก่าทั้งใหม่เก่าเหยียบแบบหนึ่งทำลายแบบหนึ่งไม่เหยียบแบบหนึ่งทำลายแบบหนึ่งนั้นมีแต่เรื่องทำลายหาความส่งเสริมมันแทบจะไม่มองเห็นแล้วนะเวลานี้ในวัดนี้แล้วหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆมาหาประโยชน์อะไรแนะนำสั่งสอนทำไมไม่ฟังสั่งสอนนี่สั่งสอนเพื่อให้เลวทรามลงไปหรือสั่งสอนเพื่อชำระความเลวทรามต่างหากเพื่อของดีของดีจะได้เกิดขึ้นภายในจิตใจต่างหากแล้วทำไมจึงกลับไปเป็นอย่างนั้นขึ้นมายิ่งเกิดความสลดสังเวชนะอยู่ไปนานๆกับหมู่กับเพื่อนนี่ก็ทนที่อยู่กับหมู่เพื่อนนี่ไม่ใช่อยู่ด้วยความสมัครใจทนเอาเพราะความสงสารแต่แท้ที่จะสนองความสงสารด้วยการประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นที่งามตางามใจมันกลับกลายเป็นเรื่องการเหยียบย่ำทำลายความสงสารนี่แล้วการมาสนองด้วยสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้มันเลยเกิดความท้อถอยอ่อนใจที่จะแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนต่อไปนอกจากหนีไปอยู่คนเดียวเสียเท่านั้นสอนก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะฝืนสอนไปทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ยังจะฝืนทำอยู่ทำไมถ้าเป็นเหตุผลแล้วก็ไม่ควรฝืนนะทำอะไรเป็นประโยชน์ค่อยทำไม่เป็นประโยชน์ทำไปทำไมการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนมามากต่อมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนไม่มีอะไรจะพูดแล้วอย่างนั้นแล้วทำไมผลมันจึงแทรกจึงแซงขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องเสี้ยนเรื่องหนามของศาสนาธรรมและวงปฏิบัติด้วยซ้ำให้เห็นตำทาอยู่นี่เดินเข้าไปสิตามร้านนั้นไปหาผ้ามาจากไหนได้ผ้ามาจากไหนถึงได้หรูหรานักหนาขนาดนั้นถ้าเรานับถือครูถืออาจารย์แล้วทำไมไม่ปรึกษาปรารภสักคำหนึ่งหรือถ้าปรึกษาปรารภสักคำหนึ่งมันจะไม่เรียกว่าได้เหยียบย่ำทำลายศาสนาและครูบาอาจารย์อย่างเต็มฝ่าเท้าอย่างนั้นหรือและดูท่านทั้งหลายที่มานี่ก็ไม่ได้ตั้งใจมาอย่างนั้นมาด้วยเจตนาอย่างนี้แต่ทำไมกิริยาที่ทำมันจึงเป็นอย่างนั้นมันขัดกันอยู่ตลอดเวลามันกำลังจะเป็นบ้าวัตถุแล้วนะเวลานี้วัดนี้นะหรูหราโก้หัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟไม่ดูบ้างเหรอนี่สอนเพื่อหัวใจต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อจะสั่งสมเหล่านั้นเอานั้นมาอวดโลกนะโลกเขามีดีกว่านั้นก็มีมากแต่ไม่มีอะไรดียิ่งกว่าธรรมจึงต้องสอนลงในอัตในธรรมประเสริฐก็มีแต่ชื่อไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าธรรมจึงสอนลงตรงนี้เห็นอะไรเป็นของดีของดีเวลานี้มันแทรกมันแซงขึ้นทุกแง่ทุกมุมเราเลยอกจะแตกก็ยิ่งธาตุขันธ์สมมุติลงไปไม่ค่อยได้แนะนำอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนอยู่ตามสภาพของธาตุของขันธ์มันก็ยิ่งทวีรุนแรงขึ้นในเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องเสนียดจันไรทั้งหลายทางสมขึ้นทุกแห่งทุกหนทุกมุมวัดทุกรายเข้าไปแล้วเวลานี้ไปยังไงสอนมาเหล่านั้นไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยยิ่งกว่ากิเลสตัวที่ฝังใจอยู่เวลานี้

มันจะชักตรงตั้งเป็นก็ให้เห็นมันจะเป็นยังไงนักปฏิบัติการต่อสู้กิเลสจนถึงขนาดขั้นสลบให้เห็นเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมาแล้วเนี่ยสลบจะเป็นอะไรไปมองไปไหนมีแต่เรื่องกิเลสอวดกันฟังอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสอวดกันออกทำงานถ้าเป็นสนามก็เหมือนสนามกีฬานี่ก็เต็มไปด้วยกิเลสออกลวดลายเต็มสนามทำต้องหมอบต้องหลบต้องซ่อนหากว่ามีอยู่บ้างก็หลบก็ซ่อนส่วนมากทำกระเจิงไม่มีเหลือมีแต่กิเลสเต็มสนามแล้วเล่นเต็มเพลงเต็มลวดเต็มลายเรายังเพลินอยู่หรือเรายังสบายอยู่หรือยังยิงในตัวอยู่เหรอมันเป็นถึงขนาดนั้นเวลานี้ยังไม่ยอมรู้สึกตัวอยู่เหรอสอนทั้งหมดทุกบททุกบาทก็สอนเพื่อให้รู้สึกตัวทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นนี่อยู่สบายที่ไม่สบายนี่ก็เพราะหมู่เพราะเพื่อนนั่นเองเราอยู่สบายไม่ใช่คุยอยู่ได้สบายสบายความเจ็บความทุกข์ความลำบากลำบนในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่แล้วกับธาตุกับขันธ์อันนี้เรียนธรรมะก็เรียนอยู่ในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องสัจธรรมเรียนอยู่ที่นี่ทำไมจะไม่รู้ทำไมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วมันทนไม่ไหวมันจะแตกก็แตกไปสิเนี่ยมันยากอะไรแล้วอยู่ก็อยู่ไปจะแตกก็แตกไปดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟถ้าเราฉลาดความฉลาดก็เป็นเรื่องของเราไม่ได้ติดได้จมให้สิ่งเหล่านี้ได้เหยียบย่ำทำลายจิตใจให้ลำบากลำบนถ้าฉลาดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเรียนสัจธรรมก็เรียนอยู่ที่นี่รู้กันอยู่ที่นี่แล้วกระทบกันเพื่อกระเทือนกันที่ไหนเมื่อต่างอันต่างจริงต่างอันต่างรู้กันแล้วส่วนมากพิจารณาเป็นฝ่ายโง่ให้สิ่งเหล่านั้นเหยียบย่ำทำลายทับถมโจมตีจนแหลกไม่ตายก็ต้องดิ้นรนกระวนกระวายอย่างนั้นเพราะจิตไม่เคยตายและไม่มีอะไรดิบดีเลยมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาลวดลายอยู่ทั้งวันทั้งคืนดูเดินนั่งนอนเลยเป็นวัดสั่งสมกิเลสไปหมดฐานเณรทั้งหมดก็กลายเป็นคลังกิเลสไปหมดไม่มีคลังแห่งธรรมแล้วทำไงยังสนุกยังเพลินอยู่เหลือเวลานี้ผู้ที่ดีก็เลยเป็นความหนักใจความรำคาญอยู่ไม่สะดวกสบายผู้ไม่เป็นท่าก็ยิ่งสนุกแสดงลวดลายทำลายหมู่เพื่อนนอกจากทำลายตัวแล้วขีดให้ขวางกันอยู่ตลอดทุกแห่งทุกผลไปยังไงเป็นมงคลแล้วเหรอนี่อกจะแตกแล้วนะกับมงคลเหล่านั้นนะปกติแม้ไม่ได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนก็เต็มหัวใจไม่เคยลดน้อยลงบ้างเลยตามองไปไหนก็มองเพื่อหมู่เพื่อนฟังอะไรก็ฟังเพื่อหมู่เพื่อนความบกพร่องสมบูรณ์ตรงไหนต่อตรงไหนฟังอย่างนั้นดูอย่างนั้นดูหมู่ดูเพื่อนไม่ได้ดูเพื่อทำยกโทษยกกรแบบโลกโลกเขาดูก็ดูเพื่ออัดเพื่อทำดูพวกการแก้ไขตอดถอนส่งเสริมในสิ่งที่ควรส่งเสริมให้แก้ไขตอดถอนสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายออกจากตัวเองเรื่องเป็นความลำบากอยู่ไม่น้อยที่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนต้องสังเกตดูตลอดเวลาเดินไปไหนตาก็ต้องดูหูต้องฟังจิตใจต้องคิดเสมอไม่ได้คิดเพื่อตัวเองส่วนมากคิดเพื่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นหนักหรือไม่หนักแล้วยังจะมาว่าดูด่าว่ากล่าวอยู่หรือการแนะนำสั่งสอนของมดทุกสิ่งทุกอย่างวิธีการประพฤติปฏิบัติก็ได้แสดงให้ฟังโดยลำดับลำดาไม่มีปิดบังลี้ลับความทุกข์ความยากความลำบากทั้งหลายไม่มีอะไรเกินกิเลสหนาเนี่ยบอกแล้วกิเลสนี่ฉลาดแหลมคม

มากจึงได้ครองไตรภพนี้นี่ก็บอกแล้ววิชาธรรมถ้าไม่เข้มแข็งไม่อาการจริงๆแล้วจะไม่ทันนี่เลยบอกหมดเพราะอันนี้มันคล่องตัวของมันแล้วถ้าเป็นนักมวยก็แชมเปี้ยนรวดเร็วทุกกิริยาที่เคลื่อนไหวถ้าไม่ได้ฝึกหัดทำให้เข้าเป็นคู่แข่งกันไปโดยลำดับลำดาแล้วจะไม่เห็นเพลงของกิเลสจะถูกต่อยเอาต่อยเอาต่อยเอาอยู่ตลอดไปแล้วความทุกข์ความทรมานเพราะถูกกระทบกระเทือนถูกต่อยจากกิเลสอยู่เรื่อยไปหาวันเวลาที่จะหลุดพ้นไปไม่ได้เลยนั่นความไม่มีความเพียรความไม่มีศรัทธาความไม่มีสติความไม่มีสมาธิความไม่มีปัญญาทางด้านธรรมะเป็นผลร้ายต่อเราอย่างนั้นแหละเพราะธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนี้กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสกลับมาห้ามหันเราแล้วเราจะหวังความสุขความเจริญจากอะไรเคยกล่าวไม่รู้กี่ครั้งกี่หนพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนก็เพื่อให้เป็นคติให้เป็นที่มั่นใจให้เป็นผู้หนักแน่นไม่อ่อนแอท้อถอยนั่นเองที่พูดถึงเรื่องว่าการต่อสู้การทำงานงานอะไรก็ตามไม่ได้หนักเหมือนงานต่อสู้กับกิเลสแก้ไขถอดถอนกิเลสนี่ได้บอกอยู่เสมอมาสติปัญญามีเท่าไรได้ทุ่มกันลงเต็มสติกำลังความสามารถไม่งั้นไม่ทันกลมายาของมันยิ่งขั้นเริ่มแรกออกประพฤติปฏิบัติด้วยแล้วล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งท้อเกิดความท้อถอยน้อยใจตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันเพราะจิตเอาให้อยู่มันไม่อยู่มันดีดมันดิ้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นนั่นมันไปต่อหน้าต่อตาชุดลากเราไปด้วยต่อหน้าต่อตาก็ได้พูดให้ฟังแต่ยังไงก็ไม่พ้นความอุตสาห์พยายามความเข้มแข็งกิเลสมันมีกำลังมากต้องใช้ความเข้มแข็งและอุบายวิธีที่จะตัดทอนมันลงด้วยวิธีใดเช่นอย่างการอดอาหารนี่ก็เหมือนกันก็เพราะกำลังของธาตุมันมีมากขึ้นโดยลำดับมันก็ช่วยส่งเสริมทางด้านจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสตัณหาอยู่เต็มตัวแล้วนั้นให้มีกำลังมากขึ้นจึงต้องได้ตัดทอนดังนี้ลงเรามันเป็นคนหยาบได้ใช้ความฝึกทรมานตนจนสุดความสามารถทุกแง่ทุกมุมตามกำลังของตนนั่นแหละใครจะไม่หิวไม่ได้กินข้าวธาตุมันต้องการมันต้องหิวต้องโหยต้องอยากแต่ถ้ากินเข้าไปมากๆแล้วกิเลสมีกี่กองพลมันก็ยิ่งส่งเสริมกันขึ้นอย่างรวดเร็วนั่งสมาธิภาวนาทั้งที่รู้อยู่ใจมันคึกมันขนองมันก็ฉุดลากเราไปต่อหน้าต่อตาเอามันกลับมาไม่ได้นั่นเวลาอดนอนหรือผ่อนอาหารลงไปให้มีกำลังน้อยเครื่องมือของกิเลสมันก็นับว่าลดกำลังลงไปลดกำลังลงไปเห็นได้ชัดสติก็คอยตามกันทันพอนั่งกันไม่ได้สงบชั่วระยะเวลานี่ก็เห็นผลเมื่อได้เห็นผลเช่นนั้นถึงจะยากลำบากขนาดไหนก็ต้องได้ตะเกียกตะกายทั้งที่อยากทั้งที่หิวโหยจนตัวสั่นเอาก็เอาอันนี้เราเคยกินมาแล้วหิวก็เคยหิวมาแล้วทำนั้นเรายังไม่เคยได้แล้วผู้ประเสริฐผู้เลิศโลกเสียด้วยเป็นผู้ประกาศว่าธรรมนี้ประเสริฐเราจะพยายามเอาธรรมให้ได้ก็ต้องตะเกียบตะกายหิวโหยขนาดไหนทุกข์ลำบากเพราะความหิวความโหยความอ่อนเพลียขนาดไหนก็ต้องได้ทำเพราะมันลำบากในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งได้รับความสงบร่มเย็นเพราะอุบายวิธีการต่างๆซึ่งทำไม่ลดละท้อถอยผลก็ปรากฏขึ้นมานี่ก็ได้เล่าให้ฟังหมดแล้วเมื่อได้ผลอย่างไรทุกข์ยากลำบากก็ให้ทราบว่านี่นิสัยของเรากิเลสของเรามันนิยมเช่นนี้ธรรมของเรานิยมเช่นนี้ได้ผลด้วยวิธีการนี้ยากลำบากขนาดไหนก็ต้องทำจะไปหนีไปเลี่ยงไปทำอย่างอื่นตามความชอบใจมันไม่ได้เกิดผลอะไร
สิ่งที่มันเกิดผลมีอยู่ยากลำบากก็ต้องทำเนี่ยนี่แหละการฝึกทรมานจิตมันยากอย่างนั้นประสาทก็เร็วทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกมันรวดเร็วจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสแสดงอยู่ภายในก็รวดเร็วเพราะอันนั้นแหละพาให้ตาหูมันรวดเร็วเพราะกิเลสตัวนั้นน่ะตัวมันคึกมันขนองมันรวดเร็วอยู่ภายในตัวของมันเองไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์สัมผัสสัมพันธ์อะไรมันก็แสดงความคึกความขนองอยู่ภายในตัวเหมือนกับว่ามันโดดมันเต้นอยู่บนเวทีบนหัวใจเรานั่นมันไม่ได้ออกถูกบังคับไว้มันก็กระทืบเวทีนั่นกระทืบโรงนั่นจนจะบันไหลคือกระทืบหัวใจเราถึงขนาดนั้นเวลามันคึกมันขนองจิตมันเป็นด้วยกันนั่นแหละแต่ก็ไม่พ้นอุบายวิธีการต่างๆที่ฝึกทรมานจนกระทั่งมันสงบได้และสงบได้อย่างราบคาบเพราะการฝึกการทรมานทุกก็ยอมถ้าขันยิ่งตอนยังหนุ่มยังน้อยด้วยแล้วมันมีกำลังมากอะไรขันอะไรลงไปคอยตั้งแต่จะมีกำลังคอยที่จะเสริมกิเลสนี่สิยังต้องได้ฝึกได้ทรมานเจ้าของหิวโหยขนาดไหนก็ต้องได้อดได้ทนเพื่อรสของธรรมยิ่งกว่ารสของลิ้นของปากของท้องของอาหารการกินไปไหนๆก็ต้องได้ฝืนได้ทำนี่ด้วยเหตุนั้นปฏิปทาของเราจึงมักเป็นความลำบากเรื่อยมาด้วยการอดทั้งที่อยากหิวหิวอยู่นั่นแหละก็ต้องได้ทำทนเอาเพราะเห็นผลภายในจิตใจส่วนท้องเสียเราก็ไม่ได้เสียดายท้องยิ่งกว่าทำเสียก็เสียไปสิเขาไม่ได้ฝึกทรมานอย่างเราเขาก็มีท้องเสียเหมือนกันวิเศษวิโสอะไรกับท้องดีท้องเสียนั้นทำต่างหากเป็นของวิเศษเนี่ยก็ไม่เสียดายที่เคยทำลงไปแล้วน่าเสียดายไม่อยากจะทำอีกหรือน่าขยักขยั่งไม่ได้เป็นเหล่านี้เป็นความลำบากทั้งนั้นจนกระทั่งจิตมันสงบได้แล้วก็ขนาบใหญ่เลยเดียวเพราะความทุกข์ความลำบากเพราะด้วยความคึกขนองของกิเลสนี้มันได้เห็นประจักษ์มันเข็ดมันหนาบแต่หาทางออกไม่ได้หาทางหลบหลีกปีกตัวไม่ได้เพราะกำลังไม่พอมันเมื่อกำลังพอขนาดไหนก็ฟัดกันขนาดนั้นลงไปจนกระทั่งเห็นได้ชัดชัดสงบไม่ดิ้นไม่ดีดอยู่สบายเย็นนี่เพียงขั้นสมาธิเท่านั้นก็สบายแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งมันเคยพัวพันเอาเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาลนตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็สงบไปเพราะความอิ่มภายในจิตใจจิตใจอิ่มความสงบอิ่มธรรมในขั้นความสงบมันก็ไม่หิวโหยไม่กระโดดโลดเต้นไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งอยู่ภายนอกเอามาเป็นอารมณ์เผาตัวเองอาศัยธรรมเป็นอารมณ์เย็นอันนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลานออกกิเลสมันหมอบเฉยเรื่องของความสงบเรื่องสมาธิกิเลสหมอบเท่านั้นไม่ได้ตายไม่ได้ทิพย์หายไปนั่นเป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาคลี่คลายมันเห็นในสกุลอากาศดังท่านสอนไว้ในเวลาบวชเริ่มต้นบวชใครก็ต้องได้เรียนหลักธรรมกรรมฐาน5มีเกศาลมานะขันตาตะจูเป็นต้นในอาการ32ซึ่งเต็มในร่างกายของเรานี่เป็นของเล็กน้อยแล้วหรือนี่แหละเครื่องมือปราบกิเลสตัวรักสวยรักงามตัวยึดมั่นถือมั่นตัวราคะตัณหาออกจากเกศาลมานะขันธ์ทายตัวเองว่าสวยว่างามปั้นขึ้นมามันสวยงามที่ตรงไหนผมเพียงมันหลุดตกลงไปภาชนะมันก็เป็นสิ่งที่ขยักขยแยงไปแล้วทั้งที่อยู่บนศีรษะนี้ประคับประคองกันแทบเป็นแทบตายว่าสวยว่างามพอตกลงไปคลุกเคล้ากับอาหารแล้วไปยังไงจิตใจเรามันเป็นกลมายาขนาดไหนเรื่องกิเลสนั่นน่ะมันอยู่บนหัวนี่ว่าสวยว่างามน่ารักใคร่ชอบใจยิ่งกว่าเทวดาเราจึงต้องเอากรรมฐานนี้เข้าไปคลี่คลายดูเจสาลงมานะขาตันตาตะโจนดูให้มันเห็นตามความจริงอย่าดูไปตามความปลอมของกิเลสมันสวยที่ไหนมันไม่มีมันปลอมมันหลอกเอาต่างหากมีแต่ความจริงอ่ะปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดยิ่งเข้าไปข้างในห
มดสกลอาการนี้มันก็คือป่าช้าผีดิบเนี่ยป่าช้าผีดิบมันสวยไหมป่าช้าผีตายมันสวยไหมอันนี้ก็เหมือนกันดูก็ไปนี่เรียกว่าปัญญาบังคับมันมาดูอย่างนี้ก็บังคับมันทำงานสติปัญญาคิดอย่างอื่นคิดมาพอแล้วไม่ได้คิดทำงานอย่างนี้ที่นี่จะให้คิดทำงานทางด้านธรรมะเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานที่ตั้งแห่งงานชิ้นเอกแล้วนี่พิจารณาให้เห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงดูจะมันดูพลิกข้างนอกข้างในดูเห็นชัดเจนแต่ละอย่างละอย่างจะเอาอย่างไหนก็ตามแล้วแต่ความถนัดมันหักจะกระจายไปหมดทั่วสารพางร่างกายเพราะมันเป็นเหมือนกันอย่างเดียวกันกิเลสมันก็มาเหมาเอาว่าสวยงามอย่างเดียวกันหมดมันจะเหม็นคลุ้งตลบเมฆมันก็บอกว่าสวยว่างามแล้วก็เชื่อมันเพราะเราโง่ทำไมเอาปัญญาทำเข้าไปสอดแทรกเข้าไปแล้วจะไม่เห็นความโง่ของตัวเองแล้วจะไม่เห็นกลมายาของกิเลสก็จะให้มันหลอกเรื่อยไปอย่างนั้นแหละจึงต้องเอากรรมฐาน5นี่แหละอาวุธที่ทันสมัยเอามาพิจารณาแยกแยะเข้าไปท่านบอกเพียงตะโจถึงหนังมันก็ครอบหมดแล้วในสกลอากาศของคนของสัตว์พิจารณาเข้าไปข้างในเท่าไหร่ก็ยิ่งเต็มไปสิ่งที่น่าอิจฉาละอาใจน่าสะอิดสะเอียนน่าขยะขยงนั่นตายเพียง24ชั่วโมงมันดูกันได้แล้วเหรอพิจารณาสิเอา48ชั่วโมงเข้าไปอีกเทียบเข้าไปสิเป็นยังไง36ชั่วโมงหรือ100ชั่วโมงเข้าไปเป็นยังไงดูได้หมายนั่นอย่างนั้นมันก็ระเบิดออกมาแล้วเป็นยังไงแตกบ้านแตกเมืองนู่นนั้นเหลือของสวยของงามจนถึงขนาดแตกบ้านแตกเมืองยังไม่รู้ว่ามันปฏิกูลมันน่าขยะแขยงขนาดไหนยังมาหลับหูหลับตาว่ามันสวยมันงามได้อยู่เหรอเอาที่ปัญญาอย่างลงไปสิพระพุทธเจ้าสอนอย่างเป็นความจริงล้วนๆ 100% กิเลสมันปลอม 100% มันหลอก 100%มันเสกสรรตัญญา 100% อันนี้เป็นความจริง 100% เอาเข้าไปแก้กันสิมันเห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนแล้วมันจะเคยรักมาตั้งกับกี่กับกี่กันก็ตามมันจะถอนพรวดออกหมดเลยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ก็ดินถ้าจะแยกเป็นดินเป็นธาตุก็ดีก็ดินเหยียบอยู่นี้ก็ดินมันสวยที่ตรงไหนน้ำมันสวยงามที่ตรงไหนลมมันสวยงามที่ตรงไหนไฟมันสวยงามที่ตรงไหนถึงเลยไปแบกไปหามไปรักไปชอบมันเอานักหนาดินน้ำลมไฟอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่ดินน้ำลมไฟตื่นหาอะไรกิเลสหลอกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายว่าสวยว่างามก็ดินน้ำลมไฟนี่เองหลอกไปไหนก็ดินน้ำลมไฟตื่นไปไหนนั่นเอาทำอย่างเข้าไปเลยจนเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงโอ้โหสลดสังเวชทลายจิตยิ่งเบาเบาหิวหิวหิวเพราะมันถอนอุปทานออกมาเรื่อยๆความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจชัดตัวตรงไหนก็ถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาจนกระทั่งรู้ชัดตามเป็นจริงเต็มส่วนแล้วถอนเต็มที่ไม่ว่าเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันก็ลุกลามเข้าไปละสติปัญญาถ้าลงได้ถึงขั้นนี้แล้วจะไม่ถอยความเพียรไม่ต้องบอกมาเองเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความขี้เกียจคือตัวกิเลสแท้ๆนะเมื่อถึงขั้นที่มันขยันมันเพียรในด้านอัตธรรมเพื่อแก้เพื่อต่อถอนเพื่อปราบปรามกิเลสมีมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโทษแห่งความขี้เกียจขี้ค้านว่าเป็นตัวกิเลสล้วนๆนั่นมันเห็นกันอย่างนั้นนี่เวทนาก็ฟังสิความสุขความทุกข์เฉยๆมันเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายและทางใจเกิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้จะพิจารณาเห็นตามความจริงมันจะทำไมจะพิจารณาไม่ได้ทำเป็นของจริงมีอยู่พิจารณาเพื่อความจริงให้รู้ได้เห็นได้อยู่นี่ถ้าไม่ถ้าจะนำมาพิจารณาให้เห็นตามความจริงจะพ้นความจริงไปได้อย่างไรสัญญาของเงาของจิตมีอะไรเรากับเงาเราไม่เห็นตื่นเงาเจ้าของแล้วทำไมไปตื่นเงาของจิตปรุงแยบขึ้นมาก็ปรุงแล้วก็ดับปรุงแล้วก็ดับตื่นกันอยู่งั้นน่ะตื่นความปรุงเจ้าของตื่นภาพของจิตที่เกิดขึ้นจากเจ้าของหลอกเจ้าของตื่นเจ้าของโดยอาศัยอันนั้นมาพาดมาพิงว่ารูปนั้นเสียงนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เอาอยู่ข้างนอกมันหายไปถึงโลกธาตุไหนแล้วแล้วปรุงขึ้นมาจากจิตมันก็เป็นภาพของจิตยังหมายเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาสู่จิตภาพปรุงขึ้นมาหลอกตัวเองอยู่งั้นนั้นตื่นเงา
พิจารณาให้เห็นชัดเจนเมื่อมันเห็นชัดว่ามันเป็นเงาของจิตเกิดขึ้นมาจากจิตปรากฏเป็นภาพกับภาพออกมาจากจิตรู้ชัดตามจริงมันก็ดับลงไปที่จิตมันก็มีเท่านั้นวิญญาณความรับทราบแยบแยบแยบแยบก็ดังที่ผู้เคยพูดมาแล้วกี่ครั้งกี่หนกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วนี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่าฝืนความจริงพิจารณาให้เห็นตามความจริงจะรู้ความจริงเห็นความจริงจะปล่อยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการแก้กิเลสแก้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเพียงว่าตะล่อมกิเลสเข้ามาให้สู่ความสงบถ้ากิเลสไม่เพ่นพ่านจิตก็สงบกิเลสเพ่นพ่านหาความสงบไม่ได้จึงต้องอาศัยสมาธิจากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาจนกระทั่งเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งรอบไปหมดรูปก็รอบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รอบเอาเวทนาทางจิตซึ่งเป็นของละเอียดมันก็จะรอบของมันมันไม่หนีไปไหนล่ะเชื้ออยู่ตรงไหนไฟตัปธรรมมันจะเผาเข้าไปเผาเข้าไปเมื่อมันรู้รอบขอบคิดในอาการทั้งห้าแล้วมันก็รู้ว่าอาการนั่นที่นี่นี่ไม่ใช่ตัวจริงมันอาการต่างหากเรามาตื่นเงามาตื่นอาการเราหลงเนี่ยมันก็รู้หรอปัญญามีมันต้องรู้อย่างทราบไปแล้วมันก็ปล่อยมันก็เหลือตั้งแต่จิตกับอวิชชาที่พัวพันมันไม่พ้นอีกนี่ก็ดีฟาดกันลงในตรงนั้นตัวภพตัวชาติให้เกิดแก่เจ็บตายมันอยู่ฝังอยู่ที่จิตท่านให้ชื่อกิเลสประเภทนี้ว่าอวิชชาปัจจยาสังขารอวิชชานั่นแหละมันเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดโดยอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวิบากพาให้ดีให้ชั่วให้สุขให้ทุกข์นะมันออกจากอันนี้พิจารณาฟาดฟันลงไปตรงนั้นจนกระทั่งอวิชชาที่ว่าเป็นเชื้ออันฝังลึกอยู่ภายในจิตใจก็แตกกระจายไปจากใจแล้วไหนที่นี่มันปลอมที่ไหนจิตนี่กิเลสพาปลอมต่างหากนี่นะจิตทุกข์ที่ไหนที่นี่ก็กิเลสพาทําให้ทุกข์ต่างหากนี่นั่นจิตที่มีธรรมเป็นธรรมทั้งดวงจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตแล้วมีทุกข์ที่ไหนมียากลําบากที่ตรงไหนกิเลสต่างหากพาให้ยากกิเลสต่างหากพาให้เกียจขี้คร้านกิเลสต่างหากพาตําหนิติเตียนตนว่าบุญน้อยวาสนาน้อยแต่เวลาจะนอนตมทั้งวันทั้งคืนกิเลสมันไม่ได้บอกวันนั่นวาสนาน้อยหรือมากเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นผลและได้ของกิเลสมันไม่บอกแต่พระกันทราบได้เลยนี่นะกลมายามกิเลสมันหลอกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความทุกข์ความยากความลำบากทั้งหมดในการประกอบความเพียรจึงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดแล้วต่อสู้กิเลสก็ต้องทุกข์ต้องยากเราไม่ได้ต่อสู้กับธรรมธรรมจะยากอะไรเมื่อต่อสู้กิเลสหายซากกันหมดแล้วไม่มีอะไรยากที่นี่ดูแสนสบายอ้าวธรรมเรื่องอำนาจบนจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วมีอะไรมาติดมาคล้องในสามแดนโลกธาตุเรียกว่าอวกาศของจิตนั่นหมายถึงอย่างนั้นอวกาศของโลกเป็นยังไงอวกาศของจิตเป็นยังไงชั้นใดก็ชั้นนั้นไม่มีอะไรผิดกันมันติดมันขัดที่ตรงไหนมันติดขัดกับกิเลสต่างหากกิเลสเป็นผู้กีดผู้ขวางต่างหากเมื่อกิเลสได้สิ้นไปจากใจแล้วอะไรมาขวางจิตถ้าเป็นสัตว์ก็ลงแบบว่ายหวางต่างตัวปนในน้ำมหาสมุทรทะเลเนี่ยตายสุดเหวี่ยงนั่นน่ะนี่จิตก็รู้สุดเหวี่ยงคิดได้สุดเหวี่ยงพูดได้เต็มปากไม่มีอะไรมากีดมาขวางมากั้นมากลางจิตใจมันเบิ้งมันว้างไปหมดกิเลสบรรลัยไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นเบิ้งว้างไปหมดไม่มีอะไรขวางกิเลสเท่านั้นเป็นตัวกีดตัวขวางเป็นตัวเสนียดจันไหลถึงฟัดลงให้มันแหลกใช่นักปฏิบัติกลัวเป็นกลัวตายอะไรเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดการกลัวเป็นกลัวตายการอยากรู้เห็นความจริงนั่นเป็นธรรมเอาให้สิให้มันเห็นความจริงสิ มันจะพ้นไปไหนศาสดาองค์เอกสอนลงเป็นสวดคารธรรมแท้ๆปลอมไปที่ไหนกิเลสมันปลอมวันยังค่ำอยู่ในหัวใจทำไมไม่รู้ว่ามันปลอมพอจะหยิบธรรมขึ้นมาเพื่อปฏิบัติโลกคู่สยามให้กิเลสมันปัดมือหลุดไปหมดเครื่องมือศาสตราอาวุธอะไรที่จะต่อสู้กิเลสหลุดมือไปหมดเหลือแต่ตัวให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่มันเป็นประโยชน์อะไรเราเป็นนักปฏิบัติควรที่จะได้ครองมรรคผลนิพพานด้วยการปฏิบัตินี้แท้ทำไมจะให้กิเลสมันเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลามันสมควรนั่นเหรอนักปฏิบัติคิดบ้างสิคิดเจ้าของสิพูดไปเหนื่อยอ่ะ

พระทั้งพุทธการท่านอยู่กันเป็นจำนวนมากก็มี13-10องค์ในที่บางแห่งตามตำราท่านบอกว่าอย่างนั้นเวลากลางวันนี่เหมือนไม่มีพระในวัดประชาชนเข้ามาไม่เห็นพระเขาเข้าใจว่าพระทะเลาะกันพอหายเงียบประการที่สองเห็นพระท่านเคร่งครึมไม่พูดไม่คุยไม่หยอกไม่เล่นกันเขาเข้าใจว่าพระท่านทะเลาะกันเพราะเขาไม่ทราบเรื่องการดำเนินของพระนั้นต้องการจะพบท่านว่าอะไรไม้ไปเคาะระฆังอะไรนี่ยินท่านก็มาแต่การอยู่กันเป็นจำนวนมากภาระหน้าที่ที่เกี่ยวโยงถึงกันก็ต้องมากไม่ว่ากิจใดมันเกี่ยวโยงถึงกันขอวัดปฏิบัติเป็นปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดรักผ่าย้อมผ่าขนน้ำขึ้นจะตุ่มจะหายเหล่านี้เป็นจิตส่วนรวมและมากกว่าส่วนบุคคลการทำต้องได้ช่วยกันทำต่างคนต่างถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความจำเป็นของตนที่จะต้องทำด้วยกันสมกับเรามุ่งมาเพื่อคุณงามความดีเพื่ออัดเพื่อทำทุกแง่ทุกมุมสิ่งใดที่เป็นธรรมชอบธรรมแล้วต้องได้ทำสิ่งนั้นความขี้เกียจเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดการอยู่นี้เราไม่ได้อยู่แบบแขกมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนเราอยู่แบบพระอยู่ที่ไหนทำดีที่นั่นไม่ถือว่านั่นเป็นวัดของท่านนี่เป็นวัดของเรานั่นเป็นกิจงานการของท่านนั่นเป็นข้อวัดวัดของท่านนี่เป็นจิตของเราเป็นข้อวัดของเราไม่ใช่อย่างนั้นต้องเลยต่างคนต่างช่วยกันทำเพื่อความพร้อมเพียงเป็นสำคัญให้จิตการก็เรียบร้อยไปโดยไม่ได้รับข้อหนักใจจากผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความขี้เกียจที่คร้านความหนีเกียจตัวความรัดเอาเปรียบอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าทำลายจิตใจหมู่เพื่อนอย่างนี้ไม่ให้มีหรือไม่มีผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเฮ้ยกำจัดเราจะเห็นได้มาเรื่องของกิเลสมีความละเอียดละออบอย่างไรนั้นเห็นได้ในสิ่งเหล่านี้มันแทรกมันแซงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามมันทั้งที่เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันแทรกแซงอยู่ในหัวใจของพระของเนรเหล่านี้ผู้ปฏิบัติไม่สังเกตสิ่งเหล่านี้ไม่กำจัดสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของหยาบๆกว่ากิเลสประเภทอื่นแล้วเราจะแก้กิเลสประเภทที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องคิดตลอดตัวถึงเพราะเป็นสิ่งหยาบๆการประกอบความภาคเพียรถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นจิตจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งภายในชีวิตลมหายใจของเราที่ครองตัวอยู่ด้วยเพศแห่งความเป็นนักบวชและมีความมุ่งมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์จึงต้องถือธรรมเป็นศาสตราอาวุธอยู่เสมอไม่ปล่อยวางอันนี้ว่าธรรมอาวุธอาวุธคือธรรมเครื่องปราบประหารกิเลสฝังจมอยู่ในเนื้อในกายในจิตในใจในกิริยาอาการทุกส่วนของตัวเรามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลหาอะไรแทรกลงไม่ได้ทุกแต่ตัวกิเลสแต่เราไม่ทราบว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันฝังจมอย่างลึกกิเลสไม่ใช่เป็น
ของโง่เป็นของฉลาดเกินกว่าสติปัญญาของเราจะอย่างถึงมันได้ง่ายด้วยเหตุนี้จึงต้องได้อบรมสั่งสอนกันอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันกับการแก้การถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆนับแต่ส่วนหยาบๆเข้าไปถึงส่วนละเอียดอยู่ภายในผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีคือระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของเหล่านี้หากไม่เคยกำจัดไม่เคยต่อสู้กันไม่เคยชำระสาสางมาก่อนแล้วจะไม่ทราบว่ากิริยาหรืออาการใดที่แสดงออกทางจิตใจและกายวาจาความเคลื่อนไหวต่างๆว่าเป็นกิริยาอาการของกิเลสหรือเป็นกิริยาอาการของธรรมไม่มีทางทราบได้เลยเพราะมันมีแต่ธรรมชาติอันเดียวทั้งนั้นเป็นเจ้าของของหัวใจเป็นเจ้าของของมารยาทของเนื้อของหนังทุกสัตว์ทุกส่วนมันครอบครองอยู่หมดถึงแม้อาจสามารถที่จะทราบได้ว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันกับเรามันเข้าคลุมคลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันจะทำอะไรก็กลัวกระเทือนเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแท้ถ้าเป็นสิ่งดีงามแล้วมันจะทำการขีดขวางให้เกิดความทอดแท้อ่อนแอให้เกิดความท้อถอยอืดอาดเหนื่อยหน่ายพอจะประกอบความภาคเพียรเหมือนจะถูกหามเข้าไปฆ่านั่นเวลาที่เหล็กมันมีกำลังมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ทราบตอนนั้นเราไม่ทราบมันเป็นที่เหล็กเวลานั่งภาวนาสมาธิภาวนาความพยายามด้วยความตั้งใจเดิมนั้นตั้งใจพยายามว่าจะให้จิตมีความสงบเย็นใจดังที่ครูบาอาจารย์หรือธรรมสอนไว้แต่เวลานั่งลงไปแล้วก็มีแต่กิเลสไปทำหน้าที่แทนภายในความเพียรนั้นเสียขับไล่สติซึ่งเคยควบคุมงานในทางด้านอัตธรรมเตลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้มีแต่กิเลสเข้าทำงานป่วนปั่นจิตใจให้คิดโน้นคิดนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดไม่หมดไม่มีกิริยาอย่างความเพียรของผู้ปฏิบัติธรรมปรากฏอยู่ในจิตดวงนั้นเลยมีแต่กิเลสทำหน้าที่โดยถ่ายเดียวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญตอนนั้นเราไม่รู้ทีนี้เมื่อพอกิเลสปล่อยวางมันกินซะอิ่มแล้วพอปล่อยวางก็แล้วสติก็ระลึกได้ว่าตนนั่งภาวนาแล้วก็มาทวงผลด้วยเวลาว่านั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่านี้เดินจงกรมนานเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นนาทีเท่านั้นชั่วโมงมาเห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรนั่นการมาทวงเช่นนี้ก็เพื่อจะแหวกแนวอีกมันเป็นอุบายวิธีการของกิเลสทั้งนั้นเราจะไปแง่ไหนที่นี่มันถึงจะดีภาวนาเพื่อความดีมันก็ไม่ได้ดีเพราะกิเลสไปทำหน้าที่ของมันด้วยความเป็นข้าศึกต่อความเพียรของเราเสียต่อธรรมเสียแล้วจะออกทางไหนดีอย่างน้อยก็นอนซะดีกว่ามากกว่านั้นก็ทำไปทำไมความเพียรนี่เห็นได้เรื่องได้ราวเลยยิ่งไปกว่านั้นก็ศึกษาดีกว่ามันมีตั้งแต่กลอุบายของกิเลสทั้งมวลที่หลอกหัวใจเราหัวใจคนนี่เราก็ไม่ทราบตอนนั้นจะทราบได้ยังไงเมื่อสติปัญญายังไม่เหนือมันแต่ความพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอเรื่องเหล่านี้มันมีได้เพราะกำลังของกิเลสมันมากที่ว่าจิตไม่สงบไม่สงบมีแต่ความพุ่งซ่านวุ่นวายเพราะอะไรก็เพราะกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่ป่วนปั่นวุ่นวายไปหมดทั้งดวงใจแล้วจะเอาความสงบสุขมาจากที่ไหนเมื่อทำไม่ได้แทรกเข้าไปเลยคือสติผู้ควบคุมงานเป็นสำคัญถูกขับไล่ใช้ส่งหนีไปทวีปไหนก็ไม่รู้เหมือนมันเวลานั้นจิตมันไม่สงบก็เพราะกิเลสมันมากมันมีกำลังมาก
ันทำการป่วนปั่นทุกสิ่งทุกอย่างทำลายหมดแท่นบัลลังก์แห่งความเพียรของเราไม่มีเหลือเป็นฉะนั้นผลที่พึงใจจะได้อย่างไรเพราะเราไม่ได้ทำเหตุอันเป็นที่พึงใจในขณะประกอบความภาคเพียรมันมีแต่กิเลสมาทำหน้าที่ของมันเสียทั้งสิ้นในเอียบทต่างๆแม้ขณะที่ประกอบความภาคเพียรอยู่ก็ตามนี่เพราะสติยังไม่ทันเราก็ไม่อาจทราบได้จึงต้องถูกกล่อมไปหลายแง่หลายมุมพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกแง่ทุกมุมบรรดาความแยบคายของกิเลสที่มาเที่ยงสอนจิตใจเราเราจึงไม่ทราบแล้วก็แหวกแนวไปตามกิเลสเสียต่อเมื่อได้ทำความพยายามอยู่ตลอดเอาแพ้ก็ยอมมาแพ้เวลาฟุ้งซ่านก็ฟุ้งเวลากิเลสมีอำนาจมันเอาไปแต่ความพยายามไม่ลดละไม่ถอยหลังสู้มันอยู่เรื่อยๆหลายครั้งหลายหนก็จับเงื่อนได้เพียงเล็กละน้อยจิตไม่เคยสงบก็สงบตัวได้สงบตัวได้หนหนึ่งสองหนเข้าไปแล้วก็ชื่อว่าได้หลักฐานพยานได้ความแปลกประหลาดได้เครื่องดื่มด่ำภายในจิตใจเป็นเครื่องฝังศรัทธาให้มั่นคงลงไปได้เมื่อศรัทธาเชื่อต่อผลที่ปรากฏนั้นได้อย่างลงไปในภายในจิตใจแล้วแม้ในคราวต่อไปวันต่อไปจิตจะสงบตัวลงอย่างนั้นไม่ได้ก็ตามความพยายามซึ่งจะตามมาจากศรัทธาความเชื่ออันอย่างลงเรียบร้อยแล้วนั้นจะไม่จะตามมาเองศรัทธาความเชื่อนั้นก็ไม่ลดละไม่ถอยท่านถึงเรียกว่าอจละศรัทธาคือศรัทธาฝังลึกในความจริงที่ตนได้เคยเห็นผลมาแล้วไม่หวั่นไหวมันได้บ้างเสียบ้างก็ยอมรับว่าได้บ้างเสียบ้างแต่ความหยั่งของศรัทธาที่เคยได้เห็นผลเท่านั้นไม่ยอมละไม่ยอมถอนขึ้นมาหลายครั้งหลายหนได้เข้าไปอีกนี่คือความเพียรผู้เพียรอยู่เสมอต้องได้อย่างนี้ถือว่าจิตนี้เป็นจิตจำเป็นของเราและเคยพูดแล้วพูดเล่าอยู่เสมอว่าไม่มีงานใดที่จะหนักมากที่ของงานต่อสู้กับกิเลสให้พึงทราบเอาไว้อย่างถึงใจไม่ใช่งานทำเอาง่ายๆสบายสบายได้ตามมากตามหมายตามความต้องการทุกเวลาเวลาที่ประกอบความภาคเพียรหรือนึกเอาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นธรรมะก็มาจะจันกิเลสก็ไม่เป็นสิ่งที่ใครจะน่ากลัวนะแม้จะทำเราให้เป็นทุกข์เราพลิกทีเดียวเท่านั้นความสุขก็เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไปได้อย่างใจหวังแต่นี้เพราะกิเลสมันเหนียวแน่นมั่นคงเฉลียวฉลาดแหลมคมเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะตามรู้ตามเห็นและตามถอดถอนแก้ไขมันได้นั่นเองคนเราจึงยอมได้รับยอมรับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสสร้างขึ้นมาภายในใจเราทราบไว้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามต่อสู้หนักเบาขนาดไหนทุกยากลำบากเพียงไรก็ตามมันเป็นงานของเราเพื่อจะรื้อถอนภพถอนชาติอันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเสียบหรือปักลึกอยู่ภายในหัวใจนี้ขึ้นมาให้หมดออกให้หมดจนไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อเวลาเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าดังพระยักษ์สูตรท่านแสดงไว้เกี่ยวกับพวกอสูรรบกันกับพวกพระอินทร์อะไรเมื่อเกิดความเหมือนลึกสอนพระอันนี้เหมือนกันย่นเข้ามาหาสอนพระอรัญเญรุขมูลเรวาสุญญาราเรวภิกขุเมื่อท่านทั้งหลายได้ไปอยู่ตามลุกขมูลล้มไม้หรือเรือนว่างที่ใดก็ตามเมื่อเกิดความหวาดเสียวหรือบ้านคลึงขึ้นมาให้ถึงยกธงเดี๋ยวธงสามสีถ้าเทียบอย่างเราทุกวันคือพระพุทธเจ้าขึ้นมาความกลัวนั้นก็จะหาย
ตันหวังความหวาดเสียวความกลัวนั้นจะหายความพองสยองกล้าเพราะความกลัวนั้นก็จะระงับดับไปสิ่งที่แบบให้ระลึกพระพุทธเจ้าซะก่อนอัตถาพุทธังสเรยยะตะเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ผลก็ให้ระลึกถึงพระธรรมแบบเดียวกันระลึกถึงพระธรรมจิตใจยังไม่สงบตัวลงได้ให้ระลึกถึงพระสงฆ์นี่เมื่อมันเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าในเรื่องความภาคเพียรทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็เห็นอยู่แล้วในประวัติของท่านท่านทุกข์ขนาดไหนมาเรามันทำยากสวนเรามันทำยากมีแต่ยากรกรุงรังปกคลุมหุ้มห่อไปหมดเราจะปักดำมาเลยปักดำมาเลยนั่นไม่ได้มันต้องถากต้องถางต้องสับต้องฟันให้แหลกละเอียดทั้งคลาดทั้งไถเอากันอย่างเต็มที่เต็มฐานควรปักควรดำควรเพราะปลูกสิ่งต่างๆค่อยปลูกลงไปได้เหมือนนาเราทำยากเราก็ต้องเอาให้เต็มที่เราจะทำแบบนาเขาทำง่ายๆสวนเขาทำง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้กิเลสของเรามันเป็นยังไงมันแก้ยากเอาก็แก้ยากเอาให้หนักมือเพราะกิเลสมีตามขั้นของบุคคลผู้มีกิเลสเบาบางก็มีกิเลสปานกลางก็มีกิเลสหนาแน่นก็มีแต่พอแก้ไขได้กิเลสครอบเอาเสียจนมืดมิดปิดตาทวารทั้งหกไม่มีทางที่จะมองเห็นรู้ได้เลยอันนั้นก็เป็นพวกปัทะปรมะถ้าเป็นโรคกับประเภทจิตไม่ดูหมอไม่ฟังยามีแต่จะตายท่าเดียวนั่นก็สุดวิสัยแต่เราไม่ใช่คนประเภทนั้นอุทินีกิเลสเบาบางกับประเภทอุคติตันอยู่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายได้ง่ายเพราะกิเลสเบาบางมาแล้ววิปจิตันอยู่รองกันลงมาเป็นประเภทที่เบาบางเช่นเดียวกันแต่รองกันลงมาเล็กน้อยเนยยะเป็นผู้ควรตักเตือนแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นไปได้ทั้งครูทั้งอาจารย์ตักเตือนแนะนำสั่งสอนทั้งตนเองเป็นผู้แนะนำพร่ำสอนตนเองด้วยอุบายวิธีการต่างๆมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งหลายหนก็ค่อยบางลงไปบางลงไปมันบทเวลาจะรู้ก็เป็นอุคติตันยูเช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นที่จะรู้เร็วไม่ต้องบอกห้ามไม่อยู่นั่นขณะเดียวเท่านั้นเลิกหมดโลกธาตุภายในหัวใจนี่แหละเวลาหรือถอนมาในเบื้องต้นโดยลำดับมานั้นแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากช้าหักเมื่อเรารู้นิสัยของเราเป็นอย่างนี้ก็เทียบกับว่านาของเราเป็นเช่นนี้เราต้องหนักมือในการประกอบความภาคเพียรอย่าถอยเป็นอันขาดลูกผิดตถาคตหรือธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีบทใดที่สอนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถอยหลังอ่อนแอไม่มีอะไรเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาและได้ผลมาแล้วพร้อมทางการแนะนำสั่งสอนไว้เป็นเยี่ยมทุกอย่างเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวธรรมให้นำมาประพฤติปฏิบัติให้นำมาต่อสู้กับกิเลสวิริยะธรรมเนี่ยสังเกตสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่มีแต่ธรรมเยี่ยมๆทั้งนั้นที่จะฟาดฟันกับกิเลสให้แตกกระจายไม่มีเหลือภายในดวงใจได้ด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้านำไปใช้สาวกท่านนำไปใช้ทำไมท่านจึงได้ผลเป็นที่พอพ
พระทัยและพอใจจนกลายเป็นแสนะของพวกเราได้ท่านทำมิ

ใดเราให้ยึดเอาคติตัวอย่างที่ท่านพาทำพาดำเนินมาเป็นเครื่องมือมาเป็นเครื่องดำเนินต่อสู้กับกิเลสนี่คือว่าลูกศิษย์มีครูสมกับกล่าวอ้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะยึดทั้งข้อปฏิบัติปฏิปทาเครื่องดำเนินทั้งวิริยะอุตสาหะทั้งสติทั้งปัญญาศรัทธาความเพียรทุกแง่ทุกมุมยึดมาเป็นคติแก่ตัวเองท่านดำเนินอย่างไรยึดท่านมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เครื่องดำเนินไม่ลดละท้อถอยไม่ปล่อยวางเอาจนได้ชัยชนะเมื่อถึงขั้นมันยากก็ต้องเอาให้หนักมืองานนี้งานหนักเราจะไปทำเบาๆไม่ได้เช่นท่อนไม้มันหนักเราจะไปเอามือเดียวยกไม่ได้ต้องทำให้เต็มเลี้ยวเต็มแรงไม่งั้นยกไม่ขึ้นเอาไปไม่ไหวงานประเภทต่างๆมีหนักมีเบาการแก้กิเลสประเภทต่างๆย่อมมีหนักมีเบาเหมือนกันแต่ส่วนมากมันหนักด้วยกันทั้งนั้นหากเราจะไปถือว่าหนักนะแต่ผู้ที่ต้องการสิ่งที่เลิศประเสริฐกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาถือสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์พอให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินของตนแล้วก็ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับธรรมะทุกบททุกบาทที่ประทานไว้แล้วนี้เป็นธรรมะสดๆร้อนๆไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยผ่านมากี่ปีกี่เดือนก็ตามอยู่ในท่ามกลางแห่งความเหมาะสมทั้งนั้นเหมาะสมกับการบำเพ็ญของเราที่ให้เป็นคนดีตามกับสติกำลังความสามารถของเราและเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้ขาดสะบั้นหั่นแหลกลงไปจากจิตใจไม่มีเหลือได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งครั้งพุทธกาลและครั้งนี้ไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันไปเลยนอกจากความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความโง่ความฉลาดของเราเท่านั้นมีต่างกันกับท่านผลจึงต้องต่างกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงต้องยึดหลักของท่านมาเป็นเครื่องดำเนินให้ดีสติตั้งให้ดีสติเป็นของสำคัญมากในวงความเพียรถ้าขาดสติไปเสียก็เท่ากับขาดความเพียรไปพร้อมในขณะเดียวกันขาดไประยะสั้นยาวเพียงไรก็ชื่อว่าความเพียรขาดไประยะสั้นยาวเพียงนั้นแม้จะนั่งอยู่หรือเดินจงกรมอยู่ก็ไม่ให้ชื่อว่าความเพียรเพราะขาดประโยชน์แห่งงานที่สืบต่อกันมีสติเป็นผู้ควบคุมสำคัญขาดเสียจากไม่ได้ตั้งแต่ขั้นปัญญาที่ว่าขั้นปัญญาสติกับปัญญาต้องกลมกลืนกันไปแต่ถึงขั้นนั้นแล้วเราไม่ต้องพูดในขั้นล้มลุกคลุกคลานนี่สิขั้นขาดแล้วติดแล้วต่อกันอย่างนี้ยุ่งกันไปหมดอยู่นี่ขาดแล้วต่อไม่ได้กันหมดสติขาดไปเอามาต่อก็ไม่ได้เพราะไม่สนใจจะต่ออ่อนแอไปหมดตัวเปียกอันนี้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ามีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความพิจิตรพิจารณาใคร่ครวญทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนนี่คือว่าเพศของนักบวชเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสัมผัสเพื่อจะเกิดเรื่องทั้งนั้นเนี่ยและเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วเอาสติปัญญาเข้าไปจับพินิจพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์เรื่องก็ระงับไปถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็ระงับไปถ้าเป็นเรื่องดีก็เป็นการส่งเสริมเรื่องนั้นให้มีกำลังมากมุ่งขึ้นไปโดยลำดับด้วยการพินิจพิจารณาด้วยความไม่ประมาทคือความมีสตินี่เป็นหลักของการภาวนาเป็นหลักของการปฏิบัติสำหรับผู้จะให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ตนตั้งไว้อย่างไรโดยไม่ต้องสงสัยหลักเหตุต้องให้เกี่ยวโยงกันไปโดยลำดับอย่าให้ขาดว่าขาดตอนอย่าลืมว่าภาระที่เรา

กำลังดำเนินเรากำลังแบกหามอยู่เวลานี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในโลกทั้งสามนี้จะมาช่วยฉุดช่วยลากช่วยแบ่งหนักแบ่งเบาออกจากใจของเราได้ครูบาอาจารย์ก็เป็นแต่เพียงผู้ให้อุบายวิธีการต่างๆดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าตุมเหหิจิตตังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาเนตตาตถาตางานเป็นถอดถอนกิเลสทั้งมวลเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายหรือของท่านทั้งหลายจะทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ชี้แนวทางหรืออุบายวิธีการให้เท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ไปแก้ไปถอดถอนกิเลสให้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราอยากหวังพึ่งผู้ใดอัตตาหิตโนนาโถเมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์มาแล้วให้ยึดเข้ามาเป็นหลักต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ถ้าออกได้ด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นตนเป็นเนื้อเป็นหนังของตนตนเป็นผู้ต่อสู้เพื่อตนเองเพื่อชัยชนะของตนเองเพราะคำว่าแพ้ก็เราเป็นผู้แพ้คนอื่นไม่แบ่งมาแพ้กับเราได้แบ่งหนักแบ่งเบาให้เราแพ้น้อยลงคนอื่นแบ่งเอาไปบ้างอย่างนี้ไม่มีเราแพ้แล้วต้องแพ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อชนะก็ต้องเอาให้ชนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยการที่จะชนะให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำต้องประกอบการต่อสู้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถของเราเองนั่นแหละผลมันจะปรากฏขึ้นมาคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนี่ฟังเผินๆแล้วไม่มีใครอยากจะเชื่อเวลาปฏิบัติเข้าไปแล้วยอมรับเองจึงได้ทราบว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนี้เป็นธรรมละเอียดมากทีเดียวก็ผู้ละเอียดเป็นผู้สอนไม่ใช่คนโง่เขลาบ่ปัญญาหูหนวกตาบอดมาสอนธรรมพระพุทธเจ้าเป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นคนโง่เขลาบ่ปัญญาเมื่อไหร่ธรรมที่กล่าวที่สอนเหล่านี้ออกมาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของความโง่ความฉลาดของคนนั้นเท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความที่พระพุทธเจ้าโง่สอนทำไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังผู้พิจารณาเมื่อถึงขั้นความเพียรที่เป็นอัตตาอัตโนนาโถอย่างชัดเจนแล้วแยกกันไม่ออกกับพระโอวาทอันนี้ยอมกราบสนิทเพราะประจักษ์อยู่กับตัวเองมันไม่มีใครจะช่วยเราได้เนี่ยอย่างที่เคยกล่าวเสมอว่าเวลาจนกรอกจนมุมนั้นน่ะเป็นเวลาที่สติปัญญาจะฟิกตัวเต็มที่เพื่อหาทางออกด้วยการต่อสู้โดยวิธีต่างๆสติปัญญาทุ่มกันตรงให้หมดชีวิตจิตใจเป็นก็เป็นตายก็ตายนั่นละอัตตาหิอัตโนนาโถตรงนั้นใครช่วยไม่ได้สติปัญญาก็เกิดขึ้นในเวลาจนกรอกจนมุมนั่นอยู่เฉยๆไม่จนกรอกมันไม่ได้ใช้ความคิดคนเราเมื่อเข้าจนกรอกถูกทุกถูกเหตุการณ์บังคับบีบคั้นเข้าโดยลำดับจนหาทางออกแล้วไม่ได้แล้วทำไมคนเรายังจะยอมตายเฉยๆเมื่อพอมีทางออกได้อยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องคิดต้องคนยิ่งผู้ต้องการให้ฆ่ากิเลสอาสวะทุกประเภทในเหลืออยู่ภายในใจแล้วจะไปถอยได้อย่างไรก็ขณะนี้เป็นขณะที่ต่อสู้ฆ่าศัตรูอย่างเต็มเหนี่ยวกันอยู่แล้วจะถอยได้อย่างไรถอยไม่ได้นอกจากจะเอาให้ทะลุไปเท่านั้นไม่ทะลุก็ตายไม่ตายก็ให้ทะลุถึงจุดหมายปลายทางถึงชัยชนะอันสมบูรณ์เต็มที่นี่แหละอัตตาหิอัตโนนาโถเห็นเด่นชัดกับคำที่ว่าคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปเมื่อถึงคราวจนกรอบจนมุมแล้วฟิตตัวเองขึ้นมาได้ช่วยตัวเองจนหลบหลีกปีกตัวออกไปได้ได้ชัยชนะขึ้นมาในขณะที่จนกรอบเป็นลำดับลำดาไม่สงสัยนี่เคยได้ดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นที่ลงใจอย่าท้อถอยสติปัญญาให้นำมาใช้อย่าอยู่เฉยๆภาวนาก็อย่าให้กิเลสตัวขี้เกียจ
ข้าไปแทรกในความสงบพอมีจิตใจสงบบ้างแล้วก็ขี้เกียจพินิจพิจารณาเสียอยากจะสงบนั้นหลังจากนั้นก็ง่วงเหงาห้องนอนสงบงกงันใช่ไม่ได้แล้วตั้งใจทำความสงบก็ให้เป็นความสงบภายในจิตใจจริงๆด้วยเจตนาด้วยความมีสติอันเป็นงานสืบเนื่องกันอยู่โดยลำดับในขณะประกอบความภาคเพียรนั้นไม่ขาดวัดขาดตอนถึงการเวลาที่ควรพิจารณาก็ให้เปลี่ยนงานจากความสงบมาสู่ความคิดค้นพิจารณาหาเหตุหาผลตามสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ในขันธ์ของเรานี้เป็นสำคัญมีอยู่ในรูปคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ซึ่งออกมาจากใจใจเป็นผู้รับผิดชอบมันอยู่ที่นี่เวลาจะพิจารณาก็พิจารณาตามสิ่งนั้นเปลี่ยนอาการเท่านั้นแล้วก็ทำด้วยความจงใจยาสักแต่ว่าทำมีเวลาดูหมู่ดูเพื่อนทำให้อิจฉาละอาใจเหมือนกันดูกิริยาที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มักจะไม่ค่อยมีความแยบคายอันนี้สอดถึงเรื่องปัญญามันบอกออกมาภายนอกมันบอกแสดงความโง่ความฉลาดมันไม่แสดงออกมาจากใจแสดงมาจากไหนมาเป็นกิริยาทางกายทางวาจาความประพฤติการกระทำต่างๆมันบอกอยู่นั้นนั้นจึงได้พูดย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่เสมอว่าปัญญาปัญญาการฆ่ากิเลสทุกประเภทเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าต้องเป็นปัญญาทั้งมวลสมาธิเป็นแต่เพียงว่าตะล่อมกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตัวเท่านั้นที่เรียกว่าจิตสงบก็คือกิเลสมันนอนก้นเหมือนกับตะกอนนอนก้นโอ่งนอนกองอยู่ในนั้นเราจะปฏิบัติต่อตะกอนอย่างไรบ้างนั่นเป็นอีกเงื่อนนั่นเป็นเรื่องของปัญญาจิตของเราสงบตัวเข้ามาไม่วุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เรียกว่าจิตสงบตัวเข้ามาที่พาให้จิตสมถะธรรมทำให้กิเลสสงบตัวเข้ามาแต่เวลาที่จะแยกจะแยะกิเลสแต่ละประเภทออกมาฆ่ามาทำลายเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงนี้ต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นถึงมันสงบมันก็ยืดมันยับออกไปมันก็ยืดอยู่ในภายในกายนี่มันก็ยืดขันทั้งหานหมดทั้งดวงใจถึงสงบมันก็หยุดเพราะฉะนั้นจึงต้องได้คลี่คลายออกมาถึงเวลาที่จะทำลายกันแล้วคลี่คลายมาด้วยปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนพอเข้าใจเต็มที่แล้วมันปล่อยของมันเองเช่นอย่างรูปกายนี่กายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนเรียกว่ากองรูปขันแปลว่ากองหรือแปลว่าหมวดพิจารณากองรูปได้แก่ร่างกายนี้จะพิจารณาตรงไหนก็พิจารณาจะพิจารณาหนังก็ซึมซาบเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในซึ่งเต็มไปด้วยความปฏิกูลโสโครกพอๆกันทั้งภายนอกภายในพอดูได้อยู่บ้างแม้จะเป็นของสกปรกแต่เป็นส่วนละเอียดก็คือผิวหนังเท่านั้นนั่นก็ยังที่เหงื่อที่ใครก็เต็มอยู่แล้วก็เป็นขี้ทั้งหมดบนศีรษะวิเลศหรือสิ่งเหล่านี้ก็ไม่นิยมว่าสูงว่าต่ำมันมีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการพิจารณารูปกายเราจะพิจารณาตรงไหนมันก็วิ่งทั่วถึงกันหมดเพราะเป็นความจริงเท่ากันถ้าพูดถึงหนึ่งอสุภะอสุพังเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าขยะขยแยงไม่น่ายึดน่า

มั่นคงก็คือกายนี่แหละเป็นสำคัญแม้เช่นนั้นมันก็ทนไม่ได้เมื่อได้เห็นความจริงประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วจิตถอนตัวออกมาได้ทันทีอุปาทานในขันคือรูปขันถอนตัวออกมาได้ด้วยปัญญานี่กิเลสประเภทหลงกายประเภทยึดกายเพราะความหลงนี้ถอนออกมาได้ด้วยปัญญาพิจารณาในสามสถานสี่สถานนี้ที่อสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาพ้นจากนี้ไปมาได้ถ้าใจได้ซึ้งถึงทำสามสี่อย่างนี้แล้วก็ปล่อยอุปาทานความยึดมั่นในกายเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายในจิตมันก็เป็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าเฉยมันเป็นใจรักเหมือนกันพลิกออกมาแต่ว่าไม่เป็นอสุภะอสุพังอะไรเท่านั้นพลิกมานิดหนึ่งก็มาเป็นใจรักนี่เสียเพราะใจรักเป็นที่รวมอย่างธรรมทั้งมวลสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงภายในจิตใจวิญญาณความรับทราบในขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นเกิดแล้วดับไปดับไปประกาศตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวอย่างสมบูรณ์ของเขาถ้าสติปัญญาได้พินิจพิจารณาตามความสมบูรณ์ของตรรกะที่ประกาศกลางวานอยู่ภายในขันธ์นี้โดยตลอดทั่วถึงแล้วทำไมใจจะไม่ปล่อยการยึดไว้ถือไว้เพราะความสำคัญผิดต่างหากเมื่อความเข้าใจอันถูกต้องแล้วก็วางลงสู่ความจริงให้ถูกต้องไม่ยึดไม่ถือให้หนักหน่วงทวงหัวใจเปล่าๆรับความทุกข์ความทรมานมามากเพียงไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดจะแบกหามสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราคือความเป็นพิษเป็นภัยได้ถอนออกหมดด้วยปัญญาพิจารณาเองนี่หลักของการพิจารณาเป็นอย่างนี้เมื่อมันถอนไปหมดแล้วมันไปไหนที่นี่กิเลสมันมาเจ้าซุ่มเจ้าซ่อนอยู่ตามรูปทุกสัตว์ทุกส่วนของรูปทุกอาการของรูปก็ถูกทำลายไปแล้วด้วยปัญญาเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆทั้งส่วนร่างกายมันก็รู้เท่าทันแล้วถอนอุปทานจากความสุขความทุกข์ความเฉยๆว่าเป็นเราเป็นของเราเสียแล้วสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ถอนจากความเป็นเราเป็นของเราเสียแล้วมอบให้อนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นความจริงประเภทหนึ่งไปเสียสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันมอบลงสู่ความจริงของเขาด้วยปัญญาอันชอบเห็นชอบของเราเนี่ยที่นี้กิเลสที่จะไปซุ่มซ่อนอยู่ในรูปมันก็ไม่มีเพราะถูกถอดถูกถอนออกไปโดยลำดับถูกฆ่าถูกฟันไปโดยลำดับสะพานที่เกี่ยวโยงออกไปใกล้ไปไกลออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็ถูกทำลายลงไปหมดไม่มีที่ติดต่อแม้ภายในอายตนะภายในก็ถูกทำลายลงไปกองรูปก็ทำลายลงไปด้วยปัญญากองเวทนาตายเวทนาก็ถูกทำลายลงไปด้วยปัญญาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกทำลายลงไปด้วยสติปัญญาวิเลตประเภทต่างๆที่เคยหลบเคยซ่อนเคยยึดเคยถือให้เป็นเครื่องกดทวงจิตใจบีบคั้นจิตใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนะนี่แหละการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วกิเลสจะไปไหนบริษัทบริวารถูกฆ่าถูกทำลายไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่องค์กษัตริย์ใหญ่ของมันเท่านั้นเองมันเรียกว่าอวิชชาไม่มีสมุนไม่มีทางออกหากินซะแล้วออกมาทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาออกไม่ได้ถูกตัด

สะพานแล้วออกไปรูปเสียงกลิ่นรสก็ยิ่งไกลถูกตัดเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งในขันก็ตัดขาดหมดแล้วไม่มีที่ต่อเพียงเท่านี้เราก็ทราบได้ชัดว่าจิตนี้เป็นตัวการแห่งการเกิดการตายยังไม่ถึงขั้นดับอวิชชาก็ตามเพียงเท่านี้ก็ทราบได้ชัดแล้วว่าตัวอวิชชาปัจจยานี้พาให้สืบหน่อต่อขนานออกไปกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณให้เกิดพบเกิดชาติที่นั่นที่นี่เป็นไปเพราะอันใดนี้รู้ชัดเวลาขาดลงไปโดยลำดับหนักไม่มีเงื่อนต่อก็ทราบชัดว่าเงื่อนต่อที่จะไปให้เกิดพบเกิดชาติในภพนั้นภพนี้อีกไม่มีมันเป็นส่วนหยาบๆทั้งหลายไม่มีนอกจากส่วนละเอียดยังมีอยู่ในตัวของมันเนี่ยนั่นก็รวมตัวเข้าไปอยู่ในจิตนี่จิตกับวิชาก็เป็นอันเดียวกันน่าเห็นไหมความแยบคายของกิเลสผู้ปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจอไม่รู้ว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนละเอียดละออขนาดไหนเพียงแต่สมุนของมันที่แสดงตัวออกมาเท่านั้นก็หลงกันมากเต็มโลกเต็มมังสารแล้วเหตุใดเราจะไปสามารถรู้กษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายได้ง่ายๆจึงต้องถากต้องถางต้องตัดต้องฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปแม้ที่สุดจนถึงจุดที่จะถึงปากถึงท้องอยู่แล้วมันก็ยังเอายาพิษไปวางไว้ตรงนั้นอีกจิตหนักประยุกต์จิตซึ่งเต็มไปด้วยยาพิษเกี่ยววิชานั้นว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรนั่นถึงว่ามันเอายาพิษไปฝังไว้นั่นแล้วถ้ายึดนั้นก็เอาอีกถึงจะมาเกิดพบน้อยพบใหญ่อย่างนั้นก็ตามพบที่เป็นสุขและแน่วแน่ต่อความบุญพ้นมันก็เป็นการล่าช้ายังถูกหลอกของวิชาอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาเมื่อได้พลาดพันหันแหลกเข้าไปเริ่มดับเชื่ออยู่ที่ไหนจึงต้องติดตามเข้าไปนี่เชื่ออันเป็นข้าศึกจอมข้าศึกอันแท้จริงคืออะไรอยู่ที่ไหนนั้นหนีจากใจได้หรือนี่มันก็ต้องพิจารณาเข้าไปตอนนั้นเองตรงไปเจอวิชาที่ทำให้กล่อมเหมือนกันนั่นเราจะเห็นได้ว่าวิชาละเอียดขนาดไหนพอไปถึงจุดนั้นแล้วก็ว่าตัววิเศษวิโสมีความสง่าผ่าเผยมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความองอาจกล้าหาญมีแต่เรื่องอวิชชาดับทั้งนั้นตกตาปัญญาเลยไม่รู้ตัวสติปัญญาเลยกลายเป็นองครักษ์ไปรักษาวิชาตัวนี้ไว้ดังไม่รู้ตัวนั่นเห็นไหมถึงขั้นสติขั้นปัญญาอัตโนมัติก็ตามยังต้องหลงกลจนได้ถ้าไม่มีผู้แนะไว้ก่อนอย่างไรต้องเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะผ่านไปได้ไม่เร็วก็ช้าต้องมันซะก่อนถ้ามีผู้แนะไว้ก่อนเนาะพอไปถึงจุดนี้ตามหลักความจริงของตนประจักษ์แล้วมันก็เข้าใจตัวเองอ๋อองค์นี้หรือที่ท่านว่าอย่างนั้นนั่นมันก็ใส่เข้าไปทันทีพังทลายเลยไม่เลยชักช้านั่นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไปรวมอยู่นั้นหมดส่วนอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันหมดปัญหาไปแล้วผ่านไปแล้วไม่มายุ่งว่าอันนี้เป็นอนิจจังนั้นเป็นทุกขังนี้เป็นอนัตตาเมื่อผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วสิ่งนี้เป็นทางหนึ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นตรรักษ์เป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นเมื่อมันผ่านพ้นไปถึงไหนถึงไหนแล้วสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันก็หมดความหมายนะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเดิมแล้วไม่เป็นมาเสพมาสารกันอีกเลยทีนี้มันอันนี้ก็ไปรวมตัวอยู่กับนนเพราะเป็นสมมุติด้วยกันวิชาก็เป็นสมมุติสมมุติอันสุดยอดของสมมุติละเอียดสุดยอดอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ละเอียดสุดยอดอยู่ในอวิชานั้นสติปัญญาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันก็สุดยอดในธรรมเครื่องปราบปรามปราบประหารสมมุติฝ่ายวัฏจักรด้วยสมมุติฝ่ายวิวัฏจักร
พิจารณาให้เช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณาผ่านมาแล้วอย่าเข้าใจว่าเป็นสูงเป็นต่ำเป็นที่ยึดเป็นที่ไว้ใจเป็นที่ต้องใจพิจารณาครับเมื่อถึงขั้นที่จะทำลายกันแล้วนั้นอันนี้แหละที่เรียกว่าจะว่าทิปาพินยาหรือว่าอุคติกันอยู่ก็ได้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่นานเป็นขั้นละเอียดถ้าว่างานก็ง่ายแล้วมีแต่ยึดอยู่ภายในจิตเท่านั้นนอกนั้นหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงเมื่อหนึ่งว่าเราไม่เคยพิจารณามาเลยคือจิตไม่สนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นเพราะไม่ติดใจปล่อยมาแล้ววางมาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วไปยุ่งทำไมมันรู้เองตรงไหนที่มีสัมผัสสัมพันธ์ดื่มอยู่ตรงนั้นแหละเป็นจุดที่อยู่แห่งข้าศึกจึงต้องรบตรงที่ตรงนั้นฟาดปานแหละกันที่ตรงนั้นพอจุดสุดท้ายพังทลายลงไปด้วยปัญญาอันทันสมัยแล้วก็หมดอีกเหมือนกันไปพิจารณาอะไรว่าอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยังไงนะอันนี้การทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานทั้งนั้นใจที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอนัตตาได้ยังไงใจที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็เป็นตรัสรู้สิเป็นของอัศจรรย์อะไรเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจึงไม่มีทางที่จะพูดว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเพราะทั้งสองนี้เป็นสมมุติด้วยกันอันนั้นไม่ใช่สมมุติพ้นวิสัยของสมมุติไปแล้วท่านจึงให้ชื่อเพียงว่า มีมุตเท่านั้นแล้วก็ไม่ขัดกับธรรมบทใดเหมือนคำว่าอนัตตาถ้าว่าคำอนัตตาก็ขัดกับไตรลักษณ์นิพพานก็มากลายเป็นดึงพระนิพพานมากลายมาเป็นไตรลักษณ์ซะเองเป็นนิมุตพ้นแล้วก็ หมดปัญหา เมื่อถึงจุดนี้ว่าทิปาปัญญาก็ได้เพราะเป็นขึ้นเพียงขณะเดียวเท่านั้น อุคติตัญญูก็ได้ทราบคนมายาของกิเลสทั้งมวลโดยลำดับไปถึงขนาดนี้ยิ่งจะทราบเลยเรียกว่าอุคติตัญญูก็ได้วิปยิตัญญูก็ได้หากมีเหตุมีผลเป็นเครื่องเทียบเทียมตนเองสอนตนเองพิจารณาโดยลำพังตนเองฟังเทศ ระหว่างอวิชชากับจิตหรือระหว่างขันธ์กับจิตตั้งแต่ขันธ์ตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปแล้วมันเป็นเรื่องฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนส่วนรูปนี่ก็เวลาชำนิชำนาญก็เปลี่ยนได้พิจารณาทั้งกลางวันกลางคืนยิ่งไปถึงขั้นอวิชชาได้แล้วไม่ต้องพูดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งฝนสติปัญญาขั้นละเอียดกับกิเลสประเภทละเอียดมันตามกันมันพิจารณากันมันต่อสู้กันจนกระทั่งหมดสิ่งที่จะต่อสู้หมดข้าศึกหมดสมมุติหมดศัตรูภายในจิตใจแล้วสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เหมือนธรรมจักรก็หมดปัญหาไปเองเพราะสติปัญญาก็เป็นสมมุติฝ่ายแก้สมุทัยก็เป็นสมมุติฝ่ายผูกมัดเมื่อฝ่ายนั้นซึ่งเป็นฝ่ายกิเลสสิ้นสุดลงไปหรือหมดปัญหาลงไปแล้วปัญญาจะไปแก้อะไรสติประเภทมรรคจะไปแก้อะไรไปตามพิจารณาอะไรควบคุมอะไรเหลือถ้าพูดเราพูดก็ว่าสติในหลักธรรมชาติเท่านั้นเองหรือว่าปัญญาในหลักธรรมชาติแต่ว่าปัญญาก็เป็นญาณไปเสียญาณอันนี้ถ้าทางว่าแยกอันหนึ่งมันก็เป็นสมมุติธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่เท่านั้นภาพเป็นมิมุติไม่มีอาการอันใดที่แสดงอาการออกอันนั้นเป็นสมมุติทั้งมวลอาศัยกันไปเพียงระยะชั่วขันแตกสลายเท่านั้นพอหมดปัญพอขันแตกสลายไปแล้วอันนี้ก็หมดปัญหาอาการทั้งมวลนี้ก็เป็นไปตามสมมุติทั้งหมดส่วนมิมุตินั้นไม่ใช่นักโทษไม่ใช่ผู้ต้องหาจะต้องไปเจือหาตั้งชื่อตั้งนามไปหาค้นคว้าไป
ว่าไปอยู่ที่ไหนที่ไหนอะไรถ้าเป็นผู้ต้องหาก็ยังจะตามจับคุมตัวมาทำโทษมันเป็นนิมิตขอให้มันเป็นนั่นเถอะใครเป็นก็รู้ได้ทุกคนนั่นแหละสันติโกพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดมอบให้กับผู้ปฏิบัติทุกคนจะพึงรู้โดยลำพังตนเองสันติโกจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติสติปัญญาของตนเองปัจจังเวอิตโบวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพาะตนนั่นมันก็หมดปัญหาเนี่ยหนักมาขนาดไหนทุกมาเพียงไรก็ตามเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วมันลบล้างกันหมดเรื่องความทุกข์ทั้งหลายไม่เสียดายความเพียรทั้งตนที่ทำมาหนักเบามากน้อยเพียงไรแทบล้มแทบตายไม่เสียดายกำลังความเพียรที่ทำอยู่นั้นด้วยความทุกข์ยากลำบากเพราะมันเกินคาดเกินหมายเป็นธรรมล้นค่าทำไมเราจะต้องมาถือความทุกข์ความลำบากนี้เป็นอุปสรรคเราจะเห็นธรรมอันประเสริฐที่เป็นเครื่องลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงต้องคิดอย่างนั้นนะปฏิบัติ อย่าท้อถอยอ่อนแออันเป็นกลมายาของจิตเดชทั้งมวลมีอยู่รอบจิตใจของเราพากันคิดอ่านใจตองให้ดีสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามสมนามว่าเราเป็นผู้มาชำระกิเลสอย่าให้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจเรากิริยามารยาทอาการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมอย่าให้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลดังที่เคยเป็นอยู่นี้ให้เป็นเรื่องของธรรมได้มีโอกาสแสดงออกมาบ้างด้วยความพยายามของเราสมกำนามว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นนักต่อสู้เป็นนักไข้ครวญเพื่อความรู้ความฉลาดวันนี้เคยเป็นแบบนี้ยุติแล้วอุ่นให้สติหมู่เพื่อนให้ข้อคิดอุบายวิธีต่อสู้ของกิเลสไม่นั้นไม่ทันง่ายๆนะละเอียดสุดทีเดียวแต่เมื่อรู้เรื่องของมันทั้งหมดจนปราบมันดูมัดพูดง่ายๆนะแล้วนั้นมันจะแสดงอยู่ที่ไหนมันรู้จริงไม่ว่ามันจะแสดงออกมากับคนออกมาจากกับสัตว์มันรู้หมดเนี่ยมันมีแต่เรื่องอันเดียวทั้งนั้นเนี่ยพอเรารู้ทันมันแล้วมันก็รู้ไปถ้าไม่รู้เรามันก็ไม่รู้ถึงเรามันละเอียดเอาจริงๆหมดเนื้อหมดตัวเลยจ้ะมันทั้งนั้นครอบมันหมดทุกขุมขนมันถึงแก้มันยากนะเราจริงๆใช้ความพิจารณาใช้ความอดความทนถ้าเปลี่ยนเอาให้เต็มที่เต็มฐานเพราะเราตั้งต่างตาจะเอาชนะมันอยู่แล้วการแพ้มันสมควรหรือกับเราพุทธตั้งใจจะเอาชนะมันแต่แล้วกลับแพ้มันอย่างรุนรุ่ยรุ่ยมีที่ฟังตะรุนรุ่ยรุ่ยเถอะไม่เป็นท่าเลยเลยนี่เคยปฏิบัติมาโอ้โหมันพิจารณาย้อนหลังใหม่บางทีจะร้องห่มร้องไห้คิดดูอย่างตอนจิตเสื่อมแม่มันเสียใจขึ้นถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่าผูกโกรธผูกแค้นพอได้ที่เท่านั้นแล้วแหมที่นี่กำลังทางความเพียรความเป็นนักต่อสู้ไม่ซ้ำมาจากไหนถ้าเราเทียบแบบโลกนะฆ่าคนได้เขาฆ่าได้เพราะเห็นนี่เองมันเทียบแค้นดันถึงใจแต่นี้มันเป็นเรื่องของธรรมไม่จัดว่าเป็นกิเลสเสียเป็นฝ่ายมากคือพลังของธรรมขึ้นเต็มที่ที่ต่อสู้กิเลสถ้าเป็นทางโลกนี่ก็เรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นความอาฆาตจริงๆอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นพลังของธรรมไม่ยอมที่จะมันแพ้ได้อีกต่อไปให้เสื่อมอีกต่อไปได้เลยแต่นั่นมาเหมือนเป็นอาจารย์เอกทีเดียวไปที่ไหนนี่มันฟิตตัวมันอยู่ตังตังตังตังไม่คุ้นกับใครเลยจ่อหัวมันอยู่นั่นเลยแล้วมันก็ไม่เสื่อมเพราะมันไม่ชอบคนเสื่อมกิเลสก็ดีทำก็ดีเสื่อมตรงไหนมันเข้าตรงนั้นแหละกิเลสทำท่านก็ไม่ได้สอนให้เสื่อมสอนให้ฉลาดแต่สุดท้ายมันก็มา
จมอยู่ในสมาธิจนได้นะมันเอาช่องหนึ่งจนได้ยังหลุดเวลาสมาธิมันได้อย่างใจแล้วมันก็เลยติดสมาธิเพราะไม่อยากออกพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นว่าลำบากลำบนแล้วเข้าอยู่ในความรู้แน่วอยู่อันเดียวไม่กระทบกระเทือนกับอะไรเพราะไม่ออกมาสู้กับอะไรอยู่ทั้งอะไรก็ได้กระติดตรงนั้นทีอ่ะกิเลสก็ไปต่อมตรงนั้นเองแหละติดสมาธิไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรความหลงความติดความติดสุขมันก็เป็นสมุทัยจะไม่รู้แน่มันเอาจนได้นะถูกนั่นนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านขนาดออกมันถึงออกไม่นั่นไม่ยอมบอกง่ายเนี่ยมันออกแล้วมันก็ออกอย่างแหวกแนวเหมือนกันนิสัยผมมันผ่าผลรู้เจ้าของมันผ่าผลจริงๆเพราะว่าครูอาจารย์ผู้มาสอนก็ต้องฉลาดจริงๆถึงจะสอนได้อย่างนั้นคุณแม่ครูอาจารย์ไม่มีทางกำหนดแล้วเวลามันออกมันออกอย่างผาดผลออกแบบไม่ยอมเข้านี่ก็จะออกท่าเดียวว่าจิตตายด้วยปัญญาแล้วมันจะเอาปัญญาไม่คำนึงถึงสมาธิเลยไม่ทำหนึ่งสมาธิด้วยซ้ำมันนอนตายเฉยๆเนี่ยมันไม่พอดีเวลามันผ่านไปมันถึงรู้มันเป็นครูมดเนี่ยเวลาจะตายจริงมันก็เข้าสมาธิแต่บังคับข้อนะมันไม่ยอมเข้ามันจะตายจริงมันต่อสู้กันอยู่ไม่ถอยเพียงว่ามือไปแปะๆกันมันต่อยไม่ได้มันหมดกำลังมือไปแปะๆกันเอาหมัดไปแปะๆกันนี่มันก็แปะๆเลยนี่มันไม่มีกำลังจะต่อยมันก็ยังไม่ถอยจริงนั่นแหละมันจะตายจริงก็หมุนตัวก็มาสู่สมาธิบังคับเข้าสุดท้ายก็พุทโธบังกำกับนะนั่นมันจะผึ่งออกไปงานไม่ใช่มันจะไปไหนนะมันจะผึ่งออกไปสู่งานบังคับไว้อย่างขนาดนั้นเดียวผมอ่ะใส่มันผ่าผลบังคับไว้บังคับไว้เอาจริงเอาจังพุทโธให้ถี่ยิบไม่ยอมให้ออกทีเดียวมันค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาเพราะมันกินทุกอย่างนี่เวลาสงบมันก็กินไม่ยอมทำงานมันจะออกไม่ให้ออกบังคับก็โอ้โหเป็นภาระจริงๆเป็นธุระภาระจริงๆแต่ก็ไปมันก็สงบเงี้ยวโอ้โหก็เหมือนกับถอดเชือกถอดน้ำนะจิตมันมีกำลังวังชาเบาหงเนี่ยตัวนี้เงี้ยวพักให้เต็มที่เรื่องถอนไม่ต้องบอกพอตะปล่อยเมื่อไหร่มันผึ่งเลยมันผึ่งกับผึ่งแต่งานนะไม่ใช่ผึ่งไปไหนพอถอนมาปั๊บมันก็ปุ๊บเลยอ่ะปล่อยแต่ที่นี่โอ้มันกันหน่ำกันมันก็มีดก็เหมือนกับมีดเดินรับหินเรียบร้อยแล้วคนก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายแล้วงานก็งานชิ้นนั้นมันทนไปได้ไงมีดก็มีดเล่มนี้แต่ได้รับหินแล้วคนก็คนนี้ผู้ทำงานแต่มีกำลังมังชาแล้วพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารเรียบร้อยแล้วฟันลงไปงานชิ้นนี้ไม้ท่อนนี้ขาดสะบั้นไปเลยทันแต่เพราะความด่วนนั่นเองครับความเห็นโทษมากความด่วนรีบด่วนมันจึงไม่อยากจะเข้าสมาธินะก็เห็นคุณค่าอยู่แต่มันจะเห็นคุณค่าแห่งการต่อสู้มากกว่าสมาธิอีกจนกระทั่งมันผ่านมันไปแล้วฟัดมันเหี่ยงมันก็จนมันผ่านมันไปแล้วจึงมาเป็นบทเรียนทั้งหมดโอ้อุทธัจจะท่านว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านมันไม่ใช่ฟุ้งซ่านเท่านั้นนะความฟุ้งความเพลินในงานที่ตนทำที่ตนแก้ที่เหลือนั้นอุทธัจจะกุกุจจะในนิวรณ์ห้ากับอุทธัจจะอันนี้ต่างกันคนละโลกไม่เหมือนกันได้อย่างไรอุทธัจจะในสังวรในนิวรณ์ห้ามันก็มีอยู่ในคนทั่วๆไปแต่อุทธัจจะนี้มันเพลินในการพิจารณาการต่อสู้กับกิเลสเพลินจนลืมพักผ่อนในสมาธิท่านเรียกว่าอุทธัจจะคือมันไม่รอบตัวก็เป็นทางยอดอันหนึ่งมานะหมายถึงจิตดวงผ่องใสนี่แหละคือมานะเก้าน่ะเอาผ่องใสนี่ยกขึ้น
เป็นเที่ยวเป็นเขาขึ้นมาอันที่เรียกว่าสามสามเป็นเก้าตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาเนี่ยสมมติว่าตัวเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาตนยิ่งกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาก็เก้าแล้วเอาอันนี้เนี่ยมันเป็นเที่ยวเป็นเขาอยู่พอนี้พังลงไปแล้วเอาอะไรมาเทียบมาเทียงอะไรมาพัดมาเหวี่ยงกันไม่มีเที่ยวเขาก็หมดไปแล้วเที่ยวเขาก็เที่ยวเขาของอวิชชาปฏิญาทั้งข้างพอต่อยเที่ยวมันก็หักลงไปแล้วมันเอาจออะไรมาแข่งอยากสู้กับอะไรอีกอยากสู้ผมไม่อยากสู้กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวความกล้าความกลัวมันเป็นกิเลสทั้งมวลนี่แหละที่ว่ามานะมานะกล้าถ้าจะอวิชชาก็ถือนี่แล้วถืออะไรมันไม่มีที่ถือเนี่ยจะไปบอกเขาไปถืออะไรอีกลงในนี้หมดเนี่ยรูปราคะอรูปราคะมานะแสงรูปราคะกับยินดีในแต่สำหรับผมการปฏิบัติของผมผมว่ายินดีในภาพภายในจิตเพราะเราปรากฏเป็นภาพภายในจิตข้างนอกมันสลับหมดแล้วมันเป็นภาพหนึ่งภายในมันก็มายินดีในการพิจารณานี่ความยินดีในการพิจารณานั้นท่านเรียกว่ารูปราคะไม่ได้เป็นราคะตัณหาแบบโลกทั้งหลายก็เป็นนะแต่มันไม่มีศัพท์อะไรที่จะมาใช้ให้เหมาะสมกับนี้ท่านก็ว่าราคะก็คือความเพลินความพอใจในการพิจารณาอยู่กับอันนั้นพอใจกับอันนั้นเห็นมันเป็นปรากฏเป็นภาพภายในภาพภายนอกมันออกหมดแล้วมันปล่อยทิ้งมันก็เป็นภาพภายในหรือมันกำหนดมีพรออกนี้หมดแล้วมันก็ว่างอรูปราคะมันไม่มีรูปมันก็ยินดีในความว่างของตัวเองเสียเนี่ยเนี่ยพูดทางหลักปฏิบัติที่ประจักษ์กับเจ้าของเราพูดได้อย่างนี้หรือจะว่ายินดีในสุขเวทนาก็ยกให้แต่มันไม่เด่นเหมือนมันเป็นความว่างนี้มันว่างหมดมองดูภูเขาทั้งโลกตามันเห็นพอเป็นเงาๆแต่จิตมันทะลุไปหมดมองดูหินต้องก้อนนี่ก้อนใหญ่ๆเท่าก็ตึงนี่มองดูมันพอเป็นเงาๆแต่จิตมันว่างหมดแล้วเนี่ยมองดูร่างกายเจ้าของนี่ก็เหมือนกับอะไรเป็นเงาๆอย่างว่าอยู่เหมือนกันอันหนึ่งมันทะลุไปหมดมันว่างเอาซะขนาดนั้นแต่มันหารู้ไม่ว่าตัวพูดที่เป็นไปว่าเขาว่างมันไม่ได้ว่างมันไม่ว่างทั้งหมดก็เหมือนกับคนที่อยู่บนหัวตอนมองไปที่ไหนมันก็ว่างไปหมดแต่หัวตอที่มันเหยียบอยู่นี่มันไม่ดูมันว่างที่ไหนมันหัวตอนั่นน่ะเนี่ยมันไม่ดูตรงนั้นแค่นั้นการพิจารณาทางภาคปฏิบัติเมื่อผมเองมันเป็นอย่างนั้นก็ยกให้ท่านแต่มันถนัดลางเนื้อชอบลางยาผมมาถนัดเอาความว่างมันติดอยู่ในความว่างอรูปราคะยินดีอยู่ในความว่างเพลินอยู่ในนั้นฝึกซ้อมกันอย่างนั้นเอากันอย่างนั้นมานะกระถือนี้พระจักความเพลินในการค้นคว้าการพินิจพิจารณาอวิชชาก็ถือตัวนี้พออันนี้หมดแล้วมันถืออะไรก็มันถืออยู่ตรงนั้นมันติดอยู่ตรงนั้นมันก็ถือตรงนั้นมีดีตรงนั้นติดอยู่ตรงนั้นถือตรงนั้นพออันนั้นหมดไปแล้วไม่เห็นไปยินดีกับอะไรไม่เห็นไปถืออะไรไปติดอะไรทีนี้เวลามันอันพ่อนี่ออกแล้วมันก็ว่างที่มันว่างรอบตัวที่นี่มันไม่ว่างอยู่กับตรงนั้นตรงอวิชชามันเหมือนกับว่าเราขึ้นเหยียบอยู่บนหัวต่ออวิชชาเป็นหัวต่อเหยียบที่ใดมองให้ไปว่างหมดแต่หัวต่อที่เรากำลังเหยียบอยู่นั้นมันไม่ได้มองลงไปมันไม่ว่างตรงนั้นพอมันย้อนเข้ามาดูหัวต่อที่เราเหยียบนี่หัวต่อก็พังเลยกันแล้วที่มันก็ว่างไปหมดนั่นต้องว่างเป็นขั้นๆนี่เราก็เคยเทศนั่นในติดพิมพ์ออกเป็นหนังสือแล้วออกเป็นการเทศแล้วอยู่ในแว่นดวงใจนี่มีกันว่างมันเป็นว่างรอบตัวมันจริงพอเลยพอจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะพูดเราพูดถึงสมาธิ
ในขณะที่จิตเป็นสมาธิมันก็ว่างถอนสมาธิแล้วไม่ว่างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นว่างว่างเป็นฐานของจิตดังที่พูดแล้วเนี่ยบนขึ้นไปอยู่บนหัวตอมันก็ว่างเป็นว่างขั้นการตามฐานของจิตอันหนึ่งถึงจิตจะเข้าสมาธิก็ว่างออกมาแล้วความว่างมันก็มีประจำจิตเรียกว่าเป็นฐานของจิตว่างประจำฐานของจิตที่ชำระได้เนี่ยเราก็พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ว่างในความเป็นจริงของจิตคือในว่างทั้งจิตด้วยไม่ว่าแต่อันนั้นว่างอันนี้ว่างแต่ของไม่ว่างเจ้าของเองก็ว่างมันก็ว่างไปหมดวางนั้นวางนี่วางแต่เจ้าของไม่วางเจ้าของมันก็ยังไม่ว่างพอมาวางเจ้าของเมื่อไรมันก็ว่างเมื่อนั้นอยู่กับว่างตลอดทั่วถึงแต่ละเขียนนั้นเราเขียนว่าว่างนี้ว่างขั้นสุดท้ายของตามกำลังของเราเราว่าไปเขียนนั่นเขียนใครจะมีกำลังเหนือนั้นก็เอาไปที่จะไปได้แล้วนี่เราพูดเป็นกันเองเราพูดอย่างนี้ถึงนั้นแล้วมันก็รู้เองด้วยกันทุกคนแต่ไม่จะเป็นต้องไปพูดเพราะพูดไว้สำหรับผู้ปฏิบัติพิจารณาไปที่นั้นมันจะเลยไปไหนอีกอ๋อลองรู้ดีกว่าเนี่ยเป็นขั้นท่านจิตดังนั้นถ้ากรรมฐานที่ผู้ปฏิบัตินี้มีจิตภูมิจิตภูมิใจสูงต่ำขนาดไหนพอมาพูดให้กันฟังต่อกันฟังเท่านั้นมันอ่านหัวใจกันนี่พิจารณาไงทุกวันนี่นั่นถามพิจารณาอย่างนั้นบอกเลยนั่นอ่านหัวใจแล้วเปิดหัวใจให้อ่านแล้วพิจารณาอย่างนั้นทราบแล้วทราบทันทีว่าอยู่ในขั้นใดภูมิใดแต่สมมติว่ามันสิ้นมันสุดไปแล้วก็ต้องพูดเรื่องราวของมันปั๊บออกมาเท่านั้นไม่ต้องมากรู้ทันทีทันทีที่โกไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าประทานไว้ไม่มีปัญหาจริงมันมีปัญหาก็มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้เป็นปัญหาตัวนี้ตัวมืดมันจะปิดตรงไหนแล้วมืดตื้อไปเลยตัวของมันไม่ได้มืดมันฉลาดแต่เวลามันปิดตาสัตว์โลกมันทำให้มืดมิดปิดตาลืมบุญลืมคุณลืมนรกสวรรค์ไปหมดมันไม่เห็นดีกลับเป็นชั่วพลิกทั้งสันเป็นคมไปหมดฟันเจ้าของนั่นแหละมันนั่นใครจะไปอ่านมันง่ายๆยิ่งเลยรู้ขนาดไหนก็รู้เถอะถ้าไม่รู้ตามแบบฉบับของพระเจ้าที่สอนวันนี้ไม่มีทางว่างั้นเลยเรากล้าพูดได้เต็มปากวิชาใดก็ตามใครเรียนมาจากไหนก็ตามถ้าไม่ใช่วิชาธรรมพระพุทธเจ้ายังไงยิ่งเลยหนังไม่ถลอกนอกจากจะเป็นเครื่องเสริมยิ่งเลยแค่ไหนถ้าวิชาธรรมเข้าไปจับแล้วยิ่งเลยตัวไหนก็ขยักขยักขยักหมอบแล้วดีไม่ดีเรียบนั่นอ่านหัวใจนี่มันสำคัญมากนะดูนอกมันดูง่ายดูนู่นดูนี่ดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศดูง่ายแต่มันดูหัวใจมันดูของดูยากมันยากอะไรเพราะกิเลสพาให้ยากแน่ถ้าเรียนเรื่องนี้กิเลสมันจะพูดง่ายจะพูดได้ยากอะไรเพราะกิเลสพาให้ยากเพราะกิเลสหมดแล้วมันดูยากที่จะให้ดูใจนี่ไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วแน่สิ่งที่มันไม่รู้ก็คือกิเลสนั้นพาไม่ให้รู้ปิดบังไว้ไม่อยากให้ทำไม่อยากให้ดูพอกิเลสหมดไปแล้วดูไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วเพราะมันเปิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมาปิดมันนี่ที่ท่านว่าท่านเป็นมหาฤทธิ์นะครับปัญญาในเวลาท่านมีอธิกรณ์พระอรหันต์มีคนฟ้องเหมือนกันครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าถึงยกขึ้นเอานี้ไปขึ้นรับแต่ก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นสักขีพยานพระองค์รับสั่งไงแล้วเป็นความจริงใครไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็หมดนอกจากเทวทัตเท่านั้นเป็นกายเทวทัตไปกี่คนก็ไม่เชื่อกี่คนก็เท่านั้นก็เป็นเท่านั้นฟังพระอรหันต์ถึงขั้นที่สุดก็ยังมีเป็นปาราชิกเสกก็ยังมีโหอย่าไปฟ้องเธอเป็นสติวินัยแล้วนะท่านว่างนี้นะท่านเอามาใช้ตอนนั้นสติวินัยรอบตัวแล้วพูดยังไงนั้นพูดให้ถ้าเราจะพูดให้เต็มไม่เต็มหน่วยก็คือว่าก็อันหนึ่งจิตวิมุตติอันคำมาฟ้องร้องนี่มันเป็นสมมุติทั้งมวลมันเข้ากันได้ยังไงกับวิมุตตินั้นน่ะเนี่ยนี่มีพูดตามความจากความจริงอันนั้นวิมุตติหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลเหตุใดสมมุตินี่จะเอื้อมเข้าไปถึงฟ้องท่านมาเป็นสังขารปล่อยคืออะไรได้อีกเนี่ย
เพราะไม่ใช่วิสัยนี่จิตดวงนั้นไม่ใช่วิสัยของสมมุติการต้องร้องนี่จะเอื้อมเข้าไปถึงเนี่ยเท่านั้นก็หมดปัญหาแล้วมีพระอรหันต์เท่านั้นท่านจะเป็นสักขีพยานกันได้เพราะท่านเป็นธรรมด้วยกันท่านเห็นด้วยกันท่านรู้ด้วยกันท่านแน่ด้วยกันในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นก็เป็นไม่ได้ทั้งพุทธการยังมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นอรหันต์องค์เอกว่างั้นมีใครมาฟ้องพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเสียนะถึงยังว่าพระวัสดิวัสดิคนถอยคนถอยจะไปว่าเธอคือใครก็ไปตำหนิติเตียนท่านตรงนั้นเธอเคยสั่งสมจิตญาณนี้มาตั้งนานแสนนานแล้วไปเชื่อใดไงมันเป็นจริตนิสัยหรือว่าเธอทำไมจริตนิสัยของใครของเราก็เป็นสมบัติของใครของเราจริตนิสัยอันนี้ไม่เป็นโทษเป็นกรรมอะไรผมโค้งว่างั้นก็หยุดแล้วว่างไหมหลังองค์ก็กิริยามารยาทสวยงามนึกว่าว่าเป็นพระอรหันต์เพราะคนก็คาดว่าพระอรหันต์ต้องมีกิริยามารยาทที่สวยงามนิ่มนวลมากนี่เป็นความคิดเลยแต่ไม่ได้คำนึงถึงนิสัยนิสัยเป็นของดั้งเดิมความเป็นอรหันต์เป็นความสิ้นจากกิเลสกิเลสไม่ได้อยู่ในกิริยานี้เพราะงั้นสิ่งนี้มันต้องไม่ดับดับได้เฉพาะพุทธเจ้าพระองค์เดียวพร้อมทั้งพระนิสัยกับวาสนาอะไรนั่นนั้นดับไม่ได้พระสันตกายพระสงฆ์ทั้งหลายขึ้นไปคุณพระพุทธเจ้าด้วยความชมเชยว่าแหมเป็นเหมือนท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยทูลถามพระพุทธเจ้าตรงๆก็มีว่าเป็นพระอรหันต์หรือยังพระสันตกายให้ชื่อว่าสันตกายสันตกายแปลว่าผู้มีกายสงบนั่นเองเรียบร้อยสวยงามมายาบเรียบร้อยสวยงามก็บอกว่าโอ้นี่เธอเคยเป็นราชสีมาตั้ง500ชาติเนี่ยเคยเป็นมาอย่างนี้ประยกราชสีขึ้นมาพระราชสีนั่นเป็นสัตว์ที่มีสติดีมากเหมือนกับเสือนั่นมาถึงนอนนี่ราชสีมันต้องกำหนดอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนไว้เรียบร้อยตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อเห็นอวัยวะส่วนใดเคลื่อนไหวจากที่วางไว้เดิมแล้วราชสีจะไม่ลุกขึ้นหากินจะนอนใหม่ตั้งใหม่จนกระทั่งตื่นขึ้นมาอวัยวะส่วนใดที่วางไว้เช่นหูขาหรือหางอะไรอย่างนี้อยู่ปกติแล้วถึงจะลุกขึ้นหากินแผดเสียงเอี้ยวกายบิดกายและออกหากินว่านี่เธอได้เคยฝึกมารยาทแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้วจากกำเนิดราชสีห์วังเพราะนั้นท่านก็เลยยกธรรมะเป็นพุทธพจน์ขึ้นว่าสันตกายโยสันตวาโจสันตมโนสุสมาหิโตอันตวันตาโลกามิโสภิกขุอุปสันโตติวุตติผู้มีกายสงบด้วยความประพฤติผู้มีวาจาสงบด้วยความพุ่งผู้มีใจสงบจากกิเลสทั้งหลายผู้มีโลกามิตรอันละได้โดยประการทั้งปวงแล้วด้วยจิตที่บริสุทธิ์นั้นนั่นแหละปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าอุปสันโตเรียกว่าผู้สงบรอบตัวพระสันตกายก็เลยได้บรรลุธรรมในขณะนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมก็จะว่าพระองค์นั้นก็ได้สำเร็จในขณะนั้นการสำเร็จของพระอรหันต์แต่ก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณาอะไรมากนะประการหนึ่งเวลาเรียนมันวุ่นกับการเรียนเวลามาปฏิบัติก็วุ่นกับการต่อสู้กิเลสไม่ค่อยได้คิดอ่านอะไรมากนะไม่ค่อยมีโอกาสพอหลังจากนั้นมานี่ที่นำมาพิจารณาท่านสำเร็จนี้เราเทียบกันได้ตอนที่เราฟังเทศของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นฟังคราวนี้จิตมันเป็นอย่างนี้ฟังคราวนั้นเป็นอย่างนั้นค่อยมันค่อยเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆๆมันก็ทำให้เชื่อแน่ว่าองค์ที่ท่านมีอุปนิสัยที่ควรจะรู้เร็วอยู่แล้วพอฟังคราวนี้ปั๊บท่านเลื่อนระดับเข้าใจตรงนี้ปั๊บฟังให้เข้าใจตรงนั้นปั๊บแล้วในขณะเดียวกันก็เข้าใจในปั๊บเข้าใจในปั๊บเรื่อยๆตามทัน
ผู้ที่ไม่ทันในคำนี้ฟังข่าวต่อไปเลื่อนเรื่องไปเรื่อยเรื่องไปเลยสุดท้ายก็ไปได้พระมากสมากคนมากสมากสำเร็จทั้งผลนิพพานมากสมากก็เพราะว่ามันมากสมากที่ฟังอยู่เรื่อยเรื่อยกันแล้วก็เลื่อนกันไปเรื่อยเรื่องไปเรื่อยผ่านเชื่อนี่มาเชื่อเอาอย่างไม่สงสัยเลยถ้าจะว่าบ้าก็บ้าเถอะบ้าแบบนี้ว่างั้นเลยนะไม่ยอมถอนบ้าแบบนี้ไม่ยอมแก้ว่างั้นเลยมันมีสักขีพยานอยู่แล้วในขณะที่ฟังเทศน์มีการมั่นจิตมันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนตัวของมันเรื่อยเรากำลังพิจารณาในจุดนี้เวลานี้เอาฟังเทศน์วันนี้ท่านจะว่าไงมาพอยิ่งมาเทศน์มาเมื่อจนจะถึงจุดนั้นท่านเทศน์แบบเหินฟ้านี่แต่ระบินเหินฟ้าเทศน์ตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเรื่อยเรื่อยอย่างนี้เลยพอดีเรากำลังพิจารณาจุดนั้นเรากำลังติดจุดนี้กำลังต่อสู้กันอยู่จุดนี้ท่านจะว่าไงพอไปถึงนี้ท่านก็พุ่งเลยเนี่ยเพราะท่านเข้าใจหมดแล้วเราก็ได้อุบายท่านป้าพุ่งตามไปในจุดนี้ก่อนฟังต่อในเวลาต่อไปกำลังพิจารณาจุดนั้นพอไปถึงจุดนั้นมันก็เป็นอีกนี่เราจึงเชื่ออ๋อที่ท่านผ่านพ้นไปในทั้งบุตรการเพราะเหตุนี้เองยิ่งผู้ที่เป็นบัวอยู่บนน้ำอยู่แล้วผิวน้ำอยู่แล้วมันก็ยิ่งเร็วประเภทอุกติกันอยู่วิปติกันอยู่มันก็เร็วเลยตั้งแต่พวกเนยะนี่ยังบึกบึนแต่ละครั้งนะผมมันก็โผล่ขึ้นมาได้นอกจากปทัพปรมะหูหนวกตาบอดแปดทิศแปดด้านไม่สนใจเรื่องอัตเรื่องธรรมเรื่องเหตุเรื่องผลนรกสวรรค์นิพพานในทั้งสิ้นนอกจากสนใจแต่ความทะเยอทะยานไปตามกิเลสตัณหาเอาให้มันลากไปจนถลอกปอกเปิดไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้บุญรู้บาปเท่านั้นพวกนี้พวกปทัพปรมะตกนรกไม่มีวันได้ขึ้นมาได้เลยในชีวิตนี้มันกระตกอยู่ในภายในใจมันตายลงไปแล้วมันจะไปไหนวิสัยของมันบอกอยู่ในหัวใจนั้นมันจะไปไหนมันก็บอกอยู่แล้วตายกระสุนตายปืนนั้นมันชี้ไปตรงไหนพอปั้งนั้นมันก็ต้องไปตรงนั้นมันจะไปตรงไหนนี่มันบอกอยู่ในตัวของมันมันเล็งดูตัวมันเสร็จแล้วมันจะไปคิดตายที่เหนือสูงต่ำขนาดไหนมันบอกอยู่ในจิตมดพอขาดร่างนี้ป้าปุ๊บเลยนะเหมือนกับเหนียวไกลปั้งเดียวก็พุ่งเลยไม่อย่างนั้นมันเกิดการตายเป็นสิ่งจำเจของสัตว์โลกเพราะอันเดียวนี้ท่านการแก้จึงต้องใช้ความพยายามเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นเอาตายเขาฝากมอบไว้เลยเพราะยังไงก็ถึงเวลาเราจะตายเราไม่ได้ทำความเพียรทุกมันก็จะเอาบีบคั้นเราจนกระทั่งถึงเราตายเหมือนกันนี่ทุกเพราะความเพียรไม่ถึงขั้นตายนี่วะนอกจากกิเลสจะตายก่อนเราโดยซ้ำเรายังไม่ตายกิเลสตายซะก่อนถ้าลงได้เอาคันขนาดนั้นแล้วเราจะยังไม่ตายกิเลสมันตายก่อนพระพุทธเจ้าก็เพียงขั้นสลบกิเลสตายเนี่ยพระสาวกทั้งหลายจะเห็นไหมล่ะประกอบความภาคเพียรที่ท่านยกมาเด่นๆตาแตกไม่ตายกิเลสตายเดินหนึ่งกรมฝ่าเท้าแตกไม่ตายท่านกิเลสตายฝ่าเท้าแตกนี่ก็ต้องเป็นแบบที่ผมว่านี่นี่มันดังไปนู่นนะทำไมอยู่ธรรมดาเดินหนึ่งกรมฝ่าเท้าแตก ต้องมีเครื่องพาท่านหมุนเราก็เอาความรู้ที่มูลาที่ไม่แห้งเราเนี่ยมันก็น่าจะเทียบได้ถึงเทียบแบบของเราตั้งแต่เราอยู่พื้นแผ่นดินเรายังมองขึ้นไปพระอาทิตย์สูงๆได้วะอันนี้ทำไมเราต่ำๆเราจะพูดถึงเรื่องธรรมพระเจ้าสูงๆไม่ได้พูดของธรรมของท่านผู้มีความเพียรกล้าไม่ได้ท่านกล้าเพราะเหตุไรเราก็ยังมีเงื่อนอันหนึ่งเวลาถึงขั้นมันเพลินในความเพียรมันลืมจริงๆลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าลืมหิวลืมกระหายอะไรทั้งนั้นแม้ที่สุดน้ำมันก็ไม่ได้กินก็ไม่เคยสนใจนี่คือจิตไม่หมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเดินคิดดูที่เดินโยกมตั้งแต่ฉันทั้งหันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดนานหรือไม่นานมันรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อไหร่กับเวลาเวลานะนอกจากมันหมุนอยู่กับความเพียรภายในจิตติ้วติ้วนั่นแล้วนี่เมื่อมันนานเข้าไปนานเข้าไปฝ่าเท้ามันจะไม่แตกได้ไงเราไม่ถึงฝ่าเท้าแตกแต่ว่าออกร้อนโอ้โหเหมือนไฟลนแล้วพอมาถึงที่มันต้องรู้นะตอนนั้นไม่รู้
แดดก็ไม่รู้ร้อนมันไม่สนใจกับแดดกับฝนอะไรแต่ไม่ได้เคยเดินตากฝนเดินยังกลมแต่ตากแดดนี่เคยแล้วเราเอาผ้าอาบน้ำมาพับขึ้นแล้วก็มัดบนผูกนี่ก็มาผูกในข้างนี่เหลือแต่ตาเดินยังกลมกลางแจ้งทีเดียวบนสวนไร่ล้างสวนล้างเขาหนุ่มดึกเอาเงินไม่มีร่มเลยร่มๆช่างหัวมันต้องฟาดอย่างนั้นเลยนะมันทำได้นะมันไม่สนใจกับร้อนกับหนาวอะไรเพราะอันนี้มันรุนแรงภายในใจเมื่อเวลาออกจากที่มาถึงเวลาปัดกวาดออกจากที่มันมาเห็นการน้ำนู่นแม่มันอยากน้ำจะเป็นจะตายจริงนะตอนนั้นมันไม่ได้คิดไม่ได้ออกโดดจากการน้ำลิ้นน้ำฉันนี่สำลักกับมันจะตายผมไม่ลืมนะโอ้โหมันกินนู่นจริงๆมันจะตายนั่นในขณะนั้นคิดไม่ออกแค่อย่างเดียวมันหมดความหิวความหวายที่นี่ไอ้เรื่องการเดินโยกมาผ่าท่าแตกผมไม่สงสัยเพราะเหตุนี้พาให้แตกผมว่างั้นท่านก็เล่นของท่านอย่างนั้นถึงขั้นเพลินส่วนที่จะบังคับเอานั้นก็มีส่วนแต่น้อยมากส่วนเป็นไปตามอัตโนมัติหลักธรรมชาติขอแห่งความเพียรของท่านในขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี้ผมยอมรับทันที 100% เป็นไปได้ผ่าท่าแตกไม่สงสัยเพราะมันบอกอยู่ในตัวแล้วมันลืมไปหมดเรื่องความหิวความกระหายอะไรมาผูกบุหรี่ยามายุ่งเลยยังมาสนใจยังมาเข้าใจมันจะมาคิดเลยนะอย่างมาผูกนี่เหมือนกันผมทีตั้งโอ้ย6เดือน7เดือนก็ไม่แตะบางทีเป็นเกือบปีก็มีเวลาประกอบความเรียนอยู่นะในภาษาบางภาษาไม่เคยแตะสักคำเดียวก็มีฉันไปงั้นอันนี้เกิดทำไปงั้นจะหยุดเมื่อไรมีปัญหาอะไรนี่เราก็เห็นว่าทางเดินของศรัทธาญาติโยมที่ไปบุญบุญกุศลของเขาขึ้นมาในนั่งตามกำลังศรัทธาของเราเราก็ทำไปนั่นเพราะว่าไม่เห็นมีอะไรเสียหายการนั่งที่ฉันหมานี่เสียอะไรเราก็คิดแล้วนั่งพิจารณาเลยไม่เห็นมีอะไรเสียหายทางมารยาทความประพฤติหน้าที่การงานอะไรไม่เห็นเสียจะพาให้ลงจมอะไรก็ไม่มีคิดไปหมดไม่ใช่เราไม่คิดตอนนั้นเวลาไปอังกฤษกินแล้วสั่งทันทีเลยมีผีลูกหาในดอนเมืองเขาจะส่งหมากผู้หรือให้เป็นกล่องเป็นกล่องกระดาษเขาว่าไม่เสียเงินเลยจะส่งให้ถึงที่เลยเจ้าหน้าที่ของเขาทางนู้นมีโหยาส่งเขาเอามาเป็นลังเป็นลังเอามาเอามาเดี๋ยวนี้มาเราจะเปิดให้ฉันนั่นนี่แล้วเอาไปถวายพระในวัดไหนวันไหนก็แล้วแต่นะจะฉันให้ทุกกล่องทุกกล่องเนี่ยมันเป็นคำสุดท้ายห้ามให้เอาส่งไปเป็นอันขาดมีเป็นคำสุดท้ายหยุดเพียงเท่านี้หยุดไม่ได้สอนคนให้เป็นประโยชน์อะไรนะไม่อยากส่งไปเป็นขาดนะส่งไปก็ไม่แตะถ้าลงว่าไม่แตะไม่ฉันแล้วนะใครจะกล้าส่งเมื่อพูดอย่างเด็ดขาดแล้วเราจริงงั้นด้วยส่งไปก็เกิดประโยชน์ไม่แตะเลยจริงถ้าลงว่าหยุดจริงพอมาลงดอนเมืองโอ้โหพวกนี้มันพวกเข้านอกออกในเต็มอยู่สนามมันแล้วก็มีแต่เมียเจ้าเมียนายใหญ่ๆโตๆมันเข้านอกออกในเลยหมดพอรถบินลงมาจอดลานบินเท่านั้นเนี่ยอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อยู่ไหนยุ่งเสียงจอแย่ใช่คนนั้นก็ยกอาจารย์ถามว่ายกยันอ่ะเหมือนเราหิวเราหัวเราจะตายมาจากที่ไหนมันคนนั้นก็ยื่นคนนี้ก็ยื่นหนึ่งจะให้รับของใครก่อนในหลังเต็มข้างเราดิ้นเราคิดว่าเราจะหิวจังเลยมีอะไรเรามีอะไรเพียงนั้นทำไปนั่นหลักสมมตินิยมอันไหนไม่ขัดข้องนั่นเป็นค่าสิทธิ์ต่อธรรมต่อวินัยเราพิจารณาแล้วให้คารวะเขามาสอนเราทำไมเพราะว่าเป็นที่ถือมานะเราก็ไม่เห็นมีพระห้ามพระสูบบุหรี่อย่างฉันหมากฟังอะไรอะไรพูดอะไรตำหนิติเตียนพานะแต่ตัวทุกอย่างตำหนิมันละอะไรได้บ้างล่ะเนี่ยมันไม่อายเจ้าของบ้างเหรอมหาเกาเทียนไม่ขันตรงที่มันกันคันทำไมไม่เกาบ้างทำไมมันหายขัน
ถ้าไปสนใจของเตาเจ้าของบ้างมันจะดีพูดขายเจ้าของเอาเปล่าถ้าไม่มีผลมีเหรอแต่พระเป็นผู้มุ่งต่อความเป็นพระของพระพุทธเจ้าจริงต้องมีผลมีหลักเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำแบบสุ่มๆเดาๆไปมางั้นคนอย่างผมนี่การที่จะมาห้ามปรามก็ดีมาขัดใสไปไหนก็ดีถ้าไม่ใช่เหตุผลแล้วอย่ามาบอกอย่ามาห้ามอย่ามาฉุดมาลากไว้ถ้าเหตุผลท่านผมคนเดียวไม่ห้ามหยุดทันทีและไปทันทีและทำทันทีถ้าเป็นเหตุผลธรรมดานี่นะมีเรื่องเราเพราะเราปฏิบัติต่อตัวเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นเหตุผลคือความถูกต้องดีงามรวมกันตรงนี้เป็นธรรมเราเคยปฏิบัติของเราได้ผลมามากน้อยเราเห็นคุณค่าของเหตุผลนี้อยู่แล้วของไม่มีเหตุผลเอามาใช้ทำไมไม่เอาเอาละท่านบรรยายหนักนะ

คำว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเหมือนกับคนทั่วๆไปแต่เป็นบุคคลพิเศษทั้งความรู้ความเห็นความประพฤติตลอดความบริสุทธิ์ไม่มีโลกใดเหมือนพระพุทธเจ้าจึงเป็นแบบฉบับของโลกเรียกว่าศาสดาของโลกก็คือแบบฉบับนั่นแหละเพราะว่าที่สอนไว้ทุกแง่ทุกมุมออกมาจากแบบฉบับคือหลักฐานของใจที่บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนั้นฉะนั้นอุบายวิธีทุกประเภทที่ได้ประทานไว้จึงเป็นธรรมะที่มีคุณค่ามากเราผู้จะดำเนินตามพระองค์ท่านโปรดให้มองดูหลักพระธรรมนี้หน่อยนี่คือทางดำเนินอย่างเอกจะปลีกแวะไปจากทางที่กล่าวนี้ไม่มีที่จะรอดพ้นจากทุกข์ไปได้แม้แต่ทุกขั้นหยาบๆไม่ต้องกล่าวถึงขั้นละเอียดเลยผู้ดูหรือสนใจในพระธรรมวินัยอยู่ทุกระยะชื่อว่าผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกระยะถ้าได้ปลีกแวะไปในขณะใดขณะนั้นที่ว่าได้ปลีกแวะออกแล้วจากพระพุทธเจ้าคือผู้บริสุทธิ์รีบวกกลับเข้ามาทันทีได้แก่ปรับปรุงความรู้ความเห็นความประพฤติของตนเสียใหม่ให้เข้าร่องรอยกับสวัคขาตธรรมนี่ชื่อว่าผู้ตามเสด็จพระองค์ท่านโดยตรงพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยอุบายใดย่อมนำอุบายนั้นมาสอนสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชยิ่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมากทางด้านพระวินัยทางด้านธรรมะสิ่งที่นักบวชเราปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกวันล้วนแต่เป็นทางที่พระองค์ท่านเสด็จไปแล้วอย่างราบรื่นไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความสงสัยข้องใจว่าจะจริงหรือไม่ถ้าดำเนินตามบทธรรมบทนั้นบทนั้นนี่ไม่ให้มีข้อข้องใจการบิณฑบาตอาฉันนี่เป็นกิจของพระตามเสด็จพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ท่านแม้จะเป็นกษัตริย์ในทางโลกและเป็นศาสดาในทางธรรมะก็ไม่ทรงลดละในเรื่องการบิณฑบาตถือว่าเป็นประเพณีของนักบุญนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาการฉันก็เหมือนกันฉันในบาตรก็มีพระอุวาทสอนไว้ฉันมื้อเดียวก็มีพระอุวาทสอนไว้พระอุวาทที่สอนไว้เหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมเครื่องรับรองอยู่แล้วเป็นขั้นขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติจะดำเนินไปตามพระองค์ได้แค่ไหนในความสามารถของตนผู้ปฏิบัติจึงควรใช้ปัญญาไตร่ตรองไปตามหลักพระธรรมนี้ไหนอย่าประพฤติเอาตามความเคยที่เป็นมาแล้วนักบวชเป็นเพศที่พินิจพิจารณามากมีเหตุผลประจำตัวเสมอจึงจะจัดว่าเป็นนักบวชที่ราบรื่นหรือเป็นนักบวชที่
คงไว้ซึ่งความไว้วางใจแก่ตนเองและหมู่คณะที่มาเกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังเป็นที่ทรงไว้ซึ่งศาสนธรรมเพื่อประโยชน์แก่โลกด้วยเพราะศาสนาเป็นแบบฉบับของโลกเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแบบฉบับของโลกพระที่ดำรงเพศที่เรียกว่าสักกายบุตรของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาอย่าให้บกพร่องในหน้าที่ของตนการประสบเหตุการณ์ต่างๆมีอยู่ทั้งภายในภายนอกให้นำมาพิจารณาเพื่อเป็นธรรมะเครื่องแก้จิตใจของตนเสมอไปอย่าหวังเอาความชนะกับบุคคลอย่าเอาความหวังชนะกับเวลาอย่าเอาความหวังชนะในสถานที่นั้นที่นี้แต่ให้เอาความหวังชนะในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเกิดขึ้นกับตนจะอยู่ในการสถานที่ใดๆก็ตามเหตุการณ์จะต้องเป็นขึ้นภายในตนเสมอจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของนักบวชจะใคร่ครวญเลือกเฟ้นให้เห็นชัดด้วยตนเองโดยเทียบกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยืนยันนี่คือว่าเป็นผู้อยู่ด้วยเหตุด้วยผลไปมาด้วยเหตุด้วยผลการกระทำการพูดการคิดทุกๆประโยคเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลคือว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศาสนาสมบูรณ์ไปเป็นขั้นขั้นการปฏิบัติต่อตนเองเป็นสิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการถูกต้องกับหลักพระธรรมวินัยยืนก็ให้ถูกต้องเดินนั่งนอนให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยทำพูดคิดให้มีหลักพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับหรือเป็นเข็มทิศทางเดินไปเสมออย่าให้ผิดพลาดเรื่องความเป็นขึ้นในใจนั้นจะแสดงออกมาตามสิ่งที่มีอยู่ของใจแต่จะหาประมาณไม่ได้หากไม่ได้นำธรรมะเข้าไปจับหรือเทียบเคียงดูว่าถูกหรือผิดเราจะไม่มีทางแก้หรือไม่มีทางระงับความผิดที่เกิดขึ้นจากใจตลอดเวลาได้แต่ผู้มีปัญญาซึ่งสมนามว่าผู้ปฏิบัติต่อตนเองแล้วจะทราบความเคลื่อนไหวดีชั่วและจะทราบวิธีปฏิ

พยายามส่งเสริมเสมอเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นของมีอยู่ประจำโลกประจำขันธ์ไม่มีใครจะสามารถหลีกเว้นได้แต่ขอให้ใจของเราได้เย็นด้วยหลักการปฏิบัติถูกตามพระธรรมวินัยนี่คือหลักยึดเราจะไปยึดสิ่งภายนอกหรือเข้ามายึดส่วนภายในกายของเราว่าจะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขนั้นจะไม่สมหวังในสิ่งเหล่านี้เลยแต่ผู้ยึดหลักทำเป็นเครื่องดำเนินสำหรับใจอยู่เสมอผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ได้รับความเย็นใจใจเป็นสิ่งที่มีหลักแหล่งถ้าทำให้มีหลักแหล่งส่วนสิ่งต่างๆภายนอกจนเข้ามาถึงส่วนร่างกายไม่มีหลักแหล่งไม่มีกฎเกณฑ์แต่เหตุการณ์จะมาทำลายเมื่อไรก็จะสลายไปตามเรื่องแห่งความไม่แน่นอนของเขาส่วนใจของผู้มีธรรมจะเป็นที่แน่นอนต่อตนเองเสมอมีหลักความแน่นอนความไว้วางใจตนเองอยู่กับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยนี่คือหลักแม้จะอยู่ในโลกที่เป็นของเอียงแปรปรวนอยู่เสมอแต่ใจที่มีธรรมะจะไม่เอียงแปรปรวนจิตไปตามสิ่งเหล่านั้นให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองแต่จะทรงไว้ซึ่งความสงบสุขเย็นใจและทรงไว้ซึ่งความรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ตนนำมาเป็นหลักจิตของใจมีปัญญาเป็นผู้พาเดินนี่คือวิธีปฏิบัติต่อตนเองนั่งอยู่ก็ให้เป็นพระอันสมบูรณ์ด้วยความเพียรมีสติปัญญากำกับรักษาเดินนอนในอิริยาบถทุกสิ่งทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวทุกอาการให้พระของเรามีความสมบูรณ์อยู่เสมอไม่ให้ผิดพลาดคลั่งเผลอไปตามสิ่งเหล่านั้นความคลั่งเผลอเกิดจากความไม่สังรวมระวังไม่ใช่เกิดจากความไม่สามารถถ้าสังรวมระวังแล้วเรื่องความสามารถจะเป็นเงาตามขึ้นมาอย่าสงสัยในการปฏิบัติตนต่อหลักพระธรรมวินัยเพื่อความปลดเปลื้องทุกขั้นของทุกหรือทุกประเภทของทุกให้สิ้นไปจากใจซึ่งเป็นที่อยู่หรือเป็นที่หลับนอนของทุกการสังรวมระวังตนไม่เพียงแต่การสังรวมระวังภายนอกแต่เรื่องการสังรวมระวังภายในคือการแสดงออกของจิตที่จะไปเกี่ยวกับอารมณ์อะไรนี่เป็นเรื่องสำคัญการสังรวมอันแท้จริงหมายถึงการสังรวมมันนี่เป็นส่วนละเอียดเข้ามาถ้าผู้มีความสังรวมระวังอยู่เสมอทั้งภายนอกทั้งภายในผู้นี้จะชื่อว่าผู้สั่งสมความสามารถขึ้นมาใส่ตนเป็นลำดับและจะเป็นผู้มีความสามารถขึ้นเป็นชั้นๆเนื่องจากความสังรวมระวังเป็นมูลฐานหรือเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความสามารถเกิดขึ้นเนี่ยหลักการแก้ไขทุกข์แก้ไขความผิดโปรดแก้ไขด้วยความระวังความระวังจนเป็นนิสัยความสามารถอาจเอื้อมต่อสิ่งทั้งหลายเพื่อเป็นคุณแก่ตนเองนั้นจะเป็นเงาตามตัวตลอดสายไม่ได้

คิดว่าจะไม่สามารถเพราะความสังรวมระวังเป็นนิสัยของผู้นั้นแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่มีนิสัยสังรวมระวังเป็นประจำนั่นคือคนมีสติมีปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญาจะเอาอะไรมาสังรวมระวังการสร้างตนให้มีความสามารถต้องสร้างกับความสังรวมระวังความขยันหมั่นเพียรเพียรระมัดระวังเหตุที่จะเกิดขึ้นจากตนโดยไปวาดภาพจากสิ่งต่างมายุ่งกับใจแล้วก็หาว่าสิ่งนั้นไม่ดีอย่างนั้นสิ่งนี้ไม่ดีอย่างนั้นสิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าชังมันล้วนแล้วตั้งแต่ภาพของใจที่ไปประสบเข้ากับสิ่งที่มันปรากฏตัวอยู่ตามธรรมชาติของเขานั้นแล้วเอานำเอาอันนั้นเป็นเครื่องมาปรุงแต่งภายในจิตใจจึงกลายเป็นภาพเรื่องนั้นๆขึ้นมาภายในใจแล้วติดพันเดือดร้อนอยู่กับเรื่องอันนั้นหาว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นข้าศึกแก่ตนเองแท้จริงก็คือจิตใจของเราที่ออกไปวาดภาพนำเอาภาพนั้นเข้ามาเป็นยาพิษเผารนตนเองด้วยความไม่สังรวมระหว่างนั่นแหละเป็นตัวเหตุอันสำคัญฉะนั้นคำว่าสังรวมตนนี้จึงเป็นประโยคอันใหญ่มากภายนอกถ้ามีความสังรวมภายในแล้วพอสัมผัสกันเข้าก็รู้เรื่องของใจว่าไปสัมผัสกับสิ่งนั้นแล้วมีตีความหมายไปต่างๆขึ้นมาภายในตัวเองแล้วมีทางที่จะแก้ไขกันได้จะตีความหมายไปทางรักหรือทางชังมันเป็นเรื่องของใจเป็นผู้แสดงขึ้นมาเองโดยที่สิ่งที่เกี่ยวข้องคือสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นไม่มีความรู้สึกตัวเลยว่าจิตได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาหากเป็นเรื่องของจิตตนเองไปรับสัมผัสกับสิ่งนั้นด้วยแล้วไปปรุงแต่งหรือตีความหมายในสิ่งนั้นให้เป็นต่างๆคือให้เป็นที่น่ารักน่าชังน่ากลัวน่าเกลียดมากที่กล่าวทั้งนี้เกิดจากความไม่สังรวมระหว่างถ้าหากมีความสังรวมระวังอยู่แล้วแม้จะยังไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องแก้ไขกันได้ให้เด็ดขาดกับสิ่งภายนอกก็ตามแต่ก็เป็นบันไดที่จะสามารถให้ปลดเปลื้องจากสิ่งนั้นได้ด้วยความสังรวมระวังนี่แหละโปรดให้พากันถือเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าได้ปล่อยธรรมะคือความสังรวมระวังนี้และอยากเห็นว่าเป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันโปรดให้เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ที่สำคัญตั้งแต่ต้นจนถึงจุดหมายปลายทางที่เรามุ่งหวังจะไม่นอกเหนือจากคำว่าสังรวมนี้ไปได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านดำเนินมาคือความสังรวมระหว่างไม่ปล่อยพระองค์ไม่ปล่อยไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสไม่ปล่อยไปตามเรื่องของอดีตที่เคยเป็นมาแม้จะเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองมีอำนาจวาสนามามากเพียงไรมีความสุขความเจริญหรือความสะดวกสบายแค่ไหนพระองค์สังรวมระวังไม่ให้จิตไปวาดภาพกับสิ่งเหล่านี้เพื่อมาเป็นข้าศึกทำให้พระองค์เสียประโยชน์แต่พยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ออกด้วยความสังรวมระวังและมีความสังรวมระวังตลอดสายจนถึงวันตรัสรู้ไม่มีทางสายใดที่จะแยกจากความสังรวมระหว่างนี้ไปได้เลยว่าได้แยกจากนี้แล้วได้ถึงความพ้นทุกข์ไม่มีพระสาวกของพระองค์ท่านก็ดำเนินแบบเดียวกันพวกเราจะดำเนินแบบไหน
้าไม่ดำเนินแบบนี้แล้วจะไม่มีทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์และตามที่พระพุทธเจ้าให้ทันและจะมีความบกพร่องหรือยุ่งเหยิงกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาหากได้ปล่อยธรรมคือความสังรวมนี้ออกจากใจของตนเองความประพฤติก็จะเฝอคำพูดก็จะเหลวไหลใจที่คิดไม่มีสถานฟุ้งเฟ้ออยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีความสังรวมระวังเป็นผู้กำกับรักษาฉะนั้นความสังรวมระวังนี้จึงเป็นรากเหง้าอันสำคัญสำหรับนักบวชผู้เป็นเพศที่งามและโลกได้กราบไหว้บูชาและถือเป็นแบบฉบับสามารถจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นมาเป็นความชอบธรรมแก่การเสียสละของตนเพื่อนักบวชเหล่านั้นโดยไม่มีความเสียหายจะปล่อยตัวถ้าอยากเป็นพระที่สังรวมระหว่างตนอย่าเป็นผู้ปล่อยใจการปล่อยใจนี่แหละเรียกว่าปล่อยตัวถ้าใจได้ปล่อยไปแล้วอาการทุกอย่างก็ปล่อยไปตามกันสิ่งที่จะพึงมุ่งหวังก็เป็นอันว่าปล่อยไปตามกันอีกไม่มีสิ่งใดจะเป็นผลประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ปล่อยตนนั้นเลยนี่เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทราบเสมอมาไม่เคยลดละถึงเรื่องกิจการของเราที่บำเพ็ญซึ่งมีความยากความลำบากแฝงอยู่ทุกหน้าที่ของงานว่าให้เดินไปจุดนั่นแหละยากหรือลำบากอย่าได้ปลีกแวะไปถ้าเห็นเป็นความชอบธรรมและความสำเร็จจะต้องมาถึงเงื้อมมือจากการก้าวเดินฝ่าฝืนอุปสรรคนี้ไปได้แล้วให้มีความเต็มอกเต็มใจฝ่าฝืนไปจนได้ไม่ต้องลดละธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านเรียกว่าวิริยะจะเป็นสมบัติของเราความท้อถอยนั้นไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นความท้อถอยความอ่อนแอนี้ไปทำประโยชน์ให้ทั้งทางโลกและทางธรรมได้เป็นที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เลยไหนเราเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วจะมีความสนิทติดใจกับทำฉุดลากให้จมลงเสมอคือความท้อถอยอ่อนแอมาบังคับจิตใจให้ก้าวเดินไปไม่ออกมีอย่างที่ไหนเรื่องของทุกข์ที่จะปรากฏขึ้นทางไหนขอให้ตามดูเรื่องของทุกข์จนเห็นทุกข์โดยชัดเจนเพราะสติปัญญาอันมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนทุกข์จะเป็นอย่างไรบ้างจะเป็นของจริงตามพระพุทธเจ้าสอนไว้หรือไม่ความกลัวทุกข์กลัวไปเพื่ออะไรจงตามรู้ความกลัวทุกข์ให้เห็นถึงหลักฐานความจริงของความกลัวนี้ว่ามีสาระแก่นสารหรือมูลความจริงอยู่ที่ไหนตามลงไปให้เจอแล้วความกลัวตายจงตามดูความกลัวตายลงไปให้เห็นชัดตามหลักความจริงของความตายว่าอะไรเป็นสิ่งที่ตายแน่นี่ชื่อว่าเป็นผู้ค้นคว้าหาเหตุแห่งมูลความจริงของสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แต่เรายังไม่ทราบฉะนั้นการค้นคว้านี้จึงเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะที่จะตามเสด็จพระพุทธเจ้าต้องตามเสด็จไปตั้งแต่การค้นหามูลความจริงสิ่งในสิ่งที่กล่าวมานี้ความกลัวตายนั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยการค้นดูสาเหตุหรือมูลฐานแห่ง
ธรรมที่กล่าวมานี้นั่นท่านเรียกว่ามรรคคือสติปัญญาถ้าหากใช้ความพยายามอยู่เสมอโดยไม่เอาความตายมาไว้บนศีรษะแล้วเราจะเห็นความจริงทั้งเรื่องของทุกข์ทั้งเรื่องความกลัวตายหรือทั้งเรื่องความกลัวทุกข์เราจะเห็นความจริงทั้งสภาพที่ไม่กลัวตายด้วยอำนาจของมรรคคือการค้นคว้านี่แหละสัตว์โลกทุกแห่งทุกหนไม่มีผู้ใดที่จะกลัวอย่างอื่นมากยิ่งกว่าความตายอันนี้เป็นสิ่งธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่มีอำนาจมากครอบงำสัตว์โลกไว้ทุกทั่วดินแดนไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมว่าจะเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อความตายเพราะเห็นว่าความตายนั้นเป็นความจริงอันหนึ่งเสมอกับสภาวะทั่วไปในแหล่งแห่งโลกธาตุนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งที่กลัวจึงหาทางออกไม่ได้เพราะกลัวด้วยความไม่ชอบธรรมการสอดแสวงหาความหลุดพ้นจะได้ความชอบธรรมมาจากไหนพอปฏิบัติก้าวไปถึงแค่ฌานของทุกข์ยังไม่ถึงตัวทุกข์เลยก็กลัวแล้วถอยหลังกลับแล้วยังไม่ถึงเรื่องของความตายเลยเพียงบริวารของความตายก็คือความทุกข์และก้าวไปเพียงฌานชลาของความทุกข์เท่านั้นเราก็ถอยหลังกลับแล้วไหนเราจะไปเห็นทุกข์อันเป็นของจริงดังที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกขังอนิจจังได้และสมุทัยอริยสัจจังถ้าหากว่าพยายามประคับประคองจิตใจให้เดินตามสายของความจริงที่พระองค์ท่านได้ทรงผ่านมาแล้วและประกาศไว้นี้เรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องความกลัวทุกข์ก็ดีเรื่องความตายก็ดีจะไม่เหนือวิสัยของผู้ตามค้นหาความจริงนี้ได้เลยจะต้องรู้เป็นความจริงขึ้นมาทั้งความกลัวทั้งเรื่องของทุกข์ทั้งความกลัวตายทั้งเรื่องของความตายแล้วจะเห็นเป็นเรื่องความจริงเสมอภาคกันหมดในไตรโลกธาตุเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นว่าอะไรหนักเบากว่าอันไหนถ้ามันเป็นความจริงแต่ละอย่างแล้วจิตจะไปกังวลกับอะไรล่ะเมื่อจิตได้อย่างถึงมูลความจริงคำว่าสมุทัยนี้เป็นได้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเอาอย่างให้ทราบทั้งหมดอย่าให้เหลือหลอกันได้มีซากแห่งสมุทัยอยู่ภายในใจตรงนั้นเลยเรื่องของทุกข์จะมีส่วนมีทางกายหรือจะมีทางด้านทางภายในจิตใจตามดูให้เห็นชัดด้วยอำนาจของสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาเมื่อได้พาดำเนินหรือพาทำงานหรือส่งเสริมอยู่เสมอจะเป็นสติปัญญาที่มีความแกล้วกล้าสามารถอาจรู้ได้ทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของทุกข์ของสมุทัยได้โดยตลอดทั่วถึงแม้นิโรธะคือความดับสนิทจะเริ่มรู้ตั้งแต่ความเริ่มดับแห่งสมุทัยเป็นลำดับหรือความดับทุกข์ที่มีสมุทัยเป็นสาเหตุเป็นลำดับไปจนถึงดับขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าดับไม่เหลือนิโรธะคือดับทุกข์เนื่องจากสมุทัยดับไปด้วยอำนาจของปัญญานิโรธะจะแสดงตัวออกมาตลอดสายเพราะอำนาจของมรรคเป็นผู้ทำงานผลิตผลออกมาเลยด้วย
ผลจึงเป็นเรื่องของความดับทุกข์เข้าไปเป็นชั้นๆเมื่อถึงขั้นสุดยอดแห่งมรรคที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วผลอันสุดยอดคือความดับสนิทโดยไม่เหลือจะเป็นสิ่งที่รู้แจ้งกันในที่นั้นการรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่นี้จะไม่รู้ที่ไหนนอกจากจะรู้ที่จุดของสัจธรรมทั้งสี่นี้สถิตอยู่เท่านั้นไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นจะหาความพ้นทุกข์นอกไปจากทุกข์จากสมุทัยที่กำลังเป็นข้าศึกกันกับเราอยู่เวลานี้ด้วยอำนาจของมรรคคือข้อปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นผู้เดินหน้าสัจธรรมทั้งสี่นี้จะไม่มีทางลี้ลับและซ่อนตัวอยู่ที่ไหนทุกข์ก็จะเห็นกันได้ชัดเจนสมุทัยก็จะรู้ได้และถอนได้จนหมดเชื้อด้วยอำนาจของมรรคที่มีกำลังเป็นลำดับๆจนเต็มกำลังของตนเรื่องนิโรธะก็จะเห็นความดับเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงดับสนิทไม่มีอะไรเหลือทำทั้งสี่นี้เมื่อได้ถูกปัญญาทำที่กล่าวนี้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบโดยตลอดทั่วถึงแล้วจะกลายเป็นความจริงเสมอกันหมดคือทุกข์ก็เป็นความจริงฝ่ายอันหนึ่งสมุทัยเป็นความจริงอันหนึ่งมรรคก็เป็นความจริงอันหนึ่งนิโรธก็เป็นความจริงอันหนึ่งด้วยใจจริงที่ไม่ได้เป็นความจริงตามความคาดหมายตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่เป็นความจริงประจักษ์กับปัญญาของผู้นั้นโดยที่ไม่มีข้อข้องใจสงสัยแม้แต่น้อยแม้จะไม่มีใครมาบอกกล่าวก็ตามแต่ความจริงอันนี้จะแสดงตัวขึ้นมาด้วยอำนาจของสติปัญญาอย่างเด่นชัดพร้อมทั้งรู้ว่าสติปัญญาที่เป็นเรื่องของมรรคก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งถ้าจะพูดเรื่องไปนิพพานใครจะเอาสัจจะทั้งสี่นี้ไปนิพพานได้พูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ใครจะเอาสัจจะทั้งสี่นี้เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ไม่มีทุกข์ต้องเป็นทุกข์จะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้สมุทัยก็เป็นสมุทัยจะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นิโรธก็เป็นนิโรธดับทุกข์แล้วหายตัวไปเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มรรคก็เป็นเครื่องแก้หมดแล้วให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เหมือนกับเครื่องมือที่เราทำงานเครื่องมือนั้นจะให้เป็นบ้านเป็นเรือนไม่ได้นะธรรมชาติที่รู้สัจจะทั้งสี่นี่คืออะไรนั่นแหละเพราะการปฏิบัติให้รู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่ก็เพื่อธรรมชาตินี้เมื่อสัจจะได้แยกตัวออกจากเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนจะอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจจะทั้งสี่นี้แต่ไม่ใช่สัจจะทั้งสี่นี้นี่ก็เวลานี้สัจจะทั้งสี่นี้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาแห่งหนตำบลใดมัชฌิมาปฏิปทาเราจะเดินไปไหนถ้าไม่เดินเข้ามาเพื่อรู้สัจจะทั้งสี่นี้ไม่มีทางเดินไม่มีทางแก้ทุกข์ไม่มีทางถอนทุกข์ออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ถ้าไม่พิจารณาเข้ามาที่นี่เนี่ยมรรคปฏิมรรคปฏิปทาดำเนินเข้ามาจุดนี้เรากลัวตายเวลาบำเพ็ญความเพียรมีความทุกข์ความลำบากมั่งเรากลัวตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนพิจารณาดูสิท่านนักปฏิบัติล้วนแล้วแต่เป็นผู้กล้าตายด้วยกันจงพยายามรู้เรื่องความกลัวตายให้เข้าถึงรากฐานของความกลัวคืออะไรถ้าไม่ใช่ตัวสมุทัยแล้วจะเป็นอะไรตามการตามรู้นั้นถ้าไม่ใช่มรรคแล้วจะเป็นอะไรถ้ารู้กันถึงฐานของสมุทัยด้วยอำนาจของมรรคอย่างเต็มที่แล้วจะเป็นอะไรถ้าไม่เป็นนิโรธคือความดับทุกข์สนิทภายในจิตใจเมื่อจะทั้งสี่นี้ได้ทำงานได้ปฏิบัติต่อกันโดยสมบูรณ์แล้วความบริสุทธิ์จะหามาจากไหนนั่นคือความหายยุ่ง
ยุ่งก็ยุ่งจากสัจจะทั้งสี่นี่แหละโดยที่ใจไม่เห็นว่าเป็นของจริงมันก็กลายเป็นเรื่องข้าศึกต่อกันเสมอพอต่างได้ทราบปัญญาได้ทราบว่าสิ่งทุกสิ่งเป็นของจริงแล้วในสัจจะทั้งสี่นี้ก็หมดปัญหากันไปหาพระนิพพานก็ไม่จำเป็นเพราะพระนิพพานไม่นอกไปจากสัจจะนี้ปฏิปทาที่พระองค์ท่านสอนก็ไม่สอนไปนอกจากสัจจะนี้สอนลงสู่จุดนี้ก็สัจจะทั้งสี่นี้อยู่ที่ไหนเวลานี้นะอยู่กับตัวของเราทุกท่านก็เมื่อการก้าวไปเพื่อความหมดจดหรือเพื่อพระนิพพานจะก้าวไปไหนถ้าไม่ก้าวเข้าไปหาสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้เห็นเป็นความจริงอย่างพร้อมมูลตามหลักพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ว่าสัจจะเป็นของจริงนอกจากนี้แล้วจะกลายเป็นเรื่องของปลอมทั้งนั้นไม่มีอะไรจริงสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงถ้าแยกออกจากสัจจะหรือเห็นสัจจะทั้งสี่นี้ว่าเป็นข้าศึกต่อตนแล้วจะเป็นผู้ปลอมเสมอไปจะหาของจริงไม่ได้ฉะนั้นโปรดพิจารณาถึงรากฐานทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีมูลความจริงเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงยืนยันเป็นหลักของศาสนาด้วยว่าสัจจะทั้งสี่คือทุกขังอนิจจังหรือเรียกว่าอริยสัจสี่นี่คือหลักรากฐานของศาสนาเป็นมานานแล้วมีมานานแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะของจริงเหล่านี้โปรดพิจารณาให้ดีถ้าอยากจะเห็นความบริสุทธิ์ว่าอยู่ที่ไหนแน่อยู่ที่ทุกข์หรืออยู่ที่สมุทัยหรืออยู่ที่มรรคหรืออยู่ที่นิโรธเอาพิจารณาลงให้เห็นไม่ต้องไปให้คนอื่นตัดสินตัวเองเพราะศาสนาธรรมสอนไว้ทุกๆบททุกๆบาทและเพื่อเราทุกๆคนทุกๆท่านมีสิทธิจะปฏิบัติโดยกันและคำว่าสันทิฏฐิโกจะต้องรู้เองเห็นเองนี้ก็มีอยู่ในบทธรรมนี้แล้วคือการปฏิบัติของพวกเราพิจารณาให้ถึงสัจจะทั้งสี่เป็นอะไรความบริสุทธิ์นั้นเป็นอะไรจะไม่มีปัญหาไปถามใครด้วยเพราะเหตุใดเพราะผู้หลงสัจจะทั้งสี่นี้ก็คือเราเสียเองไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งมาหลงให้เราไหนจะจำเป็นจะต้องไปให้ผู้อื่นมาตอบแทนเรามารู้แทนเรามีอย่างที่ไหนในหลักธรรมไม่มีเราเป็นคนหิวเสียเองเราต้องเป็นคนรับทานให้เห็นความอิ่มให้เห็นความอร่อยรสชาติแห่งอาหารด้วยลิ้นของเราเห็นความอิ่มน้ำสำราญด้วยธาตด้วยการรับทานของอีมัสุลานในธาตุด้วยการรับทานของเราเอาทุกเราก็ยอมรับจะปฏิบัติตามหลักสัจจะสัจจะคำว่าทุกก็ไม่เป็นข้าศึกต่อบุคคลแต่บุคคลหากเป็นข้าศึกต่อตัวเสียเองเหมือนอย่างไฟนี่เรื่องของไฟก็ไม่ทราบความหมายของตัวเองว่าร้อนหรือหนาวหรือน้อยร้อนหรือเย็นอะไรแต่มันสำคัญที่ผู้ไปสัมผัสกับไฟได้รับความทุกข์ความร้อนนะผู้ที่เขาไปสัมผัสกับทุกข์นี่สิคือใครที่กลัวทุกข์แต่ไปเกี่ยวพันกับทุกข์อยู่ตลอดเวลาร้องโวยวายว่าทุกข์ว่าทุกข์แต่หาทางออกมาได้ยิ่งสั่งสมพัวพันทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยจะว่ายังไงลองเป็นนักสังเกตนักปฏิบัติไม่ใช่นักพูดพลาดไม่ใช่คนจักจบทำอะไรต้องให้มีเหตุมีผลไปพร้อมมูลภายในตัวของเราอย่าทำแบบสุ่มเดาสงสัยอะไรให้ถามครูถามอาจารย์ถามหมู่เพื่อนอย่ากล้าเดาอย่ากล้าเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรเดาให้ถามเหตุถามผลให้สังเกตดูเหตุดูผลด้วยการกระทำของตนที่กำลังกระทำไปเสมอๆอย่าทำแบบขอไปทีเพราะศาสนาคือคำสอนพระเจ้าที่เป็นฝ่ายเหตุก็ดีฝ่ายผลก็ดีไม่มีบทใดว่าขอไปทีผู้ปฏิบัติจึงจะมาปฏิบัติเพื่อขอไปทีเช่นนี้ไม่ถูกกันไม่เข้ากับหลักศาสนาแม้จะเป็นผู้ประกาศตนว่าถือพระศาสนาก็สักแต่ว่าชื่อแต่ไม่ตรงตามหลักความจริงของศาสนาเพราะฉะนั้นไหนเราจะมาขอไปทีอยู่ไปวันหนึ่งพอให้ผ่านพ้นไปไม่เป็นประโยชน์อะไร
ต้องอยู่ด้วยข้อปฏิบัติต้องอยู่ด้วยการคิดการไตร่ตรองดูเหตุดูผลให้รู้ชัดภายนอกก็ให้มีเหตุมีผลภายในก็ให้มีเหตุมีผลความเพียรทุกประโยคให้สังเกตสอดรู้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องไปด้วยเหตุด้วยผลจะเห็นทางปวดเปื้องเห็นทางผิดทางถูกของตนเองและมีทางที่จะแก้ไขหากไม่เช่นนั้นจะไปไม่รอดเพราะศาสนาธรรมไม่ใช่เป็นธรรมที่โง่พอจะสอนโลกให้นอนหลับตาไม่ว่าจะเป็นธรรมประเภทใดเป็นธรรมที่เป็นแบบฉบับเป็นแนวทางเป็นเข็มทิศทางเดินเนื่องจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดพอแล้วไม่มีใครจะเสมอเหมือนธรรมะที่ประสิทธิ์ประสาทออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์และฉลาดของพระพุทธเจ้านั้นจะกลายเป็นธรรมะโง่และสอนคนให้โง่ผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นคนโง่ไปหมดมีอย่างที่ไหนไม่มีในหลักพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นจงพยายามฟิตตัวให้เป็นผู้มีความฉลาดรอบคอบกับหน้าที่การงานและข้อปฏิบัติของตนทั้งภายนอกภายในนี่จะสมนามว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตซึ่งประสิทธิ์ประสาทธรรมะไว้เพื่อสอนคนเพื่อคนให้ฉลาดเรื่องของจิตทานได้รู้รอบตัวอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดจะสงสัยภายในตัวเองแล้วจะไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อยุ่งเหยิงข้องใจนับแต่ขณะได้รู้รอบไปแล้วคือรู้รอบสัจจะนั่นเองรู้รอบสัจจะทั้งสี่รู้รอบตนซึ่งเป็นผู้เกี่ยวความรับผิดชอบอยู่ในสัจจะทั้งสี่นั่นแหละที่ว่าหมดข้าศึกก็หมดที่นั่นหมดความกลัวก็หมดที่นั่นรู้ความกลัวเราก็รู้หมดแล้วเรื่องอดีตจะคือความเป็นมาของจิตเคยเป็นมากี่ภพกี่ชาติรู้ในหลักปัจจุบันนี้เป็นสักขีพยานยืนยันได้ว่าผู้นี้แลเป็นผู้พาให้เกิดให้ตายอนาคตการข้างหน้าก็คือผู้นี้แลจะเป็นผู้ก้าวไปแต่บัดนี้ผู้นี้ได้รอบสิ่งเกี่ยวข้องหรือสิ่งที่จะผลักดันให้หมุนไปต่างๆแล้วด้วยปัญญาได้สลัดปัดทิ้งกันแล้วกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเคยเป็นมาและจะเป็นไปข้างหน้าไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อให้ผลักดันอีกแล้วนี่คือความบริสุทธิ์เป็นปัจจุบันธรรมล้วนๆนี่แหละปัจจุบันธรรมนี่แหละเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติที่ตัดมูลเหตุที่จะก่อภพก่อชาติก่อทุกประเภทขึ้นมาภายในใจได้คลี่คลายตัวเองออกหมดจากสิ่งที่เคยปิดบังนี่แหละเราจะให้ชื่อให้นามอะไรก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับธรรมชาตินั้นขอทุกท่านจงนำไปพินิจพิจารณาทำความเข้มแข็งอย่าให้อ่อนแอศึกษาปฏิบัติไปทุกวันทุกวันให้มีความเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันจิตใจให้จะได้รับความเย็นเย็นเป็นสุขมีสุขภายในจิตใจแม้ภายนอกจะเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาจึงขอยุติธรรม

นับตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมาไม่เคยได้ประชุมเทศอบรมพระในวัดนี้เลยแม้ที่อื่นๆที่ขอนิมนต์ให้ไปเทศในงานนั้นๆซึ่งเคยรับบ้างเท่าที่เห็นสมควรก็เลิกไปตามๆกันหมดมีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามวันที่9เดือนนี้นี้เท่านั้นที่เทศน์ในงานศพท่านอาจารย์มหาบุญมีเนื่องจากเขาเอาชื่อของเราลงในใบโฆษณาไม่เทศน์ก็จะทำให้เสียไปมากจึงต้องจำใจเทศน์ทั้งหลงทั้งลืมตกหายไปเรื่อยนี่ก็ได้ประกาศให้ทราบทั่วกันก่อนแสดงธรรมเวลาแสดงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆการเทศวันนี้ก็ต้องเป็นดังที่คิดไว้แล้วเพราะมันเป็นอยู่กับตัวรู้สึกอยู่กับตัวความจำคือสัญญาหลงลืมไปแทบจะไม่มีเหลือแล้วเวลานี้จึงไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวข้องกับอะไรในบรรดาภาระภายนอกเช่นพระเนนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้อยู่ในวัดนี้แล้วก็ตามตลอดประชาชนทั่วๆไปถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่อยากจะรับสนทนาอะไรด้วยเลยเพราะธาตุขันธ์รู้สึกว่าขัดข้องเป็นลำดับลำดาไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่เคยเป็นมานี่ก็เห็นว่าไม่ได้ประชุมนานก็เลยพยายามถูไถลงมาด้วยการฝืนธาตุขันธ์ความเป็นอยู่ของตนจึงขอให้ทุกท่านให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์และสม่ำเสมอเช่นเดียวกับคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละคือเหมาะสมที่จะแสดงผลให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตลอดเวลาตามขั้นภูมิของตนที่ปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรไม่ได้มีคำว่าเดียวว่าแหลมตามเรื่องของกิเลสสืบสันปั้นยอหลอกลวงสัตว์โลกขึ้นมาซึ่งทำให้สัตว์โลกยิ่งมืดหนาตาทึบหูแจ้งตาสว่างไปทางของกิเลสตัณหาเพื่อความมืดบอดเป็นลำดับลำดาไปเท่านั้นนี่เป็นกลมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจด้วยกระดิกออกมาจากใจก็หลอกลวงสัตว์โลกนั่นแหละไม่ได้หลอกลวงที่ไหนหลอกลวงดวงใจดวงที่ มันบีบบังคับหรือแทรกสิงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละให้ลุ่มหลงไปตามมันพร้อมกับความสงสัยสนเท่ในความจริงคือธรรมทั้งหลายไปในระยะเดียวกันเพราะฉะนั้นศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาของเราจึงเคยได้ยินเสมอว่าศาสนาเลียวแหลมไปเป็นขั้นเป็นตอนนี่ได้ยินอย่างหนาหูมานานแล้วความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะเรื่องของกิเลสมันสืบสันปั้นยอขึ้นมาหลอกลวงสัตว์โลกนั่นแหละแล้วก็ให้สนใจประพฤติปฏิบัติตนตามความหลอกลวงของมันด้วยความเต็มใจโดยไม่รู้สึกตนว่าสิ่งที่ดำเนินไปนี้ถูกความเสี่ยมสอนจากกิเลสมาโดยลำดับแล้วอย่างนี้ไม่มีเป็นความเชื่อเป็นความสนิทใจที่จะอยากคิดอยากพูดอยากทำอยากประพฤติตัวไปตามความเป็นภายในใจที่มันกลับดันออกมาทุกเวลานั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่กล่าวถึงเรื่อง
ธรรมความจริงมีมรรคมีผลเป็นต้นจึงขัดข้องต่อกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมอยู่เสมอมาและจะเสมอไปยิ่งนับวันจะแน่นหนาขึ้นไปเรื่อยๆเอาจนกระทั่งถึงสัตว์โลกมืดบอดเรียกว่ามืดมิดปิดทวารตาหูจมูกเล่นกายใจไม่อยากสนใจและไม่สนใจในอัตในธรรมทั้งหลายเป็นลำดับจนถึงกับเป็นความมืดบอดไม่สนใจในธรรมทั้งหลายเลยเพราะอำนาจฝ่ายต่ำนี้มันสูงขึ้นโดยลำดับมีแต่คำว่าฝ่ายต่ำเฉยๆแต่มันสูงขึ้นด้วยความจอมปลอมของมันให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ลุ่มหลงเป็นลำดับลำดานี่เราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ตายใจได้แล้วเป็นที่ฝากเป็นฝากตายได้แล้วในบรรดาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้แล้วนี้ไม่มีคำว่าผิดว่าพลาดอันเป็นเรื่องหลอกลวงเหมือนกิเลสทั้งหลายที่เคยทำคนให้เสียมามากต่อมากแล้วเช่นนั้นมีแต่ความจริงเต็มสัดเต็มส่วนดังที่เคยแสดงเสมอว่าสวขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือตรัสไว้ชอบแล้วนั่นคือชอบเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปที่เรียกว่ามัชฌิมามีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาที่จะทรงมรรคทรงผลต่อผู้ประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยมีเราทั้งหลายเลยมาบวช ด้วยได้มาประพฤติปฏิบัติตนด้วยก็ยิ่งเป็นบุญญาลาภของเราที่จะได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกหลอกลวงจากกิเลสอยู่เรื่อยไปดังโลกทั้งหลายที่เขาไม่สนใจในอัตในธรรมนี่เราเป็นผู้ปฏิบัติมาบวชเราก็ตั้งใจบวชบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลรักษาธรรมบำเพ็ญตนให้เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นภายในจิตใจของตนนี้ที่เรียกว่าเรามีวาสนามากเต็มหัวใจของเราแล้วอย่าได้ประมาทนอนใจเห็นว่าสิ่งใดที่เลิศเลอยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมที่ประทานไว้แล้วนี้ไม่มีแล้วในโลกทั้งสามนี้ที่จะให้เสมอธรรมของพระพุทธเจ้าการกล่าวทั้งนี้ต้องหมายถึงความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมด้วยภาคปฏิบัติของเราด้วยถ้าเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเฉยๆว่าธรรมเลิศธรรมประเสริฐเพียงเท่านั้นก็เป็นความผิวเผินอาจเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะคำว่าเลิศเลิศนี้มีอยู่ทั่วไปแล้วจึงไม่ทำเราให้สะดุดใจถ้าไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายด้วยการปฏิบัติของเราเริ่มตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นสัมปิตเป็นสมาธินี่เริ่มสัมผัสสัมพันธ์รสแห่งธรรมแล้วจะรู้สึกมีความตื่นเต้นภายในจิตใจในครั้งแรกที่ปรากฏขึ้นกับมโนทวารของตนด้วยการปฏิบัติด้วยดีเมื่อได้รับการอบรมการประพฤติปฏิบัติการรักษาเข้มงวดกวดขันอยู่โดยสม่ำเสมอในอิริยาบถต่างๆถือเป็นเนื้อเป็นหนังในการที่จะบำรุงรักษาจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นอยู่แล้วผลคือความสงบเย็นใจนั้นจะเข้าก้าวเข้าสู่ความละเอียดเข้าไปโดยลำดับลำดานี่แหละผลอันนี้แหละที่จะปรากฏขึ้นภายในใจถึงกับพูดออกมาได้เต็มปากหรือเพราะรู้อย่างเต็มใจว่าธรรมะนั้นเลิศเพียงขั้นนี้ก็เลิศแล้วเพราะโลกไม่มีโลกไม่เห็นโลกไม่รู้โลกไม่ได้เป็นเพราะโลกไม่ได้ปฏิบัติโลกทั่วๆไปไม่ได้ปฏิบัติกันจึงไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมเหล่านี้แม้จะพูดว่าศาสนาวิเศษวิโสหรือเลิศเลอขนาดใดก็ตามก็สักแต่ว่าคำพูดสักแต่ว่าการได้ยินได้ฟังเพียงเท่านั้นไม่สะดุดเข้าถึงใจเลยแต่ผู้ปฏิบัติทั้งได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์อันกับธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญของตนอยู่แล้ว
ย่อมมีความดูดดื่มในคำว่าเลิศว่าเลอเพราะความเลิศความเลอตามขั้นภูมิแห่งธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนนั้นปรากฏประจักษ์อยู่แล้วภายในตนเมื่อเราบำเพ็ญให้หนักมากเข้าเพียงไรความสงบของจิตนี้จะเปลี่ยนตัวให้ละเอียดลงไปโดยลำดับลำดาความสงบมีมากเท่าไรความเด่นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ของจิตในขั้นนี้ขั้นนี้ในวงแห่งสมาธิยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นมานี่ก็เป็นศาสนาออกมาจากศาสนาและเป็นความเลิศอันหนึ่งเป็นธรรมเลิศประเภทหนึ่งที่ผู้นั้นได้สัมผัสสัมพันธ์เองแล้วเชื่อว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทรงความสงบแก่ใจของผู้ปฏิบัติศาสนาเป็นธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามสิ่งยั่วยวนทั้งหลายเชื่ออย่างถึงใจตามขั้นแห่งธรรมของตนจากนั้นก็ท่านว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลเรารักษาอยู่แล้วตั้งแต่วันอุปสมบทมาสมาธิเราก็เร่งบำเพ็ญโดยลำดับจนปรากฏเป็นผลขึ้นมากับใจของเราประจักษ์แล้วปัญญาตามที่ท่านแนะเมื่อจิตมีความสงบเย็นในขั้นใดภูมิใดที่ควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาได้แล้วให้พึงเริ่มคลี่คลายขยายความรู้สึกของตนออกในแง่ต่างๆเป็นความคิดความอ่านใจตรองโดยถือธาตุขันธ์นี้เป็นชัยสมรภูมิหรือเป็นสถานที่ทำงานพินิจพิจารณาตามสกุลร่างกายตั้งที่ท่านมอบงานให้ในเบื้องต้นที่บวชใหม่ๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นคลี่คลายดูสภาพเหล่านี้โดยลำดับลำดาย้อนหน้าย้อนหลังถือเป็นงานประจำจิตของตนไม่ปล่อยวางด้วยการพินิจพิจารณาเว้นเสียแต่เวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางกระแสจิตที่คิดในทางด้านปัญญาแล้วก็เข้าสู่สมาธิพักสงบอารมณ์ของใจเรียกว่างานของใจทางด้านปัญญาพักสงบด้วยสมาธินะพอได้กำลังแล้วถอยออกมาก็พินิจพิจารณาทางด้านปัญญาโดยถือสิ่งเหล่านี้แหละงานอันนี้แหละยังไม่สำเร็จจะทำงานนี้ให้สำเร็จเจสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่เรียนยากปฏิบัติยากสำเร็จได้ยากเอาเราประพฤติปฏิบัติจะให้รู้เจสารู้ทุกคนผมขนเล็บฟันหนังรู้ทุกคนแต่รู้แบบโลกแบบสงสารรู้แบบกิเลสรู้แบบยึดแบบถือแบบอุปาทานแต่ความรู้อันนี้การเรียนอันนี้เรียนเพื่อคลี่คลายขยายออกเพื่อถอดถอนอุปทานจากความรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับของงานเราที่ทำไม่หยุดไม่หย่อนจนปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาว่าผมเป็นอย่างนี้ทั้งที่เกิดทั้งที่อยู่ของมันมันเป็นอย่างนี้ขนเป็นอย่างนี้ด้วยปัญญานั่นเวลาชัดเข้าไปแล้วจะเป็นทำที่ถึงใจถึงใจผมก็ถึงใจขนถึงใจเล็บก็ถึงใจฟันก็ถึงใจหนังหุ้มห่อรอบสกลกายของเหล่านี้ก็ถึงใจเมื่อถึงใจแล้วก็เรียกว่าถึงธรรมเมื่อถึงธรรมแล้วย่อมคลี่คลายตัวออกมาได้และต้องปล่อยวางไปโดยลำดับลำดาพิจารณาอย่างไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งโลกธาตุที่เต็มอยู่ภายในของเหล่านี้โลกธาตุคืออะไรธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่สมมุติกันว่าโลกนี่ให้แตกกระจัดกระจายออกด้วยปัญญาของเราไม่มีทางสงสัยแล้วนี่เรียกว่าเรียนจบงานในขั้นนี้ในขั้นงาน5ประการกระจายเข้าไปสู่ภายในซึ่งเป็นวัตถุเช่นเดียวกันคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลื่อยเข้าไปจนกระทั่งหมดทุกส่วนแห่งอวัยวะซึมทราบด้วยอำนาจของปัญญาตลอดทั่วถึงเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งทั้งภายนอกของเขาทั้งภายในของเรา
ประจักษ์โดยความเป็นอันเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องความอสุภะอสุพังก็กองนี้เป็นกองอสุภะอสุพังแล้วตั้งแต่วันเกิดมาละออย่อๆเพียงว่าวันเกิดมาอยู่ในท้องเราไม่ได้พูดเอาอย่างวันเกิดมานี้คือกองความแห่งความกังวลแล้วอสุภะอสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวเพราะอวัยวะของแม่เป็นอย่างไรก็เป็นของปฏิกูลตัวของเราเองที่อยู่ข้างในก็เป็นของปฏิกูลท่านเรียกว่าอสุภะเวลาตกคลอดออกมาก็เป็นธรรมชาติอันนี้บำรุงบำเรอด้วยอาหารการบริโภคประเภทต่างๆมีนมเนยเป็นต้นจนเจริญขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนก็ทรงกองอสุภะอสุพังนี้ไว้ด้วยอำนาจแห่งความสืบต่อของชีวิตที่ได้มาจากอาหารการบริโภคต่างๆนี่เป็นผลของวัฏจักรที่พาให้เกิดมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายพินิจพิจารณาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแยกออกให้เห็นประจักษ์เมื่อประจักษ์แล้วจิตจะถอนตัวออกมาจากสิ่งเหล่านี้เพราะคำว่าอุปทานนี้ยึดหมดในบรรดาสกุลกายเนื้อหนังมังสังอะไรเหมือนกับเม็ดหินเม็ดทรายแทรกอยู่ภายในร่างกายล้วนแล้วแต่ตัวอุปทานเพราะยึดทั้งหมดในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเสียทั้งนั้นเมื่อพิจารณาออกตามความเป็นจริงด้วยปัญญาแล้วจิตย่อมถอนตัวออกมาถอนตัวออกมานี่เรียกว่าทำงานด้วยปัญญาเห็นชัดเจนอย่างนี้ทำไม่หยุดจนกระทั่งงานนี้สำเร็จไม่สำเร็จแล้วเป็นไม่หยุดเพียงหยุดพักชั่วขณะก็เข้าสู่ความสงบได้แก่สมาธินี่เรียกว่าพักงานคือการทำงานด้วยทางปัญญาพอได้กำลังแล้วถอยออกไปก็ทำงานอย่างนี้จนกระทั่งงานนี้สำเร็จเนี่ยมีสำเร็จได้ในอาการที่กล่าวมาเหล่านี้ในเบญจขันธ์ในสกลกายของเหล่านี้ถือเอารูปกายนี้เป็นสำคัญเป็นงานในเบื้องต้นพินิจพิจารณาตั้งแต่ภายนอกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปจนกระทั่งตลอดทั่วถึงไม่มีอันใดที่จะสงสัยอีกแล้วพอรู้แจ้งด้วยปัญญานี่ถอนตัวออกมาแล้วที่นี่พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ประเภทหนึ่งๆอันเป็นนามธรรมซึ่งเป็นความละเอียดกว่ากันก็จะพิจารณาได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเราพิจารณาทางร่างกายและรวดเร็วกว่านี้อีกเพราะงานนั้นเป็นงานละเอียดก็พิจารณาไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนร่างกายนี้พิจารณาทางอสุภะอสุพังแล้วเกี่ยวโยงไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันจนกระทั่งรู้รอบขอบคิดแล้วจิตก็ถอยตัวออกมาและพิจารณาในเรื่องขันธ์ทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี่แหละส่วนร่างกายที่เราเคยพิจารณาจนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นการทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วย่อมปล่อยวางกันไปงานนี้ปล่อยเพราะจิตรู้แล้วจิตเข้าใจแล้วจิตปล่อยแล้วงานนี้จะเรียกว่างานนี้สำเร็จก็ไม่ผิดหากรู้ประจักษ์หัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจแต่ผู้ปฏิบัติด้วยรู้ด้วยเห็นด้วยแล้วเข้าใจทั้งความดูดดื่มแห่งการพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยทางอสุภะทั้งความดูดดื่มที่จะให้รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่านี้ชัดเจนเข้าไปก้าวเข้าสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นที่ยอมรับแล้วภายในจิตใจของเราหาที่สงสัยไม่ได้แล้วจิตย่อมถอนแม้จะบังคับให้พิจารณาอีกก็ไม่ยอมพิจารณานี่เรียกว่าอิ่มแล้วทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้อิ่มภายในตัวพอภายในจิตนั่นเองแล้วทีนี้ดูดดื่มเรื่องอะไรเวทนาก็เกิดขึ้นจากกายด้วยเกิดขึ้นจากใจด้วยสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดขึ้นจากใจย่อมเป็นสิ่งที่จะแปรสภาพเป็นสิ่งที่ปลุกประสาทคือหัวใจเราผู้ตั้งสติสตังอยู่ด้วยดีนั่นแหละให้ทราบให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาพินิจพิจารณาถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้ออกมาจากใจออกมาจากใจวิ่งทวนกระแสกันยิ่งย้อนหน้าย้อนหลังทั้งอาการเหล่านี้ทั้งเข้าไปสู่จิตใจจนกระทั่งรู้ชัดอีกเช่นเดียวกันนั่นเมื่อรู้ชัดสิ่งเหล่านี้แล้ว
ก็ย่อมจะไหลเข้าสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นเพราะอาการเหล่านี้มาจากใจตีตะล่ำเข้าไปไม่ไปไหนต้องเข้าสู่ใจเพราะมันออกจากใจไม่ออกจากที่อื่นจนกระทั่งพิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนแล้วก็ปล่อยเช่นเดียวกันไม่ได้ผิดกันเลยกับส่วนร่างกายนี่ทางภาคปฏิบัติเป็นความจริงอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติสำหรับผู้รู้จะต้องรู้อย่างนี้ไม่รู้อย่างอื่นเมื่อรวมตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปก็เหมือนเราตีตะล่ำบริษัทบริวารของอวิชชาคือกษัตริย์วัตจิตวัตจักรซึ่งอยู่ในหัวใจนั้นเข้าไปหากษัตริย์อันใหญ่คือจิตกับอวิชชาเพียงเหล่านี้เมื่อรู้แล้วย่อมปล่อยวางปล่อยวางไม่ว่าเราไม่ต้องพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเมื่อปล่อยสิ่งเหล่านี้ย่อมปล่อยสิ่งเหล่านั้นด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรจิตก็ซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปด้วยความรู้จักในตนเองนั่นแหละไม่มีใครบังคับได้การพิจารณาในธรรมขั้นเหล่านี้ต้องเป็นความดูดดื่มเป็นความพออกพอใจซึมซาบของสติปัญญาหากเป็นไปเองเป็นไปเองตลอดเข้าถึงดวงใจนั่นนี่การพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้ก็สักแต่ว่าเกิดบัดดับเกิดบัดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เพียงเท่านั้นจะถือเอาอะไรก็ถือไม่ได้ทำไมจะไม่เข้าใจเมื่อถือเอาไม่ได้แล้วจะถือทำไมนั่นเมื่อเข้าใจแล้วก็จะไปติดมันอะไรสิ่งที่มันดูดดื่มคืออะไรมันก็ดูดไปเองเชื้อไฟเรียกว่าเชื้อไฟมีอยู่ตรงไหนไฟคือตัปปธรรมได้แก่สติปัญญาจะซึมซาบตามเชื้อเข้าไปตามเชื้อเข้าไปเข้าสู่ใจนั่นแหละเชื้อไฟเข้าสู่ใจคืออะไรอวิชชาปัจจยาสร้างขารานั่นแหละเชื้อไฟที่ละเอียดสุดจอมกษัตริย์วัตจิตวัตจักรที่แสดงออกมาเป็นบริษัทบริวารกว้างขวางไม่มีประมาณตลอดถึงครอบโลกดินแดนก็ออกมาจากธรรมชาติอันเดียวนั้นพอตีตะล่ำเข้าไปตีตะล่ำเข้าไปก็ไปถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาอันนี้เป็นความละเอียดอ่อนมากสำหรับผู้ปฏิบัติจะพึงเข้าใจเองในตนดังที่ว่าซึมซาบนั่นแหละนั่นแหละสติปัญญาซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปพอได้ที่แล้วก็ทำลายกันเมื่อทำลายกันแล้วอวิชชาวัตตลุอวิชชายตเววาเสสวิราคานิโรธาสร้างฆารานิโรธโทเป็นต้นก็ดับพร้อมกันไปเลยไม่มีสิ่งใดเหลือนี่คือการคืองานของเราสำเร็จแล้วสำเร็จอย่างนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เกสาโลมานขาทันตาตะโจเรียกว่ารูปจากนั้นก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเกี่ยวโยงกันอยู่มันหักประสานกันมาตั้งแต่การพิจารณาร่างกายนั่นแหละเราอยากเข้าใจว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ได้ถูกการพิจารณาเลยพิจารณาด้วยกันกับส่วนร่างกายนี่แหละแต่ถือเอาร่างกายนี้หนักเป็นฐานสำคัญของการพิจารณามากกว่าอาการเหล่านั้นจนกว่าว่าธรรมชาติอันนี้ได้พอตัวแล้วทีนี้จึงทุ่มสติปัญญาลงไปสู่นามธรรมซึ่งเป็นส่วนละเอียดไล่ตะล่อมเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตนั่นการไล่ตะล่อมเข้าไปก็ด้วยอำนาจแห่งปัญญาที่พอเหมาะพอดีกันนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมามัชฌิวามัชฌิมาพอเหมาะพอดีกับการปราบปรามกิเลสส่วนยาคือร่างกายของเรานี้สติปัญญาก็อย่าผาดโผนโจรทยานมากเนี่ยพอเข้าไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหากเป็นไปเองในผู้ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้ผู้ขึ้นเวทีนั่นแหละจะเป็นผู้จัดเจนในเรื่องการตกการต่อยนี่ก็เหมือนกันขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสแล้วก็รู้เรื่องเองควรจะเป็นสติปัญญาขั้นใดภูมิใดหากพอเหมาะพอสมกันจะทำรุนแรงไม่ได้มันหากเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวนั่นแหละให้พอเหมาะพอดีจนกระทั่งถึงทะลุไปหมดนี่เรียกว่างานสำเร็จแล้วงานที่พระพุทธเจ้าประทานให้นั้นได้สำเร็จแล้วงานสำเร็จแล้วเป็นอย่างไรที่นี่จิตของเราเมื่อได้ชำระสาสางหรือได้สังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกตั้งแต่ส่วนหยาบเข้าไปจนกระทั่งถึงส่วนละเอียดสุดได้แก่อวิชชาปัญญาสร้างขลาได้ล้มละนาวไปหมดแล้วเป็นยังไงจิตดวงนี้ทายได้ไหมใครจะทายได้ไหมทายได้พูดได้ไม่สงสัยแต่ผู้ที่เป็นเท่านั้นผู้ไม่เป็น
ก็แดนทั่วแดนโลกธาตุมาดมาด้นมาเดาก็เก่าหมัดไปอย่างนั้นเพราะกิเลสพาคาดพาเดาเก่าหมัดผู้ที่เป็นพระเองอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านสงสัยอะไรเพราะฉะนั้นคำที่ว่าวิมุตติหรือหลุดพ้นในหัวใจของเราดวงเดียวเท่านั้นกระเทือนไปหมดบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดพระอรหันต์ทุกๆองค์ไม่มีอะไรสงสัยกระเทือนครอบไปหมดเลยเพราะธรรมชาตินี้เป็นสักขีพยานได้ถ้าว่า 10,000% ก็ 10,000% ไม่สงสัยในตัวเองแล้วสงสัยพระพุทธเจ้าหาอะไรสงสัยพระสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายได้ยังไงใครเป็นคนสอนไว้ธรรมเหล่านี้เราก็ดำเนินตามหลักแห่งสวคารธรรมมาเป็นลำดับลำนาจนกระทั่งเปิดโลกธาตุออกภายในจิตใจของเราแล้วเปิดเพราะเหตุผลกลไกอะไรเปิดเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเปิดเพราะสวคารธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วแล้วสอนมาแล้วเพราะทรงรู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราทั้งหลายได้ก้าวไปตามนั้นสัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทต่างๆไปโดยลำดับทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายธรรมสัมผัสสัมพันธ์ตีต้อนกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นหมดข้าศึกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแล้วภายในจิตใจตรงนั้นเป็นอย่างไรจะถามหาใครจะถามกับใครนั่นท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโก

การปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะตลาดแห่งมรรคผลเหมือนตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าหลงกลมายาของกิเลสซึ่งเวลานี้กำลังมากมายก่ายกองมีแต่การสั่งสมธรรมชาติในทางนั้นไม่ว่าท่านว่าเราไม่ตำหนิใครพูดตามความจริงเป็นอย่างนั้นสิ่งใดที่ผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาเป็นเครื่องเสริมให้กิเลสมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นทั้งนั้นเพราะไม่มีเวลาที่ไม่มีเวลาที่จะทราบจะเห็นแง่งอนของมันเลยมีจะผิดขึ้นมาจากมันทั้งนั้นแล้วผิดขึ้นมาแล้วก็หลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ในโลกอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุเครื่องอาศัยปัจจัยเครื่องอยู่เครื่องกินทั้งหลายของโลกนี้ไม่อดไม่อยากไม่อาจไม่อั้นแต่ทำไมโลกจึงไม่มีความอิ่มพอหิวโหยดิ้นรนกระวนกระวายกันทั่วโลกดินแดนเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะตัณหาตัวนี้เองไม่ใช่เป็นเพราะทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีในโลกมีอยู่โดยสมบูรณ์แต่ตัวนี้มันไม่ยอมรับคำว่ามีมันยอมรับตั้งแต่ความอยากความหิวโหยความทะเยอทะยานจะเอาให้ล้นโลกล้นโลกมันจึงตายทิ้งเปล่าๆไม่มีรายใดที่จะสมหวังเพราะอำนาจแห่งกิเลสพัดถูกพาลากไปนี่เลยขอให้พากันทุกขอให้ทุกองค์พากันตั้งอกตั้งใจพิณิพิณาธรรมข้อนี้ให้มากกิเลสไม่เคยทำใครให้ได้มีความสมหวังมีแต่พาให้ดิ้นให้ดีดจนกระทั่งไม่รู้จักเป็นจักตายนั่นแหละไม่รู้จักคำว่าศีลว่าธรรมเป็นยังไงพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่หัวเราะเยาะเย้ยกันเพราะกิเลสมันมีอำนาจมากมีกำลังมากมันเป็นเสียงเดียวกันหัวใจใดมันก็มีอย่างเดียวกันกิริยาใดที่แสดงออกมามันก็เข้ากันได้เข้ากันได้ขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสแล้วเข้ากันได้เข้ากันได้แต่กระบะกับธรรมนี่ปัดปุ๊บปัดปุ๊บเห็นว่าเป็นข้าศึกนี่ประหนึ่งว่าข้าวนอกนาตานอกสุ่มไปซะแล้วเรื่องอัดเรื่องธรรมซึ่งเป็นธรรมอันเลิศเลอของจอมปราชญ์ทั้งหลายเพราะกิเลสมันพอกพูนหัวใจมีมากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้ลุ่มให้หลงให้มืดมิดปิดตาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดขึ้นชื่อว่าเจตที่กิเลสได้ครอบครองแล้วเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เหล่านี้รู้จักเดียงสาภาวะมากว่าตนฉลาดมากไม่ได้พูดถึงว่ากิเลสหลอกให้โง่มากไม่ได้คิดตอนนี้สิถ้าได้คิดตอนนี้บ้างแล้วเราก็จะพอมีทางฟัดเหี่ยงกันบ้างมีการเหยียบเบรกห้ามล้อยับยั้งตนเองได้อย่างที่เวลานี้โลกเป็นยังไงเฉพาะอย่างยิ่งอย่างชาวพุทธหรือเมืองไทยเหล่านี้เย็นหรือร้อนเวลานี้เป็นยังไงมันมีคนโง่เมื่อไหร่มีแต่คนฉลาดฉลาดทางนั้นแล้วคนฉลาดมากัดกันหาอะไรมาทะเลาะเบาะแว้งกันทำไมเพราะต่างคนต่างฉลาดมีเหตุมีผลเป็นเรื่องประกันแล้วยอมรับกันทางเหตุทางผลซึ่งเรียกว่าอัตธรรมแล้วจะมีเรื่องมีราวอะไรไม่ว่าเขาว่าเราไม่ว่าครอบครัวเจ้าเรือนไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยตลอดถึงวงราชการงานของแผ่นดินจะมีเรื่องมีราวกันอะไรถ้าเอาอัตเอาธรรมเข้าไปพิจารณาแยกแยะยอมรับกันตามความจริงนั้นแล้วมันจะมีเรื่องมีราวอะไรนี่ก็คือยอมรับตามกิเลสผู้นี้ก็จะเอาอย่างนี้ผู้นั้นก็จะเอาอย่างนั้นผิดถูกไม่คำนึงขอให้เป็นให้ได้อย่างใจเราให้ได้อย่างใจเราเรานี่เท่ากับครอบโลกธาตุไม่มีใครที่มีอำนาจวาสนาปุญญาพิสุทธิ์ผ่านมากยิ่งกว่าเราคนเดียวนี้คนเดียวนี้นี่แหละมันทำโลกให้พินาศชิบหายเพราะอำนาจของกิเลสอันนี้แหละนี่แหละอำนาจมันเกิดขึ้นอย่างนี้กิเลสอำนาจของกิเลสมันเป็นไฟแล้วสิมันไม่เหมือนอำนาจของธรรมอำนาจของธรรมเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ต้องทำโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสงบทั่วหน้ากันแต่ลงอำนาจของกิเลสได้ขึ้นช่องไหนตัวใดลายใดของบุคคลใดก็ตามหน้าที่การงานใดก็ตามวงราชการใดก็ตามต้องแหลกเป็นฟืนเป็นไฟตามกันหมดสุดท้ายมันก็เป็นฟืนเป็นไฟได้เผาไหม้กันได้หมดไม่ว่าเขาว่าเรามันเป็นไปได้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นคณะของเรานี่เป็นคณะของเขาไม่ได้ว่าขอให้ได้อย่างใจให้ได้อย่างใจสุดท้ายเช่นเดียวคนไทยเราอย่างนี้อย่างนี้มันว่าคนไทยเราเมื่อไหร่มันจะเอาตัวของเราเนี่ยเหยียบหัวคนไทยเราก็ได้อำนาจของกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันไว้หน้าใครเลยเลยนี่เราเห็นโทษไหมที่พูดเวลานี้เอาความหลอกลวงมาพูดหรือเอาความจริงมาพูดพิจารณาวาดภาพไปตามความพูดนี้ลองดูสิมันผิดหรือมันถูกนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเอากลางเข้าไปสิมันต้องเห็นความปลอมเห็นความจริงเห็นเปลือกเห็นกระพี้เห็นแก่นเห็นรากแก้วเห็นรากฝอยเห็นกิ่งก้านสาขาไปทุกแง่ทุกมุมถ้าเราดูนอกจากไม่ดูเท่านั้นหัวชนเขาหัวชนเขาหัวแตกก็แตกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเท่านั้นเองนั้นถึงจะไม่ได้เรื่องได้ราวนี่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาให้จริงให้จังนะผมสงสารหมู่เพื่อนที่มาแนะนำสั่งสอนนี่ก็ฝึกก็ฝืนมาอย่างนั้นแหละ
เนี่ยให้ตั้งใจปฏิบัติเราอย่าหลง

โลกสงสารเวลานี้ศาสนาเอาดูเอาอีกในข้อนี้ก็ดีนั้นจะมีแต่เรื่องศาสนาพิธีนะเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วเวลานี้มันจะมีหรือมันมีแล้วก็ไม่รู้แหละเอาพิจารณาเองความจริงศาสนาแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินและพาทรงมาแล้วมันคืออะไรมันเป็นยังไงทุกวันนี้กับแก่นของศาสนาหลักของศาสนาที่แท้จริงคืออะไรพระพุทธเจ้าพิจารณาอะไรพิจารณาสิหลักใหญ่ก็คือพัฒนาจิตใจเป็นของสำคัญทรงเจริญทำทั้งหลายเข้าสู่พระทัยของพระพุทธเจ้าจนได้ตรัสรู้ขึ้นมานั่นน่ะรากเหง้าของศาสนารู้ก็รู้ที่ตรงรากเหง้านั่นไม่รู้ที่ไหนพิจารณาธรรมทั้งหลายชัดเจนขึ้นในที่นั่นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งพัฒนาจิตนั่นแล้วก็ได้พูดกันถึงเรื่องภาวนาอบรมภาวนาแปลว่าการอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบร่มเย็นด้วยอัดด้วยธรรมนั่นท่านสอนไว้อย่างนี้แล้วจากนั้นมาก็ประทานพระโอวาทแก่พระสาวกก็เอาแบบเดียวฉบับเดียวกันนี่แหละประทานพระโอวาทแก่พระสาวกทั้งหลายให้สอนให้เกิดการอบรมตั้งอริยสัจตึกลงไปทันทีเลยไม่ได้ไปไหนอริยสัจเห็นไหมในธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรที่เป็นปฐมโอวาทของพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5นี้เป็นปฐมโอวาทแหละท่านแสดงว่ายังไงพิจารณาสิท่านบอกไหมว่าให้หาดุ่มเหยิงวุ่นวายกับด้านวัตถุโดยไม่ต้องสนใจกับอัตกับธรรมกับการอบรมจิตใจนี้แหละนี่เลยแหละงั้นมีไหมไม่มีทุกครั้งอริยสัจจังทุกมันเกิดที่ตรงไหนทุกมันอะไรเป็นสาเหตุก็คือสมุทัยได้แก่กิเลสกิเลสคืออะไรส่วนใหญ่ท่านก็แสดงไว้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยนี่คือต้นเหตุและต้นเหตุที่ว่าต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ตัวต้นเหตุที่ว่ากามตัณหาภวตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี้มันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะพ้นใจได้ยังไงมันก็อยู่ที่ใจนะทุกข์ให้พึงกำหนดรู้คำว่าพึงกำหนดรู้ให้รู้สึกตัวว่าเวลานี้ทุกข์เกิดขึ้นแล้วนั่นความหมายว่าอย่างนั้นกระตุกตัวเองให้พึงรู้แล้วเกิดขึ้นจากเรื่องอะไรเนี่ยขึ้นย้อนไปหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาหรือว่านันทิราคะตากตาตตะตตราภินันมีนั่นฟังสิด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเพลินรื่นเริงคืออะไรพวกกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วมันอยู่ที่ไหนอันนี้มันก็อยู่ที่ใจนั่นหมายว่าสมุทัยพึงละด้วยอะไรสมุทัยถ้าไม่ละด้วยมรรคจะเอาอะไรมาละนั่นเห็นไหมอริยสัจ4ทำงานเกี่ยวโยงกันในขณะเดียวกันกระเทือนไปหมดเลยส่วนที่ท่านจดจารึกเอาไว้ทุกข์พึงกำหนดรู้สมุทัยพึงละนิโรธพึงทำให้แจ้งมากพึงเจริญให้มากอันนั้นท่านเรียงลำดับเพื่อให้อ่านไปเฉยๆตามหลักความจริงในหลักธรรมชาติของการปฏิบัติแล้วกระเทือนกันในเวลานั้นพร้อมกันไปหมดเลยการละสมุทัยไม่ละด้วยมรรคจะละด้วยอะไรมรรคคืออะไรสมาธิสมาสังกัปโปเป็นต้นนั่นเอาสติปัญญาจับเข้าไปที่มันเกิดขึ้นจากเหตุผลกลไกหลายเรื่องสมุทัยไปพยายามแก้ไขดัดแปลงด้วยว่าจะสังหารมันด้วยดีทีใดนั่นท่านสอนอย่างนั้นนี่คือการอบรมจิตใจนี่คือหลักศาสนานี่คือแก่นของศาสนาแท้ลงในอริยสัจสติปัฏฐาน4อริยสัจ4นี้ไม่เป็นที่อื่นนี่แหละองค์ศาสดาตรัสรู้ธรรมตรัสรู้อริยสัจ4นี่เองสติปัฏฐาน4นี่เองแต่ตรัสรู้ที่ไหนเลิศขึ้นมาจากอริยสัจ4สติปัฏฐาน4นี่แหละนี่รากแก้วของศาสนาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับอิฐปูนหินทรายหรือความยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้การบ้านการเมืองมีแต่สิ่งเหล่านี้มาพอกพูนไปหมดเวลานี้ศาสนาไม่ปรากฏแทบจะไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ไม่เห็นผิดเพราะมันมากต่อมากแล้วมันสิ่งที่ดีก็เลยไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่อย่างว่านี่มันทับถมและทำลายไปทั้งหมดนี่ศาสนาเลยมีแต่พิธีนะเวลานี้ถ้าได้ปลูกบ้านได้ปลูกกุฏิศาลาลงทำก่อสร้างวุ่นวายกับญาติกับโยมเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเป็นศาสนาวัดวาวาสวยงามนั่นคือศาสนาเจริญเจริญเจริญด้วยอิฐด้วยกุลด้วยหินด้วยทรายแต่มันที่ไหนมันก็เจริญไหนดูที่บ้านเมืองไหนมันมีกี่ชั้นบ้านเขาเมืองเขาสำเร็จมาจากอะไรก็สำเร็จมาจากนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นศาสนามันก็เป็นมาพอแล้วเป็นมาก่อนเรานี่ด้วยซ้ำเป็นอะไรไปนั้นไม่เรียกว่าศาสนาศาสนาคือคำสั่งสอนสอนลงที่ไหนแน่ก็สอนลงในที่จุดนี้จุดที่จะศาสนาจะเลิศขึ้นมาให้ปรากฏเด่นในโลกก็คือ
ทุกขังอริยสัจจังขึ้นนี่เลยอริยสัจ4นี่ท่านสอนลงแต่นี้ให้พากันพิจารณาให้ดีนะผมพูดนี้ผมพูดตามหลักความจริงไม่ได้หาแบบปลอมมาจากที่ไหนหลักความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาอย่างนี้และสั่งสอนสาวกกับปฐมสาวกก็คือใครเป็นจวักคีทั้ง5นะเป็นปฐมสาวกปฐมเทศนาคืออะไรก็ธรรมจักรกับปวัตตสูตรไม่แสดงอริยสัจ4แสดงอะไรพิจารณาสินี่แหละรากฐานของศาสนาแท้ขึ้นที่ตรงนี้แล้วนำอันนี้เข้ามาดูตัวของเราเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมากมีไหมในตัวของเราเวลานี้ทุกขังมีหรือไม่มีทั้งทางกายและทางจิตใจสมุทัยอ่ะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีหรือไม่มีอยู่ในหัวใจเนี่ยสติปัญญาผลิตขึ้นมาพินิจพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้มีสิมันมีอยู่ที่ใจด้วยธรรมเหล่านี้มีอยู่ที่ใจด้วยกันพินิจพิจารณาสาเหตุมันคืออะไรกามตัณหาภวตัณหาพิจารณานั่นแหละเรื่องพิจารณาดังที่อธิบายแล้วเกสารมานะขาตตาตัดโจเป็นต้นนี่วิธีการพิจารณานี่วิธีการดับตัณหาดับราคะตัณหาดับตรงนี้พิจารณาอย่างนี้นี่เรียกว่ามรรคเนี่ยสติปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้นั่นเรียกว่าพิจารณามรรคแล้วที่นี่ความสงบของใจสงบไปมากน้อยทุกข์ก็อันนี้นิโรธก็แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยดับทุกข์ไปเรื่อยดับทุกข์ไปเรื่อยจนกระทั่งมรรคทั้ง4นี้สมบูรณ์เต็มที่แล้วทุกข์ได้กำหนดดูแล้วประจักษ์ใจสมุทัยถอนแล้วด้วยสติปัญญาเต็มภูมินิโรธดับทุกทั้งหลายแล้วเพราะอำนาจแห่งมรรคมีกำลังเต็มที่นั่นสมบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นนี่อริยสัจแล้วจิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรถ้าไม่ใช่ธรรมทั้ง4นี้เป็นหินรับให้คมกล้าแล้วจะผ่านพ้นไปไม่ได้นั่นลงที่ตรงนี้นี่ละศาสนาลงทุกที่ตรงนี้พระเราอย่ายุ่งกับสิ่งใดๆถ้าอยากทรงมรรคทรงผลสมกับที่พระพุทธเจ้าประทานพระวาทไว้ด้วยความเมตตางานก็เป็นงานสำคัญงานนี้ไม่ผิดพลาดงานชิ้นเอกทำเสร็จแล้วเอกงานที่ว่าเนี่ยสถานที่บำเพ็ญก็ทรงแสดงไว้แล้วลูกโมโลเซนาสนังนิซาจะปปัชชาตาเตลุตัตทโวยาวชีวังอุซาห้อกรณีโยบรรพชาสงบแล้วท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลูกโมลล้มไม้นั่นฟังที่ลูกโมลก็ล้มไม้นั่นเองโคนต้นไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งรองฟังไปที่ไหนที่สะดวกสบายในการทำงานอันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความมีเกียรติอย่างยิ่งโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เกียรติมาเสกสรรปั้นยอมีเกียรติอยู่ในตัวของเราพอในตัวของเราเองไม่ต้องมาหาอะไรมาเพิ่มมาเติมให้มากยิ่งกว่านี้ไปอีกแล้วนี่เรียกว่าเมืองพอถ้าลงอริยสัจสี่เต็มตัวเต็มหัวใจแล้วพอรู้อริยสัจสี่เต็มหัวใจความบริสุทธิ์เต็มที่ก็ผึ่งขึ้นมาเลยสันติโกทำอันเอกขึ้นอยู่ที่ใจนี่ไม่เป็นที่อื่นที่ใดแล้วเนี่ยผมเป็นห่วงจริงๆกับหมู่เพื่อนทำงานไม่ได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงมากเข้าโดยลำดับลำดาแล้วดูพระดูเนนของเราในวัดของเรานี่แหละมันก็เก่งๆกลางๆที่สำคัญให้หนักใจทุกวันนี้เราอยากจะพูดเต็มหัวใจว่าไม่ได้หาเรื่องอุตริอะไรปลอมแปลงอะไรมากับหมู่กับเพื่อนเพราะเรารับหมู่เพื่อนและสอนหมู่เพื่อนด้วยเจตนาแห่งความเมตตาล้วนๆนั่นมันหนักใจที่ตรงไหนเวลานี้ไอ้ความซื่อซ่าซ่านี่มันพิลึกมากนะเพราะอำนาจของกิเลสนั่นแหละทำให้ลืมตัวคนเรามันถึงเสื่อซ่าซ่าถ้ามีสติสตังอยู่แล้วมันไม่ค่อยเสื่อซ่าซ่าอะไรนะตั้งท่าต่อสู้เป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดอริยบทแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มันจะมาเสื่อซ่าซ่าได้อะไรนักหนามันต้องมีวันกระจัดกระจายออกไปกระจัดกระจายออกไปความแพร่แห่งความเฉลียวฉลาดมันจะมีขึ้นมาภายในจิตใจอันนี้มันไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏแล้วสิมันถึงได้เป็นความหนักใจเอามากนี่วิตกถึงเรื่องศาสนาเดี๋ยวนี้ศาสนาอันหลักของศาสนาที่แท้จริงที่ทรงมรรคทรงผลเป็นต้นเป็นลำจริงๆที่จะเอามาถ้าจะพูดแบบโลกจะเอามาอวดโลกไว้มันก็ไม่ผิดเพราะโลกเขามีคำว่าอวดทำเอาทำอวดโลกจะผิดไปที่ตรงไหนอันนี้อวดโลกบ้างนี่ทำของจริงเอหิปัจจิโกย้อนจิตเข้ามาพิจารณาที่ทำของจริงอยู่ตรงนี้ให้มันประกาศกลางวันขึ้นที่หัวใจนี่นั่นพระพุทธเจ้าแต่ว่าอวดโลกก็ผิดไปที่ไหนพระองค์ไม่มีเจตนาประกาศกลางวันอยู่ในโลกหรือท้าทายโลกก็ไม่ผิดนะตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วแสดงธรรมจักรกับพระสูตรเป็นอันดับแรกจากนั้นอนัตตะอริตะปริยัติสูตรเรื่อยๆไปมีจะทำอันเอกอันเอกทั้งนั้นออกมาจากไหนก็ออกมาจากองค์ศาสดาที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วประหนึ่งว่าประกาศท้าทายความจริงให้โลกทั้งหลายได้เห็นหรือยังเวลานี้หรือตาบอดหูหนวกไม่มีบันอิ่มพอหรืออยากจะพูดอย่างนั้นนะ
โลกมันไม่อิ่มพอจริงๆเพราะอำนาจของกิเลสตัณหามันปิดหูปิดตาจะมีความอิ่มพอที่ไหนนอกจากมันจะมืดตื้อไปโดยลำดับลำดาตอนนั้นก็ยิ่งกว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีด้วยแล้วยิ่งหนักเข้าไปศาสดาองค์เอกแท้ๆเป็นผู้รู้ผู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนำมาสอนโลกเพื่อให้โลกได้รู้เหตุรู้ผลรู้ชั่วรู้ดีแล้วพยายามสั่งสมอบรมตนในทางที่ดีและปลีกแวะหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วมันก็ยิ่งไปลบไม่หมดว่าไม่มีไม่มีไม่ใช่เรื่องขาดทุนขาดทุนศูนย์ดอกจมไปเลยจมไปเลยทั้งไปอย่างนี้ทำไงแล้วเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเหล่านี้ด้วยนะชาวพุทธจะเป็นใครถ้าไม่ใช่พวกเราทั้งหลายนี่มันลืมเนื้อลืมตัวไปแล้วเวลานี้จนอะไรจะไม่มีเหลือภายในจิตใจทำอัดทำทั้งหลายก็ดีศาสนาที่แท้จริงก็จะไม่มีก็มีจะมีตั้งแต่สิ่งที่ที่ว่านี่แหละอันนั้นเป็นเนื้อเป็นหนังเอามาเป็นเนื้อเป็นหนังอันจำปลอมมาเป็นของจริงนี่สิอันของจริงขับออกไปให้เป็นของปลอมของไม่เป็นท่าของไม่น่าปรารถนาไปซะแล้วนี่แล้วจะเอาของจริงมาจากไหนเอาของดิบของดีมาจากไหนเมื่อไม่ได้เดินตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วด้วยสวดคาถาธรรมในวงกรรมฐานเรานี่แหละสำคัญผมก็พยายามแนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการก่อการสร้างนำมาจากคัมภีร์จริงๆมาสอนหมู่เพื่อนหาเรื่องอุตริมาจากไหนวะเอาคัมภีร์มาสอนคัมภีร์คือองค์ศาสดานั่นองค์แทนศาสดานั่นเองมาสอนผิดไปตรงไหนเพราะงั้นจึงสอนด้วยความอาถรรพ์สิถ้าค้านเอาค้านพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้าคืออยู่ที่ไหนในคัมภีร์นั่นองค์แทนศาสดาถ้าไม่ยอมฟังเสียงกันแล้วมันก็หมดเท่านั้นเองหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มายุ่งเจ้าของตลอดเวลาเกานั้นเกานี้เกาที่ไม่คันมันยิ่งกว่าหมาขี้เลื้อนซะอีกหมาขี้เลื้อนเขาเกาในจุดที่คันเกาถูกที่คันไอ้เรานะมันหาเกาในถูกที่ไม่คันยิ่งร้ายกว่าหมาขี้เลื้อนไปอีกเป็นยังไงเวลานี้หาเรื่องนั้นมายุ่งหาเรื่องนี้มายุ่งบ่หัวใจตัวมันยุ่งสิถ้าจะเอาตามหลักศาสดาจริงๆที่คำสอนท่านสอนจริงๆแล้วมันยุ่งอยู่ตรงไหนสมุทัยอยู่ตรงไหนเวลานี้นั่นละตัวยุ่งอยู่ตรงนั้นฟาดมันลงไปตรงนั้นสิมันจะไม่ได้กินก็ไม่กินไม่นอนก็ไม่นอนเอาฟาดกันลงจนกระทั่งถึงตัวยุ่งเนี่ยมันสงบลงไปให้เห็นไปจากต่อหน้าต่อตาจะเป็นยังไงผู้ปฏิบัติไม่เห็นผู้ปฏิบัติไม่รู้ใครจะรู้ผู้ปฏิบัติทรงไม่ได้ใครจะทรงในแดนพุทธศาสนานี้ก็มีนักบวชผู้ปฏิบัติเราเท่านั้นเป็นเบอร์หนึ่งบอกได้ไม่ผิดขอให้ปฏิบัติเถอะเรื่องผู้นี้เองยังผู้ที่จะทรงทรงมากทรงผลทรงธรรมเหล่านี้ไว้ได้เพราะตั้งหน้าตั้งตาคุณปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าที่แสดงไว้อย่างแท้จริงทั้งงานที่ประทานให้แล้วดังที่กล่าวมาตะกี้นี้ทั้งสถานที่ที่ทำงานทุกวันนี้ก็ยังพอเหมาะสมพอเป็นไปได้อยู่หาที่บำเพ็ญก็พอเหมาะพอดีคือในป่าในเขาซึ่งเป็นคู่เคียงของศาสนามาดั้งเดิมก็มีอยู่พอบำเพ็ญอยู่ถ้าพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักปฏิบัติไม่สามารถที่จะทรงมรรคทรงผลตามที่ประทานมาแล้วนี้จะให้ใครเป็นคนทรงพิจารณาสิทิ้งไปให้ใครเราของดีของดีแล้วทิ้งคนอื่นถ้าของชั่วแล้วกวาดต้อนเข้ามากวาดต้อนเข้ามาอย่างนั้นหรือนั่นมันโง่แสนสาหัสโง่อย่างชะมัดไม่น่าจะให้อภัยเลยถ้าผู้มีความคิดเช่นนั้นน่ะเอาละเทศน์เต็มตัวนี้เหนื่อยแล้วรู้สึกเหนื่อย

ขณะฟังเทศโปรดจากสงใจออกไปที่อื่นแม้ที่สุดส่งมายังผู้เทศก็ไม่สมควรทำความรู้สึกตัวไว้ภายในใจเท่านั้นมีชื่อว่าถูกกับลักษณะของการฟังเทศท่านจะอธิบายถึงเรื่องใดๆหรือเรื่องของใครก็ตามเรื่องเหล่านั้นย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราผู้ฟังอยู่เวลานี้แทบทั้งนั้นการประกอบคุณงามความดีทุกประเภทเราอย่ามองให้เหินห่างจากพระพุทธเจ้าผู้พาดำเนินมาจะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทใดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เคยพาดำเนินมาแล้วทั้งนั้นท่านดำเนินยังไงมีเป็นหลักใหญ่จิตธรรมไม่หาสิ่งที่ดีมายึดก็ย่อมมีทางชั่วเข้าไปเกี่ยวข้องถึงเราจะโง่ก็หาผู้ฉลาดมาเป็นเครื่องยึดเหมือนอย่างคนจนก็ต้องอาศัยคนมั่งมีนี่เราจะเรียกว่าโง่ก็ได้เพราะยังไม่สามารถที่จะรักษาตัวได้ให้เป็นสุขภายในใจไม่ต้องพูดถึงสิ่งภายนอกต้องอาศัยท่านผู้ฉลาดคือพระพุทธเจ้าพระหลักธรรมทุกบททุกบาทที่ทรงแสดงออกมาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นหลักธรรมที่ออกมาจากความฉลาดของพระพุทธเจ้าและทรงเห็นผลประจักษ์มาแล้วทั้งนั้นนี่ให้ยึดเอาหลักเช่นนี้มาเป็นเครื่องดำเนินหากว่าใจได้เหินห่างจากธรรมก็จะมีแต่สิ่งยุ่มร้อมทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอและเราพึงเทียบเคียงดูว่าความท้อแท้อ่อนแอนี้เราเคยปฏิบัติหรือคล้อยตามเข้ามาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วมีผลอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าเราได้เดินตามทางแห่งความทอดแท้อ่อนแอแล้วผลที่จะพึงได้รับจะไม่ค่อยปรากฏเป็นที่พึงพอใจนอกจากจะได้รับความเสียใจที่เดือดร้อนในภายหลังเท่านั้นนี่เรานำมาเทียบดูเช่นนี้แล้วการที่เราทำอะไรลงไปด้วยความจริงมีความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักผลที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยทั้งสองฝ่ายเราได้เห็นผลอย่างชัดเจนด้วยความเทียบเคียงแล้วเราจะได้เลือกเดินสายเหตุอันจะนำให้ผลดีเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับแล้วการกระทำทุกอย่างจะไม่เป็นอุปสรรคต่อเราผู้ได้ทดสอบในเหตุผลทั้งสองฝ่ายโดยเรียบร้อยแล้วนี่คือหลักการดำเนินของผู้ถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เต็มไปด้วยเหตุผลจะต้องนำหลักเหตุผลเช่นนี้มาเทียบเคียงทดสอบตนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาเวลาว่างไม่ได้ จะหาเวลามีความขยันหมั่นเพียรไม่ได้โอกาสมีอยู่เต็มตัวทั้งโลกธาตุไม่ปรากฏว่าได้สูญหายไปไหนกลางวันก็มีกลางคืนก็มีเดือนปีนาทีโมงมีประจำอยู่ตั้งกับตั้งกันไม่เคยบกพร่องไปแม้แต่นิดหนึ่งนี่เรียกว่าโอกาสแต่ส่วนโอกาสสำหรับเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่ตนนั้นไม่ค่อยมีเพราะเหตุใดทั้งที่โอกาสก็มีอยู่ทั่วไปเหตุใดเราจึงเป็นผู้ขัดสนจนเวลาเวลา
จะได้ปีกตัวบำเพ็ญแต่ละครั้งละคราวในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็จะไม่สามารถทำได้นี่เป็นเพราะเหตุใดเราต้องคิดเสมอหากไม่คิดเช่นนั้นจะหาทางเดินพอให้หลวมตัวของเราไปไม่ได้วันนี้เราก็จะตำหนิเราว่าเป็นอย่างนี้วันที่ผ่านมาแล้วกี่วันกี่ปีกี่เดือนเราก็ได้ตำหนิเราแล้ววันหน้าเราจะได้ชมเชยเราหรือจะต้องถูกตำหนิอยู่เช่นนี้ตามเคยการที่เราจะได้ถูกตำหนิตามเคยนั้นก็เพราะเราเดินทางสายที่เคยตำหนิมาแล้วจะต้องได้รับการตำหนิเสมอไปถ้าเราแยกทางเดินจากสายตำหนินั้นเสียกล้าเข้าสู่ทางที่จะได้ชมเชยตนเองเราก็จะได้มีความชมเชยในตนเองและเมื่อวันปีเดือนโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมารวมอยู่ที่ตัวของเราเองมีชื่อว่าเราไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสไม่เสียปีเสียเดือนไปเปล่าๆทั้งที่โอกาสยุคเดือนปียังมีอยู่เป็นประจำเราก็ได้หยิบฉวยมาทำประโยชน์ได้เท่าที่ควรการบำเพ็ญจิตนี้เป็นสิ่งที่ลำบากกว่าสิ่งอื่นอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่จะเป็นความลำบากอย่างนั้นตลอดไปหากจะมีความลำบากหรือฝืนตนเองอยู่ตลอดเวลาจนไม่สามารถจะยกความเพียรหรือยกระดับจิตขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรแล้วไม่ว่าผู้ใดจะไม่สามารถเป็นคนดีได้ในโลกนี้แม้พระพุทธเจ้าก็จะไม่ปรากฏในโลกแต่ที่ปรากฏก็เนื่องจากว่าการกระทำงานทุกอย่างไม่ใช่จะมีความยุ่งยากอยู่เป็นประจำและมีความหนักจนไม่สามารถจะยกขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาย่อมมีหนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดาเช่นนั้นแม้แต่ทางเดินก็เหมือนกันถึงจะเรียกว่าทางลาดยางไปมาสะดวกเช่นจากกรุงเทพมาถึงอุดรหนองคายก็ตามแต่บางตอนก็ยังมีขรุขระเหมือนกันไม่สม่ำเสมอสำหรับผู้เดินทางก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคสามารถผ่านมาได้จนถึงจุดหมายปลายทางมีการดำเนินตนก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงระยะที่ลำบากก็ย่อมจะมีถึงระยะที่ง่ายก็จะต้องมีเช่นเดียวกันจิตถ้าหากยังไม่ปรากฏผลเป็นความสงบให้ประจักษ์ใจพอจะเป็นสักขีพยานหรือเป็นเชื้อแห่งความเชื่อมั่นในผลที่ตนทำก็ย่อมเป็นเหตุให้ท้อถอยความเพียรเป็นธรรมดาแต่จะอย่างไรก็ตามเรื่องความเพียรนั้นให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราจะต้องพยายามทำเสมอวันหนึ่งขอให้มีเวลาประกอบกิจธุระของตนโดยเฉพาะให้ได้คือการอบรมจิตใจเพื่อจะเป็นพลังต่อกิจการงานส่วนอื่นด้วยเพื่อจะเป็นเครื่องต้านทานเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องอยู่กับตนด้วยเพราะตามธรรมดาที่เราอยู่ในโลกก็ฟังแต่ว่าโลกย่อมจะมีทั้งดีทั้งชั่วจะต้องมาสัมผัสเกี่ยวข้องเราอยู่เสมอหากว่าเราไม่มีเครื่องต้านทานหรือปิดบังไว้บ้างก็ย่อมจะเกิดความเสียหายได้บ้างเหมือนกันหรือไม่เช่นนั้นก็มากขึ้นกว่านั้นนี่จมไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเป็นเครื่องต้านทานเมื่อผู้บำเพ็ญให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจได้แล้วใจย่อมเป็นความมั่นคงต่อตนเองและต่อเหตุการณ์ที่จะมาเกี่ยวข้องสามารถที่จะพิจารณาสิ่งที่หนักให้เบาลงได้และสามารถที่จะพิจารณาสิ่งที่เบาให้หมดไปเลยได้ทั้งสามารถที่พิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องให้เห็นตามสภาพความจริงแล้วผ่านไปโดยไม่มีความเป็นอารมณ์เกี่ยวข้องถึงกับต้องได้นำทุกข์เข้ามาสู่ตน
เนื่องจากอารมณ์นั้นๆเพราะตนไม่สามารถจะพิจารณาให้รอบคอบได้มีการปฏิบัติจิตใจไม่ใช่ว่าจะเป็นสมบัติเฉพาะใจเพียงเท่านั้นยังเป็นประโยชน์สำหรับหน้าที่การงานเราด้วยสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็นความยากความลำบากหรือเป็นการกระทบกระเทือนก็ให้พยายามพิจารณาเอาหลักธรรมนี่แหละเข้ามาเป็นหลักยึดค่อยพิจารณาไปจนมีช่องทางออกได้ไม่จนกรอบจนมุมหลักธรรมเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเบื้องต้นไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำย่อมจะมีความยากลำบากเป็นธรรมดาเราคิดดูพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเราเคยปรากฏการเหมือนอย่างพระองค์ท่านบ้างไหมในเรื่องความลำบากความเป็นกษัตริย์ก็เรียกว่าเป็นยอดของโลกอยู่แล้วในความสมมุติแล้วเสด็จออกจากความเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนสามัญธรรมดาไม่มีใครรู้จักไม่มีใครนับหน้าถือตาไม่มีใครอุปถัมภ์ประทากดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้นับความสะดวกสบายมาตั้งแต่คราวเป็นกษัตริย์ลดลงเสียจนหมดไม่มีอะไรเหลือนี่จะเป็นทุกข์แค่ไหนให้เราคิดดูอย่างนี้มีใครบ้างที่จะสามารถทำได้อย่างพระองค์ท่านท่านทำอย่างนั้นลำบากไหมเราต้องเอามาเทียบเคียงเราทำขนาดนี้ทำไมถึงมาเป็นความลำบากอุบายวิธีที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้มีแต่จิตแต่ใจที่จะบำเพ็ญตนให้เข้มแข็งขึ้นไปเราต้องหาท่านผู้ดีเราเกียรติคร้านก็หาท่านผู้มีความขยันเข้ามาเป็นครูเป็นคติสอนใจอย่างที่ว่านี้เวลาพระองค์ออกไปอยู่ในป่าเช่นนั้นป่านั้นพระองค์ท่านเคยเห็นเคยได้อยู่ไหมไม่เคยได้อยู่คนในแถวนั้นพระองค์ก็ไม่เคยรู้จักหน้าจับตากับใครไม่มีความสนิทคุ้นเคยกับผู้หนึ่งผู้ใดพอที่จะรับความสะดวกสบายในการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับทางสุขภาพตลอดถุงยาอะไรไม่มีทั้งนั้นนั่นลำบากไหมเรามาเทียบแล้วการประกอบความเพียรเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าอัตธรรมข้อไหนที่จะเป็นคติทางเดินอันที่ถูกต้องก็ต้องทำไปแบบสุ่มเดาทุกยากลำบากแค่ไหนก็พยายามทำไปอดพระกยาหารก็ถึง49วันเรามีท่านผู้ใดมั่งที่สามารถจะทำได้อย่างนั้นลงถึง49วันแล้วก็เรียกว่ารอดตายแล้วความทุกข์ก่อนเรียกว่ารอดตายเหลือตายแล้วจึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้าตามพระประวัติว่าพระโลมานหลุดออกจากขุมพระโลมาคือขนจนหลุดไปหมดคงจะเปื่อยหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบเนื่องจากความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนแสนสาหัสสลบสลายไปถึง 2-3 ครั้งคนลงถึงสลบสลายนั้นจะมีทุกข์แค่ไหนก็ทุกข์ถึงขั้นสลบถึงจะสลบทุกถึงขั้นตายถึงจะตายถ้ายังไม่ถึงขั้นตายก็ยังตายไปไม่ได้ไม่ถึงขั้นสลบก็จะสลบไปไม่ได้นั่นครูของเราโปรดได้นำมาเป็นคติตัวอย่างแม้เราจะไม่ถึงกับสลบแบบพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นคติอันดีที่เราจะก้าวไม่ถึง 100% ก็จะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นสมบัติของเราที่เกิดจากคติอันนั้นนำมาพร่ำสอนตนเองมีพูดถึงเรื่องความลำบากเบื้องต้นพระองค์ลำบากอย่างนี้เองประวัติใครๆไม่เคยปรากฏเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งความลำบากในการบำเพ็ญตนทั้งความรู้ความฉลาดความหลุดพ้นไม่มีใครเหมือนพระพุทธเจ้าทำแบบอัศจรรย์เวลารู้เห็นก็เป็นของอัศจรรย์อย่างนั้นถ้าจะมีความเหนื่อยหน่ายคลายศรัทธาความเลื่อมใสในการประพฤติโทษนั้นเสียแล้วเสด็จกลับพระราชวังก็จะเป็นสิทธัตถราชกุมารเท่านั้น
แล้วก็สลายลงไปไม่มีประวัติร่องรอยปรากฏให้โลกได้กราบไหว้บูชาเลยแต่นี้แม้จะธาตุขันธ์จะสลายไปตามคติธรรมดาของโลกก็ตามแต่คำว่าพุทธะคือความตรัสรู้นั้นเป็นหลักใหญ่ที่โลกจะได้กราบไหว้ตลอดมาเนื่องมาจากปฏิปทาที่มีความเข้มแข็งเอาจริงเอาจังเหลือตายแค่ไหนก็นำเอาธรรมรอดตายนั้นมาสอนโลกเพราะฉะนั้นธรรมที่นำมาสอนโลกจริงไม่พระองค์จริงไม่ได้สอนว่าให้นอนอย่างสบายให้นั่งอย่างสบายให้ทำตามสะดวกสบายใจธรรมจะเกิดขึ้นกับท่านใครอยู่ที่ไหนให้นอนสะดวกกายสบายใจคิดอะไรให้ได้อย่างใจหมายธรรมประเภทนี้ไม่มีในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงบำเพ็ญและรู้เห็นด้วยวิธีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้นำธรรมแบบนี้มาสอนโลกจะสอนได้อย่างไรพระองค์ปฏิบัติตนมาอย่างไรรู้เห็นมาอย่างไรก็ต้องเอาเรื่องความเป็นความเห็นนั่นมาแสดงให้โลกเห็นและทางที่เดินจนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็เดินอย่างนั้นจะสั่งสอนคนให้เดินสายอื่นก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่สายของความรู้ความฉลาดความพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าผู้มีความมุ่งหวังต่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายอย่างเต็มพระทัยจะนำทางที่ผิดผิดพลาดพลาดมาสอนโลกจะสมควรแก่ความเป็นศาสนาได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนก็ต้องเอาเรื่องนั้นแหละมาแสดงรู้เห็นอย่างไรก็ต้องเอาเรื่องนั้นมาแสดงเพราะฉะนั้นทำแบบนั่งกินนอนกินแบบท้อแท้อ่อนแอจึงไม่มีเราผู้จะดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าจึงไม่ควรคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ให้มากไปแต่ควรจะคำนึงถึงหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แสดงอย่างไรจะยากลำบากก็คือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไปตรงนี้จากเข้าดงหนาป่าทึบก็เข้าไปแดดจะร้อนก็ทนหนาวก็ทนฝนตกก็ทนยอมทนหิวก็ยอมทนกระหายก็ยอมทนทุกข์ยากลำบากในการเดินในการทำความเพียรก็ทนลำบากในการนั่งก็ทนลำบากในการฝึกหัดดัดจิตใจที่เป็นไปด้วยความพุ่งเฟ้อเหื่อเหิมฝึกฝนทรมานเพื่อให้อยู่ในกรอบมีความลำบากหนักเท่าไรก็ทนนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ทนให้อดให้ทนอย่างนี้ไม่สอนให้ปล่อยเลยตามเลยทำที่ปล่อยเลยตามเลยไม่มีเราจะทำแบบปล่อยเลยตามเลยนั้นมันก็ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่สมกับว่าเราเป็นจิตที่มีครูจิตที่มีครูท่านสอนอย่างไรก็พยายามดำเนินตามจิตใจไม่ใช่ว่าจะมีความพยศทรหดไปทางที่เสียหายโดยถ่ายเดียวเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมโดยทางที่ถูกแล้วย่อมจะมีความจำนนลงเป็นลำดับลำดับไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสนาของโลกไปไม่ได้เพราะเบื้องต้นท่านมีกิเลสเหมือนอย่างพวกเราไม่มีอะไรผิดกันความโลภก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีเพราะเรื่องของวัฏฏะต้องมีสิ่งทั้งสามนี้เกี่ยวปนอยู่เสมอจะแยกออกไปไม่ได้นอกจากจะพ้นจากโลกนี้ไปเสียแล้วนั่นจะไม่มีจริงๆถึงเราจะไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามหลักของความจริงก็เป็นอย่างนั้นก็เท่ากับเห็นเรื่องของพระพุทธเจ้าตามหลักความจริงการฝึกฝนตนเองโดยวิธีใดที่พระองค์ท่านสอนไว้ก็ชื่อว่าเราฝึกตามแบบของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาด้วยข้อปฏิบัติของเราเพราะมีหน้าที่การงานอันเดียวกันการให้ทานพระพุทธเจ้าก็พาดำเนินมาแล้วเคยทำมาแล้วการรักษาศีลการภาวนาการฝึกฝนทรมานตนมีความลำบากแค่ไหนพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเราดำเนินตามทางของพระองค์จึงเป็นเหมือนกับว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาจิตเมื่อได้ดำเนินตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินนี้จะต้องมีความสงบเย็นใจในวันหนึ่งแน่นอนขออย่าได้ละความเพียรเท่านั้น
และอย่าได้ประมาทตนว่ามีอำนาจวาสนาน้อยอย่าตำหนิตนว่าโง่เขลาบ่ปัญญาแล้วถอยความเพียรอิจฉาละอาใจต่อการบำเพ็ญของตนนี่ยิ่งเป็นการเพิ่มกิเลสให้มีมากขึ้นเพิ่มอำนาจวาสนาลดอำนาจวาสนาให้น้อยลงความคิดแค่นี้ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมความดีให้มีกำลังมากแต่ตรงกันข้ามเป็นเรื่องที่จะเสริมสิ่งที่ไม่ดีให้มีกำลังแล้วกีดขวางทางตนเองจนหาทางเดินหรือทางเล็ดลอดไปไม่ได้คติอันใดที่ดีนั่นแลเป็นทางเดินของเราผู้ต้องการของดีหลักธรรมของพระเจ้าท่านชี้ไว้อย่างนั้นจิตถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอวันหนึ่งต้องมีแน่นอนที่จะแสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ให้เห็นกับเจ้าของผู้บำเพ็ญจิตที่มีความสงบก็เป็นความเย็นขึ้นมาถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่เป็นสุขยังไม่เย็นสงบแล้วก็เห็นชัดนี่สงบเพียงแค่นี้เป็นความสุขแค่นี้สงบมากยิ่งกว่านี้ก็ยิ่งเป็นความสุขมากกว่านี้คำว่าสงบก็คือจิตไม่เอาสิ่งอื่นมาเคลือบแฝงจิตที่มีความเป็นอยู่โดยลำพังตนเองนั่นแหละเป็นความสุขตามปกติของจิตจะต้องอาศัยอารมณ์อื่นๆมาเกี่ยวข้องมาเสริมบ้างมาเหยียบย่ำบ้างมาทำลายบ้างทั้งฝ่ายส่งเสริมทั้งฝ่ายทำลายจิตก็เห็นชอบไปตามหมดไม่เช่นนั้นคนจะไม่มีความทุกข์ติดจิตติดใจเลยก็เนื่องจากทุกข์มันก็พอจะทราบกันอยู่แล้วว่าไม่ใช่ของดีแต่มันก็พอใจเป็นเสียอกเสียใจอย่างนี้เราก็ทราบว่าความเสียใจนี้มันเป็นทุกข์มันก็ยังพอใจในความเสียใจของตนเองอยู่ยิ่งสิ่งใดที่คิดไปแล้วได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะชอบคิดในสิ่งนั้นมากเห็นเขาโกรธให้เราเขาว่าให้เราอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นความไม่ดีไม่งามไม่น่าพึงปรารถนาแต่ใจก็ชอบจะคิดชอบจะนำมาลำพึงลำพันมาบ่นอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาเผลอคิดไปเท่าไรมันก็ยิ่งเพิ่มมากเหมือนกับมีสิ่งที่มาทิ่มแทงบาดแผลที่มันมีอยู่ภายในส่วนร่างกายของเราทิ่มปั๊บเข้าไปครั้งหนึ่งมันก็เจ็บเท่าซ้ำเข้าไปมากเท่าไรก็ยิ่งเจ็บมากนี่สิ่งที่ผิดเผลอคิดไปมากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความเดือดร้อนเพิ่มความกำเริบให้จิตมากขึ้นทุกทีทุกทีจนหาที่ตรงจิตตรงใจไม่ได้เพราะอารมณ์นั้นได้รับการส่งเสริมทั้งหมดจึงมีอำนาจสามารถที่จะทำลายจิตใจให้ตั้งตนเป็นปกติสุขไม่ได้ร้อนทั้งวันทั้งคืนหาที่ตรงที่วางไม่ได้บางครั้งถึงกับเผลอสติหรือสลบไปก็ยังมีคนที่เสียใจมากๆเป็นเพราะเหตุนั้นเองหนึ่งเราก็ทราบอยู่สิ่งที่ชั่วแต่มันก็พอใจให้คิดนี่จึงเรียกว่าหลงอารมณ์ของจิตเป็นอย่างนั้นแต่คิดไปทางที่ดีมันก็เคลื่อนทั้งสองประเภทนี้เป็นสิ่งเครือบแฝงจิตใจใจที่มีความสุขในเวลาสงบเช่นนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆสิ่งที่มาเครือบแฝงหรือมากับทำความกระเพื่อมจิตใจให้รับความชอกช้ำไม่มีพอสงบเข้าไปก็เรียกว่าปิดประตูรับแขกคืออารมณ์ใจก็เป็นสุขนี่เลยได้พักตัวเองเรียกว่าได้พักตัวเองให้สบายนั่นแหละธรรมชาติของใจจริงๆเมื่อสงบแล้วเป็นอารมณ์ของตัวเองเป็นความรู้สึกของตัวเองแล้วมีความเย็นสบายถ้าคิดปรุงถึงเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาเป็นอารมณ์ถ้าเป็นฝ่ายเสียใจแต่ถ้าทำให้เสียใจใจก็เป็นทุกข์ไปด้วยเสียใจไปด้วยจิตที่มีความสงบจึงไม่เกี่ยวกับอารมณ์อันใดสบายอยู่นั่นแม้สิ่งที่มีความละเอียดที่เรียกว่าอาสวะละเอียดและฝังอยู่ภายในใจก็ไม่แสดงตัวในเวลานั้นจิตก็มีความสุขความสบายถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมหรือส่งเสริมมากขึ้น
ความสบายนี้ก็เพิ่มปริมาณขึ้นเป็นลำดับลำดับความสงบที่เป็นต้นทุนถ้าเรามีความสะดวกสบายภายในใจแล้วเราจะคิดอ่านไตรตรองอะไรก็เต็มจิตเต็มใจมีเหตุมีผลรู้แจ้งเห็นชัดไปเป็นลำดับลำดับตามหลักความจริงจริงๆเหมือนอย่างคนที่ยืนอยู่กับที่มองดูอะไรก็เห็นชัดไม่เหมือนบุคคลที่กำลังดิ่งและมองดูสิ่งต่างๆสองภาคทางนั่นไม่เห็นชัดจิตใจที่มีความสงบเราจะใช้ให้คิดอ่านไตรตรองดูเรื่องอะไรก็เห็นชัดเพียงเท่านี้เราก็จะทราบว่าเรามีวาสนาหรือไม่ถ้าใจได้ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วใจดวงที่พยศนี่แหละดวงที่เคยพยศอยู่นี่แหละในขณะที่พักสงบนั่นทำความร่มเย็นให้แก่ตัวเองจากนั้นเราจะพิจารณาดูธาตุผักขันอายตนะในส่วนร่างกายของเราจะเป็นภายนอกภายในแต่ตรองโดยทางปัญญาก็มีความรื่นเริงบันเทิงพิจารณาอะไรก็จิตใจก็จิตก็มีความเจาะจงจริงๆสอดส่องมองทะลุตามเหตุตามผลรู้แจ้งเห็นชัดไปเป็นลำดับลำดับสิ่งใดที่เคยขีดขวางหรือขัดข้องภายในจิตใจก็ตรงลงได้ด้วยปัญญามีท่านเรียกว่าถอดถอนกิเลสมันตรงลงได้ความเข้าใจของเราถูกแล้วถูกต้องแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่เคยเห็นผิดมาปล่อยวางได้มากเท่าไรภาระก็เบาลงไปเบาลงไปย่นเข้ามาย่นเข้ามาธาตุคำว่าธาตุสี่ก็เห็นชัดตามเรื่องของความเป็นธาตุสี่จริงๆไม่เพียงเศษสันปัญญาหรือคาดคะเนเฉยแต่เห็นชัดด้วยปัญญาปล่อยวางลงได้ตามหลักความจริงของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนความทุกข์ที่เป็นภายในกายหรือความทุกข์ที่เป็นภายในจิตที่ท่านเรียกว่าเวทนาปัญญาก็สอดส่องมองลงไปมีรากฐานเกิดจากใจอันเดียวกันคนตายแล้วไม่มีทุกข์ในส่วนร่างกายแม้จะเอาไปเผาฟืนเผาไฟที่ไหนมันก็ไม่ได้ยินเสียงร้องเสียงครางที่ไหนนี่ก็เกิดขึ้นมาจากใจมีใจเป็นต้นเหตุเมื่อพิจารณาลงไปก็ไปรวมอยู่ที่ใจสัญญาความจำจะจำชื่อจำนามจำเรื่องอะไรต่ออะไรได้มากน้อยแค่ไหนก็เวลาหยุดแล้วก็ลงไปอยู่ที่ใจสังขารความคิดเคยคิดมาสักกี่ร้อยกี่พันเรื่องกี่ปีกี่เดือนคิดสักเท่าไรมันก็ดับลงไปอยู่ที่ใจนี่หมายถึงปัญญาที่ได้สอดส่องลงไปจะต้องรู้อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยรวมลงไปสู่ที่ใจจนหมดปัญญาก่อนนับวันมีความสามารถฉลาดรู้ในเรื่องของตนที่ไปเกี่ยวกับสิ่งใดบ้างเกี่ยวกับสิ่งใดพิจารณาสิ่งนั้นให้เห็นชัดแล้วจิตก็ถอยตัวเข้ามาถอยเข้ามาจนถึงวงเฉพาะคือจิตล้วนล้วนอาการของตัวเองแสดงตัวออกไปที่จะไปอาจเอื้อมกับสิ่งใดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็รู้ความกระเพื่อมของตัวเองว่าเป็นผู้ผิดไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเป็นโจรเป็นมารมาเป็นผู้ผิดแต่มันเป็นผู้ผิดสำหรับความเกี่ยวข้องของตนเองต่างหากไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายนี่ก็รู้เข้ามานี่แหละปัญญาท่านเรียกว่าปัญญาขั้นละเอียดเป็นอย่างนั้นรู้ครั้งนี้แล้วรู้ครั้งนั้นรู้เข้าไปเป็นลำดับลำดับรู้ตอนไหนก็ถอดถอนความกังวลออกได้ถอดถอนความสงสัยออกได้นี่ท่านเรียกว่ากิเลสบรรดาที่กล่าวนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นถอดออกได้ตรงลงได้ตรงลงได้จนสามารถตรงใจตัวเองลงได้หมดความหิวความกระหายกับอารมณ์ใดๆที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินเคยคิดเคยปรุงมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความเพียงพอด้วยอำนาจแห่งยถาภูตังญาณทัสสนังรู้ตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วย่อมปล่อยวางกันได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่ภายในใจใจก็อิ่มพอในตัวเองไม่เพียงแต่เกี่ยวกับอารมณ์ความเพียงพอในตัวเองก็มีขึ้น
สิ่งที่เคยแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจจะเป็นของละเอียดแค่ไหนปัญญาก็มีความละเอียดเท่าเทียมกันทำลอกปอออกจนหมดไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์พุทโธทั้งแห่งปรากฏขึ้นในเวลานั้นนี่แหละท่านเรียกว่าธรรมอันประเสริฐหรือจิตอันประเสริฐคือจิตดวงที่เคยพยศนี่แหละแต่เมื่อได้ถูกผลทรมานตำลอกปอกของหมดแล้วกลายเป็นของวิเศษขึ้นมาทั้งที่มีความรู้อยู่อย่างดั้งเดิมแต่ก็เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ผิดจากความรู้ที่เคยเป็นมามีท่านเรียกว่าจิตพิเศษถ้าอยู่ในร่างของใครผู้นั้นก็เป็นคนพิเศษขึ้นมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นพระกายอันเก่าก็ตามแต่ก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเรียกว่าเป็นบุคคลพิเศษสาวกอรหัตทหารก็กลายเป็นบุคคลพิเศษเป็นพิเศษขึ้นมาเป็นลำดับตามความเพียรที่บำเพ็ญได้นั่นจิตไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่จะแบกหามทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความกดทวงตัวเองย่ำยีตัวเองทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเครื่องมือถอดถอนหรือแก้ไขแล้วย่อมปลดเครื่องออกได้เหมือนกับเราเดินไปในป่าอันรกชัดถ้ามีมีดมีพระเดินติดมือไปด้วยแล้วเราก็พอรอดไปได้เดินไปได้ทั้งที่ป่าก็รกเราก็เดินไปได้ที่ไหนกีดขวางก็ฟันออกไปแล้วไปเดินผ่านไปผ่านไปอันนี้ก็เหมือนกันโลกธาตุนี่มีกี่สิ่งกี่ประการเต็มไปหมดทั้งด้านวัตถุและอารมณ์แต่จิตใจก็สามารถจะเล็ดรอดผ่านไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่เป็นเครื่องถากถางสิ่งกีดขวางทั้งหลายไปได้โดยสวัสดีจิตเมื่อทำธุระหน้าที่ของตนให้หมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในตัวเองแล้วนั่นตามหลักธรรมท่านเรียกว่าวุฒิตังพรหมจริยังคือเสร็จกิจธุระอะไรในศาสนาคำว่าธุระในที่นี้หมายถึงการบำเพ็ญเพื่อความให้ความยิ่งเพื่อแจกจิตการถอดถอนกิเลสอาสวะไม่มีจะทำจิตให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกก็ไม่ได้นับปรังอิสตายาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปก็ไม่นานมีท่านเรียกว่าเมืองพอถ้าจะพูดถึงเมืองก็เป็นเมืองพอเมืองพอดีไม่มีบกพร่องไม่มีเพิ่มพูนขึ้นยิ่งกว่านั้นจนเหลือเฟือไม่มีบกพร่องไม่มีขาดเคลื่อนไม่มีหิวโหยมีความสะดวกภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาแดดจะร้อนก็ทราบว่าร้อนในส่วนธาตุขันธ์จิตเป็นผู้รับทราบเพียงความร้อนหนาวก็รับทราบว่าหนาวแต่ไม่สามารถจะซึมทราบเข้าถึงใจให้รับความเดือดร้อนไปตามทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องจิตเป็นธรรมชาติที่รู้ต้องรู้อยู่โดยดีแต่ไม่เก็บเข้าไปเผาผลาญตนเองให้รับความเดือดร้อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่คือจิตที่ฉลาดพอตัวและปล่อยวางได้ทุกสิ่งแล้วเป็นจิตเช่นนี้แม้จะมีร่างกายอยู่ก็ทราบว่ามีอะไรมาผ่านก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่สำคัญที่ซึมทราบหรือไม่นี่มีความแปลกต่างกันกับสามัญชนทั่วไปนี่ท่านเรียกว่าบุคคลพิเศษหรือจิตพิเศษเป็นอย่างนี้ผลที่ปรากฏเช่นนี้เกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญการจะเกิดขึ้นมาจากความตะเกียกตะกายความตะเกียกตะกายโดยวิธีต่างๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นการดำเนินเพื่อก้าวเข้าถึงธรรมจุดนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความภาคเพียรของเราทุกวิธีทางจึงไม่มีอันใดเสียหายมีแต่เป็นความดีเพิ่มพูนเข้าไปเป็นลำดับลำดับเรียกว่าเป็นการเพิ่มอำนาจวาสนาของเราเข้าไปด้วยวิธีนี้คิดกับสิ่งที่ตรงกันข้ามมีความท้อแท้อ่อนแอเป็นต้นนั่นเป็นสิ่งที่จะกีดขวางเป็นมารเราจะไปกลัวแต่พระเทวทัตว่าเป็นมารต่อพระพุทธเจ้าให้เรากลัวสิ่งที่เป็นมารต่อจิตใจของเราที่จะเป็นพุทธะคือความรู้พิเศษไม่ได้ก็เนื่องจากมารมันเกี่ยวข้องกับตัวเองรังควานอยู่ตลอดเวลาถ้าจะนั่งภาวนาเราดูใกล้ๆก็รู้นะ
เราจะดูมารหรือดูเทวทัตเราไม่ต้องไปดูที่ไหนอ่ะถ้าเราอยู่ธรรมดาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอะไรนะร่างกายก็รู้สึกสะดวกสบายอยู่ทุกส่วนพอจะเริ่มนั่งภาวนารู้สึกคันที่นั่นคันที่นี่อยากเกานั่นนิดแง่แง่เนี่ยทุ่มผู้เคลิ้มเคลิ้มรู้สึกอยากจะหลับจะนอนอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แหมไม่มีเวลาไม่ค่อยสบายเนี่ยนั่นรู้ไหมว่าเทวทัตมีกี่ขวางถ้าพอจะนอนเท่านั้นหมอนถูกหรือไม่ถูกไม่ทราบตูมตามไปกรอกเลยนะนี่เราไม่ทราบเทวทัตทำงานเทวทัตมาทำงานเป็นยังถ้าพุทธะพาทำงานไม่เป็นถ้าจะเดินจงกรมก็เหมือนกันมีท่ามีทางเดินมองโน้นมองนี่มองดูนาฬิกาได้กี่นาทีเหมือนกับว่าเราจะไปเดินเอานาฬิกาถ้าจะเดินจงกรมกลางวันมองดูแต่ตะวันบนฟ้าเหมือนกับจะไปเดินเพื่อเอาตะวันมองดูแต่อากาศเหมือนกับจะเอาความมืดความสว่างมองดูแต่เวลาเหมือนกับมาหาเวลาไม่ได้มาหาธรรมะเนี่ยท่านนั่งภาวนาก็มองดูแต่หมอนคิดดูแต่หมอนเหมือนกับหมอนจะวิ่งหนีเหมือนกระต่ายกระรอกเตอะว่าเนี่ยนี่มารรู้ไหมว่ามารมันเป็นอย่างนี้มันมีอยู่กับทุกคนยิ่งผู้เทศน์ตัวมารใหญ่แล้วนี่ถ้ามันไม่พบผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาเล่าสู่กันฟังเล่าเรื่องของตัวเองนะแต่ก็รู้สึกจะแน่ใจอยู่ว่าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายคงมาเป็นแบบที่เทศนี้มีมันเทศแบบเรื่องของตัวเองนั้นตัวได้นำไปพิจารณาหากว่ามันอาจจะมีอยู่บ้างในบางรายก็ขออภัยด้วยได้นำไปพิจารณาจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

าสนธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทจึงได้ประทานไว้สำหรับบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเป็นธรรมะที่สำเร็จรูปออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของท่านจริงๆถ้าจะเทียบอุปมาก็เช่นเดียวกับผู้มีสมบัติมากมายมีเงินเป็นจำนวนล้านๆผู้ที่ไปหยิบยืมจากเขามาเพื่อค้าหากำไรก็ต้องเป็นผู้มีความขยันมีความเฉลียวฉลาดอย่างน้อยก็รักษาต้นทุนมาแล้วมากกว่านั้นก็สำเร็จเป็นกำไรขึ้นมาหากว่าหยิบยืมของเข้ามาแล้วเกิดความนอนใจถือว่าสมบัติที่หยิบยืมเข้ามามากน้อยนั้นเข้าใจว่าเป็นของตนเสียแล้วมาพยายามคิดท่าหากำไรผู้นั้นก็คือว่าขาดทุนดอกเบี้ยเขาจะคิดออกทุกเดือนทุกเดือนเพียงจะหาเงินให้ค่าดอกเบี้ยเขาก็ไม่เพียงพอไม่เพียงแต่จะสำเร็จมาเป็นผลกำไรแก่ตนเองแต่ถ้าผู้มีความเฉลียวฉลาดเมื่อได้หยิบยืมของเขามาเท่าไหร่แล้วไม่แสดงความนอนใจจะยืมมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ต้องถือว่าต้นทุนนี้เป็นของเขาที่ตนได้หยิบยืมมาไม่ใช่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วรีบเร่งผลขวายหาทางที่จะให้เกิดผลกำไรจากต้นทุนที่หยิบยืมมานั้นโดยไม่นิ่งนอนใจเมื่อผลกำไรตกออกมาจากต้นทุนนั้นเท่าไหร่นั่นล่ะเป็นที่อุ่นอกอุ่นใจและเป็นที่พอใจในตัวเองโดยความรู้สึกว่านี่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงซึ่งอาศัยต้นทุนที่ได้หยิบยืมเข้ามาทำให้เกิดผลกำไรขึ้นมาจำนวนเท่านั้นเท่านั้นเมื่อได้ส่งต้นทุนให้เขาแล้วผลกำไรก็ยังเป็นสมบัติของตนอย่างภาคภูมิใจข้อนี้มีประมาณชั้นใดธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาจากขวคาตธรรมของพระองค์ท่านก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันเราจะเรียนได้มากได้น้อยนั้นเป็นต้นทุนที่ได้รับจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้ามาชี้ช่องทางให้เราทราบว่าควรจะทำอย่างไรตามแนวของธรรมะที่แสดงบอกเราถ้าผู้ประมาทได้ศึกษาเราเรียนมามากน้อยก็เข้าใจว่าความที่เราได้เรียนรู้มานั้นกลายเป็นสมบัติของเราไปเสียแล้วนิ่งนอนใจในการที่จะพยายามปรับปรุงตน

น้อมมาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับตัวเองพยายามดัดแปลงหรือปรับปรุงจิตใจตลอดความประพฤติของตนทุกด้านให้เป็นไปตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมที่ได้ยินได้ฟังหรือได้ศึกษาเราเรียนมานั้นเป็นปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของตนเช่นท่านสอนว่าให้ทานมีผลอย่างนั้นเราก็ไม่เพียงแต่จดจำเอาชื่อว่าให้ทานมีผลอย่างนั้นทั้งนั้นและเรายังมาดำเนินด้วยตนเองคือประกอบตามที่ท่านชี้บอกไว้ได้แก่ให้ทานตามกำลังและศรัทธาของตนมากน้อยนี่คือว่าผู้ได้ทำตามพระว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าศีลเราก็รักษาตามเพศวัยและความสามารถของเราเท่าที่จะได้ตามโอกาสอันควรการภาวนาเราก็ได้อบรมตามทางที่ท่านสอนไว้ดังที่เคยได้แสดงให้ทราบมาหลายครั้งแล้วว่าการอบรมภาวนาทำอย่างไรเมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราด้วยการภาวนาเป็นปรากฏผลเป็นที่สงบเยือกเย็นเห็นประจักษ์กับใจของเราเป็นขั้นๆขึ้นไปนี่ก็พอจะทราบได้แล้วว่าเป็นผลกำไรที่ปรากฏขึ้นในตัวของเราที่อาศัยต้นทุนได้จากการได้ยินได้ฟังจากธรรมะคำสั่งสอนของท่านมาเป็นเครื่องชี้แนวทางให้เราแล้วมีการอบรมมากเท่าไหร่ผลกำไรก็ยิ่งปรากฏขึ้นมาดังนั้นในหลักธรรมท่านจึงสอนไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะธรรมทั้งสามประเภทนี้จะแยกจากกันไม่หลักปริยัติได้จากการศึกษาเราเรียนการได้ยินได้ฟังจากสถานที่หรือบุคคลต่างๆปฏิบัติได้แก่การกระทำตามที่ตนได้ศึกษาเราเรียนมาปฏิเวทะคือความรู้เห็นอันเป็นผลขึ้นมาเป็นขั้นๆตามแต่กำลังความประพฤติปฏิบัติของเราได้มากน้อยแค่ใดนี่เป็นเรื่องผลที่สืบทอดกันมาอย่างนี้มีเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติทางด้านจิตใจมีเป็นจุดใหญ่จึงสามารถจะรวมคุณสมบัติหรือคุณงามความดีทั้งหลายให้เข้ามาอยู่จุดเดียวได้เช่นการให้ทานการรักษาศีลและผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานและรักษาศีลก็จะมารวมอยู่ที่จุดแห่งภาวนาจุดเดียวเนื่องจากใจของเราเป็นภาชนะที่ดีเช่นเดียวกับเราขุดสระหรือขุดบ่อหรือติดทำนบไว้น้ำจะตกลงมาในที่ไหนๆย่อมไหลลงมาสู่ที่ต่ำเสมอเมื่อเรามีบึงมีบ่อหรือมีทำนบไว้อย่างเรียบร้อยแล้วเรื่องน้ำเราไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหามาจากที่ไหนจะต้องไหลลงมาสู่จุดนั้นจนทำให้บึงหรือทำนบของเรานั้นเต็มไปด้วยน้ำจะอาบจะใช้สอยซักฟอกอะไรได้ตามความต้องการเรื่องของจิตที่รับการอบรมตนเองเป็นลำดับไปก็เช่นเดียวกันกับ

0: เราขุดบ่อหรือติดทำนกไว้เช่นนั้นผลของการให้ทานรักษาศีลก็จะมารวมอยู่ที่จิตที่เป็นภาชนะอันดีมันได้เรียลาดอยู่ในที่ต่างๆเพราะจิตใจของเราเป็นภาชนะอันดีซึ่งได้รับการอบรมมาตามกำลังความสามารถของตนใจย่อมมีความเยือกเย็นเพราะอำนาจการภาวนานอกจากใจมีความเยือกเย็นเป็นสุขแก่ตนเองแล้วยังจะมีความเฉลียวฉลาดเห็นเหตุเห็นผลทั้งข้างนอกข้างในทั้งเรื่องของท่านของเราเรื่องของสัตว์ของบุคคลตลอดเรื่องของสภาวะทั่วๆไปสิ่งที่เป็นโทษก็เห็นได้ชัดสิ่งที่เป็นคุณก็เห็นได้ชัดสิ่งที่จะควรละก็ตั้งใจละอย่างเต็มอกเต็มใจละด้วยความขยันหมั่นเพียรที่จะละสิ่งที่จะบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์ซึ่งตนเห็นว่าเป็นความดีก็มีความหนักแน่นขยันหมั่นเพียรที่จะพยายามส่งเสริมความดีนั้นให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับเรียกว่าเห็นอะไรเห็นชัดเพราะจิตมีความสว่างไสวจิตมีความเฉลียวฉลาดจิตรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วจริงๆไม่ใช่รู้เพียงคาดคะเนเมื่อจิตเราได้รู้ขึ้นมาเป็นลำดับลำดับเช่นนั้นชื่อว่านี่แลเป็นผลกำไรเป็นสมบัติของเราแท้ส่วนที่เราได้หยิบยืมมาจากพระพุทธเจ้ามากน้อยนั้นเป็นของพระองค์ท่านแต่ส่วนที่ได้สำเร็จรูปออกมาจากการหยิบยืมธรรมะพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัตินั้นนั่นเป็นผลกำไรและเป็นสมบัติของเราโดยตรงเช่นคำว่าสมาธิแต่ก่อนเราเรียนได้แต่ชื่อแต่ใจของเราไม่มั่นคงนี่เรียกว่าเราได้ตั้งแต่สมบัติที่หยิบยืมมาจากพระองค์ท่านคือธรรมะที่เรียนมาแต่เมื่อเราได้ฝึกหัดจิตใจของเราจนปรากฏเป็นสมาธิเห็นประจักษ์กับใจนี่เป็นสมบัติของเรารู้ทั้งชื่อว่าสมาธิด้วยรู้ทั้งความเป็นแห่งสมาธิภายในจิตใจด้วยทั้งรู้ชื่อทั้งเห็นตัวคำว่าปัญญาเป็นอย่างไรเราเรียนจากคำสอนของท่านว่าปัญญาคือความเฉลียวฉลาดปัญญาคือความรู้รอบคอบหรือความเห็นตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายนี่ชื่อของปัญญาท่านอธิบายว่าอย่างนี้แต่ใจของเรามีความโง่เขลาเบาปัญญาไม่สามารถที่จะรู้รอบสิ่งทั้งหลายตามที่ปัญญาที่บอกไว้ฉะนั้นคำที่ว่าปัญญาซึ่งเราได้ศึกษาเราเรียนมาจึงยังไม่สำเร็จประโยชน์อะไรให้เราต่อเมื่อเราได้นำปัญญาที่เราได้ศึกษามานั้นมาปรับปรุงปฏิบัติตามหน้าที่ที่ปัญญาซึ่งเราได้ศึกษาเราเรียนมานั้นชี้บอกไว้จนปรากฏเป็นความเฉลียวฉลาดขึ้นมาภายในใจของตนจริงๆนี่ก็เป็นสมบัติของเราเป็นขั้นๆไปปัญญาแปลว่าความฉลาดเป็นขั้นๆตามขั้นของปัญญาใจของเราก็มีความฉลาดเป็นขั้นๆขึ้นไปตามอำนาจแห่งปัญญาของเราที่พยายามฝึกฝนอบรมตนได้มากน้อยแค่ไหนปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับพูดถึงเรื่องสมาธิก็ไม่สงสัยเพราะใจของเราเป็นสมาธิอยู่แล้วพูดถึงเรื่องปัญญาก็ไม่สงสัยเพราะใจเป็นปัญญาอยู่แล้วมีปัญญาอยู่รอบตัวพูดถึงเรื่องสติก็ไม่สงสัยเพราะใจของเรากับสติปัญญาอยู่ด้วยกันทั้งนี้เป็นผลกำไรที่ได้สำเร็จมาจากต้นทุนที่เราได้หยิบยืมจากพระพุทธเจ้าคือการได้ยินได้ฟังหรือได้ศึกษาเราเรียนมาจากที่ต่างๆ มาปรับปรุงตนเองจนปรากฏผลขึ้นมาเช่นนี้นี่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงคำว่าวิมุตติเราก็ได้เรียนมาคำว่านิพพานเราก็ได้เรียนมาแต่ใจเรายังไม่เป็นนิพพานใจเรายังไม่เป็นวิมุตติคำว่ากิเลสเราก็ได้เรียนมารู้เรื่องของกิเลสแต่เรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของเราเรายังแก้ไขไม่ได้คำว่านิพพานใจของเราก็ยังไม่เป็นได้แต่ชื่อของนิพพานได้แต่ชื่อของนิโรธคือความดับแห่งทุกข์แต่ใจของเรายังไม่สามารถจะดับทุกข์นี่ชื่อว่าเป็นสมบัติที่เราได้หยิบยืมมายังไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริงพอเราได้พยายามปรับปรุงตัวของเราตามแนวทางที่ท่านสอนไว้ทั้งด้านทานทั้งด้านศีลทั้งด้านสมาธิทั้งด้านปัญญาจนปรากฏผลขึ้นมาเห็นประจักษ์กับใจเป็นขั้นๆมากเท่าไหร่ก็เห็นผลกำไรที่เป็นสมบัติของตนปรากฏขึ้นมากเท่านั้นยิ่งจะมีความภาคภูมิใจในการที่จะแสวงหาหรืออบรมจิตใจของตนด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นต้นทุนให้ปรากฏกฎผลขึ้นเป็นชั้นๆจนถึงชั้นนิมุติสุดท้ายคำว่าพระนิพพานกับใจที่บริสุทธิ์ของเรานั้นเป็นอันเดียวกันไม่มีความสงสัยเหมือนอย่างที่เราได้เรียนมาจากท่านว่านิพพานแต่ใจของเราเต็มไปด้วยความสงสัยเหมือนอย่างแต่ก่อนคำที่ว่านิพพานที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นอย่างไรใจของเราก็เป็นนิพพานเช่นนั้นคำว่าวิมุตติที่ท่านสอนไว้ว่าอย่างไรใจของเราก็หลุดพ้นอย่างนั้นนี่เป็นสมบัติของเราเต็มที่ที่ได้อาศัยการหยิบยืมมาเป็นธรรมะของท่านมาเป็นต้นทุนเห็นผลประจักษ์ที่นี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วตัวขาตธรรมที่ท่านตรัสไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์เราจะมีข้อข้องใจสงสัยที่ตรงไหนเพราะว่าจิตของเรานี้เป็นที่บรรจุไว้ซึ่งสมบัติอันแท้จริงที่ได้อาศัยการหยิบยืมจากพระพุทธเจ้ามาเห็นเป็นธรรมประจักษ์อยู่กับใจเสียทั้งนั้นไม่มีอะไรบกพร่องในจิตใจของเราจะว่าสมาธิจิตก็เป็นสมาธิมาเป็นลำดับจะว่าปัญญาใจก็มีความเฉลียวฉลาดถอดถอนกิเลสมาเป็นลำดับไม่สงสัยทั้งเรื่องกิเลสไม่สงสัยทั้งเครื่องแก้กิเลสคือเรื่องของสติเรื่องของปัญญาที่เต็มไปด้วยความเพียรพูดถึงเรื่องวิมุตติหลุดพ้นก็ไม่สงสัยเพราะใจของเราได้หลุดพ้นไปตามหลักแห่งสวคาธรรมจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะ 84,000 ธรรมะ 4,000 พระธรรมขันธ์เราจะไม่ได้ไปเรียนศึกษาเรียนจากพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทก็ตามแต่เราไม่สงสัยในธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นเพราะธรรมะเหล่านั้นมาเต็มอยู่ในจิตใจของเราเสียทั้งสิ้นเช่นเดียวกับน้ำที่ตกมาจากสถานที่ต่างๆไหลมารวมกันอยู่ในสระหรือในทํานบของเราไม่ทราบว่าเราจะไปสงสัยว่าน้ำนี้ไหลมาจากที่ไหนที่ไหนบ้างเพียงแต่มองเห็นน้ำเราก็ชัดว่าเป็นที่น่าดื่มน่าอาบน่าใช้สอยและเป็นน้ำของเราจริงๆด้วยเพราะบึงบ่อเหล่านั้นก็เป็นของเราทํานบนั้นก็เป็นของเราน้ำก็กลายเป็นของเราขึ้นมาแม้จะตกมาจากบนฟ้าก็เป็นของเราเพราะรวมเข้ามาสู่สถานที่ของเรานะกลายเป็นเรื่องของเราเสียทั้งหมดทีนี้ทํา 84,000 พระธรรมขันธ์นับตั้งแต่เราได้เรียนศึกษามาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงเราไม่สามารถจะสูดเรียนให้ได้ตามที่ท่านสอนไว้ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามแต่ก็มารวมอยู่ที่ใจจิตใจของเราเช่นเดียวกับน้ำซึ่งไหลมาจากที่ต่างๆมารวมอยู่ในธรรมนบของเราเช่นนั้นจึงหาความสงสัยไม่ได้ในเรื่องของมรรคผลนิพพานในเรื่องเหตุเรื่องผลดีชั่วที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมทั้งแก่สัตว์แก่บุคคลไม่มีอันใดจะสงสัยเนื่องจากว่าธรรมะทั้งหมดนั้นได้กลายมาเป็นสมบัติของเราอย่างเต็มที่แล้วนั่นแลที่สาวกทั้งหลายไม่ได้สงสัยพระพุทธเจ้าประหนึ่งว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาก็เพราะเหตุนี้แหละ แล้วที่ท่านกล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นคือว่าเห็นเราตถาคตก็เห็นอย่างนี้เราเริ่มเห็นมาตั้งแต่เบื้องต้นเราเริ่มปฏิบัติเบื้องต้นก่อนที่ว่าเราเริ่มจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาทุกก้าวทุกก้าวเป็นลำดับนับตั้งแต่การให้ทานให้ทานมากทานน้อยเป็นการตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาทุกระยะระยะรักษาศีลจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227หรือศีลข้อใดเป็นการก้าวเข้าไปเพื่อจะเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้มีศีลอันสมบูรณ์เป็นการก้าวเข้าไปเพื่อจะเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้มีฐานอันสมบูรณ์เราเจริญภาวนาจะบทใดบาทใดก็ตามก็เป็นเรื่องที่จะก้าวเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทซึ่งเป็นผู้มีธรรมทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตติอย่างสมบูรณ์เราก็กล้าเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกระยะระยะเริ่มตั้งแต่บริกรรมเริ่มตั้งแต่ภาวนาทีแรกจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามก็คือองค์ของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับไปกำหนดลมหายใจก็เช่นเดียวกับลมหายใจของพระพุทธเจ้ากำหนดอาการไหนๆก็เป็นอาการเดียวเช่นเดียวกับก็เป็นอาการเช่นเดียวกับอาการของพระพุทธเจ้าเรารู้ธรรมแง่ไหนก็เหมือนกับรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าหรือรู้พระพุทธเจ้าเป็นแง่ๆไปเพราะอาการของพระพุทธเจ้านั้นน่ะก็คือเรื่องของธรรมทั้งหลายนี่เองเมื่อเราเห็นอาการของเราเมื่อเห็นสภาวะธรรมด้วยอำนาจของปัญญาก็ชื่อว่าเราได้เห็นพระพุทธเจ้าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกระยะทุกระยะใกล้เข้าไปทุกทีทุกทีจิตเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นสมาธิมาแล้วนี่เห็นล่องเห็นลอยเห็นพระพุทธเจ้าเข้าไปเป็นชั้นชั้นจิตเป็นปัญญาจิตมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบถอดถอนกิเลสไปได้เป็นลำดับลำดับก็ที่ว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลำดับไปเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นไปตั้งแต่เบื้องต้นที่ว่าสร้างพระโพธิญาณมามากน้อยล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นคือเรื่องจะให้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็ที่ว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลำดับเมื่อถึงขั้นสุดท้ายได้จะถึงวิมุตตินิพพานซึ่งเราก็ได้ยินแต่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่อินเดียหรือที่ไหนๆแต่เมื่อย่นเข้ามาถึงหลักความจริงแล้วคือตรัสรู้อริยสัจ4อริยสัจ4ที่ท่านกล่าวไว้ในตำรับตำราก็ดีที่ท่านได้ตรัสรู้ก็ดีของท่านกับของเรานี้เป็นอริยสัจ4ประเภทเดียวกันคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันเดียวกันความบริสุทธิ์จึงเป็นอันเดียวเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าไม่มีความแตกต่างกันที่ตรงไหนดังนั้นสาวกทั้งหลายจึงไม่ได้สงสัยพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่ใดก็เช่นเดียวกับได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานี่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์จะอยู่นอกวัดอยู่ในวัดพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วก็ตามยังทรงพระชนอยู่ก็ตามบรรดาผู้ที่ท่านบรรลุถึงธรรมอันสมบูรณ์แล้วก็ชื่อว่าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วจะไม่ได้เฝ้าความบริสุทธิ์นั้นแลเป็นพุทธะที่แท้จริงอาการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอาการของพระพุทธเจ้าต่างหากไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเหมือนความบริสุทธิ์เราที่ได้ก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์ในขั้นนั้นแล้วจึงชื่อว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็คือผู้บริสุทธิ์นิพพานแล้วจะมีความเศร้าหมองมาจากไหนจึงไม่ได้สงสัยทั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่และนิพพานไปแล้วและนิพพานไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สงสัยเพราะเราไม่สงสัยในความบริสุทธิ์ของเราว่าในขณะนี้ความบริสุทธิ์ของเราอยู่ที่ไหนและเวลาตายไปแล้วล่ะความบริสุทธิ์เราจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีความสงสัยทั้งขณะที่อยู่ทั้งขณะที่ดับไปและดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สงสัยเพราะความบริสุทธิ์อันนี้ไม่มีสองปัจจุบันนี้เป็นอย่างหนึ่งอนาคตเป็นอย่างหนึ่งหาไม่ได้ปัจจุบันเป็นชั้นในอนาคตก็คือเรื่องของปัจจุบันดังนั้นสาวกกับพระพุทธเจ้าจึงไม่มีข้อข้องใจซึ่งกันและกันนอกจากพวกเราที่ยังไม่เข้าใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะยังไม่ใช่สมบัติของตนที่แท้จริงท่านกล่าวถึงเรื่องวิมุตติเรื่องพระนิพพานเราก็ได้แต่ชื่อยังไม่เห็นตัวจริงของวิมุตติพระนิพพานภายในใจของตนจึงเป็นเหตุให้สงสัยกับพระพุทธเจ้า
1: พระพุทธเจ้าหรือมรรคผลนิพพานตลอดเวลาทั้งที่เราก็เรียนเรื่องมรรคผลนิพพานนี่จึงได้เรียกว่าสิ่งเราธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่หยิบยืมมายังไม่ใช่เป็นของจริงสำหรับเราแท้หากเป็นของจริงตามที่เรียนมาภายในใจของเราจริงๆแล้วพอกล่าวถึงเรื่องกิเลสเราก็รู้เรื่องกิเลสกล่าวถึงเรื่องการแก้กิเลสเราก็เป็นผู้แก้กิเลสกล่าวถึงเรื่องความบริสุทธิ์เราก็เป็นผู้บริสุทธิ์ไปพร้อมๆกันแต่นี้ยังไม่เป็นที่นั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมะที่หยิบยืมท่านมาค้าเพื่อหากำผลกำไรแต่ถ้าผู้ไม่ฉลาดรอบคอบไม่อาศัยความขยันหมั่นเพียรก็จะเกิดบาปเกิดกรรมเพราะเรียนธรรมะพระพุทธเจ้ามาก็มีไม่จำนวนไม่น้อยไม่ว่าท่านและเราเพราะความประมาทมีทั้งท่านและเราข้อสำคัญแต่ว่าใครประมาทเท่านั้นปฏิบัติไม่ถูกตามร่องตามรอยหรือฝ่าฝืนหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั่นทางก็เรียกว่าเป็นบาปนะเป็นบาปก็ผู้ที่ฝ่าฝืนนั่นเองผู้ทุกข์ก็คือผู้นั้นถ้าผู้ที่พยายามยื่นเต้นขวนขวายมีความเคารพในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้เราจะยังไม่ได้สำเร็จผลประโยชน์อันใดก็ตามอย่างไรต้องเป็นไปเพื่อความสำเร็จเป็นขั้นๆขึ้นไปในบรรดาธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจนถึงขั้นธรรมอันสมบูรณ์ดังนั้นเราทั้งหลายจึงพยายามอวนพยายามรักษามรดกที่ท่านมอบให้ไว้เพื่อค้าหากำไรจากตนเองอย่าได้นำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาล่มจมทิพย์หายปนปีไปเฉยๆทั้งตนก็ไม่รับประโยชน์ทั้งธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของมีคุณค่าก็กลายเป็นโมฆะไปเสียในบุคคลผู้นั้นธรรมะก็เป็นของมีคุณค่าผู้ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามธรรมะนั้นก็เป็นผู้มีคุณค่าผลที่สำเร็จขึ้นมาก็กลายเป็นสมบัติที่มีคุณค่าขึ้นเป็นชั้นๆจนถึงขั้นที่มีหาค่าราคาเทียบไม่ได้นั่นเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงธรรมะที่กล่าวทั้งหมดนี้จะไม่นอกจากเราทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังและมีความรู้สึกกันอยู่ณบัดนี้ใจเป็นหลักสำคัญที่จะรับทราบเรื่องราวทั้งปวงกายวาจาเป็นบริษัทบริวารจะต้องตามนายคือใจนั้นที่มีความมุ่งประสงค์อย่างไรจะทำอย่างไรจะพูดอย่างไรความเคลื่อนไหวของกายวาจาจะต้องเป็นไปตามส่วนใหญ่คือใจซึ่งเป็นตัวประธานดังนั้นจงพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้เป็นผู้นำที่ดีกายจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยได้แก่ความประพฤติวาจาก็จะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยสุภาพเพราะใจมีธรรมภายในใจแล้วสมบัติทั้งหลายที่ท่านกล่าวไว้ทุกบททุกบาทก็จะมารวมอยู่ที่หัวใจที่ดัดแปลงตนด้วยดีแล้วนี่แหละสมบัติอันนี้ไม่ได้ตกหล่นเสียหายไปไหนเมื่อได้เข้ามาถึงใจของเราอย่างเต็มภูมิเนี่ยอยู่ที่ไหนก็จะทรงไว้ซึ่งสมบัติอันมีค่าหาประมาณไม่ได้ตลอดเวลานี่แหละท่านเรียกว่าอากาลิโกธรรมะที่เป็นผลอันสมบูรณ์นี้เป็นอากาลิโกประเภทนี้ไม่มีการไม่มีเวลาสิ่งทั้งหลายมีการมีเวลาเป็นทางเดินสภาวะทั้งหลายเดินตามการตามเวลาถึงการจะแตกสลายถึงการจะเจริญก็เจริญขึ้นเสื่อมไปตามการตามสมัยแต่เรื่องของธรรมที่มีความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั้นเป็นอาการิโกไม่เป็นไปตามการเวลาเพราะว่าการเวลาทั้งหลายเป็นเรื่องของสมมุติ ธรรมชาตินั้นได้พ้นจากความสมมติทั้งหลายเหล่านี้แล้วจึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทั้งหลายที่เป็นไปอยู่ตลอดกับตลอดกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคืนสุดท้ายที่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์สละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของคุณค่าไม่เห็นแก่ความลำบากยากจนไม่เห็นแก่ความหมดความสิ้นความเปลืองอันใดไม่เห็นแก่ชีวิตจิตใจความยากความลำบากทุกสิ่งได้สละมาแม้การงานที่เป็นของมือคุณค่าทั้งหลายก็ได้สละมาโดยไม่มีความอะไรมุ่งนามาเพื่ออบรมธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติเต็มตามหน้าที่ของตนตามเวลาที่ได้สละมาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายที่เต็มไปด้วยศรัทธาอันแก่กล้าและขอภาคภูมิใจด้วยเป็นอย่างยิ่งหากว่าโลกเราได้เป็นผู้มีความสนใจมีจำนวนมากเหมือนดังท่านทั้งหลายนี่แล้วก็จะมีโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองและสงบเยือกเย็นกุลบุตรสุดท้ายภายหลังที่จะดำเนินตามถือเอาเยี่ยงอย่างก็จะได้แบบพิมพ์อันดีกติที่เป็นประโยชน์นำไปใช้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะเกิดขึ้นจากผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีหลักธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตใจไม่เลยเถิดทำอะไรพูดอะไรเป็นไปด้วยอัตด้วยธรรมเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลและโลกของเราก็นับวันจะเจริญรุ่งเรืองไปเป็นลำดับเพราะคนดีมีจำนวนมากคุณบุตรสุดท้ายภายหลังก็ได้สืบทอดคุณงามความดีไว้เป็นลำดับเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีแม้ในภาวะที่เป็นเด็กอยู่ก็เป็นเด็กที่ดีเพราะได้รับการอบรมศึกษาจากแบบพิมพ์คือผู้ใหญ่ด้วยดีจึงขอขอบคุณในอนุโมทนาผู้สนเจตนาที่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาทุกครั้งที่มาอยู่ในวัดป่าบันตาดนี้และที่ได้บำเพ็ญอยู่ตามสถานที่ต่างๆก็ดีและในวสานนี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสะดวกกายสบายใจและประพฤติปฏิบัติตนด้วยความราบรื่นจนถึงจุดที่มุ่งหวังโดยทั่วหน้ากันเธอ

มันต้นเมืองกายไม่ได้ความเกิดความตายของสัตว์ในกำเนิดต่างๆมีสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดาไม่หยุดไม่ยั้งเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้และยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าว่าเชื้อพาให้เกิดตายยังมีอยู่ตราบใดเชื้อก็คือกิเลสรวมลงไปแล้วก็คืออวิชชาที่ฝังใจแท้พูดอย่างนี้ทำปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้แล้วถึงจะพูดให้ฟังก็ไม่มีใครเชื่อเชื่อก็เชื่อแบบลางๆไปแต่สำหรับเราเองเราเชื่อว่างั้นเลยเชื่อพระพุทธเจ้า 100% เรื่องเกิดเรื่องตายเพราะอำนาจของเชื่อคือกิเลสท้าให้เกิดให้ตายมีเชื่อคือกิเลสนี้เท่านั้นเชื่อก็หมายถึงอวิชชาที่จะทราบมันก็ทำละลงไปนี้พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มีที่จริงอันนี้เข้ามาพวกเทศประมาณสองคนผมเนี่ยที่มาทำอะไรมาสร้างนั่นสร้างนี่สร้างหน้าโรงพยาบาลศาลพระภูมิเจ้าที่อะไรแบบนี้เข้ามาหาเราสงสัยเรื่องผู้ผีเทวบุตรเทวดานมันเป็นความจริงไหมท่านอาจารย์ในวงปฏิบัติพระท่านปฏิบัติเป็นยังไงเราก็ไม่พูดว่าเป็นความจริงไม่จริงเรายกครอบเกี่ยวที่จะขึ้นในขณะนั้นเป็นผู้เป็นหมอซึ่งเครื่องมือพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆและสามารถพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆได้ว่านั่นคือโรคชนิดนั้นนั่นคือโรคชนิดนั้นเห็นชัดด้วยกล้องคือเครื่องมือนะอาทัศน์บรรดาหมอทั้งหลายที่เรียนมาในหลักวิชาเดียวกันแล้วได้ปฏิบัติต่อเชื้อโรคมาแบบเดียวกันแล้วจะสงสัยที่ไหนคนอื่นที่เขาไม่เป็นหมอเขามาปฏิเสธว่าเชื้อโรคไม่มีจริงอย่างนี้ความปฏิเสธของเขาความไม่เชื่อของเขานั้นจะลบล้างความจริงคือเชื้อโรคชนิดต่างๆที่มีอยู่และได้พิสูจน์ดูแล้วด้วยเครื่องเขาจะมาลบล้างความจริงนี้ได้ไหมเขาก็ยอมรับบอกว่าไม่ได้แล้วคนเราทั่วไปเห็นได้ไหมเห็นไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือเป็นของละเอียดเชื้อโรคแต่ละชนิดเป็นของละเอียดมากจึงต้องอาศัยเครื่องมือผู้ที่จะรักษาโรคชนิดต่างๆให้หายได้ต้องเป็นผู้รู้เรื่องของโรคพร้อมทั้งสูบยาวิชาแพทย์เป็นอย่างนั้นสมุฏฐานของโรคก็รู้โรคเป็นโรคชนิดใดก็รู้จะรักษาด้วยยาขนาดใดถึงจะหายหมอก็รู้ถึงจะรักษาโรคให้หายได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้รักษาไม่หายถ้าที่หมอรักษามานี่ก็แต่โรคแต่ละชนิดนี้นั้นได้ทำการพิสูจน์กันมาอย่างประจักษ์แล้วว่าได้ผลเป็นที่พอใจและที่แนะนำวิชานั้นๆมารักษาโรคแต่พระพุทธเจ้ากับคนทั่วๆไปก็เป็นบุคคลที่แปลกกันอยู่ต่างกันอยู่มากเหมือนกับหมอกับนักประชาชนทั่วๆไปซึ่งเขาไม่ได้เป็นหมอแตกต่างกันอยู่มากที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคชนิดต่างๆซึ่งเป็นความของละเอียดซ้อนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันหากมันมีความรู้ความฉลาดรู้เรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะรู้เรื่องของเปรตของผีของเทวบุตรเทวดา
แล้วจะนำมาสั่งสอนโลกไม่ได้แต่เราไม่ได้พูดอย่างนี้เราพูดออกไปเป็นเรื่องว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ทรงได้ทำการพิสูจน์จนประจักษ์ในพระทัยแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ได้มาสั่งสอนโลกอย่างร่นเร้าเช่นเดียวกับหมอไม่ได้มารักษาโรคแบบร่นเร้าเป็นหมอตามหลักวิชาแพทย์จริงๆไม่ใช่หมอเถื่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเถื่อนทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกแง่ทุกมุมทั้งภายในภายนอกทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดกิเลสปัญหาอาสวะก็ทรงทราบจับทุกส่วนของกิเลสทุกประเภทของกิเลสปิดเรื่องผีเรื่องเทวบุตรเทวดาก็มีในตำหลักตำราซึ่งพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วทุกเนี่ยทุกหนึ่งเพราะความประจักษ์ประถ่ายแล้วจึงแสดงออกเมื่อเป็นเช่นนั้นใครจะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มีก็ไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งที่มีอยู่นี้ได้ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นเราพูดจากนั้นอธิบายรับฟังแต่นี่มาอุ่นพูดมันก็อย่างนั้นแหละและขณะที่ตอบรับกันเวลาเขาถามนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้เพราะมันขึ้นกระสุนร้อนๆมันก็ตอบกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องเอาการทำงานนี่แหละฉะนั้นก็ย้อนเข้ามาเราอย่าพูดถึงเรื่องผุดผีปีศาจเทพบุตรเทวดาอินทร์พรหมซึ่งอยู่ภายนอกนอกนั้นเลยแม้แต่สิ่งอยู่ภายในตัวของเราเองภายในใจของเราเองเรายังไม่สามารถจะรู้สารโลกทั้งหลายก็ที่รับความลำบากลำบนก็รับความลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีในตัวทำลายตัวเสมอความรักเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์สิ่งนี้เป็นสาเหตุมาจากที่หนึ่งเป็นต้นหกความโลภความโกรธความหลงตรงนี้เป็นภัยต่อสารโลกเรายังไม่เห็นว่าเป็นภัยเรายังไม่เห็นตามรู้ตามพระพุทธเจ้าเรายังคล้อยยังหลงตามสิ่งนี้อยู่ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวเราด้วยกราบทั้งหลายท่านเห็นว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกด้วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนและทรงตำหนิว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมาตลอดสายจนมาตั้งถึงพระพุทธเจ้าของเราแม้นานอนาคตการข้างหน้ามาแต่รู้มาสั่งสอนโลกท่านก็จะนำธรรมะแบบเดียวกันนี้มาสอนเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แบบเดียวกันหมดแม้ฉะนั้นพวกเราก็ยังไม่ทราบที่ดูที่เราจะว่าวิเศษวิโสผู้ฉลาดได้ยังไงแล้วจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้านั่นจะเกิดประโยชน์อะไรกับความไม่เชื่อนั้นนอกจากจะเป็นการทำลายตัวเองเพราะความไม่เชื่อเท่านั้นเช่นเดียวกับคนไข้หรือประชาชนทั้งหลายที่เขาไม่เชื่อหมอมันจะเกิดเป็นประโยชน์อะไรกับเขายิ่งเป็นคนไข้ไปแล้วความไม่เชื่อนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำลายตนได้ไม่ให้สนใจกับหมอกับบุคลากรยาแล้วมันตายแน่ๆคนไข้คนนั้นความไม่เชื่อหมอเช่นนั้นชนิดนั้นมันเกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นภัยต่อตัวเองสิ่งที่ควรเชื่อเขาต้องเชื่อที่เราไม่รู้อันนี้ก็สิ่งที่ควรเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อเพราะเราไม่รู้หากเรารู้จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะมีความทุกข์ความลำบากลำบนในต่อในเรื่องจิตใจส่วนร่างกายนั้นก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงมีเหมือนกันทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาในส่วนร่างกายก็มีแต่ใจนั่นสิเป็นของสำคัญมันเป็นเหมือนกับช่วงเห็นไหมวะมีแต่ที่โลภที่โกรธที่หลงกองอยู่ในนั้นมันช่วงหัวใจมันหาความวิเศษอีกตัวไม่ได้วิ่งตามความที่โลภที่โกรธที่หลงอยู่ตลอดเวลามันดีไหมล่ะเป็นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงละได้หมดการพูดในตอนนี้ต้องย้อนไปถึงเรื่องว่าสารโลกที่ท้ายเกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และจะเป็นไปอยู่จนหาประมาณไม่ได้นั่นคื
เพราะอะไรเป็นสาเหตุการเกิดแต่ละภพละชาติทำให้ประสบความทุกข์ความลำบากบ้างไม่มีเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ทำสัตว์โลกให้มีทุกข์อยู่เสมอท่านจึงกล่าวว่าดูขั้นนัตถิอาชาตัสสาทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะถ้ายังมีเกิดอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีแม้จะเกิดในภพภูมิละเอียดเพียงไรก็เพราะอำนาจของกิเลสมีความละเอียดทุกที่แสงมากับกิเลสซึ่งเป็นผลนั้นก็ต้องมีอยู่ในภพนั้นๆนั้นเราจะทราบได้ยังไงพระพุทธเจ้าทรงทราบสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดด้วยวิธีปฏิบัติพระองค์ปฏิบัติอยู่ถึง6ปีพิสูจน์ความจริงทั้งหลายทั้งข้างนอกข้างในจนกระทั่งได้เห็นความจริงอย่างประจักษ์พระทัยกระท้อนอย่างยิ่งในคืนของวันเดือนออกเพ็ญซึ่งทรงพระกยาหารมาทั้ง49วันในวันเพ็ญเดือน6ตอนเช้านั้นได้เสวยพระกยาหารของนางสุชาดา49ข้อจะใหญ่เล็กขนาดไหนของเราก็ไม่พอจะสร้างได้แต่เป็นความจริงที่พระองค์ทรงเสวยพระกยาหารของนางสุชาดาที่เขาไปเส้นสวนที่ต้นไม้นั้นต้นไม้ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นแล้วประกอบกับตอนนั้นพระสริยะทุกส่วนยังเบารู้สึกว่าถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าไม่มีกำลังอันใดที่จะเป็นส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเครื่องตั้งฐานจิตใจร่างกายก็เบาวิวไปหมดเพราะต้องอดพระกยาหารมาถึง49วันเพิ่งมาเสวยตอนเช้านั้นร่างกายทุกส่วนจึงต้องเหมาะสมอยู่กับการบำเพ็ญธรรมก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ทางจิตตภาวนาเริ่มแรกทรงพิจารณาอนัตตากำหนดอนัตตานัตติซึ่งพระองค์ทรงระลึกได้ในคราที่เป็นทรงพยาวที่พระราชบิดาพาพระเลิศนาขวัญที่ทำในขณะนั้นรู้สึกว่าได้ผลจิตประวัติถึงเรื่องอดีตนั้นจึงย้อนเข้ามาทำเป็นวงปัจจุบันโดยกำหนดอนัตตาไม่ติดลมหายใจเข้าออกปฐมยามก็ปรากฏว่าได้ดูอะไรตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าในบรรลุอะไรเกี่ยวกับเรื่องปุเพนิวาสานิจจะสติญาณปุเพนิวาสานิจญาณสมรุชาถอยหลังได้กี่พวกกี่ชาตินาปฏิมยามมีอะไรทรงปฏิจจพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราเอาแต่ผลที่สำคัญสำคัญเลยค่อยแล้วกันสรุปลงในปฏิมยามทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทในสำเร็จอาสวัคคายญาณคือปฐมยามนั้นทรงทราบความทิฏฐิและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าจตุอาตญาณปุเพนิวาสานิญาณทรงรู้ทรงเห็นในปฐมญาณจตุปาตญาณทรงทราบความเกิดความตายของสัตว์ความทิฏฐิเกิดตายของสัตว์ในมัชฌิมญาณพอปฏิมญาณเป็นซึ่งเป็นญาณสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นอาสวะไขหรืออาสวะขยายาทรงทราบความขึ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายภายในพระทัยนั่นแหละเป็นเวลาที่พระองค์ได้ตัดชาติตัดภพที่จะเป็นไปอนาคตข้างหน้าขนาดไหนยืดยาวเพียงไรก็มาตัดในวงปัจจุบันเพื่ออวิชชาทรงพิจารณาปัจจัยการอวิชชาปัจจัยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจัยาวิญญาณจนกระทั่งถึงสมุทัยโหติเมื่อ
เมื่อวิชามีก็สังขารก็มีด้วยแล้ววิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดปัจจัยให้เกิดนามรูปให้เป็นภัสสะเป็นเวทนาให้เป็นตัณหาเป็นอุปาทานเรื่อยถึงสมุทัยโหติเหล่านี้ทั้งหมดเรียกเมตตาเกวรสะเกวรสะนี่ก็คือหมายว่าทั้งหมดทั้งปวงเป็นสมุทัยทั้งสิ้นอารมณ์ปฏิโลมพิจารณาย้อนกลับถอยหน้าถอยหลังจนเป็นที่เข้าใจกลายเป็นอวิชชายตเววะเจตวิราณนิโรธาตั้งฆ่าราณิโรธเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณดับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเอกเมตตาเกวรสะกับขันธะนิโรธโหติเหล่านี้เป็นนิโรธคือความดับทุกอย่างนั่นนี่พระองค์ดับภพดับชาติดับที่อวิชชาดับทรงทำลายวิชาภายในพระทัยดับโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็ทรงทราบได้ชัดเจนแล้วว่านัตถิดานิบุญนักโภบัดนี้ความเกิดอีกเป็นอีกเป็นรูปเป็นหลักในภพน้อยภพใหญ่ของเราเป็นอันว่าสิ้นสุดแล้วไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นแล้วทรงทราบเพราะวิชาเป็นซึ่งเป็นตัวการพาให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้ได้ถูกทำลายซะโดยสิ้นเชิงแล้วอะไรจะพาให้ไปเกิดภพไหนๆก็ดีจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่ควรแก่การเกิดในภพใดๆเพราะเป็นวิมุตติจิตจิตหลุดพ้นแล้วจากวงสมมติคือการเกิดตายในภพไหนก็ตามอยู่ในวงสมมติเท่านั้นได้จิตได้พ้นแล้วจากวงสมมตินี่การพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายของผู้ใดก็ตามนอกจากของตนไปแล้วจะต้องพิสูจน์ต้องมีหลักเกณฑ์เป็นที่เข้าใจในตัวเองเรียบร้อยแล้วถึงจะสามารถทราบเรื่องของสัตว์โลกทั่วไปได้มาเป็นในลักษณะเดียวกันนี้นะรู้แจ้งที่ตรงนี้แล้วก็รู้แจ้งความจริงซึ่งมีสภาพเสมอกันไปหมดได้ตลอดทั่วถึงอันนี้เขาเรียกว่าโลกวิถีโลกรู้แจ้งโลกโลกธาตุแห่งขันธ์มีอวิชชาเป็นตัวการก่อให้เป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นภพเป็นชาติเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแต่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งความปล่อยวางแล้วแล้วสามโลกที่เป็นไปอยู่ในเรื่องความเกิดตายนั้นเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะอันนี้เองเนี่ยทรงทราบหมดมีการพิสูจน์เรื่องความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราก็ต้องพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติจริงเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราแต่เราไม่สามารถจะทราบไม่สามารถจะแก้ไขถอดถอนหรือทำลายมันได้เราปฏิเสธได้ไหมว่าสิ่งไหนมีอยู่กับเราดังนั้นต้องพิสูจน์กันทางภาคปฏิบัติเราจะเริ่มทราบเรื่องของจิตของกายได้ตั้งแต่จิตเริ่มสงบเป็นสมาธิคือเมื่อจิตเริ่มสงบแล้วจิตจะเป็นเอกเทศของตัวเองโดยเฉพาะคือรู้อยู่เป็นจุดเฉพาะเท่านั้นส่วนร่างกายก็เป็นอีกอย่างเป็นส่วนของเขาเมื่อจิตสงบเข้ามากเป็นการสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงของใจขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งทราบได้ชัดว่ากายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งถึงจะยังคาข้าวกันอยู่กับกิเลสตัณหาอาสวะทั้งภายในจิตก็ตามแต่ก็พอจะทราบได้ว่าจิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งทั้งๆที่กำลังยึดกายนี้ว่าเป็นตนยึดขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตนก็ตามก็พอทราบได้ว่าเป็นคนนั้นเป็นอย่างเป็นแต่เพียงว่าปัญญายังไม่สามารถที่จะแยกแยะดุจตัดสิ่งเกี่ยวข้องในอาการทั้งห้านี้ให้หมดไปได้เท่านั้นจึงต้องอาศัยปัญญาปัญญาพิจารณาเนี่ยท่านเป็นท่านสอนเทสาโลมานะขาทันตาแต่โจรเป็นภาคสมถะคือเพื่อให้จิตสงบตัวซะก่อนแล้วจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรไปเมื่อจิตสงบตัวก็เรียกว่าจิตอิ่มตัวในขั้นนี้จิตสงบตัวย่อมไม่วุ่นวายย่อมไม่แสบไปไหนตาแสบไปไหนมีอาหารดื่มคือความสงบเย็นใจสบายไม่หิวโหยในอารมณ์ทั้งที่มาสัมผัสทั้งที่มันมาสัมผัสทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่ยุ่งไปจิตมีความสงบแล้วอาศัยความสงบที่เรียกว่าจิต
มีความอิ่มตัวพอสมควรแล้วนั่นแหละนำออกพิจารณาที่จะอาศัยเกียรติสาลงมานะขาถึงตาตะจูเป็นภาคบริกรรมซะก่อนหรือพุทโธธัมโมสังโฆอนาตานะสติเป็นต้นเป็นภาคปฏิบัติเพื่อความสงบซะก่อนให้จิตอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งทำบทใดบทหนึ่งมีสติเป็นผู้ควบคุมอยู่กับงานที่ตนกำลังบริกรรมภาวนานั้นๆแล้วจิตก็มีความสงบตัวเข้ามาเพราะมีพี่เลี้ยงคือสติหรือมีผู้ควบคุมรักษาคือสติไม่ถ่ายแสไปหรือทะเลถลายไปสู่อารมณ์อื่นๆต่างๆที่เคยเป็นมาของจิตจิตก็มีความสงบตัวได้สงบหลายครั้งแล้วเมื่อไปทีนี้เกสาลงมานะขาทำตาประจูนั้นน่ะแยกเป็นนิพพานาคือทางปัญญาต่อไปทีแรกกำหนดอันเดียวซะก่อนเพราะจิตมีความสงบเพราะจิตมีความสงบแล้วสังเกตสาวลงมานะขาตาตะโจนั้นจะเป็นสถานที่ทำงานเพื่อความกระจายแห่งความรู้ความเข้าใจโดยทางปัญญาแยกแยะออกดูชิ้นนั้นชิ้นนี้พิจารณาซึมซาบไปทั่วสรรพร่างกายข้างบนข้างล่างมองทะลุบุกโผล่ไปด้วยปัญญานี่สถานที่นี้หรืออาการทั้ง5เป็นต้นน่ะเลยกลายเป็นทิศทางเดินของปัจจนาที่คลายออกที่แรกก็ให้รวมตัวซะก่อนเป็นอย่างปฐูแปลว่าที่รวมตัวหรือแปลว่ามัดทีนี้ที่คลายมัดมันออกมัดคือตัวของเรานี่ทั้งตัวนี่มัดรัดดึงกันอยู่ด้วยเส้นเอ็นต่างๆและมีหนังเป็นเครื่องหุ้มห่อทีนี้เมื่อปัญญาพิจารณากระจายแล้วนี่ออกพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องของหนังคราวนี้พิจารณาหนังดูข้างในดูข้างกำหนดดูข้างในกำหนดดูข้างนอกดูทั้งข้างบนข้างล่างโดยตลอดทั่วถึงจิตใจก็ยิ่งเพลินเห็นโทษเห็นภัยเห็นความปฏิกูลโสโครกในตัวของตัวที่ว่าเป็นของดีของดีเป็นของสวยของงามเวลาพิจารณาเข้าไปตามความจริงของมันแล้วหาความสวยความงามไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวนะปัญญาสอดแทรกลงไปพิจารณาเข้าไปในเนื้อในเป็นกระดูกก็เหมือนกันพิจารณามาหนังทั้งข้างนอกข้างในของหนังก็มันก็เหมือนกันอีกจิตใจมันซึมซาบไปเหมือนกระดาษสึกปัญญาทะลุไปแทรกไปแทรกไปเข้าใจไปเข้าใจจิตยิ่งมีความเพลินเลยและกำหนดมันเปื่อยมันเน่ามันพังทลายสมมติว่าตัวเราตายแล้วพวกเนื้อหนังมังสังอะไรนี่ค่อยเน่าค่อยพุค่อยพองขึ้นแล้วแตกกระจายลงไปเป็นของปฏิกูลอย่างหลวงละทีออกจากรวมตัวกันแล้วแตกกระจายกันออกไปยิ่งเป็นของปฏิกูลที่ประกาศให้โลกเห็นโดยตลอดทั่วถึงนะทีอยู่ภายในมีหนังหุ้มห่อมีจิตวิญญาณเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ยังไม่แสดงความปฏิกูลเท่าไหร่นะเราจึงมักหลงในตอนนี้ทีนี้พอปัญญาได้อย่างทราบเข้าไปในอาการต่างๆตามความเป็นจริงของมันแล้วเราจะไปฝืนความจริงได้อย่างไรหนังก็สักแต่ว่าหนังเท่านั้นถ้าแยกออกเป็นทางปฏิกูลก็ตรงไหนที่เป็นสุภาพคือความงามมันมีแต่อสุภาพคือความไม่สวยไม่งามมีแต่ความปฏิกูลโสโครกเท่านั้นนี่นาเข้าไปเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเป็นท่อนๆเนี่ยมันน่ารักน่ายินดีน่าดีน่าถือยังไงแล้วพิจารณาเข้าไปในส่วนในเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นแต่ความปฏิกูลเต็มไปหมดปัสสาวะผีดิบผีแห้งซากอสุจิของสัตว์ต่างๆมากองอยู่ในผงรวมกันเนื้อก็เป็นกองปฏิกูลเพียงลมผ่านมาทางทวารหนักเท่านั้นมันก็จะทนไม่ได้แล้วจมูกจะหักแล้วหนังมันก็ยิ่งซึ้งลงไปซึ้งไปฉะนั้นขยายมีกำหนดมันแตกกระจายลงไปมันแตกไปแล้วอันนี้แสดงตัวอย่างเต็มที่เห็นอย่างชัดเจนฉะนั้นก็แห้งก็เกลี่ยลงไปก็เกลี่ยลงไปส่วนน้ำก็ซึมซาบลงไปเป็นน้ำก็มีเป็นไอขึ้นบนอากาศก็มีแต่ลมก็กลายเป็นลมไปตามเดิมส่วนธาตุดินก็กลายเป็นธาตุดินไปอ้าวกระดูกเหล่านี้เป็นยังไงมันก็เป็นธาตุดินมันก็กลายลงไปเป็นธาตุดินตามเดิมจนเป็นปกติแล้วตั้งขึ้นมาใหม่จิตนี้เป็นจิตจริงเอาตั้งขึ้นมา
เอาจิตเข้าไปสวมเข้าไปแล้วตั้งเป็นลูกขึ้นมาจิตเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านเป็นมันเอากำหนดจิตนี่อย่างไรนั่นก็เป็นอย่างมันชัดเจนเต็มที่นี่เป็นการพิจารณาแบบนี้ก็เพื่อเป็นอุบายถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาดินเป็นดินอยู่แล้วตั้งเดิมใครจะให้ทำให้ดินนี้เป็นอะไรอีกไม่ได้ถึงจะปรับปรุงให้มันเป็นชนิดไหนก็ตามมันก็คือธาตุดินไปเป็นชนิดนั้นๆอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นจัดเป็นบุคคลดังที่เราเกิดสรรปั้นหล่อนี่คือความจริงลบไม่สูญแต่แล้วถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาถึงจะปรากฏขึ้นมาในแห่งส่วนผสมของธาตุดินน้ำลมไฟประชุมกันมีจิตปริญญาเข้าไปครองนี่ว่าเป็นเราเป็นของเราก็สักแต่ว่านั้นความจริงก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟที่รวมตัวกันอยู่จิตก็คือจิตที่ไปหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ไปยึดว่านี้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นไม่มีอะไรทางปัญญาพิจารณาหลายครั้งหลายหนแล้วจิตมันมีความทำนิทำนานการพิจารณาอสุภะอสุข้องแคบแคบขากำหนดลงไปนี่มันทะลุผู้ส่งไปการแตกการสลายทำลายก็หลุดอย่างรวดเร็วนึกกับพิจารณาให้แทงทะลุกันล้วนแน่ตั้งแต่เป็นกองให้จังทุกครั้งและตามันก็ไปได้อย่างรวดเร็วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อพิจารณารอบในส่วนร่างกายของเราอย่างเต็มที่เพราะการพิจารณาทั้งซ้ำซากและครั้งละหนจนเป็นที่พอตัวแล้วคำว่าอุปทานความยึดมั่นในกายก็ถอนตัวออกมานั่นเราจะไปถือยังไงเมื่อปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงแล้วเนื่องจากเราพิจารณาเพื่อหาความจริงปัญญาเข้าถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ต้องถอนตัวเข้ามาไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าอุปทานทางกายหมดไปเหลือแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนานี้แยกได้สองอย่างเวทนาทางกายเวทนาทางใจสุขทุกข์เฉยมีได้ทั้งทางทางกายและใจเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นส่วนละเอียดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของใจแต่เมื่อจิตของเราได้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบขนาดนี้แล้วจะมีสุขเวทนาเด่นดวงอยู่ภายในจิตในขณะเดียวกันก็ยังต้องมีความเฉาเศร้าหมองบ้างเล็กน้อยจะทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแฝงอยู่นั่นแหละจิตก็พิจารณาแยกแยะพวกเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีมันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามหลักธรรมชาติของมันแล้วก็ดับไปตามเรื่องของมันเท่านั้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นทักษะภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยอันนี้เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดสัญญาจำได้หมายรู้จำได้แล้วดับไปจำได้แล้วดับไปหายไปไม่เห็นเป็นสาระแก่นสารอะไรสังขารปรุงขึ้นทางดีก็ดีทางชั่วก็ดีปรุงเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นเอาสาระอะไรกับมันได้เป็นอาการออกมาจากใจแต่ไม่ใช่ใจอาการของใจจึงต้องมีเกิดมีดับวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงเป็นต้นก็เกิดความรู้พอสิ่งเหล่านั้นผ่านไปอันนี้ก็ดับไปครับรับทราบเพียงแยกๆแล้วก็ดับไปดับไปดับไปล้วนเนื้อแต่ของจังทุกของอาการเราหาสาระสำคัญจากมันได้ที่ไหนถ้าเราถือเรื่องนี้มาเป็นตนเราก็ต้องเป็นผู้เกิดอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ดับเราก็ต้องดับไปด้วยสิ่งนี้เกิดเราก็ต้องเกิดไปด้วยนี่เมื่อเราไม่ถือสิ่งเหล่านั้นเราเห็นตามด้วยปัญญาของเราแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดจะดับเราก็ไม่เป็นอะไรเวทนาทุกข์เฉยๆเกิดดับไปก็ทราบว่าเรื่องเขาเกิดเขาดับปัญญาสังขารมียานแต่ละอย่างอย่างปรากฏตัวขึ้นมาเกิดดับเราก็ทราบเขาเกิดดับผู้รู้จริงๆไม่ดับนั่นพอยิ่งกลั่นกรองจิตใจเข้าไปละเอียดละออละเอียดละออจนเป็นที่เข้าใจในอาการทั้งสี่คือเวทนากายเวทนาจิตรู้เข้าไปแต่ส่วนเวทนาจิตนี้ยังไม่ได้สิ้นสุดในระยะหนึ่งเวทนาของกายนี้เข้าใจปล่อยได้เพราะขันห้าฟังแล้วขันห้าเวทนาส่วนร่างกายจัดเข้าในกองขันห้าเข้าใจปล่อยได้เ
ัญญาสังขารวิญญาณก่อนได้ส่วนเวทนาทางจิตถ้าวิชายังไม่ดับยังดับไปไม่ได้จิตละเอียดเท่าไรเพราะอวิชชาคือที่เรียนละเอียดเวทนาก็ต้องมีละเอียดคือสุขอย่างละเอียดทุกข์ก็มีอย่างละเอียดแฝงกันไปด้วยถ้ามีสุขพึงทราบว่ามีทุกข์นะจิตใจก็ย้อนเข้าไปพิจารณาเมื่อพิจารณาอาการทั้งสี่นี้เข้าใจแล้วมันก็ปล่อยนี่เราเรื่องที่ว่าตามดูความจริงให้ทราบว่าเรื่องการเกิดการตายเป็นอย่างไรตามดูความจริงที่เป็นสาเหตุให้พาเกิดพาตายนั้นเป็นมาจากอะไรมีทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ในระยะเพียงรู้เท่าขันธ์ห้านี้ก็ยังทราบชัดแล้วว่าเรื่องทบหยาบๆอย่างนี้จะไม่มีอีกแล้วภายในจิตนะส่วนละเอียดคืออะไรก็พบที่เป็นนามธรรมส่วนละเอียดจะพูดถึงว่าความเป็นที่ก็จะเป็นพวกกายที่เป็นพรหมโลกเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นสมมติจนกระทั่งสติปัญญาสามารถแทงทะลุเข้าไปในตัวกิเลสอันแท้จริงซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้แต่กระจายออกไปไม่มีเหลือเลยซึ่งที่ว่าที่เลยแม้ละเอียดสุดก็จะดับ

การท่องเที่ยวหาจับจองที่เกิดที่ตายอีกต่อไปเป็นความประจักษ์ภายในจิตไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยขึ้นคือว่าสิ่งที่จะพาให้ไปก่อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่นั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นี่รู้ได้ชัดเกิดตายหรือไม่เกิดตายรู้อยู่กับจิตพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนั้นจึงได้นำมาทำเหล่านั้นมาสอนโลกทั้งอุบายวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือถอนกิเลสประเภทต่างๆด้วยปฏิปทาทรงแสดงทั้งผลเป็นลำดับลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงผลอันสุดยอดได้จากปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นหมายถึงสุขหลักธรรมในธรรมชาติไม่ใช่นิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี้จะมีอยู่แค่ขั้นสมมติยังมีอยู่ภายในจิตคืออวิชชามันจะละเอียดแหลมคมขนาดไหนอวิชชานั้นเรื่องเวทนาก็มีความละเอียดแหลมคมเช่นเดียวกันแฝงกันอยู่เช่นเดียวกับตัวและเงาซึ่งมีอยู่ด้วยกันสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอันเป็นส่วนละเอียดจะยังมีอยู่ภายในจิตเพราะอวิชชาซึ่งเป็นตัวของตัวการของเงาทั้งสองนี้ยังมีอยู่ภายในจิตพอวิชชาสิ้นลงไปแล้วทุกขเวทนาทั้งปวงก็ดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วจึงหาทุกขเวทนาหาเวทนาทั้งสามนั้นไม่ได้ภายในจิตของท่านตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วเวทนาทั้งสามจะเข้าไปเกี่ยวข้องจิตไม่ได้เลยไม่มีเพราะจิตนั้นเป็นจิตตริมุตเวทนานี่เป็นสมมุติเข้ากันได้อย่างไรนี่แหละจิตอันนี้เป็นจิตที่ประจักษ์แล้วหมดเรื่องการเกิดตายเพราะอวิชชาเป็นต้นเหตุเนี่ยท่านเรียกอวิชชาและตะเววะเสสิรานานิโรธาสร้างฆารานิโรธสร้างฆารานิโรธาวิญญาณานิโรธวิญญาณานิโรธานามรูปานิโรธนามรูปานิโรธาสราจานิโรธสราจานิโรธาพัฒนาโลภพัฒนาโลภาเวนะเวนาโลภเวนาโลภาตันท่าโลภตันท่าโลภาปาดานนิโลภปาดานนิโลภาภาวะนิโลภเพราะโลภาชาตินิโลภชาตินิโลภโสกาเปรตโลกโทมนัสปาเลสะนิโลภันติเมื่อวิชาดับสังขารดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณเรื่อยไปจนกระทั่งถึงนิโรธโหติดับแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่หลักของธรรมสิ่งเหล่านี้ท่านเขียนไว้จารึกไว้ในคัมภีร์นั่นมีแต่ชื่อนะท่านทั้งหลายเข้าใจชื่อของกิเลสชื่อของอวิชชาวิธีบอกเรื่องราวของอวิชชาเกิดมันเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณคือบอกเรื่องราวของกิเลสตัณหาที่มันเกิดต่อเนื่องกันไปและบอกเรื่องเล่าเรื่องราวของวิธีการดับกิเลสตัณหาดับอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสทั้งหลายเรื่อยไปจนกระทั่งถึงดับโดยสิ้นเชิงตัวอวิชชาแท้ๆวิชาปัจจยาสังขารแท้คือใจอยู่ที่ใจนี่ท่านสอนชี้เข้ามาตรงนี้ดูที่ตรงนี้ให้เป็นที่เข้าใจมีการพิสูจน์เรื่องภพเรื่องชาติการเชื่อเรื่องภพเรื่องชาติเชื่อที่จิตว่าจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวดังท่านอาจารย์มั่นท่านพูดและเคยเขียนไว้แล้วในได้เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านจิตนี้คือนักท่องเที่ยวท่านเรายอมกราบสักหนึ่งนะพอตัดกรรมกรรมของนักท่องเที่ยวคือวิชานั้นออกได้แล้วหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นวิวัตจักรที่หมุนกลับหรือเป็นธรรมจักรก็ได้สิ้นสุดมีการประพฤติปฏิบัติธรรมผลแห่งการปฏิบัติธรรมของผู้เอาจริงเอาจังจะต้องได้รับอย่างตัดสินขาดจากวัฏวนของตนภายในจิตใจได้อย่างนี้ไม่ต้องสงสัยแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานแสนนานเพียงไหนก็ตามธรรมเป็นธรรมคงเส้นคงวาต่อความเหมาะสมในการแก้กิเลสทุกประเภทจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทพระพุทธเจ้าจะทรงประชนอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วไม่สำคัญสำคัญที่พระอาวาสที่สอนได้แล้วนี้เป็นเพราะว่าเพื่อแก้กิเลสทุกประเภทให้ขาดเกลื่อนออกจากใจสำหรับผู้ปฏิบัติตามนั้น

โดยถัดเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่สนใจปฏิบัติแม้จะเกาะชาชีวังพระพุทธเจ้าอยู่มันก็แบกที่เหลือตัณหาเต็มหัวใจอยู่นั่นแหละพระองค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้พากันเข้าใจการปฏิบัติมีความพอใจเบิกบืนต่อการปฏิบัติของตนเราทุกยอมรับเราทุกมาในภพในชาติน้อยชาติใหญ่อะไรตัวสร้างแบบนี้ทำไมจึงทนได้จนมาจนต่างนี้เหตุใดเวลาประกอบความเข้าเพียรมีทุกเกิดทุกบ้างจะทนไม่ได้ล่ะเราต้องมาเทียบเทียงเพื่อหาทางแหวกว่าไปได้เราอยากท้อถอยเราจะเอากิเลสเข้ามากล่อมหัวใจเดี๋ยวนี้เราจะหมายเราจะเอาธรรมมากล่อมใจสนับเราเชื่อธรรมเราไม่เชื่อกิเลสเราจะเอาแต่ธรรมมากล่อมเอาแต่กิเลสมากล่อมเราก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันกล่อมให้หลับสนิทนึงแค่นี้ก่อนท่านบรรยายอธิบายเพื่อนครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: สวะคาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิ

ทุกๆท่านอย่าทำความเคยชินกับเพศในการบวชของตนว่าบวชก่อนบวชหลังและสถานที่ที่อยู่ตลอดครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงก็จะไปกระทั่งถึงปัจจัย4ยีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬามาเพศสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเครื่องแก้กิเลสความเคยชินเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดความเคยชินเป็นเหตุให้นอนใจหรือพื้นเพแห่งกิเลสก็คือความเคยชินนั่นแหละเป็นสถานที่แสดงออกความเมื่อมีความเคยชินแล้วย่อมนอนใจความนอนใจก็คือการปล่อยตัวปล่อยสติปล่อยปัญญาปล่อยความเพียรและด้อยลงไปโดยลำดับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดัดแปลงแต่งหรือหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นคนดีพระดีได้โดยลำดับ จนกระทั่งถึงขั้นดีเยี่ยมดังสารณะของพวกเราพุทธังสังฆังสนังคัจฉามินี้คือท่านผู้ดัดแปลงมาเป็นสติกำลังความสามารถจนกระทั่งสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีทั้งมวลไม่ว่าหยาบกลางละเอียดได้หลุดลอยไปหมดปรากฏแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนล้วนๆนี่คือองค์สรณะของพวกเราเนี่ยทำเป็นเครื่องหล่อล้อมมนุษย์ให้เป็นคนดีได้เป็นลำดับดังที่กล่าวมาแม้เราจะไม่สามารถเป็นได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแต่ก็ให้อยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีครูหรืออยู่ในขอบเขตแห่งพุทธบริษัทจะเป็นภิกษุก็ดีเป็นสามเณรก็ดีเป็นอุบาสกคือผู้ชายก็ดีเป็นอุบาสิกาคือผู้หญิงก็ดีซึ่งอยู่ในขอบเขตแห่งความเป็นพุทธบริษัทด้วยกันไม่ควรจะปล่อยวางศาสนธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจกายวาจาของตนอยู่เสมอไม่ว่าจะฝึกออกไปเป็นฆราวาสโดยความจำเป็นที่ทางโลกบังคับไม่ว่าผู้อยู่ในเพศของนักบวชต่างก็อยู่เพื่อความหวังด้วยกันทั้งนั้นพระก็อยู่ด้วยความหวังพระในครั้งพุทธกาลอยู่ด้วยความหวังพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นจำนวนมากต่อมากโลกอยู่ด้วยความหวังความสุขความเจริญความมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีบริษัทบริวารทรัพย์สินเงินทองเป็นเครื่องประดับแห่งความหวังนั้นหรือเป็นสิ่งเป็นจุดหมายแห่งความหวังโลกอยู่ด้วยความหวังมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยความหวังนอกจากคนบ้าเท่านั้นจึงไม่มีความหวังอื่นใดนอกจากความเป็นบ้าของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นความหวังเหล่านี้จะสำเร็จไปด้วยวิธีการใดความหวังของพระย่อมสำเร็จไปด้วยข้อปฏิบัติการรักระมัดระวังรักษาหรือการสังรวมระวังระวังทั้งกายระวังทั้งวาจาที่จะแสดงออกทางความประพฤติและการพูดจาต่างๆว่าถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยหรือไม่จิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งมาทางกายวาจาให้เคลื่อนไหวได้ระมัดระวังอย่างไรหรือไม่ด้วยความมีสติหรือความเผลอไปต่างๆตามนิสัยของคนที่ไม่เคยอบรมเมื่ออยู่ในความระมัดระวังโดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถไม่กำหนดว่าอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดในสังคมนอกสังคมอยู่กับหมู่เพื่อนหรืออยู่คนเดียวยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่เว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังตนอยู่เสมอ
นี่จะเป็นเครื่องสนองความหวังได้โดยลำดับจนถึงขั้นอันสมบูรณ์ได้หากมีแต่ความหวังการดำเนินไม่มีการดำเนินก็คือความสังรวมระวังความทำการชำระซักฟอกหรือต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมคำว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมก็คือเป็นข้าศึกต่อความสุขที่จะพึงได้พึงถึงหรือความสุขที่เคยมีมาแล้วให้เสียไปนั่นแหละเรียกว่าข้าศึกและคำว่าข้าศึกนี้ก็ไม่ใช่อื่นใดแสดงออกมานอกจากสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกของศาสนธรรมได้แก่กิเลสสมานเท่านั้นคำว่ามารคือผู้รังแกหรือผู้ทำลายก็ไม่เกิดจากไหนเพราะสถานที่ที่เกิดที่อยู่ของมารนั้นได้จากจิตเกิดขึ้นที่จิตอยู่ที่จิตรังควานจิตทำลายจิตและแสดงท่าต่างๆให้จิตต้องเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของตนอันเป็นฝ่ายที่สิ่งนั้นต้องการแต่ไม่ใช่ฝ่ายที่ธรรมต้องการเป็นสิ่งที่ขัดข้องต่อธรรมแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อธรรมนั้นท่านเรียกว่ามารกิเลสมารมีอยู่ภายในจิตนี้ไม่อยู่ในสถานที่อื่นเราอย่าเข้าใจว่ากิเลสมารนี้อยู่ในที่อื่นที่ใดนอกไปจากใจแห่งเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่อื่นไม่มีที่อยู่ไม่มีที่สถิตไม่มีที่เกิดของกิเลสประเภทต่างๆและไม่มีที่อยู่ของกิเลสประเภทต่างๆหรือทั้งมวลของกิเลสมีอยู่ที่ใจดวงเดียวเกิดที่ใจดวงเดียวด้วยเหตุนี้ใจจึงต้องรับภาระตั้งแต่ไหนแต่ไรมาการรับภาระของใจนั้นไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นภาระให้นอกจากสิ่งที่เป็นมารของธรรมของจิตเท่านั้นจะยกหรือยื่นภาระยกภาระทุ่มลงที่จิตหนักเบามากน้อยตามกำลังแห่งมารที่แสดงออกแต่ละครั้งละครั้งภายในจิตและทับถมลงไปภายในจิตให้แสดงผลขึ้นมาคือความเป็นทุกข์มากน้อยจึงรวมอยู่ที่จิตการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมหรือต่อจิตใจเหล่านั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เต็มทางนักบวชจำเป็นต้องได้สละออกมาเพราะต้องการโอกาสอันเหมาะสมการงานจะเป็นไปด้วยความสะดวกไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับภาระที่โลกเคยเกี่ยวข้องกันอันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงสละตัวออกมาสู่ความเป็นนักบวชสละทั้งบ้านทั้งเรือนญาติมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนซึ่งโลกถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและถือกันอย่างยิ่งว่าไม่ควรพัดพรากจากกันและกันแต่ทางธรรมกลับกงกันข้ามเพราะสิ่งที่โลกเห็นว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่ต้องพัดพรากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมารภายในจิตใจของแต่ละดวงที่แสดงออกมาตรงกันเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันโลกจะแสดงให้แตกต่างกันไปไม่ได้สิ่งที่กิเลสชอบโลกต้องชอบสิ่งที่กิเลสรักโลกต้องรักเพราะโลกหมุนไปตามกิเลสเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งเหล่านี้กิเลสถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ารักน่าชอบใจไม่ควรที่จะพัดพรากจากไปเพราะทำให้เกิดทุกข์คำว่าโกรธทุกข์ก็เกิดทุกข์ก็คือการฝืนกิเลสต้องเป็นทุกข์ในขณะที่เราไม่ฝืนเราเห็นด้วยกิเลสนั้นกิเลสก็สนุกเหยียบย่ำทำลายให้เกิดความทุกข์ความลำบากดังพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวชโลกไม่เห็นมีใครว่าดีเลยไม่มีใครชมนี่เรื่องของธรรมนั้นกิเลสไม่ชมเพราะกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจคนอันเป็นประเภทเดียวกันด้วยจึงไม่ชมด้วยกันทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเสด็จจะเรียกว่าแหวกแนวโลกก็ได้แต่เป็นการแหวกแนวกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสออกไปตัดพระทัยจากความรักความชอบใจความสงวนอำนาจวาสนาทุกด้านทุกทางจากความเป็นกษัตริย์อันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเข้าสู่แดนแห่งธรรมคือสงการทรงผนวช
และตั้งแต่บัดนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับกิเลสมารแม้ซึ่งแม้จะสละได้แล้วทางร่างกายแต่จิตใจยังจำจะต้องห่วงใยเป็นธรรมดาเพราะกิเลสไม่เคยบวชไม่เคยตัดตัวเองฆ่าตัวเองให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้หัวเราะเยาะนอกจากจะเป็นการรักษาการสงวนตัวเองการรักษาตัวเองเท่านั้นด้วยเหตุนี้กิเลสเมื่อพระองค์เสด็จออกทรงผนวดกิเลสจึงไม่ยอมบวช ด้วยกิเลสจึงทำให้เกิดความห่วงใยในสิ่งที่โลกทั้งหลายห่วงใยและรักชอบกันนี่แหละเป็นกองทุกข์อันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงผนวดต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อันเป็นมารในพระทัยถึงขั้นสลบสลายดังที่เราได้พบเห็นแล้วในตำรับตำราเฉพาะอย่างยิ่งพุทธประวัติของพระองค์เองสิ่งใดที่โลกเห็นว่าดีธรรมต้องทวนกระแสและสิ่งใดที่ธรรมเห็นว่าดีโลกต้องทวนกระแสเห็นว่าไม่ดีสิ่งใดที่ควรทำของธรรมโลกเห็นว่าไม่ควรทำธรรมะโลกก็หมายถึงกิเลสซึ่งเดินสวนทางกับธรรมอยู่เสมอและเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดมาจึงเป็นของยากของลำบากในการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทใดๆขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วต้องเหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรือตัดฟันให้ขาดสะบั้นไปได้อย่างง่ายดายเลยถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้ขึ้นมาคือกิเลสมารหมดเรียบราบภายในพระทัยแล้วความประเสริฐของดวงจิตของธรรมซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นจึงปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและนำธรรมนั้นมาสั่งสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันแล้วที่โลกเขาไม่ยินดีในการเสียสละของพระองค์ออกไปนั้นนอกจากนั้นยังตำหนิติเตียนพระองค์อีกว่าตัดช่องไปเพียงผู้เดียวหรือเอาตัวรอดเพียงผู้เดียวไม่เห็นแก่โลกแก่สงสารเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่เป็นความรู้ความเห็นของกิเลสที่จำต้องขัดแย้งธรรมตลอดมาแต่หลักความจริงซึ่งเป็นหลักธรรมแท้นั้นไม่เป็นเช่นนั้นไม่มีผู้ใดที่จะสามารถคิดและสามารถสละได้เหมือนดังพระองค์ตามหลักความจริงคือธรรมโลกทั้งโลกไม่ว่าสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ว่าสมัยใดไม่มีใครสามารถจะทำได้ดังพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงทำได้โลกทั้งมวลที่มีการคัดค้านต้านทานพระองค์นั้นก็ไม่เห็นมีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้วิเศษพอที่จะมาเป็นศาสดาสั่งสอนผลได้ทั้งสามโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าที่ว่าตัดช่องน้อยไปแต่ผู้เดียวหรือไปด้วยความเห็นแก่ตัวนั่นเลยกราบโกงข้ามว่าไม่มีผู้ใดจะทำได้เหมือนดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายเหตุด้วยไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายผลคือความเลิศประเสริฐภายในพระทัยครองทำมวีมุตหลุดพ้นอย่างเด่นภายในพระทัยนั้นได้เหมือนพระพุทธเจ้าและไม่มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกได้มากมายก่ายกองและเลื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เหมือนดังพระพุทธเจ้าได้นี่ทำเพียงคนเดียวเท่านั้นก็สามารถมีน้ำจะยกน้ำหนักได้มากยิ่งกว่าโลกสงสารทีนี้เมื่อย้อนมาถึงพวกเราแล้วผู้ที่เป็นนักบวชสิ่งที่จะสนองความหวังได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่โลกรักชอบสงวนทำต้องตัดต้องทวนกระแสฝืนใจต่อสู้เพราะความรักนั้นเป็นกิเลสความชังเป็นกิเลสความห่วงใยเป็นกิเลสความสงวนสิ่งต่างๆเป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งมวลเป็นภัยของธรรมซึ่งตนพึงหวังทั้งหมด
จึงต้องได้ตัดสิ่งเหล่านี้ด้วยการทวนกระแส

อำนาจแห่งความเพียรเป็นภาคเป็นผู้พาให้ทุกนั้นเป็นผลที่พึงหวังโดยลำดับคือตัดกิเลสขาดไปได้โดยลำดับลำดาจิตไม่เคยสงบก็สงบได้ที่ท่านเรียกว่าสมาธิเป็นตัวจริงขึ้นมาภายในจิตใจไม่มีแต่ชื่อแต่นามที่ปรากฏในตำหนักตำราจำได้คล่องปากคล่องใจแล้วก็มาท่องมาบ่นกันเฉยๆโดยหาตัวจริงไม่ปรากฏแต่นี้รู้ทั้งชื่อด้วยเห็นทั้งตัวจริงประจักษ์ใจด้วยเพราะอำนาจของความพยายามความฝ่าฝืนการต่อสู้กับสิ่งที่ทำให้วุ่นวายทำให้สายแสทำให้ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิงจนสิ่งเหล่านั้นระงับดับตัวลงไปกลายเป็นจิตที่สงบเย็นขึ้นมาภายในใจนี่เป็นผลแต่ละขั้นละขั้นของผู้มีหน้าที่การงานอันเดียวคือนักบวชตามที่ตนสละออกมาแล้วเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ผลปรากฏดังศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราต้องปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างฝ่ายเหตุคืออย่างไรศรัทธาเราก็เชื่อแล้วต่อบุญต่อบาปต่อมรรคผลนิพพานแม้จะยังไม่ปรากฏความจริงขึ้นมาก็เชื่อโดยคาดคะเนเพราะยังดีกว่าความไม่เชื่อเสียเลยยิ่งได้ปรากฏผลขึ้นภายในจิตใจเช่นความสงบเย็นใจเป็นต้นด้วยแล้วก็ยิ่งจะยังถึงผลอันลึกซึ้งที่ตนยังไม่เคยรู้ไปเห็นนั้นให้หนักเข้าไปทุกทีเพราะผลนี้ได้ปรากฏเป็นสักขีพยานแล้วว่าเป็นผลเกิดขึ้นมาจากศาสนธรรมที่ตนประพฤติปฏิบัติได้เมื่อจิตมีความสงบเย็นคนเราถ้าเป็นค้าการค้าขายก็เรียกว่าเริ่มมีทั้งต้นทุนที่หยิบยืมเข้ามาก็กลายเป็นกำไรขึ้นมาภายในตนกำไรนั้นกลายเป็นต้นทุนหนุนกันไปโดยลำดับลำดับไม่มีแต่สมบัติที่กู้ยืมเข้ามาถ่ายเดียวด้วยหากำไรไม่ได้และยังขาดทุนผลปี้ไปทุกวันอย่างนั้นแต่ปรากฏเป็นกำไรขึ้นมาพอให้เป็นต้นทุนหมุนกันไปได้จิตมีความสงบเย็นดูที่ไหนก็ปรากฏว่าเย็นมองดินฟ้าอากาศก็เย็นมองผู้คนหญิงชายก็เย็นดูสภาวะต่างๆรอบตัวนี้ก็เย็นเพราะรากฐานพาให้เย็นรากฐานได้แก่ใจพาให้เย็นเมื่อใจร้อนแม้มองดูน้ำแข็งมันก็ร้อนในหัวใจนี้เย็นอยู่เฉพาะน้ำแข็งเท่านั้นตัวหัวใจนี้ร้อนดูอะไรๆร้อนไปหมดเพราะใจพาให้ร้อนเมื่อใจเย็นแล้วอยู่ที่ไหนเย็นหมดเย็นมากเย็นน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของใจที่ชำระได้มากน้อยยิ่งชำระได้มากเพียงไรใจยิ่งมีความสงบเย็นมากและละเอียดเข้าไปโดยลำดับนี่ผลแห่งการฝึกฝนอบรมทรมานตนเองด้วยอัดด้วยทำซึ่งเป็นการต่อสู้กับกิเลสมานที่อยู่ภายในใจในขณะเดียวกันงานอันนี้จึงเป็นงานที่หนักมากงานใดไม่เหมือนงานนี้งานโลกการสงสารเราก็พากันได้ทำมาแล้วแต่ไม่หนักเหมือนงานนี้งานนี้หนักอยู่ที่ใจบางทีร่างกายก็หนักไปด้วยเช่นเดินจงกรมเป็นเวลานานๆเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกับแข้งขาจะหลุดจะขาดไปก็มีแต่ก็ต้องทนเพราะสิ่งที่พาให้ทนมีอยู่ภายในจิตใจได้แก่ความบึกบืนความอุตสาห์พยายามเพราะความเชื่อมั่นในอัตในธรรมในผลที่ตนได้แล้วและในผลที่จะพึงได้จากความเปลี่ยนนี้อยู่มีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องตะเกียกตะกายเป็นกันไปทนก็พอทนอดพออดเพียรก็พอเพียรถึงจะทุกข์ยากลำบากก็พอเพียรนั่นแหละตอนนี้ก่อนนะแล้วการต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจฟัดเหวี่ยงกันอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็หนักและหนักมากไม่ใช่เพียงขณะหนึ่งขณะเดียวแล้วผ่านกันไปหนักอยู่เรื่อยๆสู้อยู่เรื่อยๆถือกิเลสเป็นตัวสำคัญคือข้าศึกมีมากมีน้อยข้าศึกมีมากแสดงออกมามากการต่อสู้ต้องหนักมือเมื่อกิเลสสงบตัวลงไปการ

ลดลงมากิเลสละเอียดลงไปโดยลำดับการต่อสู้ก็ละเอียดไปตามกันอุบายวิธีต่างๆที่จะต่อสู้กับกิเลสก็ละเอียดไปตามกันคำว่าอุบายได้แก่สติปัญญานี้ขาดไปไม่ได้ถ้าขาดนี้ก็ขาดงานเดินอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษางานหรือทำงานอยู่นั่นแล้วไม่เรียกว่าความเพียร นี่จึงต้องหนักบางทีก็ต้องอดหลับอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารการอดอาหารเพื่ออะไรเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวคือเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยเฉพาะแต่เป็นอุบายวิธีการอันหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมความเพียรในการฆ่ากิเลสของเราการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่ใช่เป็นการฆ่ากิเลสโดยตรงแต่เป็นเครื่องส่งเสริมความภาคเพียรของเราให้ทำการฆ่ากิเลสได้อย่างสะดวกสบายง่ายขึ้นการอดอาหารเมื่อถูกกับจริตนิสัยแล้วตามธรรมดาร่างกายนี้เมื่อมีกำลังมากย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสนั่นแหละอย่าว่าส่งเสริมจิตเลยส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นราคะก็เริ่มมากขึ้นความง่วงเหงาห้องนอนความขี้เกียจขี้คร้านก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างมากประดำตามกันขึ้นชื่อว่ามานแล้วมากประดำตามกันเมื่ออดอาหารหรือผ่อนอาหารร่างกายกำลังมีกำลังลดน้อยลงไปจิตใจการบำเพ็ญความภาคเพียรย่อมมีความสะดวกยิ่งขึ้นโดยลำดับสติก็ตั้งได้ดีปัญญาก็คล่องตัวนั่งนานๆก็ไม่เมื่อยไม่ขบอย่างรวดเร็วเหมือนกับเรารับทานหรือฉันตามปกติให้เต็มธาตุเต็มขันอิ่มหมีผีหมัดอย่างนั้นนี่เป็นอุบายอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นการแก้กิเลสโดยตรงในพระวินัยท่านก็กล่าวไว้อุปสิกขานี่จะนำมาพูดอธิบายฟังเพียงย่อๆว่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4 แบนด์ คลื่นความถี่ 0.3880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: จากอะไรท่าหลวงสระบุรีเหรอ
2: คร
1: ับ ท่าหลวงมันอยู่ตรงไหนนะอำเภอท่าหลวงเหรอ
2: ไม่ใช่อำเภอจะเป็นตำบล
1: ตำบล
2: ครับตำบลบ้านหมออำเภอไปเลยแล้วแค่เดียวเป็นเขตติดต่อ
1: มันแถวอะไรโรงปูนซีเมนต์นั่น
2: ครับ
1: เราก็ไม่ได้แวะเข้าไปเรียกว่าผ่านไปผ่านมาจึงไม่ทราบแถวนั้นวันนี้แขกก็มาไม่ค่อยขาดละมาอะไรอ้วนมานี่มาอ้วนอาถรรพ์มาตัวนี้ถ้าได้ยินเสียงเราไหว้พระสวดมนต์ด้วยแล้วก็จะวิ่งเขายินดีทั้งร้องทั้งอะไรทั้งอะไรวิ่งดูปากนั่งปากนี่คือเสียงมันเราว่าพร้อมๆกันนี่ไม่ทราบว่าจะจับออกปากไหนว่าออกมาจากไหนเสียงน่ะเพราะเสียงเช่นอรหังสัมมานี่ก็ขึ้นพร้อมกันใช่ไหมล่ะเขาต้องวิ่งไปดูปากนั้นดูปากนี่คือหลายปากต่อหลายปากนี่ออกมาทุกแห่งแล้วที่นี่ปากในเผลอเขาก็เลียเอาเงินเข้าใจไหมปากในเผลอเขาก็เลียเอาเขาบอกว่าอย่าความหมายก็ว่าอย่าเผลอเขายินดีเขาไปเลียนั่นไม่ใช่อะไรเขายินดีนี่ก็เลี้ยงไว้หลายตัวอย่างนี้ดูนี้ดูมีหกตัวเนี่ยตัวเล็กๆเล็กๆน่ารักทั้งนั้นน่ะนิสัยดีทุกตัวสำคัญที่ไม่โหดร้ายนะไม่ดุอยู่ด้วยกันนี่ไม่เคยรังแกกันเลยนะเฉยอาหารเอามาให้วางตัวไหนต้องการก็มาตัวไหนไม่ต้องการก็เฉยไม่เคยหึงหวงอาหารอะไรนี่ไม่เคยมีเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆนี่ตะกี้นี่เจ้าของเขามานะมันถึงวิ่งเสียเขานะเจ้าของเขาก็ร้านเขาอยู่ในอุดรเนี่ยร้านแล้วเขาเอามาจากกรุงเทพแล้วเอามาให้วัดนี่ให้มันจำเจ้าของได้สิแล้วมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะทำไมมันจำได้นะแต่ก็เพราะเจ้าของเขาเข้าออกเรื่อยเขามีตลาดเขามาจังหันมาอะไรๆเขามาแล้วเขาจำเขาได้มีพอได้ยินเสียงเข้ามาตะกี้นี้ไม่ลุ่มตามเขาไปแล้วแบบนี้คงจะไปหลายวัดนะมาถึงค่ำมาจากจังหวัดไหนบ้างอ่ะเฮ้ยสระบุรีทั้งนั้นเลยที่ไหน
2: ที
1: ่
2: เด
1: ีย
2: ว
1: สระบุรีเหรอ
2: ที
1: ่
2: เดียว
1: สระบุรีนี่ด้านหนึ่งก็เป็นป่านะด้านทางมาโคราชนี่เป็นป่านะไปทางโน้นก็เป็นทุ่งส่วนมากเราไม่ได้ค้างแถวนั้นไปก็ไปธุระผ่านบางเทียบเสียผ่านไปผ่านมาส่วนโคราชนี่ได้อยู่มากโคราชนี่อยู่ตามป่าตามเขาทั้งนี้แล้วทางอะไรทางปากช่องนี่แต่ก่อนไม่มีบ้านคนนะแถวปากช่องนี่มีแต่ป่าทั้งนั้นดงช้างดงเสือที่ว่าปากช่องนี่เรามันเข้าออกอยู่แถวนี้มาตั้งแต่พ.ศ.เท่าไหร่ตั้งแต่พ.ศ.80เรื่องไหนก่อนนั่นด้วยเดือนป่านนี้บ้านเดือนเขาเดี๋ยวนี้มันเป็นคนละโลกแล้วนะที่ปากช่องเนี่ยเป็นบ้านเป็นเดือนเป็นหมดแต่ก่อนเป็นดงทั้งนั้นเลยเรายังได้ตั้งนาฬิกาดูเวลาผ่านแต่ก่อนไปรถไฟไม่มีทางถนนรถยนต์เลยเราเคยตั้งนาฬิกาพอเริ่มเข้าป่าเข้าเขาเริ่มเข้าป่าทางโน้นทางสระบุรี ที่จะตัดมาโคราชนี่นะแล้วก็ตั้งนาฬิกาถ้าจำไม่ลืมคิดว่าเข้าใจว่า3ชั่วโมงกับ20นาทีก็จะพ้นป่านะหมายถึงว่าพอพ้นจากป่าก็ดูนาฬิกา3ชั่วโมงกับ20นาทีนี่เป็นป่าล้วนๆนะไม้ไผ่นี่โอ้โหลำเท่าขาเท่าไหร่เป็นดงจริงๆไม่มีบ้านคนมีเล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงมาทุกวันนี้กลายเป็นบ้านคนสวนคนทั้งหมดเลยต่อไปนี้จะได้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายได้เป็นที่ระลึกนะให้มาเยี่ยมวัดป่าต่างๆส่วนมากทางภาคอีสานดูจะมีป่าอยู่พอประมาณพระกรรมฐานเป็นรู้สึกจะมีมากจังหวัดอุดรก็มีหลายแห่งหนองคายนครพนมสกลนครเหล่านี้เป็นจังหวัดที่มีป่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นป่ากรรมฐานจึงมีอยู่มากตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นมาหลวงปู่มั่นท่านเที่ยวแถวนี้ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปมากแล้วแหละแต่ทั้งยังไงก็ตามก็ยังพอมีอยู่ป่าให้พี่น้องทั้งหลายมาบำเพ็ญกองการกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจความเป็นอยู่หน้าที่การงานการครองชีพทุกด้านถ้ามีธรรมะเข้าแทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วกิจการนั้นๆหรือความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของเราจะปลอดภัยไร้ความทุกข์ไร้โทษไร้ภัยทั้งเพราะธรรมะเป็นเครื่องป้องกันรักษาความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของเราตลอดหน้าที่การงานทั้งหลายได้เป็นอย่างดีแต่คนที่ไม่ค่อยได้สนใจกับพุทธศาสนาเท่าที่ควรก็อาจจะเห็นไปว่าใครไปวัดไปวาแล้วเป็นคนคลื้อคนล้าสมัยคนสิ้นท่าคนหมดสติปัญญาหาทางออกไม่ได้นะนี่เป็นความคิดเห็นของคนที่ไม่เคยได้รับความรู้ความเข้าใจอันละเอียดละออจากศาสนาไปเลยมีแต่เรื่องของโลกความสกปรกโสมมมันคลุกเคล้าภายในจิตใจตลอดเวลาการแสดงออกจึงมักจะเป็นภัยต่อความดีทั้งหลายสำหรับพุทธศาสนาหรือศาสนธรรมแล้วเป็นความดีล้วนๆไม่มีคำว่าชั่วหรือสกปรกเข้าไปแฝงเลยก็เป็นธรรมะของท่านผู้บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เหมือนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีจะมีได้ก็ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วประกาศธรรมที่สะอาดที่สุดจากพระทัยเข้าสู่จิตใจของท่านผู้มีความสนใจต่อความจริงทั้งหลายเช่นสาวกเป็นต้นท่านเหล่านี้ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าคือได้ยินได้ฟังธรรมที่สะอาดที่สุดจากพระพุทธเจ้าเข้าสู่ใจ ใจเมื่อได้รับการซักฟอกจากอัตธรรมแล้วย่อมเห็นเหตุเห็นผลรู้เรื่องดีเรื่องชั่วและรู้จักวิธีปล่อยวางและละเว้นในสิ่งไม่ดีทั้งหลายแล้วค่อยกลายเป็นคนดีขึ้นมาทั้งกายทั้งวาจาทั้งความประพฤติหน้าที่การงานทุกด้านทุกทางกลายเป็นของดีของมีสาระไปตามๆกันเพราะทำเข้าหล่อเลี้ยงไม่ให้ผิดพลาดมีแต่ความถูกต้องเป็นส่วนมากสำหรับผู้ปฏิบัติตามกำลังของตนแต่ถ้าผู้มี ทำเข้าสู่ใจมากจะมีตั้งแต่ความดีล้วนๆที่แสดงออกภายนอกแม้อยู่ภายในก็เย็นนะท่านจึงเรียกว่าธรรมคำว่าธรรมนี่มีสองประเภท ธรรมอันหนึ่งคือธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้คือทรงรู้ทรงเห็นสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างธรรมกับใจนั้นเป็นอันเดียวกันนี่เรียกว่าธรรมในหลักธรรมชาติที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านบริสุทธิ์ด้วยธรรมในหลักธรรมชาตินี่แหละจากนั้นก็แสดงแก่โลกเป็นกิริยาออกมาเช่นให้ละความชั่วให้บำเพ็ญความดี บาปไม่ดีอย่างนั้นบุญดีอย่างนี้บาปให้ความทุกข์บุญให้ความสุขการละบาปเป็นความดีการบำเพ็ญบุญเบี่ยมเป็นบุญยิ่งเป็นความดีความชอบขึ้นไปโดยลำดับนี่เป็นกิริยาแห่งกระแสของธรรมที่แสดงออกมาเพื่อให้เราทั้งหลายได้ทราบทางถูกทางผิดทางดีและชั่วเรียกว่าแผนการของธรรมก็ได้ที่เรียกว่าแผนที่ของธรรมในหลักธรรมชาติก็ได้ที่ฉายแสงออกมาโดยพระอาการของพระพุทธเจ้าทรงแสดงออกลำพังไทยและบางลำพังไทยนาธรรมแท้ๆนั้นมีอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านท่านเหล่านี้เป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ทรงธรรมธรรมอันนี้อยู่กับท่านโดยเฉพาะส่วนกระแสของธรรมอาการของธรรมที่แสดงบอกออกมานั้น เพื่อให้เรารู้แล้วเดินเข้าไปตามสายทางแห่งธรรมที่บอกไว้เช่นให้ละชั่วนี่ก็เป็นทางหนึ่งที่จะให้คนละความไม่ดีทั้งหลายการบำเพ็ญความดีก็เป็นทางที่จะให้คนได้เพิ่มพูนความดียิ่งขึ้น นี่ท่านเรียกว่าแผนที่ของธรรมหรือแนวทางของธรรมผู้ดำเนินตามแนวทางของธรรมนี่แล้วจะเจอความจริงคือธรรมล้วนๆธรรมในหลักธรรมชาติเหมือนยกตัวอย่างเช่นวัดป่าบ้านตาดนี้เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ในนี้การแสดงแผนที่ออกไปว่าวัดป่าบ้านตาดนี่ถ้ามาจากกรุงเทพก็มาสายโคราชขอนแก่นแล้วมาสายอุดรพอมาถึงสี่แยกเขาเรียกสี่แยกคำกริ้งแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตามถนนลาดยางนี่เข้ามานี่เรียกว่าแผนที่ของวัดป่าบ้านตาดคือแผนที่แห่งทางที่จะเข้ามาสู่วัดป่าบ้านตาดนี่เราก็เดินมาตามนั้นมาตามนั้นเรื่อยๆไม่ปีกไม่แวกก็มาเจออวัตตาบันตาซึ่งเป็นหลักธรรมชาตินี่ล่ะถ้าเทียบกับธรรมก็ธรรมนั้นน่ะธรรมแท้นั้นน่ะเหมือนวัตตาบันตาอาการของธรรมนั้นเหมือนกับสายทางเดินเข้ามาสู่วัตตาบันตาทีนี้ธรรมแท้ก็อยู่ที่พระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วธรรมแท้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งไม่นิยมว่าใครเป็นเจ้าของเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองแล้วแต่ใครจะประสบพบเห็นด้วยการปฏิบัติของตนแล้วก็แสดงอาการแสดงแผนที่ออกไปเช่นพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เข้าสู่ธรรมแท้นั่นแหละนี่เราทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญตามนั้นเช่นการทำบุญเช่นมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นต้นนี่คือการบำเพ็ญธรรมเพื่อเข้าสู่ธรรมในหลักธรรมชาติให้เป็นสมบัติของตนที่หัวใจเราเองนี่แหละการบำเพ็ญความดีทั้งหลายจึงเป็นทางที่ดีเราทั้งหลายได้ เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเยี่ยมที่สุดด้วยการพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติจะไม่มีใครคัดค้านได้เลยนี่เราได้พบได้เห็นแล้วศาสนาประเภทนี้คือศาสนาที่หาค้านหาที่ค้านไม่ได้ด้วยการปฏิบัติทนต่อการพิสูจน์ที่สุดทุกแง่ทุกมุมทุกกระเบียดไม่มีความผิดพลาดแม้แต่น้อยเลยพระพุทธเจ้าตรัสธรรมไว้ท่านจึงเรียกว่าสวัคขาตธรรมแปลว่าตรัสไว้ชอบแล้วคือชอบสำหรับผู้ปฏิบัติตามไม่ผิดหวังการให้ทานผลแห่งการให้ทานเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็ไม่ผิดหวังทานออกไปการให้ออกไปกับการได้มาแห่งบุญนั้นเป็นประโยชน์ของผู้ของหัวใจดวงเดียวเป็นผู้ทำหรือของบุคคลผู้เดียวเป็นผู้ทำเช่นเดียวกับเราเปิดประตูพอเปิดประตูออกจะเปิดประตูน้ำก็ตามน้ำไหลเข้าได้ไหลออกได้เปิดประตูเพื่ออากาศอากาศข้างในออกได้อากาศข้างนอกก็เข้าได้ประสานกันทันทีนี่เรื่องการทำบุญให้ทานการให้ไปกับการได้มาเป็นประโยคเดียวกันประสานกันเข้าในจิตดวงเดียวที่เป็นผู้ทำการให้ทานนั่นแหละไม่ว่าจะการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาการทำความดีประเภทใดแม้จะเป็นการให้ไปนั่นก็กับการได้มาก็เป็นประโยคอันเดียวกัน นี่แหละทางพระเจ้าท่านทรงสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้มีจิตใจที่เมตตากว้างขวางจึงมักเป็นผู้สมบูรณ์พูนผลในภพต่อไปหรือแม้ในภพนี้ก็เป็นไปได้และจิตใจนั้นชุ่มเย็นมีเต็มไปด้วยเมตตาเย็นไปหมดไม่ว่าคนมีคนจนคนมีเมตตาย่อมเป็นคนกว้างขวางคบค้าสมาคมได้กับคนทุกชั้นใครๆไม่รังเกียจไม่เหมือนกับคนตะหนีทีเหนียวแม้จะมีเงินกี่ร้อยล้านก็ตามก็ไม่ค่อยมีใครเข้าใกล้ชิดติดพันเพราะไม่เป็นที่สนิทใจไม่ดูดดื่มภายในจิตใจเนื่องจากความตะหนีเหนียวแน่นเป็นภูเขาทั้งลูกกั้นเอาไว้ท่านจึงสอนมีการให้ทานทานไปมากเท่าไรแทนที่จะส่วนวัตถุหยาบคือสิ่งที่เราให้ทานนั้นเราให้แก่ท่านผู้ใดย่อมมีความยินดีทั้งท่านผู้รับและเราผู้ให้ผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานนั้นเป็นบุญอันลึกลับเป็นบุญอันละเอียดมากเราทั้งหลายไม่สามารถจะมองเห็นได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นจะมองเห็นความดีทั้งหลายในการแสดงเข้าและแสดงออกเช่นการให้ทานออกไปกับการได้บุญเข้ามาหาเรานี่ประสานกันเป็นความละเอียดมากนี่เป็นอย่างนี้เองถึงเวลาเราให้มากเท่าไหร่แทนที่จะสิ้นไปหมดไปกลับได้มากขึ้นมามากขึ้นมาเรื่อยเพราะไม่ได้ให้เพื่อความจนบุญไม่เคยพาผู้ใดให้ทุกข์ให้จนให้ลำบากลำบนอันใดเลยมีแต่พาให้คนเป็นสุขสุขขึ้นไปเรื่อยๆทำบุญมากเท่าไหร่ใจยิ่งมีความชุ่มเย็นแม้สมบัติเงินทองเข้าของจะไม่มีมากมูลอันใดก็ตามแต่สมบัติภายในคือบุญที่ได้สร้างไว้แล้วด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนานี้ย่อมเป็นเหมือนกับทำนกน้ำที่กั้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วเต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจของเราก็เต็มเปี่ยมด้วยบุญเหมือนกันเช่นนั้นเพราะฉะนั้นปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนให้สร้างคุณงามความดีมีการให้ทานเป็นต้น อย่างพระพุทธเจ้าของเราก็เลิศเรื่องการให้ทานไม่มีใครเสมอถึงกับเขาขับไล่ออกจากบ้านจากเมืองในชาติที่พระองค์เป็นพระเวสสันดรถูกเขาไล่เขาขับไล่สายส่งไปพระองค์ก็ไม่ขัดขืนแต่ไปที่ไหนพระทยาสายใจคอที่เคยกว้างขวางเบิกบานเมตตาสงสารสัตว์โลกนั้นไม่ละไปอยู่ในป่าไม่มีอะไรให้ทานก็ยกกันหาชาลีออกทานผลจุดท้ายก็ยกนางมัตสีให้ทานแก่พราหมณ์แก่ที่นิรมิตมาจากท้าวสกะเทวราชนั่นนี่แหละเป็นอย่างนั้นนี่พระอัธยาศัยของผู้ที่จะลื้อขนสัตว์ออกจากโลกสงสารย่อมเป็นผู้กว้างขวางมากมายไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดวัตถุสิ่งของเงินทองที่จะสงเคราะห์โลกทั้งหลายตามความต้องการไม่มีแต่น้ำใจที่เต็มไปด้วยความสงสารเมตตานั้นเต็มเปี่ยมอยู่เสมอตลอดเวลาน้ำใจอันนี้แหละเป็นเชื้อหรือเป็นพื้นฐานที่จะให้คนเราดิบดีหรือคนเรามีความสุขความเจริญจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็มีทานเป็นต้นเหตุเป็นสำคัญยังมีเรื่องที่คนเขาเข้าใจผิดไปพระองค์ได้ทรงคัดค้านเช่นพระพุทธเจ้าเสด็จไปณสถานที่ใดมีแต่คนกราบไหว้บูชาสักการะถวายจตุปัจจัยทายทานเกลื่อนไปหมดตามถนนหนทางที่พระองค์เสด็จไปคนทั้งหลายเขาเข้าใจเขาก็พูดกันว่าความเป็นผู้มีสักการะบูชาเครื่องทายทานมากมายเช่นนี้ก็เพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครถวายพระองค์ก็ทรงค้านทันทีว่าอย่าได้พูดอย่างนั้นเป็นความผิดจากหลักธรรมชาติแห่งความดีทั้งหลายคือที่เราไปที่ไหนมีคนทำบุญให้ทานมากๆนี่ก็เพราะผลทานของเราที่เคยบำเพ็ญหรือให้ทานมาตั้งแต่กาลก่อนนั้นมากต่อมากด้วยเหตุนี้ไปที่ไหนจึงมีผลทานนั้นจึงตอบสนองเราไปโดยลำดับลำดาบนี่ ไม่ใช่เป็นเพราะเราเป็นพระพุทธเจ้าจึงมีคนมาให้ทานแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาเป็นขึ้นมาได้ด้วยอำนาจแห่งทานทานจึงเป็นแม่บทจึงเป็นแม่พิมพ์บทบาทอันสำคัญของความดีทั้งหลายจนถึงขั้นความเป็นพระพุทธเจ้าก็พ้นจากทานที่จะปฏิปสัตผลไปไม่ได้นะนี่นะท่านจึงสอนให้คนเรามีจิตใจกว้างขวางเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเมตตาสงสารต่อกันเพราะมนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยเพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันตั้งเป็นครอบครัวย่าเรือนตั้งเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลอำเภอจังหวัดจนกลายเป็นประเทศนั้นประเทศนี้ขึ้นมามีแต่กลุ่มแห่งมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันทั้งนั้นนี่เมื่ออยู่ร่วมกันแล้วก็ต้องเห็นคุณค่าแห่งการอยู่ด้วยกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันว่าเป็นคนต่ำช้าเลวทรามหรือเป็นคนทุกข์จนหุนโลกเป็นคนโง่เขลาบ่ปัญญาชนนี้สิ่งเหล่านี้ใครๆก็ต้องการด้วยกันทั้งนั้นแต่อำนาจแห่งบุญแห่งกรรมที่สร้างมาไม่เหมือนกันทั้งๆที่อยากมีมันแต่มันก็จนจะว่าอย่างไรเพราะกรรมดีไม่อำนวยเนื่องจากเราไม่ได้สร้างกรรมดีไว้มากพอจะอำนวยให้เป็นคนมีได้ตามความหวังของเราคนฉลาดหรือคนโง่ก็อยากฉลาดเหมือนกันแต่อำนาจแห่งกรรมของเราที่จะเป็นไปเพื่อความฉลาดไม่เพียงพอก็จำต้องทนโง่ไปก่อนผู้ที่ฉลาดก็เพราะอำนาจแห่งกรรมคือความดีของเขาสนับสนุนพอจะเป็นความฉลาดจึงฉลาดได้คำว่าฉลาดนี้มีอยู่สองประเภทฉลาดในทางโลกฉลาดในทางธรรมที่ฉลาดดีที่สุดเยี่ยมที่สุดก็คือฉลาดในทางด้านธรรมะนั่นแหละฉลาดเป็นอัตเป็นธรรมไม่ใช่ฉลาดด้วยการโคดโกงรีดไถต้มตุ๋นเขาต่างๆด้วยแง่งอนแห่งความฉลาดประเภทนี้อันนี้เป็นความฉลาดทำโลกให้ชิบหายผิดมาจากกิเลสตัวไม่เห็นไม่ไว้หน้าใครส่วนความฉลาดของธรรมนั้นฉลาดเท่าไรมากเท่าไรยิ่งทำประโยชน์ให้ได้มากแก้กิเลสของตนได้ก็มากคนมีฉลาดทางด้านธรรมะย่อมจะทำจิตใจของตนให้เบาบางลงจากกิเลสเพราะความเศร้าหมองทั้งหลายได้เป็นลำดับเมื่อความฉลาดเต็มภูมิก็กำจัดปัดทิ้งออกหมดบรรดากิเลสซึ่งเป็นสิ่งโสกโปรกโศกโสมมให้มืดมิดปิดตาทั้งหลายออกจนกระทั่งกระจ่างแจ้งแทงทะลุไปหมดเพราะอำนาจแห่งความฉลาดโดยความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นความฉลาดทางด้านธรรมนี้ปราชญ์ทั้งหลายจึงชมเชยจึงสรรเสริญมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นก็ภูมิใจไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดสมาคมกับใครก็ตามความฉลาดอันนี้จะทำโลกให้มีความร่มเย็นไปตามอำนาจแห่งความฉลาดของผู้มีธรรมนั่นแหละผิดกันกับผู้มีความฉลาดในทางโลกไม่มีธรรมเข้าแฝงภายในจิตใจเลยมักแต่ก่อแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายไปที่ไหนมีแต่คดแต่โกงแต่รีดแต่ไถมีแต่เล่แต่เหลี่ยมร้อยสรรพันคมพวกนี้เป็นพวกทำลายโลกทั้งหลายให้อยู่เป็นปกติสงบสุขและให้อาศัยเขาไม่ได้มีแต่ฉลาดการในการทำลายอย่างเดียวในท่านไม่ชมความฉลาดประเภทนี้ท่านเรียกเป็นภาละชนคือเป็นคนที่มืดหนาฉลาดด้วยความมืดหนาไม่ใช่ฉลาดด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งในธรรมทั้งหลายนี่มันต่างกันความฉลาดของกิเลสเป็นไปในแง่คดแค่โกงรีดไถเป็นไปในทางชั่วทำคนอื่นทั้งตัวเองให้ชิบหายไปเป็นลำดับนี่คือความฉลาดของกิเลสเป็นอย่างนั้นส่วนความฉลาดของทางด้านธรรมะความฉลาดของธรรมมีมากมีน้อยทำเจ้าของให้มีความร่มเย็นเป็นสุขก็แล้วเกี่ยวข้องกับผู้ใดทำผู้นั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขไปโดยลำดับลำดับดังพระพุทธเจ้าของเราท่านมีความฉลาดด้วยความเป็นธรรมไปที่ไหนเสด็จไปไหนเย็นไปหมดในสามภพนี้พระพุทธเจ้าทรงประสิทธิ์ประสาทความดีให้ทั่วถึงกันไปหมดเพราะความฉลาดอันนี้แหละนี่เราทั้งหลายก็ได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าขอให้มีความรักศีลรักธรรมรักตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมนี่แหละจะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าสิ่งชั่วช้าระมกที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายให้ค่อยหมดไปสิ้นไปจากตัวของเรามีแต่ความสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงหวังเต็มหัวใจเราในชาตินี้เราก็เย็นเพราะการสร้างความดีไม่เดือดร้อน เมื่อออกจากชาตินี้คือตายไปไว้เกิดในภพใดชาติใดบุญพาให้เกิดแล้วไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่เป็นไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมต้องไปดีท่านเรียกว่าสุขโตคือไปดีอยู่เราก็ทำดีทำไมไปจะไปไม่ดีล่ะเราอยู่ในโลกนี้เราก็ทำดีเราไปเราก็ต้องไปสถานที่ดีนี่แหละบุญพาไปพาไปถึงจุดที่หมายปลายทางเมื่อบุญมีมากๆแล้วย่อมส่งถึงพระนิพพานสิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะอำนาจแห่งบุญจึงขอให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายได้มีความรักใคร่ใฝ่ใจต่อบุญต่อกุศลเป็นคู่เคียงกันไปกับการสร้างโลกสร้างสงสารคือการสร้างโลกและสร้างธรรมนั้นสร้างอยู่ในตัวของเราเองร่างกายของเรานี้มีความจำเป็นมีความบกพร่องต้องการสิ่งเยียวยารักษาอยู่เสมอถ้าไม่สร้างไม่ทำไม่เสาะแสวงหามาก็ไม่ทราบจะร่างกายนี้จะได้อาศัยอะไรนี่ก็เป็นทุกประเภทหนึ่งเมื่อมีร่างอยู่ก็ต้องจำเป็นเสาะแสวงหาสิ่งที่มาเยียวยารักษาพอให้ทรงตัวอยู่ได้อย่างน้อยมากกว่านั้นก็ให้มีกำลังบังชามีความสุขความสบายเพราะปัจจัยคือเครื่องอุดหนุนทั้งหลายมีสมบูรณ์เพียงพอฝ่ายภายในของเราก็ให้มีบุญคือให้มีธรรมภายในใจมีความร่มเย็นเป็นสุขมีธรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยมีธรรมเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจใจเมื่อใจก็มีที่พึ่งใจก็มีหลักใจก็มีเครื่องเยียวยารักษาใจก็มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายก็มีที่พึ่งด้วยอาศัยปัจจัยทั้งหลายเป็นเครื่องเยียวยารักษาเราก็เป็นสุขทั้งโลกนี้อยู่โลกนี้ก็เป็นสุขไปโลกหน้าจิตก็ไม่จนกรอกจนมุมเพราะมีบุญมีกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนพาไปสู่สถานที่ดีคติที่สมหวังเพียงขอพี่น้องทั้งหลายระลึกไว้ภายในจิตใจแล้วบำเพ็ญตนของตนไปโดยลำดับก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
3: แล้วเราเคยเห็นไหมแหพวกนี้หรือเคยเห็นกับปลาในถ้วยอยู่แหมไปทอดปลามาไม่มีในถ้วยเข้าใจไหมล่ะอันพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกันกับแห่สัตว์โลกเปรียบเหมือนปลาปลาชนิดใดคู่ควรกับคู่ควรกับแห่ประเภทใดหรือไม่คู่ควรกันมากน้อยเสียงไรเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นถ้าไม่คุ้มค่าของแห่ก็จะทอดลงไปหาอะไรการแห่วันนี้เตรียมที่จะทอดปลามองไปที่นี่ขี้หมูที่นั่นขี้หมาที่นั่นขี้เป็ดที่นี่ขี้ไก่แล้วขี้คนยิ่งเหม็นอยู่ในนั้นด้วยแล้วจะทอดได้ลงคอเหรอแห่พุ่นหนึ่งราคาเท่าไหร่ขี้หมูขี้หมากองหนึ่งมันมีราคาเท่าไหร่มันจะทำพระพุทธเจ้าเชื่อกับแห่ แห่หลายประเภทก็แง่ต้องจะมีคุณค่าเป็นลำดับไปสิ่งที่ควรจะทอดของแห่นั้นเป็นธรรมชาติที่เข้ากันได้สนิทมายอมรับกันข้อร่วมแต่ทำก็คือแห่กับปลาเข้ากันได้แต่แห่กับขี้หมูขี้หมานี่เข้ากันไม่ได้เข้าใจไหมล่ะคนเทียบกับเป็นขี้หมูขี้หมาก็แผลคือทำทั้งแท่งนั่นแหละมันจะเข้ากันได้ไหมล่ะไอ้คนแบบเป็นขี้หมูขี้หมาหาราคาไม่ได้มันไม่เป็นของคู่ควรกันเลยทีเดียวดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ข้อพระทัยในการสั่งสอนสัตว์โลกมองดูกับมนุษย์เรานี่แหละแต่หัวใจมันเป็นยักษ์เป็นผีเป็นโจรเป็นมารดูในหัวใจตลอดเวลานี่คือมหาภัยทำก็โปรดลงไปที่นี่มันก็โปรดไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าท้าประชัยในคนประเภทนี้คนที่มุ่งอัดมุ่งทำ พื่อรู้บุญรู้บาปเพื่อรับเพื่อของโยนเฉียงอยู่นี่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาเสมอจึงทรงเรียนญาณดูสัตว์โลกควรจะปลดได้มากน้อยเพียงไรก็คือประเภทที่ควรจะปลดได้ก็มี หูมีตามีเหมือนกัน ประเภทที่ มันจะปลดไม่ได้เลยก็มีทั้งที่หูมีตามีเหมือนกันเพราะเรียกพระเจ้าชอบพระทัยแหกับตาเป็นคู่ควรกันยังไงบ้างแหคือทำมันเลิศเลยตาคือมวลสัตว์เป็นตาประเภทใดบ้างหรือไม่ต้องเกิดชื่อหมูชื่อหมาเต็มในมวลสัตว์หัวใจสัตว์กิริยาของสัตว์ดังนี้ก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่ทำคือแหจะชอบลงได้นั่นแหละตาเลิศเหมือนตาคู่ความกันท่านก็สอนเพราะว่าคู่ความกันก็จะสอนอะไรนี่เราก็นำธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนโลกเป็นธรรมพระพุทธเจ้าในกำลังบังคับเราก็พยายามใช้เต็มความสามารถมาไปร่วม3ปีนี้แล้วที่ทั่วพี่น้องชาวไทยนี่กำลังบังคับก็ลดลงไปลดลงไปจนนึกประกาศให้พี่น้องหลายทราบว่าการช่วยชาติไทยของเราดังที่เคยปฏิบัติมานี้โดยวิธีการแนะนำสั่งสอนในที่ต่างๆนั้นจะเป็นไปไม่ได้แล้วธาตุขันอ่อนลงอ่อนลง ถึงขนาดที่ว่ายอมรับด้วยความเมตตาสงสารและความเมตตาที่น้องชาวภาคใต้เรานะเ นี่ยก็เราตั้งท่าว่าเสมอกันหมดจริงนะก็จะทำประโยชน์ให้โลกทั่วถึงกันหมดในเขตเมืองไทยของเราทั้งคำลงไปทำไปอ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายไปไม่ได้จะว่าไงเมื่อไปไม่ได้จะไม่ยอมได้ยังไงกำลังนักมวยเขาตั้งหน้าต่อสู้กันนี่มันมีทางสู้แล้วมันก็ต้องยอมกันใช่ไหมอันนี้ก็ ก็เราไม่มีทางสู้กำลังหมดลงก้าวไปออกถึงต้องยกยอมและด้วยความแข็งใจพี่น้องชาวภาคใต้ของเราว่าเราไปไม่ได้แล้วพอเวลานี้ชาติขันมันไม่เอาไหนเลยเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละกำลังวังชาไม่มีแหมีอยู่ก็ตามตามีอยู่ก็ตามพูดทอดแหไม่เป็นชาเขาถึงไหมมันก็อยู่อย่างนี้แหละร้องตามหมดกำลังนี่ก็พี่น้องชาวภาคใต้เหมือนกันนะคือทางผ่านได้จะคิดต่อตรงเข้ามาอยู่นะเพราะท่านเหล่านี้ก็ไม่ยอมนะที่จะสร้างคุณงามความดีต่อชาติบ้านเมืองและต่อหัวใจของตัวเองและส่วนรวมก็ติดต่อมาอีกต่อตรงเข้ามาอีกเราก็ต้องได้พิจารณากันไว้ตามที่ชาติขันมันไม่ยอมรับมันอ่อนตัวลงไปแล้วนั่นแหละให้พิจารณาก่อนเพราะก็เป็นระยะที่อะไรฟังว่านิมนต์ไปเนี่ยจะหาดใหญ่ภูเก็ตนะจะนิมนต์นั้นไปเทศท่านนั้นอารมณ์ลงสุดขีดเหมือนกันนะเราก็เห็นใจคือไปถ้าจะไม่ค้างไปรับผ้าป่าหรือไปเทศแล้วรับผ้าป่ากลับเลยก็ได้นี่ลดลงหรือไปถึงแล้วเทศไม่สะดวกจะรับแต่เพียงผ้าป่าแล้วกลับก็ได้ทั้งที่เราเห็นใจสุดซึ้งนะน้ำใจของพี่น้องชาวภาคใต้ของเราพูดมาแสดงถึงความเจ็บถึงใจจำลองที่จะทำประโยชน์ให้ตัวเองและชาติอย่างใหญ่หลวงตลอดด้วยความตลอดความเคารพครูอาจารย์อดลงยอมถึงกระดาษนั้นถึงใจเราซึ้งใจเราจริงๆนะคืออนุโลมกันนั่นท่านคือขอให้เราได้ไปก็พอให้ท่านนั้นได้ทำประโยชน์ไปจะไม่ค้างคืนก็ได้ท่านไปแล้วเทศมาได้ไม่ต้องเทศก็ได้ท่านฟังเนี่ยเพียงรับพระบาทแล้วกลับมาขนาดนั่นจะเอาที่ไหนอีกล่ะเราก็ยังไม่เคยยินใครพูดดังนี้ว่ามีทางมีน้องชาวภาคใต้ของเราได้พูดขึ้นมานี้ถึงใจลงใจทุกคนนะแต่ชาติมันก็ไม่ยอมฟังใครมันก็เอาแบบบรรดุนั่นแหละยังต้องยกข้ามนี่ขึ้นพูดอีกว่าให้รอฟังทุกชาติไปก่อนเพราะเวลานี้ชาติขันเชื่อไปหาพี่น้องชาวภาคใต้มาแล้วก็ข้อชาติขันมันเป็นอุปสรรคเวลานี้ขึ้นมานี่ก็มาเกี่ยวกับคาดขันอย่างนั้นกันมันขอพิจารณาซะก่อนว่างั้นนะเมื่อเพราะตอนที่จะไปนี่กะว่าเป็นเดือนมีนาแล้วเดือนมีนาธรรมดาเป็นหน้าร้อนนะหน้าร้อนกับคาดขันของเรามันเป็นไทยต่อกัน หน้าหนาวเป็นที่หนึ่งดีทุกอย่างฉันก็จนจะได้กลับบาดลากหนีไม่งั้นมันจะเอาหมดทั้งบาดเลยเข้าใจไหมเนี่ยหน้าหนาวประกอบกับมียาอะไรมาเสริมก็อยู่ไม่ได้ไปใหญ่เลยมื้อเช้านี้จนจะได้ดูนาฬิกาจะด้วยหักนาฬิกาไว้เดี๋ยวมันจะร่วงไปมันจะไปปลาเข้าไปเที่ยงซะก่อนเข้าใจนี่หมายถึงหน้าหนาวฉันอาหารก็ประกอบกับตามธรรมดาหน้าหนาวนี่ฉันได้นอนดีกำลังก็มีหน้าฝนลดลงพอหน้าร้อนนี่เรียกว่าไม่เป็นท่าก็ได้สำหรับท่าขันของเรานี่ก็พอดีในระยะนั้นด้วยนะมีนาพลังก้าวหน้าร้อนจึงต้องวิตกวิจารณ์แล้วได้พิจารณาอย่างมากทีเดียวจึงต้องได้กลับรับกันไปเพียงแค่นี้ก่อนมันยังรับอะไรไม่ได้เพราะระยะนั้นเป็นระยะที่หน้าร้อนซึ่งเป็นภัยต่อธาตุขันธ์ของเราด้วยจึงได้กลับรับกันเพียงแค่นั้นก่อนถ้าว่ามันพอเป็นไปได้แล้วค่อยพิจารณากันอีกทีหลังแต่ว่างี้นะเมื่อก็เรียกว่าความฝันกันยาวเราก็เอาเต็มเหยื่อของเราเหมือนกันเหมือนทางโน้นย้อนลงขอลงตรงเต็มเหยื่อไอ้เราก็พยายามธาตุขันธ์ของเราปรับปรุงให้เข้ากันได้เวลานี้กำลังอยู่ในการทดสอบธาตุขันธ์ของเรานะท่านเหล่านั้นไม่ทดสอบแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้เราไปนะเดี๋ยวนี้เราต้องทดสอบเราซะก่อนมันต้องไม่แน่เนี่ยจึงได้ประกาศถึงน้องหลายทราบว่าเราสงสารทั่วโลกดินแดนเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยของเราเราไม่ถือที่ไหนว่าหนักว่าเบาแขนข้างนี่แขนขวานี่หัวนี่เท้าเป็นอวัยวะของเราทั้งหมดเข้าใจไหมเราจะต้องรักสงวนรับผิดชอบทุกอย่างนี่ชาติไทยของเรานี่เป็นอวัยวะของชาติทั้งหมดเราเป็นคนชาติไทยเราจะต้องปฏิบัติรักษาดูแลบำรุงรักษาให้สม่ำเสมอกันให้ทั่วถึงกันหมดนี่เรื่องของธรรมเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราจึงรู้สึกเสียใจต้องได้ประกาศพี่น้องทางภาคใต้ทราบว่าเห็นว่ามันจะไม่เป็นข้าแล้วที่นี่ไม่มีทางจะเป็นไปได้แล้วจึงได้ประกาศพี่น้องทางนั้นทราบว่าไปไม่ได้แล้วด้วยความเมตตาสงสารเมตตาอยู่ตลอดเวลาจะขอพี่น้องหลายได้เห็นใจธาตุขันธ์มันไม่อยู่มองใครแล้วก็ได้ประกาศออกไปแล้วผลหนึ่งสองผลแล้วนะทางนั้นก็ยังไม่ยอมยังพยายามจะขอได้แง่ไหนอย่างไรก็ยังมาอีกนี่ก็ต้องพิจารณาธาตุขันธ์ในรับปันเข้าไปอีกผมต้องรอฟังซะก่อนเพราะในระยะนั้นเป็นระยะที่ธาตุขันธ์กับร่าแรงมันเป็นข้าศึกต่อกันเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการที่พี่น้องชาวไทยเราทุกคนจะช่วยชาติบ้านเมืองเราเห็นใจจริงเราเมตตาเต็มสัดเต็มส่วนเพราะเราช่วยชาติคราวนี้ก็บอกเต็มจัดเต็มส่วนแล้วว่าเราช่วยเต็มกำลังความสามารถของเรานี่เป็นทั้งที่สองว่าบอกแล้วชัดเจนไหมพี่น้องหลายทราบไหมทั้งที่หนึ่งฟาดกบฏจนกระทั่งเขาแตกบ้านแตกเมืองตีเกาะประชุมไปดูเขาว่าเราตายแล้วหนักไหมฟังที่ไหนตามธรรมดาเราไปที่ไหนเราก็ทำอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เขาไม่ตีเกาะเราก็บอกเขาไม่ตีเกาะเข้าใจไหมไปบ้านนั้นเขาตีกับประชุมกันให้ไปดูเราว่าเราตายแล้วเพราะกี่วันไม่ฉันอาหารไม่ฉันอาหารคืออะไรฟาดกับกิเลสตลอดไม่ฉันอาหารก็เลยภาวนายิ่งดียิ่งดีวันไหนที่จะฉันอาหารเสียดายคือมันเหมือนกับรถบรรทุกของหนักฟังท่านพี่น้องหลายนี่ละขึ้นเวทีแล้วเอาเรื่องของเวทีการต่อกรกับระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจร่างกายเป็นเวทีอันหนึ่งใจเป็นเวทีอันหนึ่งฟาดกันกับกิเลสถึงขั้นจะสลบสลายแต่ไม่เคยสลบก็บอกไม่สลบไม่เรียงจะสลบนะถึงขั้นตาก็จะยอมเมื่อมันถึงขั้นนั้นแล้วยังไงก็ไม่ถอยฟาดกับกิเลสนี่เป็นวาระแรกที่เราได้ทำมาเพื่อตัวของเราเอง เอาสุดเหวี่ยงเลยเสียวแล้วก็ได้ชัยชนะขึ้นมาด้วยอำนาจของการทำจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้ผลเป็นที่พอใจทำไม่เอียงกับใครเด็กทำดีเด็กอะไรก็ยิ่งดีข้าที่ได้โดยลำดับนี่ก็เด็กถึงว่าจะไปเพียงสลบสลายเว้ยเราไม่สลบสลายเราทุกข์มากเราก็บอกว่าเราทุกข์มากแต่ไม่ถึงขั้นสลบสลายเราก็บอกหากว่าจะถึงขั้นตายเราก็จะไม่ถอยจะยอมตายบนเวทีเลยแล้วก็ได้ผลเป็นที่พอใจมาได้ประกาศทำให้พี่น้องหลายทราบเวลานี้ออกมาด้วยความจริงจังด้วยความสลับเป็นสลับตายต่อธรรมสลับตัวเองจากนั้นก็มาสลับโลกทั่วไปมีเมืองไทยเราเป็นต้นนี่ได้ทำถูกอย่างแล้ว นี่ในวาระสุดท้ายก็เนี่ยขาดขันเห็นไหมล่ะมาทำประโยชน์เมื่อเองมาที่จะมาทำประโยชน์ให้พี่น้องชาวไทยเรายังไม่ถึงไหนเห็นไหมล่ะตั้งหน้าตั้งตาจะไปทั่วประเทศมันยังขาดตะบ้านโรงงานอยู่ภาคใต้ทั้งภาคมีคุณค่าขนาดไหนมันไปไม่ได้จะทำไงมันไม่ได้มองดูข้างนั้นข้างนี้ข้าวขันเวลามันหมดกำลังเราก็ต้องยอมรับว่ามันไปไม่ได้อย่างนี้ด้วยความเห็นใจพี่น้องทั้งหลายมีข้าวข้าวใต้เป็นต้นนะนี่แหละความเมตตาของเราถึงขนาดนั้นพี่น้องหลายทราบเราไม่มีใครมีเวรต่อผู้ใดถึงแม้ใครจะมีอะไรต่อเราก็ตามเป็นเรื่องของผู้นั้นต่างหากทำเป็นธรรมล้วนมีเมตตาสุขส่วนไม่ลดคุณค่าแห่งความเมตตาคือทำลงไปตลอดเวลาอย่างนี้แหละเราช่วยโลกเราช่วยอย่างนี้เราจึงไม่มีอะไรกับใครเราช่วยเต็มกำลังความสามารถแล้วได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละนี่ก็พยายามตั้งแต่กว้างมาที่นี่แคบก็มาแล้วนะแต่ก่อนไปด้วยจังหวัดนั้นจังหวัดภาคนั้นภาคนี้แล้วจะไปทั่วหมดทั้งประเทศมันก็เริ่มทำมาคนละต้นขาดจะบ้านภาคใต้ทั้งภาคเป็นยังไงมีคุณค่าขนาดไหนมันไปไม่ได้เห็นไหมนี่ละข้าขังเวลามันทำอย่างนี้จึงก็ยอมรับทั้งจริงอยากไปจะไปอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละมันอ่อนลงอ่อนลงพี่น้องหลายทราบนี่สตินี้สังสีก็เกิดก็มาก็ต้องให้รับให้สินาทุกก่อนนั่นทุกก่อนก่อนธรรมดาก็ไม่มากรับก็รับให้ไปเรื่อยรับนี่ไปนี่รับนั่นไปนั่นไปเรื่อยนะเดี๋ยวนี้ต้องทำงานให้พี่นาทุกก่อนพี่นาก่อนอย่างพี่น้องทางภาคใต้มาสองจังหวัดที่มาเอาอย่างหนักแน่นจะพยายามไปให้ได้ก็ยังต้องให้พี่นาทุกก่อนนั่นตั้งที่ไหนนี่ต้องมีชีวิตเกิดมาอยู่ก่อนพิจารณาอยู่ต้องมีชีวิตอีกนี่แต่อยู่ขั้นพิจารณาแล้วเดี๋ยวนี้ขั้นรับเลยไม่ได้เห็นไหมย้อนกลับมาอย่างนี้แล้วนี่เป็นนี่เป็นครั้งที่สองในชีวิตของเราของหลวงตานะครั้งแรกก็บอกแล้วฟัดกับกิเลส

ื้นเพลของเราที่เป็นมนุษย์นี่ทำลงไปใบเลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นไปความดีนี่เลื่อนขึ้นเรื่อยขึ้นขึ้นเทวบุตรเทวดาอินพรหมก้าเข้าสู่นิพพานนี่คือความดีของธรรมที่ทำได้ผลเสมอกันกับทางกิเลสพี่น้องหลายทราบผมนะอากาลิโกอากาลิโกทำไม่มีต้นมีปลายไม่มีการสถานที่เวลาเวลาอันใดที่จะมาขีดขวางทำลายได้เมื่อการทำยังมีอยู่คือทำดีมีอยู่ทำชั่วมีอยู่ผลดีผลชั่วจะมีตลอดไปเลยจำมานะคำนี้นะนี่คือความเสมอภาคแห่งหลักความจริงทั้งหลายที่มีมาขีดกับขีดกันเป็นอย่างนี้เราจะปล่อยให้กิเลสมันรอบมันล่างว่าไปวัดไปว่าไม่เกิดผลเกิดประโยชน์นี่เห็นไหมกิเลสมันตกตาตกตาทั้งที่ลืมตามานั่นแหละถูกให้มันตกตามาทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปอยากทำอะไรก็จะทำตามไปมันก็อยากทำบาปทั้งนั้นแหละใครจะอยากทำบุญนี่เห็นไหมกิเลสเปิดทางให้แล้วเนี่ยแล้วทำอะไรมันก็เป็นอันนั้นแหละไอ้เรื่องที่ว่าไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ความสำคัญวิเลศหลอกสัตว์โลกใครรู้เสียทำท่านไม่หลอกนะทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปตลอดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมารับสั่งหรือสอนโลกเป็นเสียงเดียวกันหมดไม่มีที่แยกแยกกันไปแม้นิดหน่อยไม่มีอะไรส่วนไหนที่แยกแยกท่านก็บอกไว้ท่านไหนที่ไม่แยกเช่นอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมภารของพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ไม่เสมอกันอะไรอัศมาสมานั้นไรเอเตจะเนียจะสัมบุตรทานอันเนกาซาสาราโกตโยจะเบบุตรทาอัศมาสมานั้นคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมภารไม่เสมอกันคือเช่นจังประเภทที่ว่า16อโศกไขแสนมากับสร้างบารมีมานานหมายถึง16อโศกไขแล้วยังแถมก็ไปแสนมหากัปแสนมหากัปด้วยกันทุกองค์ประเภทหนึ่งที่6อโศกไขประเภทที่2 8อโศกไขประเภทที่3 4อโศกไขเช่นพุทธเจ้าของเรานี้แล้วติดแนบเข้าไปแสนมหากัปแล้วกับนี้กว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าเพราะงั้นเวลามาสำเร็จตามภูมิที่กับปรารถนามาแล้วนั้นพระพุทธเจ้าประเภทที่6อโศกไขจึงประเภทที่1ในการลื้อขนสัตว์โลกนะแต่เรื่องความรู้ความฉลาดสามารถนั่นท่านเสมอกันหมดนะความรู้ความฉลาดสามารถในสิ่งที่ในการที่จะเห็นสิ่งต่างๆนี้เสมอกันหมดนะแต่ที่จะยกขนตัดโลกขึ้นมาพ้นจากกองทุกข์นี่มีแง่หนักเบาต่างกันถ้าเข้าใจที่ว่าไม่เสมอตรงนี้พระพุทธเจ้าประเภทที่1ยกได้มากที่สุดประเภทที่2รองลงมาประเภทที่3ก็ลดกันลงมาอย่างนี้เนี่ยท่านสัพเพพุทธะอัชมะสมาจำมาคือที่ไม่เสมอตรงนี้แล้วไม่ใช่ไม่เสมอความรู้ความสามารถในธรรมทั้งหลายเสมอกันหมดอันนั้นแต่การยกจากทั้งหลายพ้นจากโลกนี้มีแง่หลักเบาต่างกันเนี่ยท่านก็บอกว่าอย่างนี้แล้วที่นี่เวลาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่พระองค์พระสงฆ์สาวกอยู่กับท่านประมาณเท่าไหร่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันเช่นยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าของเรานี่เพียง15วันต้องลงอุโบสถพระกรรมทบทวนธรรมีในประชุมสงฆ์ทบทวนธรรมีในการปฏิบัติธรรมีในของพระมีความสม่ำเสมอกันไหมเนี่ยต้องทบทวนทีหนึ่งที่ว่าลงอุโบสถปาฏิโมกทบทวนธรรมีในของพระผู้ปฏิบัติเป็นยังไงเอามาทดสอบกันใครยิ่งหย่อนยังไงให้รีบแก้ไขดัดแปลงนั่นท่านสอนไว้อย่างนั้นนะแล้ว15วันส่วนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นบางพระองค์ตั้ง7ปีถึงประชุมสงฆ์ทีหนึ่งพระสงฆ์ก็อยู่ด้วยความแน่นหนามันคงสามัคคีร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาถึงเวลาตั้ง7ปีถึงประชุมทำที่ไหนข้อหนึ่ง7ปี6ปีแล้วเลื่อนลงมาจนกระทั่งถึง15วันนี่ที่ต่างกันท่านก็บอกว่าต่างกันอย่างนี้นอกนั้นไม่ต่างท่านก็บอกไม่ต่างไม่มีองค์พระพุทธเจ้าองค์ใดเลยว่านรกไม่มีบาปไม่มีไม่เคยมีบุญไม่มีสวรรค์พรหมโลกนิพพานสัตว์โลกเกิดอยู่3แดนโลกธาตุนี้เต็มไปหมดนี่ว่าไม่มีไม่เคยมีบอกตามหลักความจริงที่มีด้วยกันทั้งนั้นนอกจากกิเลสมันตบตาของสัตว์โลกให้ลบล้างหมดสิ่งเหล่านี้ไม่มีจะมีตั้งแต่ความทะเยอทะยานความดิ้นความดิ้นเพื่อจะจมนรกทั้งที่บอกว่านรกไม่มีมันกําลังลากลงนรกรู้มั้ยเวลานี้เราโง่ขนาดไหนจําไม่ดีนะนี่เราถึงจะพูดว่าเรามาช่วยโลกคราวนี้เราเป็นช่วยเป็นครั้งสุดท้ายของเราเราจะไม่ได้ช่วยอีกแล้วในสังขารร่างกายประเภทนี้นะมันอ่อนลงทุกวันวันจะฟื้นตัวขึ้นมาช่วยได้อีกได้ไงก็มีแต่อ่อนลงสุดท้ายมันก็ทิ้งเท่านั้นแหละไปไม่ได้แล้วนี่เป็นเรียกว่าสุดท้ายของขันธ์อันนี้ด้วยเราจะช่วยได้สุดท้ายของขันธ์อันนี้